0: อาหารขาดน้ำเท่านั้นเองแล้วมีฟรอสต์ไบท์หรือว่าการบาดเจ็บจากความหนาวเย็นเนี่ยที่มือนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับก็เป็นเรื่องน่ายินดีสำหรับวงการเป็นเขาแล้วก็ครอบครัวของเขานะแหมไม่รู้จัดงานศพไปแล้วล่ะนะแต่กลับมาเหมือนกับฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าจะจดจำอีกนานสำหรับวงการปีนเขายอดพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ครับ
1: ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่ขอลิงก์เปเปอร์DAI Layoff Trap นะคะเดี๋ยวสักประมาณ9โมงดิฉันจะโพสต์ไว้ให้ในกลุ่ม Facebook ห้องเช้าทันโลกนะคะก็สามารถไปติดตามได้เดี๋ยวเอาลิงก์ที่คุณกฤษดามหาวิจิตโพสต์ไว้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังมากค่ะแล้วพบกันใหม่วันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: เช้าทันโลก Worldwide Build Defense My Food
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกสนามลบ
4: ปิดประตูบ้าน SCG Heim คือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
3: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
4: SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
5: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
6: อาคารและสำนักงานของคุณควรมีมากกว่าความสวยงามแต่ต้องมีเทคโนโลยีที่จัดการได้อย่างชาญฉลาดดิจิตอลโฟกัสพร้อมนำเสนอโซลูชันสมาร์ทออฟฟิศสมาร์ทบิลดิ่งของ Hikvision ที่ช่วยดูแลทั้งระบบรักษาความปลอดภัยระบบกล้องวงจรปิดการควบคุมการเข้าออกและการบริหารจัดการพื้นที่ในอาคารและที่จอดรถอย่างมีประสิทธิภาพขอรายละเอียดและนัดชมการสาธิตได้ที่ Digital Focus 02-136-8989 หรือ LINE @Digital Focus
7: เพราะบ้านคือความภูมิใจของคุณกลุ่ม Build to Build จัดงานครั้งยิ่งใหญ่ Grand Site Seeing สร้างบ้านต้องเห็นบ้านสัมผัสมาตรฐานงานก่อสร้างบ้านคุณภาพที่คุณพิสูจน์ได้ด้วยตาคุณเองพร้อมปรึกษาวิศวกรและสถาปนิกแบบ Exclusive เสาร์ที่13มิถุนายน2569พิเศษ1ปีมีครั้งเดียวพบโปรโมชั่นแรงที่สุดแห่งปีจองสิทธิ์ด่วน 02-721-3999 คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build
8: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้แค่ใส่ของแต่มันคือโอกาสทางธุรกิจที่ไร้ขีดจำกัดธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยร่วมกับบมจ.อสมท.และ 96.5

0: มนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาล20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @ thinking radio
1: สนับสนุนโดย SME D Bank

0: สร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับขมเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
2: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมคลิกเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
3: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
2: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
3: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
2: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
3: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
2: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
3: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
4: ติ่มซำที่สั่งได้แล้วค่ะเรากล้าการันตีว่าติ่มซำที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าที่นี่รายการติ่มซำยำเย็นเจ้าเก่าโดยคุณพี่ป๊อปณัฐพงษ์นำสิริกุลมิ่งขวัญลีหนิงและปอภากรกัจฉลีสาขาแรกและสาขาเดียวที่จะเสิร์ฟเรื่องราวเกี่ยวกับจีนล้วนๆทั้งสังคมวัฒนธรรมอารยธรรมการเมืองรอบด้านและเรื่องราวซ่อนเร้นในเมืองจีนที่คุณรู้แล้วต้องตะลึงพร้อมอัปเดตเรื่องราวและเรื่องเด่นในช่วงคนไทยในจีนและช่วงคนจีนในไทยรายการติ่มซำยามเย็นเสิร์ฟให้คุณร้อนร้อนที่ 96.5 FM คลื่นความคิดวันอาทิตย์ 4 โมงเย็น
5: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
6: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คครับ
7: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
6: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คกับผมจอห์นวินเทจ
7: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
6: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
8: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
9: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
10: จูสังกมาสารวัตร
9: และพี่ก้อยกสิราข้องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
10: เรื่องง
9: ่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
10: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
11: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
12: ์สนับสนุนโดย
13: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
14: สวัสดีค่ะข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะมาพบกันนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์7นาฬิกาโดยประมาณไปจนถึง8นาฬิกา30นาทีนะคะกับเรื่องราวข่าวสารน่าติดตามมาฝากทุกท่านกันค่ะเช้าวันนี้ต้อนรับท่านผู้ฟังกับเช้าวันศุกร์ที่5 มิถุนายน2569นะคะคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์กับดิฉันอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลมารับหน้าที่กันค่ะสวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์ค่ะ
15: สวัสดีครับอรวรรณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกฟังทุกท่านนะครับแหมเช้าวันนี้เป็นเช้าวันที่เราคงต้องก่อติดหลายเรื่องนะครับแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่เราได้คุยกันอยากจะชวนอรวรรณคุยประเด็นเรื่องกรณีโดนัลด์ทรัมป์จะใช้มาตรา301เรื่องแรงงานภาคบังคับกับประเทศไทยแล้วก็จะเก็บภาษี 12.5% เมื่อวานนี้หลายคนก็เลยไปถามคุณสุปฏีนะซึ่งก็เป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ขออภัยซึ่งคุณสุปฏีเนี่ยก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยได้รับทราบแล้วเบื้องต้นนะว่าเรื่อง Forced Labor เนี่ยที่ไทยเราจะโดน 12.5% เนี่ยเก็บเพิ่มนะฮะเรื่องนี้จะต้องมีการยื่นคำขอเข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นหรือว่า hearing ภายใน22มิถุนายนนี้นะแล้วก็จะยื่นความเห็นเป็นรายลักษณ์อักษรภายใน6กรกฎาคม2569เพื่อชี้แจงต่อสหรัฐอเมริกาเรื่องอัตราภาษีรายการสินค้าที่ควรจะเพิ่มหรือถอดออกและสินค้าที่ได้รับการยกเว้นนะฮะซึ่งสหรัฐเนี่ยเปิดรับฟังความคิดเห็นวันที่7กรกฎาคม2569ก็คาดว่าจะมีการประกาศขั้นสุดท้ายก่อน24กรกฎาคม2569นี้นะก็บอกว่าสำหรับสินค้าใน Annex A ที่ได้รับการยกเว้นมีอยู่ 1,655 รายการครอบคลุมสินค้าเกษตรและอาหารอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พลังงานและก็แร่ธาตุรวมทั้งชิ้นส่วนอากาศยานนะแล้วก็มีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นสับปะรดมะพร้าวแป้งมันสำปะหลังสมาร์ทโฟนแล้วแผ่นวงจรอย่างไรก็ตามมีคุณสุภกิจบอกว่าไทยมีสินค้าส่งออกไปอเมริกาถึง 10,000 รายการเพราะฉะนั้นจะต้องเร่งรัดพิจารณาเสนอเพิ่มสินค้าเกษตรแปรรูปเข้าไปรวมทั้งสินค้าเกี่ยวกับรถยนต์บางกลุ่มและสินค้ายางพาราให้เข้าไปอยู่ในรายการยกเว้นเพิ่มเติมด้วยนะครับนี่ก็คือสิ่งที่มีการเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของการที่จะจัดการกับปัญหาที่อเมริกาจะเก็บภาษีเพิ่มกับประเทศไทย 12.5% จากเรื่องของแรงงานภาคบังคับนะครับเป็นอะไรที่ต้องรีบทำนะครับมีเวลาไม่นานแล้วล่ะคุณ
14: ระวังนะคะทรัมป์ตอนนี้ก็น่าจะอยู่ในภาวะที่ค่อนข้างจะถูกสถานการณ์ลุมร้อมนะคะว่าตกลงนะคะประสิทธิภาพในการเป็นประธานาธิบดีของทรัมป์เนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะนำพามาซึ่งการเสริมสร้างนะคะให้อเมริกาเนี่ยมีความแข็งแกร่งยิ่งใหญ่หรือว่าอีกด้านหนึ่งจะกลายเป็นผักอเมริกาให้กำลังติดหล่มลงไปเรื่อยๆนะคะอย่างน้อยเรื่องหนึ่งที่แม้เจ้าตัวจะคิดว่าตัวเองนั้นถือว่าประสบชัยชนะนะก็ตามก็คือเรื่องของกรณีเปิดสงครามกับอิหร่านแต่ว่าท้ายที่สุดนะคะการออกเสียงโหวตของทางสภาล่างของทรัมป์เนี่ยก็เป็นผลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ทำให้เขาค่อนข้างจะเคืองกันเลยทีเดียวนะคะหลังจากที่ทางสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะคะได้ต้องบอกว่าได้มีการขัดขวางนะคะในเรื่องของการใช้อำนาจก่อสงครามของทรัมป์เนี่ยได้สำเร็จเป็นครั้งแรกแล้วก็นะคะปรากฏว่ามีส.ส.ของพรรคของเขาเองก็คือส.ส.ของพรรครีพับลิกันเนี่ยไปร่วมโหวตกับเดโมแครตให้ด้วยนะคะก็ปรากฏว่าท่าทีของทรัมป์เนี่ยก็มีการตอบโต้ผ่านทรูโซเชียลของเขานะคะบอกว่ากลุ่มคนเรากลุ่มคนที่โหวตนะคะในการขัดขวางการใช้อำนาจก่อสงครามของ

0: รัมป์เนี่ยเป็นพวกที่ไม่รักชาตินะคะคุณไหมคุณมาเวลา มีเรื่องอะไรกับพวกสายขวาจัดเนี่ยฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามนี่ก็จะถูกตราหน้าเลยว่าพวกไม่รักชาตินะคะเอาเป็นว่าในท่าทีของทรัมป์เนี่ยเขาบอกว่าการลงคะแนนเสียงเหล่านั้นเนี่ยมันไม่มีความหมายอะไรเลยนะเพราะว่าสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกานะคะก็คือเป็นส่วนหนึ่งของคองเกรสเนี่ยมีคนในพรรครีพับลิกันแย่ๆ4คนนะคะแล้วก็มีการเรียกว่าไปล้อเลียนหรือว่าจะเน็กเดโมแครตก็ได้ไม่เรียกพรรคเดโมแครตว่าเดโมแครตพาร์ตี้นะคะแต่เรียกว่าทรัมป์ใช้คำว่าใน True Social ภาษาอังกฤษของเขาใช้คำว่าดูโมแครตไม่เรียกเดโมแครตเรียกว่าดูโมแครตบอกว่าพวกเนี้ยที่มาลงมติจำกัดการทำจำกัดอำนาจการทำสงครามของเขาเนี่ยทั้งที่เขากำลังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายละที่จะเจรจายุติสงครามกับอิหร่านพอดีเนี่ยใครนะที่จะทำเรื่องที่ไม่รักชาติได้ถึงขนาดนี้นะคะก็เอาเป็นว่าแต่เสียงจริงๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าชนะกันมาแบบไม่ได้เยอะมากนะแต่ก็ถือว่าเป็นความพยายามครั้งแรกที่เบรกอำนาจของทรัมป์ได้แต่ท้ายที่สุดประธานาธิบดียังมีสิทธิ์ในการวีโต้นะคะในเรื่องของมตินี้ได้อยู่แต่มันก็ทำให้เห็นทิศทางเหมือนกันว่าแม้กระทั่งในพรรครีพับลิกันเดียวกับทรัมป์เนี่ยนะก็ต้องบอกว่าใจถึงมากๆนะสำหรับ4เสียงนี้ที่แบบว่ายอมนะคะยอมมาโหวตนะคะในการแสดงจุดยืนของตัวเองเนี่ยเพราะว่ามติที่ผ่านเนี่ยคือ215ต่อ208เสียงนะคะซึ่งในมตินี้เนี่ยเป็นการที่เรียกได้ว่าเป็นการเบรกอำนาจการก่อสงครามของประธานาธิบดีโดยมีความหมายว่าทรัมป์ต้องถอนกองทหารของสหรัฐอเมริกาหรือถ้าจะก่อสงครามกันต่อต้องมาขอความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนนะคะอย่างแรกตามรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมตินี้ที่มีการโหวตกันไปเนี่ยถือว่าเป็นข้อมติร่วมของสภาไม่มีผลบังคับใช้ในเชิงกฎหมายแต่เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะคะของฝั่งของสภาล่างนะคะที่ไม่เห็นด้วยกับการก่อสงครามในอิหร่านนะคะทรัมป์ก็ตำหนิด้วยนะคะตำหนิเดโมแครตต่อด้วยว่าเดโมแครตเนี่ยถูกขับเคลื่อนด้วยโรคเกลียดตัวเขาเองจนขึ้นสมองและยอมเห็นอเมริกาล้มเหลวดีกว่าจะให้ชัยชนะนะคะส่วนพวกรีพับลิกัน4เสียงที่ไปโหวตช่วยให้เดโมแครตเนี่ยได้เสียงข้างมากมาเนี่ยก็เป็นเหมือนกับคนที่ชอบเรียกร้องความสนใจเท่านั้นน่าจะละอายแก่ใจตัวเองบ้างต้องบอกเลยว่าโหวตนี้เนี่ยคุณวิเชษไม่ได้เป็นครั้งแรกเนาะมีความพยายามมาถึง4ครั้งแล้วในสภาที่จะควบคุมอำนาจการก่อสงครามของประธานาธิบดีทรัมป์นะคะแต่ก็ถือว่าแม้จะไม่มีผลบังคับกับทรัมป์ได้แต่ในยากของมันก็คือเป็นการเพิ่มแรงกดดันกับทำเนียบขาวมากยิ่งขึ้นเพื่อให้หาทางยุติสงครามนะคะแล้วก็อาจจะเป็นสัญญาณที่สอให้เห็นว่าแม้แต่ในพรรครีพับลิกันของโดนัลด์ทรัมป์เองก็น่าจะมีความแตกแยกอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะที่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยกำลังประสบอยู่นะคะหนึ่งใน4สสรีพับลิกันที่ไปโหวตสนับสนุนยัตตินี้ร่วมกันกับเดโมแครตเนี่ยก็คือสสทอมบาร์เรตนะคะเขาได้พูดถึงการลงมติบอกว่าก็มีแต่เพียงรัฐสภาองค์กรเดียวเท่านั้นนั่นแหละที่จะมีอำนาจประกาศสงครามและนี่เป็นสิ่งที่บรรดาส.ส.ต้องร่วมกันปกป้องไว้ให้ได้นะคะแล้วตัวเองก็ลงคะแนนไปตามจิตสำนึกของตัวเองที่คิดว่าถูกต้องและก็พร้อมจะยอมรับกับสิ่งที่จะตามมานะคะนี่ก็เป็นเรื่องของสถานการณ์ในสหรัฐอเมริกานะคะในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะเรื่องราวของกรณีดังกล่าวเนี่ยทำให้นะคะเป็นเกมอีกด้านหนึ่งเหมือนกันนะคะในส่วนของทางอิหร่านเขานะคะเพราะว่าอิหร่านเนี่ยนะในขณะที่ทรัมป์บอกว่าโอ้โหนี่ใกล้จะบรรลุข้อตกลงสุดท้ายกับอิหร่านแล้วเนี่ยอิหร่านนะคะหลายคนวิเคราะห์บอกว่าผลพลอยได้จาก เหตุการณ์ที่มีสงครามกับทรัมป์แล้วก็อิสราเอลนะคะทำให้ช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยผ่านเคยเดินทางกันได้อย่างเสรีเนาะไม่ต้องมีการถูกจำกัดจำกีอะไรกันเหมือนกับทุกวันนี้แต่พอมาเกิดสงครามปั๊บเนี่ยเราก็เห็นเลยว่าอิหร่านก็ใช้เกมตรงนี้เนี่ยเป็นตัวบีบเหมือนกันว่าโอ้ถ้าใครจะผ่านอะไรก็ต้องให้เขาเห็นชอบก่อนหรือว่ามีแนวคิดที่จะต้องเก็บเงินนะคะในการผ่านช่องแคบฮอร์มุสซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญในการผ่านในเรื่องของสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าพลังงานทั้งหลายนะคะท่าทีของอิหร่านตอนนี้จากสถานการณ์ข่าวต่างประเทศล่าสุดเนี่ยนะคะมาจากรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศของอิหร่านคาเซมกาลิบาบาดีนะคะบอกว่าเขามีแนวคิดจะเก็บค่าบริการตอนนี้มีคำศัพท์ใหม่นะคะตอนแรกเนี่ยบอกว่าเก็บค่าผ่านทางแต่ถัดมาไม่ใช้คำว่าค่าผ่านทางแล้วนะคะขอใช้คำว่าค่าบริการฟังแล้วดูซอฟขึ้นใช่ไหมค่าผ่านทางนี่ดูนักเลงโตไปหน่อยใช่ไหมแต่พอเป็นค่าบริการนี่ดูเหมือนมันอาจจะต้องแลกเปลี่ยนมากับอะไรสักอย่างเพราะค่าผ่านไม่ต้องนำมาเลยเลยแค่ผ่านตรงนี้ก็ถิ่นชั้นก็ต้องจ่ายตังค์อะไรอย่างเงี้ยแต่พอเป็นค่าบริการเนี่ยแลกมากับอะไรแลกกับการดูแลความปลอดภัยไง
1: ดูแลดูแลสะดวกไง
0: นี่คือคำอธิบายจากอิหร่านนะคะบอกอิหร่านเนี่ยไม่ได้คิดจะเก็บเป็นค่าผ่านทางหรือว่าอาจจะเรียกภาษีขนส่งหรือว่าสิทธิ์ต่างๆในการผ่านแดนนะแต่มันจะเป็นเรื่องของค่าบริการนะคะซึ่งเขาจะทำอะไรบ้างนะคะบอกว่าเขาจะทำร่วมกันกับโอมานเพราะว่าตรงนั้นก็จะมีอิหร่านกับโอมานนะอยู่ใกล้สุดช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยบอกว่าเขาจะทำอะไรบ้างเขาจะช่วยเหลือด้านการเดินเรือนะจะช่วยเรื่องค้นหากู้ภัยให้บริการด้านความปลอดภัยความมั่นคงและนี้เลยซึ่งตลอดเวลาที่เกิดเหตุสงครามยังไม่เคยมีใครพูดเรื่องนี้เลยนะคือบริการบำบัดสิ่งแวดล้อมในกรณีที่เกิดมลพิษเห็นไหมพอเรียกเป็นค่าบริการแล้วดูดีเลยดูดีทุกอย่างเลยนะคุณวิเชษความรู้สึกมันดูดีขึ้นมานิดนึงในสภาพของการกำลังจะถูกบังคับให้ต้องจ่ายนะอิหร่านกำลังเรียกร้องมาแบบนี้แบบเป็นอะไรที่เขาอยากจะทำร่วมกันกับโอมานนะคราวนี้มีเพื่อนด้วยเอาโอมานมาเกี่ยวข้องด้วยนะคะเพราะว่าช่องแคบฮอร์มุสนี้ตั้งอยู่ในน่านน้ำอาณาเขตของอิหร่านและโอมานทั้งหมดเลยรัฐบาลของสองประเทศจึงมีอธิปไตยเหนือช่องแคบดังกล่าวนี้เขามีการอ้างถึงกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายทะเลนะโอ้ไม่รู้ว่าจะมีโมเดลของประเทศต่างๆที่กำลังได้รับผลกระทบจะขอไปอันครอสด้วยหรือเปล่านะจะอ้างสิทธิ์ฝ่ายเดียวได้หรือเปล่านะแต่เขาอ้างแล้วว่าเขามีสิทธินะภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายทะเลนะคะก็บอกว่ากำลังดำเนินการร่างกันอยู่แต่เขาก็ยอมรับแหละว่าท่าทีที่เขาจะขอนะมีการเรียกเก็บค่าบริการเหล่านี้เนี่ยนะคะที่บอกว่าจะแลกมากับการให้บริการด้านอะไรบ้างเนี่ยมันก็คงจะเป็นเรื่องที่บางประเทศเนี่ยคงไม่พอใจแน่ๆละ 100% นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่เพิ่มเติมขึ้นมาคนก็เลยมีการวิเคราะห์ไปบอกโหแล้วหลังจากการที่มีสงครามกันไป4เดือนนะคุณวิเชษ4เดือนแล้วเนี่ยนะปรากฏว่าทรัมป์อาจจะย่ำแย่ในเชิงการเมืองไม่รวมกับกระเป๋าฉีกเลยนะกับเม็ดเงินมหาศาลงบประมาณที่ใช้ไปในเรื่องการทหารเนี่ยแต่อิหร่านสูญเสียไหมก็สูญเสียหลายอย่างนะคะถูกพันพัวอยู่กับสถานการณ์การสู้รบและอาจจะถูกบีบมากขึ้นในเรื่องของการที่เขาจะพัฒนาสมรรถนะทางนิวเคลียร์ต่างๆเนี่ยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อิหร่านไม่เคยได้สิทธิ์ในการจะเรียกร้องหรือทำเงินมาก่อนนะคือคนก็บอกนี่ไงอิหร่านได้เรื่องของอำนาจในการเคลมเกี่ยวกับเรื่องช่องแคบฮอร์มุสขึ้นมาไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังเป็นอะไรที่ต้องดูกันต่อนะคะว่าสุดท้ายเนี่ยการคิดเองเองจะทำฝ่ายเดียวเนี่ยนะคะแม้ว่าจะพยายามดึงโอมานมาก็ตามเนี่ยมันจะทำได้โดยไร้อุปสรรคขัดขวางหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นพัฒนาการของเรื่องล่าสุดนะคะหลังจากที่ มีการหารือกันมาหลายระลอกเต็มทีนะคะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นตัวแปรมากๆก็คือสถานการณ์ที่มันไปพันพัวกับการที่เหตุการณ์รบระหว่างอิหร่านกับสหรัฐก็พันไปถึงเรื่องของเลบานอนนะคะซึ่งก็มีข้อตกลงว่าบอกว่าทางอิสราเอลเนี่ยต้องไปยุติไม่ไปอันนี้อิหร่านเรียกร้องนะต้องไม่ไปโจมตีเลบานอนด้วยปรากฏว่าในท่าทีของทางฮิซบอลเลาะห์นะคะซึ่งเป็นกลุ่มการเมืองและกลุ่มติดอาวุธในเลบานอนเนี่ยก็ไม่เอาด้วยนะคะออกมาปฏิเสธข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนนะคะคือฮิซบอลเลาะห์เป็นหนึ่งในกลุ่มองค์กรที่มีบทบาทมากในเลบานอนแต่ไม่ได้เป็นรัฐบาลไม่ได้เป็นตัวรัฐบาลเลบานอนเพราะฉะนั้นแม้อิสราเอลกับเลบานอนซึ่งไปคุยกันถึงกรุงวอชิงตันนะคะดีซีเมื่อวันพุธที่ผ่านมาบอกว่าตกลงละกับข้อตกลงหยุดยิงแต่ฮิซบอลเลาะห์ไม่เอาด้วยนะคะก็เอาเป็นว่าสถานการณ์การสู้รบก็ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องเพราะว่าอิสราเอลก็ยังคงโจมตีเลบานอนกันอยู่ต่อไปแล้วก็ยังจะไม่ถอนทหารนะก็เรื่องนี้ก็ยังเป็นอีกเศร้าหนึ่งนะคะที่ยังเป็นศึกหลายเศร้าอยู่ตอนนี้ที่ก็จะเป็นตัวแปรต่อการตกลงขั้นสุดท้ายระหว่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็อิหร่านด้วยเพราะว่าทางอิสราเอลก็ดูจะไม่อยากจะเห็นคล้อยนักนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็มีข่าวใช่ไหมคะว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยก็โกรธประธานาธิบดีเดทันท่านนายกเนทันยาฮูของอิสราเอลกันอยู่นะคะมีการตำหนิแรงๆตรงๆเหมือนกันนะคะซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับด้วยในการให้สัมภาษณ์กับสื่อที่สหรัฐอเมริกานะคะในเรื่องดังกล่าวก็เอาเป็นว่าสถานการณ์นะคะยังจะเรียกว่าใกล้ได้ข้อยุติไหมก็ยังไม่แน่ใจนักนะคะแต่ถ้าฟังในมุมทรัมป์เนี่ยเขาคิดว่ากำลังใกล้ยุติเต็มทีแล้วนะคะเพราะแน่นอนว่าในเชิงการเมืองเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์คงจะลากยาวในเรื่องนี้ต่อไปได้อีกไม่นานนะคะ
1: ก็ดูจากที่ข่าวมาในคุณรวัตที่บุจาราบาคาเมนเดอีผู้นำสูงสุดอิหร่านซึ่งยังไม่เคยปรากฏตัวมาก่อนหลังจากที่มาปัดเก็บมีการส่งสารนะมีการส่งสารถึงชาวอิหร่านนะให้สามัคคีกันไว้เนื่องจากว่าสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลนั้นคือศัตรูของอิหร่านตอนนี้เนี่ยผู้นำสูงสุดบอกว่าพ่ายแพ้แล้วในสนามรบนะเขาใช้คำนี้นะและกำลังหันหน้ามาพยายามจะทำลายความเข้มแข็งและสร้างความแตกแยกภายในอิหร่านอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าข้อความที่เป็นลักษณ์อักษรที่ถูกอ่านในนามของผู้นำสูงสุดที่ล้ำลึกถึงวันครบรอบการอัศจรรย์ของโคเมนีเนี่ยผู้ก่อตั้งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเนี่ยแล้วเป็นวันหยุดสำคัญของชาวชีอะห์เนี่ยระบุว่าระบบการกดขี่ที่นำโดยสหรัฐอเมริกาไม่สามารถเนี่ยที่จะยอมรับอิหร่านที่เข้มแข็งและเป็นอิสระได้แล้วก็ยังอ้างถึงอิสราเอลว่าเป็นด่านหน้าที่ถูกสร้างขึ้นมาของระบบที่กดขี่เนี่ยบอกศัตรูหลังจากล้มเหลวทางทหารและประสบความอับยศสูงสุดอย่างยิ่งและขณะนี้กำลังทำสงครามแบบผสมผสานโดยมุ่งเน้นไปสองเรื่องคือความอดทนของประชาชนอิหร่านและการคำนวณผิดพลาดของเจ้าหน้าที่เครื่องมือแรกของพวกเขาคือการปลูกฝังความสงสัยความสิ้นหวังความเลอะความกลัวและความแตกแยกและว่าการกระทำใดๆที่ก่อให้เกิดความสงสัยหรือความสิ้นหวังในหมู่ประชาชนถือเป็นการช่วยเหลือศัตรูของประเทศนี้ของประชาชนของประเทศด้วยครับนอกจากนี้แล้วยังเรียกร้องให้ชาวอิหร่านร่วมกันตอบโต้อะไรศัตรูด้วยความแน่วแน่ความชัดเจนและความเป็นเอกภาพร่วมกันภายในชาตินะครับนี่ก็ถือว่าเป็นข้อความไม่ยาวนักกรอนที่ออกมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เขายังไม่เคยปรากฏตัวต่อสาธารณะเลยนะครับก็เป็นอะไรที่ผมก็ค่อนข้างจะมองนะเขามองว่าตอนนี้อเมริกากับอิสราเอลน่าจะพ่ายแพ้แล้วในสนามรบและพยายามจะสร้างความแตกแยกภายในอิหร่านและพยายามจะใช้เครื่องมืออื่นๆมาทำลายอิหร่านครับ
0: นั่นก็เป็นเรื่องราวต่างประเทศกันก่อนนะคะกลับมาที่เมืองไทยนะคะคุณวิเชษฐ์อยากไปเรื่องไหนเชิญเลยนะคะ
1: ไปต่อเรื่องนี้ก่อนเรื่องที่เมื่อวานนี้ก็ยังเราก็คุยกันแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะว่าเอ๊ะตกลงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะกรณีลูกกตัญญูทั้งหลายเนี่ยนะและเรื่องของบัตรประชาชนของพ่อแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่ไปหักลดหย่อนภาษีแล้วเนี่ยก็จะทำให้พ่อแม่นั้นก็หมดสิทธิ์ในการได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเมื่อวานนี้มีท่าทีของรัฐบาลมาหลายคนเลยที่พูดเรื่องนี้นะ ถ้าไปดูคนที่รับผิดชอบโดยตรงนะทางรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติธรรมพันธ์ได้บอกว่ากำลังให้กระทรวงการคลังดูอยู่นะครับอย่างที่บอกว่าเราต้องการสำรวจสิทธิ์เพื่อช่วยดูแลผู้เดือดร้อนจริงๆขณะนี้กระทรวงคลังเนี่ยได้ให้กระทรวงมหาดไทยไปสำรวจด้วยนะครับซึ่งหัวใจสำคัญคือประชาชนที่เดือดร้อนและไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งไม่มีการทบทวนสิทธิ์มานานแล้วจึงอยากจะไปช่วยกลุ่มที่เดือดร้อนจริงๆนะครับก็แสดงว่าตอนนี้กระทรวงการคลังขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยไปดูอีกรอบหนึ่งนะครับนะว่าบัตรเนี้ยขอให้นะเป็นบัตรที่ช่วยคนเดือดร้อนจริงๆนะอีกคนหนึ่งที่อธิบายนะครับก็คือผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิเนี่ยนะครับก็บอกว่าเจตนาก็คือต้องการจะไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ไม่มีใครดูแลเป็นลำดับแรกนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าหากเขาพบว่าบุตรมีรายได้ถึงเกณฑ์และมีการนำชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีเนี่ยอันนี้รัฐจะถือว่าผู้สูงอายุผู้นั้นเนี่ยนะครับนะมีบุตรหลานดูแลอยู่แล้วนะอย่างไรก็ตามนะครับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังมีสิทธิ์ที่จะสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ก่อนอันนี้ก็เปิดช่องเอาไว้นะมีสิทธิ์ที่จะสามารถยื่นอุทธรณ์ขอคืนสิทธิ์ในบัตรดังกล่าวได้ถ้าหากว่ามีความเดือดร้อนจริงๆนะอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นกรณีบุตรหลานไม่เลี้ยงดูนะครับนะแต่นำชื่อไปใช้สิทธิ์ในการหักลดหย่อนภาษีโอ้บอกคำว่าบุตรหลานไม่เลี้ยงดูป๊อปคือเราต้องมานึกภาพว่าเอ๊ะสมมติว่าบุตรหลานเอาบัตรประชาชนไปใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วก็ต้องมาพิสูจน์กันนะคุณรอนว่าเออนะในแต่ละเดือนในแต่ละวันเนี่ยนะไอ้คนที่เอาไปใช้สิทธิ์นะลูกที่เอาไปใช้สิทธิ์อะได้ช่วยเหลือพ่อแม่ขนาดไหนอย่างไรหรือว่าเอาไปใช้สิทธิ์ป๊อปหายจมไปเลยนะไม่ดูแลพ่อแม่นะไม่ดูแล เรื่องยุกยาไม่ดูแลเรื่องอาหารการกินไม่ดูแลเรื่องที่อยู่อาศัยหายไปเลยถ้าพิสูจน์ได้อย่างนี้นะก็สามารถจะขอคืนสิทธิ์ได้อันนี้คือคำอธิบายจากเจ้าหน้าที่ของรัฐที่รับผิดชอบแล้วก็ทางรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติเมื่อวานนี้นะคุณวัน
0: แต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีคำนึงที่ต้องบอกว่าน่าจะเป็นวาทกรรมล่าสุดเกี่ยวกับมุมมองที่แตกต่างกันในเรื่องนี้นะคะคือคนจนไม่ใช่คนอยากจน คำว่าคนอยากจนก็ออกมานะคะปรากฏว่าคำนี้เนี่ยออกมาจากผอ.สสค.นะคะซึ่งก็คือสำนักงานเศรษฐกิจการคลังแล้วก็เป็นโฆษกกระทรวงการคลังด้วยคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิก็ย้ำในแนวคิดนะคะของการคัดกรองให้มีการลงทะเบียนกันอีกรอบหนึ่งสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือที่บางทีเราก็เรียกกันสั้นๆว่าบัตรคนจนเนี่ยนะคะบอกว่าเป้าหมายคือจะเอาไว้ไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางหรือคนยากจนอย่างแท้จริงในช่วงวิกฤตพลังงานจากการประเมินในระดับครอบครัวมาเป็นการคัดกรองรายบุคคลนะคะเพื่อป้องกันคนที่พยายามบิดเบือนข้อมูลโดยคนที่จะได้รับการช่วยเหลือเนี่ยต้องเป็นคนที่ได้รับความเดือดร้อนไม่ใช่คนอยากจนก็คือคนยากจนไม่ใช่อยากจนนะคะเพราะได้รับข้อร้องเรียนจำนวนมากเลยนะว่ากลุ่มคนที่ทางท่านโฆษกกระทรวงการคลังเรียกว่าพวกคนอยากจนเนี่ยเอาบัตรไปใช้ผิดวัตถุประสงค์มีพฤติกรรมเอาเปรียบสังคมนะบอกว่าทั้งที่เงินทุกบาททุกสตางค์ก็เป็น เงินที่มาจากภาษีประชาชนภาครัฐก็เลยต้องใช้เงินนี้อย่างระมัดระวังที่สุดจะได้แน่ใจว่าเงินเอาไปดูแลคนที่ยากลำบากจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีธงด้วยว่าจาก13ล้านคนเศษๆใช่ไหมแล้วอยากจะให้เหลือเท่าไหร่โฆษกกระทรวงการคลังบอกว่ารัฐก็ไม่ได้มีธงตั้งเป้านะว่าจะต้องตัดสิทธิ์ไปเท่าไหร่แต่จะมีคนไกลจากกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงพม.ไปลงพื้นที่สำรวจคัดกรองข้อมูลให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยที่ควรจะได้รับนะคะแล้วก็ถ้าเกิดคนที่ถูกตัดสิทธิ์นะจากการให้ลงทะเบียนใหม่รอบนี้มองว่าข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริงเช่นถูกลูกเอาชื่อไปหักลดหย่อนภาษีโดยที่ไม่ได้มาดูแลจริงๆไม่ได้มาอุปการะจริงก็แจ้งเรื่องมาและใช้สิทธิ์อุทธรณ์ในการยืนยันสิทธิ์ได้เพื่อให้ภาครัฐพิจารณาและหาแนวทางต่อไปได้นะคะก็ต้องดูว่าตกลงท่านนั้นเนี่ยจะเลือกให้รัฐดูแลหรือให้ลูกดูแลโอ้โหนี่กลายเป็นแนวคิดแบบนี้เลยกลายเป็นว่าตอนนี้ คนที่ยังอยากได้สิทธิ์อยู่อยู่ระหว่างทางแยกที่สำคัญนะคุณเชษฐ์เลี้ยวซ้ายก็อาจจะขาดแต่ลูกเพราะอะไรรู้ว่าทำไมที่ฉันพูดคุณต้องเอาเรื่องลูกอ่ะพ่อบอกว่าคุณมีสิทธิ์อุทธรณ์ได้อันนี้พูดกันตรงไปตรงมาคุณเชษฐ์เท่ากับว่าพ่อแม่ต้องแฉลูกถูกไห
1: ม
0: ต้องทำเรื่องแฉลูกว่าไม่จริงไม่เคยมาดูแลส่งเสียนะเอาชื่อไปใช้นะฉันไม่เห็นมันมาดูแลเลยแล้วก็ต้องเอาเรื่องนี้ไปบอกกับรัฐเพื่อที่จะให้ได้สิทธิ
1: ์ครอบครัวทะเลาะกันดีแต่งแยกกันดี
0: เดือนละ3,000กว่าบาทมา
1: ไ
0: ม่เชื่อจริงๆมันเป็นเรื่องอ่อนไหวในเชิงสังคมแบบไทยๆมากนะเออกลายไปเป็นภาระของผู้เฒ่าผู้แก่ละต้องเลือกลูกเหรอเลือกลูกก็ให้ลูกก็ให้ลูกใช้ชื่อไปแต่ชีวิตจริงเขาดูไม่ดูอันนี้รัฐก็คงไม่ไปล่วงรู้ได้เพราะว่าตอนนี้นะถ้าให้เลือกลูกท่านก็ไม่ได้เงินนะแต่ถ้าท่านจะให้รัฐมาดูแลท่านได้สิทธิ์นี
1: ้
0: เอาไปลดหย่อนเอาไปใช้สอยเดือนละ300ค่าซื้อข้าวซื้อของไปเดินทางอีกเดือนละ700กว่าเนี่ยท่านก็ต้องมาบอกเราว่าลูกท่านไม่ดูแลแต่ลูกท่านเอาชื่อไปในทางปฏิบัติเนี่ยเหมือนรัฐก็บอกว่าก็อุทธรณ์ได้นะแต่ลองนึกในทางปฏิบัติสิแล้วคุณวิเชษฐ์คิดว่าพ่อแม่ลูกบ้านนั้นยังจะมองหน้ากันติดอยู่ปะถ้าเกิดมีการอุทธรณ์โดยมีการบอกว่าไม่เอาฉันจะย้ายอยากได้สิ่งนี้เพราะว่ากรณีที่เอาชื่อฉันไปหักลดหย่อนภาษีเขาไม่ได้มาดูแลฉันนี่นะมันกลายเป็นนั้นเลยคือท่านใช้คำแบบนี้เลยดิฉันว่าก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยคำนึงถึงบริบทของสังคมไทยแบบไทยๆเลยนะบอกให้เลือกว่าจะให้รัฐดูแลหรือให้ลูกดูแลนะคะก็เป็นว่าใครอยากอุทธรณ์ก็มาลงทะเบียนเหมือนกันนะคะผ่าน5ช่องทางนะคะก็เอาเป็นว่าคงมีรายละเอียดอะไรต่างๆอยู่แล้วแต่ว่ากระทรวงการคลังบอกว่าจะประกาศผลอุทธรณ์ในวันที่14กันยายนนะคะแล้วก็คนที่ผ่านการตรวจคุณสมบัติในรอบอุทธรณ์ก็สามารถยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่มีการประกาศผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปแต่ในบรรดาเรื่องราวที่กำลังมีข้อวิพากษ์วิจารณ์และถกเถียงกันนี้เนี่ยเมื่อวานนี้นะคุณวิเชษฐ์ดิฉันเห็นนะคะลูกๆหลายบ้านเนี่ยที่เป็นเพื่อนๆน้องๆใน Facebook เนี่ยแชร์นะคะเพจนี้นะคะกันมากทีเดียวเป็นมุมมองนะคะของต้องบอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีมากๆคนหนึ่งท่านใช้ชื่อในเพจ Facebook ว่า Tax Buck Norms นะคะTax Buck Norm เนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าในตัวตนจริงๆเนี่ยก็บอกว่าเป็นอดีตนักตรวจสอบภาษีนะแล้วก็ผันตัวเองมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อจริงก็คือคุณถนอมเกตเอมนะคะซึ่งก็มีการโพสต์ไว้เนี่ยเอาไว้ว่าแม้กระทั่ง อดีตรองนายกและรัฐมนตรีคลังผู้ที่มีชื่อเสียงแล้วเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อยู่ในขณะนี้คุณกรจาติกวันนี้แต่คุณเชษฐ์ยังแชร์โพสต์ของคุณเพจคุณแท็กบักนอมนี่เลยเขาเขียนไว้น่าสนใจนะคะก็เป็นประเด็นที่คุณกรใช้คำว่าผมเห็นด้วยกับความเห็นนี้ของคุณหนอมครับค
1: ือ
0: คุณถนอมเกตเอ็นนะคะแล้วคุณกรก็มาแชร์โพสต์ของคุณถนอมอีกทีหนึ่งเขาเขียนไว้แบบนี้ค่ะลองมาดูกันแล้วเราลองคิดตามดูนะคะคือแท็กบักนอมเนี่ยเขียนบอกว่าเราไม่ควรเถียงกันว่าสิทธิ์ลดหย่อนภาษีกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสิทธิ์ไหนสำคัญกว่าหรือควรเลือกใช้อะไรเพราะทั้งสองอย่างนี้ไม่ควรถูกออกแบบให้ประชาชนต้องเลือกตั้งแต่แรกสิทธิ์ลดหย่อนภาษีคือการที่รัฐรับรู้ว่าลูกบางคนมีภาระดูแลพ่อแม่ส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือการที่รัฐรับรู้ว่ายังมีประชาชนบางกลุ่มที่ลำบากและต้องการความช่วยเหลือพื้นฐาน2เรื่องนี้ไม่ควรขัดกันเองโดยเฉพาะในครอบครัวที่กำลังพยายามประคองชีวิตอยู่แล้วอย่างทุกวันนี้ผมเข้าใจว่ารัฐจำเป็นต้องคัดกรองสวัสดิการเพราะงบประมาณมีจำกัด และรัฐควรป้องกันไม่ให้คนที่ไม่ได้ลำบากจริงเข้ามาใช้สิทธิ์แทนคนที่ลำบากกว่าตรงนี้เป็นเรื่องเข้าใจได้และเป็นสิ่งที่รัฐควรทำแต่คำถามคือเกณฑ์ที่ใช้คัดกรองนั้นสมเหตุสมผลหรือยังกรณีพ่อแม่ถูกลูกนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีไม่ควรถูกตีความโดยอัตโนมัติว่าพ่อแม่ไม่ลำบากแล้วหรือครอบครัวนั้นมีคนดูแลเพียงพอแล้วเพราะลูกที่ดูแลพ่อแม่ไม่ได้หมายความว่าพ่อแม่ไม่ลำบากและลูกที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีก็ไม่ได้แปลว่าลูกมีฐานะดีพอที่จะแบกรับทุกอย่างนี่น่าคิดนะใช่ไหมลูกที่ดูแลพ่อแม่ก็ไม่ได้หมายความว่าพ่อแม่ไม่ลำบากและคนที่ลูกเอาสิทธิ์การดูแลพ่อแม่ไปลดหย่อนก็ไม่ได้หมายความว่าลูกคนนั้นมีฐานะดีพอที่จะแบกรับทุกอย่างในทางกลับกันการที่ลูกนำพ่อแม่ไปลดหย่อนได้มีเงื่อนไขสำคัญอยู่แล้วว่าพ่อแม่มีเงินได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปีเพราะจริงๆกระทรวงเขาก็รู้หมดนี่ใช่ไหมคุณวิเชษฐ์กรมสรรพากรใครที่เคยใช้สิทธิ์ลดหย่อนให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ต้องกรอกเลขบัตรประชาชนของคุณพ่อคุณแม่ไปแล้วด้วยเลขบัตรประชาชนนี้เนี่ยโอ้โหกรมสรรพากรนี่แทบจะเอ็กซเรย์ถึงตับไตไส้พุงเราได้อยู่แล้วนะทุกวันเนี่ยนะก็รู้อยู่แล้วว่าแสดงว่าพ่อแม่ไม่มีรายได้แล้วอ่ะมีเงินได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปีต้องบอกว่ารายได้น้อยอยู่ในเกณฑ์ที่ลูกต้องช่วยดูแลด้วยนะคะคือในมุมของอินฟลูท่านเนี้ยนะคะซึ่งท่านเป็นผู้ที่ชำนาญการเรื่องภาษีเนี่ยนะคะคุณถนอมอ่ะหรือว่าแท็กบักนอมบอกว่าตัวเลขนี้ควรสะท้อนความเปราะบางไม่ใช่ถูกใช้เป็นเหตุผลว่าคนคนนั้นไม่ควรได้รับความช่วยเหลือและต้องไม่ลืมว่าสิทธิ์ลดหย่อนพ่อแม่ 30,000 บาทต่อคนต่อปีไม่ได้แปลว่ารัฐมาช่วยครอบครัวนั้น 30,000 บาทจริงๆค่ะอันนี้ก็เข้าใจได้ถูกไหมไม่ได้แปลว่ารัฐมาทดแทนนะการที่ลูกใช้สิทธิ์ลดหย่อนได้เพราะตัวเลขนั้นเป็นเพียงฐานลดหย่อนภาษีมูลค่าจริงที่ลูกได้รับในการลดหย่อนก็ขึ้นกับฐานภาษีแต่ละคนแต่ภาระจริงในการดูแลพ่อแม่อาจสูงกว่านั้นมากไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารค่ายาค่าเดินทางไปโรงพยาบาลค่าใช้จ่ายประจำวันค่าใช้จ่ายฉุกเฉินภาระทางใจของคนที่ต้องประคองทั้งบ้านไว้พร้อมกันทั้งหมดนี้ไม่ถูกสะท้อนครบเลยในตัวเลขลดหย่อน 30,000 บาทแล้วมาบอกว่าจบแล้วเลิกแล้วไม่เอาแล้วนะ อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่คุณแท็กบัตรนองให้คิดนะว่ามันใช่ไหมที่คุณไปตัดสิทธิ์เขานะแล้วมันใช่ไหมที่ลูกได้สิทธิ์ลดหย่อนเหมือน 30,000 บาทจริงๆหรอก็ไม่ใช่ในขณะที่ภาระเขามีเต็มไปหมดเลยนะคะกับคุณพ่อคุณแม่ที่จะสูงอายุขึ้นทุกวันนะคะแต่สิ่งที่คุณแท็กบักนอมอยากชวนคิดก็คือเหมือนกับที่เราคิดกันแล้วก็คุยกันเมื่อครู่นี้ว่าโอ้โหมันเท่ากับว่าต้องเอาความจริงในครอบครัวออกมาแฉออกมาแฉเพื่อที่จะคืนสิทธิ์นะคุณแท็กบักนอมบอกว่าสิ่งที่อยากชวนคิดต่อคือการอุทธรณ์เพื่อใช้สิทธิ์หากลูกนำชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนโดยที่ไม่ได้ส่งเสียเลี้ยงดูจริงพ่อแม่เนี่ยสามารถยื่นอุทธรณ์ขอสิทธิ์ได้นี่คือเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังบอกใช่ไหมคะจุดนี้แปลว่ารัฐเองก็ยอมรับว่าการถูกนำชื่อไปลดหย่อนยังไม่ใช่หลักฐานสมบูรณ์ว่าได้รับการดูแลจริงนะแต่คำถามกลับที่น่าสนใจคือทำไมนี่น่าสนใจทำไมภาระในการพิสูจน์ความจริงถึงต้องถูกผลักไปอยู่กับพ่อแม่ที่ลำบากอยู่แล้วการมีช่องอุทธรณ์เป็นเรื่องดีแต่การอุทธรณ์ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับทุกคนโดยเฉพาะผู้สูงอายุคนที่เข้าไม่ถึงระบบดิจิตอลคนที่ไม่รู้ขั้นตอนคนที่ไม่มีเอกสารพร้อมหรือคนที่ไม่กล้าพูดว่าลูกไม่ได้ดูแลจริงในบริบทสังคมไทยการให้พ่อแม่ไปอุทธรณ์ว่าลูกไม่ได้ดูแลฉันจริงไม่ได้เลี้ยงดูฉันจริงมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องเอกสารมันอาจกระทบความสัมพันธ์ในบ้านกระทบความรู้สึกกระทบหน้าตาของครอบครัวและอีกประโยคนึงอันนี้ก็รู้สึกตรงกันเลยเพราะว่าอ่านที่ท่านโฆษกกระทรวงการคลังพูดดิฉันก็สะดุดตรงนี้เหมือนกันนะที่ท่านคือหนึ่งไอ้คำว่าคนยากจนกับคนอยากจนเนี่ยก็โอเคละนะคะก็ชัดดีแต่คำว่าคนคนนั้นต้องเลือกอะว่าจะให้รัฐดูแลหรือให้ลูกดูแลโอ้คำนี้มันเซนซิทีฟมากนะคนแท็กบักนอมก็รู้สึกด้วยเช่นกัน เขาบอกว่าสิ่งที่ควรคิดใคร่ครวญให้ดีคือตอนนี้สิทธิ์เหมือนให้เลือกว่าจะให้รัฐดูแลหรือให้ลูกดูแลชีวิตจริงของหลายครอบครัวมันไม่ได้มีแค่สองทางหลายบ้านไม่ได้อยู่ได้เพราะดูลูกดูแลทั้งหมดแต่ก็ไม่ได้อยู่ได้เพราะรัฐดูแลทั้งหมดด้วยเหมือนกันมันอยู่ได้เพราะทุกฝ่ายช่วยกันคนละส่วนรัฐช่วยนิดหนึ่งลูกช่วยนิดหนึ่งพ่อแม่ประหยัดอีกนิดหนึ่งทั้งบ้านช่วยกันประคองไม่ให้ชีวิตไหลลงไปลำบากกว่าเดิ
1: ม
0: ก็การมีลูกช่วยไม่ได้เป็นหลักฐานว่าไม่ลำบากและการที่ครอบครัวพยายามช่วยเหลือตัวเองก็ไม่ควรจะถูกตีความว่ารัฐไม่จำเป็นต้องช่วยแล้วรัฐควรจัดการกับคนที่แกล้งลำบากคนที่บิดเบือนข้อมูลคนที่ใช้สวัสดิการไปในด้านที่ผิดวัตถุประสงค์เรื่องนี้ไม่ควรมีใครควรปกป้องแต่การจัดการคนกลุ่มนั้นก็ต้องไม่ทำให้คนลำบากจริงๆต้องถูกสงสัยไว้ก่อนต้องมาแบกภาระพิสูจน์ตัวเองมากขึ้นหรือหลุดจากระบบเพราะเกมที่กำหนดนโยบายที่ดีไม่ควรทำให้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีกลายเป็นคู่แข่งของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะสิทธิ์หนึ่งก็สะท้อนว่าลูกมีภาระอีกสิทธิ์หนึ่งก็สะท้อนว่าพ่อแม่ก็ยังลำบากเรื่องทั้งหมดนี้ควรถูกออกแบบให้ช่วยกันมองเห็นไม่ใช่เป็นแค่สิทธิ์ที่ต้องเลือกเพียงอย่างเดียวเนี่ยสั้นๆเลยคุณกรเนี่ยเขียนประโยคเดียวเลยผมเห็นด้วยกับความเห็นนี้ของคุณหนอมครับดิฉันว่าคงมีคนเห็นด้วยจำนวนไม่น้อยเลยนะที่ฟังกันในเช้าวันนี้เออ
1: ใช่
0: เดี๋ยวเห็นอย่างไรก็เม้นกันเข้ามาได้นะแฟนรายการ
1: ถาม เคสมันไม่ควรจะต้องโดนลิฟต์ดอนไปอ่ะมันก็จะต้องได้ทั้งสองสิทธิ์ไม่ควรจะเอาทั้งสองสิทธิ์ที่มาโยงกันแต่ว่ากันตรงๆอย่างที่เราฟังมาทั้งหมดนะคุณเราอ่ะนะเป็นสิทธิ์ที่ควรจะได้ทั้งสองทั้งสองอย่างที่รัฐไม่ควรจะประโยงกัน
0: นะก็ไม่รู้ว่ายังไงแล้วก็เดี๋ยวก็คงเห็นภาพสะท้อนนะเมื่อวานนี้บางช่องก็ทำไม่เห็นแล้วนะคนเฒ่าคนแก่ลงมาจากดอยแล้วนั่งร้องไห้เพราะบอกว่าแกไม่มีลูกเอาไปลดหย่อนภาษีที่แกก็ไม่เกินรถยนต์แกก็ไม่มีแล้วทำไมแกไม่ได้สิทธิ์ล่ะนะเดี๋ยวคงต้องรอดูละว่าผลออกมานะเมื่อวานเป็นวันแรกวันนี้ก็ยังเป็นวันถัดมาที่เราอาจจะเห็นภาพนี้อยู่นะคะถ้ายังไม่มีอะไรเพิ่มเติมเราไปพักกันก่อนดีกว่านะคุณวิเชษฐ์แล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดย
4: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอเก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
6: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
3: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
11: จูสังกมาสารวัตร
3: และพี่ก้อยกสิราคล่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
11: เรื่องง
3: ่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
12: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
13: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
14: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: กสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดย
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
5: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
6: มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงที่2ของข่าวเข้มประเด็นข้นนะคะคุณวิเชษกับดิฉันอรวรรณค่ะคุณวิเชษคะ
7: ก็ไปต่อไหนๆก็เราก็คุยเรื่องนี้กันมาต่อเนื่องแล้วหลักรวรรณเมื่อวานนี้มีจุดหนึ่งที่มันน่าจะโยงกันนะก็คือเรื่องของคนพิการเราพูดถึงวันนี้เราพูดถึงเรื่องเรานี้เยอะหน่อยเพราะว่าเมื่อวานนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวเนี่ยอาจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์เนี่ยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติครั้งที่1ทับ2569เนี่ยวาระสำคัญที่ที่ประชุมเห็นชอบคืออะไรคือการปรับเพิ่มสวัสดิการเบี้ยคนพิการนะจาก800บาทต่อเดือนเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเลยขยับให้อีก200บาทนะครับโดยจะเสนอต่อที่ประชุมครม.เห็นชอบต่อไปนะครับหลังจากนี้แล้วก็ยังมีการนี้ด้วยนะครับให้สิทธิสำคัญเลยคนอายุต่ำกว่า18ปีซึ่งไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เราพูดคุยกันอยู่นี่แหละนะที่เป็นคนพิการเนี่ยอันนี้จะได้รับประโยชน์นะตรงส่วนนี้ด้วยเพื่อจะให้เกิดความเท่าเทียมกันในการได้รับนะเบี้ยอย่างชีพนอกจากนี้แล้วยังเห็นชอบโครงการจัดหาอุปกรณ์ที่เรียกว่ากายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการด้วยนะครับอันนี้เนี่ยจะใช้เงินกองทุนนะครับเพื่อซื้ออุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยในปี69เนี่ย141ล้านบาทนะครับนะจะได้ช่วยเหลือคนประมาณ1ไม่ต่ำกว่า 17,000 รายนะที่เป็นคนพิการให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะครับเป็นเสนอครม.ด้วยแล้วนอกจากนี้แล้วก็เห็นชอบมาตรการเรื่องการรับรองนะผู้ช่วยคนพิการโดยปรับหลักเกณฑ์ให้บรรดาเครือญาติหรือว่าพี่น้องสามารถเข้ามาช่วยเหลือดูแลคนพิการได้โดยได้รับการตอบแทนด้วยนะครับได้ค่าตอบแทนด้วยทหารก็ผ่านการอบรมทักษะแล้วเรียบร้อยจะมีค่าตอบแทนนะ60บาทต่อชั่วโมงนะคุณรวรรณไม่เกิน6วันนะหรือ30วันต่อเดือนนะครับนะรวมแล้วเนี่ยตรงนี้จะได้ค่าใช้จ่ายประมาณ 1,800 บาทต่อเดือนทีเดียวนะเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้ไม่มีสิทธิ์ใครที่เป็นญาติใครเป็นเป็นพี่น้องใครที่เป็นคนในครอบครัวแล้วก็ต้องดูแลคนพิการเนี่ยจะไม่ได้รายได้นะทีนี้ก็ปรับเกณฑ์ใหม่ตรงนี้ก็น่าสนใจนะรับรองให้ญาติพี่น้องคนในครอบครัวที่ดูแลคนพิการจะมีรายได้ต่อไปนี้นะครับโอ้เดือนละ 1,800 บาทต่อเดือนนะครับรวมทั้งการขยายวงเงินกู้เพื่อประกอบอาชีพของคนพิการจากเดิมเนี่ยให้กู้ได้ 120,000 บาทนะก็ขยับเป็น 30,000 บาทนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่มันก็เกี่ยวโยงกับเรื่องคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนเนี่ยแหละครับว่าก็ต้องดูแลกันทุกวันทั้งคนปกติและคนพิการและคนพิการนี่ก็จะได้สิทธิ์เหล่านี้ด้วยนะครับก็เป็นการประชุมเมื่อวานนี้ที่น่าสนใจของอาจารย์เชษฐ์นะ
6: ค่ะดิฉันมาเรื่องของก้าวต่อไปของไทยนะคะในการรับมือกับกัมพูชาในกรณีของเวทีการเมืองระหว่างประเทศนะคะความเคลื่อนไหวหลังจากที่กัมพูชาเปิดต้องบอกว่าตัวช่วยสำคัญ2คนในคณะกรรมการประนอมข้อพิพาทแล้วเนี่ยปรากฏว่าทางไทยเมื่อวานนี้นะคะกระทรวงการต่างประเทศก็ได้เผยแพร่ความเคลื่อนไหวของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วเดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพที่พี่ส่งให้ด้วยนะคะคือทางกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยได้บอกว่าท่านรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศเสียศักดิ์เนี่ยพบหารือกับคณะที่ปรึกษาด้านกฎหมายของไทยเพราะว่าตอนนี้ท่านไปประชุมคณะมนตรี OECD อยู่ที่ฝรั่งเศสก็คุยกันกับคณะที่ปรึกษาด้านกฎหมายของไทยณทำเนียบเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสนะคะซึ่งก็ในภาพเนี่ยถ้าเกิดท่านผู้ฟังที่ชมไลฟ์อยู่จะเห็นแต่ว่าท่านผู้ชมที่อาจจะเดินทางอยู่เนี่ยก็จะเป็นทีมแบบเป็นนักกฎหมายชาวต่างประเทศนะซึ่งไม่ได้ให้รายละเอียดนะว่าใครบ้างแต่ใช้คำว่าคณะที่ปรึกษาด้านกฎหมายของไทย โดยในการหารือนี้เนี่ยบอกว่าเพื่อกำหนดท่าทีเชิงรุกของไทยในการแก้ปัญหาต่อประเด็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนในหลายทวีประหว่างไทยกัมพูชาและก็การดำเนินการภายใต้กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ UNCLOSE ก็ไทยนะคะคือตามข้อมูลชุดนี้บอกว่าได้เตรียมพร้อมล่วงหน้ามาระยะหนึ่งแล้วนะคะบอกว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่จะไปประชุม OECD ที่ปารีสเนี่ยเมื่อวันที่29พฤษภาคมนะคะบอกว่าคุณเสียศักดิ์เนี่ยก็ได้เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาพื้นที่ที่ไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิ์ในหลายทวีปทับซ้อนกันโดยมีหน่วยงานของไทยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมบูรณาการและวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันนะคะซึ่งจนถึงขณะนี้เนี่ยทางไทยยังไม่ได้เปิดเผยมานะคุณวิเชษว่าตกลงคณะกรรมการฝั่งไทยที่จะต้องตั้งขึ้นมาอีก2คนเนี่ยจะเป็นใครนะคะแต่เชื่อว่าก็น่าจะต้องพิจารณากันอย่างรอบคอบนะคะในเรื่องดังกล่าวค่ะ
7: ก็ผมเห็นอย่างนี้นะเมื่อวานเนี่ยศูนย์ข่าวสารการไทยกัมพูชาได้ออกแถลงเป็น16ภาษาเลยนะที่เขาแสดงจุดยืนเนี่ยก็บอกว่าไทยยกเลิกบันทึกความเข้าใจระหว่างไทยกับกัมพูชา MOU 44เนื่องจากไม่สอดคล้องกับบริบทใหม่ไม่คืบหน้าในการเจรจาและไทยก็มีเจตนาที่จะเริ่มต้นหาหรือแบบใหม่ระหว่างกันบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศและหลักการต่ออนุสัญญาคอสเนี่ยและแถลงการของไทยเราก็ย้ำว่าสองฝ่ายควรให้ความสำคัญกับการปฏิบัติการตามได้แถลงร่วมและข้อตกลงระหว่างกันอย่างเคร่งครัดลดความตึงเครียดหลีกเลี่ยงการยั่วยุนะครับและก็งดเว้นการเผยแพร่ข้อมูลที่อาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและก็เสริมสร้างความเข้าใจไว้วางใจซึ่งกันและกันบนพื้นฐานสำคัญสำหรับการหารือและก็การแก้ปัญหาในระยะยาวคือไทยก็เราก็ยังย้ำนะครับว่าพร้อมดำเนินการผ่านทุกช่องทางที่สันติและก็สร้างสรรค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติควบคู่กับการส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพและความร่วมมือในภูมิภาคนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดยืนของเราที่มีการออกมาแถลงเมื่อวานนี้นะครับก็ที่พกภาษาที่ออกไปเนี่ยนะครับก็เพื่อที่จะให้ต่างประเทศได้เข้าใจประเด็นที่เรามีปัญหาเรื่องข้อพิพาทความทับซ้อนทางทะเลเนี่ยที่มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วก็มีประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศนะครับก็เป็นอะไรที่ผมคิดว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะตุรวันแม้เราจะไม่เห็นรายชื่อนะสองรายชื่อแต่ว่าฟังแต่ที่คุณเสียศักดิ์พูดเนี่ยเหมือนจะเป็นคนหนึ่งเนี่ยจะเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายเหมือนกันและด้านการทูตของฝรั่งเศสแต่ว่าชื่อผมไม่แน่ใจแต่พยายามจะค้นหาอยู่ว่าที่ก็บอกเป็นผู้เชี่ยวชาญนี่คือใครของฝรั่งเศส
6: ยังไม่มีการเปิดอย่างเป็นทางการแต่ว่าน่าสนใจนะคะเมื่อวานนี้ได้มีโอกาสฟังไลฟ์บางช่วงของเวทีที่นิติศาสตร์ธรรมศาสตร
7: ์
6: ทำเสวนาเรื่องนี้เดี๋ยวจะเอาบางส่วนที่น่าสนใจมาพูดกันต่อในเบรกหน้ารวมทั้งข่าวอื่นด้วยแต่ช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
7: ครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
3: สนับสนุนโดย
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
5: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเคลื่อนย้ายร่างนักเดินป่าที่หลงป่าเขา7ยอดจังหวัดตรังลงจากเขาได้แล้วอย่างทุลักทุเลค่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากลื่นตกหน้าผากนิกาสุขกิจรายงานค่ะ
1: ภายหลังพบศพของนางสาววันธนีเลขวันวิเศษอายุ53ปีชาวจังหวัดนนทบุรีพลัดหลงระหว่างการเดินป่าในเส้นทางเขา7ยอดภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดโดยพบเป็นศพลอยน้ำอยู่ในน้ำตกบริเวณหนังย่านไซซึ่งเป็นหน้าผาสูงชันกว่า20เมตรและพื้นล่างเป็นแอ่งน้ำตกขนาดใหญ่ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาเดินเท้าฝ่าความมืดและสายฝนนานกว่า3ชั่วโมงจึงสามารถเคลื่อนย้ายศพลงจากภูเขาได้โดยมีชาวบ้านหนึ่งคนซึ่งเป็นคนนำทางจากฝั่งพัทลุงเกิดป่วยกระทันหันเจ้าหน้าที่จึงต้องช่วยประคองชายดังกล่าวลงมาด้วยด้านนายยะดินเกื้อเดชชาวบ้านที่ชำนาญเส้นทางเปิดเผยว่าบางช่วงต้องแบกหามศพข้ามกระแสน้ำฝ่าน้ำป่าและต้องเปลี่ยนแผนตลอดระยะทางกว่า2กิโลเมตรโดยคาดผู้เสียชีวิตน่าจะลื่นตกหน้าผาไปกระแทกกับโขดหินประกอบกับมีกระเป๋าเป้หนักประมาณ15กิโลกรัมอยู่ด้านหลังทำให้ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เบื้องต้นได้ส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์จังหวัดสงขลาอย่างละเอียดอีกครั้งถือเป็นการจบภารกิจสุดหินที่ยาวนานกว่า6ชั่วโมงเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีกนิกาสุขกิจสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดตรังค่ะ
0: ไทยย้ำบนเวที OECD รัฐต้องหนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวตั้งเป้าผลิตยานยนต์ไฟฟ้า 30% ภายในปี 2573 นายสรัญเจริญสุวรรณผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุม OECD หรือการประชุมคณะมนตรีขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาในระดับรัฐมนตรีวันที่2โดยย้ำถึงความมุ่งมั่นของไทยในการเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี 2571 ซึ่ง OECD แสดงความพร้อมที่จะทำงานร่วมกับไทยอย่างใกล้ชิดเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการดังกล่าวก่อนร่วมกล่าวถ้อยแถลงในการประชุม OECD ในหัวข้อเรื่องการลงทุนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนว่าประเทศไทยเชื่อว่าความยั่งยืนและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวกำลังเป็นวาระสำคัญทางเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นเรื่อยๆโอกาสที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนผ่านดังกล่าวมีอยู่มากมายตลาดโลกสำหรับเทคโนโลยีพลังงานสะอาดคาดว่าจะเติบโตขึ้นเป็นมากกว่า2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปีพ.ศ. 2578ซึ่งการลงทุนด้านพลังงานสะอาดทั่วโลกจำเป็นต้องมีมูลค่าเกิน4ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีภายในปีพ.ศ. 2573แต่ทรัพยากรภาครัฐเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอรัฐบาลต้องมุ่งเน้นไปที่การลดความเสี่ยงการสร้างแรงจูงใจและการสร้างกรอบนโยบายที่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจลงทุนในระยะยาวได้อย่างมั่นคงโดยในประเทศไทยแนวคิดดังกล่าวเป็นพื้นฐานของการดำเนินงานแบบบูรณาการทางภาครัฐเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านนโยบาย EV 30@30เราตั้งเป้าหมายให้ยานยนต์ไฟฟ้ามีสัดส่วนอย่างน้อยร้อยละ30ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดภายในปีพ.ศ. 2573ประเทศไทยยังเดินหน้าขยายโครงการพลังงานหมุนเวียนและส่งเสริมติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านส่งเสริมการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้โดยตรงตลอดจนเสริมสร้างกลไกการเงินสีเขียวและตลาดคาร์บอนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่M-COT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เธอ

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุผ่าน ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุก Ecosystem การแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
3: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าว่างๆของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
4: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยาก

0: สูตรแกะเนคไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังไมด์เซตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายของข่าวเข้มประเด็นข้นคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์กับดิฉันอรวรรณนะคะมาดูความคิดความเห็นท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสลับกันนิดหน่อยก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูข่าวกันในช่วงสุดท้ายนี้นะคะสำหรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ชมผ่าน YouTube ในเช้านี้นะคะก็โอ้มีความเห็นแล้วก็ทักทายกันมาหนาแน่นพอสมควรเลยทีเดียวนะคะคุณสมประสงค์มาก่อนนะคะจากปารีส12องศานะคะคุณประวิตรทักทายมาค่ะคุณเจตั้งคำถามแบบนี้นะคะคุณเจบอกว่านะครับถ้าถามว่านโยบายอุดหนุนสารพัดมันสร้างความเคยตัวจนคนในชาติขาดความรับผิดชอบตัวเองดังนั้นเครื่องมือต่างๆที่รัฐมีคนหนึ่งทำเพื่อใช้ลดการเอาเปรียบต่อคนที่ใช้อำนาจเหนือกว่า 2. ให้โอกาสคน 3. อุดหนุนคนแบบนี้เงื่อนไขที่ต้องคืนกลับสู่สังคมด้วยกลไกที่รัฐกำหนดอย่ารีดเลือดกับปูอย่าอุ้มชูเจ้าสัวอย่าพันพัวคนมีสีเพื่อแสวงอำนาจรวยมากก็ต้องคืนมากโดยเฉพาะธนาคารอ้วนกันทั่วหน้านะคะนะเดี๋ยวโดนริบความอ้วนเล็กน้อยนะใช่ไหมเพราะว่าวันก่อนผู้ว่าแบงค์ชาติกำหนดเกณฑ์แล้วไม่ให้เก็บค่าธรรมเนียมอะไรอุ้มฟูลำซ้ำใช่พอดีไม่มีเวลานะคะไม่มีเวลานำเสนอเดี๋ยวไว้ใกล้ๆก่อนนะคะคุณธีรวุฒิทักทายมาคุณไว้ออคิดนะคะบอกว่าอยากฟังข่าวคืบหน้าด้วยขอบคุณและเป็นกำลังใจให้นะคะในข่าวสารต่างๆนะคะคุณคัฒนาบอกว่าค่าบริการทัชใจเลยครับคือกรณีที่อิหร่านประกาศไว้นะคะบอกอันนี้เซลล์เซลล์เนาะบอกถ้าให้ดีต้องเพิ่มเวลคัมดริงก์ด้วยนะคะนะคะคุณสมชัยบอกว่าอยากให้ผู้รับผิดชอบราคาสินค้ามาดูหน่อยโครงการไทยช่วยไทยแม่ค้าฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าเอออันนี้ก็มีเสียงหม่นมาแล้วนะคุณวิเชษว่าจริงๆเนี่ยมันมีเสียงหม่น
4: แม่ค้าพ่อค้าก็ plus เพิ่มไง
3: plus มาด้วย plus เพิ่มมาด้วยคือบางอย่างลูกค้าเขาจะจำราคาได้ว่าเขาเคยซื้อเคยใช้แบบนี้เท่านี้พอทำไมกลายเป็น60 40ราคามันเด้งขึ้นไปอีกนะโอ้ในฝากเลยนะคะคือวัตถุประสงค์เขาช่วยแบ่งเบาความเดือดร้อนไม่ใช่เหร
4: อ
3: คนเป็นพ่อค้าแม่ค้าในอีกมุมหนึ่งท่านก็กลายไปเป็นลูกค้าของคนอื่นเหมือนกันเนาะก็น่าจะคิดถึงใจเขาใจเราบ้างใช่ไหมเพราะท่านขายคนอื่นได้แต่ในขณะเดียวกันท่านก็จะมีสิ่งใดหรือบริการบางอย่างที่ท่านก็ทำเองไม่ได้ก็ต้องไปเป็นลูกค้าคนอื่นนะถ้าท่านจะฉวยโอกาสขึ้นราคากันในรอบนี้ก็ต้องได้ถือว่าเอ๊ะแล้วเวลาท่านเป็นลูกค้าคนอื่นเขาบ้างล่ะก็ฝากเพราะว่าเสียงบ่นอย่างเงี้ยมาตั้งแต่คนละครึ่งแล้วล่ะไม่ใช่ตอนคนละครึ่งนะก็มีเสียงบ่นเหมือนกันพอ50 50โอ้โหอัพราคากันเลยทีเดียวนะคะแต่มันก็ไม่ใช่ทุกคนนะบางรายก็ยังน่ารักอยู่เหมือนเดิมนะคะคุณปราโมทบอกว่าอย่าลืมยกเลิกฟรีวีซ่าด้วยปัญหาพวกนี้มาจากความคิดหาเงินเข้าจากกลุ่มวิชาชีพกลับมองเป็นโอกาสนะคะคุณแฮนดรอยด์ดีไฟบอกเนี่ยถ้าปัญหามากนะก็งดแจกไปเลยนะเป็นเรานะจะดูว่าใครคือพวกที่ดูแลตัวเองแล้วมีสปิริตไม่ไปเอาความช่วยเหลือจากรัฐบาลส่งชื่อเลยจัดเป็นกลุ่มสปิริตยกย่องว่าคือคนมีคุณภาพอันนี้ก็เป็นมุมมองอีกด้านหนึ่งเช่นกันคุณเกียรติศักดิ์บอกรัฐบาลชุดนี้ลงทะเบียนเยอะมากครับผ
4: ม
3: คุณมาร์ชมารีนบอกใช้สิทธิ์แม่ได้ลดหย่อน 30,000 คิดเป็นเงิน 1,500 บาทต่อปีถ้าฐานภาษี 5% แต่บัตรคนจนได้ 3,600 ต่อปีคุณมัสมารีบอกสรุปโดนแม่ด่าแถมต้องให้เงินเพิ่มอีก300ต่อเดือนแทนรักลูกๆนะถ้าคุณพ่อคุณแม่โดนริบสิทธิ์แล้วเพราะเราเอาชื่อไปใช้นะคะลดหย่อนภาษีอย่าลืมไปเติมเงินแทนรัฐด้วยตามที่คุณมัสมารีบอกนะส่วนคุณเกรียงศักดิ์บอกว่าคนไทยที่เสียภาษีอ่ะนอกจากไม่ได้รับการดูแลจากรัฐแล้วแบกรับภาระแล้วยังโดนตัดสิทธิ์ของพ่อแม่ด้วยน่าเศร้าอีกแล้วนะคะคุณวินวินฟรีดอมบอกอย่างนี้ต้องหาช่องทางเก็บภาษีทุกทางมาจัดสวัสดิการให้คนแ ที่มีรายได้น้อยหรือจะขึ้นภาษีแวดอีกสัก 3% เขียนไปเลยเอาไว้ว่ามาใช้ดูแลคนแก่รัฐบาลที่มีอำนาจรัฐกล้าหรือเปล่าล่ะเรื่องนี้นะคะแล้วก็ส่วนคุณไวโอคิดเม้นมาอีกทีหนึ่งนะคะบอกว่าเห็นด้วยกับอินฟลูเซอร์คุณแฮกบักนอมใช่ไหมคะที่มีความคิดเฉียบคมตรงประเด็นกว่ารัฐบาลหรือข้าราชการบางคนที่พยายามหาช่องทางบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวเสียดายภาษีที่จ่ายเป็นเงินเดือนนะคะคุณพนิษฐ์มงคลบอกว่าคนคิดรับเงินเดือนรายได้มาจากภาษีตั้งแต่คนที่คิดก็รับเงินเดือนรายได้มาจากภาษีรัฐมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายมีโอกาสกว่ามากมายนะคะคุณแพรจังก็เห็นด้วยกับอินฟลูคุณแท็กซ์บักนอมนะบอกว่าเห็นด้วยเลยการที่เอาชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนเนี่ยไม่ได้แปลว่าพ่อแม่ไม่ลำบากและลูกก็ไม่ได้ฐานะดีพอที่จะแบกรับทุกอย่างคุณแคทชิลาบอกหลายนโยบายคิดโดยคนไม่ได้ใช้คนใช้ไม่เคยมีส่วนร่วมผลก็ออกมาแบบนี้นะคะทีนี้พ่อแก่แม่เฒ่ามีบัตรแต่ไม่มีใครพาไปซื้อของแล้วตีกันวุ่นวายคืออยากเกิดปัญหาสังคมเลยจากเรื่องนี้ใช่ไหมคือคุณแคทชิล่ากำลังจะมองข้ามฉบับเอาละทะเลาะกับลูกเสร็จเรื่องไม่ให้เรื่องไปใช้สิทธิ์อุทธรณ์แต่จะออกจากบ้านไปไหนมาไหนนี่ลูกไม่มารับแล้วนะจะไปซื้อข้าวซื้อของอ่ะมีบัตรแต่ไม่มีคนมารับไปซื้อของแล้วจะยังไง
5: จะพาไปซื้อเหรอทีเน
3: ี้
5: ย
3: นะคุณแคทชิล่าก็มองข้ามช็อตให้นะคะแล้วก็คุณวันพอดีนะคะอ๋อบอกบ่นมาใช่ไหมคะอูดิฉันไม่ได้ตามขออภัยด้วยคุณวันพอดีบอกว่าอุตส่าห์จะรอดูวอลเลย์บอลพอถึงเวลาดูไม่ได้สักงานความอยากจะเข้าไปดูในมือถือเจอแต่เว็บพนันความสุขยังหาด้วยตัวเองไม่ได้เลยอูไม่ได้ตามคุณวิเชษวอลเลย์อะไรเนาะไม่ได้ตามขออภัยจริงๆนะคะไม่ได้ตามที่ไทยไปแข่งเนชั่นลีกใช่ไหม
5: เดี๋ยวจะเลยไปแข่งที่จีนไง
3: นะน่าจะอันนี้ใช่ไหมคะที่คุณวันพอดีพูดเนาะโอ้นะแล้วก็คุณปาร์เกอร์ค่ะโอ้ชี้พิกัดเลยหมู่บ้านธนสินนวมินทร์68ขายกระท่อมกันเต็มตำรวจมาทุกเดือนจ่ายดีมากเอ๊ะยังไงนะคุณกำหนดนักตายมาเอ๊ะขายกันเต็มแล้วตำรวจมาทุกเดือนเอ๊ะยังไงเขามาสอดส่องดูแลหรือเอ๊ะเขามายังไงกันคะไม่เป็นไรนะคะก็ชี้พิกัดมาไว้ละนะคะมาดูที่ Facebook กันอีกนิดนึงนะคะเช้านี้สำหรับ Facebook นะตายแล้วดิฉันเข้าเฟซไม่ได้ขออภัยงั้นขออภัยนะคะเดี๋ยวไปหาเข้าในช่องทางอื่นยกยอดไปงั้นนะเดี๋ยวขอต่อ นิดเดียวนะคุณวิเชษเรื่องของเมื่อวานนี้ที่ต้องบอกกับท่านผู้ฟังก่อนนะว่าดิฉันทำงานอย่างอื่นไปด้วยเพราะมันก็จะมีสลับประชุมของตัวเองไปด้วยเนี่ยก็เลยทำให้ดูการเสวนาทางไลฟ์ของคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์อ่ะไม่ครบตลอดรอดฝั่งเลยนะคะดูได้เป็นอาจารย์บางท่านแล้วก็คำถามบางส่วนแต่ก็คิดว่าพอจะจับใจความสำคัญมาได้พอสมควรคือเสวนาเมื่อวานของนิติศาสตร์เนี่ยก็บอกว่ามาในจังหวะที่คนก็กำลังอยากมีข้อมูลเพิ่มเติมนะว่าแล้วจะไปยังไงต่อนะกับเกมเปิดของกัมพูชาเนี่ยเสวนางานนี้ใช้ชื่อว่า Unclosed กับทางออกข้อพิพาททางทะเลระหว่างไทยกัมพูชาพอดีมันมีประเด็นอย่างนี้ด้วยคุณวิเชษก็ต้องบอกว่าก็เป็นท่านที่มีบทบาทเคลื่อนไหวทางภาคประชาชนคนสำคัญคนหนึ่งเหมือนกันนะก็จะมีคนติดตามเยอะคือก่อนหน้านี้วันเมื่อวานเนี้ยอาจารย์ปันเทพโพพงพันธ์นะอาจารย์ปันเทพเนี่ยโพสต์สั้นๆเอาไว้ใน Facebook บอกว่าไทยไม่ควรเข้าการประนอมภาคบังคับกับกัมพูชาเพราะอะไรเพราะเข้าข่ายข้อยกเว้นการประนอมเนื่องจาก1เป็นเรื่องพิพาทในอดีตที่มีมาก่อนอันคลอสอีก2ก็ยังไม่ได้มีการเจรจาทวิภาคีตามขั้นตอนเลย3ยังมีข้อพิพาททางบกทั้งทางเกาะกูดและหลักเขตที่73แต่อย่างไรก็ตามพอฟังความเห็นจากนักวิชาการก็ต้องบอกว่าเป็น3อาจารย์นิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ที่เชี่ยวชาญเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็บางคนก็เฉพาะเจาะจงเรื่องกฎหมายทางทะเลเลยเนี่ยนะมาให้ความเห็นเนี่ยแนวโน้มอาจารย์ทั้งสามท่านมองว่ามันเป็นโอกาสมากกว่าที่จะปฏิเสธในการที่ไม่ใช้ช่องทางการประนอมภาคบังคับนี้มาดูเป็นบางท่านเลยนะคะที่ดิฉันได้ฟังตอน ตอนแรกที่ค่อนข้างที่จะต่อเนื่องหน่อยแต่ว่าบางท่านก็จะมาประเด็นตอนตอบคำถามแล้วแต่ก็ถือว่ายังมีอะไรที่น่าเอาไปคิดต่อเหมือนกันจากเวทีเสวนาของนิติศาสตร์เมื่อวานเนี้ยเขาบอกว่านะคะอย่างอาจารย์ภัทรพงษ์แสงไกรเนี่ยบอกว่าปัจจัยความสำเร็จในการจัดการระงับข้อพิพาทมันต้องอาศัยเจตจำนงทางการเมืองด้วยนะคะกรณีที่ติมอร์กับออสเตรเลียประสบความสำเร็จเนี่ยแม้จะใช้เวลาประมาณ2ปีเนี่ยเพราะเขามี political will ชัดเจนว่าต้องการจัดการระงับข้อพิพาทและในกระบวนการนี้ทั้งสองฝ่ายต้องการให้เกิดความประนีประนอมนะคะและอีกด้านหนึ่งปัจจัยแห่งความสำเร็จที่มันจะเกิดขึ้นได้ต้องเป็นผลลัพธ์ที่ผู้มีส่วนได้เสียยอมรับได้คือไม่ใช่เพียงแต่รัฐบาลเท่านั้นก็ต้องบอกว่ากระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องฝ่ายความมั่นคงทางทหารสมาคมที่เกี่ยวข้องอย่างกรณีของทางทะเลสมาคมประมงทั้งหลายแม้กระทั่ง NGO หรือสื่อคือหลายฝักหลายฝ่ายที่ถือว่าเป็นสเต็กโฮลเดอร์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นนะจากกระบวนการประนอมได้ด้วยนะคะซึ่งในการระงับข้อพิพาทเนี่ยภายใต้อันคลอสมี2ชั้นนะคะชั้นที่1คือระงับได้ก็ยุติกันไปแต่ถ้าระงับไม่ได้ต้องไปอีกหลายที่ก็แล้วแต่จะไปไหนนะคะก็มีตั้งแต่ศาลระหว่างประเทศใช่ไหมคะ ICJ มี IT Loss นะคะ IT Loss คือเป็นชื่อย่อของศาลกฎหมายทางทะเลระหว่างประเทศคือ International Tribunal for Law of the Sea อันนี้เป็นองค์กรตุลาการที่จัดตั้งขึ้นภายใต้อันคลอสมีหน้าที่พิจารณาพวกปัญหาข้อพิพาททางทะเลทั้งหลายหรือไม่เช่นนั้นก็จะมีอีกองค์กรนึงคืออนุญาโตตุลาการนะคะซึ่งในข้อกำหนดของอันคลอสเนี่ยคือบอกว่าไม่ไปพวกศาลเหล่านี้ก็ได้นะแต่ก็ต้องมาเข้าสู่กระบวนการประนอมทีนี้ในส่วนที่มุมมองของอาจารย์ฝ่ายนักวิชาการของนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์อาจารย์ภัทรพงษ์มองโอกาสนะคะบอกว่าถ้าเรามองว่าไอ้ที่ผ่านมามันไม่เกิดอะไรกันมาเลยเนาะกับ MOU 44เนี่ยแต่ถ้าใช้เวทีนี้มาเนี่ยเราก็น่าจะสามารถวางกรอบการเจรจาใหม่คือเฟรมปัญหาเนี่ยในเวทีของการประนอมข้อพิพาทได้นะคะเพราะว่าเรื่องที่ไทยเคยประกาศไว้แล้วเนี่ยว่าเราจะไม่ใช้การไปศาลโลกนะเราไม่ไปอนุญาโตตุลาการแต่ว่าในการกระบวนการประนอมที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยนะคะตายภายใต้อันคลอสเนี่ยเขาหมายถึงว่าเราต้องยอมรับในกระบวนการประนอมที่เกิดขึ้นมันเหมือนเป็นเงื่อนไขอะว่าถ้าคุณไม่ไปอะไรเลยสักที่หนึ่งเนี่ยแต่คุณก็ต้องมาสู่กระบวนการประนอมที่บอกว่าต้องมีการตั้งกรรมการกันขึ้นมานะคะเพราะว่าหน้าที่ของคณะกรรมการประนอมเนี่ยซึ่งจะมี5คนเนาะไทยกัมพูชา2ไทย2แล้วก็ประธาน1เนี่ยเขาจะทำหน้าที่เอาข้อคือประเทศที่มีการพิพาทกันทั้ง2ฝ่ายเนี่ยมาร่วมกันแล้วอีกอย่างนึงที่อาจารย์ภัทรพงษ์ไม่อยากให้เราเสียโอกาสตรงนี้บอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยเคยเป็นหนึ่งในประเทศที่ไปยกร่างกฎหมายทางทะเลมาด้วยนะเราเนี่ยควรใช้เวทีนี้มากำหนดกรอบการเจรจาที่มันจะเป็นประโยชน์กับทางกัมพูชานะคะแล้วก็จะมีอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะอาจารย์กฤษฎากรว่องวุฒิคุณเนี่ยท่านก็จะเป็นคนพูดประเด็นซึ่งดิฉันมาฟังตอนตอบคำถามแล้วเนี่ยนะคะมีการตั้งคำถามเหมือนกันบอกว่าเอ๊ะการที่เขมรเขาเริ่มก่อนเขาตั้งข้อเสนอเขายื่นข้อเสนอนี้กันก่อนใช่ไหมคะไปที่ยูเอ็นแล้วเขาก็ประกาศเลยว่ากรรมธิการฝั่งเขาว่าสองคนเป็นใครซึ่งเมื่อวานเรามาบอกแล้วว่าก็เป็นมือระดับชั้นเทพอะเนาะคนนึงเป็นประธานกรรมธิการตอนเกิดประเด็นติมอร์กับออสเตรเลียด้วยซ้ำเนี่ยคือท่านมองยังไงท่านบอกว่าเอางี้นะคะในส่วนของไทยเนี่ยนะคือกัมพูชาเขาก็ไม่ได้เปรียบหรอกถ้าไทยตั้งคนที่สูสีกันมาเราต้องมีกรรมธิการฝั่งที่สูสีกันมาด้วยนะแล้วถ้ากรรมธิการทั้ง4เนี่ยทั้ง5นะรวมประธานด้วยเขาคุยกันได้เนี่ยคือมันจะสร้างบรรยากาศได้ดีกว่าเราสามารถใช้ช่องทางข้อเท็จจริงบางอย่างเนี่ยที่เอามาโต้แย้งกับเขาได้ด้วยนะคะอย่างเช่นเรื่องเขตไรทวีปที่มีปัญหากันนะจะเอายังไงกันแน่เนี่ยเพราะว่าเรื่องนี้มันก่อนมีอันคลอสใช่ไหมคะถ้าไปที่ศาลเนี่ยคืออาจารย์เขาก็มองความแตกต่างเนาะการไปศาลมันจะแบบต้องเป๊ะคุณวิเชษฐ์มันต้องเป็นข้อกฎหมายเป๊ะแบบเฉพาะเจาะจงมากๆแต่เวลาถ้ามันไปคุยกันในลักษณะของคณะ กรรมการประนอมเนี่ยนะคะคือมันสามารถหยิบยกข้อเท็จจริงบางอย่างที่อาจจะไม่เคยมีการคุยกันมาได้เนี่ยมันสามารถเอามาคุยกันได้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องนึงนะคะที่มีการมองกันไว้นะว่ามันมีประโยชน์มากกว่าไม่มีประโยชน์ส่วนถ้าในระหว่างทางแน่นอนมันใช้เวลาแน่ๆ นะคะยังตกลงกันไม่ได้ทำยังไงกันดีนะคะมุมมองจากอาจารย์กฤษฎากรเนี่ยก็บอกว่ามันจะมีวิธีการทำสิ่งที่เรียกว่าข้อตกลงชั่วคราวนะคะคือเอามาใช้ปฏิบัติได้ก็คือทั้งสองฝ่ายเนี่ยช่วงที่ยังไม่มีข้อสรุปว่าจะได้ผลยังไงเราอาจจะคุยกันในแง่ของรูปแบบสนธิสัญญาหรือมาตรการที่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายก็ได้นะคะ
5: อ
3: ันนี้เป็นแนวทางเลยนะคะหรืออย่างที่สองทั้งคู่พิพาทอาจจะกำหนดเส้นเขตแดนชั่วคราวก็ได้นะหรืออย่างที่สามจะจัดทำเป็นแผนพัฒนาร่วมกันหรือ JDA ก็ได้นะในกรณีที่ยังคุยกันไม่ได้ข้อยุติหรือจะทำเป็นลักษณะข้อตกลงชั่วคราวด้านการทำประมงก็ได้หรือจะเป็นการห้ามอันนี้เป็นพวกแนวปฏิบัติหรือจะเป็นการตกลงห้ามดำเนินกิจกรรมนะคะบางอย่างก็ได้นะเพราะว่ามันก็จะมีบอกว่าบางอย่างเนี่ยห้ามไปทำกันในเพียงฝ่ายเดียวนะคะก็เป็นว่าในภาพรวมนะต้องขออภัยว่าดิฉันไม่สามารถฟังได้อย่างต่อเนื่องแต่ก็ดูแล้วว่าคือเหล่าคณาจารย์ทั้งหลายท่านก็มองว่ามันก็มีมุมนะที่น่าจะไปเป็นการแก้ปัญหาต่างๆที่เราอาจจะมองว่ามันไม่ฟังก์ชันอ่ะของ MOU 2544อ่ะมาใช้เวทีนี้ก็ได้แต่ว่านั่นหมายความว่าเราต้องได้คู่เจรจาที่สูสีกับเขานะคุยเชษแล้วก็พยายามใช้บรรยากาศที่สร้างสรรค์เพราะว่าในข้อกำหนดหน้าที่ของกรรมาการ5คนเนี้ยในข้อกำหนดของ UNCLOS เขาบอกว่าคนเหล่านี้จะต้องใช้ความพยายามอย่างถึงที่สุดในการจัดการเจรจานะคะแล้วก็ต้องมีความพยายามในการทำทุกวิถีทางที่จะไม่ให้เกิดการขัดขวางนะคะแล้วจะต้องทำให้เกิดการหลีกเลี่ยงการที่คู่พิพาทจะไปดำเนินการใดๆในเพียงฝ่ายเดียวเพิ่มเติมในพื้นที่พิพาทนะคะอันนี้ก็รวมๆนะคะรวมๆกันนะคะว่าในข้อที่บรรยายเมื่อวานนี้เนี่ยก็จะเป็นเชิงวิชาการนะคะแต่เท่าที่ดิฉันประเมินด้วยการฟังเนี่ยดิฉันคิดว่าทั้ง3นะคะอาจารย์ท่านต้องขออภัยไม่ได้ฟังท่านชัดๆแต่ว่าท่านจะเป็นเรื่องรายละเอียดเลยว่าในความละเอียดของกฎหมายทะเลเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็คืออาจารย์ณภรเนี่ยไม่ทันฟังต้องขออภัยนะคะแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยคือมองว่ามันมีโอกาสที่จะเอาปัญหาต่างๆเนี่ยมาคุยกันในทิศทางที่ไทยต้องการได้นะคะในช่องทางนี้ค่ะ
5: ก็มันเป็นทางที่เราไม่มีเลือกไม่มีทางให้เลือกให้เดินตลอดเพราะว่า25ปีที่ผ่านมาทวิภาคีก็ไม่มีอะไรคืบหน้าไม่สำเร็จเลยไม่พออันคอสเข้ามาตรงนี้อย่างน้อยก็น่าจะเห็นความคืบหน้าละเราก็ต้องเตรียมตัวดีๆในเรื่องนี้เพราะว่าแต่อย่างน้อยเนี่ยก็มีคนกลางก็ไปช่วยดูตรงนี้แล้วก็จะได้มีบทสรุปที่มันชัดเจนมากขึ้นนะจะเป็นแนวทางต่อไปในอนาคตด้วยนะ
3: ใช่ค่ะอันนึงที่ท่านพูดชัดเลยนะเพราะว่าอย่างที่อาจารย์เขาบอกอ่ะบอกว่าบางเรื่องถ้าขึ้นศาลน่ะคุยเช็ดทำอะไรไม่ได้เช่นการขยับเส้นอันนี้เป็นประเด็นใช่ไหมเรื่องการลากเส้นการประกาศเขตไรทวีปเนี่ยคือในศาลเนี่ยไม่ได้เลยแต่ถ้ามันเป็นเวทีประนอมแล้วด้วยบรรยากาศถ้าแบบมีความตั้งใจจริงในการที่จะหาทางประนีประนอมกันให้ได้ให้เกิดข้อยุติเนี่ยเขาบอกว่าแม้แต่เรื่องราวที่มันอาจจะเป็นเรื่องในเชิงประวัติศาสตร์เรื่องที่มันไม่สามารถไปคุยกันได้ในศาลหรอกเพราะทำไม่ได้เนี่ยแต่ถ้ามันมาคุยกันบนโต๊ะเจรจาเนี่ยมันอาจจะทำได้ด้วยอันนี้ก็เป็นมุมที่สนับสนุนนะว่าเราน่าจะใช้กลไกนี้ให้เป็นประโยชน์ได้เช่นกันไม่ต้องไปหวั่นหวั่นว่ากัมพูชาไปเปิดเกมก่อนค่ะ
5: ใช่เรื่องกับการเมืองเมื่อวานที่เราคุยกันบอกว่าพรรคภูมิใจไทยมีมติให้ส.ส.พรรคภูมิใจไทยถอนรายชื่อจากร่างของพรรคเพื่อไทยล่าสุดมีอีกหนึ่งพรรคในกรวันถอนเหมือนกันนะฮะเมื่อวานนี้คุณอัตกรศิริรัตยากรเนี่ยเป็นส.ส.จากเชิงเซาในพรรคพลังพรรคกล้าธรรมเนี่ยบอกว่าพรรคได้พิจารณาแล้วเรื่องของร่างแก้ไขของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับกังวลว่าบางส่วนของร่างอาจจะขัดต่อคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญนะที่18/2568นะซึ่งวางหลักเกณฑ์เอาไว้ว่าเมื่อรัฐสภาไม่อาจจะกำหนดให้ประชาชนเลือกตั้งสมาชิกส.ส.ร.ได้โดยตรงดังนั้นนะเพื่อให้มันป้องกันปัญหาทางกฎหมาย ที่มันยังไม่ชัดเจนตรงนี้อาจในอนาคตเนี่ยนะครับพรรคกล้าทำก็เลยมีมติให้ส.ส.ของพรรคที่จะไปร่วมลงชื่อสนับสนุนร่างของพรรคเพื่อไทยนั้นถอนชื่อออกมานะโดยรันถอนไปแล้ว2นะทั้งหมดมี7พรรคใช่ไหมตอนนี้เหลือ5ยังไม่รู้เนี่ยนะว่าหลังจากที่พรรคเพื่อไทยเขาบอกเดี๋ยวก็จะไปทบทวนใหม่ถ้างั้นร่างเขาอ่ะ
3: ออ
5: กมาแล้วเนี่ยนะพรรคเพื่อไทยบอกว่าก็ยังไม่แน่นะว่าถ้าแก้ไขมาแล้วเนี่ยพรรคกล้าทำจะหนุนอีกหรือเปล่าอันนี้ก็คือท่าทีทางการเมืองล่าสุดนะทำให้ดูจะเป็นอุปสรรคพอสมควรสำหรับร่างการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยนะที่พยายามจะให้สสร.ได้มาจากการเลือกตั้งระดับจังหวัดก่อนนะครับ
3: ค่ะมาถึงเรื่องสุดท้ายนะคะกกต.ยังให้เวลารอข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับไม่ใช่กกต.ศาลรัฐธรรมนูญนะคะเรื่องบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งเนี่ยยังให้เวลาในการขอข้อมูลเพิ่มเติมแต่ว่าตัวของเลขากกต.นี่น่าจะมีอะไรที่ระทึกใจไม่น้อยเพราะเมื่อวานนี้มีรายงานข่าวนะคะบอกว่ากกต.ชุดเก่าครั้งที่มีคุณอิทธิพรบุญประคองเป็นประธานเคยประเมินคุณแสวงบุญมีว่าไม่ผ่านการประเมินตำแหน่งเลขาธิการกกต.เนื่องจากได้คะแนนต่ำกว่า60%นะคะเพราะว่าตามกฎหมายกกต.เนี่ยบอกว่าการผ่านเกณฑ์ต้องได้ 60% ขึ้นไปทุกปีด้วยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะเรื่องดังกล่าวเนี่ยมันมาเป็นรอยต่อกับกกต.ชุดปัจจุบันที่มีคุณณรงค์กลั่นวารินทร์เป็นประธานเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องดูว่าเอ๊ะตกลงอำนาจการประเมินถ้ากกต.ชุดเดิมเขาพ้นไปแล้วมันควรจะเป็นชุดใหม่หรือเปล่านะคะเพราะว่าชุดเดิมเนี่ยบอกว่าขาดนะคะมติของคุณทิติเชษฐ์ดุชนาถที่ได้ยังไม่ส่งมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยยังเป็นข้อถกเถียงค่ะว่าตกลงคนที่พ้นไปแล้วเพราะโดยปกติเขาบอกว่าคนประเมินจะต้องเป็นกกต.ที่ปฏิบัติงานในขณะนั้นๆนะคะนี่ยังเป็นข้อถกเถียงทางกฎหมายอยู่แล้วว่ากกต.ชุดใหม่จะเอายังไงและจะให้ผลตามชุดเก่าหรือจะบอกชุดเก่าหมดสิทธิ์ไปแล้วจะต้องเป็นเรื่องของชุดใหม่ประเมินคุณแสวงอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อนะคะวันนี้เวลาหมดค่ะเอาไว้สัปดาห์หน้าเจอกันใหม่สำหรับข่าวเข้มประเด็นข้นขอบคุณสำหรับการติดตามคุณวิเชษฐ์ดิฉันอรวรรณลากันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
6: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
8: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heimเพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
9: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
10: ๆ What makes a thinking school student unique?
11: We ask questions. We look for reason and facts. That helps us make better choices and learn with growth mindset.
9: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
12: เก็บมันเลยไหมคะหัวหน้า
13: ใจเย็น
12: ถ้าเราไม่ซัดมันก่อนอ่ะมันเล่นเราแน
13: ่น่ากลัวตรงที่เรามองไม่เห็นมัน
12: มันอยู่ที่มืออ
13: ะไร
12: เชื้อโรค
14: จัดการมันด้วยสิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย์มีแอลกอฮอล์ 70% สิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย
15: ์โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
16: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
17: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
18: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าว ห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
19: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
20: พร้อมบรรจุภัณฑ์

0: สมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
2: สวัสดีค่ะคุณฟังครับวันนี้วันที่5มิถุนายนนะคะ 8:36 นาทีวันศุกร์ก็ในช่วงแรกของ CEO Vision Plus นะคะมาดูเรื่องคุณสุภชีสุธรรมพันธ์ค่ะที่ออกมาเปิดเผยความคืบหน้าของทีมไทยแลนด์นะคะที่จะพร้อมชี้แจงกับสหรัฐในมาตรา301ก็คือปมเรื่องแรงงานบังคับลุ้นสหรัฐเนี่ยประกาศผลก่อน24กรกฎาคมนะคะหลังจากที่มีรายงานกันไม่กี่วันก่อนหน้านี้นะคะว่าสหรัฐออกผลไต่สวนเบื้องต้นภายใต้มาตรา301ตามกฎหมาย The Trade Act of 1974ค่ะกรณีแรงงานบังคับหรือว่า Forced Labor นะคะโดยแบ่ง60เขตเศรษฐกิจออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่มีมาตรการเพียงพอ14เขตเศรษฐกิจและกลุ่มที่ยังไม่มีข้อกำหนดหรือการบังคับใช้เพียงพอ46เขตเศรษฐกิจซึ่งไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มหลังนะคะสำหรับมาตรการนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการสหรัฐหลังจากที่เมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2569ศาลฎีกาสหรัฐมีการตัดสินให้ยกเลิกการเก็บภาษีศุลกากรตอบโต้นะคะหรือว่า Reciprocal Tariff ตามกฎหมายอำนาจทางเศรษฐกิจฉุกเฉินระหว่างประเทศนะคะซึ่งถ้าจำกันได้เนี่ยประเทศไทยถูกเก็บภาษีอัตรานำเข้าถึง 19% ค่ะแล้วก็สหรัฐเนี่ยบังคับใช้อำนาจ ตามมาตรา122นะคะอันนี้เป็นกฎหมายตัวที่ชื่อว่า The Trade Act of 1974ซึ่งก็กำหนดให้เก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากทุกประเทศค่ะในอัตรา 10% เป็นเวลา150วันนับตั้งแต่24กุมภาพันธ์ถึง24กรกฎาคม2569ก็ทำให้การทำภาษีนำเข้านะคะเฉลี่ยของสหรัฐที่ลดลงแต่ว่าระหว่างนี้สหรัฐเตรียมที่จะใช้มาตรา301ตรงนี้ค่ะคุณสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะก็บอกว่าผลเบื้องต้นเนี่ยพอมีเหตุการณ์แบบนี้ก็ทำให้ไทยถูกอยู่ในกลุ่มที่อาจจะถูกเก็บภาษีเพิ่มเติม 12.5% ขณะที่กลุ่ม14เขตเศรษฐกิจถูกกำหนดเพดานภาษีที่ 10%โดยสหรัฐเนี่ยก็ไม่ติดใจการดูแลแรงงานบังคับในไทยนะคะแต่ว่าเป็นไทยเนี่ยยังไม่มีกฎหมายหรือมาตรการควบคุมการนำเข้าสินค้าจากประเทศที่ใช้แรงงานบังคับผลการพิจารณาครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเบื้องต้นนะคะโดยสหรัฐก็จะมีการเปิดโอกาสให้ทีมไทยแลนด์เนี่ยได้ไปชี้แจงเพิ่มวันที่22มิถุนายน2569นะคะก็จะยื่นคำขอเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะส่วนวันที่6กรกฎาคม2569อันนี้เป็นการยื่นข้อคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรนะเพื่อชี้แจงเรื่องอัตราภาษีรายการสินค้าที่ควรเพิ่มหรือถอดออกและสินค้าที่ได้รับการยกเว้นนะคะใน Annex Aวันที่7กรกฎาคม2569นะคะสหรัฐเองเปิดรับฟังความคิดเห็นแล้วก็คาดว่าจะมีการประกาศผลในขั้นสุดท้ายในก่อนวันที่24กรกฎาคม2569ค่ะขณะเดียวกันนะคะอันนี้ก็น่าสนใจตรงที่ว่าสำหรับสินค้า Annex A ที่ได้รับการยกเว้นเนี่ยมีอยู่1,655รายการจากสินค้าทั้งหมดที่แบ่งเป็นกว่า 10,000 รายการนะคะแล้วก็มีในส่วนของหมวดหมู่สินค้าต่างๆที่มีข้อมูลออกมานะคะสินค้าใน Annex A เนี่ยแบ่งเป็น5กลุ่มหลักก็คืออิเล็กทรอนิกส์แล้วก็มีกลุ่มพวก IT ยางพารากลุ่มเกษตรและอาหารแล้วก็กลุ่มอุตสาหกรรมและอากาศยานพลเรือนนะคะและกลุ่มโลหะมีค่าด้วยแต่ว่าไงก็ตามค่ะไทยมีสินค้าที่ส่งออกไปยังสหรัฐใน 10,000 รายการก็ต้องเร่งพิจารณาเสนอเพิ่มสินค้าเกษตรแปรรูปสินค้าที่เกี่ยวกับรถยนต์บางกลุ่มแล้วก็ยางพาราให้เข้าไปอยู่ในรายการยกเว้นเพิ่มเติมนะคะคุณสุจีบอกว่ามีข้อสังเกตว่าบางประเทศที่ถูกจัดเก็บภาษีนำเข้าเพียง 10% แม้ว่าไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานบังคับนะคะแต่ว่าได้รับอัตราภาษีที่ต่ำกว่าไทยเนื่องมาจากการลงนามความตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือว่าตัวที่เรียกว่า Agreement on Reciprocal Trade อักษรย่อคือ ART คือมีการลงนามกันไปแล้วเนี่ยกับสหรัฐอย่างเช่นมาเลเซียกัวเตมาลาบังกลาเทศอาร์เจนตินาแล้วก็ไต้หวันส่วนประเทศที่มีกฎหมายแล้วเนี่ยนะคะมี6ประเทศคือแคนาดาเอกวาดอร์สหภาพยุโรปอินโดนีเซียเม็กซิโกและปากีสถานค่ะเพราะฉะนั้นไทยก็ต้องเร่งเจรจาตัว ART กับสหรัฐให้จบในสิ้นเดือนนี้นะคะก่อนที่มาตรการภาษีชั่วคราวตามมาตรา112เนี่ย จะสิ้นสุดในวันที่24กรกฎาคมนี้แล้วก็อาจจะช่วยให้ไทยเราขยับขึ้นไปอยู่ในกลุ่มอัตราภาษีที่ต่ำลงแม้ยังไม่สามารถหลีกเลี่ยงภาษีได้ทั้งหมดรวมไปถึงขณะนี้การเจรจาเนี่ยยังมีประเด็นค้างอยู่25เรื่องกระจายอยู่ในหลายกระทรวงและผู้แทนการค้าไทยเองก็มีกำหนดที่จะเดินทางไปสหรัฐวันนี้นะคะคือวันที่5มิถุนายนนี้เพื่อเจรจาต่อเนื่องเนี่ยก็คือนับจากวันนี้ก็จะคุยกันไปอีก2สัปดาห์นอกจากนี้ไทยก็อยู่ในช่วงรอผลการไต่สวนของสหรัฐประเด็นกำลังการผลิตส่วนเกินซึ่งนี่ก็จะทราบผล25มิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะก็คือเดือนนี้นั่นแหละค่ะมั่นใจว่าชี้แจงข้อมูลครบถ้วนทุกประเด็นคุณสุภกิจบอกว่าเชื่อมั่นนะคะว่าสหรัฐเนี่ยจะเห็นความสำคัญของไทยในฐานะพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่ดีมาโดยตลอดส่วน3อุตสาหกรรมที่ถูกไต่สวนก็คืออิเล็กทรอนิกส์ยางพาราและเครื่องจักรไทยก็ยืนยันว่ามีกำลังการผลิตอยู่ที่ 70-95% ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 60% ที่สหรัฐใช้เป็นข้อกล่าวหานะคะก็เชื่อว่าข้อมูลนี้จะสนับสนุนจุดยืนไทยในการชี้แจงต่อสหรัฐทั้งนี้ค่ะกระทรวงพาณิชย์ยังไม่ปรับเป้าหมายส่งออกในปีนี้นะคะเนื่องจากว่าตัวเลขส่งออกช่วงต้นปียังขยายตัวดีกว่าที่คาดโดยไตรมาสที่1เติบโตใกล้ 20% แล้วก็เดือนเมษายนขยายตัวกว่า 20% นะคะฝั่งคุณพิมพ์ใจลีอิสรานุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะให้สัมภาษณ์กับกลุ่มเทคธุรกิจบอกว่าภาคเอกชนเนี่ยต้องกังวลค่ะกรณีสหรัฐเริ่มกลับมาใช้มาตรา301เพื่อสอบสวนประเด็นทางด้านภาษีซึ่งไทยเนี่ยก็เป็นหนึ่งในหลายประเทศที่ถูกตรวจสอบอันนี้ก็มองว่าเป็นความท้าทายของเศรษฐกิจไทยในปี2569เลยนะคะขณะเดียวกันก็ยอมรับนะคะว่าก็มันก็มีความกังวลต่อผลกระทบในภาคการผลิตอย่างมีนัยยะสำคัญแต่ก็ยังก็เชื่อว่าเราเนี่ยมีข้อมูลที่ชัดเจนเพียงพอที่จะพิสูจน์ความเป็นสินค้าที่ผลิตโดยคนไทยค่ะเพื่อที่จะชี้แจงต่อทางการสหรัฐได้นะคะรายงานข่าวเพิ่มเติมจากสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ออกมาเปิดเผยในรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่1แล้วก็แนวโน้มของปีนี้ถึงการที่สหรัฐมีการไต่สวนตามมาตรา301แห่งกฎหมายการค้าสหรัฐปี1974ทั้งนี้สหรัฐเนี่ยบังคับใช้อำนาจตามมาตรา122ตามกฎหมาย The Trade Act of 1974นะคะซึ่งกำหนดให้มีการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากทุกประเทศ 10% เป็นเวลา150วันก็คือเริ่ม24กุมภาพันธ์ไปจบเอาที่24กรกฎาคมนี้ค่ะก็ทำให้อัตราภาษีนำเข้าเฉลี่ยที่สหรัฐเก็บจากสินค้าไทยแล้วก็ตลาดนำเข้าหลักของสหรัฐเนี่ยลดลงอย่างมีนัยสำคัญถ้าไปดูในเอกสารของสสช.นะคะเขามีระบุแบบนี้ว่าการดำเนินมาตรการทางการค้าของสหรัฐเนี่ยมันยังมีความไม่แน่นอนโดยรัฐบาลสหรัฐมีแนวโน้มที่จะบังคับใช้กฎหมายอื่นในการเก็บภาษีนำเข้าเพิ่มเติมซึ่งนั่นก็ทำให้ประเทศไทยมีแนวโน้มเผชิญกับอัตราภาษีนำเข้าจากสหรัฐที่สูงขึ้นในระยะถัดไปโดยเฉพาะมาตรการมาตรา301นะคะตามกฎหมาย The Trade Act of 1974ซึ่งสหรัฐประกาศสอบสวน16ประเทศคู่ค้ารวมถึงไทยด้วยนะคะในประเด็น ำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างค่ะโดยสหรัฐตั้งข้อสงสัยกับไทยในประเด็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกินดุลการค้ากับสหรัฐที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมสำคัญนะคะก็คือรถยนต์แล้วก็ชิ้นส่วนยานยนต์เครื่องจักรส่วนประกอบและยางพาราขณะเดียวกันภาคการผลิตไทยเน้นกำลังการผลิตส่วนเกินสูงค่อนข้างสูงเลยนะคะสะท้อนจากอัตราการใช้กำลังการผลิตของไทยที่ต่ำกว่า 60% อย่างต่อเนื่องแต่ว่ามูลค่าการส่งออกไปสหรัฐเนี่ยยังขยายตัวสูงปัจจัยที่2ประเด็นนี้ก็คือการใช้แรงงานที่ถูกบังคับให้ทำงานหรือว่า forced labor นะคะโดยสหรัฐมีการตรวจสอบนโยบายและการดำเนินการค่ะเพื่อห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยแรงงานภาคบังคับใน60ประเทศผู้ค้าอย่างไรก็ตามนะคะกระทรวงพาณิชย์ก็ส่งความเห็นต่อประเด็นนี้ให้สหรัฐได้พิจารณาแล้วก็อยู่ในช่วงของกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องคาดว่าสหรัฐจะประกาศผลการไต่สวนภายในเดือนกรกฎาคม2569นั่นเองค่ะอันนี้ก็คือเรื่องที่เป็นประเด็นระหว่างไทยกับสหรัฐแล้วจริงๆก็ไม่ใช่แค่ไทยกับสหรัฐนะแต่ว่ายังมีอีกหลายประเทศนะคะเรื่องของภาษีเนี่ยยังมีอีกหลายขั้นตอนก็ยังไม่ได้ว่าจะจบง่ายๆนะคะ ไปดูทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกันหน่อยเปิดเผยรายชื่อ16กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงในไตรมาสที่2ของปีค่ะปัจจัยเสี่ยงหลักคือต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นจากราคาพลังงานวัตถุดิบและค่าขนส่งซึ่งก็กระทบกับอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างอย่างพวกปูนซีเมนต์แล้วก็เหล็กนะคะรวมไปถึงการทะลักของสินค้านำเข้าราคาถูกจากต่างประเทศอันนี้เป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลต่อกลุ่มสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ส่วนความเสี่ยงอื่นๆก็พวกชนิดที่ว่าขาดแคลนวัตถุดิบในกลุ่มพลาสติกและเคมีภัณฑ์นะคะคุณพิมพ์ใจลี่อิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะท่านก็เปิดเผยในงานแถลงนโยบายการบริหารงานของสอทวาระปี2569ถึง2571นะคะภายใต้แนวคิด The New Chapter of Thai Industry Empowering Growth with 5Iเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมให้แข่งขันในเวทีโลกให้ไทยเนี่ยแข่งขันอยู่ในเวทีโลกได้นะคะคุณพิมพ์ใจบอกว่าจะการติดตามสถานการณ์อุตสาหกรรมของไทยรายกลุ่มในไตรมาสที่2ก็คือเมษายนถึงมิถุนายนพบว่ามี16กลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัย4เรื่องนะคะก็คือกลุ่มปูนซีเมนต์ไทยเหล็กอลูมิเนียมเซรามิกหลังคาแก้วอันนี้เจอปัญหาต้นทุนการผลิตสูงทั้งราคาพลังงานราคาวัตถุดิบและค่าขนส่งส่วนกลุ่มพลาสติกเคมีภัณฑ์ก็คือปุ๋ยนะคะการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กลุ่มนี้จะเจอปัญหาเรื่องขาดแคลนวัตถุดิบเช่นกันกลุ่มสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มแล้วก็ผลิตภัณฑ์หนังรองเท้าเฟอร์นิเจอร์เจอปัญหาสินค้านำเข้าที่ราคาถูกจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาแข่งขันส่วนกลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับหัตถกรรมสร้างสรรค์ที่ก็เจอปัญหากำลังซื้อและจำนวนนักท่องเที่ยวที่ชะลอตัวนะเพราะว่ากลุ่มนี้ก็อาจจะถูกมองว่าเป็นของฟุ่มเฟือยแล้วเป็นของที่นักท่องเที่ยวมาจับจ่ายใช้สอยพอจำนวนนักท่องเที่ยวชะลอตัวเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบทีนี้มาดูในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มขยายตัวกันบ้างนะคะในไตรมาสที่2เนี่ยมี13กลุ่มประกอบด้วยกลุ่มไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เครื่องปรับอากาศอาหารเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์ยางค่ะนี่ก็คือได้ประโยชน์จากตลาดต่างประเทศที่ขยายตัวกลุ่มเครื่องสำอางยาเครื่องมือแพทย์น้ำมันปาล์มได้อานิสงส์จากความต้องการในประเทศที่เติบโตนะคะมาดูที่กลุ่ม ยานยนต์ไฟฟ้าเครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติเทคโนโลยีชีวภาพพลังงานหมุนเวียนและการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อมดิจิตอลหรือ Data Center นะคะอันนี้ประโยชน์ก็คือมาจากนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนนั่นเองค่ะคืออันนี้ก็คือการฉายภาพนะกลุ่มต่างๆที่มีทั้งความเสี่ยงส่วนใหญ่ความเสี่ยงก็จะมาจากต้นทุนพลังงานที่พุ่งแล้วก็สินค้าต่างชาติที่เราก็เห็นว่าก็ทะลักทลายเข้ามาอย่างประเทศไทยนั่นเองนะคะส่วนคุณอนุทินชาญวีรกูลนี่ก็ตอนนี้ก็ขยับไปเยือนนะที่จะเร่งในส่วนของเศรษฐกิจนะคะภารกิจเร่งด่วนนายกบอกว่าคือการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจไทยดึงดูดการลงทุนต่างชาติแล้วเป้าหมายคือนำประเทศไทยเนี่ยเข้าไปเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับด้านความโปร่งใสและความเชื่อมั่นนะคะ ก็อันนี้ก็เป็นความเห็นจากทางคุณอนุทินที่ให้สัมภาษณ์ในงานครบรอบ26ปีเนชั่นทีวีถึงภารกิจเร่งด่วนของรัฐบาลรวมทั้งในฐานะผู้นำประเทศก็บอกว่าได้เดินทางพบผู้นำประเทศหลายประเทศที่ให้ความสนใจมาลงทุนในประเทศไทยนะคะเพราะว่าไทยของเราเนี่ยเป็นประเทศที่มียุทธศาสตร์ แล้วก็นักทุนเนี่ยเข้ามาลงทุนในไทยเขาก็จะไม่มองมุมเดิมว่าเรามีแค่แรงงานราคาถูกปัจจัยสำคัญที่มากระทบในเรื่องภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยแต่ละประเทศก็มั่นใจนะคะว่าเป็นโอกาสดีมากของไทยในเศรษฐกิจปัจจุบันนายกบอกว่าตอนนี้มันมีคำว่า resilience นะคะคือการพลิกฟื้นขึ้นมาแล้วพลิกฟื้นขึ้นมาไม่ได้เนี่ยคืออยู่รอดได้คือพลิกฟื้นขึ้นมาเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าแค่อยู่รอดได้แต่วิ่งได้เลยนะคะตรงนี้คือสภาพของประเทศไทยและเศรษฐกิจไทยในขณะนี้นะคะรวมถึงรัฐบาลก็ทำงานกับภาคเอกชนแล้วก็เสริมศักยภาพโดยจะช่วยเสริมด้านการเงินระบบการเงินการเปิดเสรีให้มากที่สุดค่ะโดยเฉพาะการที่ไทยจะเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD นะคะเราต้องให้ความสำคัญและการเข้าร่วมเนี่ยต้องทำให้ได้ค่ะไม่ให้ตกขบวนประเทศอื่นที่ยกระดับการพัฒนาประเทศสำหรับ OECD เนี่ยเน้นการยกระดับด้านความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างยกระดับกฎระเบียบให้เป็นสากลรวมไปถึงนโยบายด้านภาษีการเปิดเผยข้อมูลอันนี้ก็เป็นความตั้งใจเต็มที่ของรัฐบาลนะคะที่จะทำให้สำเร็จเพื่อเปิดโอกาสในด้านการลงทุนและทำให้เกิดความมั่นใจกับนักลงทุนว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าเชื่อถือและมีเครดิตรวมถึงการมีต้นทุนทางการเงินในการทำธุรกิจซึ่งมีความเหมาะสมนะคะเพื่อให้เป็นที่ดึงดูดการลงทุนเข้ามาภายใต้กติกาสากลนายกก็เชื่อนะคะว่าดูแลประชาชนทั้งสวัสดิการปากท้องเปิดรับความคิดเห็นการมีส่วนร่วมและนานาชาติเนี่ยต้องหันมามองประเทศไทยการจะทำให้ไทยเข้มแข็งและเป็นสมาชิก OECD ประชาชนไทยจะเห็นไทยในมิติใหม่ที่ไม่มีใครมาชี้นิ้วนะคะว่าไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีการโกงหรือไร้การตรวจสอบนะคะอันนี้ก็คือทางฝั่งความมั่นใจของนายกมาดูความมั่นใจของคุณวินิจพิเศษตัวนภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังบอกว่าแนวโน้มเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังเนี่ยกังวลเงินเฟ้อที่สูงขึ้นจากวิกฤตพลังงานยืดเยื้อหลายฝ่ายกังวลปัญหาสินค้าแพงค่ะขณะที่กำลังซื้อประชาชนลดลงในอัตราเศรษฐกิจที่ไม่เติบโตอาจจะนำไปสู่ภาวะ stagflation สสค.ประเมินนะคะว่ายังไม่มีสัญญาณ stagflation ในขณะนี้เพราะว่าการลงทุนยังขยายตัวได้ดีโดยรัฐบาลเตรียมกลไกดูแลผลกระทบเพื่อป้องกันการส่งผ่านด้านราคาก็อย่างที่ใช้กันอยู่ตอนนี้ไทยช่วยไทยพลาสนะคะแล้วก็ดูแลภาคขนส่งภาครัฐต้องการเปลี่ยนผ่านพลังงานก็คือส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าตอนนี้ไทยมีสัดส่วนผู้ใช้เพียง 1% คือไปเทียบกับจีนเนี่ยเขามีถึง 66% นะคะเพื่อที่จะลดผลกระทบจากราคาน้ำมันแพงนี่ก็เป็นความเห็นนะคะของทางด้านของทางกระทรวงการคลังนะคะไปดูเรื่องของต่างประเทศหน่อยนะคะโดยเฉพาะการลงทุนตลาดหุ้นเอเชีย ขออภัยค่ะเปิดลบวันนี้นะคะนำโดยตลาดหุ้นเกาหลีใต้เนี่ยลงหนักมากๆหลังหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในตลาดวอลล์สตรีทร่วงลงเมื่อคืนคอสปีเกาหลีใต้ลงไป 4.11% หุ้นขนาดใหญ่อย่างพวก Samsung Electronics แล้วก็ SK Hynix เนี่ยลงไปถึง 6% และ 8% ตามลำดับนะคะ ขออภัยค่ะในส่วนของการลงทุนอย่างที่บอกก็มียังค่อนข้างมีความผันผวนนะคะหลังจากที่มีตอนนี้จับตากันทั้งเรื่องสันติภาพที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ความเคลื่อนไหวของสหรัฐนะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าพร้อมที่จะพบกับมอสตาบาคาเมนีอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านหากว่าทั้งสองฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงสันติภาพกันได้ทรัมป์พูดกับผู้สื่อข่าวว่าเขาเนี่ยไม่ได้ต้องการพบคาเมนีอีเป็นการส่วนตัวแต่ว่าถ้ามีการพบกันก็จะเป็นเกียรติหากว่าทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงได้ก็มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการพบปะเขาไม่มีปัญหากับเรื่องนี้นะคะ ขณะที่กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่านก็ออกแถลงการบอกว่าอิสราเอลเนี่ยจะต้องยุติการโจมตีชาวเลบานอนทันทีแล้วก็ถอนกำลังทหารออกจากดินแดนเลบานอนที่ถูกยึดครอง ส่วนของ IRGC ก็ย้ำนะคะว่าเงื่อนไขหลักของอิหร่านในการยอมรับข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่8เมษายนกับสหรัฐและอิสราเอลเนี่ยคือการหยุดยิงที่มันครอบคลุมไปทุกแนวรบรวมไปถึงเลบานอนขณะที่อับบาสอารักชีค่ะรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านได้ออกมาเตือนนะคะว่าอิหร่านจะมีการตอบโต้ถ้าหากว่าอิสราเอลโจมตีกรุงเบรุตโดยบอกว่าอิสราเอลอิหร่านได้แจ้งต่อทุกฝ่ายแล้วนะว่าจะไม่ยอมรับการโจมตีเมืองหลวงของเลบานอนแล้วการกระทำนี้อาจจะนำไปสู่การกลับมาของสงครามอีกครั้งหนึ่งนะคะไปดูทางด้านโจเซฟอูนค่ะผู้นำเลบานอนประธานาธิบดีโจเซฟก็แสดงความเห็นบอกว่าการเจรจาที่ดำเนินอยู่ในวอชิงตันระหว่างผู้แทนของเลบานอนสหรัฐอิสราเอลอันนี้ก็เชื่อว่าจะนำไปสู่ผลลัพธ์เชิงบวกซึ่งจะทำให้เกิดการหยุดยิงแบบยั่งยืนแล้วก็ยุติความเป็นประปักษ์ระหว่างเลบานอนและอิสราเอลนะคะสำหรับในการประชุมที่ทำเนียบประธานาธิบดีร่วมกับชองอีฟเลอร์จูยองผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีฝรั่งเศสและแอร์เวย์มาคูโรนะคะเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำเลบานอนประธานาธิบดีอูนบอกว่ากระบวนการนี้นำไปสู่การถอนกำลังการของอิสราเอลจากดินแดนเลบานอนที่ถูกยึดครองทางตอนใต้และการส่งกำลังเลบานอนไปประจำการตามแนวพรมแดนที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติและในท้ายที่สุดนะคะก็จะนำไปสู่การยุติความเป็นประปักษ์ระหว่างเลบานอนและอิสราเอลค่ะส่วนทรัมป์เนี่ยนะคะมีการโพสต์บนทวิตเตอร์บอกว่าเขาจะเข้าร่วมประชุม G7 หรือว่า G7 หลังเสร็จสิ้นการแข่งขันชิงแชมป์โลกของ UFC นะคะคือจะบอกว่าอันนี้เป็นการแข่งขันที่มันพิเศษมากเพราะว่าจัดขึ้นในวันที่14มิถุนายนแล้วจัดที่ไหนคือไปจัดที่สนามหญ้าทางตอนใต้ของทำเนียบขาวค่ะเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ250ปีแห่งการประกาศอิสรภาพของสหรัฐรวมถึงการที่ทรัมป์เนี่ยจะมีอายุครบ80ปีในวันนั้นด้วยนะคะทีนี้หลังจากเสร็จสิ้นงานฉลองครบ250ปีของสหรัฐเนี่ยนะคะทรัมป์ก็จะเดินทางไปที่เมืองเอวิยองในแบงซึ่งเป็นเมืองตากอากาศริมทะเลเชิงเทือกเขาแอลป์ของฝรั่งเศสโดยประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอด G7 ในวันที่15ถึง17มิถุนายนการประชุมนี้ก็ได้รับความสนใจจากทั่วโลกเพราะว่าเป็นการเข้าประชุม G7 ของทรัมป์เป็นครั้งแรกภายใต้การดำรงตำแหน่งประธานหมุนเวียนของกลุ่ม G7 ของฝรั่งเศสในปีนี้ค่ะแล้วก็ท่ามกลางความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดระหว่างสหรัฐและชาติพันธมิตรเนื่องจากว่าทรัมป์ยังไม่พอใจ ที่บรรดาประเทศพันธมิตรไม่ได้ให้ความร่วมมือในการทำสงครามกับอิหร่านส่งท้ายสักนิดนึงนะคะทรัมป์เนี่ยกล่าวหาสมาชิกสภาผู้แทนสหรัฐบอกพวกนี้เป็นพวกไม่รักชาติค่ะหลังจากมีมติในสภาด้วยคะแนนเสียง215-208ในการจำกัดอำนาจของประธานาธิบดีในการทำสงครามกับอิหร่านซึ่งจะส่งผลให้เขาอาจจะต้องถอนกำลังฐานของสหรัฐออกจากความขัดแย้งหรือขอความเห็นชอบจากสภาก่อนดำเนินการทางทหารต่อไปนะคะมตินี้ก็จะมีผลบังคับใช้ต่อเมื่อ ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาแต่ว่าเกิดว่าทรัมป์ใช้สิทธิ์วีโต้มตินี้ทั้งสองสภาก็จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า2 ใน 3เพื่อล้มล้างอำนาจวีโต้ของประธานาธิบดีค่ะหมดเวลาในช่วงนี้เดี๋ยวช่วงหน้าคุยต่อกับคุณวิชัยวรธานีวงศ์นะคะวันนี้ดิฉันลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
3: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
4: ขณะนี้เวลา 9:00 น
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสมาคมกุ้งไทยชี้ต้องเจรจารัฐบาลต่อรัฐบาลก่อนวิกฤตลามทั้งอุตสาหกรรมกุ้งนายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยเรียกร้องให้รัฐบาลไทยยกระดับการแก้ปัญหากรณีมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทยเป็นการเจรจาระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลหลังฝ่ายมาเลเซียเลื่อนการหารือที่กำหนดไว้วันที่8มิถุนายนนี้ออกไปโดยไม่มีกำหนดนายกสมาคมกุ้งไทยประเมินว่าปริมาณกุ้งที่เคยส่งผ่านตลาดมาเลเซีย

0: ผลิตกุ้งไม่น้อยกว่า400ตันต่อเดือนผ่านการหาตลาดส่งออกใหม่การเชื่อมโยงตลาดภายในประเทศและการรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคแต่สมาคมกุ้งเห็นว่ายังต่ำกว่าปริมาณกุ้งที่ได้รับผลกระทบซึ่งอาจสูงถึงประมาณ 3,000 ตันต่อเดือนจึงไม่สามารถทดแทนตลาดส่งออกได้ทั้งหมดมาตรการช่วยเหลือเป็นเรื่องที่ดีแต่ไม่ใช่คำตอบของปัญหาทั้งหมดสิ่งที่จำเป็นที่สุดในเวลานี้คือการเร่งเจรจาและหาข้อยุติร่วมกันโดยเร็วเพราะหากปล่อยให้สถานการณ์ยืดเยื้อความเสียหายจะไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งหรือชาวประมงแต่จะลุกลามไปทั้งระบบอุตสาหกรรมกุ้งไทยผู้เลี้ยงปลากระพงสงขลายันการงดนำข้าวปลากระพงจากมาเลเซียทำให้เกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพมากขึ้นแม้ปลากระพงขาวในพื้นที่จะมีคุณภาพดีกว่าแต่ไม่สามารถแข่งขันด้านราคาได้ธิดารัชชิตวงรายงานค่ะ
1: เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระพงขาวในทะเลสาบสงขลาตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาเผยหลังมีมาตรการเข้มงวดในการนำเข้าปลากระพงขาวจากมาเลเซียทำให้วันนี้ปลากระพงในพื้นที่ราคาปรับตัวดีขึ้นมากราคาปลากระพงขาวหน้ากระชังกิโลกรัมละ195บาทซึ่งเป็นราคาที่เกษตรกรพอใจและสามารถสร้างความมั่นคงในอาชีพได้นายชยนากรมเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระพงขาวในทะเลสาบสงขลาตำบลเกาะยอกล่าวว่าหลายปีก่อนหน้านี้ในช่วงที่มีปลากระพงขาวจากมาเลเซียเข้ามาติดตลาดทำให้ปลากระพงขาวจากทะเลสาบสงขลาราคาตกต่ำเหลือเพียงกิโลกรัมละ100บาทเศษทำให้ทางการต้องเข้ามาชดเชยราคาเพื่อลดผลกระทบซึ่งไม่อยากให้เกิดสถานการณ์เช่นนั้นอีกแล้ววันนี้เมื่อทางการมาเลเซียมีมาตรการตอบโต้ด้วยการระงับการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์เพื่อดำเนินมาตรการเช่นเดียวกับปลากระพงที่นำเข้ามาในไทยก่อนหน้านี้เห็นว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องเร่งแก้ไขปัญหาช่วยเหลือเกษตรกรแต่อย่างไรก็ตามเห็นว่าการไม่มีปลากระพงขาวจากมาเลเซียเข้ามาในพื้นที่เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วเนื่องจากแม้คุณภาพปลากระพงขาวในทะเลสาบสงขลาที่เลี้ยงจะดีกว่าแต่ไม่สามารถสู้ราคาปลาของมาเลเซียได้เนื่องจากต้นทุนการเลี้ยงของมาเลเซียนั้นต่ำกว่าต้นทุนการเลี้ยงของไทยหากปล่อยให้มีการนำเข้าปลากระพงขาวอีกครั้งก็จะส่งผลกระทบกับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระพงขาวในพื้นที่อย่างแน่นอนธิดารัชชิตวงสำนักข่าวไทยอสมท.รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกสนามลบ
9: ปิดประตูบ้าน SCG Heimคือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
8: บ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
9: SCG High บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
10: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์

0: โอแพคเอเชีย2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ Propack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้แค่ใส่ของแต่มันคือโอกาสทางธุรกิจที่ไร้ขีดจำกัด
5: ธนาคารพัฒนาวิ

0: 20 มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ. อสมท. งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: สนับสนุนโดย SME D Bank
2: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
1: ์อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
3: ์สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com และ
4: สุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Harm อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
5: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus วันนี้ศุกร์ที่5มิถุนายน2569ครับอยู่กับผมวิชาวรธานีวงศ์และปกติทุกวันศุกร์นะครับคุณวิกรมกรมดิษฐ์ประธานมูลนิธิอมตะประธานสภาธุรกิจไทยจีนก็จะได้ตั้งวงสนทนานะฮะคุยกันกับคุณสุทธิชัยหยุ่นแต่ว่าในสัปดาห์นี้ทั้ง2ท่านก็ยังเวลาไม่ตรงกันนะครับคือท่านนึงอยู่ที่เมืองจีนอีกท่านนึงก็อยู่ทางฝั่งอเมริกาเดี๋ยวถ้าหากว่าทั้งสองท่านจัดเวลาได้นะครับเราก็จะมาพบกันตามปกติครับแต่ว่าถ้าหากว่าเรามองในเรื่องของโลกใบนี้ตั้งแต่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้นความขัดแย้งของทางอิหร่านนะครับกับสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลนั้นจนถึงทุกวันนี้เข้ามาถึง4เดือนแล้วครับประเด็นนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับแต่ก่อนที่วันนี้เราจะได้ฟังผู้รู้นะฮะที่อาจารย์จักรุณามาให้มุมมองกับเราขออนุญาตฝากข่าวไปสสวรรค์กันก่อนครับใครที่เคยเป็นร้อนในหรือแผลในปากนะครับจะรู้เลยนะครับว่าเวลาจะพูดจะทานอะไรก็เจ็บพูดก็ลำบากทานอะไรก็ไม่อร่อยครับมาวันนี้นะครับผมมีตัวช่วยดีๆมาแนะนำกันครับขาวละออเมาส์เจลนะครับยาทารักษาแผลในปากขาวละออเป็นยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการแผลในปากอาการระคายเคืองและช่วยดูแลแผลในปากให้ดีขึ้นใช้งานง่ายครับทาบริเวณที่เป็นแผลเหมาะสำหรับแผลร้อนในหรืออาการระคายเคืองในช่องปากยาทารักษาแผลในปากขาวละออปลอดภัยด้วยสมุนไพรนะครับด้วยสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติไม่ใส่สารสเตียรอยด์นะครับเนื้อยาก็ทาง่ายไม่เหนียว

0: และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลสินค้านวัตกรรมจากเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับเป็นร้อนในแผลในปากนึกถึงยาทารักษาแผลในปากขาวละออกหาซื้อได้แล้วที่ร้านสะดวกซื้อและร้านขายยาทั่วไปหรือสั่งซื้อผ่านทาง LINE Official ที่แอดขาวละออกหรือโทรไปก็ได้ครับ02-819-7991-5ก่อนใช้อย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากนะครับขาวละออใส่ใจสุขภาพในทุกวันของคุณครับเอาละฮะวันนี้เรื่องราวที่เราพูดถึงสงครามระหว่างอิหร่านนะฮะกับสหรัฐอเมริกาและทางอิสราเอลเข้าสู่เดือนที่4หลายคนอาจจะประเมินว่าเอ้าคงรบกันแถวนู้นแล้วมันจะกระทบอะไรกับใครอย่างไรโดยเฉพาะกับประเทศไทยบอกได้เลยครับว่ากระทบมากแล้วกระทบในมุมไหนอย่างไรนั้นขออนุญาตที่จะขอความรู้นะครับจากอาจารย์เกียรติสิทธิอมรผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจและด้านการต่างประเทศอดีตประธานผู้แทนการค้าไทยตอนนี้ท่านอยู่ในสายนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับวันนี้รบกวนขอความรู้จากอาจารย์ในเรื่องสำคัญของโลกทีเดียวนะครับอาจารย์ครับ
1: ครับ
0: ครับผม4เดือนแล้วครับอาจารย์4เดือนที่ทำให้โลกใบนี้ปั่นป่วนอยู่ทุกวี่ทุกวันเลยทีเดียวโอ้โหในแวดวงของการค้าการลงทุนแล้วก็การต่างประเทศมองสถานการณ์ตรงนี้ตั้งแต่อดีตจบจนปัจจุบันกันอย่างไรครับอาจารย์ครับ
1: แต่ก่อนจะไปลงว่าอดีตถึงปัจจุบันเป็นยังไงเนี่ยนะฮะข่าวด่วนล่าสุดก่อน
0: ครับผม
1: สภาคองเกรสของสหรัฐมีมติเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ย215ต่อ100ต่อ208นะฮะว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยไม่สามารถที่จะไปทำสงครามกับใครก็ได้แล้ว
0: อาจารย
1: ์ทุกอย่างต้องผ่านสภาคองเกรสแล้วก็จะมตินี้ก็ทำให้สามารถควบคุมและจำกัดอำนาจการทำสงครามและเขามีมติขอให้ถอนทหารออกจากอิหร่านทันที
0: ครับอาจารย
1: ์นะครับอันนี้เป็นพัฒนาการล่าสุดนะฮะที่เกิดขึ้นทีนี้ถ้าบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีกระทบอะไรยังไงบ้างที่จริงแล้วในโลกนี้มันมีหลายสงครามอ่ะนะ
0: ใช่ครับ
1: มันเริ่มจากยูเครนรัสเซียถูกไหมครับ
0: ครับ
1: วันนั้นที่ยูเครนรัสเซียนี่เป็นปีแล้วนะ
0: ใช่ครับ
1: สองปีกว่าแล้วนะฮะ
0: ครับ
1: วันนั้นพอลบกันปั๊บเนี่ยก็กระทบแล้วกระทบไทยเยอะที่สุดคือราคาปุ๋ยเพราะมาจากยูเครนเยอะมากเลยนะฮะนั้นภาคเกษตรเนี่ยกระทบหมดเลยนะฮะอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นทีนี้ก็ลุกลามมาเรื่อยเลยมาจนถึงสงครามอิหร่านอันนี้นะฮะทีนี้ทำไมสงครามอิหร่านถึงกระทบเยอะมากมายเพราะว่ามันไปกระทบช่องทางการเดินเรือขนส่งสินค้าและทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน
0: นะฮะ
1: ประมาณรวมแล้วเนี่ย 20% ของโลกเนี่ยพลังงานโลกเนี่ยมันเดินทางผ่านตรงนี้ฮะช่องแคบฮอร์มุสนะฮะพอช่องแคบตรงนี้ไม่สามารถเดินเรือได้เป็นปกติเนี่ยโอ้โหกระทบทุกเรื่องฮะถ้าท่านไปคุยกับผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางเรือบอกวันนี้ไม่กล้ารับเลยนะฮะเพราะไม่รู้ราคาประกันจะเป็นเท่าไหร
0: ่เสี่ยงมาก
1: เห็นไหมฮะไอ้แค่ประกันภัยทั้งหลายเนี่ยเรือไม่กล้าเดินแล้ว
0: คร
1: ับแล้วเขาบอกว่าเอาแล้วถ้าโดนโจมตีซึ่งเป็นโดยกองกำลังอย่างเงี้ยไม่ว่าฝ่ายใดก็แล้วแต่เนี่ยประกันยังจ่ายไหมงั้นทุกคนถอยหมดเกลี้ยงเลย
0: คร
1: ับ นะฮะเพราะตรงนี้เองเนี่ยนี่คือจุดเริ่มต้นของการกระทบเพราะฉะนั้นผลที่เกิดขึ้นที่สำคัญที่สุดก็มันก็มาโยงกับประเด็นที่มันมีรายงานของสภาพัฒน์นะครับซึ่งบอกว่ามันผลกระทบทางเศรษฐกิจ5ด้านจากสงครามอิหร่านเนี่ยที่จริงแล้วไอ้5ด้านนี้ก็คือเป็นกรอบใหญ่พอสมควรนะแต่เดี๋ยวเรามาลงลึกก็ได้ว่าไอ้มันกระทบชีวิตประชาชนของแต่ละประเทศยังไงนะฮะทีนี้ไอ้5ด้านที่เขาพูดถึงเนี่ยก็แน่นอนฮะเมื่อกี้ผมเกริ่นไปละพลังงานเนี่ยโดนเลยใช่ไหมครับพลังงานเนี่ยทั้งพลังงานในประเทศต่างประเทศเพราะมันโยงกันหมดทั้งโลกเนี่ยนะฮะ
0: ครับอาจารย์
1: แต่ไม่ใช่โยงถึงขนาดที่เราต้องยอมรับทุกเรื่องนะอันนี้เดี๋ยวเรามีเวลาเราคุยกันต่อได้ว่าเอ๊ะพลังงานในไทยเนี่ยจริงๆทำไมเราจ่ายแพงกว่าคนอื่นนะฮะอันนี้เดี๋ยวว่ากัน ทีนี้พอพลังงานทั้งโลกมันขยับขึ้นเพราะว่าการขนส่งมีปัญหาไม่ใช่แค่นั้นสงครามเองเนี่ยมีการทำลายเป้าหมายที่เป็นคลังเก็บน้ำมันดิบเก็บก๊าซธรรมชาติของประเทศในกลุ่มริมอ่าว
0: ครับอาจารย
1: ์กลุ่มริมอ่าวก็คือพวกทั้งอาบูดาบีกาตาร์กาตาร์นี่คือแหล่งพลังงานด้านก๊าซธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกของวันนี
0: ้
1: ที่หนึ่งเลยนะฮะพวกนี้ก็กระทบหมดเกลี้ยงเลยมันไม่ใช่ที่จะผ่านช่องแคบอย่างเดียวละนะครับพวกนี้เองก็โดนได้รับเพราะมันมีฐานทัพของสหรัฐอยู่ในกลุ่มริมอ่าวพอเป็นเช่นนั้นก็เป็นเป้าหมายทุกคนก็หอยหนีกันหมดและมีบางพื้นที่ของบางประเทศเนี่ยถูกโจมตีก็คือเสียหายไปเลยฮะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายกระทบด้านพลังงานสูงมากนะครับเห็นได้เลยครับวันที่ทำสงครามจากราคาน้ำมันดิบอยู่ที่60-70เหรียญต่อบาร์เรลเนี่ย1บาร์เรลให้ประชาชนเข้าใจก็คือ159ลิตรนะฮะเหรียญต่อบาร์เรลเนี่ยจาก60กว่ามันกลายเป็น101เลยนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยตรงสินค้าอื่นล่ะโดนไหมโดนเหมือนกันนะฮะสินค้าที่เขาเรียกว่าโภคภัณฑ์เนี่ยนะฮะก็มีสินค้าที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและโลหะมีค่าคือทั้งทองคำเงินแพลตินัมทองแดงสังกะสีเหล็กซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตของอุตสาหกรรมโลหะเยอะแยะเลยกระทบหมดนะครับทางด้านภาคเกษตรข้าวข้าวโพดถั่วเหลืองกาแฟน้ำตาลไปหมดเนื้อวัวเนื้อหมูและรวมทั้งเนื้อวัวเนื้อหมูแปรรูปเนี่ยก็กระทบเพราะมันมีการขนส่งพึ่งพาการขนส่งนะครับอันนี้ภาพรวมนะฮะในเรื่องของsupply พูดง่ายๆแหล่งผลิตของโลกเนี่ยมีเยอะเลยนะครับที่อยู่ดีๆวัตถุดิบมันมาไม่ถึงก็หยุดเหมือนกันเห็นไหมฮะอันนี้ทำให้กระทบเหมือนกันเพราะการค้าการลงทุนก็แน่นอนนะครับเศรษฐกิจตะวันออกกลางเมื่อกี้ผมเกริ่นไปละกลุ่มริมอ่าวนะครับทั้งส่งออกลงทุนท่องเที่ยวโดยตรงเลยกระทบหมดเลยนะครับไฟล์หลายไฟล์ที่ไปตะวันออกกลางนี่ก็มีการยกเลิกนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็นอกจากนั้นที่กระทบกับทุกคนเลยก็คืออัตราแลกเปลี่ยนนะฮะภาคการเงินมีกระทบหมดทั้งดอกเบี้ยทั้งอัตราแลกเปลี่ยนพูดง่ายๆมันทำให้โลกโตน้อยลงมากในขณะที่ภาระดอกเบี้ยสูงขึ้นแล้วก็ความเสี่ยงสูงมากไม่มีใครรู้ไม่มีใครกล้าที่จะทำนายว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงนะฮะนี่
0: ค
1: ือ5ด้านที่สภาพัฒน์มีรายงานออกมา
0: ครับ
1: อันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น
0: 5ด้านนี้ที่สุดแล้วมันก็กำลังทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยนี่ที่ผ่านมาก็โตน้อยอยู่แล้วยิ่งน้อยลงไปใหญ่แล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นในการใช้ชีวิตการทำธุรกิจเศรษฐกิจของบ้านเราก็หนักข้อขึ้นเรื่อยๆไหมครับอาจารย์ครับ
1: อันนี้100%นะ
0: 100%
1: มันหนักขึ้นมากนะครับทีนี้คำถามมันก็เลยกลับมาอยู่ที่ว่าเอ๊ะแล้วแต่ละประเทศเนี่ยก็จัดการกับสิ่งเหล่านี้ยังไงบ้างแล้วที่เรากำลังทำเนี่ยมันเป็นวิธีที่ดีที่สุดหรือยัง
0: ครับ
1: นะฮะนั้นก็อันนี้ก็เถียงกันได้เยอะนะฮะเถียงกันได้เยอะในแง่ของหลักวิชาการเนี่ยเอาเป็นว่าการพัฒนาด้านเศรษฐกิจแล้วกันนะครับประเทศไทยเนี่ยโตต่ำมาหลายปีแล้วนะต่ำที่สุดในอาเซียนเลยนะ
0: ใช่
1: เราโต1%กว่านะ
0: ครับ
1: ในขณะที่ประเทศอื่นในอาเซียนเขาโตกัน4-7มีหมดเลยนะฮะตรงนี้มันต้องแก้ที่ฐานรากจริงๆนะฮะแต่ก่อนที่จะไปถึงฐานรากแล้วต้องมาพูดเรื่องนโยบายที่ทำมันเป็นยังไงเนี่ยต้องกลับมาประเด็นต้นทุนการผลิตทุกเรื่องคือต้นทุนพลังงานถูกไหมครับ
0: ใช่ครับอาจารย
1: ์ทั้งต้นทุนค่าไฟฟ้าขนส่งพลังงานหมดเลยถูกไหมครับแล้วพวกนี้ก็คือต้นทุนภาคการผลิตทั้งหมดในภาพรวมด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราแก้เราจัดการปัญหาพลังงานไม่ดี เราก็จะมีปัญหาเยอะมากเป็นห่วงลูกโซ่ติดตามกันไปเลย
0: คร
1: ับ นะฮะนี่ไอ้พลังงานเนี่ยผมก็มีข้อสังเกตอย่างนี้ก็คือว่าคืออยู่ดีๆระหว่างที่ราคาน้ำมันในโลกมันขึ้นเนี่ยฮะไอ้กำไรโรงกลั่นทำไมมันขึ้นไปที17เท่าฮะ
0: อันนี้ก็ยังเป็นคำถามที่หลายคนหาคำตอบอยู่ครับอาจารย์ครับ
1: มันไม่ต้องหาคำตอบฮะเพราะว่าก็คือกำไรเกินควรครับแล้วไปดูกำไรของโรงกลั่นในไตรมาสแรกในไตรมาสแรกกำไรทุกโรงนะครับหลากหลายหมื่นล้านฮะผิดปกติอย่างยิ่งเพราะปัญหาอยู่ที่ใครฮะอยู่ที่คนกำกับฮะพูดตรงๆอย่างนี้เลย
0: คร
1: ับ แต่ว่าผมก็มาว่าเพราะผมเคยผมพูดเรื่องพลังงานมาต้องไม่รู้กี่ปีแล
0: ้
1: วนะครับในการกำกับเนี่ยมันมีในโลกเนี้ยมันมีเบนช์มาร์กอยู่มันมีตัวที่เป็นตัววัดว่าเรากำกับยังไงนะครับแต่การที่อยู่ดีๆไปปล่อยให้กำไรโรงกลั่นเนี่ยฉวยโอกาสในช่วงที่มันมีปัญหาวุ่นวายในโลกเนี่ยทำกำไรอย่างผิดปกติอย่างยิ่งนะฮะแล้วที่ผมพูดเนี่ยมันอยู่ในรายงานนะฮะของทางการนะไม่ใช่ผมเอายกเมฆมาพูดนะรายงานที่เป็นทางการเขียนเลยนะครับก่อนหน้านี้กำไรโรงกลั่นนะฮะกำไรโรงกลั่นก็คือเขาเรียก gross refinery margin คือกำไรโรงกลั่นเนี่ยอยู่ที่ประมาณบาทถึงบาท50ถึง2บาทเต็มที
0: ่
1: ต่อลิตรนะอันนี้ต่อลิตรแล้วนะไม่ใช่บาเรลแล้วนะต่อลิตรอยู่ดีๆมันขยับขึ้นมา17บาทครับ
0: ก็ต้องรวยสิครับรวยไม่ไหวแล้วแบบนี้ครับ
1: ใช่ฮะแต่กำไรโรงกลั่นเนี่ยมันเอาอะไรรู้ไหมฮะมันคิดยังไงฮะมันคิดต้นทุนหักปลายทางนะหักตันแล้วเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าต้นทางมันเพิ่มขึ้นเนี่ยคนละเรื่องนะครับ Gross Refinery Margin คือกำไรโรงกลั่นเมื่อหักต้นทุนแล้วครับ
0: โดดไปเยอะมาก
1: มันโดดไปโดยอธิบายไม่ได้ครับ นะอันนี้เป็นปัญหาอันหนึ่งเลยขึ้นไป10กว่าเท่าเผอิญโชคไม่ดีมั้งผมเคยทำโรงกลั่นด้วยผมเป็นวิศวกรผมเคยทั้งโรงกลั่นและโรงไฟฟ้าเนี่ยทราบไหมฮะกำไรโรงกลั่นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1บาทต่อลิตรเนี่ยอยู่ได้แล้วนะฮะ
0: อยู่ได้แล้ว
1: ผมสามารถไปกู้แบงค์มาได้นะฮะสร้างโรงกลั่นโอเคไหมฮะนั่นไอ้17บาทนี่ไม่เคยเห็นในชีวิตจริงๆเพิ่งเห็นเดี๋ยวนี
0: ้ทีนี้เนี่ยในข้อแรกนี้ก่อนครับแปลว่าถ้าว่าเราจะแก้ปัญหาระยะยาวอย่างยั่งยืนแล้วก็โปร่งใสก็มาจากการที่ตรงนี้ก่อนถูกต้องไหมครับกับการกำกับนโยบายพลังงาน
1: ถูกต้องประเด็นคืออย่างนี้ฮะในกฎหมายที่ให้อำนาจในการกำกับดูแลเนี่ยเขียนไว้ชัดนะฮะว่าราคาพลังงานในประเทศไทยต้องสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและเป็นธรรม
0: ชัดเจน
1: เพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่เข้าไปนั่งในกระทรวงไหนก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยแล้วจะมาบอกว่าโอ้ต้องแก้กฎหมายเนี่ยให้มาเถียงกับผมเลยฮะกฎหมายเขียนชัดมาก
0: ครับไม่ได้แก้แล้ว
1: เพราะฉะนั้นคนกำกับมีหน้าที่ต้องดูแลให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและเป็นธรรมฮะนั้นที่ผ่านมาที่ขึ้นไป10กว่าเท่าเนี่ยมันเป็นการฉวยโอกาสต้องพูดอย่างนี้ตรงๆ
0: คร
1: ับนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่เป็นต้นทางจริงๆนะฮะทั้งก๊าซธรรมชาติและก็น้ำมันดิบและน้ำมันที่ขายกันทั่วไปนี่อีกอันนึงพอกำไรลงสั่นแล้วเนี่ยขายต่อไปที่ปั๊มใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: แล้วที่ปั๊มเนี่ยเขาก็เรียกว่ากำไรที่ปั๊มต้องให้เขาถูกไหมเขาสร้างปั๊มมีถังเก็บมีปั๊มจ่ายเข้ารถนะครับมีพนักงานอยู่นะครับกำไรที่ปั๊ม ซึ่งเขาเรียกว่าค่าการตลาดเนี่ยของเราเนี่ยคือปกติแล้วคุณสร้างปั๊มขึ้นมาเนี่ยคุณจะจ่ายเป็นดีเซลเป็นแก๊สโซฮอลเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้นทุนเท่ากันไหมฮะถังกับปั๊มเนี่ยมันต้นทุนเดียวกันเลยฮะ
0: ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันประเภทใด
1: ประเภทใดไม่สำคัญเลยฮะเพราะฉะนั้นทำไมต้องอธิบายให้ผมทราบนิดหนึ่งฮะถ้าเป็นดูตัวเลขของทางการเนี่ยดีเซลก็ค่าการตลาดตัวหนึ่ง แก๊สโซฮอลก็อีกตัวนึง

0: เบนซินก็อีกตัวนึง
1: ครับ
0: มันเหลือเชื่อไหมฮะกลายเป็นว่าผู้กำกับเป็นคนกำหนดว่าราคาอะไรควรจะอยู่ตรงไหนทั้งที่ทั้งโลกนี้นะฮะกำหนดค่าต้นทุนของแต่ละแก๊สโซเอ่อของแต่ละผลผลิตเนี่ยอยู่ที่ค่าความร้อนถูกไหมฮะแต่ละคุณเข้าโรงกลั่นเนี่ยถูกไหม
1: ครับครับ
0: น้ำมันเครื่องบินแพงสุดใช่ไหม
1: ครับ
0: ขึ้นอยู่กับออกเทนเลยใช่ไหมฮะ
1: ค่าความร้อนในการกลั่น
0: ในการกันแล้วมันได้สินค้าที่มันเป็นค่าความร้อนเนี่ยนี่คือตัวกำหนดราคาทีนี้พอไปที่หน้าปั๊มเนี่ยต้นทุนมันเท่ากันหมดมันก็ควรจะเป็นค่าเดียวกันใช่ไหมฮะของเราเนี่ยมีตั้งแต่ติดลบไปจนถึง3บาท4บาท5บาทมีหมดเลยคือพูดยังไงผู้กำกับเป็นคนกำหนดราคาขายปลีกด้วยตัวเอง
1: อันนี้
0: ไม่มีใครก็ทำกันนะฮะ
1: คือแตกต่างจากชาวบ้านทั่วโลกว่าอย่างนั้นไหมครับอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: ครับผม
0: ทำตัวเป็นคุณพ่อคุณแม่รู้ดีไปหน่อย
1: นะฮะทำได้ก็มี
0: เพราะฉะนั้นที่จริงแล้วเนี่ยทั้งโลกเขาก็บอกว่าเนื่องต้นทุนเท่ากันหมดเนี่ยนะฮะเขาก็รวมแค่ว่ากำไรปั๊มเนี่ยอยู่เท่าไหร่ถึงอยู่ได้นะครับอยู่ที่บาท50เนี่ยพออยู่ได้แล้วนะครับถ้าได้2บาทก็เท่ละนะครับแล้วไปดูสิครับในตัวเลขของทางการเนี่ยมีหลายตัวเลยนะฮะไปอยู่ที่3บาท5บาท
1: อันนี้อยู่ดีเลยครับถ้าได้อย่างน
0: ั้
1: น
0: แล้วก็กลายเป็นว่าเกือบ 60-70% ของปั๊มทั้งหมดอะเจ้าของมันคนเดียวฮะ
1: แล้วเป็นเจ้าของว่าค่ายน้ำมันเหรอครับอาจารย์ครับ
0: ใช่ครับนี่คือปัญหาเพราะการกำกับเนี่ยถ้ากำกับไม่เป็นกำกับไม่ดีไม่มีหลักเราก็เจอปัญหาแบบนี้ครับทำไมน้ำมันดีเซลของเราถูกกว่าทุกอย่างในโลกนี้ก่อนหน้านี้นะ
1: ครับผม
0: แล้วกลายเป็นว่าค่ายรถยนต์ก็เอาดีเซลมาขายเพราะน้ำมันมันถูกใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: แต่เคยไปซื้อรถยนต์เทียบกันระหว่างเครื่องยนต์ดีเซลกับเครื่องยนต์ธรรมดาไหมครับเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยประสิทธิภาพต่ำมากเลยนะฮะ
1: ใช้น้ำมันเยอะ
0: แต่ราคาสูงกว่าเครื่องยนต์เบนซินนะฮะ
1: คร
0: ับ เพราะน้ำมันประเทศไทยมันถูกนะฮะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ซึ่งมันเหลือเชื่อมากอะแล้วกำกับแบบนี้มันไปไม่ได้
1: ฮะ
0: นะ
1: คือฟังอาจารย์เล่าถึงตรงนี้เนี่ยเบิกเนตรเลยนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจหลายๆอย่างมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของต้นทุนโครงสร้างพลังงานนะครับอาจารย์ครับนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: แต่ผมเชื่อว่ามีหลายๆอย่างที่อาจารย์จะให้ความรู้กับพวกเราอีกอาจารย์ฮะขออนุญาตรบกวนในเบรกที่2ขออนุญาตพักกันสักแป๊บนึงแล้วมาฟังอาจารย์ต่อแล้วก็อยากจะให้คุณผู้ฟังได้เห็นบทบาทของคนที่เสียสละนะครับในทำหน้าที่ในการเป็นผู้แทนการค้าของไทยบทบาทต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวได้เรียนถามอาจารย์ในเบรกที่2นะครับพักกันสักครู่ครับอาจารย์ครับ
0: ครับผม
1: คุยกันต่อ
0: ครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
3: ์สนับสนุนโดย Smart Bit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com และ
4: สุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Harm อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
5: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
1: ทุกเรื่องราวมักมีบริบทและถูกถ่ายทอดแตกต่างกันไปตามขอบเขตประสบการณ์ของผู้เล่าแต่ในทุกเรื่องราวทุกการ

0: ว่าที่เกิดขึ้นในสังคมเราอยากให้คุณได้มาฟังในบริบทของสมเกียรติอ่อนวิมลใช่แล้วครับรายการในบริบทของสมเกียรติอ่อนวิมลทุกเรื่องเบื้องลึกในสังคมวิเคราะห์ผ่านมุมมองทางความคิดและประสบการณ์การทำงานของรองศาสตราจารย์ดร.สมเกียรติอ่อนวิมลติดตามได้บนช่องทางออนไลน์เท่านั้นที่ YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ค้นหาใน YouTube ในบริบทสมเกียรติอ่อนวิมล
1: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: สมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
4: ์ Vision Plus กันต่อนะครับวันนี้วันศุกร์ที่5มิถุนายน2569อยู่ผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับก่อนที่จะคุยกับอาจารย์เกียรติต่อนะฮะขออนุญาตที่จะฝากอีก1ข่าวประชาสัมพันธ์ครับเคยสังเกตไหมครับว่าทำไมสินค้าบางแบรนด์ของข้างในคล้ายๆกันแต่ว่าบางแบรนด์กลับขายดีแบบถล่มทลายราคาแพงกว่าคนอื่นก็ยังมีคนแย่งกันซื้อเคล็ดลับนี้นะครับส่วนหนึ่งมันอยู่ที่หน้าตาของสินค้าครับเพราะว่าวันนี้บรรจุภัณฑ์มันก็คือโอกาสทางธุรกิจที่ไร้ขีดจำกัดและเป็นหน้าตานะครับบานนั่นเป็นหน้าต่างบานแรกที่จะเปลี่ยนคนดูให้กลายมาเป็นคนซื้อครับถ้าคุณเป็นคนที่ทำแบรนด์เจ้าของธุรกิจ SME Startup หรือว่าเป็นดีไซเนอร์ที่อยากอัปเกรดฝีมือนี่คืองานที่คุณห้ามพลาดนะครับ Thinking Radio 96.5 ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME B Bank นะครับ present ครับนั่นก็คือ Global Pack Insight ส่องเทรนด์ธุรกิจบรรจุภัณฑ์โลกเลยนะครับงานนี้จะพาคุณไปเจาะลึกกลยุทธ์การออกแบบที่ตอบโจทย์การตลาดยุคใหม่ภายใต้คอนเซ็ปต์ทำอย่างไรให้โดนใจและขายได้จริงโดยคุณจะได้พบกับกูรูตัวจริงครับอย่างคุณแชมป์นะครับสมชนะกังวานจิตครับผู้ก่อตั้งพร้อมดีไซน์นะครับที่พาแพคเกจจิ้งไทยไปกวาดรางวัลระดับโลกมาแล้วอย่างมากมายร่วมด้วยคุณวิวัฒน์อุตสาหจิตนะครับนายกสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยที่จะมาเผยเป็นอินไซด์นะครับแล้วก็ทิศทางของตลาดที่คุณไม่เคยรู้จากที่ไหนมาก่อนต่อให้คุณไม่มีพื้นฐานด้านการออกแบบเลยนะครับก็มาเรียนรู้ได้เพราะว่าเขาจะย่อยเรื่องยากๆให้เข้าใจง่ายเพื่อให้คุณนำไปปรับใช้ในการสร้างยอดขายให้ปังได้ทันทีภายในงานไม่ได้มีแต่การบรรยายแบบเข้มข้นเท่านั้นนะครับแต่ก็ยังมีโชว์เคสสุด Exclusive ที่รวบรวมไอเดียล้ำๆจากทั่วโลกมาถอดบทเรียนซึ่งจะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลนะครับก็เนื่องจากตัวเล็กผมต้องขออนุญาตค่อยๆอ่านนะครับย้ำรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันเสาร์ที่20มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลาเช้าจนถึงเย็นที่ห้องออดิทอเรียมบมจ.อสมท.และที่สำคัญที่สุดคืองานนี้เข้าร่วมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแต่เราเปิดรับจำนวนจำกัดมากๆเต็มแล้วเต็มเลยนะครับใครที่อยากเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งธรรมดาให้เป็นเครื่องผลิตเงินล้านอย่ารอช้าหยิบมือถือขึ้นมาแล้วกดแอดไลน์

0: รองที่นั่งด่วนที่สุดเลยที่ Line ID @ thinking radio ย้ำนะครับมีเครื่องหมายแอดด้านหน้านะฮะแล้วก็ตามด้วย thinking radio รีบสมัครก่อนสิทธิ์จะเต็มแล้วไปส่องเทรนด์โลกเพื่อเปลี่ยนอนาคตธุรกิจของคุณพร้อมกันครับเอาละฮะเรื่องของเทรนด์โลกเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นขออนุญาตที่จะขอความรู้จากอาจารย์เกียรติสิทธิอมรกันต่อนะครับอาจารย์ครับเรามาต่อในภาคที่สำคัญหลังจากนี้ไปที่อยากจะฟังมองอาจารย์ครับว่าโอ้โหการที่อิหร่านอเมริกาอิสราเอลที่เขาตีกันทะเลาะกันเนี่ยนะครับจบจนวันนี้แล้วก็กระทบกับหลายๆอย่างโดยเฉพาะโครงสร้างต้นทุนคุณผู้ฟังก็พูดถึงพลังงานที่อาจารย์ได้กรุณาแนะนำผมเชื่อว่าไม่ใช่มีเฉพาะแค่นี้ใช่ไหมครับอาจารย์ยังมีอีกหลายๆประเด็นที่อาจารย์อยากจะฝากกันครับ
1: นอกจากต้นทุนพลังงานซึ่งเป็นต้นทุนตรงนะฮะ
0: ครับ
1: ภาคการผลิตและการขนส่งเนี่ยก็ไม่พูดถึงค่าไฟก็ไม่ได้ละ
0: อ๋อจริงครับ
1: ค่าไฟประเทศไทยเนี่ย
0: คร
1: ับ
0: ผมอ
1: ะไรนะฮะ
0: ค่าไฟพอบินมาแล้วหนาวเลยครับอาจารย์ฮะ
1: ใช่ไหมฮะหนาวเลยไหม
0: หนาวเลยครับ
1: เพราะอะไรบ้างสองปัจจัย
0: ครับอาจารย์
1: สองอย่างที่ทำให้มันแพงเกินกว่าที่ควรจะเป็นและเกินกว่าที่ควรจะรับได้ประการแรกนะฮะโรงไฟฟ้ากำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งประเทศเนี่ยคุณควรจะมีสำรองเยอะไหมถ้าสำรองเยอะก็คือเราจ่ายค่า FT ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ไอค่า FT ที่พูดกันที่ชาร์จต่อกี่สตังค์ต่อหน่วยเนี่ยทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยคือค่าพร้อมจ่ายก็คือค่ากำลังการผลิตที่มีเกินคนจะได้เข้าใจเพราะส่วนใหญ่งง FT มันคืออะไรนะฮะแล้วก็พูดกันอยู่เนี้ยก็คือค่าพร้อมจ่ายจ่ายไฟนะทีนี้กำลังการผลิตของไทยมี 55,000 เมกะวัตต์ทราบไหมครับใช้จริงเท่าไหร่ฮะ
0: ถึงครึ่งไหมฮะอาจารย
1: ์35,000
0: 35,000 จาก 50,000 กว่าครับ
1: ผมสร้างโรงไฟฟ้าหลายประเทศทั่วโลกนะฮะเคยทำนะฮะตอนสมัยหนุ่มๆทุกประเทศเนี่ยที่มีแหล่งพลังงานเข้ามาผลิตไฟฟ้าเนี่ยหลายๆแหล่งก็คือทั้งถ่านหินทั้งอะไรจากหลายประเทศแล้วกันนะครับสำรองไม่เกิน 15% นะ
0: ถือว่าเยอะแล้วมั้ยฮะ
1: งั้น 15% ก็คือ 5,000 เมกะครับ
0: ครับผม
1: จริงๆเรามี 40,000 พอแล้วฮะ 40,000 42,000 พอแล้ววันนี้ทำไมเราไม่แก้ปัญหาไอ้ 55,000 แล้วให้ประชาชนจ่ายค่าตรงนี้ให้บริษัทพลังงานครับตรงนี้เรื่องใหญ
0: ่
1: นะฮะแล้วจริงๆมันมีวิธีแก้ไม่ยากนะครับแต่เราไม่ตั้งใจแก
0: ้
1: เพราะมีหลายประเทศรอบๆบ้านเราเนี่ยกำลังผลิตไฟฟ้าไม่พอฮะ
0: คร
1: ับ แล้วที่เขาไม่พอเนี่ยเท่าๆกับที่เรามันมากเกินพอดีเลยถ้าเราแก้ตรงนี้ฮะประชาชนจะจ่ายไฟลดลงอันนี้ข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองทราบไหมครับว่าเราผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าซธรรมชาติประมาณ 60-70% ของกำลังการผลิตทั้งหมด
0: เยอะขนาดนั้นเลย
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือ 60% ของมาจากราคาก๊าซถูกไหมครับ
0: ครับอาจารย
1: ์แต่ประเทศไทยเนี่ยเรามีก๊าซธรรมชาติอยู่ในอ่าวไทยใช่ไหมฮะ
0: อืมครับ
1: ส่วนหนึ่งเนี่ยที่เราไปใช้ปิโตรเคมีไปใช้อะไรเนี่ยก็ว่าไปนะครับแต่ทราบไหมครับต้นทุนของเราจากอ่าวไทยกี่บาทแล้วเข้าโรงไฟฟ้าไปกี่บาท
0: เรามีเราเองเราน่าจะถูกไหมครับอาจารย์ครับโดยหลักการนะฮะ
1: เอาอย่างนี้เลยนี่คือราคาที่มาจากสัมปทานนะฮะ
0: ครับ
1: คนที่เขาไปจุดเกาะขุดเจาะแล้วก็ขายให้เนี่ยนะครับมันอยู่ที่เฉลี่ย3 บาทต่อกิโลครับก็วัดเป็นอย่างนั้นนะต่อกิโลเข้าโรงไฟฟ้าเท่าไหร่รู้ไหมครับ
0: เท่าไหร่ครับอาจารย์ครับ
1: 16 บาทครับงงไหม
0: งงสิครับงงสิครับทำไมมันโดดไปขนาดนั้น
1: เขาถึงไปอ้างไงฮะเขาบอกว่าเออไม่ได้ก๊าซธรรมชาตินี่ต้องอิงราคาตลาดโลกเออไอประเทศเราเนี่ยมันมีส่วนหนึ่งที่เราผลิตได้ก็ต้องเกลี่ยต้นทุนใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ตามกฎหมายที่บอกว่าต้องสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและเป็นธรรมใช่ไหมครับ
0: ต้องเกลี่ย
1: ต้องเกลี่ยฮะ
0: ห
1: รือถ้าเรามีพอ30-50%ก็ต้องเอาต้นทุน3 บาทมาใช้ไอ้นำเข้าจะกี่บาทก็แล้วแต่เกลี่ยกันไปสิครับ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ณวันนี้พวกเกลี่ย

0: ไม่เป็นธรรมฮะเอางั้นดีกว่าตรงๆแล้วแค่นี้ เพราะฉะนั้นค่าไฟก็ที่ผลิตต้นทุนการผลิตค่าไฟของเราก็แพงกว่าที่ควรจะเป็นโอเคนะครับอันนี้ต้นทุน2อันนี้กระทบหมดชีวิตประชาชนชีวิตการภาคการขนส่งภาคการผลิตทุกอย่างกระทบหมดนะครับงั้นอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากเห็นนะฮะสภาพัฒน์เนี่ยต้องกระดูกเบอร์ใหญ่เหมือนสมัยก่อนนะ
1: ก็มีบทบาท
0: สภาพัฒน์เมื่อก่อนพูดอะไรนี่รัฐบาลตกใจนะ
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวนี้แทบจะเป็นแค่ความเห็นหนึ่งเท่านั้นเองมันปกติจะต้องมีแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่บอกแก้ปัญหาถูกไหมฮะนั้นตรงนี้เองเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นต้นทุนที่สำคัญมากแล้วกระทบทุกอย่างทำให้ราคาข้าวของแพงข้าวของหาไม่ได้นะครับกำลังการผลิตเองก็ผลิตได้ไม่เต็มที่วัตถุดิบเองก็ต้นทุนสูงขึ้นค่าขนส่งก็สูงขึ้นแล้วจะไปขายใครฮะราคามันขึ้นหมดคนซื้อก็ซื้อลดลงถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: นี่คือปัญหานะฮะงั้นสองอย่างเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดที่ผมอยากเห็นรัฐบาลแก้
1: คร
0: ับแต่ไม่ใช่มาแค่บอกว่าเอ้ยลดต้นทุนการกลั่นมา3บาทไม่ใช่ฮะบอกมาตรงๆสิเขากำไรไป10กว่าบาทแล้วอ่ะ
1: คร
0: ับ ผมว่าเป็นกำไรที่ไม่ควรได้นะฮะ
1: ครับผม
0: เป็นผมไม่ขอให้ลดนะฮะเพราะกฎหมายมีอยู่แล้วสั่งให้ลดได้ครับ
1: ครับอาจารย์ครับในมิติของการที
0: ่บริหารเลย
1: ครับอาจารย์ในมิติของการที่จะแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังโปร่งใสแล้วก็พิสูจน์ว่าทำเพื่อสังคมหรือว่าประเทศชาติโดยรวมก็คือการบังคับใช้เรื่องของกฎหมายที่ร่างเอาไว้เรียบร้อยหมายถึงว่ามีอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าให้มัน
0: มีอยู่แล้ว
1: กับชาวบ้านเขาไอ้อย่างนี้ป่ะอาจารย์ฮะ
0: ใช่ก็คือวันนี้คนกำกับยังไม่ทำให้สะท้อนเจตนาของกฎหมาย
1: ครับผม
0: และมีหลายเรื่องที่ยังอธิบายสังคมไม่ได
1: ้
0: ช่วยอธิบายหน่อยฮะเขาปรับปรุงโรงกลั่นไปหรือไงฮะที่จะต้องเพิ่มจากบาท50 2บาทเป็น17บาทเนี่ย
1: คร
0: ับ ไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะเราเห็นไหมฮะรายงานไตรมาส1กำไร 40,000 ล้าน
1: ครับหลายคน
0: 10,000 ล้าน 30,000 ล้านแล้วประชาชนน่ะอยู่ตรงไหนครับเห็นมั้ยครับ
1: ครับผม
0: เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนนะและก็จริงๆแล้วไอ้ที่กำไรกันไปก่อนหน้านี้นะฮะเอาคืนได้นะครับ
1: ได้เลยครับเวลาที่มันไปขนาดนี้ยังได้นะครับ
0: ได้ครับได้ครับกฎหมายถึงบอกว่าฮะต้องสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและเป็นธรรมทีนี้ไอ้คนมันก็ฉลาดนี่ฮะมันก็ไปใช้เป็นบริษัทลูกบ้างบริษัทหลานบริษัทเหลนบ้าง
1: โอ
0: ้จะแก้ต้นทางได้เลยครับกรรมการคนไหนไม่เห็นด้วยกับแนวทางที่จะทำให้สอดคล้องกับกฎหมายก็เปลี่ยนกรรมการนะฮะง่ายไหม
1: ครับดูเหมือนง่ายนะครับแต่จริงๆก็ไม่แน่ใจว่าจะง่ายไหม
0: ไม่ฮะมันเงินง่ายถ้าใจถึงฮะ
1: อันนั้นน่ะสิครับอาจารย์ใช่ไหมฮะ
0: ก็แล้วแต
1: ่คนที่จะมีบทบาทในการที่จะครับอาจารย์ครับขอเรียนถามเป็นคำแนะให้อาจารย์แนะนำหน่อยคนที่มีบทบาทในการที่จะเข้าไปจัดการกับปัญหานี้จริงๆเนี่ยคือระดับรัฐมนตรีว่าการหรือว่าต้องท่านนายกลงมาประชาการเองนะครับอาจารย
0: ์ทั้งคู่ฮะเรามีคณะกรรมการกำหนดนโยบายคือนายกนั่งเป็นประธาน
1: คร
0: ับ แล้วมีกรรมการที่เอานโยบายไปปฏิบัติก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโครงสร้างกฎหมายชัดฮะ
1: คร
0: ับ ไม่เคยเครือบแคลงสงสัยฮะ
1: คร
0: ับ
1: เพราะฉะนั้น
0: นะฮะ
1: ถ้าหากว่ามีสัญญาณดีมาเราก็คงจะได้เห็นในอนาคตราคาค่าไฟค่าพลังงานต่างๆก็น่าจะปรับลดลงนะครับ
0: มันควรปรับลดและเอาคืนด้วยฮะ
1: ครับผมมาลุ้นกันต่อไปว่าจะกล้าและจะทำหรือเปล่านะฮะอาจารย์ฮะในประเด็นที่เราคุยกันมาเนี่ยผมเข้าใจว่าถ้าจะเอาทั้ง4ซ้า5มรสุมเนี่ยเราคงจะต้องลงไปลึกมากแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยผมเรียนถามนิดหนึ่งว่าปัญหาของชาติบ้านเมืองที่วันนี้ทุกคนเห็นร่วมกันแล้วก็ช่วยกันในการแก้ปัญหาอาจารย์เองก็เสียสละมาช่วยเรื่องเกี่ยวกับบทบาทของผู้แทนการค้าไทยนะครับแล้วก็อาจารย์ก็เคยเป็นประธานผู้แทนการค้าไทยกับปัญหาใหญ่ๆแบบเนี้ย จริงๆแล้วทุกคนมีส่วนร่วมแล้วก็ผู้แทนการค้าไทยจะมีบทบาทเยอะไหมครับอาจารย์ในการที่จะมีส่วนสำคัญในภารกิจเหล่านี
0: ้ตำแหน่งผู้แทนการค้าไทยหรือประธานผู้แทนการค้าไทยเนี่ยชัดเจนตามกฎหมายนะฮะอันนี้คือเป็นไปตามกฎหมายนะไม่ใช่ตั้งกันเองเล่นสนุกนะฮะ
1: ไม่ได
0: ้ประธานผู้แทนการค้าไทยคือรองนายกรัฐมนตรี
1: โดยตำแหน่ง
0: ผู้แทนการค้าไทยก็คือรัฐมนตรี
1: ครับผม
0: ทีนี้ต่างยังไงรองนายกกับผู้แทนการค้าเทียบกับรัฐมนตรีทั่วไปนะฮะในกฎหมายเขียนไว้ชัดเจนว่าประธานผู้แทนการค้าไทยเทียบเท่ารองนายกรัฐมนตรีใช้อำนาจนายกรัฐมนตรีในการเจรจาเรื่องการค้าการลงทุนระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้ารองนายกคนอื่นก็จะมีอำนาจที่จำกัดตามที่นายกมอบหมายถูกไหมฮะ
1: ถูกต้องฮะ
0: แต่ประธานผู้แทนการค้าไทยคือใช้อำนาจนายกในการเจรจา
1: โ
0: อ้เพราะฉะนั้นจริงๆในเวทีโลกเนี่ยคนเกรงใจมากนะฮะ
1: ครับผม
0: คนเกรงใจมากๆคนก็ให้เกียรติกับสอดคล้องกับสถานะก็คือรองนายกรัฐมนตรีทีนี้ในตอนที่ผมเป็นเนี่ยถามว่าในช่วงผมเป็นช่วงปี2009ถึง2011นะฮะตอนนั้นเนี่ยเรามีวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ก็ประเทศเจอวิกฤตเหมือนกันใช่ไหมฮะตอนนี้เราก็มีวิกฤตใช่ไหมฮะ
1: ใช่คร
0: ับ แล้วตอนนั้นบทบาทของผู้แทนการค้าทำอะไรบ้างตอนนั้นผมเป็นคนไปเปิดเริ่มเจรจาไทย EU FTA ไปสรุปจนจบชิลีเปรู FTA เริ่มลงลึกกรอบความร่วมมือของอาเซียนบวก3บวก6นะฮะก็คือเจรจาการค้าเสรีทั่วโลกไปเปิดตลาดใหม่ๆทั่วโลกที่เรายังไม่ไปนะครับแล้วตอนนั้นเปิดตลาดใหม่เนี่ยเพื่อชดเชยกับสิ่งที่ไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นถูกไหมฮะไอ้กลุ่มค้าเดิมเนี่ยที่มันมีปัญหาอยู่เนี่ยมันจะบอกว่าทั้งโลกนี่มันหยุดหมดมันก็ไม่จริงฮะมีหลายประเทศที่ยังต้องการสินค้าจากไทยเลยฮะที่เรายังนึกไม่ถึงหรือยังไปไม่ถึงถามว่ามีเยอะไหมเยอะนะครับแล้วจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีฮะตอนนั้นผมไปเปิดตลาดที่บราซิลเปรูชิลีเนี่ยก็ค้นพบเลยครับว่าจริงๆเฟอร์นิเจอร์ที่ขายในบราซิลเนี่ยนะครับมาจากประเทศไทยนะ
1: แล้วนำเข้าจากเราไป
0: เยอะมากเลยนะครับ
1: ครับ
0: มันเหลือเชื่อนะจากประเทศไทยเนี่ยแล้วไปส่งผ่านขายไปยังไงรู้ไหมฮะขายไปที่ฟลอริดาแล้วจากฟลอริดาส่งไปบราซิลครับ
1: อ๋อเป็นเขาที่อเมริกาก่อนแล้วค่อยไปที่บราซิล
0: เพราะฉะนั้นเราขายตรงได้อยู่แล้วฮะ
1: คร
0: ับ เห็นไหมฮะความต้องการอย่างรถทุกๆคันแรกที่ไปบราซิลก็ยุคผมนะฮะเขาสนใจก็เอาไปให้ใช้เลยนะในการไปเปิดตลาดหลายพื้นที่มากนะฮะรวมๆแล้วใน3ปี6เดือนนี่ประมาณ 150,000 ล้านในตลาดใหม่ทั้งหมดนะ
1: โอ้ผม
0: ก
1: ำลังนึกภาพตามว่าในมุมของผู้แทนการค้านั้นก็คือแสวงหาตลาดใหม่ๆให้กับบ้านเมืองเราแทนที่จะไปอยู่ที่ตลาดหลักเท่านั้นแล้วพอเขามีปัญหาเกิดขึ้นแล้วเราไปพึ่งพาตลาดเก่ามันก็มีความเสี่ยงแบบนั้นถูกไหมครับอาจารย์ครับ
0: เราต้องทำทั้งสองขาฮะตลาดเดิมทำให้มากขึ้นได้ไห
1: ม
0: ตลาดใหม่เพิ่มซะลดความเสี่ยงในการค้าตอนนั้นเนี่ยหลายๆคนไม่เห็นด้วยกับผมที่ผมจะไปตลาดเดิมแต่เพิ่มปริมาณผมก็เลยพิสูจน์ให้ดูนะฮะว่าผมบินไปอเมริกาเขาบอกเนี่ยอเมริกาคือตลาดเดิมเราเคยมีแล้วแต่ไม่จริงฮะเราไปเปิดตลาดสินค้าตัวใหม่ฮะตอนนั้นไปเนี่ยขายอุปกรณ์ชุดแต่งยานยนต์ทั้งหมดของประเทศไทยนี่เราเก่งมากเลยนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: ขายเพิ่มได้ต้องไม่รู้เท่าไหร่ฮะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: กลุ่มก่อสร้างของประเทศไทยนี่เก่งมากเลยนะ
1: ฮะ
0: ไปสร้างทั่วเลยฮะทั้งตะวันออกกลางทั้งประเทศเพื่อนบ้านบังกลาเทศอินเดียเวียดนามผมก็ไปเปิดตลาดจนได้งานเยอะพอสมควรเลยครับศรีลังกาไม่มีท่อน้ำ PVC ใช้นึกออกไหมฮะท่อน้ำประปา
1: ครับ
0: คนไปตั้งโรงงานคือบริษัทที่ไทยไปตั้งโรงงานที่ศรีลังกาทำได้ฮะถ้ารู้จักวิเคราะห์ตลาดแล้วมองให้เห็นมองให้ทะลุมีอีกเยอะครับแม้กระทั่งในช่วงนี้ที่วิกฤตทั้งโลกเนี่ยนะฮะก็มีเยอะครับที่เราสามารถไปเปิดเป็นตลาดใหม่เป็นตลาดทางเลือกที่ลดความเสี่ยงตลาดดั้งเดิมที่เรามีอยู
1: ่ตลาดเดิมก็เพิ่มยอดขายเพิ่มสินค้าพวก BU ต่างๆที่เข้าไปใช่ไหมครับแล้วก็ตลาดใหม่ก็คือไปแนะนำแล้วก็เข้าไปเปิดตลาดเลยนะครับอาจารย์ฮะทีนี้ปัญหาอุปสรรค
0: เป็นเท่านั้นเอง
1: ครับผมก็เลยจะเรียนถามอาจารย์ว่าแล้วปัญหาอุปสรรคที่ผู้แทนการค้าไทยหรือแม้กระทั่งประธานผู้แทนการค้าไทยที่เคยเจอหรือเจอในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่เป็นอะไรครับประชาชนจะได้เข้าใจเพิ่มมากขึ้น
0: จะไม่ประสบความสำเร็จคือไม่ทำการบ้านให้ดีพอ
1: หนักกว่าอยู่แค่นั้น
0: เชื่อไหมฮะว่าถ้าคุณบินไปกับคณะนะฮะไม่เตรียมเลยว่าไอ้ประเทศที่คุณบินไปเนี่ยเขาขาดอะไรแล้วเรามีอะไรที่จะช่วยเขาได้เนี่ยยังไงก็ขายไม่ได้ครับ
1: คร
0: ับ แล้วไปถึงมันต้องเจรจาแบบให้มันให้แต่งงานมีลูกเลยอ่ะ
1: ทันทีเลย
0: ไม่ใช่แค่จีบกันให้พูดให้ฟังง่าย
1: ๆ
0: แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราบินไปบางครั้งเนี่ยทำกันบ้านน้อยไปแล้วเชื่อไหมฮะบางประเทศเรายังเจอแค่ stop over คือแค่บินผ่านเนี่ยนะฮะขายของได้อีกอ่ะงงไหม
1: ต้องอย่างนั้นคร
0: ับ นะฮะเราก็บินผ่านประเทศเล็กๆเช่นปานามามีครั้งหนึ่งนะฮะขายคอมพิวเตอร์ได้ล้านตัวงงไหม
1: โอ้โหงงนะฮะไม่ทำได้เลยสุดยอด
0: เพราะเราเป็นคนประกอบคอมพิวเตอร์เยอะมากใช่ไหมฮะในยุคนั้นพวกไอคอมพิวเตอร
1: ์ประกอบเอง
0: แล็ปท็อปเนี่ยฮะ
1: ครับผม
0: เราผลิตก็เยอะเราประกอบแล้วเอาไปขายเนี่ยตกใจกันหมดเลยทั้งคณะเลยนั้นจริงๆแล้วเนี่ยผมเป็นคนหนึ่งที่มีความเชื่อและยังยืนยันนะครับว่าทุกตลาดมีสิ่งที่เรายังไปไม่ถึงและทำให้ดีกว่าปัจจุบันได้ทุกตลาดฮะทุกตลาดท
1: ั้
0: งเก่าและใหม่ใหม่ก็ต้องหางั้นไอ้คนที่จะเป็นผู้แทนการค้าคำถามหลักก็คือว่าทำอะไรได้บ้างเนี่ยทั้งเจรจาการค้าที่มีอยู่ลดอุปสรรคการค้าที่มีซะนะครับแล้วก็เปิดตลาดใหม่นี่อุปสรรคการค้าเราจะโดนตลอดจากประเทศใหญ่ๆนะฮะทั้ง EU ทั้งสหรัฐตอนผมขึ้นมาเป็นประธานผู้แทนการค้าได้2เดือนมั้งเขาบินมาพบเลยแล้วก็ทั้งเรื่องในเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเนี่ยนะฮะถ้าเรารู้จักเจรจาเรารู้ประเด็นลึกซึ้งเพียงพอฮะเขาไม่กลับมากวนเราอีกเลยนะฮะในช่วงที่ผมเป็นประธานผู้แทนการค้าเนี่ยเขามาพบ2เดือนแรกแล้วไม่มาอีกเลยจนผมพ้นตำแหน่งงาน
1: อ๋อยอดเยี่ยมฮะอาจารย์แน่เดี๋ยวอีกสัก30นาทีจะรบกวนอาจารย
0: ์ครับผมอะไรนะฮะ
1: ผมจะเรียนถามอาจารย์อย่างนี้ครับถ้าว่าเรามองโลกในแง่ดีสมมติว่าทางอเมริกานี่เขาหยุดนะครับการทำสงครามได้นะครับแปลว่าถัดจากนั้นไปทางอ่าวเปอร์เซียหรือว่าในหลายๆพื้นที่ของโลกใบนี้ก็ต้องการการซ่อมแซมการฟื้นฟูถูกต้องไหมครับนี่จะเป็นโอกาสของผู้แทนการค้าแล้วก็ในมุมของการทำเศรษฐกิจของบ้านเรามากน้อยหรือไม่อย่างไรครับอาจารย
0: ์ตะวันออกกลางผมเป็นคนไปเปิดตลาดกับบาเรนตอนนั้นมีข้อตกลงแล้วนะฮะบรรลุข้อตกลงแต่ยังไม่ได้ทำเต็มที่เขาพร้อมที่จะตั้งเป็นคลังสำรองอาหารซื้อข้าวจากไทยไปปีละ 30,000 กว่าล้านนะฮะ
1: โอ้ยอดเยี่ยม
0: แต่เราไม่ได้ทำต่อกันนะฮะรัฐบาลชุดต่อมา
1: คร
0: ับ นะฮะ
1: ทำไมครับอาจารย
0: ์ในกลุ่มริมอ่าวทั้งหมดเนี่ยนะฮะมีหลายที่ที่ต้องการเป็นคลังสำรองอาหารซึ่งเรามีเยอะแล้วเดี๋ยวนี้มันไปไกลถึงขนาดว่าผมพร้อมประเทศไทยพร้อมที่จะเป็นคลังสำรองอาหารได้โดยตั้งที่เมืองไทยก็ได้คุณไม่ต้องไปตั้งที่บ้านคุณ
1: อ
0: ่ะผมสำรองให
1: ้ครับผม
0: แต่คุณจ่ายนะแล้วถ้าวันไหนคุณจะใช้ส่งไปให้
1: คร
0: ับ เราทำสิ่งเหล่านี้ได้หมดเลยฮะเราเป็นคนที่เป็นหนึ่งในท็อปของคนที่ผลิตอาหารให้โลกนะครับแ ปัญหาเราก็คือเรามองตลาดไม่ทะลุฮะแล้วบางครั้งก็กลายเป็นเอาเปรียบกันเองภายในประเทศฮะเกษตรกรก็ยังจนอยู่วันยังค่ำ
1: ครับผม
0: ซึ่งไม่ควรฮะสหกรณ์ในสหรัฐนี่คือพวกเงินจะกินพอสมควรนะฮะ
1: ใน
0: ทางพวกเกษตรกรในสหรัฐเนี่ยในสภาพยุโรปก็เช่นกันในฝรั่งเศสก็เช่นกัน
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: นะฮะแล้วตรงนี้เองมันต้องปรับวิธีคิดวิธีทำนะ
1: คร
0: ับ แต่ไม่ใช่ถามว่าทำได้ไหมผมยืนยันนะฮะทำได้ฮะแล้วเคยได้ทำไปแล้วด้วย
1: ครับผมเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าอาจารย์อยากจะฝากถึงรัฐบาลว่ากันตรงนี้สักนาทีหนึ่งอาจารย์จะแนะนำยังไงครับเรียนเชิญครับ
0: โอ้ก็คงไม่ถึงขนาดไปแนะนำนะฮะรัฐบาลเขาก็ทำของเขาไปเยอะแต่คนที่ท้วงติงก็มีเยอะมากในสังคมหลายโปรแกรมที่รัฐบาลใช้เนี่ยผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ต้องกู้มาพัฒนาถูกไหม
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยคือหนี้ที่เราสร้างให้ลูกให้หลานเพราะฉะนั้นต้องเป็นโครงการที่ใช้เงินน้อยแล้วได้ผลเยอะฮะมีเยอะมากเลยครับไม่ใช่โครงการที่ใช้เงินเยอะแล้วได้ผลน้อยณวันนี้เรากำลังเห็นโครงการที่ใช้เงินเยอะแล้วได้ผลน้อย
1: คร
0: ับ ถ้ากู้มาวันนี้ปัญหาประชาชนคืออะไรฮะของแพงใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วไปแจกเงินเหรอฮะทำไมไม่ไปแก้ต้นทุนของให้มันไม่แพงล่ะครับไม่ใช้เงินด้วย
1: คร
0: ับเห็นไหมฮะแก้ปัญหาพลังงานเนี่ยของจะไม่แพงใช่ไหม
1: คร
0: ับ ถ้าของไม่แพงต้องให้เงินไปกู้ไหมต้องมีไออะไรพักทั้งหลายนี่ไหมให้จับจ่ายกระตุ้นการผลิตทั้งที่เราไอ้กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยทั้งที่เป็นการสร้างหนี้นะ
1: คร
0: ับ ไอ้อย่างเงี้ยผมคิดว่าหลายคนเราโดนวิจารณ์คำวิจารณ์คำพูดของผมเนี่ยไม่ได้มาจากตัวผมเองนะฮะองค์กรเช่น World Bank IMF เขาก็มองกลับมาเขาบอกว่าประเทศไทยอ่ะต้องเปลี่ยนวิธีทำละ
1: ใช่อย่างน
0: ั้นเราบอกเราจะเข้า OECD อ่ะแต่เรายังคิดกรอบนโยบายแบบเดิมๆเป๊ะเลยลดแรงแดกแถมเนี่ยมันไปไม่ได้หรอกครับ
1: ครับผมครับอาจารย์ครับไงเดี๋ยวมีโอกาสขอความรู้จากอาจารย์ดีนะครับวันนี้ทำให้ผมแล้วก็ทุกท่านนั้นได้เข้าใจในโครงสร้างของการค้าการลงทุนและบทบาทของทางผู้แทนการค้าไทยด้วยนะฮะโอกาสหน้ารบกวนอาจารย์ดีนะครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีคุณฟังด้วยนะครับสวัสดีครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
3: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกรมประมงเร่งจัดทำข้อมูลชี้แจงปมกุ้งหลังมาเลเซียเลื่อนการหาหรือไม่มีกำหนดนางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงกล่าวว่าขณะนี้กรมประมงอยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลเพื่อชี้แจงตามแบบสอบถามของทางการมาเลเซียหลังประเทศมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งจากไทย5ชนิดตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดฝ่ายมาเลเซียได้แจ้งเลื่อนการหารือร่วมกับไทยซึ่งเดิมกำหนดไว้ในวันที่8มิถุนายนออกไปก่อนและยังไม่มีกำหนดวันเจรจาใหม่ทางนี้กรมประมงจะเร่งดำเนินมาตรการควบคู่กันทั้งการเจรจาและการบรรเทาผลกระทบภายในประเทศโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการบริโภคกุ้งภายในประเทศรองรับผลผลิตส่วนเกินจากข้อจำกัดด้านการส่งออกพร้อมผลักดันการขยายตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายเพื่อทดแทนตลาดที่ได้รับผลกระทบนอกจากนี้กรมประมงยังเตรียมนำข้อเสนอของเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทยเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการและคณะทำงานที่เกี่ยวข้องหลังเกษตรกรเสนอให้ภาครัฐเร่งบริหารจัดการผลผลิตกุ้งไม่น้อยกว่า 10,000 ตันภายในระยะเวลา3เดือนพร้อมสนับสนุนหรือชดเชยส่วนต่างราคาไม่น้อยกว่า20บาทต่อกิโลกรัมและประสานความร่วมมือกับสมาคมอาหารแช่เยื่อแ

0: แจ้งเพิ่มเติมเพราะส่งคำชี้แจงไปหมดแล้วและจากที่ติดตามข่าวส่วนตัวคิดว่าศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้ผู้เชี่ยวชาญ 4-5 คนตามที่ศาลระบุให้ความเห็นทางวิชาการเพิ่มเติมซึ่งถือเป็นเรื่องปกติในทุกคดีส่วนคำชี้แจงไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะอยู่ในขั้นตอนกระบวนการเรียบร้อยแล้วส่วนขั้นตอน7วันหลังจากนี้นายปกรณ์ระบุว่าเมื่อศาลได้รับคำชี้แจงเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญศาลก็จะมีการนัดประชุมว่าจะมีมติอย่างไรต่อไปพร้อมย้ำว่าเป็นขั้นตอนตามปกติเมื่อถามว่ารัฐบาลยังมีความกังวลต่อประเด็นดังกล่าวหรือไม่นายปกรณ์กล่าวว่ารัฐบาลไม่ได้กังวลและส่วนตัวก็ไม่กังวลพร้อมย้ำว่าต้องเชื่อกระทรวงการคลังที่เป็นแม่บ้านรัฐบาลว่ามีผลกระทบต่อความมั่นคงเศรษฐกิจของประเทศหรือไม่ส่วนการมาพูดหลังสถานการณ์เปลี่ยนก็สามารถพูดได้หมดไม้กั้นทางรถไฟดอนปานกลางเมืองลำปางลงแล้วไม่ยกกลับขึ้นเหตุเพราะกระแสไฟฟ้าดับส่งผลให้การจราจรวุ่นวายแต่เช้าอัศวินวงหน่อแก้วรายงานค่ะ
1: เกิดเหตุการจราจรวุ่นวายแต่เช้าวันนี้เวลา 6:50 นาทีบริเวณถนนทางข้ามเส้นทางรถไฟดอนปานเขตตำบลศกตุยอำเภอเมืองเขตเทศบาลนครลำปางซึ่งอยู่กลางเมืองเมื่อขบวนรถไฟวิ่งผ่านไปแต่ปรากฏว่าแผงกั้นทางข้ามรางรถไฟกลับไม่ยกขึ้นตามปกติทำให้รถของประชาชนโดยเฉพาะผู้ปกครองที่จะส่งบุตรหลานไปยังโรงเรียนเกิดติดขัดยาวนับกิโลเมตรการจราจรวุ่นวายมากเนื่องจากทางเจ้าหน้าที่การรถไฟที่ประจำอยู่ป้อมทางข้ามรถไฟดอนปานได้ออกมาโบกรถทั้งสองฝั่งให้ทำการโบกรถย้อนกลับไปจึงทำให้เกิดการจราจรทั้งติดขัดและชุลมุนวุ่นวายในขณะที่มีการกลับรถเพื่ออ้อมไปใช้เส้นทางอื่นแทนจากกรณีที่ไม้กั้นทางข้ามรถไฟไม่ยกขึ้นส่วนสาเหตุนั้นมาจากขณะที่ขบวนรถไฟวิ่งผ่านไปแล้วเกิดกระแสไฟฟ้าดับพอดีจึงทำให้ไม้กั้นทางรถไฟไม่สามารถที่จะยกตัวขึ้นได้ตามปกติทำให้เจ้าหน้าที่ต้องโบกรถให้วกย้อนกลับไปเพื่อเลี่ยงการรอนานและรถติดขัดยาวซึ่งหลังจากกระแสไฟฟ้าดับนาน15นาทีก็กลับมาเป็นปกติทำให้ไม้กั้นทางรถไฟได้ยกตัวขึ้นไปและทางเจ้าหน้าที่ก็ให้รถที่มาถึงบริเวณจุดดังกล่าวผ่านข้ามทางรถไฟได้ตามปกติอัศวินวงศ์หน่อแก้วสมัครข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
9: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heim เพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
10: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์โปรแพคเอเชีย2026พบเทคโนโลยีกว่า2,500แบรนด์สัมมนา

0: ชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ Propack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
1: M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: คุณไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันศุกร์ปลายสัปดาห์นะคะศุกร์ที่5มิถุนายนค่ะพุทธศักราช2569นะคะเช่นเคยอยู่กับเดนจิติมาถอดเลขค่ะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันนะคะก็อัปเดตอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพการลงทุนนะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศนะคะในขณะที่ภาพของตลาดหุ้นไทยก็น่าจับตามากๆค่ะหลังจากที่ไปแตะระดับในส่วนของ1,600จุดแล้วนะคะทิศทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรนะคะแม้ว่าสุดท้ายแล้วนั้นเนี่ยนะคะเมื่อวานอาจจะเรียกได้ว่ายืนอยู่นะแต่ว่าก็เช้ามาวันนี้นะคะมีการอ่อนแรงลงเล็กน้อยค่ะตอนนี้สำหรับเซตอินเด็กซ์เองนะคะก็ 1,592.74 จุดนะลบอยู่ 2.05 จุดนะคะตอนนี้เปิดมา10นาทีนะคะวอลุ่มการซื้อขายตอนนี้ 12,799 ล้านบาทค่ะเดี๋ยวเราไปตรวจสอบบรรยากาศกันนะคะพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์นะคะว่าประเมินสถานการณ์อย่างไรนะคะทั้งภาพของปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกค่ะรวมถึงกลยุทธ์ของการลงทุนด้วยนะคะเพราะว่าการมาในรอบนี้แน่นอนก็มามีแรงส่งด้วยหุ้นบางกลุ่มบางตัวนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยหลายๆคนบอกว่าดัชนีขึ้นไปแต่ 1,600 แล้วหรือเข้าใกล้ 1,600 มากแล้วแต่ว่าพอร์ตเองนั้นไม่ได้ขยับสักเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวทั้งหมดนี้ไปพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์ของเราค่ะคุณกิตพลภัยไพศาลกิจนะคะรองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB KGHN ประเทศไทยจำกัดมหาชนค่ะตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยนะคะไปทักทายพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะคุณกิตพลคะ
3: คร
2: ับ
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะวันนี้ก็เจอกันวันศุกร์ปลายสัปดาห์นะคะหลังจากที่ตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้นะคะก็ไปทดสอบระดับในส่วนของ 1,600 จุดนะคะแต่ว่าอาจจะยังยืนไม่อยู่เนาะคุณกิตพลสำหรับเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็วันนี้ก็เห็นการถอยมาอ่อนๆค่ะแล้วประเมินสถานการณ์ยังไงคะสำหรับภาพของตลาดหุ้นไทยหลังจากนี้ค่ะคุณกิตพลคะเพราะถือว่าขึ้นมาเร็วเกินความคาดหมายนะจริงๆแล้วถ้าประเมินกันค่ะคุณกิตพลคะ
3: โอเคครับก็ต้องบอกว่าถ้ามาดูแล้วเนี่ยเราก็เห็นภาพของความเคลื่อนไหวในตลาดเอเชียและตลาดโลกช่วงนี้มันจะเริ่มเข้าสู่ช่วงที่เราเริ่มเห็นความเคลื่อนไหวที่อาจจะแตกต่างกันนะครับอันที่หนึ่งเลยเราจะเห็นว่าในฝั่งของกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยมันเริ่มมีแรงขายทางกำไรนะครับ อย่างเช่นอะไรถ้าเราดูแล้วเมื่อคืนในฝั่งของอเมริกาเองจะเห็นว่าหุ้นในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยดัชนีลงประมาณ 2% นะครับหุ้นในกลุ่มลง 3% บางตัวอย่างเช่นบอร์ดคอมหรือว่าไมครอนอาจจะลง 7-12%แต่พอไปดูในตลาดอเมริกาเมื่อวานดูไม่ได้แย่เพราะว่าอย่างกลุ่มการเงินอย่างกลุ่มนั้นพวกการแพทย์นะครับแล้วก็ลงไปถึงกลุ่มอื่นๆที่เกี่ยวพวกภาคการผลิตอะไรเงี้ยหลายๆกลุ่มเองยังดูค่อนข้างที่จะดีนะครับเพราะฉะนั้นก็บอกว่ามีภาพของทางด้านตลาดฝั่งต่างประเทศเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเริ่มเห็นการโรเทชันในการหมุนกลุ่มนะครับทีนี้มาดูในฝั่งเอเชียเนี่ย

0: ก็มีลักษณะแบบนั้นเช่นเดียวกันนะครับถ้าไปดูแล้วในฝั่งเอเชียเห็นว่าเช้าวันนี้ถ้าใครดูตลาดเช้าวันนี้หน่อยสักสองชั่วโมงที่แล้วเนี่ยจะเห็นว่าตลาดเกาหลีเนี่ยลงไป 6% นะครับญี่ปุ่นกับไต้หวันลงไปสัก 2% แต่ว่าล่าสุดวันนี้เห็นว่าเกาหลีลงสัก 4% นะครับแล้วก็ญี่ปุ่นกับไต้หวันก็ลดแบบลดถอยลงมาแต่ทีเนี้ยถ้าดูแล้วเห็นว่า2วันที่ผ่านมาเนี่ยตลาดในฝั่งที่เป็นพวกเอเชียที่อิงเทคโนโลยีเนี่ยจะดูอ่อนแอนะครับแต่ว่าเอเชียในฝั่งที่ไม่ได้อิงเทคโนโลยีอย่างเช่นในฝั่งของทางด้านบ้านเก่าในฝั่งของทางด้านฟิลิปปินส์ในฝั่งก้านมาเลเซียเนี่ยโดยรวมดูแล้วมันดูมีโงเห็งที่ดูดีกว่านะครับก็พยายามไปหาว่ามันมีจุดร่วมคืออะไรนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเราไปมองเนี่ยวันนี้ในฝั่งของทางด้านแถวเซาท์อีสเอเชียตรงนี้เนี่ยต้องถือว่าเป็นฐานการผลิตนะครับที่สำคัญของโลกนะครับแล้วก็จะเห็นว่าในฐานการผลิตอื่นเนี่ยมันแทบจะหาที่ไหนที่เหมือนตรงนี้ไม่ได้นะครับในอดีตเนี่ยเราจะเคยมีคู่แข่งนะคือจริงๆแล้วจะไปลาตินอเมริกาจะไปตะวันออกกลางนั้นก็จะมีที่ได้ที่ไปได้หมดจากสถานการณ์ณวันนี้มันทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงว่ากลายเป็นว่าแถวนี้อาจจะเป็นที่ที่ดีที่สุดนะครับถ้าเราไปดูจะเห็นว่าอย่างถ้าเป็นเอเชียใต้เนี่ยมันก็จะเป็นอินเดียคนเดียวถ้าเป็นอีสเทิร์นยุโรปมันก็จะกลายเป็นเหมือนโรงงานของยุโรปที่จริงๆเขาอาจจะโตมากไม่ได้เพราะหลายๆอย่างก็แพงนะทีแต่ว่าเขาก็เหมือนกับต้องการคีปการผลิตบางอย่างเก็บเอาไว้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นอเมริกาอะไรเป็นอเมริกาก็กลายเป็นว่าเอาไปอิงเรื่องของอเมริกาซะเป็นหลักนะครับนั่นเลยไปอิงเป็นเนียร์ชอริงส่วนตัวทางด้านตะวันออกกลางซึ่งเดิมเหมือนจะกลายเป็นพื้นที่ที่โอเคเนี่ยพอวันนี้กลายเป็นว่ามีระเบิดเวลาอยู่เนี่ยทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยและดังนั้นกลายเป็นพอมานั่งดูแล้วก็คิดกลายเป็นว่าแถวนี้เป็นที่ที่โอเคที่สุดนะเหมือนเป็นโอเอซิสที่ทุกเผ่าเนี่ยเข้ามาได้แล้วไม่มีเผ่าไหนที่เป็นเจ้าของโอเอซิสนี้แบบชัดเจนนะจีนก็ไม่ได้เป็นเจ้าของในด้านอเมริกาก็ไม่ได้เป็นอิทธิพลจะมากเกินไปดังนั้นผมคิดว่าในภาพตัวนี้ครับก็เลยทำให้ฐานการผลิตตัวนี้มันเลยมีความสำคัญมากขึ้นนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ถ้ามาดูแล้วก็คืออาจจะด้วยความที่ในฝั่งแถวๆนี้ไม่ได้อิง AI แบบจ๋าจนเกินไปนะครับมีตลาดภายในที่ใหญ่พอสมควรนะครับมีเศรษฐกิจที่ดูแล้วเริ่มมีสัญญาณที่โอเคเพราะจากนี้ไปเนี่ยเริ่มมีคำถามว่าเศรษฐกิจที่จะอิง AI จะเริ่มชะลอหรือเปล่าครับแต่ว่าเศรษฐกิจในฝั่งการตลาดผมคิดว่าอยู่โอเคดังนั้นเราก็เลยเห็นภาพของการที่อาจจะเห็นการโรเทชันครับแต่แม้ว่าในฝั่งเอเชียเนี่ยเนื่องจากตลาดมันเป็น AI จ๋าดังนั้นเวลามันออกเนี่ยมันจะไม่ออกโรเทชันในตลาดเดิมเป็นอาจจะออกจากตลาดนั้นนะครับแล้วก็มาตลาดอื่นที่เราไม่ต้องมี AI แทนครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าถามถึงบ้านเราตอนนี้เนี่ยกลยุทธ์ในแง่ของการลงทุนเป็นยังไงคะหรือว่าในภูมิภาคเองโดยเฉพาะตลาดที่AI lead มาด้วยเนี่ยเราต้องมีความระมัดระวังไหมหลังจากนี้หรือคุณกิตพลมองยังไงคะ
0: โอเคครับก็ต้องบอกว่าถ้ามองแล้วเนี่ยกลยุทธ์ในแถวในฝั่งทางนี้มันอาจจะกลายเป็นกลยุทธ์ของการหลับตาขั้นนะครับคือต้องบอกว่าวันนี้เราเห็นภาพที่มันมีความเป็นได้ที่ตลาดโลกมันอาจจะพักหรืออาจจะมีการแกว่งนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มที่อิงเทคโนโลยีแต่เราก็จะเริ่มเห็นว่าภาพของทางด้านหลายๆกลุ่มเนี่ย valuation ไม่ได้แพงนะครับแล้วก็อาจจะเห็นการ switching เนี่ยมาอย่างกลุ่มพวกนั้นนะครับโดยที่อาจจะไม่ได้สนใจภาพตลาดแบบจ๋าๆดังนั้นต้องบอกว่าสภาพตรงนี้มันกลายเป็นว่ามันตอบยากเหมือนกันว่าเราจะเห็นการแกว่งแถวแนวต้าน1,600ลงไปหรือจริงๆแล้วมันจะกลายเป็นว่ายื้อๆแถวๆนี้จริงๆเป็นการยื้อแบบเปลี่ยนหน้าหุ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยอาจจะผ่านไปได้ไม่ได้ดังนั้นผมคิดว่าตอนนี้เราอาจจะต้องหลับตาข้างนึงเกี่ยวกับเรื่องตลาดครับแล้วก็ไปดูว่าโอเคถ้าอย่างนั้นตัวไหนที่เราคิดว่าซื้อแล้วติดได้อะคืออย่างนั้นคือโอเค PE ไม่ได้แพงมาก8เท่าถึง10เท่าผันผลประมาณ 6% นะครับราคาบางทีอาจจะยังต่ำมุกด้วยซ้ำอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าเราอาจจะต้องพยายามมองหุ้นลักษณะนี้แทนกับอีกอันนึงก็คือถ้าไม่ใช่พวกถูกเนี่ยก็ต้องเป็นพวกดีนะครับอย่างเช่นโรงแรมโรงพยาบาลซึ่งลงมาเยอะจากสถานการณ์ตะวันออกกลางแล้วก็จริงแต่ละตัวก็น่าจะมีความแข็งแกร่งในเชิงของด้านธุรกิจเนี่ยอาจจะต้องไปมองพวกนั้นนะครับนะดังนั้นผมคิดว่าในภาพแบบนี้ก็เลยกลายเป็นว่าอาจจะต้องทยอยในการปรับน้ำหนักนะครับก็คือเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าโอเคในฝั่งของด้านถ้าใครที่ยังพอร์ตว่าอาจจะแบบไม่ว่าต้องมีติดใจโน้มไว้บ้างนะครับแต่ว่าก็อาจจะยังไม่ได้ลงน้ำหนักเยอะนะค่อยๆทยอยไปเพราะว่าในช่วงเดือนหรือสองเดือนง่ายกับตัวนี้ง่ายตัวนี้ก็ยังตอบยากว่าภาพของความผันผวนในตลาดโลกที่อาจจะเกิดจากการที่สีมันจะเริ่มเห็นผลกระทบจากสงครามจริงเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะกระทบกับตลาดได้แค่ไหนแต่ว่าสิ่งที่เรารู้ในเชิงของการลงทุนก็คือว่าถ้าเราเลือกหุ้นที่เลือกที่จะติดหุ้นในราคาที่ไม่แข็งขึ้นไปเนี่ยมันจะหลุดได้แล้วก็สามารถกลับมาแก้สถานการณ์ได้ดังนั้นก็ท่านในเชิงกลยุทธ์ผมคิดว่าก็พยายามเลือกหุ้นที่ติดแล้วจะหลุดครับ
1: ค่ะโอเคค่ะก็ขอบพระคุณมากค่ะคุณเอกพลจริงๆก็ยังมีโอกาสนะเราก็ยังสามารถที่จะต้องเลือกหน่อย

0: ที่คุณติควรบอกเนาะเป็นซีเล็กเป็นหลายตัวไปใช่ไหมคะนี่สำคัญเหมือนกันในช่วงเวลานี้นะคะโอเคสุดท้ายกรอบดัชนีวันนี้มองยังไงคะคุณติพลคะน่าจะเคลื่อนไหวแคบๆนะหรือว่าลุ้นว่าจะมีแรงขายอะไรออกมาเพิ่มเติมในภาคบ่ายไหมคะ
1: เนี่ยจะอยู่ประมาณ1,574นะต้านประมาณ1,600นะผมคิดว่าอาจจะยังแกว่งอยู่ในโซนแถวนี้ครับเพียงแต่ว่าจะแกว่งแถวนี้แล้วจะมีสะบัดแรงๆลงไปให้เรารอบหนึ่งก่อนที่จะทะลุไหมหรือว่าจริงๆแล้วอาจจะยื้อๆแล้วจนกระทั่งทะลุไปเลยเนี่ยต้องยอมรับตามตรงว่าตัวนี้เป็นสถานการณ์ที่อ่านได้ค่อนข้างยากนะครับดังนั้นเพราะมันอ่านตลาดยากเพราะว่าหุ้นใหญ่ที่อาจจะดึงลงอาจจะเป็นกลุ่มที่ตลาดมีกันเยอะอย่างเช่นนี้แต่ว่าในกลุ่มอื่นที่ตลาดมีไม่เยอะเนี่ยถ้ามันเกิดการเปลี่ยนหน้าไปทางนั้นเนี่ยภาพผลลัพธ์โดยรวมเนี่ยเราจะประเมินค่อนข้างยากดังนั้นผมคิดว่าก็คืออาจจะต้องรักษาข้างหนึ่งครับก็คือหนึ่งถ้าไม่มีเอสเอ็นดิกเนี่ยราคาแถวนี้เราคงไม่ตามแล้วนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันถ้าจะเลือกพยายามไปเลือกกลุ่มที่ลงมาใหญ่ๆจะใช้งานตลอดกลางซึ่งถ้าเอาตัวที่มันแข็งแกร่งในเชิงคุณภาพเลยก็คือไปดูการแทะแล้วก็ไปดูตัวกลุ่มของท่องเที่ยวเป็นหลักครับ
0: โอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณติดพลค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณกิตพลภัยไพศาลกิจนะคะรองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทUOB KHN ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะก็เข้ามาให้ภาพการลงทุนกันนะตอนนี้ก็อาจจะมีเรื่องของการโรเทชนะในกลุ่มในเซกเตอร์กันเกิดขึ้นนะในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยก็ยังมีโอกาสนะในจังหวะในเรื่องของการลงทุนนะก็ต้องซีเล็กนะเป็นรายกลุ่มรายตัวนะตามที่คุณกิตพลบอกไปเมื่อสักครู่นะคะก็วันนี้ที่คุณกิตพลบอกนะคะถ้าไปตรวจสอบบรรยากาศของตลาดหุ้นในภูมิภาคเองนั้นเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเคลื่อนไหวในแดนลบนะบางตลาดก็ลบพอสมควรโดยเฉพาะตลาดที่ลีดด้วยกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีนะคะก็อาจจะมีแรงขายกันออกมานะอย่างคอสปีเกาหลีใต้ในวันนี้ลงพอสมควรเลยค่ะ349จุดเรียลไทม์เนี่ยลบอยู่ 4.05% นะคะทางฝั่งของนิกเกิล225ก็ทรงแดงเหมือนกันค่ะตอนนี้เรียลไทม์ลบอยู่ 1.39% 936จุดนะคะแล้วก็อีกหนึ่งตลาดทางฝั่งของหางเสียงที่ฮ่องกงค่ะแดงเหมือนกันตอนนี้นะคะ 0.76% ลงไปอยู่ที่190จุดนะคะแล้วก็ทางฝั่งของดัชนีหุ้นจีนค่ะแต่จีนสามารถที่จะยืนเขียวได้นะคะซึ่งไฮคอมสิทนั้นบวกอ่อนๆ อยู่ที่ประมาณ 0.43% แล้วก็ไชน่าเอฟตี้ก็ลบอ่อนๆ นะคะประมาณสัก 0.02% 3.46 จุดนะคะอันนี้เป็นภาพของตลาดหุ้นต่างประเทศในตอนนี้นะคะส่วนบ้านเราเนี่ยเรียลไทม์ก็อย่างที่บอกนะวันนี้ว่าช่วงเช้านั้นเปิดมานั้นเนี่ยนะคะก็มีการอ่อนแรงลงไปนะคะตอนนี้พยายามจะกลับมายืนเขียวเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีโอกาสกลับไปลุ้นนะคะจะไปทดสอบระดับ 1,600 หรือเปล่านะคะตอนนี้เซ็ตอินเด็กซ์นะคะก็1,597.70 จุดค่ะบวกอยู่ 2.91 จุดนะ 0.18% วอลุ่มการซื้อขายก็ค่อนข้างคึกคักค่ะ 16,880 ล้านบาทเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะวอลุ่มทั้งวันเนี่ยอยู่ที่ 89,750 ล้านบาทนะคะแล้วก็เมื่อวานต่างชาติขายสุทธิ 1,400 กว่าล้านบาทร่วมกับนักลงทุนสถาบันนะคะ224ล้านบาทแต่ว่าเราก็ได้รายย่อยนะคะกับบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้ามาซื้อเมื่อวานรายย่อยซื้อสุทธิเนี่ยที่872ล้านบาทนะคะแล้วก็บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อที่825ล้านบาทนะคะอันนี้ก็เป็นภาพในส่วนของตลาดหุ้นนั่นเองนะคะส่วนอีกหนึ่งสินทรัพย์ที่น่าจับตามากๆเหมือนกันคุณผู้ฟังก็คือราคาทองคำนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เวลาเราเห็นราคาทองคำย่อนั้นเนี่ยจะมาแรงซื้อสวนกลับเข้ามานะแล้วก็ตอนราคาทองคำก็จะกลับไปยืนในจุดที่เป็นแนวรับที่แข็งแรงนะคะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยบาทละ 70,000 บาทหรือว่าราคาที่ตลาดโลกนั้นเนี่ยนะคะก็ดูเหมือนว่าพอลงมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการไซเวย์แต่ก็จะเป็นลักษณะของการไซเวย์ดาวเหมือนกันก็น่าติดตามค่ะเพราะว่าอย่างวันนี้เนี่ยราคาทองคำแท่งในบ้านเรานะหลังจากก่อนหน้านี้นะร่วงลงมาต่ำกว่า 70,000 อยู่ประมาณ 69,000 กว่าบาทนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็กลับมาแตะแถว 68,800 บาทนะคะขายออกรับซื้อ 80,000 ขออภัย 68,800 บาทราคารับซื้อทองแท่งนะคะราคาขายออกราคารับซื้อเนี่ยจะอยู่ที่ 68,600 บาทนะคะส่วนทองรูปพรรณเนี่ยขายออกจะอยู่ที่ 69,600 บาทนะคะก็ถ้าเทียบกับวันก่อนหน้าเมื่อวานนี้เนี่ยก็ลบอยู่บาทละ300บาทแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะคะปรับราคาครั้งที่4แล้วนะคะก็ปรับตัวลดลงจากช่วงเปิดตลาดไปอีกบาทละ 50บาทนะคะอันนี้ก็น่าจับตาเหมือนกันสำหรับราคาทองคำนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าเราพยายามที่จะสอบถามผู้เชี่ยวชาญผู้ที่อยู่ในแวดวงประเมินสถานการณ์ในเรื่องของราคาทองคำเนี่ยหลายคนก็มองระยะกลางระยะยาวจะมีปัจจัยที่หนุนนำภาพของทองคำนะคะแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยก็มีโอกาสในการอ่อนแรงเหมือนกันแล้วก็การที่จะเข้าไปรับในช่วงนี้เนี่ยแน่นอนค่ะว่าก็อยากคาดหวังว่าเขาจะขึ้นเร็วและแรงเหมือนช่วงที่ผ่านมานะที่เขาเคยดันขึ้นไปถึงบาทละ80,000บาทเนี่ยนะคะแล้วก็ทำไฮสำหรับทองที่ราคาโลกแล้วก็ทองบ้านเราด้วยนะคะรอบนี้อาจจะไม่ได้เร็วและแรงแบบนั้นเพราะดูลักษณะแบบนี้จะเป็นเหมือนยังอยู่ในพอลงมาแล้วเนี่ยก็ยังไซด์เวย์อยู่นะคะแล้วก็เหมือนจะไซด์เวย์แล้วก็มีดาวๆอ่อนแรงลงเป็นระยะเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นใครที่จะลงทุนทองคำจะเก็งกำไรก็ต้องอาศัยความระมัดระวังนะคะส่วนใครที่มองแบบระยะกลางระยะยาวนั้นเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะทยอยในการลงทุนนะอาจจะต้องแบ่งไม้กันนิดนึงนะคะมีการต่อรองราคาบ้างบางจุดแต่ว่าถ้าใครอยากเข้าแล้วไม่เข้าเลยเนี่ยอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะว่าถ้าไม่เข้าแล้วถึงจุดหนึ่งที่เป็นปัจจัยหนุนนำเป็นปัจจัยบวกเนี่ยเขาก็จะกลับมาขยับขึ้นอย่างรวดเร็วหรือเปล่าโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของสงครามต่างๆที่เราบอกถ้าคลี่คลายเนี่ยทองคำก็มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นบวกนะนี่ผู้เชี่ยวชาญทองคำก็บอกไว้นะคะน่าจะกลับมาเป็นบวกแน่นอนแหละแต่บางคนก็อาจจะมองว่าจะเป็นบวกระยะแค่ไหนอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ต้องจับตากันอีกครั้งหนึ่งนะคะเอาล่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเป็นประจำค่ะคุณผู้ฟังทุกช่วงของวันศุกร์แบบนี้นะคะเราจะพูดคุยกันกับวิทยากรประจำของเรานะคะคุณสุรชัยกำพลานนท์วัฒน์ค่ะวันนี้ก็ประเด็นที่น่าสนใจนะคะที่จะพูดคุยกันเกี่ยวข้องกับเรื่องของพฤติกรรมการใช้จ่ายนั่นแหละนะซึ่งเป็นต้นตอในเรื่องของหนี้สินนะคะประเด็นเรื่องของการซื้อก่อนผ่อนทีหลังนะเดี๋ยวเรามาคุยกันนะกับคุณสุรชัยกำพลานนท์วัฒน์นะคะตอนนี้อยู่กับเราเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวไปทักทายพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะคุณสุรชัยค่ะ
2: สวัสดีน้องบิวและท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะวันนี้เจอกันนะวันศุกร์ปลายสัปดาห์เป็นสัปดาห์ที่มีวันทำการมีแค่3วันแล้วก็วันหยุดแบบสลับกันนะตั้งแต่ต้นสัปดาห์เปิดวันอังคารหยุดต่อวันพุธบางคนก็ลายาวแล้วก็เป็นสัปดาห์ของการเริ่มต้นในการใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัสด้วยนะคุณสุรชัยใช่ไหมคะสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะ
2: จริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์แห่งความอบอวลไปด้วยกำลังซื้อยอดซื้อยอดขายพ่อค้าแม่ขายก็น่าชื่นตาบานนะ
0: ค่ะ
2: ว่าพอไทยช่วยไทยพัฒน์ที่เขาเดินเครื่องเป็นตัวเนี่ยก็พ่อค้าแม่ขายก็คึกคักมากผมไปเดินมา2วันแล้วน้องบิวตอน
0: เป็นไงบ้างคะ
2: ไปอยู่นะครับไปตลาดตอนเย็นนะตลาดที่เขาเรียกว่าตลาดประจำจันทร์ตอนเย็นโอ้โหนะครับแม่ค้าเกือบร้อยรายเนี่ยโอ้ยยอดขายคึกคักไปแค่6โมงกว่ายังไม่ทุ่มเลยร้านค้าบางร้านก็ของเริ่มหมดแล้วนะครับขายดีขายดีครับขายดีจริงแล้วก็ทุกร้านเลยก็พอซื้อของอะไรปุ๊บก็สแกนจ่ายสแกนจ่ายก็เห็นเป็นบรรยากาศที่ก็การหมุนเวียนการกระตุ้นได้ผลจริงๆครับนะครับได้ผลจริงๆทั้งเรื่องของกำลังซื้อนะครับแล้วก็เรื่องของจิตวิทยาทางด้านการตลาดนะครับเศรษฐกิจจิตวิทยาทางเศรษฐกิจก็จะดีแต่ว่าในโลกออนไลน์ก็ดูนะตลอดนี้รู้สึกว่ามันจะไปถึงโลกออนไลน์ได้ด้วยผ่อนแอปผ่อนซื้อของแล้วก็ไปถึงขนส่งได้ด้วยนี่ใช่ไหมไปรถไฟฟ้าได้ด้วย
0: ใช่
2: อันนี้ผมว่าดีนะครับได้ครอบคลุมหลายกลุ่มมากเลยครับได้มากได้มาก
0: ค่ะ
2: ยินดีด้วยนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ขายก็ดูแล้วคึกคักดีน่าจะไม่มีปัญหาเรื่องการค้าการขายเรื่องสต็อกแหละเรื่องการเดินทองเท่าที่ผมได้ยืนคุยแม่ค้าเขาบอกว่าก็ทุกคนก็เข้าใจแล้วก็เตรียมพร้อมอยู่รับมือได้พอสมควรนะครับ
0: ค่ะ
2: ยังไม่ต้องยืนสิทธิ์นอกระบบอย่างที่เรากังวลใจกันนะครับ
0: ใช่อย่างที่เราให้คำแนะนำแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในการเตรียมพร้อมโดยเฉพาะฝ้าของพ่อค้าแม่ขายทั้งหลายนะเรื่องของการสต็อกสินค้าต่างๆเนี่ยนะคะก็อาจจะต้องอาศัยความระมัดระวังนะจริงๆมีเขามีการรายงานยอดมาแล้วด้วยนะคะคุณสุรชัย3วันเนี่ยไทยช่วยไทยพลัสนะคะก็แค่3วันนะพุ่ง 7,000 ล้านบาทนะคะอันนี้เป็นตัวเลขที่กระทรวงการคลังรายงานออกมานะ 1-3 มิถุนายนนะคะที่รายงานออกมาเนี่ยนะคะใช้ไป 7,316 ล้านบาทนะคะเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่าย 60% เนี่ย 4,253 ล้านบาทแล้วก็เงินที่ประชาชนใช้จ่ายเองเนี่ย 3,063 ล้านบาทแล้วก็ จำนวนผู้ที่ใช้จ่ายสำเร็จเนี่ยอยู่ที่ 17.82 ล้านคนอันนี้คือ3วันแรกเท่านั้นเองนะคะ
2: ก็ดีค่ะตัวเลขก็ถือว่าน่าตื่นเต้นดีนะครับผมเรียน 7,000 กว่าล้านก็ถือว่าจะบอกว่าปกติก็ใช้กันอยู่แล้วก็จริงๆแล้วปกติก็คงไม่มากขนาดนี้แหละผมสังเกตดูจากการจับจ่ายใช้สอยอย่างที่บอกในตลาดในอะไรต่างๆที่ค้าขายก็คือค้าคนก็เยอะขึ้นครับก็โดยสรุปต้องถือว่าดีต้องถือว่าดีมีแรงกระตุ้นทั้งฝั่งกำลังซื้อและกำลังขายนะน้องบิวนะ
0: ค่ะและรอบนี้ร้านค้าที่เข้าร่วม
2: ใช่ครับ
0: รอบนี้ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการก็เยอะ
2: น่ากลัว
0: เรื่องใช้ซื้อต่อผ่อนทีหลังเนาะวันนี้ที่คุณชุมชัยอยากคุยใช่ไหมคะค่ะ
2: ใช่แล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวพันกับหนี้สินเกี่ยวพันกับเรื่องประวัติการเงินเกี่ยวพันกับเรื่องอนาคตโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เจนซีเจนซัดนี่แหละครับนะครับคนรุ่นใหม่คนทำงานจริงๆก็ไปหมดอ่ะคลุมหมดก็คือเรื่องที่แบงค์ชาติออกมาประกาศว่าจะควบคุมการจะดูแลควบคุมซื้อก่อนผ่อนทีหลังตัวย่อคือ BNPL นะครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับ Buy
0: nowBuy
2: now
0: pay later โดยเฉพาะออนไลน์ต่างๆ
2: ใช้ก่อนผ่อนที่หลังกินก่อนผ่อนที่หลังอย่างนี้ครับซึ่งจริงๆนะน้องบิวมันก็มีมานานแล้วนะมันก็มีมานานพอสมควรแต่มันไม่รู้สึกว่ามันไม่บูมขนาดเท่ากับยุคนี้ปัจจุบันนี้นะครับน้องบิวลองกดก็ไปซื้อของในแพลตฟอร์มที่ดัง ๆ 3-4 แพลตฟอร์มได้เลยนะ TikTok Shopee Lazada เนี่ยมีไหมมีมาต้องมีมันเด้งปึ้งขึ้นมาบอกว่าจะจ่ายด้วยวิธีไหนแล้วก็เด้งขึ้นมาว่าให้เราเลือกผ่อนไหม
0: นี่หลายคนก็ใช้แล้วก็เขาเรียกว่าเท่าที่ทราบยังไม่เคยใช้บริการนี้นะเท่าที่ทราบเนี่ยยอดเงินเนี่ยบางทีของไม่ต้องราคาแพงด้วยนะคุณสุรชัยราคาไม่เท่าไหร่ก็ให้ผ่อนกันแล้วหลักร้อยแล้วก็ผ่อนแล้วใช่หลักร้อยก็ผ่อนแล้วค่ะ
2: ร้อยสองร้อยมันจะเด้งมาเป็นออโตเมติกนะเด้งมาให้เราแล้วก็มันจะคำนวณตัวเลขเลยว่าถ้าเกิดเราจะเลือกผ่อน1เดือนตัวเลขมันจะเป็นอย่างนี้เลือกผ่อน3เดือนเลือกผ่อน5เดือนตัวเลขจะประมาณเท่านี้ดูแล้วมันน้อยมากอย่างสมมติเราซื้อของ100 200เนี่ยมันก็หลัก10น่ะมันบิว
0: ใช่
2: ครับผมก็แลดูว่าเฮ้ยได้ของไปก่อนได้ไปใช้ก่อนแล้วมันก็จ่ายทีละไม่กี่ตังค์เองเดือนนึงนิดหน่อยนะครับดอกเบี้ยเค้าก็ดูเหมือนโชว์ตัวเลขไม่สูงเพราะว่าระยะเวลามันสั้นนะครับดอกเบี้ยจะสูงจะต่ำมันต้องจ่ายมากจ่ายน้อยมันไปผูกกับเรื่องเวลาครับเงื่อนเวลานะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าอันเนี้ยก่อนหน้านี้เขาบอกมันเป็นกลไกที่จะกระตุ้นกำลังซื้อให้กับร้านค้าด้วยที่อยู่ในแพลตฟอร์มเขาจะได้มีโอกาสขายได้มากขึ้นถามว่าขายได้มากขึ้นไหมน้องบิวอันนี้ผมก็ไปเช็คมากับพ่อค้าแม่ขายจริงๆนะการที่มีเพลย์เลเตอร์เนี่ยการที่มีแบบผ่อนเนี่ยขายดีขึ้นไหมขายดีขึ้นนะ 8% มันไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่ขายดีขึ้นไหมเพราะคนสนใจกดเร็วขึ้นนะผ่อน
0: ค่ะแต่ไม่ต้องควักเงินออกจากกระเป๋าทั้งก้อนใช่ไหมคะทยอยได้
2: ต้องบิลกับน้ำบิลท่านผู้ฟังเข้าใจไหมฮะถ้าเทียบกันเหมือนสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนไปกี่ซึ่งก็ไม่นานเลยแต่ปัจจุบันก็ยังมีอยู่คือเราไปซื้อของตามห้างหรือซื้อของที่ร้านเราก็ใช้บัตรเครดิตรูดเราก็ได้ระยะเวลาจากบัตรเครดิตถ้าเรารูดจังหวะดีมันก็จะได้ยาวๆ45วันนั่ง50วันมั้งแล้วก็ถึงเวลาเหมือนกับเราซื้อก่อนแล้วก็ผ่อนทีหลังเหมือนกันนะไม่ต่างกันนะครับเป็นบัตรเครดิตก็จะเป็นกลไกหนึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะเหมือนมาแทนที่หรือมันเป็นคู่แข่งของบัตรเครดิตเลยนะครับเพราะบัตรเครดิตออปชันมันมีอยู่แค่นี้เองคือ45วัน50วันคุณจ่ายตึ้งรูดถูกจังหวะถึงเวลาจ่ายคุณก็จะไม่ต้องเสียดอกเบี้ยและคุณก็ได้ของไปใช้ก่อนประมาณ45วัน50วันตามรอบหรือถ้าเกิดโอ้โหยอดเงินเยอะสินค้าชิ้นใหญ่หลักพันหลักหมื่นอยากจะผ่อนบัตรเครดิตเขาก็มีระบบให้คุณผ่อน 8% ขั้นต่ำของยอดที่รูดขั้นต่ำ 8% นะครับก็ให้เวลารูดให้เวลาผ่อนไปสมมติบัตรใบหนึ่ง 50,000 รูดไป 20,000 ไอ้ 20,000 นี้ก็ผ่อนไปไอ้ 30,000 ที่เหลือก็จ่ายปกติใช้ปกตินะครับแต่ว่าไอ้ 20,000 ที่รูดไปนั้นเนี่ยมันกว่าจะหมดมันใช้เวลาประมาณสัก13เดือนนะครับถ้า 8% ไปเรื่อยๆเนี่ยประมาณสัก13เดือนหมดยอดไอ้ 20,000 นี่มันจะพลิกกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกก็ใช้ได้อีกนะครับ แต่ว่าดอกเบี้ยมันโดนไปประมาณ116ต่อปีน้องบิวมันแต่ว่าคุณพรได้ 8% มันก็จะมีต้นอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็ดอกเบี้ยอีกส่วนหนึ่งดอกเบี้ยรวมกันแล้วต่อปีมันอยู่ที่116%นะครับ116ต่อปีคราวนี้กลับมาตรงนี้ครับกลับมาตรงนี้ปรากฏว่ามันทำให้ขายดีขึ้นไหมขายดีครับแต่น้องบิวเชื่ รู้ไหมว่ายอดที่ซื้อด้วยการใช้ระบบเพลเลเตอร์เนี่ยนะครับราคามันจะถูกกว่าหน้าที่ขายอยู่ในร้านมันได้ส่วนลด
0: คือ
2: สมมติซื้อชิ้นนี้500บาทใช้ระบบเนี่ยซื้อก่อนตอนที่หลังเพลเลเตอร์เนี่ยเพลเลเตอร์เนี่ยอ่ะกดเลยตึ้งเข้าไปปรากฏว่าถ้า5เดือนนี้คุณผ่อนน้อยเลยนะครับสูงสุดตอนนั้นเขาจะเขียนว่าประมาณ5เดือนราคามันจะไม่ใช่500มันจะ400กว่าบาทมันถูกกว่าอีก
0: อ๋อนี่ยังเป็นแรงจูงใจนะว่าผ่อนแล้วทำให้ได้ราคาที่ถูกลงด้วยดิสคาวลงมาด้วยส่วนลดใช
2: ่
0: ไหม
2: ครับใครไม่เอา
0: อย่างนี้ใครจะไปอยากจ่ายเองเนาะ
2: มันยืดหยุ่นใจมากแล้วก็แรงจูงใจมันดีกว่าไปรูปบัตรเครดิตตั้งเยอะเลยล่ะแล้วดอกเบี้ยดูจริงๆว่าถ้าเทียบกับบัตรเครดิตหลักไปซื้อโทรศัพท์มือถือมัน 2-3 หมื่นพอคิดดอกเบี้ยเฮ้ยมันเยอะเป็นหลักพันแต่เนี่ยมันซื้อของ300 200 500ที่ออกมาดอกเบี้ยมันติ่งเดียวเองใช่ไหมราคาถูกกว่าแล้วทำไมถึงราคาถูกกว่าก็คราวนี้มันก็จะอ้อมไปที่ร้านค้าล่ะครับการขายดัดผ่อนตัวร้านค้าหรือเจ้าของแบรนด์สินค้านั้นที่จะขายผ่านแพลตฟอร์มจะต้องถูกค่าธรรมเนียมนะครับแต่ว่ายิ่งขายดีก็จะยิ่งได้ราคาลดลงเสียค่าธรรมเนียมมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นร้านค้าที่ไม่เข้าร่วมก็จะมีปัญหาการมองเห็นการขายของได้น้อยลงเพราะต้องเข้าร่วม
0: ค่ะ
2: พอเข้าร่วม
0: นะ
2: เขาก็เลือกเอาแค่ผ่อนแค่เดือนหนึ่งหรือสามเดือนถ้าผ่อนมากกว่านี้เสียค่าธรรมเนียมตามระยะเวลาเลยเห็นไหมฮะเห็นความร้ายกาจของเจ้าของแพลตฟอร์มตอนนี้หรือยังว่าเฮ้ยเขากระตุ้นยอดขายจริงนะแล้วเขาก็จ่ายค่าจ่ายค่าของให้กับร้านค้าไปก่อนเลยนะฮะนะครับร้านค้าได้ค่าของไปก่อนเหมือนตอนไปรูปบัตรเครดิตนะราคาต้องถูกกว่าแล้วเขาจะย้อนกลับมาคิดค่าธรรมเนียมคุณอันนี้ครับที่ส่วนใหญ่ไม่รู้นะครับร้านค้าก็ผืดผอมก็ต้องยอมก็ต้องเข้าคราวนี้ปกติตอนนี้ค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มอะไรมันก็ปาเข้าไปประมาณ 30% อยู่แล้วล่ะครับพอไปรวมตัวนี้เข้าไปอีกมันก็ค่าธรรมเนียมก็จะไปขึ้นไปเรื่อยๆละครับ
0: ค่ะโอ้นี่ถ้ามองป้าของขาพ่อค้าแม่ขายเจ้าของร้านนี่ก็อ๋อหนักเหมือนกันนะช่วงเวลานี้ใช่ไหมคะมันต้นทุนมันจะสูงมากเลยอ่ะ
2: ราคาลดราคาเท่าเดิมจริงแต่ว่าเดี๋ยวเขาดิสเหมือนกับดิสคาวแล้วก็หามาเป็นค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการในชื่อก่อนตอนที่หลังในแบบ BNPL เนี่ยครับอันนี้เป็นข้อที่จริงที่อยากจะให้รับรู้ว่าพ่อค้าแม่ขายเนี่ยเขาก็เดือดร้อนกันเยอะนะครับปัญหาต่อมาระบบเนี้ยน้องบิวไปซื้อของน้องบิวได้ของร้านค้าได้เงินอ่ะเล่าเงินที่ไหนมาแล้วน้องบิวใครเป็นคนจ่ายน้องคนซื้อได้ของน้องบิวในฐานะเจ้าของร้านเจ้าของแบรนด์ได้ตังค์แต่เอาแล้วเงินตัวนี้ใครจ่ายครับเงินตัวนี้ก็คือระบบบริษัทหนึ่งที่มาเป็นไฟแนนซ์ในการปล่อยกู้มันไม่ต่างกับแบงค์หรอกครับแต่ว่าในระบบเนี้ยเป็นบริษัทซึ่งเป็นบริษัทในเครือหรือในกลุ่มของเจ้าของแพลตฟอร์มนั่นเอง
0: ค่ะ
2: แล้วก็มาปล่อยกู้เป็นสถาบันการเงินแบบนอนแบงค์ผมไปเช็คข้อมูลดูแล้วน้องบิวทั้งสองสีเลยทั้งส้มกับดำเลยปรากฏว่าเอาส้มก่อนนะครับมีบริษัทที่เป็นบริษัทจะเรียกว่าบริษัทแม่บริษัทลูกก็แล้วแต่เป็นของแพลตฟอร์มเนี่ยครับนะครับก็เข้ามา
0: เป็นอยู่ในเมืองไทยไหมครับคุณสุรชัยอยู่ในเมืองไทย
2: จดทะเบียนในเมืองไทยจดมา10กว่าปีแล้วด้วยทุนจดทะเบียน 1,350 กว่าล้านเยอะครับแล้วเป็นนอนแบงค์ซึ่งทำธุรกรรมธุรกิจจดถูกต้องตามกฎหมายอันเดอร์แบงค์ชาติกำกับถูกต้องเป็นนอนแบงค์นะครับแล้วก็เป็นสมาชิกในเครดิตบูโรด้วยนำส่งข้อมูลเข้าเครดิตบูโรด้วยเป็นนอนแบงค์ไม่ได้ปล่อยแต่เฉพาะขายของอย่างเดียวนะครับซื้อของขายของเขาปล่อยแอดวานปล่อยในการเขาได้กดเงินสดอ่ะบัตรกดเงินสดหรือเบิกเงินสดแอดวานซ์เงินสดได้หมดมีสินเชื่อรองรับหมด เป็นบริษัทในเมืองไทยคนไทยนะครับจดทะเบียนในเมืองไทยเป็นผู้ถือ
0: แต่เป็นบริษัทลูกกับแพลตฟอร์มถูกไหมฮะเป็นบริษัทในเครือใช้คำแบบนี้ได้เน
2: า
0: ะ
2: เป็นบริษัทในเครือในกลุ่มนะครับคงไม่ได้ไปเอาบริษัทไฟแนนซ์ที่ไหนมาจากข้างนอกเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องธุรกรรมที่เหมือนโอ้โหมันพอร์ตใหญ่นะครับทุนจดทะเบียน1,350 ล้านผมไปดูผลประกอบการย้อนหลัง5 ปีตัวเลขที่มันโดดมากๆคือ6-7 2567 2568ปีที่แล้วปี67เนี่ยนะครับปี67รายได้เขาอยู่ที่ประมาณสัก1,400 กว่าล้านโดยประมาณนะครับ1,000 กว่าล้านแต่ปี68เนี่ย8,200 กว่าล้าน
0: โอ้แต่โตเต้ากระโดดนั่นหมายถึงว่ามีคนเข้ามาใช้ Buy Now Pay Later นั่นแหละใช่ไหมคะน่าจะเป็นตัวสำคัญเลยผ่านแพลตฟอร์ม
2: ก็อาจจะเขาอาจจะอ้างว่ามันมีสินเชื่อตัวอื่นด้วยมีสินเชื่อเขาเรียก Nano Finance ได้อะไรต่างๆปล่อยกู้ปกติก็ได้แต่ทั้งพอร์ตเขาละกันอ่ะโตขึ้นมาจาก 1,400 เป็น 8,000 กว่าล้านกำไรปี68ปีที่แล้วฟังแล้วอยากจะขอไปเป็นพนักงานด้วยเลยนะครับกำไรก็1,000กว่าล้านก่อนเสียภาษีแล้วเสียภาษี600กว่าล้านโอ้กรมสรรพากรน่าจะรักมากเลยล่ะครับเสียภาษีให้หลวงตั้ง600กว่าล้านแต่หลังจากเสียภาษีแล้วยังเหลือกำไรเน็ตนะครับ970 กว่าล้านผมลองไปจิ้มตัวเลขดูโอ้โหยอดขาย 8,000 กว่ากำไร800 970 กว่าล้านเน็ตนะครับสุทธินะครับก็แปลว่า11.9% เป็นธุรกิจที่ดีมากเติบโตมากกำไรสะสมสูงมาก
0: เขาไม่เจอประเด็นเหมือนคนที่ผ่อนพอถึงเวลาไม่ผ่อนไปตามอะไรอย่างเงี้ยมีประเด็นนี้ไหมคุณสุรชัยคะ
2: ก็คงมีข้อมูลมีการบริหารต่อที่ดีเพราะว่าอย่าลืมว่าส่วนใหญ่คนที่ใช้บริการเพย์เตอร์เนี่ยเขาซื้อของอยู่ในระบบเขาอยู่แล้วเขาเห็นธุรกรรมเห็นข้อมูลเห็นการซื้อการใช้การจับจ่ายการซอยเขา
0: อ๋อเขาจะพิจารณาด้วยใช่ไหมว่าเขาจะเสนอเสนอฟังก์ชันนี้เสนอบริการนี้ให้กับลูกค้าคนไหนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะที่มีความสามารถในการชำระระดับหนึ่ง
2: แล้วนี่คือข้อมูลทองคำที่ทุกแพลตฟอร์มในโลกนี้ก็ใช้อยู่ทำอยู่ที่อาลีบาบาก็ทำอาลีเพย์ก็ปล่อยกู้ก็ปล่อยกู้จากพฤติกรรมและประวัติการใช้เงินการจับจ่ายใช้สอยแบบนี้แหละครับบริษัทนี้ดีมากเลยโตมากเลยนะครับลูกหนี้การค้าจากหมื่นกว่าล้านกลายเป็น30,000 กว่าล้านซึ่งผมดูแล้วโอ้โหโกรธดีมากโตมากก็เลยอนุมานว่าจะไปอิจฉาเขาเลยเพราะว่าธุรกิจก็ต้องเติบโตกำไรก็ต้องมีทรัพย์สินก็คือลูกหนี้ก็คงจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าการเพิ่มขึ้นแบบนี้เราไม่เห็นอย่างที่ธนาคารชาติเห็นว่าจริงๆแล้วมันมีด้วยเหรอที่ซื้อข้าวมันไก่แล้วผ่อนนะหรือซื้อชานมไข่มุก106 บาทแล้วเลือกผ่อนแต่ผมได้ยินมาจากเด็กๆที่ว่าค่าขายไทยของบอกว่าเขาขายของแค่100-200 บาทเนี่ยต่อชิ้นเนี่ยลูกค้าเขาก็เลือกผ่อนนะครับเพราะข้อมูลนี้มันต้องถูกส่งกลับมาที่ร้านค้าแล้วก็คิดค่าธรรมเนีย
0: ม
2: นั่นก็แปลว่าพฤติกรรมแบบนี้มันใช้แพร่หลายแล้วก็เกิดขึ้นเยอะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในโลกออนไลน์แบบนี้ก็เป็นพวกกลุ่มคนรุ่นใหม่เป็นหลักกลุ่มคนรุ่นผมมันมีบ้างผมเลือกซื้อแต่ผมไม่ได้ผ่อน
0: ปกติถ้าจะผ่อนนะคุณสุรชัยก็จะต้องเป็นของที่ชิ้นใหญ่หน่อยหรือว่าอะไรนะหมายถึงถ้าในอดีตนะการตัดสินใจในการจะผ่อนอะไรอ่ะใช่ไหมคะค่ะ
2: แล้วก็ผมก็ถามดูลองไปเก็บข้อมูลดูว่าเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมต้องผ่อนเนี่ยซื้อของ100-200-300เขาบอกอ้าวก็เขาให้ผ่อนก็ดีกว่าเนี่ยไม่มีอะไรเสียก็เอาไม่ได้คิดอะไรเยอะเลยนะแต่ว่ามีลูกค้าบางราย 2-3 เคสที่ปรึกษามาทางช่องทาง TikTok ของผมเนี่ยหมอนี่ SME เนี่ยมีปัญหาเรื่องนี้แล้วแก้ยากมากเพราะอะไรครับเพราะนอนแบงค์เหล่านี้นอนแบงค์เหล่านี้กระบวนการติดตามหนี้ทวงหนี้ถ้ามีปัญหาเนี่ยมันไม่เหมือนแบงค์นะครับนะครับ
0: เขามีกระบวนการยังไงครับคุณสุรชัย
2: มีอยู่เคสนึงก็ประมาณผมฟังดูย่อแล้วผมช็อกเลยเขาบอกว่าเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นหนี้รวมๆกันประมาณ 150,000 บาทเขาบอกเฮ้ยคุณลูกซื้อ
0: จากใบนาวเพเลเตอร์เนี่ยเหรอคะจากใบนาวเพเลเตอร์เนี่ยเหรอคะคุณสุรชัย
2: เขาบอกว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยครึ่งหนึ่งซื้อของอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยมาจากการกดเงินสดซื้อเงินสดเอาเงินออกมา ซึ่งก็มีคนมาคอมเมนต์ต่อไปอีกว่าเนี่ยไอ้พวกกดเงินสดไปอ่ะไม่ค่อยเอาไปซื้อของหรอกไม่ใช่เอาไปจ่ายค่าของเอาไปเล่นพนันออนไลน
0: ์ค่ะ
2: โอ้โหอ่านคอมเมนต์แล้วช็อกเลยเนี่ยนะเฮ้ยเราไปถึงจุดนี้แล้วเหรอนะครับคนอายุ20กว่ายังไม่มี

0: านทำเอาเงินจากที่บ้านส่งมาให้ใช้อยู่เนี่ยมีหนี้เบ็ดเสร็จแบบนี้ผ่านช่องทางแบบนี้150,000ซึ่งฟังแล้วตกใจมากเฮ้ยแล้วเราจะมีอย่างนี้เท่าไหร่มันดูไม่ออกเลย
1: คร
0: ับมันมีครับเหลือกี่นาทีครับตอนนี้
1: อันนี้หลายคนก็แบบค่อนข้างเป็นห่วงมากแต่ยังได้อีกประมาณ3
0: ที
1: ประมาณ3 4นาทีค่ะคุณสุรชัย
0: ค่ะงั้นอันนี้ย้อนกลับมาอย่างนี้แล้วก็ขออนุญาตสุดท้ายกับแนวทางของแบงค์ชาติซึ่งเดี๋ยวผมมีข้อเสนอนะครับก็คือพอข้อที่จริงเป็นแบบนี้พอความง่ายมันเข้าถึงง่ายแบบนี้มันไม่ได้จำกัดใครกดซื้อเข้ามันก็เด้งขึ้นมาเราเลือกได้ทุกคนแสดงว่าไม่ได้จำกัดคนซื้อเลยนะครับจะซื้อตอนกี่โมงกี่ยาม24ชั่วโมงมันกดเป็นไม่ได้ตลอดเวลาใช่ไหมครับนี้มันจะไม่ใช่เป็นเรื่องการซื้อของแล้วเป็นนี่แหละครับมันจะกลายเป็นเรื่องพฤติกรรมเหมือนเสพติดอะ
1: เสพติดเป็นความเคยชินไปแล้วนะซื้อของ
0: เคยชินเป็นรูปแบบปกติของชีวิตถ้าเดี๋ยวสิ้นเดือนก็เอาเงินรวมกันจ่ายก้อนนึงผ่อนไปนะครับผมกำลังจะบอกว่าบริษัทที่ปล่อยสินเชื่อแบบนี้อ้ออีกบริษัทหนึ่งที่อยู่ฝั่งแอปดำนี่ผมดูตัวเลขแล้วเขาก็แปลกๆก็ยังเป็นยอดติดลบอยู่ยอดวงเงินยอดรายได้ต่อปีก็ไปแค่พันกว่าล้านแต่ว่าผลประกอบการติดลบซึ่งผมก็แปลกใจว่าปล่อยกู้หรือว่าทำแบบนี้มันไม่น่าจะติดลบอะไรติดลบเยอะติดลบ100กว่าล้านปีที่แล้วนะครับส่วนผู้ถือหุ้นก็ติดลบก็เลยรู้สึกว่ามันตรงข้ามกับบริษัทเมื่อกี้ของแอปส้มนะครับ
1: ส้ม
0: ไม่เป็นไรผมย้อนกลับมาอย่างนี้ว่าบริษัทที่เป็นตัวกลางในการปล่อยสินเชื่อแบบนี้ครับเขาอยู่ภายใต้การกำกับของกระทรวงการคลังและแบงก์ชาตินะครับสองเขานำส่งข้อมูลเข้ากับที่ศูนย์ข้อมูลเครดิตแห่งชาตินะครับดังนั้นไม่ว่าธุรกรรมคุณจะเป็นอะไรก็แล้วแต่การเป็นนิ่งแบบนี้ก็จะไปอยู่บันทึกข้อมูลอยู่ในระบบเครดิตบูโร
1: เครดิตบูโรเห็นหมด
0: ถ้าคุณเป็นหนี้มีปัญหาแล้วคุณบอกว่าเอ้ยนิดหน่อยร้อยพันสองพันหมื่นสองหมื่นช่างมันชักดาบไปเลยประวัติคุณจะไปขึ้นที่เครดิตบูโรแล้วเสียไปตลอดและคนรุ่นใหม่อาจจะติดกับดักเรื่องประวัติการเงินเสียหายจากการซื้อของซื้อก่อนผ่อนทีหลังมหาศาลเลย
1: แม้ว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นเงินจำนวนไม่มากใช่ไหมคะแต่จริงๆจะทำให้ประวัติมันเสียได
0: ้มันจะยาวคุณเรียนจบคุณติดนะครับนี่กยศมันไม่อยู่ในเครดิตบูโรแต่ถ้านี่ผ่อนแบบนี้มันอยู่ในเครดิตบูโรแล้วปรากฏว่าคุณจะต้องไปสมัครงานคุณจะต้องไปทำบัตรเครดิตไปซื้อรถผ่อนรถนะครับหรือว่าจะมีอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องเขาดูจากประวัติการเงินคุณเมื่อไหร่เนี่ยเท่ากับเด็กเหล่านี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องประวัติการเงินตัวเองนะครับถ้าผ่อนไม่ได้แก้ไม่ได้
1: ถ้าไม่ได้วางแผนดีๆหรือว่าเสร็จติดแล้วไม่ได้มีพื้นฐานความรู้ในเรื่องของการเงินการจัดการการเงินที่ดีเนี่ยก็จะกลายเป็นการสร้างเครดิตอันดับความธรรมดาเราเสียได้ในอนาคตนะเป็นประวัติที่ไม่ดีได
0: ้เรื่องนี้แห่งการก่อหนี้ก่อสินหนี้สาธารณะหนี้ไอ้โทษหนี้ครัวเรือนหนี้บุคคลเนี่ยมันจะโอ้โหกองมาขึ้นเลยนะครับนะครับ
1: คุณสุชัยนี่ยังไม่รวมถึง
0: อีกยากไหมปรับยากจริงๆเพราะว่ามันเป็นการซื้อของแล้วใช้ไปหมดแล้วกินไปหมดแล้วนะครับซื้อของแล้วผ่อนไม่ได้แล้วติดพันแล้วสะสมไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับโอกาสตอนที่ผมไปคุยกันเนี่ยเขาบอกว่าปรับโครงสร้างนี่เจรจาไม่รู้เรื่องเลยแต่แนวพวกนี้ก็จะเข้มงวดมากนะครับก็จะกลายเป็นเรื่องที่แก้ยากแล้วก็เป็นเรื่องที่ติดตัวเรื่องประวัติกัน
1: ระยะยาว
0: ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าพ่อแม่ของลูกหรือว่าน้องๆทั้งหลายจะซื้อบัตรเนี่ยเอาเท่าที่จำเป็นแล้วก็อย่าเลือกผ่อนนั้นเป็นปกติวิสัยเลยนะครับมันมีความเสี่ยงที่เรามองไม่เห็นข้างหน้าต่อไป
1: ใช
0: ่ครับในส่วนของแบงค์ชาติผมดีใจมากเลยเห็นแบงค์ชาติท่านผู้ว่าการแบงค์ชาติมาพูดเรื่องนี้และออกจากมาตรการบอกว่าอีก4เดือนนี้คงจะปรับโดยเฉพาะในเรื่องของเกณฑ์อายุคนที่จะไปทำเรื่องผ่อนแบบนี้จำนวนเงินยอดเงินต่างๆผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะครับผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยแล้วก็ต้องลิมิตมีทั้งลิมิตเรื่องอายุลิมิตทั้งวงเงินแล้วก็ไม่ควรแล้วก็ต้องลิมิตสินค้าลิมิตราคาสินค้าที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะเลือกผ่อนไม่เลือกผ่อนด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ผมอยากให้เร่งทำเพราะว่าเห็นท่านบอกว่าจะป ้องใช้เวลา4-5 เดือนเนี่ยภายในปีเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าน่าจะช้าไปหน่อยอยากให้ท่านเร่งทำเลยวันนี้เหมือนที่เรากำลังมาดูแลสินเชื่อเช่าซื้อรถในระบบซึ่งมีผู้ปล่อยกู้อยู่ 3,000 กว่ารายปล่อยเรื่องไฟแนนซ์รถอันนี้ก็เหมือนกันเคสเนี้ยมีไม่เยอะบริษัทอยู่ในกลุ่มอยู่ในเครือที่จดทะเบียนในเมืองไทยอยู่แล้วอยู่ภายใต้การกำกับของแมนชั่นโดยเต็มมือแต่จะขอให้ช่วยเล่นทำไม่งั้นผมว่าเด็กรุ่นใหม่ผ่อนหนี้ผ่อนข้าวผ่อนของผ่อน
2: ที่ผ่อน
1: ใช่ติดกับดักโดยไม่รู้ตัวนะสร้างนิสัยโดยไม่รู้ตัวแล้วก็อาจจะก่อความเสียหายแก่เครดิตหรือว่าเรื่องของการใช้จ่ายประวัติการเงินได้ในอนาคตด้วยใช่ไหมคะมีคุณก็อตซิลล่าค่ะคุณสุรชัยเขาให้ความแสดงความคิดเห็นมานะเขาบอกว่าBuy Now Pay Later เนี่ยเหมือนกับเป็นกลยุทธ์หลอกล่อลูกค้าเขาบอกเขาลองซื้อนะคุณสุชัยเขาแจ้งมาว่า 0% ก็เลยซื้อแม้ว่าสินค้าจะราคาแค่ไม่กี่บาทเนี่ยนะคะแต่เขาบอกว่าแต่พอมาดูรายละเอียดนะในบางรายการอะปรากฏว่าบางรายการก็ถูกคิดดอกเบี้ยเข้ามาด้วยแล้วเวลาจะไปถามสอบถามข้อมูลอะไรก็แบบติดต่อยากมากนะคะที่จะถามรายละเอียดอะไรประมาณเนี้ยเพราะมันพอมันเป็นช่องทางออนไลน์อะไรประมาณเนี้ยนะคะค่ะอันนี้คุณก็ซิล่าแลกเปลี่ยนมาค่ะ
0: นี่ขอบคุณมากเลยแจ้งข้อมูลผมว่ายังดีท่านผู้ฟังที่อาจจะมีประสบการณ์แบบนี้เยอะยังไงก็แจ้งเราบอกเรานิดนึงส่งข้อมูลเข้ามานิดนึงถ้าเกิดไม่ทันก็ส่งไปที่ผมก็ได้นะครับที่ช่อง SME นะครับหมอ SME ใน TikTok ก็ได้แล้วเราจะช่วยกันมาพูดคุยนะครับ
1: ค่ะก็สามารถส่งไปทางสุชัยหรือว่ามาทางนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเราจะได้มาพูดคุยกันนะนี่ยังมีอีกประเด็นนึงคุณสุรชัยที่โอกาสหน้าเดี๋ยวเอาไว้เราพูดคุยกันก็ได้เพราะว่าประเด็นอะไรใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยหรือว่าเป็นบริการเป็นฟังก์ชันเนี่ยมันก็อะไรบางอย่างมันก็เปราะบางต่อเรื่องของการแก้หนี้หรือแม้กระทั่งตอนนี้คนก็พูดถึง Virtual Bank คุณสุรชัยกังวลเหมือนกันว่าจะเป็นตัวเร่งในเรื่องของการก่อนหนี้หรือใดๆประเด็นนี้คนก็พูดถึงเยอะมากเหมือนกันนักวิชาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ออกมาเตือนเรื่องนี้ให้ระมัดระวังมากเช่นเดียวกันใช่ไหมคะเพราะว่ารูปแบบธนาคารไร้สาขา
0: ใช่ครับ
1: ใช่
0: ก่อนจะเป็นรูปแบบแบบนี้ตอนนี้เรามีสินเชื่อบุคคลดิจิตอลสินเชื่อบุคคลดิจิทัลซึ่งตัวนี้ก็วิ่งเร็วมากครับไปทั่วเลยครับเข้าถึงง่ายครับแล้วเวลาใครกดสมัครเข้าไปซึ่งไม่รู้ว่าแอปนั้นของจริงของปลอมมันต้องเตือนท่านผู้ฟังเพราะว่ามันมีพวกสมยอย
2: มีพวกมิด
0: พอสมควรกดเข้าไปแล้วเนี่ยสมัครเข้าไปแล้วมันวิ่งไปเป็น10 แอปเลยนะครับมาโดนปลอมเข้าไปเนี่ยโอ้เด็กเด้งขึ้นมาแล้วเป็น10-10 แอปเลยนะครับ
1: ถ้าม
0: ีบางคนโดนหรือว่ากดไปอันแอปหนึ่งไปตรวจบูโรใส่เลขบัตรประชาชนมันวิ่งไปตรวจแล้วไปดูประวัติปรากฏว่าตรวจไปทีเดียว10 กว่าครั้งเลย
1: โอ้
0: แต่ว่ามันไปทุกแอปเลยนะครับซึ่งเราไม่รู้นะครับว่าของจริงของปลอมแต่อันตรายนะครับไอ้ดิจิทัลทั้งหลายอันตราย
1: ค่ะก็ต้องระมัดระวังกันเอาไว้เราไปคุยกันเนาะเทคโนโลยีก้าวไกลดูเหมือนเป็นข้อดีแต่มันก็มีจุดอ่อนหลายๆจุดนะที่เราอาจจะต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณสุรชัยคะเดี๋ยววันศุกร์หน้าเนาะเราเจอกันใหม่นะคะค่ะ
0: ได้ครับยินดี
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณสุรชัยกำพลานนท์วัฒน์นะคุณผู้ฟังค่ะเป็นอดีตรองกรรมการผู้จัดการ SME D Bank นะคะแล้วก็เจ้าของเพจ Mr. Banker นะคะรวมถึงวันนี้ SME ด้วยนะคะที่ให้ความรู้เรื่องของการกู้หนี้นะคะการกู้เงินแก้หนี้แล้วแก้ปัญหาธุรกิจนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
3: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยกิติมาทวาเรศ
4: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน์
7: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
2: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
8: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเร
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของรู้ใช้เข้าใจเงินค่ะคุณผู้ฟังค่ะช่วงนี้เดี๋ยวไปอัปเดตบรรยากาศของตลาดหุ้นกันสักหน่อยนะดูเหมือนว่าเราคุยกันไปเกือบชั่วโมงนั้นเนี่ยจะมีแรงขายเข้ามานะคะแต่ก็อาจจะยังไม่ได้รุนแรงอะไรนะคะแต่ว่าก็เดี๋ยวดูกันต่อเนื่องนะตอนนี้เซตอินเด็กซ์ 1,589.73 จุดนะคะลบอยู่ 5.06 จุดนะ 0.32% วอลุ่มการซื้อขายตอนนี้ก็26,927 ล้านบาทแล้วนะคะเดี๋ยวเราติดตามกันตลอดทั้งวันนะเพราะว่าจริงๆแล้ววันนี้ทรงของตลาดต่างประเทศส่วนใหญ่จะเคลื่อนไหวในแดนลบด้วยนะคะเอาล่ะแต่ช่วงท้ายค่ะก็มีข่าวมาฝากคุณผู้ฟังนะคะมีกิจกรรมดีๆของคลื่นความคิดมาฝากกันค่ะคุณผู้ฟังเคยสังเกตไหมคะว่าทำไมสินค้าบางแบรนด์ของข้างในคล้ายๆกันเลยนะคะแต่ว่าบางแบรนด์เนี่ยกับขายดีถล่มทลายราคาแพงกว่าคนอื่นก็ยังมีคนแย่งกันซื้อนะคะเคล็ดลับสำคัญส่วนหนึ่งมันอยู่ที่หน้าตาของสินค้าค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยบรรจุภัณฑ์มันคือโอกาสทางธุรกิจนะคะโอกาสที่ไร้ขีดจำกัดแล้วก็เป็นหน้าต่างบานแรกที่จะเปลี่ยนคนดูให้กลายมาเป็นคนซื้อนะคะถ้าคุณเป็นคนที่ทำแบรนด์เป็นเจ้าของธุรกิจ SME Startup หรือว่าเป็นดีไซเนอร์ที่อยากจะอัปเกรดฝีมือนะคะนี่คืองานที่คุณต้องห้ามพลาดค่ะกับ Thinking Radio 96.5 นะคะร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือว่า SME D Bank นะคะpresent global pack insight ค่ะส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกนะคะซึ่งงานนี้เนี่ยจะพาคุณไปเจาะลึกกลยุทธ์การออกแบบนะคะที่ตอบโจทย์การตลาดยุคใหม่ค่ะภายใต้คอนเซ็ปต์ทำอย่างไรให้โดนใจแล้วก็ขายได้จริงนะคะโดยคุณจะได้พบกับกูรูตัวจริงค่ะอย่างคุณแชมป์สมชนะกังวานจิตนะคะผู้ก่อตั้งพร้อมดีไซน์ผู้ที่พาแพ็กเกจจิ้งไทยไปกวาดรางวัลระดับโลกมาแล้วมากมายนะคะร่วมด้วยคุณวิวัฒน์อุตสาหจิตค่ะนายกสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยนะคะที่จะมาเผยอินไซต์แล้วก็ทิศทางของตลาดที่คุณอาจจะไม่เคยรู้ที่ไหนมาก่อนนะคะต่อให้คุณไม่มีพื้นฐานด้านการออกแบบมาเลยก็มาเรียนรู้ค่ะเพราะว่าเขาจะย่อยเรื่องยากๆให้เข้าใจง่ายนะคะเพื่อให้คุณนำไปปรับใช้สร้างยอดขายให้ปังได้ทันทีค่ะภายในงานไม่ได้มีแค่การบรรยายแบบเข้มข้นเท่านั้นนะคะแต่ว่าจะมีการโชว์เคส สุด Exclusive ที่รวบรวมไอเดียล้ำๆนะเป็นไอเดียล้ำๆจากทั่วโลกมาถอดบทเรียนซึ่งก็จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลนะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะงานนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายนนี้นะคะตั้งแต่เวลาเช้าถึงเย็นเลยค่ะที่ห้องออดิทอเรียมบมจ.อสมท.นะคะและที่สำคัญที่สุดก็คืองานนี้เข้าร่วมฟรีคุณผู้ฟังไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแต่สำคัญคือเปิดรับจำนวนจำกัดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าเลยนะเต็มแล้วเต็มเลยนะคะใครที่อยากเปลี่ยนแพคเกจจิ้งธรรมดาให้เป็นเครื่องผลิตเงินล้านอย่ารอช้าค่ะหยิบมือถือแล้วกดแอดไลน์สำรองที่นั่งด่วนที่สุดเลยนะคะที่ LINE @thinkingradio ค่ะ LINE @thinkingradio นะคะย้ำมีเครื่องหมายแอดข้างหน้าแล้วก็ตามด้วย Thinking Radio นะคะรีบสมัครก่อนสิทธิ์จะเต็มแล้วไปส่องแทนโลกเพื่อที่จะพัฒนาธุรกิจของคุณให้ไปเติบโตไปพร้อมๆกันเลยนะคะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะของคลื่นความคิดมาฝากเรานะคะ Global Pack Insight 210บรรจุภัณฑ์นะคะก็เชิญกันนะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นฟรีนะคะวันเสาร์ที่20มิถุนายนนี้ตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยที่ห้องออดิทอเรียมบมจ.อสมท. LINE แอดไปเลยนะคะสอบถามจองที่นั่ง @thinking radio ค่ะ @thinking radio นะคะอันนี้ก็เป็นข่าวสารที่เอามาฝากกันนะคะวันนี้คงหมดเวลาแล้วค่ะกลับรู้ใช้เข้าใจเงินนะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันได้ใหม่วันจันทร์แล้วก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวลุ้นการภาพตลาดหุ้นไทยจะกลับมาบวกได้หรือเปล่านะคะแล้วก็หรือว่าถ้ามีแรงขายออกมาจะขายมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวติดตามแล้วก็สัปดาห์หน้ามาอัปเดตกันวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
8: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอสชุดคุ้มครองตำบลปาดีเสียชีวิตแล้วหลังถูกซุ่มยิงวานนี้ความคืบหน้าล่าสุดจากกรณีกลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามดักซุ่มยิงสมาชิกเอกอุรุพงศ์กมลอายุ35ปีสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุไหงปาดีที่9ประจำชุดคุ้มครองตำบลสุไหงปาดีหรือจคต.สุไหงปาดีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสริมถนนสายปาลูลูสุไหงปาดีเมื่อวานนี้ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ทหารพรานขับรถผ่านมาประสบเหตุทำให้กลุ่มคนร้ายล่าถอยไปก่อนจะเข้ามาจ่อยิงซ้ำนั้นล่าสุดมีรายงานข่าวแจ้งว่าสมาชิกเอกอุรุพงศ์ซึ่งถูกกระสุนปืนสงครามเข้าที่บริเวณลำตัวและส่งตัวไปรักษาต่อยังโรงพยาบาลสุไหงปาดีได้เสียชีวิตลงอย่างสงบแล้วในเวลาต่อมาเนื่องจากกระสุนถูกอวัยวะสำคัญและเสียเลือดมากท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัวและเพื่อนร่วมงานสำหรับกำหนดการพิธีศพของสมาชิกเอกอุรุพงศ์กมลจะจัดขึ้นในวันนี้ณวัดโคกตาตำบลปาลูรูอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสส่วนความคืบหน้าทางคดีหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่เปิดเผยว่าจากพฤติการของคนร้ายรวมไปถึงปลอกกระสุนปืน M16 อาก้าและปืนลูกซองที่ตกอยู่ในพงหญ้าริมทางคาดว่าเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเครือข่ายของนายต่อเย็บทาวรงแกนนำสังกาและปฏิบัติการที่มีอิทธิพลเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดีและอำเภอใกล้เคียงซึ่งมักเลือกเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่รัฐและคนของทางการรายวันสีหสังรุดเข้ารายงานนายกหลังกัมพูชาลากไทยเข้ากลไกประนอมภาคบังคับอันคลอสก่อนนัดแจงคณะทูตตั้งโต๊ะแถลงสื่อบ่ายนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลด้วยก่อน

0: สองคนซึ่งมีรายงานเบื้องต้นว่ามีชื่อเตรียมพร้อมไว้แล้วเพราะคาดการไว้ล่วงหน้าแล้วว่ากัมพูชาจะใช้แนวทางนี้ขณะที่เวลา 14:00 นายสีหศักดิ์จะบรรยายกรณีกัมพูชาแจ้งการใช้ประนีประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติแก่คณะทูตที่กระทรวงการต่างประเทศก่อนจะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเวลา 15:30 นสาธารณสุขอำเภองาวจังหวัดลำปางยังไม่ชี้ชัดเหตุชาวเมียนมา5คนเก็บเห็ดป่ามาแกงกินร่วมกันและถูกหามส่งโรงพยาบาลรัตนาธนคำรายงานค่ะ
1: หลังจากเกิดเหตุคนงานชาวพม่า5คนซึ่งมารับจ้างทำงานก่อสร้างในพื้นที่บ้านบ่อสี่เหลี่ยมหมู่6ตำบลปงเตาอำเภอเงาจังหวัดลำปางได้พากันเข้าไปเก็บเห็ดในป่ามาแกงกินร่วมกัน5คนสุดท้ายต้องหามส่งโรงพยาบาลซึ่งล่าสุดนายสมจิตจุนเจริญในอำเภอเงาจังหวัดลำปางได้เปิดเผยว่าทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเงาได้มีการรายงานผลสอบสวนโรคหลังนำทีมงานซึ่งประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลเงาสาธารณสุขอำเภอเงาพร้อมทีมงานรวม8คนลงพื้นที่สอบสวนโรคไปแล้วซึ่งขณะนี้ยังไม่ทราบเนื่องจากว่าไม่สามารถเก็บตัวอย่างแกงเห็ดที่ทานร่วมกันของทั้ง5คนได้เพราะได้มีการเททิ้งไปก่อนหน้านั้นแต่ทั้งนี้ผู้ป่วยยังมีประวัติการรับประทานแกงเห็ดซึ่งมีลักษณะคล้ายเห็ดละโงกเห็ดก้านตันและเห็ดไข่เหลืองที่เก็บมาจากบนดอยในหมู่บ้านในวันที่30พฤษภาคมเวลา 18:00 นหลังจากนั้นผู้ป่วยรายแรกเริ่มมีอาการขึ้นไส้อาเจียนหลังจากทานเห็ดพิษเข้าไปประมาณ8ชั่วโมงคือเวลาประมาณ 2:00 นของวันที่31พฤษภาคมจึงถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเงาต่อมาผู้ป่วยยังมีอาการถ่ายเหลวขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องอ่อนเพลียมีไข้และปวดมวนท้องรวมถึงท้องอืดปากแห้งและเหงื่อออกตัวเย็นปวดหัวและตะคริวที่ท้องผู้ป่วยทั้ง5รายจึงถูกส่งตัวต่อมาที่โรงพยาบาลลำปางในวันที่3มิถุนายนจนถึงวันนี้ยังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลลำปางแต่อาการปลอดภัยแล้วโดยเบื้องต้นทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางรวมถึงสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเงาได้แจ้งไปยังผอ.รพ.ส.ต.อสม.หัวหน้าส่วนราชการแจ้งเตือนประชาชนไม่ให้รับประทานเห็ดที่ไม่รู้จักและไม่เคยชินซึ่งจะมีผลกระทบต่อสุขภาพได้รัตนาธนคำสำนักข่าวไทยอสมท.รายงานจากจังหวัดลำปาง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: พันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อน

0: ไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: พร้อมบรรจุ

0: ไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศิวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Modern Market 96.5 คลื่นความคิดนะคะอาจจะดูงงๆเล็กน้อยนะคะกับซิงเกิลของเราเพราะว่าณขณะนี้ในรายการ Modern Market ของเรานะคะสำหรับในช่วงเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปนะคะเราก็จะเป็นครอบครัวใหญ่ขึ้นมีนักจัดรายการนะคะเพิ่มมาในช่วงวันอังคารวันพุธแล้วก็วันพฤหัสบดีนะคะก็จะมากันประมาณ5-6 ท่านเลยนะคะที่หลายคนก็ได้ติดตามส่วนดิฉันเองก็จะมาวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์นะคะก็ยังไม่เขาเรียกว่ายังไม่ทิ้งในส่วนของเรื่องของเกี่ยวกับคอนเซ็ปต์รายการตั้งแต่เริ่มต้นนะคะ Modern Market นี่คือเป็นรายการไม่กี่รายการของคลื่นความคิด 96.5 นะคะที่อยู่ยาวมาก22ปีของคลื่นความคิดนะคะก็อยู่ตลอดไปก็เป็นการเปิดหน้าร้านบนหน้าปัดให้กับทุกท่านนะคะในช่วงเวลา 11:00 นถึง 12:00 นเหมือนเดิมนะคะเหมือนเช่นทุกวันที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นใครที่ติดตามมาตลอดทั้งสัปดาห์นะคะก็จะได้เห็นว่ามีนักจัดรายการจริงๆก็ไม่ใช่หน้าใหม่นะคะเป็นนักจัดรายการของทีมคลื่นความคิดอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่บอยพี่โบนะคะคุณชาญเดชคุณพี่โบอริสราประดิษฐ์สุวรรณนะคะแล้วมีพี่เก่งด้วยนะคะพี่เก่งก็ทุกวันพฤหัสนะคะแล้วก็มีน้องนุ้ยมีน้องนุนะคะนฤปานนะคะน้องนุ้ยจิรภาก็จะมาสลับสับเปลี่ยนกันนะคะส่วนใหญ่ก็จะเน้นในเรื่องนี้แหละค่ะปากท้องเนาะเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันนี้หลายคนก็อย่างที่ทราบนะคะมันก็ยังไม่ใช่ว่าจะดีเนาะยังไม่ได้คึกคักณขณะนี้หลังจากที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลเริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนะคะก็ยังไม่สามารถที่จะวัดได้เนาะวันนี้เข้าสู่วันที่5แล้วนะคะก็ยังวัดไม่ได้ว่าเศรษฐกิจมันจะคึกคักจริงหรือไม่อย่างไรมันจะคลึกคลื้นมากน้อยแค่ไหนนะคะก็คงรออีกสักพักนึงอะเนาะให้ผ่านในช่วงเวลา15วันไปก่อนนะคะว่าจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะคะแล้วก็พอมาเจอข่าวในเรื่องของว่าเนี่ยในบริเวณใกล้ๆช่อง9เนี่ยค่ะที่เขาแซวกันว่าโอ้ยแถวนี้มันจะเป็นมณฑลห้วยขวางอะไรประมาณนี้เนาะมีหลายคนก็พูดแล้วสแกนจ่ายเป็นเงินไทยนะ60 40ก็ไม่ได้เขาสแกนจ่ายกันเป็นเงินหยวนรู้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนาะก็พอเป็นข่าวนี้ก็แน่นอนเจ้าหน้าที่ก็คงจะต้องตื่นนะคะสำหรับตอนนี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่าเริ่มไปตรวจสอบนิติบุคคลแล้วนะคะสำหรับที่ห้วยขวางโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยเขาจะมีการตรวจธุรกิจต่างชาติก็จะต้องจีนเหรอเนาะถ้าห้วยขวางนะคะเขาถึงเรียกว่ามณฑลห้วยขวางเพราะว่าเจอธุรกิจของคนจีนที่เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยแล้วเข้าข่ายว่าน่าจะเป็นกลุ่มนอมินีนะคะเสี่ยงที่จะเป็นกลุ่มนอมินีล่าสุดกรมพัฒนาธุรกิจการค้าบอกว่าตอนนี้พบประมาณ53รายก็จะส่งข้อมูลต่อไปที่ปปง.นะคะให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินนะคะแล้วก็เห็นบอกว่ามีผู้ถือหุ้นมีผู้ทำบัญชีบางรายเนี่ยมีชื่ออยู่ในบัญชีเขาเรียกว่า HR03 นะบัญชีนี้ก็น่าจะต้องรีบจัดการกวาดล้างค่ะต้องใช้คำว่านี้เลยนะคะเพราะว่าน่าจะเป็นธุรกิจที่แบบไม่ได้เอื้อต่อประเทศไทยเลยแม้แต่น้อยคือเหมือนกับคล้ายๆทัวร์ศูนย์เหรียญนะคือมาทำธุรกิจกันเองขายกันเองซื้อกันเอง สุดท้ายเงินไม่ได้เข้าประเทศไทยเลยแม้แต่บาทเดียวนะทัวร์ศูนย์เหรียญนะคะก็น่าจะผิดกฎหมายอยู่แหละนะคะเห็นดังท่านอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะกระทรวงพาณิชย์ค่ะคุณภูนพงษ์ในยนาภากรบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็ยอมรับว่าในห้วยขวางเนี่ยเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีต่างชาติมาอาศัยอยู่แล้วก็ประกอบธุรกิจกันเป็นจำนวนมากนะคะในซอยเดี๋ยวนะที่จะทะลุจากถ้าเราไปจากอสมทใช่ไหมคะตรงนั้นน่ะก็จะมีภาษาจีนนะคะร้านก็เป็นภาษาจีนอะไรก็แบบจีนไปหมดน่ะเคยขับรถนะคะเข้าไปตรงนั้นก็มียอมรับว่ามีผู้ประกอบธุรกิจอยู่เยอะแล้วก็เป็นพื้นที่เสี่ยงสูงที่ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะการประกอบธุรกิจที่อาจจะหลีกเลี่ยงกฎหมายผ่านการใช้โนมินีที่ผ่านมาก็มีการตรวจสอบหลายครั้งนะคะหมายถึงว่าลงพื้นที่แล้วก็หลังจากนั้นทำยังไงต่อก็สำรวจหาข้อมูลส่งไปที่ปปง.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแล้วก็ส่งไปที่ตำรวจส่งไปที่กรมสรรพากรค่ะเพื่อให้ดำเนินการตามหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานนะคะทีนี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะถ้าย้อนไปสัก 2-3 ปีเนี่ยบูมมากนะสำหรับตรงใกล้ๆเนี่ยใกล้ๆช่อง9เนี่ยสื่อเคยนำเสนอไปแล้วแล้วก็เงียบๆกันไปแต่พอมาล่าสุดนี่นะคะสำนักข่าวก็นำเสนอว่าเนี่ยร้านอาหารในแถบห้วยขวางไม่รับชำระเงินเป็นเงินบาทแล้วนะทีนี้จากการตรวจสอบข้อมูลก็พบว่าร้านดังกล่าวนั้นมาจดทะเบียนบริษัทเมื่อปี67แจ้งประกอบธุรกิจร้านอาหารร้านเครื่องดื่มคาเฟ่ขายกาแฟเบเกอรี่แล้วก็ขายร้านขายอาหารฟาสต์ฟู้ดด้วยนะคะปรากฏว่าร้านนี้มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทย1คนร่วมกับคนจีน2คนในสัดส่วน51-49โดยก่อนหน้านี้เนี่ยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าบอกว่าลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็เรียกกรรมการกับผู้ถือหุ้นมาชี้แจงข้อเท็จจริงดูแต่ไม่มาไม่ให้ความสนใจไม่อะไรทั้งสิ้นนะคะไม่มาชี้แจงข้อเท็จจริงก็เลยถือว่าเข้าข่ายความผิดฐานฝ่าฝืนคำสั่งสารวัตรใหญ่บัญชีนี่ก็คือเป็นคำสั่งแบบนี้เนาะแล้วก็ขณะนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้านั้นกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็เรียกชำระค่าปรับตามกฎหมายพร้อมส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเชิงลึกและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดนะคะพื้นที่ห้วยขวางตอนนี้เนี่ยที่บอกว่าเจอกลุ่มเสี่ยงประมาณ53รายก็เป็นการประกอบธุรกิจนะคะของคนต่างด้าวมีทุนจดทะเบียนตั้งแต่1ล้านจนถึง 4,999 ล้านแล้วก็ในกลุ่มนิติบุคคลที่บอกว่าเสี่ยงนอมินีที่มีคนต่างด้าวร่วมถือหุ้นไม่ถึง 50% พบว่าผู้ร่วมถือหุ้นของบางบริษัทกับผู้ทำบัญชีบางรายนะคะมีรายชื่อตามที่ปปง.ประกาศว่าเป็น SR03 เขาก็เลยจะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังแล้วนะคะสำหรับตอนนี้สักทีเพราะว่าหลายคนบอกว่าโอ้ยปล่อยกันมาตั้งนานเนาะทีนี้พอมันเป็นข่าวขึ้นมาก็บอกว่าเดี๋ยวจะจัดการแล้วเนาะสำหรับเรื่องนี้ก็ที่บอกว่าจริงจังคือทำอะไรนำส่งข้อมูลนิติบุคคลไปที่ปปง.แล้วก็ตรวจสอบเส้นทางการเงินกับธุรกรรมทางการเงินไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะส่วนที่เหลือก็นำส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบเชิงลึกรวมถึงมีชุดปฏิบัติการปราบปรามคนต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายนะทั้งของตำรวจของกรมสรรพากรของกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะคะตอนนี้ในพื้นที่ห้วยขวางเนี่ยมีการลงพื้นที่ภายใต้คณะทำงานปราบปรามสินค้าและธุรกิจต่างประเทศที่ฝ่าฝืนกฎหมายนะคะก็เห็นบอกว่าช่วงบ่ายวันนี้ค่ะจะมีบูรณาการร่วมกันกับตม.แล้วก็กรมการจัดหางานลงพื้นที่ตรวจสอบและกวาดล้างธุรกิจผิดกฎหมายพร้อมจัดระเบียบพื้นที่อย่างเด็ดขาดค่ะเขาก็จะบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ในความรับผิดชอบอย่างเด็ดขาดและจริงจังแล้วนะคะตอนนี้ก็เลยต้องขอความร่วมมือทุกภาคส่วนนะในการแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างความมั่นใจว่าประชาชนจะมั่นใจได้อย่างไรว่าจะไม่มีเนี่ยต่างด้าวมาทำอาชีพที่แบบต้องห้ามอ่ะคือบางอาชีพแบบเขาสงวนไว้สำหรับคนไทยเท่านั้นก็ต้องสร้างความมั่นใจนะคะให้ ผู้ประกอบการผู้ประกอบธุรกิจต่างๆเนี่ยให้เป็นไปตามกฎหมายนะจะได้ไม่เอาเปรียบกันนะคะไม่งั้นเนี่ยโอ้โหไม่น่าเชื่อเนาะนี่ค่ะแล้วมีแล้วจริงๆนะคะในส่วนของHR 03ที่ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพูดถึงเนี่ยนะคะมันคือเป็นรหัสสถานะของบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงที่ปปง.เนี่ยเขากำหนดนะคะหมายถึงว่าเจ้าของบัญชีธนาคารที่ถูกนำไปใช้หรือว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะเกี่ยวข้องกับการธุรกรรมที่ผิดกฎหมายอย่างเช่นพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือพวกเปิดบัญชีม้าอันนี้ก็ใช้รหัสนี้เหมือนกันนะคะก็คือเป็น SR 03ใครก็ตามที่ถูกการขึ้นบัญชีเป็น SR 03เนี่ยจะส่งผลให้บัญชีเงินฝากกับบัญชีอิเล็กทรอนิกส์นั้นจะต้องถูกอายัดเอาไว้หรือว่าถูกจำกัดสิทธิ์ในการทำธุรกรรมนะคะรหัสนี้ถูกนำมาใช้เพื่อเป็นกลไกในการจัดการแล้วก็ป้องกันปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะเขาก็จำแนกไปอีกว่ามีกี่ระดับใช่ไหมอย่างที่เราเคยได้ยินนะคะม้าเทาม้าเข้มม้าดำอะไรประมาณนี้ถ้าเป็น SR 03ก็ถือว่าเป็นม้าดำแล้วนะคะก็คือเป็นบุคคลที่ถูกปปง.กับหน่วยงานความมั่นคงกำหนดให้เป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงชัดเจนแล้วก็มักจะเป็นบัญชีที่ถูกใช้เป็นทางผ่านในการรับโอนเงินที่ได้จากการกระทำความผิดนั่นเองถามว่าแนวทางการแก้ไขถ้าใครก็ตามถูกขึ้นบัญชีเป็นสถานะ SR 03เป็นม้าดำนี่นะคะก็ต้องดำเนินการโดยด่วนเลยค่ะไปติดต่อธนาคารนะคะเพื่อตรวจสอบสาเหตุและขอเอกสารอ้างอิงนะรีบติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำการอายัดแล้วก็ติดต่อตำรวจไซเบอร์นะคะของสอท.เพื่อสอบถามข้อมูลคดีความแจ้งข้อเท็จจริงแล้วก็แสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องเตรียมหลักฐานทางการเงินสลิปการโอนเงินหรือว่าการบันทึกการสนทนาเพื่อชี้แจงที่มาที่ไปของเงินและพิสูจน์ว่าตัวท่านเองไม่ได้มีส่วนรู้เห็นหรือเจตนาจะเปิดบัญชีให้กับพวกมิจฉาชีพนะคะนี่เป็นกลไกการทำงานของระบบและขั้นตอนในการจัดการบัญชีตามเกณฑ์ SR 03จากธนาคารแห่งประเทศไทยเลยนะคะเพราะฉะนั้นในการปลดอายัดบัญชีเนี่ยก็บอกว่าจริงๆก็ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายนะคะบางคนนี่ต้องใช้เวลานานหลายเดือนเลยนะถ้าเผื่อว่าโดนระงับบัญชีนะคะในการที่จะเป็นม้าดำแล้ว SR 03ถ้าเป็นม้าเทาอ่อนเนี่ยหมายถึงบัญชีที่เข้าข่ายต้องสงสัยหรือมีพฤติกรรมผิดปกติธนาคารอาจจะตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยก็ได้หรือถ้าเป็นม้าเทาเข้มบัญชีที่ผู้เสียหายจากการหลอกลวงก็ไปแจ้งความแล้วก็มีการออกหมายอายัดอันนี้ก็ต้องติดต่อคนที่อายัดเนาะก็น่าจะเป็นนี่แหละสอท.นะคะสำหรับในเรื่องของการทำธุรกิจนะคะก็ขอให้เป็นไปตามกฎหมายเนาะถ้าเผื่อว่าในแถบห้วยขวางที่เป็นข่าวกันอยู่นี่นะคะว่าตอนนี้เนี่ยโอ้เป็นมณฑลห้วยขวางแล้วนะไม่มีคนไทยเลยเวลาจะไปซื้อของสแกนจ่ายอะไรทั้งสิ้นนี่นะคะก็ปรากฏว่าต้องจ่ายเป็นเงินหยวนอย่างเงี้ยโอ้มันก็เกินไปเนาะถ้าเป็นแบบนี้นะคะมันไม่ควรที่จะอยู่ในประเทศไทยไม่ควรเป็นแบบนี้นะคะก็พูดไปก็รัฐบาลก็โดนอีกเนาะก็ไหนบอกว่าไม่มีแล้วไงอะไรประมาณนี้นะคะก็ต้องรีบนะคะทำกันนะสำหรับในส่วนของรัฐบาลหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะล่าสุดนั้นก็อย่างที่บอกนะคะว่าทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้านั้นลงพื้นที่แล้วนะคะพร้อมกับทางกรมสรรพากรด้วยนะตำรวจด้วยนะคะเพื่อที่จะให้ได้รู้ว่ามันมีมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าที่มีความเสี่ยงอยู่ตอนนี้ก็ประมาณ53รายที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะในยุคปัจจุบันนี้หลายคนก็อย่างที่บอกนะคะอยากจะให้เศรษฐกิจมันดีกว่าเดิมดีกว่าที่เป็นอยู่นะคะที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นว่าบางธุรกิจบางประเภทนะก็รู้สึกว่าทำไมเขาขายของดีเขาขายของได้เขาขายเก่งจังเลยหรือบางทีรู้สึกว่าบางประเภทก็เงียบอะไรประมาณนี้นะคะอย่างล่าสุดนะคะในบ้านเราเนี่ยเขามีการเจาะลึกถึงเรื่องของราคาทองคำสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะคะเพราะว่าตลอดปีที่ผ่านมา จริงๆถ้าย้อนไปก็น่าจะ2ปีแล้วเนาะที่คนไทยตื่นทองคำพอสมควรนะคะเพราะว่านี่เป็นเอฟเฟคราคาทองคำที่เขาบอกว่าทุบสถิติโลกนะคะแล้วก็เกิดปรากฏการณ์คนไทยตื่นทองที่ว่านี้นะคะปี68ที่ผ่านมาเนี่ยเชื่อไหมรายรับของกลุ่มผู้ค้าทองรายดังเจ้าดังเลยพุ่งกระฉูดสู่ 5.55 ล้านล้านบาทมันขนาดไหนเนี่ย 5.55 ล้านล้านบาทนะคะทะยานขึ้นสู่แชมป์รายได้สูงสุดของประเทศนะคะสำหรับในเรื่องของวงการทองคำนะคะนี่เป็นข้อมูลที่มีการเปิดเผยนะคะจากบริษัทเอกชนนะก็คือบริษัทCredent Data จำกัดนะคะกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์นั่นแหละเขาจัดทำโครงการขึ้นมาเป็นโครงการที่ร่วมกับสื่ออย่างประชาชาตินะคะในการทำเป็น Business Awards ประจำปี2026ก็คือจุดประสงค์ก็เหมือนกับว่าเป็นการมอบรางวัลกันให้กับธุรกิจของประเทศไทยที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นจากการวิเคราะห์มาประกอบกันทั้งหมดเลยค่ะทั้งข้อมูลรายได้เรื่องของกำไรเรื่องของการเสียภาษีอันนี้สำคัญมากนะคะการที่แบบมาทำธุรกิจแล้วมีกำไรมหาศาลแต่ว่าภาษีแบบไม่ตรงไปตรงมาอันนั้นก็ไม่น่าจะถูกต้องนะคะอันนี้ก็คือวิเคราะห์หมดเลยค่ะข้อมูลรายได้กำไรการเสียภาษีให้กับประเทศแล้วก็ครอบคลุมทั้งระดับประเทศแล้วก็ระดับภูมิภาคด้วยนะคะก็ได้สะท้อนถึงภาพธุรกิจที่อยู่เบื้องหลังกับมีบทบาทต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยทั้งระดับประเทศแล้วก็ระดับภูมิภาคนะคะนี่เป็นการใช้ข้อมูลเพื่อฉายภาพส่วนหนึ่งของธุรกิจในประเทศไทยเท่านั้นนะคะที่มีการจัดทำขึ้นมาเนื่องจากว่าปัจจัยเศรษฐกิจโลกนะคะความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์เรื่องสงครามทำให้ปัจจุบันนั้นทองคำเปลี่ยนสถานะจากสินทรัพย์หลบภัยสู่สินทรัพย์ยุทธศาสตร์ของโลกยุคใหม่แล้วนะคะก็เลยช่วงหลายปีนี่ราคาทองเดินหน้าสร้างสถิติใหม่หลายครั้งปี68เนี่ยทะลุระดับ 3,000 เหรียญต่อออนซ์จนขึ้นไปแต่ระดับสูงสุดในประวัติการเลยค่ะ 5,589.38 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ราคาทองคำแท่งโอ้ขึ้นไปทะลุถึง 80,000ต่อ1บาททองคำแล้วพฤติกรรมคนไทยที่สนใจซื้อแล้วก็ลงทุนทองคำมากขึ้นจนติดอันดับโลกไปเลยสภาทองคำโลกระบุว่าอย่างนี้ค่ะประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นตลาดทองคำที่มีความแข็งแกร่งโดยในปี2567มีปริมาณความต้องการทองคำสูงเป็นอันดับ7ของโลกนะคะก็คือ 39.8 ตันนะคะนี่คือถือว่ามีความต้องการเยอะมากจากทิศทางนี้ก็ทำให้บริษัทที่ได้รับรางวัลรายได้สูงสุดของประเทศไทยก็ตกเป็นของบริษัทค้าทองชื่อดังเลยค่ะนั่นคือฮั่วเซ่งเฮงนะคะปี67นะคะมีรายได้ 2.657 ล้านล้านบาทคูณเอาเองละกันนะคะเท่าไหร่ก็ไม่ต้องคูณแล้วนะเพราะว่าเป็นบาทแล้วเนาะ 2.657 ล้านล้านบาทนะแซงยักษ์ใหญ่พลังงานอย่างบริษัทปตท.ไปเลยนะคะปตท.นี่คือมีรายได้รวมประมาณ 1.85 ล้านล้านบาทแต่หัวเส้นเฮง 2.657 ล้านล้านบาทนะคะกำไรสุทธิเท่าไหร่กำไรสุทธิก็อยู่ที่ 547.78 ล้านบาทเพราะว่าจากราคาทองคำมันปรับขึ้นอย่างก้าวกระโดดนะคะปี68ก็ทำให้ข้อมูลล่าสุดที่รายงานต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์นั้นเนี่ยนะคะรายได้รวมของธุรกิจหัวเส้งเฮงพุ่งไปถึง 5.55 ล้านล้านบาทกำไรสุทธิของปี68ก็เลยขึ้นไปเกือบพันล้านนะคะ 987.82 ล้านบาทนะคะนี่เป็นอาณาจักรธุรกิจทองคำของครอบครัวคนดังด้วยนะสำหรับตระกูลพัสวงศ์เนี่ยนะคะมีจุดกำเนิดก็เริ่มต้นธุรกิจค้าทองที่เยาวราชตั้งแต่ปี2494เขาบอกว่าขณะนี้ดำเนินธุรกิจค้าทองคำมา3ชั่วอายุคนนะคะก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงซึ่งเขาได้รับรางวัลรายได้สูงสุดของประเทศไทยสำหรับปี68ก็คือมามอบรางวัลกันปีนี้นะคะขณะเดียวกันยังมีบริษัทที่ได้รับรางวัลรายได้สูงสุดของภาคเหนือกับภาคตะวันตกก็เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจค้าทองเหมือนกันเลยค่ะเนี่ยก็แสดงว่ามันบูมมากเนาะสำหรับ ในปีที่ผ่านมานะคะมีบริษัท MKK Go จำกัดที่ราชบุรีอันนี้เป็นแชมป์บริษัทที่มีรายได้สูงสุดของภาคตะวันตกมูลค่า 45,957 ล้าน MKK Go เนี่ยก็เริ่มต้นจากธุรกิจค้าทองก็คือร้านทองกิมฮวดสิงห์โหนานกว่าฮวดเสี่ยงเองอีกนะMKK Go นี่คือเริ่มเมื่อปี2478ค่ะนะตระกูลปริยะกนกเป็นเจ้าของกิจการแล้วก็ต่อมามีการขยายกิจการชื่อว่าห้างทองมังกรคู่จนถึงวันนี้ก็90กว่าปีแล้วนะคะนี่ค่ะส่วนภาคเหนือรายได้สูงสุดก็คือบริษัท LTS Go จำกัดอยู่ที่จังหวัดตากค่ะมูลค่า 15,793 ล้านเจ้าของนี่ก็คือห้างทองอรสานะคะตระกูลนาทองชัยค่ะเจ้าของร้านทองนี้ก็คือนางอรสานาทองชัยเป็นผู้บริหารแต่ว่าทองคำนี่เป็นสินทรัพย์เพื่อการลงทุนนะคะก็เลยทำให้มีการสร้างมูลค่าเพิ่มต่อเศรษฐกิจในมิติอื่นๆได้ไม่ได้มากนะคะนอกจากนี้ยังพบว่าบริษัทอัครารีซอร์สเซสจำกัดมหาชนเป็นบริษัทที่มีผลการดำเนินงานเป็นเลิศในพื้นที่ภาคเหนือปี67นั้นมีกำไรสุทธิสูงสุด 5,136.40 ล้านบาทค่ะอัคราดีซอสเซตนี่เป็นบริษัทลูกของบริษัท Kingsgate Capital จำกัดออสเตรเลียที่ได้สิทธิสัมปทานการขุดเหมืองแร่ทองคำชาตรีที่อยู่ในพื้นที่คาบเกี่ยว3จังหวัดในภาคเหนือนั่นแหละค่ะนั่นคือจังหวัดพิจิตรเพชรบูรณ์แล้วก็พิษณุโลกนะคะก็ถือว่าที่นั่นเป็นเหมืองทองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะสำหรับเหมืองทองคำชาตรีนะคะอันนี้ในส่วนของทองนะส่วนอุตสาหกรรมพลังงานบ้างก็ถือว่าเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อเศรษฐกิจเหมือนกันนะคะซึ่งส่วนใหญ่นั้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็มีมูลค่าราคาตลาดนะคะสูงสุดแม้ว่าจะไม่ได้รับรางวัลบริษัทที่มีรายได้สูงสุดของประเทศไทยนะคะแต่ว่าบริษัทในกลุ่มในเครือพลังงานเนี่ยก็ได้รับรางวัลผลการดำเนินงานเป็นเลิศแล้วก็จ่ายเงินภาษีสูงสุดนั่นคือปตท.นะคะปตท.จำกัดมหาชนดำเนินธุรกิจพลังงานแล้วก็ปิโตรเคมีครบวงจรอันนี้ได้รับรางวัลผลการดำเนินงานเป็นเลิศระดับประเทศปี67นั้นมีกำไรสุทธิ 73,854.58 ล้านแล้วก็ยังจะมีปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทนี้เนี่ยเป็นบริษัทที่จ่ายภาษีเงินได้ให้กับประเทศสูงสุดอยู่ที่15,504.18 ล้านบาทนะคะอันดับ1อันดับที่2ที่เสียภาษีสูงสุดคือธนาคารไทยพาณิชย์นะคะ 11,600 ล้านแล้วก็ธนาคารกสิกรไทยจ่ายภาษีสูงสุด 15,062 ล้านตามมาด้วยธนาคารกรุงไทยและธนาคารกรุงเทพค่ะแล้วก็ถ้าเป็นในกลุ่มพลังงานเนี่ยจริงๆยังจะมีบริษัท IRPC นะคะในเครือปตท.เช่นกันที่ดำเนินธุรกิจปิโตรเคมีและโรงกลั่นจดทะเบียนบริษัทอยู่ที่ระยองอันนี้ก็ได้รับรางวัลบริษัทที่ทำรายได้สูงสุดของภาคตะวันออกไปด้วยมูลค่า 315,000 กว่าล้านรวมทั้งบริษัททรานไทยมาเลเซียประเทศไทยจำกัดนะคะก็คือ TTM สงขลาบริษัทร่วมทุนไทยมาเลเซียนะปตท.กับปิโตรนัสนะคะในฐานะผู้ดำเนินการดำเนินงานท่อส่งก๊าซแล้วก็โรงแยกก๊าซธรรมชาติไทยมาเลเซียจากแหล่ง JDA ก็ถือว่าเป็นบริษัทที่มีผลการดำเนินงานเป็นเลิศของภาคใต้ค่ะที่นี่กำไรสุทธิอยู่ที่ 1,793.66 ล้านในฐานะเป็นบริษัทเสียภาษีเงินได้สูงสุดของภาคใต้ 419.34 ล้านนะคะแล้วก็ยังจะมีบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีเป็นบริษัทลูกของราชกรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทนี้ได้รับรางวัลผลการดำเนินงานเป็นเลิศของภาคตะวันตกนะคะกำไรสุทธิ 1,151 ล้านแล้วก็เป็นบริษัทที่เสียภาษีสูงสุดของภาคตะวันตกมูลค่า 252.57 ล้านนะคะภาคกลางท่านผู้ฟังน่าจะเดาถูกเนาะใครเสียภาษีมากที่สุดบริษัทไหนในพื้นที่ภาคกลางนะคะนั่นคืออุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจมาอย่างยาวนานนะเป็นกลุ่มต่างชาตินะบริษัทต่างชาติที่มาลงทุนตั้งฐานผลิตในประเทศไทยแล้วก็โดดเด่น

มากเลยค่ะนั่นคืออุตสาหกรรมรถยนต์อุตสาหกรรมยานยนต์แล้วก็อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์นะคะที่ถือว่าประเทศไทยเป็นฐานการผลิตที่ใหญ่แห่งหนึ่งของโลกนะคะดังนั้นบริษัทที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยก็ไม่พลาดนะบริษัทจาก2 อุตสาหกรรมนี้ก็คือโตโยต้าค่ะที่จ่ายภาษีในภาคกลางสูงสุดนะคะโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยยักษ์ใหญ่สัญชาติญี่ปุ่นนะมาปักหลักลงทุนในประเทศไทยตั้งกี่ปีมาแล้วนะคะ60กว่าปีแล้วนะ2505น่ะเป็นบริษัทที่ทำรายได้สูงสุดของภาคกลางนะคะนำมาซึ่งการจ้างงานและซัพพลายเชนในการผลิตอีกมากมายปี67มีรายได้รวม 443,821 ล้านพร้อมกับเป็นบริษัทที่บอกว่าจ่ายภาษีให้กับประเทศไทยสูงสุดของภาคกลางกับ Toyota ก็คือ 7,882.48 ล้านนะคะนี่คือ Toyota จ่ายภาษีให้กับประเทศไทยนะคะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก็เป็นอีกหนึ่งในฐานการผลิตสำคัญของโลกนะคะโดยเฉพาะประเภทฮาร์ดดิสก์นะคะก็ส่งผลให้บริษัท Western Digital Storage เทคโนโลยีประเทศไทยผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ระดับโลกสัญชาติอเมริกันมีโรงงานอยู่ที่อยุธยานะคะบริษัทนี้แล้วก็ที่ปราจีนบุรีอีกที่หนึ่งค่ะบริษัทนี้ได้รับรางวัลบริษัทที่มีผลการดำเนินงานเป็นเลิศของภาคกลางด้วยตัวเลขกำไรสุทธินะคะ 4,770.56 ล้านแต่ว่าเนื่องจากเขาได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนนะคะแล้วก็เป็นการผลิตเพื่อการส่งออกทั้งหมดค่ะทำให้ตัวเลขการเสียภาษีเงินได้ก็จะอยู่แค่16ล้านเท่านั้นนะไม่ได้เยอะมากนะคะเพราะว่าเขาผลิตส่งออกนะ 16.55 ล้านนี่คือบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นะคะก็จริงๆมีบริษัทข้ามชาติและหลายสัญชาตินะที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทยนะคะแล้วก็ผลการดำเนินงานเป็นเลิศเสียภาษีเงินได้ให้กับประเทศไทยนะเป็นหมื่นหมื่นล้านอยู่หลายบริษัทนะคะแต่ว่าจากข้อมูลนี่นะคะบางบริษัทอย่างที่บอกก็เป็นลักษณะการส่งออกทั้งหมดนะก็อาจจะเสียภาษีไม่ได้เยอะมากเป็นแค่หลัก10ล้านร้อยล้านก็มีแล้วก็บางบริษัทก็มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและมีบทบาทสำคัญในการส่งรายได้นะที่สูงสุดนะคะในแต่ละภาคเหมือนกันนะคะก็จริงๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเนาะเอามารายงานให้คนไทยได้รับทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเบื้องหลังเศรษฐกิจไทยนะเป็นแบบไหนอย่างไรณปัจจุบันนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้นี่หลายคนพูดถึงเรื่องของการเสียภาษีกันเยอะมากนะคะโดยเฉพาะภาษีลูกกตัญญูใช่ไหมที่พูดกันเนี่ยนะคะก็คิดว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปกระทรวงการคลังเองนะคะที่ดูแลเรื่องนี้อยู่ก็น่าจะอธิบายให้กับประชาชนได้รับทราบหรือว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของการลงทะเบียนคนที่จะรับนะคะในเรื่องของบัตรประชารัฐหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนอะไรก็ตามนะคะเพราะว่าไม่น่าเชื่อเนาะเราเห็นตั้งแต่มีการเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในส่วนของบัตรคนจนรอบใหม่นะคะคนไทยหลายท่านคือแบบอยากจะถือบัตรใบนี้อยากจะเป็นคนจนอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะท้ออะไรเนาะแต่ถ้าในมุมของคนที่แบบทำงานแล้วเนี่ยบางทีก็ไม่ควรที่จะไปยื้อแย่งไปอยากได้เลยพวกนี้นะคืออยากให้ทุกคนพ้นเส้นความยากจนนะคะแล้วมีจำนวนไม่น้อยนะที่รู้สึกว่าเหมือนกับไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ได้รับการคัดกรองอะไรประมาณนี้นะคะดิฉันว่าน่าจะเกิน15ล้านตอนนี้คนถือบัตรอยู่ขนาดนี้13ล้านกว่า 13.18 ที่ข้อมูลกระทรวงการคลังใช่ไหมคะแต่ว่ายังมีคนที่แบบว่าตกหล่นอยู่ตั้งเยอะตั้งแยะเลยนะคะก็น่าจะร่วมเกือบ20ล้านที่พยายามจะหาทางไปยืนยันตัวตนจะไปลงทะเบียนจะเป็นคนจนอย่างเงี้ยนะคะเพื่ออะไรเพื่อได้มาซึ่งบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ว่านั้นนะคะแล้วก็การลงทะเบียนในรอบก่อนหน้านู้นนะคะย้อนไปประมาณน่าจะ7ปีมั้งคะ 7-8 ปีเนี่ยค่ะณขณะนั้นมีคนลงทะเบียนสูงสุดถึง24ล้านคนแต่ว่าทางรัฐเนี่ยเขาคัดเหลือ13ล้านกว่านะคะก็หายไป10ล้านเนาะช่วงนี้เราก็เลยเห็นประชาชนคนไทยไปแออัดกันอยู่แถวธนาคารของรัฐนะคะ5ธนาคารเพื่อจะยืนยันตัวตนให้ได้นะแล้วก็เลยมีความเห็นกันมากมายในโลกออนไลน์ที่วิพากษ์วิจารณ์ว่าทำไมกำหนดเกณฑ์แบบนี้นู่นนี่นั่นอะไรพวกนี้นะคะก็เข้าใจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมถึงท่านปลัดด้วยนะคะท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการช่วยเหลือนะในส่วนของกลุ่มนี้ก็คือช่วยเหลือคนจนจริง
นะแต่ว่าพอเห็นภาพแล้วก็เลยเกิด

0: คำถามว่าเออมันต้องได้ใช่ไหมไอ้บัตรคนจนเนี่ยต้องได้หรือไม่อย่างไรนะคะเอาก็ฝากไปที่รัฐบาลนะคะว่าขอให้มีการยกระดับในการแก้ไขปัญหาความยากจนนะให้พ้นขีดกันทุกคนนะพ้นขีดความยากจนนะไม่ใช่ว่ามาแย่งกันเพื่อลงทะเบียนเอาบัตรคนจนมาไว้ในครอบครองอะไรเงี้ยมันไม่น่าจะเป็นแบบนี้เนาะสำหรับในส่วนของเศรษฐกิจณขณะนี้นะคะก็ฝากเอาไว้เดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วกลับมาในช่วงที่2ของรายการกันต่อค่ะ
1: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทมบริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทมจัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
8: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
0: อย่าลืมนะคะเราเปิดร้านค้าบนหน้าปัดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ 11:00 นถึงเที่ยงค่ะจันทร์และศุกร์นะคะดิฉันจะเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินรายการนะคะส่วนวันอังคารวันพุธวันพฤหัสก็จะมีคุณบอยชานเดชคุณโบอริศรานะคะคุณนุ้ยจีรภาคุณนุนิณฤปานแล้วก็คุณพี่เก่งนะคะพัชราพรชมกลิ่นมาช่วยกันก็ต้องอุดหนุนนะคะเราก็จะขายของและการทำมาหากินหรือว่าการประกอบอาชีพนะคะดีที่สุดก็คือช่วงนี้ต้องมีการขายของใครที่อยากจะฝากขายจะอะไรก็รีบติดต่อทีมงานได้เลยนะคะเราเปิดหน้าร้านบนหน้าปัดให้นะบางประเภทก็ไม่ต้องเสียตังค์นะเอาจริงๆนะคะอยากจะให้เป็นแบบนั้นเพราะเป็นการได้ช่วยเหลือกันเนาะสำหรับผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยรายย่อย SME ต่างๆนะคะรายการก็พร้อมจะยินดีนะคะคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะได้ไปเป็นประธานเปิดงาน Craft Bangkok 2026หน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะพร้อมกับกล่าวว่างานดังกล่าวนั้นเป็นเวทีสำคัญในการรวบรวมผลงานศิลปหัตถกรรมจากช่างฝีมือผู้ประกอบการชุมชนและผู้สร้างสรรค์งานคราฟต์จากทั่วประเทศ ให้ได้นำผลงานที่ภาคภูมิใจมานำเสนอสู่สาธารณชนสะท้อนพลังของภูมิปัญญาไทยที่สามารถต่อยอดสู่มูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยภายในงานนี้ก็จะมีผู้ประกอบการเข้าร่วมมากถึง380รายจากทั่วประเทศค่ะรวมถึงกลุ่มช่างหัตถกรรมรุ่นใหม่ที่นำเสนอผลงานและคอลเลกชันสร้างสรรค์ร่วมสมัยคาดว่าเงินจะสะพัดภายในงานไม่ต่ำกว่า150ล้านบาทมีผู้เข้าชมทะลุ 50,000 คนนอกจากนี้ยังจะมีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือกันระหว่างศักดิ์สิทธิ์นะคะกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่ผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมไทยโดยมุ่งช่วยปกป้องคุณค่าของงานฝีมือไทยทั้งของช่างฝีมือดั้งเดิมแล้วก็คนรุ่นใหม่ด้วยพร้อมกับต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญาให้กลายเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจและสร้างรายได้เพิ่มให้กับผู้ประกอบการนะคะโดยงาน Craft Bangkok 2026ปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด The Craft Journey ค่ะถ่ายทอดเรื่องราวการเดินทางของงานศิลปหัตถกรรมไทยตั้งแต่ต้นกำเนิดของวัตถุดิบแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านการสร้างสรรค์ด้วยทักษะฝีมือช่างสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเรื่องราวและคุณค่าเชื่อมโยงสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศมีไฮไลท์สำคัญได้แก่การเปิดตัวคราฟต์คอลเลกชันพิเศษในรูปแบบของขวัญแห่งชาติที่มีการพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์องค์ความรู้หรือว่าตอบโจทย์องค์กรและผู้ที่มองหาของที่ระลึกระดับมาสเตอร์พีซนะคะพื้นที่เรียนรู้และก็ต่อยอดคุณค่าของวัตถุดิบท้องถิ่นอาทิครามห้อมหวายกกกระจูดเตยปลาหนันและสีย้อมธรรมชาติก็น่าจะครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคเลยนะคะเป็นการจัดแสดงงานศิลปะหัตถกรรมจากต่างประเทศด้วยแล้วก็จะมีผลงานการวิจัยที่ทางศักดิ์สิทธิ์นั้นให้ทุนสนับสนุนอยู่ก็เลยขอเชิญชวนคนไทยทุกท่านนะคะมาร่วมกันอุดหนุนศิลปะหัตถกรรมฝีมือคนไทยพร้อมสัมผัสความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจจากผลงานคราฟต์ไทยสู่งานนี้ค่ะคราฟต์แบงคอก2026ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่7มิถุนายนนะคะ10นาฬิกาถึง21นาฬิกาทุกวันค่ะณฮอล์5ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะนี่เป็นการที่จะผลักดันงานคราฟต์ไทยสู่เวทีโลกนะคะสำหรับงานนี้ที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นะคะคราฟต์แบงคอก2026นะคะก็อยากให้ทุกท่านนั้นเนี่ยได้ไปร่วมไปชมสำหรับงานนี้มีไปจนถึงวันที่7มิถุนายนนี้นะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะใครสนใจจะสอบถามเพิ่มเติมก็โทร1289ค่ะ1289หรือเข้าไปในเพจนะคะ Facebook ชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์ช็อปนะคะ S A C I T นะคะ S A C I T ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ S H O P ศักดิ์สิทธิ์ช็อปได้เลยค่ะก็จะมีรายละเอียดของงานรายละเอียดของสินค้าต่างๆนะคะเราจะได้เห็นว่านี่เป็นเวทีสำคัญในการรวบรวมผลงานทั้งหมดนะจากฝีมือนะคะของช่างทั้งหมดเลยนะคะโดยเฉพาะผู้ประกอบการชุมชนผู้สร้างสรรค์งานคราฟต์จากทั่วประเทศนะคะ1ปีก็จะมี1ครั้งนะใครที่สนใจรีบไปกันได้เลยค่ะท่านผู้ฟังเคยสังเกตไหมคะว่าทำไมสินค้าบางแบรนด์บางยี่ห้อของข้างในเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันเนาะแต่ว่าบางแบรนด์กลับขายดีแบบถล่มทลายราคาก็อาจจะแพงกว่าคนอื่นก็ยังมีคนแย่งเงินซื้อเคล็ดลับส่วนหนึ่งมันอยู่ที่หน้าตาของสินค้าชิ้นนั้นชนิดนั้นๆแบรนด์นั้นๆเพราะว่าวันนี้บรรจุภัณฑ์คือโอกาสทางธุรกิจที่ไร้ขีดจำกัดแล้วก็ถือว่าเป็นหน้าต่างบานแรกที่จะเปลี่ยนคนดูให้กลายมาเป็นคนซื้อได้ค่ะถ้าคุณเป็นคนทำแบรนด์เจ้าของธุรกิจ SME สตาร์ทอัพหรือว่าจะเป็นดีไซเนอร์ที่อยากจะอัปเกรดฝีมือตัวเองนี่คืองานที่ห้ามพลาดอีกงานหนึ่งเลยนะคะเรากำลังจะมีงานใหญ่ค่ะโดยคลื่นความคิด Thinking Radio 96.5 นะคะจะร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME D Bank Present งานนี้คือ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกก็จะพาทุกท่านไปเจาะลึกกลยุทธ์การออกแบบที่ตอบโจทย์การตลาดยุคใหม่ภายใต้คอนเซ็ปต์ทำอย่างไรให้โดนใจและขายได้จริงโดยทุกท่านจะได้พบกับกูรูตัวจริงแน่นอนนะสำหรับงานนี้นะคะอย่างคุณแชมป์สมชนะกังวานจิตคนนี้เป็นผู้ก่อตั้งพร้อมดีไซน์นะคะคนที่พาแพ็กเกจจิ้งไทยไปกวาดรางวัลระดับโลกมาแล้วมากมายร่วมด้วยคุณวิวัฒน์ อุตสาหจิตท่านนี้เป็นนายกสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยที่จะมาเผยอินไซด์และทิศทางการตลาดที่คุณไม่เคยรู้จากที่ไหนมาก่อนนะคะต่อให้คุณไม่มีพื้นฐานด้านการออกแบบมาเลยก็สามารถมาเรียนรู้ได้ค่ะเพราะว่าเขาจะย่อยเรื่องยากๆให้เข้าใจง่ายเพื่อให้ทุกท่านนำไปปรับแล้วก็สร้างยอดขายให้ปังได้ในทันทีภายในงานไม่ได้มีแค่การบรรยายแบบเข้มๆนะคะแต่ว่ายังจะมีโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะรวบรวมไอเดียล้ำๆจากทั่วโลกมาถอดบทเรียนกันซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดการเลยทีเดียวนะคะขอย้ำรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะงานนี้จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่20มิถุนายนนี้ค่ะตั้งแต่เวลาเช้าถึงเย็นเลยนะคะที่อสมทมาที่ช่องเช่าเลยค่ะห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจสมทแล้วก็สำคัญที่สุดนะคะงานนี้ไม่เสียตังค์ร่วมงานฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าเราจะเปิดรับจำนวนจำกัดนะคะต้องบอกว่าจำกัดมากๆเพราะว่าสถานที่ของเราไม่ได้แบบล้นหลามนะคะก็คือสถานที่ค่อนข้างจะฟิกไว้เลยเต็มแล้วเต็มเลยนะคะใครอยากจะเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งธรรมดาให้เป็นเครื่องผลิตเงินล้านอย่ารอช้าหยิบมือถือมาเลยนะคะแอดไลน์สำรองที่นั่งด่วนเลยค่ะ Line at thinking radio งานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะขอย้ำมีแอดด้วยนะคะด้านหน้าแล้วก็ตามด้วย thinking radio ค่ะรีบสมัครก่อนสิทธิ์จะเต็มแล้วก็ไปส่องเทรนด์โลกเพื่อเปลี่ยนอนาคตธุรกิจไปพร้อมๆกันนะคะวันเสาร์ที่20มิถุนายนนี้เช้าถึงเย็นนะคะกับงานนี้ที่ทุกท่านจะได้มาร่วมกันนะคะมาเถอะรีบแอดไลน์เลยนะคะคิดว่าน่าจะเต็มอ่ะวันนี้นะต้องรีบด่วนเลยนะคะสำหรับ Global Pack Insight นั่นเองนะคะแล้วก็ใครที่มีอาการปวดต้นคอปวดบ่าปวดไหล่เส้นมันยึดตึงไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆหรือว่าขับรถทางไกลนะคะตอนนี้เรามีสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองอันนี้ตำรับวัดโพเลยนะคะมาช่วยดูแลคุณด้วยนวัตกรรมนาโนค่ะที่ผสมผสานกับสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนักนะคะมาพร้อมกับกลิ่นหอมกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจอาจจะได้ยินมาสุกายะสุกายะแต่ไม่รู้ว่าเอ๊ะมันเป็นแบบไหนอย่างไรต้องลองนะคะสำหรับสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพที่ว่านี้วันนี้จำหน่ายเพียง999บาทนะคะรับเป็นขนาด12กรัมไปเลยค่ะ8ขวดแล้วก็แถมขนาด3กรัมขนาดเล็กลงมาอีก6ขวดนะคะทั้งหมด999บาทใครที่สนใจโทรตอนนี้เลยค่ะเดี๋ยวหมดก่อน021143990นะคะ021143990ค่ะรีบสั่งซื้อตอนนี้เลยนะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้าก็50บาทเหมือนเดิมสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียได้นะคะสำหรับใครที่สนใจสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพนะจริงๆมันก็น่าสนใจเนาะเออในยุคปัจจุบันนี้นะคะเราขับรถนานก็ปวดเมื่อยเรานอนนานๆก็ปวดเมื่อยดูหน้าจอนานๆก็ปวดเมื่อยนะคะดูซีรีส์นานก็ยิ่งเมื่อยเลยนะคะนี่ตัวช่วยเลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะสบายนะคะก็จะได้แบบไม่ต้องทุกข์ทรมานนะเดี๋ยวนี้หลายท่านก็บอกว่าจริงๆเนี่ยวันหยุดเยอะนะสำหรับคนที่ทำงานเป็นพนักงานประจำมนุษย์เงินเดือนทั้งหลายเนาะจะมีวันหยุดค่อนข้างเยอะก็อยากจะไปเที่ยวอยากจะไปพักผ่อนอยากจะไปเช็คอินทำกิจกรรมแต่บางทีมันก็นะไปยากไปลำบากขับรถนานๆก็ไม่ได้ปวดเมื่อยเลยประมาณนี้นะคะก็เอาตัวนี้เข้าช่วยแล้วกันนะคะเออพูดถึงการท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าล่าสุดนั้นที่มีเหตุการณ์สุดระทึกนักท่องเที่ยวหญิงคนหนึ่งที่ไปเที่ยวเกาะเสม็ดเอ้ยเราก็ไปบ่อยนะ 2-3 ครั้งแล้วเนาะ 2-3 ครั้งบ่อยไหมไม่บ่อยเนาะเออคนที่เขาไปบ่อยกว่านี้เกาะเสม็ดก็ได้ไม่ได้อยู่ไกลจากกรุงเทพมากแต่ว่านักท่องเที่ยวหญิงคนนี้เนี่ยเขาไปพักโรงแรมถือว่าหรูนะคะบนเกาะเนี่ย4ดาว5ดาวก็ถือว่าหรูแล้วนะคะปรากฏว่าถูกชายแปลกหน้าบุกเข้าห้องพักพยายามจะล่วงละเมิดโชคดีที่แฟนหนุ่มเนี่ยมาช่วยไว้ทันจนเป็นเขาเรียกว่าอะไรกระแสเลยค่ะโจมตีเกาะเสม็ดอย่างหนักในเรื่องความปลอดภัยล่าสุดนะคะบางคนเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวเนี่ยเสาร์อาทิตย์นี้จะไปเที่ยวละนะก็ขยาดบอกเดี๋ยวเพิ่งก่อนเพิ่งจะมีข่าวสดๆร้อนๆนะคะนี่เป็นเหตุการณ์ที่สร้างความตกใจนะคะให้กับสังคมออนไลน์เพราะว่า ประสบการณ์ที่ว่านี้นี่คือเขาบอกว่าเขาก็เลือกแล้วนะโรงแรมระดับ4ดาว5ดาวบนเกาะเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาแน่นอนนะก็เสม็ดอยู่ที่ระยองนะคะไปที่ยังไม่เคยไปก็ขับรถไปจอดไว้ที่ตรงหาดเพเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็ข้ามเรือไปน้ำจะใสกิ้งเลยนะคะไปสักประมาณ2วันน่ะกำลังพอดีนะคะไม่ได้ไกลมากซึ่งเหตุการณ์นี้ที่บอกว่าตกใจมากก็คือว่าผู้หญิงคนนี้เขาอ้างว่าถูกชายแปลกหน้าบุกเข้ามาในห้องพักเลยในช่วงกลางดึกแล้วก็มีพฤติกรรมเข้าข่ายพยายามจะล่วงละเมิดทางเพศแล้วถ้ามีการแบบฝ่าฝืนมีการต่อสู้อะไรพวกนี้กลัวจะเป็นอันตรายต่อชีวิตได้นะคะโชคดีที่แฟนหนุ่มและเพื่อนๆที่พักด้วยกันสามารถช่วยเหลือได้ทันทำให้ผู้ก่อเหตุนั้นหลบหนีไปค่ะซึ่งล่าสุดมีความคิดเห็นของชาวเน็ตนั่นแหละในกลุ่มที่ไปเกาะเสม็ดมาแล้วบางคนก็อาจจะยังไม่เคยไปก็บอกว่าโอ้โหไม่ไหวถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยน่ากลัวไม่กล้าไปหลายคนบอกว่าถ้าแบบนี้สายเที่ยวคนเดียวนะต้องถอนตัวโดยเฉพาะเป็นผู้หญิงแล้วก็บางคนบอกอุ๊ยกำลังคิดจะไปอยู่เลยเกือบไปละน่ากลัวมากถ้าไปเที่ยวอย่าไปคนเดียวเด็ดขาดอันตรายสุดๆนะคะและต้องฝากเลยว่าใครก็ตามนะที่เข้าห้องพักแล้วเนี่ยจะเป็นโรงแรมระดับไหนก็ตามต้องเช็คในส่วนของประตูเนาะประตูหรือว่าระบบบล็อกภายในเนาะถ้าพูดแบบบ้านๆก็คือล็อกกลอนล็อกกลอนดีๆนะคะนี่เขาบอกว่าดูสิขนาดโรงแรมรีสอร์ท4ดาว5ดาวยังไม่ปลอดภัยแล้วยังไงคะแล้วจะยังไงเนี่ยก็ตอนนี้เดี๋ยวต้องรอดูนะคะเจ้าหน้าที่ว่าสามารถที่จะดูแลส่วนตรงนี้ได้แบบไหนอย่างไรเนาะเนี่ยค่อนข้างน่าเป็นห่วงเนาะสำหรับสถานการณ์นะคะในขณะนี้เนาะก็การที่เราจะไปเที่ยวเนี่ยสมมติถ้าเราไปเที่ยวคนเดียวไปเที่ยวแบบในกลุ่มที่เป็นผู้หญิงเยอะๆอะไรเงี้ยนะคะมันก็จะอันตรายเหมือนกันเนาะสำหรับนักขนาดนี้นะคะก็อยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยดูแลหน่อยเนาะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องของนักท่องเที่ยวแน่ๆนะคะคนก็พูดกันไปพูดกันมาสุดท้ายเนี่ยผู้ประกอบการนะจะเป็นโรงแรมร้านอาหารรีสอร์ทอะไรต่างๆเนี่ยก็แย่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นต้องรีบจัดการเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะพูดถึงระยองก็ไปที่จันทบุรีปิดท้ายนิดนึงนะคะเพราะว่าล่าสุดนั้นเนี่ยเห็นบอกว่าตอนนี้นะคะการควบคุมพื้นที่ชายแดนระหว่างไทยกัมพูชานั้นทำเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเพราะว่าอะไรเมื่อวานเนี่ยทางหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีสามารถจับกลุ่มชาวกัมพูชาที่ลักลอบเข้าเมืองมาแบบผิดกฎหมายได้ถึง12คนนะคะจาก2เหตุการณ์ค่ะในพื้นที่โป่งน้ำร้อนเหตุการณ์แรกนะคะเป็นกัมพูชา10คนชาย5คนหญิง5คนจากการสอบสวนทั้งหมดบอกว่ามาจากบันเตียเมียนเจยค่ะลักลอบเดินทางเข้าไทยเพื่อมาทำงานก่อสร้างที่ปทุมธานีแล้วที่สำคัญคือเขาไม่ได้มาแบบไม่มีจุดหมายปลายทางนะเขารู้ว่าจะไปรับจ้างทำก่อสร้างในปทุมเพราะว่าจ่ายเงินไปแล้วให้กับผู้นำทางคนละ3,000 10คนก็เท่าไหร่เนี่ยเหนาะๆไปแล้วเรียบร้อยจากนั้นอีกจุดหนึ่งก็จับกลุ่มกัมพูชาอีก2อันนี้ชายหญิงชาย1หญิง1ตรวจพบยาเสพติดในครอบครองด้วยนะคะให้การว่าอันนี้มาจากพัตตาบองเมื่อกี้มันเตียเมนเจยนะมั้ย2คนนี้มาจากพัตตาบองนะคะมีความประสงค์จะมาทำงานรับจ้างในสวนผลไม้แถวจันทบุรีค่ะอันนี้ไม่ได้ไปไกลนะทั้ง2ลาย2เหตุการณ์นี้หลังจากการจับกุมกันแล้วเจ้าหน้าที่ก็แน่นอนต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะนำตัวผู้ต้องหาส่งตำรวจไปนะเพื่อดำเนินการตามกฎหมายเนี่ยค่ะก็ถือว่ายังไม่อนุญาตให้ต่างชาตินะโดยเฉพาะกัมพูชาเดินทางเข้าไทยในขณะนี้นะคะไอ้ที่เขาเปิดดงเปิดด่านเปิดให้นักเรียนมาเรียนอันนั้นยังไม่มีนะอย่าไปส่งต่อนะคะมันก็จะมีปัญหาเนาะคนที่ส่งต่อโดยที่แบบไม่ได้คิดหน้าคิดหลังแล้วคิดว่าเป็นข่าวจริงนะคือเราอาจจะแบบไม่พอใจอยู่แล้วอะไรอย่างนี้เนาะก็รีบส่งต่อไปเลยประมาณนี้ก็เป็นข่าวระวังเลยนะคะสำหรับในเรื่องของคนที่ส่งข่าวปลอมนะเฟกนิวส์ทั้งหลายเนี่ยโดนจับปรับมาหลายรายแล้วนะคะก็ไม่ควรเดี๋ยวส่งต่อเช็คข้อมูลดีๆนิดนึงนะคะแล้วก็ล่าสุดอันนี้สักหน่อยนึงก็ได้ค่ะเพราะว่านี้เป็นอุทาหรณ์เตือนภัยกันด่วนๆเลยนะคะ ล่าสุดมีเคสผู้หญิงคนหนึ่งเสียชีวิตจากการกินยาลดน้ำหนักโดยที่ยาชนิดนั้นไม่ได้มีอย.คือไปซื้อมาจากแอปอะปรากฏว่าผลการตรวจเลือดนั้นชัดเจนแล้วนะคะเจอตัวยาสารอันตรายก็คือไซบูทรามีนชัดเจนค่ะไอสารตัวนี้เนี่ยคือใครๆก็รู้ว่ามันทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะจนเสียชีวิตไปเลยนะคะนี่ค่ะก็เป็นเพจของคุณหมอสมิธศรีสนจากภาควิชาพยาธิวิทยาคณะแพทย์โรงพยาบาลรามานะคะโพสต์เตือนภัยกรณีผู้หญิงเสียชีวิตหลังจากกินยาลดน้ำหนักที่ซื้อมาจากแอปนะคะก็เตือนภัยว่าเนี่ยยากินยาพวกนี้ที่ซื้อมาจากอันนี้คุณหมอระบุเลยว่า TikTok นะคะอันตรายมากเนาะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของอีปากกาเนาะปากกาลดน้ำหนักที่เอามาจิ้มหน้าท้องแล้วมันจะไม่หิวไม่อะไรพวกนี้นะคะอันนี้ก็อันตรายเหมือนกันเนาะเอออย่าลืมนะคะเพราะว่าการลดความอ้วนแบบนี้เนี่ยมันก็จะไม่ได้ยั่งยืนอะไรเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะยาเมื่อสักครู่ที่บอกว่ามีส่วนผสมของสารไทรบูทามีนเนี่ยที่เจอเนี่ยนะคะถูกลักลอบมาขายจนทำให้มีคนตายมาเยอะแล้วนะคะปัจจุบันกลับมาอีกแล้วค่ะคุณหมอก็เลยเตือนว่าขอให้ระมัดระวังในการซื้อยาพวกนี้มากินกันนะคะอ่ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะเสาร์อาทิตย์ไม่เจอกันเดี๋ยววันจันทร์กลับมาเจอกันใหม่พร้อมกับพี่ออสคุณเกรียงไกรราชตามุขยานันเหมือนเดิมนะคะแล้วก็กับพวกเราทั้งหมดเลยนะคะในทีม Modern Market ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
10: Modern Market ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
11: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

พจีนำคณะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสีหศักดิ์รุดเข้ารายงานนายกหลังกัมพูชาลากไทยเข้ากลไกประนอมภาคบังคับอันคลอสก่อนนัดแจงคณะทูตตั้งโต๊ะแถลงสื่อบ่ายนี้อสชคตปาดีสิ้นใจแล้วหลังถูกซุ่มยิงฝ่ายความมั่นคงชี้เป็นฝีมือกลุ่มต่อเย็บเท่ารงแกนนำใต้ระดับสั่งการประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินพร้อมเปิดโต๊ะเจรจากับยูเครนที่ฐานทัพทหารของสหรัฐโดยยินดีที่จะปฏิบัติตามกรอบข้อตกลงทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้ศุกร์ที่5มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินหวานเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภาพรวมครับดำเนินงานคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ20ขณะที่การบูรณะราชรถพระยานมาตรก็เดินหน้าตามกำหนดครับและวันนี้นางสุภจีสุธรรมพันธ์เดินทางไปตรวจความคืบหน้าดังกล่าวด้วยโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์

0: ส่วนพระพลายกหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและพระพลายกสนามหลวงอยู่ระหว่างดำเนินงานฐานรากอยู่ครับด้านงานศิลปกรรมทั้งงานจิตรกรรมภายในพระเมรุมาตรและพระที่นั่งทรงธรรมรวมถึงงานประติมากรรมสำคัญอาทิพรหมพักเทวดานั่งถือบังแทกเทวดายืนและเสาหงอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนขณะที่การจัดสร้างพระโกฏจันทร์พระหีบจันทร์ช่อไม้จันทร์และท่อนฟืนไม้จันทร์มีการออกแบบแล้วเสร็จ10แบบและเริ่มดำเนินการผลิตแล้วบางส่วนรวมถึงการจัดสร้างพระโกฏพระบรมอัฐิและพระอบบรรจุพระบรมสารีริรังคารซึ่งออกแบบเสร็จแล้วเช่นกันครับส่วนเครื่องสังเคตอาทิตู้หนังสือโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้โต๊ะหมู่บูชากระบะมุกและโคมไฟสังเคตได้ออกแบบครบถ้วนแล้วพร้อมเข้าสู่ขั้นตอนการจัดสร้างครับนอกจากนี้การบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานและเครื่องประกอบพระราชพิธีสำคัญอาทิพระมหาพิชัยราชรถเวชยันตรารถพระยานมาตร3ลำคาญและก็พระที่นั่งราชเชนทยานยังคงดำเนินการอนุรักษ์และตกแต่งรายละเอียดด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และงานประณีตศิลป์เพื่อให้มีความสมบูรณ์พร้อมสำหรับพระราชพิธีครับนอกจากนี้กรมศิลปากรโดยสำนักช่าง10หมู่ยังได้รับมอบหมายให้จัดทำพัดรองสำหรับพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมนพัดรองสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญกุศลพระบรมอัฐิพัดรองสำหรับถวายบรรพชิตจีนจวนและย่ามโดยสถาบันสิริกิจรับผิดชอบปักผ้าครับ
1: ค่ะมาดูปัญหาพื้นที่แนวชายแดนหลังจากที่กัมพูชาลากไทยเข้ากลไกประนอมภาคบังคับอันคลอสนะคะซึ่งทำให้นายเสียศักดิ์ค่ะต้องเข้ารายงานนายกในประเด็นนี้เมื่อเช้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลในช่วง 9:35 น.โดยก่อนหน้าที่นายกจะเดินทางเข้าไปถึงนะคะนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศเดินทางขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าไปก่อนเพื่อไปรอรายงานต่อนายกรัฐมนตรีค่ะหลังจากเดินทางกลับจากฝรั่งเศสกรณีที่นายฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชายื่นหนังสือถึงไทยและเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อเริ่มต้นกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลคริสต์ศักราช1982หรืออันคลอสรวมถึงปรึกษานายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับกรณีจะต้องมีคณะประนอมฝั่งไทย2คนก็มีรายงานในเบื้องต้นค่ะว่ามีชื่อเตรียมไว้พร้อมแล้วเพราะคาดการไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่ากัมพูชาเขาจะมาแนวทางนี้ขณะที่ก่อนหน้านี้นายศิริศักดิ์ไปปรึกษาหารือกับคณะผู้เชี่ยวชาญกฎหมายระหว่างประเทศของไทยซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศสและชาวอังกฤษที่มีประสบการณ์และเป็นที่ยอมรับในเวทีกฎหมายระหว่างประเทศมาแล้วถึงแนวทางการดำเนินการของฝั่งไทยคาดว่าจะรายงานแนวทางนี้ให้นายกรัฐมนตรีได้ทราบเช่นกันและในช่วงบ่าย2ของวันนี้นายศิริศักดิ์จะบรรยายกรณีกัมพูชาแจ้งการใช้การประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติแก่คณะทูตที่กระทรวงการต่างประเทศก่อนจะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนค่ะในช่วงเวลา 15:30 น.ค่ะ
0: ปกรณ์ชี้สารรัฐธรรมนูญเรียกผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นปมพรก.กู้เงินเป็นเรื่องปกติครับย้ำไม่ต้องกังวลต้องเชื่อใจกระทรวงการคลังประเมินสถานการณ์ว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้เงินกู้นะครับนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายให้สัมภาษณ์กรณีสารรัฐธรรมนูญให้ผู้เกี่ยวข้องทำความเห็นเพิ่มเติมกรณีการออกพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทภายใน7 วันนั้นว่าในส่วนของรัฐบาลไม่ต้องชี้แจงเพิ่มเติมครับเพราะว่าส่งคำชี้แจงไปหมดแล้วและจากที่ตามข่าวส่วนตัวคิดว่าศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้ผู้เชี่ยวชาญ 4-5 คนตามที่ศาลระบุให้ความเห็นทางวิชาการเพิ่มเติมซึ่งถือเป็นเรื่องปกติในทุกคดีส่วนคำชี้แจงไม่สามารถเปิดเผยได้ครับเพราะอยู่ในขั้นตอนกระบวนการเรียบร้อยแล้วสำหรับขั้นตอน7วันหลังจากนี้นายประกรณ์บอกว่าเมื่อศาลได้รับคำชี้แจงเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญศาลก็จะมีการนัดประชุมว่าจะมีมติอย่างไรต่อไปพร้อมย้ำว่าเป็นขั้นตอนตามปกติเมื่อถามว่ารัฐบาลยังมีความกังวลต่อประเด็นดังกล่าวหรือไม่นายประกรณ์บอกว่ารัฐบาลไม่ได้กังวลและส่วนตัวก็ไม่กังวลเพราะตอนที่ควรกังวลที่สุดก็คือการก่อนจะออกพรก.และกฎหมายทุกฉบับเพราะว่าการออกกฎหมายอะไรต้องรับผิดชอบซึ่งรัฐบาลก็มั่นใจสถานการณ์ตอนนั้นมีความจำเป็นเร่งด่วนและก็เป็นไปเพื่อรักษาความมั่นคงเศรษฐกิจของประเทศเพราะฉะนั้นเราไม่ทราบสถานการณ์จะเกิดอะไรขึ้นประกอบกับสถานการณ์ทางการเงินของเราตอนนั้นก็ไม่ค่อยดีฉะนั้นจึงต้องใช้วิธีการดังกล่าวแล้วก็ย้ำนะครับว่าต้องเชื่อกระทรวงการคลังที่เป็นแม่บ้านรัฐบาลว่ามีผลกระทบ

0: ความมั่นคงเศรษฐกิจของประเทศหรือไม่ส่วนการออกมาพูดหลังสถานการณ์เปลี่ยนไปก็สามารถพูดได้ทั้งหมดครับ
1: ค่ะมาดูกรณีที่นายณัฐพงษ์นำทีมฝ่ายค้านยื่นคำร้องต่อประธานรัฐสภาส่งศาลฎีกาตั้งคณะกรรมการไต่สวนปปช.ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบคดีนายศักดิ์สยามแสดงบัญชีทรัพย์สินหนี้สินเป็นเท็จนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านและหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยส.ส.ฝ่ายค้านและสมาชิกวุฒิสภาร่วมกันแถลงข่าวยื่นคำร้องต่อประธานรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา236เกี่ยวกับข้อกล่าวหาว่าปปช.ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณียกคำร้องคดีนายศักดิ์สยามแสดงบัญชีทรัพย์สินหนี้สินเป็นเท็จนายณัฐพงษ์บอกว่าประธานรัฐสภาควรจะต้องส่งเรื่องต่อไปยังประธานศาลฎีกาให้มีการตั้งคณะกรรมการไต่สวนอิสระเพื่อดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้โดยเร็วที่สุดขณะที่นายโสพลสารัมประธานรัฐสภาบอกว่ารับอยู่แล้วก็ขอรอดูเนื้อหาก่อนค่ะ
0: เดี๋ยวพักครู่นึงครับคุณผู้ฟังครับช่วงหน้ามีประเด็นสถานการณ์ใต้นะครับอสชคตนะครับที่ถูกคนร้ายลอบยิงเมื่อวานนี้ที่สุงไหงปาดีตอนนี้ล่าสุดเสียชีวิตแล้วครับช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ติดตามสถานการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับมีความคืบหน้าล่าสุดกรณีกลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามดักซุ่มยิงสมาชิกเอกอุรุพงษ์กมลอายุ35ปีสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุงไหงปาดีที่9ประจำชุดคุ้มครองตำบลสุงไหงปาดีหรือว่าชคตสุงไหงปาดีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเมื่อวานนี้นะครับเหตุเกิดริมถนนสายปะลุรูสุงไหงปาดีซึ่งมีเจ้าหน้าที่ทหารพลานขับรถผ่านมาประสบเหตุครับก็ทำให้กลุ่มคนร้ายล่าถอไปก่อนที่จะเข้ามาจ่อยิงคนเจ็บนั้นนะครับล่าสุดมีรายงานว่าสมาชิกเอกอุรุพงษ์ซึ่งถูกกระสุนปืนสงครามเข้าที่บริเวณลำตัวแล้วก็ส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสุงไหงกัวลกได้เสียชีวิตลงอย่างสงบแล้วในเวลาต่อมาครับเนื่องจากกระสุนถูกอวัยวะสำคัญและเสียเลือดมากท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัวและเพื่อนร่วมงานสำหรับกำหนดการพิธีศพของสมาชิกเอกอุรุพงษ์กมลจะจัดขึ้นวันนี้ครับณวัดโคกตาตำบลปะลุรูอำเภอสุงไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสโดย 15 นาฬิกาที่จะถึงนี้เริ่มพิธีรดน้ำศพณวัดโคกตาเวลา 16 นาฬิกาพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเวลา 17 นาฬิกาพิธีวางพวงมาลา 17 นาฬิกา 30 นาทีพิธีมอบกระเช้าพระราชทานครับดูด้านความคืบหน้าของคดีนะครับแหล่งข่าวระดับสูงจากหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่บอกว่าจากพฤติกรรมการก่อเหตุรวมถึงปลอกกระสุนปืน M16 ปืนอาก้าและก็ปืนลูกซองที่ตกอยู่ในพงหญ้าริมทางคาดว่าน่าจะเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเครือข่ายของนายต่อเย็บเทารงแกนนำสั่งการและก็ปฏิบัติการที่มีอิทธิพลเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่อำเภอสุงไหงปาดีและอำเภอใกล้เคียงซึ่งมักจะเลือกเป้าหมายเป็นเจ้าที่รัฐและคนของทางการรายวันครับโดยขณะนี้กองกำลังทหารพลเรือนและตำรวจได้ส่วนที่กำลังร่วมกับชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายและแกะรอยตามเส้นทางพงหญ้าที่กลุ่มคนร้ายใช้หลบหนีอย่างกระชั้นชิดเพื่อนำตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีทางกฎหมายให้ถึงที่สุดครับ
1: วันข้าวและชาวนาแห่งชาติค่ะนายสุริยะรัฐมนตรีเกษตรก็ดันเมล็ดพันธุ์คุณภาพ ข้าวคาร์บอนต่ำเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวคำแถลงปราศัยเนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569โดยบอกว่าวันข้าวและชาวนาแห่งชาติเป็นโอกาสในการเชิดชูคุณค่าของข้าวยกย่องชาวนาไทยซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการผลิตอาหารและเป็นรากฐานของภาคเกษตรกรรมไทยอย่างยาวนานนายสุริยะบอกว่าข้าวไม่ได้เป็นเพียงอาหารหลักของคนไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของประเทศรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาคเกษตรกรรมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงและเกษตรยั่งยืนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรกรไทยในระยะยาวทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งยกระดับคุณภาพการผลิตข้าวโดยส่งเสริมการทำนาคาร์บอนต่ำควบคู่กับการวิจัยพัฒนาพันธุ์ข้าวรวมถึงการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีช่วยเพิ่มผลผลิตลดความเสี่ยงจากการที่มีโรคและแมลงนะคะรวมไปถึงตอบสนองความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปนอกจากนี้ยังสนับสนุนเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ตลอดห่วงโซ่การผลิตด้วยรัฐมนตรีเกษตรบอกว่าชาวนาไทยยังคงเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ประเทศและยังเชื่อมั่นว่าด้วยความขยันอดทนและภูมิปัญญาของชาวนาไทยประกอบกับการสนับสนุนจากภาครัฐและทุกภาคส่วนจะช่วยให้ชาวนาไทยรักษาคุณภาพมาตรฐานและความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืนค่ะ
0: ไทยเร่งจัดทำข้อมูลชี้แจงปมกุ้งขณะที่มาเลเซียเองก็ยังไม่กำหนดวันเจรจากับไทยรอบใหม่นะครับนางถิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงบอกว่าขณะนี้กรมประมงอยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลเพื่อชี้แจงตามแบบสอบถามของทางการมาเลเซียหลังประเทศมาเลเซียประกาศระงับนำเข้ากุ้งจากไทย5ชนิดครับก็ได้แก่กุ้งขาวเวนามัยกุ้งกุลาดำกุ้งแชบวยกุ้งน้ำตาลและกุ้งน้ำเงินซึ่งมีผลตั้งแต่1มิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดฝ่ายมาเลเซียได้แจ้งเลื่อนการหาเรือร่วมกับไทยซึ่งเดิมกำหนดไว้ในวันที่8มิถุนายนออกไปก่อนครับแล้วก็ยังไม่กำหนดวันเจรจาใหม่กรมประมงก็จะเร่งดำเนินมาตรการควบคู่กันทั้งด้านการเจรจาและก็การบรรเทาผลกระทบภายในประเทศโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการบริโภคกุ้งภายในประเทศรองรับผลผลิตส่วนเกินจากข้อจำกัดด้านการส่งออกพร้อมผลักดันขยายการขยายตลาดและก็เพิ่มช่องทางการจำหน่ายเพื่อทดแทนตลาดที่ได้รับผลกระทบนอกจากนี้ครับกรมประมงยังเตรียมข้อเสนอของเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทยเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการและคณะทำงานที่เกี่ยวข้องหลังเกษตรกรเสนอให้ภาครัฐเร่งบริหารจัดการผลผลิตกุ้งไม่น้อยกว่า10,000 ตันภายในเวลา3เดือนพร้อมสนับสนุนหรือว่าชดเชยส่วนต่างราคาไม่น้อยกว่า20 บาทต่อกิโลกรัมและประสานความร่วมมือกับสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยเพื่อช่วยดูดซับผลผลิตและรักษาสภาพคล่องของเกษตรกรอย่างเร่งด่วนครับนางถิติพรบอกว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลเกษตรกรและผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุตสาหกรรมกุ้งทะเลไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดขณะที่นายวัชระพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้กรมประมงเร่งหาเรือร่วมกับกระทรวงเกษตรและผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางบรรเทาผลกระทบและรักษาเสถียรภาพการผลิตและการตลาดของอุตสาหกรรมกุ้งไทยครับสำหรับมาตรการลดต้นทุนการผลิตกรมประมงยังคงเดินหน้าโครงการยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูงกิจกรรมนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบแม่นยำประจำปีงบประมาณ69หรือว่า Innovation Sandbox เพื่อสนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรวมถึงโครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อขับเคลื่อนการบริโภคภายในประเทศด้วยการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมปี2569หรือว่าคชก69ซึ่งคาดว่าจะเปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการได้ภายในเดือนมิถุนายนนี้ครับ
1: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครั้งที่3/69โดยบอกว่าได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการชุดนี้ซึ่งการที่ตนมากำกับดูแลสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบก็มีความตั้งใจที่จะให้สคบเป็นตัวแทนรัฐบาลเป็นหน่วยงาน One Stop Service และบริการบูรณาการกับหน่วยงานอื่นทุกวันนี้ภัยต่างๆมาอย่างรวดเร็วและมีความซับซ้อนทำให้เกิดการเอาเปรียบเกิดการโกงผู้บริโภคซับซ้อนขึ้นที่ผ่านมาสคบถูกมองเป็นหน่วยงานตั้งรับเพียงอย่างเดียว1ข้อร้องเรียนใช้เวลา3เดือน6เดือนหรือ1ปีนายกก็เลยมอบหมายค่ะให้เป็นนโยบายโดยมีความห่วงใยนะคะ และยังบอกว่าหน่วยงานจะต้องทำงานเชิงรุกนอกจากนี้ค่ะยังบอกว่าปัจจุบันธุรกิจอีคอมเมิร์ซส่วนใหญ่จะมีเรื่องที่เจอกันในชีวิตประจำวันเช่นสินค้าไม่ตรงปกสินค้าไม่ได้มาตรฐานหรือถูกโกงโฆษณาเกินจริงดังนั้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดจึงต้องเกิดขึ้นหากพบกรณีที่ตักเตือนได้ก็ต้องตักเตือนแต่หากตักเตือนไม่ได้ตรงนี้ต้องใช้กฎหมายบังคับเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างนางสาวสุภมาศยังพูดอีกนะคะว่าการประชุมครั้งหนึ่งอาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่ามีวาระมากและจะมีการประชุมบ่อยขึ้นอย่างน้อยเดือนละครั้งโดยเฉพาะหากมีกรณีเร่งด่วนจะต้องขอมติจากคณะกรรมการเช่นกรณีที่มีประชาชนกำลังติดตามรถยนต์ไฟฟ้าค่าใหญ่ที่จะต้องขอมติเรื่องนี้หรือกรณีสัญญาการก่อสร้างต่างๆที่มีการโกงเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่การสั่งซื้อผ่านออนไลน์ราคาถูกแต่มูลค่าหลักแสนถึงหลักล้านจำเป็นเร่งด่วนค่ะเป็นงานเร่งด่วนที่สคบต้องมาดูแลฝากทิ้งท้ายด้วยนะคะว่าสำหรับหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานใดส่งผู้แทนมาประชุมครั้งต่อไปก็ขอให้เป็นคนเดิมมาประชุมเพราะจะได้มีความต่อเนื่องเนื่องจากงานสคบนั้นเป็นงานสำคัญค่ะ
0: ช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: แก่ของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
1: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
0: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
1: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
0: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
1: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
0: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ติดตามข่าวกันต่อครับวันนี้เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกนะครับขบวนธรรมยาตราปกป้องแม่น้ำเดินทางจุดหมายปลายทางที่สารกลางจังหวัดเชียงรายครับพร้อมหอบความเดือดร้อนของชาวบ้านริมน้ำส่งถึงนายกรัฐมนตรีให้เร่งแก้ปัญหาสารพิษข้ามแดงจากเหมืองพิษในประเทศเพื่อนบ้านครับขบวนธรรมยาตราปกป้องแม่น้ำกกสายรวกโขงสารวินโดยมีพระมหานิคมและดร.ว่านวิริยาอาจารย์ภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำขบวนลงเรือล่องเรือตามลำน้ำกกสู่สะพานแม่ฟ้าหลวงสารกลางจังหวัดเชียงรายพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำแล้วก็ตะกอนดินในลำน้ำกกเพื่อตรวจสอบสารพิษปนเปื้อนที่ตกค้างอยู่ในลำน้ำด้วยครับนอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มชาติพันธุ์นักเรียนนักกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมร่วมกันจัดกิจกรรมในวันสิ่งแวดล้อมโลกภายในสวนสาธารณะแม่ฟ้าหลวงมีการแสดงดนตรีงานศิลปะสลับกับการบอกเล่าถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านตามชุมชนริมแม่น้ำ5สายที่ต้องใช้ชีวิตกับแม่น้ำปนเปื้อนสารหนูมากว่า1ปีแล้วก็ในช่วงสายครับขบวนธรรมยาตราเดินทางไปสารกลางจังหวัดเชียงรายร่วมกันประกาศเจตนารมณ์เครือข่ายประชาชนปกป้องแม่น้ำประกาศ3ข้อเรียกร้องครับให้เร่งรัดแก้ปัญหาสารหนูปนเปื้อนในลำน้ำจากสารพิษข้ามแดนเร่งบรรจุเป็นวาระแห่งชาติใช้กลไกระหว่างประเทศเร่งเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านทั้งเมียนมาและก็จีนกดดันตรวจสอบการทำเหมืองแร่ที่ต้นน้ำเร่งตรวจสอบควบคุมการนำเข้าและก็ส่งออกแร่พร้อมยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีผ่านสว.และสส.รวมถึงผู้แทนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และส่งตัวแทนผู้ได้รับความเดือดร้อนเข้าหารือกับหน่วยงานราชการครับขณะที่เพจสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยวันนี้ครับได้โพสต์ข้อความโฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยตอบคำถามผู้สื่อข่าวที่ถามว่าจากรายงานข่าวกลุ่มองค์กรภาคประชาชนในภาคเหนือของประเทศไทยได้จัดกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับปัญหามลพิษในลำน้ำสาขาของแม่น้ำโขงและก็เรียกร้องให้ฝ่ายจีนเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้ฝ่ายจีนมีความคิดเห็นอย่างไรโดยทางจีนตอบอย่างนี้ครับว่ารัฐบาลจีนให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปกป้องสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศมาโดยตลอดไม่เพียงแต่ยึดมั่นในการพัฒนาแบบสีเขียวภายในประเทศเท่านั้นยังกำหนดให้วิสาหกิจจีนที่ก้าวออกสู่ตลาดโลกต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปกป้องและปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมด้วยวิสาหกิจจีนจะไม่ยอมเสียสละสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเด็ดขาดและการละเมิดใดๆจะถูกดำเนินการอย่างจริงจังตามกฎหมายและข้อบังคับนายจางเจี้ยนเว่ยเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเพิ่งเสร็จสิ้นการเยือนเชียงรายโดยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องของเชียงรายครับเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างจีนและไทยรวมถึงประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายได้ให้ความสนใจร่วมกันด้วยครับ
4: เสกโลโซได้รับการพักโทษแล้วปล่อยตัว24มิถุนายนนี้ค่ะมีรายงานพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ2569มีผู้ต้องขังได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำซึ่งนอกจากนายทักษิณชินวัตรผู้ถูกคุมประพฤติที่ได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษอิสระแล้วยังมีบุคคลที่มีชื่อเสียงที่อยู่ระหว่างการคุมขังอย่างเสกโลโซก็ถือเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมเข้าหลักเกณฑ์อภัยโทษได้รับการปล่อยตัวเนื่องจากโทษจำคุกเหลือไม่เกิน1ปีเสกโลโซซึ่งเข้าโครงการปัญญาบำบัดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหรือว่าโครงการกำลังใจในช่วงพักโทษในเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้งจังหวัดเพชรบุรีซึ่งครบระยะเวลาโครงการ23มิถุนายนนี้ความเคลื่อนไหวจากเพจเสกโลโซตอนนี้ค่ะก็มีคิวคอนเสิร์ตเริ่มแล้วค่ะโดยโพสต์ประกาศอย่างเป็นทางการจากเพจพี่เสกโลโซว่าจะได้รับการพักโทษและปล่อยตัวในวันที่24มิถุนายนเวลาประมาณ9นาฬิกาแล้วพบกันครับ พร้อมโพสต์ตารางคอนเสิร์ตแน่นๆเลยนะคะตอนนี้คิวยาวไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมแล้วและในโพสต์ยังทิ้งท้ายด้วยว่าพี่เสกอยากเล่นคอนเสิร์ตมากครับตอนนี้พี่เสกแกก็ฝากมานะคะบอกขอบคุณทุกท่านอีกครั้งซึ่งคอนเสิร์ตแรกของพี่เสกนะคะแฟนๆพี่เสกรอเลยนะคะหลังจากออกก็จะจัดที่ MCC Hall The Mall บางกะปิซึ่งขายบัตรไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะและตอนนี้ขายบัตรหมดเกลี้ยงแล้วด้วย
3: ดูความเคลื่อนไหวต่างประเทศครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียประกาศความพร้อมในการเปิดโต๊ะเจรจากับยูเครนที่ฐานทัพทหารของสหรัฐในเมืองแองโคเรจรัฐอลาสก้าโดยรัสเซียยินดีที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและก็ข้อประนีประนอมที่เคยหารือร่วมกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐไว้เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและคาดหวังว่าฝั่งยูเครนจะยอมรับเงื่อนไขนี้เช่นกันครับอย่างไรก็ตามข้อเสนอดังกล่าวเคยถูกรัฐบาลยูเครนปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงมาก่อนอันเนื่องมาจากมีเงื่อนไขสำคัญที่บังคับให้ยูเครนต้องยอมสูญเสียดินแดนให้แก่รัสเซียซึ่งในส่วนของสถานการณ์การสู้รบปัจจุบันผู้นำรัสเซียบอกว่ากองทัพรัสเซียกำลังรุกคืบอย่างต่อเนื่องตลอดแนวรบโดยสามารถควบคุมพื้นที่ภูมิภาคลูฮันได้อย่างเบ็ดเสร็จรวมถึงยึดครองพื้นที่ 85% ของโดเนตและ 180% ของซาปอริเชียไว้ได้แล้วครับแต่ว่าถึงกระนั้นปูตินยังไม่ตัดความเป็นไปได้ในการลงนามข้อตกลงสันติภาพร่วมกับตัวแทนที่ชอบด้วยกฎหมายของยูเครนซึ่งอาจจะรวมถึงประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลสกี้ก็เป็นไปได้โดยท่าทีนี้มีขึ้นในขณะที่ผู้นำยูเครนได้ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงผู้นำรัสเซียเพื่อเสนอให้เปิดการเจรจาแบบเผชิญหน้าตัวต่อตัวเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีโดยยูเครนยื่นข้อเสนอพร้อมหยุดยิงทั้งหมดในระหว่างการเจรจาและเสนอให้มีการแลกเปลี่ยนเลยศึกทั้งหมดของทั้งสองฝ่ายครับอย่างไรก็ตามผู้นำยูเครนได้เตือนอย่างตรงไปตรงมาว่าหากปูตินไม่ยอมยุติสงครามครั้งนี้ยูเครนก็พร้อมจะเดินหน้าสู้รบเพื่อความอยู่รอดต่อไปและความยืดเยื้อของสงครามอาจจะกลายเป็นภัยคุกคามต่อสถานภาพทางการเมืองของตัวปูตินเองด้วยซึ่งในเวลาต่อมาโฆษกทำเนียบเครมลินบอกว่ารับทราบเรื่องจดหมายดังกล่าวแล้วแต่ยังไม่ได้ศึกษารายละเอียดขณะที่ทรัมป์มองว่าเป็นเรื่องที่ดีครับหากผู้นำทั้งสองประเทศได้พบปะพูดคุยกันครับ
4: ไกด์ชาวเชอร์ปาชื่อดังชาวเนปาลได้รับการช่วยเหลืออย่างปาฏิหาริย์หลังสูญหายนาน6วันบนยอดเขาเอเวอเรสต์จนครอบครัวประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อส่งดวงวิญญาณไปแล้วค่ะดาวาเชอร์ปาหรือที่รู้จักกันในนามเฮโรลี่ดาวาไกด์มากประสบการณ์ในวัย52ปีหายตัวไปตั้งแต่29พฤษภาคมขณะเดินทางลงจากแคมป์4ที่ความสูงประมาณ 25,000 ฟุตหลังจากพานักปีนเขาชาวโปแลนด์คนหนึ่งขึ้นสู่ยอดเขาเอเวอเรสต์แต่ไม่สำเร็จเขาแยกตัวเพื่อขอนั่งพักเหนื่อยระหว่างนั้นจากนั้นก็ไม่ได้กลับลงมาที่เบสแคมป์พร้อมนักปีนเขาคนดังกล่าวเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยส่งขึ้นไปค้นหาในช่วงแรกไม่พบร่องรอยเนื่องจากคาดว่าดาวานั้นติดอยู่ในร่องน้ำแข็งทำให้ภรรยาและลูกของเขานะคะปักใจเชื่อว่าน่าจะเสียชีวิตไปแล้วเนื่องจากตระหนักดีว่าการติดอยู่บนภูเขาท่ามกลางภูมิติดลบในระดับความสูงขนาดนั้นไม่มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยและได้เริ่มทำพิธีศพและสวดมนต์ภาวนาอุทิศส่วนกุศลแก่ดวงวิญญาณของดาวาเป็นวันที่2แต่อย่างไรก็ตามเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานทีมทำความสะอาดและจัดการเส้นทางของคณะกรรมการควบคุมมลพิษในพื้นที่เลือไปเห็นร่างหนึ่งกำลังคลานและถลายตัวลงมาอย่างช้าๆที่บริเวณฐานน้ำแข็งคุมบูเหนือเบสแคมป์เล็กน้อยซึ่งนั่นก็คือดาวานั่นเองค่ะทางผู้บริหารนะคะของ Expression ตัวแทนนำเที่ยวแล้วก็ปีนเขาในพื้นที่บอกว่านี่คือการเอาชีวิตรอดอย่างน่าเหลือเชื่อดาวาใช้บันไดที่ถูกทิ้งไว้ตามแคมป์เพื่อข้ามร่องน้ำแข็งลึกลัดเลาะลงมาตลอด6วันหลังจากได้รับการช่วยเหลือในเบื้องต้นด้วยอาหารน้ำดาวาเชอร์ปาถูกนำขึ้นเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยฉุกเฉินบินตรงจากเอเวอเรสต์ไปยังโรงพยาบาลในกรุงกาตมันดุทันทีขณะที่คณะแพทย์บอกว่าเขายังรู้สึกตัวดีสามารถพูดคุยได้โดยพบบาดแผลหิมะกัดในหลายส่วนของร่างกายโดยเฉพาะบริเวณนิ้วมือและยกย่องเรื่องราวของดาวาว่าถือเป็นหนึ่งในปาฏิหาริย์ที่หาได้ยากที่สุดในประวัติศาสตร์ในการปีนเขาเอเวอเรสต์จากข้อมูลพบว่าปีนี้มีนักปีนเขาเสียชีวิตระหว่างเส้นทางพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์แล้ว5คนและมีนักปีนเขาพิชิตยอดเขาที่มีความสูง 8,849 เมตรนี้ได้กว่า 1,000 คนมากที่สุดเป็นสถิติ เป็นสถิติใหม่ค่ะ
3: สีจิ้นผิงเตรียมเยือนเกาหลีเหนือครับสำนักข่าวสินหัวของทางการจีนรายงานวันนี้บอกว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนมีกำหนดการเยือนเกาหลีเหนือระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ครับซึ่งนับเป็นคราวแรกในรอบเกือบ7ปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลปักกิ่งและรัฐบาลเปียงยางให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นการเยือนครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้นำจีนเพิ่งเปิดทำเนียบต้อนรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเมื่อเดือนที่แล้วครับขณะที่ทรัมป์เองก็เคยแสดงท่าทีพร้อมเปิดโอกาสพบหารือกับคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนืออีกครั้งเช่นกันหลังจากที่ทั้งคู่เคยพบกันมาแล้ว3ครั้งปัจจุบันจีนกำลังเร่งดึงเกาหลีเหนือกลับมาใกล้ชิดอีกครั้งหลังจากความสัมพันธ์หยุดชะงักไปในช่วงโควิด-19 ครับ
4: หมดเวลาแล้วค่ะสรุปข่าวพักเที่ยงวันนี้ครบถ้วนทุกประเด็นนะคะคุณณรงค์จันทองดิฉันเยมินแหวนเครือและทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
5: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
6: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
8: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
9: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
10: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
11: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
12: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: มนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาล20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: สนับสนุนโดย SME D Bank
2: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระ
3: สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect ครับประจำวันศุกร์ที่5มิถุนายน2569ครับทุกวันศุกร์ครับเราชวนนักธุรกิจชั้นนำเจ้าของธุรกิจ SME หรือคนที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจในด้านแวดวงต่างๆเนี่ยมาแลกเปลี่ยนแบ่งปันกันนะครับใน Thinking Connect ในช่วงโดยเฉพาะวันศุกร์ครับเราพยายามจะสักเฟ้นหาเคสของที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ESG มาแต่วันนี้ครับนอกจากเป็นเคสของคนทำธุรกิจ ESG แล้วเป็นคนหนึ่งครับที่ขับเคลื่อนวงการ ESG ในประเทศไทยนะครับขอต้อนรับคุณเพชรประภากิติกุลครับผู้อำนวยการด้านสภาพภูมิศาสตร์และความยั่งยืนอัฟมาสวัสดีครับคุณรถครับ
4: สวัสดีครับ
3: พี่โอสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีครับไม่ได้พบกันนานมากๆเลยนะครับคิดถึงเสมอฮะ
4: ก็ยังอยู่ในอุตสาหกรรมซัพพลายเชนยั่งยืนอยู่นะครับเมื่อกี้ที่ยินพี่โอพูดประโยคนึงนะแล้วก็สะเทือนใจนะก่อนเราเข้ารายการเนี่ยว่า ESG มันจะโตไหมนะมันจะทิศทางเป็นยังไงพอมีสงครามก็แล้วสภาพเศรษฐกิจไม่ดีก็แล้วเนี่ยมันจะไปทางไหนนะ
3: ครับ
4: นะครับเล่าแบบนี้ดีกว่ามันจะบอกว่าพออยู่ในวงข้างในเนี่ยก็ยังเห็นเรื่องเดิมนะครับที่เคยคุยกันไปก็คือผู้ซื้อหาผู้ขายไม่เจอเห็นการเติบโตที่ค่อนข้างจะแข็งแรงแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปนะครับตลาดการลงทุนในธุรกิจ ESG ทั้งโลกเนี้ยหมุนอยู่ที่ประมาณสัก 10% พี่โอครับ
3: ครับ
4: แต่ว่าตลาดเงินทั้งหมดทั้งโลกเนี่ยนะมี 10% ลงที่ธุรกิจ ESG ในปัจจุบันเนาะถ้าเราไปดูสถิติก่อนหน้านี้ครับมันอาจจะพุ่งไปถึงแบบระดับ 20-30% เลยนะในช่วงเริ่มต้นแต่ว่าภาพนั้นไม่ใช่ของจริงนะเป็นภาพที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดจากความตื่นเต้นของตลาดอาจจะเกิดจากความที
3: ่ของคนที่กำลังวิ่งของใหม่เข้ามา
4: ของใหม่เข้ามานะแล้วมันหายไปขนาดนั้นได้ยังไงจริงๆอาจจะบอกว่ามันหายไปเพราะมาตรการหลายๆอย่างนะครับกฎหมายที่คุมเข้มเรื่อง green watching มากขึ้นก็ทำให้การลงทุนในธุรกิจที่ทำ green watching หรือเข้าใจผิดแล้วไปทำ green watching อาจจะโดยไม่ได้เจตนาเนี่ยมันหายไปเลยนะครับ
3: มันมีเคสยังไงบ้างครับธุรกิจที่ไปเข้าข่ายแบบธุรกิจ green watching คือแล้วฟอกขาวฟอกตัว
4: ฟอกขาวฟอกเขียวเนาะ
3: ใช้ความเป็น ESG มาฟอกตัวเองให้ดูดีมันไปโปะหรือมันไปเจอยังไงครับธุรกิจประเภทอย่าง
4: น
3: ี
4: ้เอางี้ดีกว่าเล่าให้เป็นมุมว่าทำไมมันถึงผิดแล้วกันนะตั้งใจผิดเนี่ยผมอาจจะไม่ค่อยเข้าไปแตะเท่าไหร่แต่ว่าเอาแบบไม่ได้ตั้งใจแล้วผิดเนี่ยก
3: ็
4: จะเห็นค่ายใหญ่ๆนะครับแบรนด์ใหญ่ๆแล้วพูดชื่อมาที่รู้จักหมดเลยนะส่วนใหญ่จะเป็นความผิดที่อาจจะไม่ได้เกิดจากการตั้งใจแต่เป็นความเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้นะครับเช่นผมไปปลูกพืชชนิดหนึ่งเพื่อเอามาทำน้ำตาลแต่ปรากฏว่าไม่ได้ปลูกในประเทศตัวเองดันไปปลูกในต่างประเทศพี่โอแล้วก็อาจจะไหว้วานนะไหว้วานให้ชาวบ้านหรือชุมชนนั้นเขาช่วยจัดการหน่อยสิชาวบ้านก็ไม่รู้ง่ายสุดก็เผาซะเลยสมมติอย่างเงี้ยก็เป็นคดีฟ้องร้องขึ้นมาได้นะครับคือคนทำ ESG เนี่ย มีข้อหนึ่งนะที่อาจจะฟังดูแล้วก็ต้องระมัดระวังก็คือเมื่อพูดแล้วต้องไม่ทำผิดเพราะเขาถือว่าการประกาศการเปิดเผยข้อมูลการมีคอมมิตเมนต์กับสาธารณะนี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับโดยเฉพาะกับนักลงทุนเพราะฉะนั้นถ้าพูดแล้วทำไม่ได้ไม่พูดดีกว่าแต่ไม่พูดก็ไม่โตไม่มีคนเอาเงินมาลงใช่ไหมแต่ถ้าพูดแล้วดันเกิดกรณีที่มันอาจจะมีความเสี่ยงเกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบเยอะนะครับงั้นเคสในยุโรปจะเยอะเรื่องพวกนี้ในช่วง3ปีแรกเพราะฉะนั้นณปัจจุบันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเข้าสู่ธุรกิจยั่งยืนที่ค่อนข้างใกล้เคียงความจริงมากนะครับไม่แน่ใจว่าพี่โอได้ยิน

0: ร่างกฎหมายตัวหนึ่งหรือเปล่าชื่อ MCO MCO EMPCO นะครับ
1: ช่วยขยายความให้ฟังนิดนึงครับ
0: ออกที่ยุโรปเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าวันนี้เวลาเราหยิบผลิตภัณฑ์ใดๆขึ้นมาเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์อะไรเต็มไปหมดเลยนะกรีน 100% อะไรเต็มไปหมดเลยนะเขาบอกว่าต่อไปนี้ใครติดหลักการคิดเขาเป็นแบบนั้นนะครับใครติดมาแล้วอธิบายไม่ได้ไม่มีข้อมูลย้อนกลับไปให้ดูเนี่ยมีโอกาสเข้าขายกรีนวอชชิ่งคือ นี่คือเหตุผลที่ทำไมการโตการลงทุนในธุรกิจ ESG มันถึงได้ค่อนข้างจะคมเข้มข้นมากเพราะว่าบางทีมันเป็นเรื่องที่เราสกรีนเอาอะไรที่มันเสี่ยงหรือแปลกๆออกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขของ ESG ตอนนี้ลงทุนอยู่ที่ประมาณ 10% บวกๆ
1: ครับ
0: เป็นเคิร์ฟขาขึ้นนะครับ
1: ครับ
0: ไปแน่นๆไม่หวือหวาเหมือนช่วงแรกที่เข้ามาประกาศใช้นะครับ
1: ก็เป็นมุมที่คนมาลงที่พูดถึงเมื่อกี้คำว่าลงทุนเนี่ยคือมีทั้งคนที่สร้างธุรกิจแบบนี้และมีคนเอาเงินมาลงทุนด้วยหรือรวมไปถึงการทำธุรกิจแล้วลงทุนพัฒนาตัวเองให้เป็น ESG นี่ความหมายอันเดียวกันไหมครับคำว่าลงทุนเมื่อกี
0: ้เป็นคนละความหมายครับพี่โอ
1: ครับ
0: คำว่าลงทุนเนี่ยหมายความว่าเราทำธุรกิจ ESG ขึ้นมาอาจจะด้วยเงินเราด้วยกำไรด้วยอะไรก็แล้วแต่แล้วมีนักลงทุนสถาบันที่อาจจะลงในบริษัทตรง
1: ๆ
0: หรือลงในกองทุนเนี่ยเห็นว่าธุรกิจนี้เติบโตแบบ ESG ได้แน่ๆแล
1: ้
0: วก็บริหารจัดการของการลงทุนของตัวเองแต่ว่าเป็นนักลงทุนสถาบันคร
1: ับโอเคเหมือนครั้งก่อนนั้นที่เราเจอกันเนาะเราพยายามปูพื้นฐานว่า ESG เนี่ยทำแล้วดียังไงมันมีปลายทางสิ่งหนึ่งก็คือถ้าธุรกิจคุณดีเนี่ยมันดึงดูดแหล่งเงินทุนเข้ามาซอร์สออฟฟันใหม่ๆที่คุณไม่ใช่เพียงแค่เงินตัวเองเงินแบงก์นะครับจะมีเงินนักลงทุนที่อยากจะมาร่วมทุนกับคุณเพราะว่าหลายองค์กรไม่สามารถทำธุรกิจตัวเองให้เป็น ESG อย่างเดียวได้แต่เขาก็อยากจะขยายหรือมีส่วนร่วมในการสนับสนุนธุรกิจที่เป็นธุรกิจยั่งยืนเขาก็สามารถมาลงทุนกับเราได้อย่างนี้ถูกต้องไหมครับคุณบอส
0: ใช่ครับพี่โอเพราะงั้นมันก็คู่กันเนาะระหว่างบริษัทที่อยากได้เม็ดเงินลงทุนกับนักลงทุนสถาบัน
1: ครับ
0: นะครับก็อยากจะลงทุนในธุรกิจที่สะอาดมากขึ้นเพราะว่าบางครั้งการลงในธุรกิจที่มีความเสี่ยงมากๆเนี่ยมันก็ใช้คำว่าอะไรมันไม่คุ้มเสียโดนฟ้องร้องขึ้นมาทีนึงความเสียหายมันเยอะกว่ากำไรสะสมที่เคยพึงจะมี
1: นะโอเคอันนี้ภาพใจของ ESG ของต่างประเทศหรือระดับโลกเนี่ยเรามาแล้วทีนี้มาถึงบ้านเราครับโบชับณเวลานี้ณวันนี้เนี่ยความเคลื่อนไหวของวงการนี้เป็นไงบ้างทราบว่าคุณโบสเนี่ยมีส่วนร่วมในการทำงานธุรกิจเกี่ยวกับแวดวงอาหารมาใช่ไหมครับตอนนี้งานไทเฟก
0: ถ้าพี่โอถามเราตั้งคำถามแบบนี้ครับในมุมของคนที่อยู่ข้างในเนี่ยผมเพิ่งเจอจุดที่ประหลาดใจเพราะว
1: ่
0: าเราเห็นภาพแหละว่ามันบางทีมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่หวือหวานะนะครับมีเรื่องสงครามเข้ามาอีกแต่ในช่วงประมาณสัก2สัปดาห์ที่ผ่านมามันมีปรากฏการณ์ที่ทุกคนอาจจะหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพูดไม่ว่าจะเป็นการที่มติสหประชาชาติเนี่ยนะครับมีเสียงโหวตเนี่ยท่วมท้นนะครับที่บอกว่าประเทศใดที่ละเลยละคำว่าละเลยเขาอาจจะหมายความว่าไม่มีมาตรการในการจัดการไม่มีกฎหมายที่ออกมาควบคุมเรื่องclimate change คุณอาจจะต้องรับผิดชอบนะอันนี้ก็ไปพูดคุยกันบนสารโลกนะครับเพราะฉะนั้นมันเลยเริ่มมีแรงกระเพื่อมที่เป็นเรียกว่าเป็นข้อบังคับแล้วกันไม่ใช่แค่สมัครใจนะครับเป็นแรงกดดันเข้ามานะครับก็ถือเป็นเรื่องที่ดีสำหรับคนที่อยากจะให้โลกนี้มันดีขึ้นนะครับแน่นอนในมุมของฝั่งธุรกิจนะครับที่เป็นผู้ก่อผลกระทบที่เยอะไม่แพ้กันนั่นคือธุรกิจอาหารธุรกิจเกษตรนะครับอาจจะเป็นจำเลยที่ซ้ำเนื้อในหลายเวทีนะครับพอดีช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็ประเทศไทยมีงานใหญ่งานหนึ่งเลยนะครับชื่อเทศกาลไทเฟกนะครับแล้วก็ปีนี้ก็กินพื้นที่ค่อนข้างกว้างนะครบทุกคอเลยนะครับขอไปครับอัพหน้าเองเนี่ยนะครับก็เป็นพาร์ทเนอร์กับทางโคโลเนเซ่นะครับเราช่วยดูแลเวทีที่เรียกว่าฟิวเจอร์ฟู้ดนะครับโดยเฉพาะเวทีนี้อยู่ที่ฮอลล์สี่ก็มีนักวิชาการมีผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านนะครับบริษัทอาหารที่มีนวัตกรรมมารวมตัวกันที่ฮอลล์นี้นะครับฟิวเจอร์ฟู้ดเนี่ยในส่วนหนึ่งก็พูดถึงเรื่องของอาหารที่

0: ยั่งยืนด้วยนะครับมันน่าเสียดายนะถ้าผมพูดในมุมตลาดเนี่ยมันโตขึ้นครับแต่ว่าถ้าพูดในมุมคนไทยเนี่ยน่าเสียดายพี่โอเหตุผลเพราะว่าผมเนี่ยต้องสัมภาษณ์นักธุรกิจท่านหนึ่งเป็นชาวตะวันตกเขาทำน้ำมะพร้าวฮะรูปแบบต่างๆขายไปทั่วโลกเลยพี่โอรู้ไหมครับว่าน้ำมะพร้าวที่เขาทำไปขายเนี่ย 100% เนี่ยมาจากราชบุรี
1: ระดับโลก
0: ฟังแล้ว
1: ไทยระดับโลกแต่ไม่ใช่คนไทย
0: ยังไงนะทำไมนะวิธีการคิดผมว่าเราไม่เหมือนกันความคิดแบบ professional เป็นขั้นเป็นตอนกับฝั่งที่ทำเรื่องอีกแบบหนึ่งไม่เหมือนกันมะพร้าวที่เป็นต้นทางครับเป็น supply เนี่ยเราซื้อในราคาที่สูงกว่าหมายถึงว่าธุรกิจที่ซื้อราคาที่สูงกว่าเพราะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ซื้อสูงกว่าโดยไม่มีเหตุผลเขาต้องการซื้อ yield ผลผลิตผลตอบแทนเนี่ยที่สูงขึ้นด้วยเพราะว่าเวลาเราปลูกมะพร้าว1ปีเนี่ยมันก็มีระยะเวลาปลูกแค่นี้การทำให้ประสิทธิภาพสูงสุดคือการทำให้ yield สูงที่สุดในเวลานั้นๆและนี่คือวิธีการคิดของเขาเขาก็เลยมีเม็ดเงินพรีเมียมลงไปเพื่อทำสิ่งที่เรียกว่ามะพร้าวยั่งยืนเอามะพร้าวยั่งยืนกระบวนการนี้บรรจุลงขวดขายไปทั่วโลกไม่พอมีคนบอกว่าคือผมเจอคำถามแบบนี้เยอะนะที่ทำถึงยั่งยืนมันจะได้เงินได้ยังไงมันจะประสบความสำเร็จได้ยังไงนะเพราะภาพที่เห็นมันคือจ่ายลงทุนใช่ไหมครับแต่ในขณะที่ธุรกิจนี้ปัจจุบันนะครับมีบริษัทผลิตเครื่องดื่มผมว่าน่าจะท็อป5ของโลกเนี้ยเป็นผู้ถือหุ้นถือหุ้นอยู่ก็ลองคิดดูนะนี่คือ2สเต็ปนะที่ทำยังอยู่ละสักเซสครับพี่อมสเต็ปที่1คือเข้าใจ principle มันเราทำที่ core business ใช่มั้ยฮะเขาก็เลยสามารถที่จะขายน้ำมะพร้าวยั่งยืนในราคาที่สูงกว่าตลาดในขณะเดียวกัน producer หรือเกษตรกรก็ได้ราคาที่ดีกว่าตลาดก็อยากจะปลูกให้ได้ yield สูงขึ้นเห็นมั้ยครับแต่มันเริ่มที่ตลาดเลยครับโยพอมันเริ่มที่ตลาดเสร็จปุ๊บบริษัทที่ใหญ่กว่านะเอาบริษัทที่มีนวัตกรรมมีตลาดมาแล้วตัวเองก็มีทรัพยากรเอามารวมมันไหมอีไปกันใหญ่เลยคือกรณีแบบนี้เป็นกรณีที่ผมว่ามันเรียบง่ายมากไม่ซับซ้อนนะเราไม่ได้คุยเรื่องคาร์บอนเครดิตสูตรคำนวณวิธีการปลดปล่อยอะไรที่มันเราคุยนี่เรา
1: คุยนี่ทุกวันนี้ก็ยังมีคนสงสัยอยู่ว่าเราวัดกันยังไงนะสิ่งที่เราวัดกัน
0: ที่เราเห็นไหมนี่เราคุยกันบนบิสเซนโมเดลแบบที่เรียบง่ายมากๆคือไปเอาน้ำมะพร้าว GI มาใส่ขวดขายแล้วก็ไปหาตลาดที่มันใช่พอไปหาตลาดที่มันใช่คืออย่างนี้เวลาเราทำธุรกิจเนี่ยคนไทยเนี่ยมีประมาณกับ70ล้านคนพี่โอทำให้ตายก็คือตลาด70ล้านคนไหม
1: แล้วก็ถ้าขายคนไทยคนเดิมนี่แหละใครเคยกินน้ำมะพร้าวฉันก็เอาไปขายคนนั้น
0: แล้วคิดดูทีมันจะไม่ช้ำได้ยังไงในขณะที่เขามองว่าเขาไปขายทั้งโลกสิ
1: ครับ
0: พอวิธีการคิดเปลี่ยนแล้วโลกนี้ซื้ออะไรโลกนี้ไม่ได้ซื้อน้ำมะพร้าวไม่ได้ซื้อแค่น้ำมะพร้าวโลกนี้เขาบอกว่าเขาอยากได้เครื่องดื่มที่ไม่ปนเปื้อนเรื่องสิทธิมนุษยชนได้ไหม เขาเครื่องดื่มของเขามันไม่ปนเปื้อนเรื่องการทรมานลิงได้ไหม มันคือวิธีการขายครับแต่เผอิญว่าตลาดนี้โตและโตแน่นเพราะว่าผู้บริโภคก็จะมีความค่อนข้างรักสูงนะถ้าได้ผมประเมินนะอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะหาน้ำแบบนี้ไม่ได้ไม่มีใครขายคอนเซ็ปต์นี้เพราะฉะนั้นการที่เขาจะเป็นเจ้าตลาดและแข็งแรงเนี่ยไม่แปลกพูดเลยว่าไม่แปลกและในงานไทเฟกมีแบบเนี้ยอีกเยอะแต่ไม่ใช่ของคนไทย
1: ตายแล้วก็มาเปิดตลาดในบ้านเราซึ่งรีเวิร์สกลับไปอาจจะรู้ว่าแหล่งผลิตของแต่ละอย่างเนี่ยก็อยู่ในใกล้ตัวเรา
0: อยู่ในตัวเราเพราะว่าเวลาเราทำเรื่องความยั่งยืนนะครับพี่โอเราต้องเปิดเผยซัพพลายเชนเราเฉลยหมดเลยนะครับ
1: อย่างนี้แล้วมันจะไม่เกิดปัญหาเรื่องความลับทางการค้าหรอครับ
0: โอเคจุดนี้น่าสนใจครับคือความลับทางการค้าไม่ได้อยู่ที่ซัพพลายเชนเพราะใครๆปลูกมะพร้าวก็ได้ใช่ไหมฮะความลับทางการค้าอยู่ที่คุณเอาไปมิกซ์เฟลเวอร์อะไรเทสยังไงคือ เรื่องนี้ไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้คือวิชาการตลาดเพราะตลาดโลกต้องการอะไรตลาดโลกต้องการ energy drink คุณก็เอา coconut drink ไป mix กับ energy drink สิมันความลับทางการค้าจึงมาอยู่ตรงนั้นแต่ source of coconut drink ต่างหากที่แล้วผมจะพูดเลยนะว่ากระบวนการในการทำ sustainable coconut drink เนี่ยไม่ง่ายเพราะว่าเราดูทั้งคนดูทั้งพื้นที่ใช่ไหมครับดูหลายอย่างดูองค์ประกอบหลายอย่างจะก๊อปซัพพลายเชนเนี่ยก็ก๊อปไม่ง่ายงั้นเวลาเขามองคู่แข่งเขาเลยไม่เคยมองคู่แข่งในประเทศฮะเขามองคู่แข่งเป็นผู้ผลิตที่ใหญ่ในต่างประเทศแล้วถ้าเขาทำต้นทางบางทีเขาต้องทำล่วงหน้า3ปี5ปีพี่โอครับมันไม่ได้ทันกันง่ายๆกระบวนการทำได้กระบวนการทำซ้ำได้แต่การที่คุณเริ่มหลังไม่ได้ทำตามกันได้ง่ายๆ
1: โอเค
0: เพราะฉะนั้นซัพพลายเชนจึงไม่ใช่ความลับทางการค้าครับ
1: ครับอยากเป็นออละต่อเลยครับตอนนี้เป็นยังไงในผู้การที่เข้าไปในเดฟิกนะอย่างที่คุณบอสเจอมานอกจากที่หลายแบรนด์ต่างชาติมาบุกตลาดไทยแล้วก็หาสินค้าจากเรานี่แหละนะ
0: คือถ้าพี่โอเนี่ยถามคำถามแบบนี้มันก็เราคงจะเห็นสัดส่วนของผู้ประกอบการต่างประเทศที่เข้ามาใช้ไทเฟกเยอะขึ้นนะครับในขณะเดียวกันผู้ประกอบการไทยก็เข้มแข็งมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากเรากำลังคุยกันเรื่อง ESG จึงไม่ได้หมายความว่าทุกบูธในไทเฟกต้องเป็น ESG
1: ครับผม
0: เวลาเราทำของพวกนี้ครับพี่โอมันต้องแยกลังใส่ของแยกถุงใส่เวลาเราขายของยั่งยืนเนี่ยเราจะเอามาเทรวมกับของทั่วไปเนี่ยไม่ได้มันเสียของเพราะฉะนั้นเวที Future Food เนี่ยก็เริ่มค่อยๆคือผมตกใจนะผมว่าจำนวนผู้ประกอบการค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับฮอลที่อาจจะเล็กที่สุดนะครับแล้วก็มีความคึกคักอินเดียจีนอาร์เจนตินาอะไรมากันเต็มไปหมดเลยแปลว่ามันมีแนวโน้มที่อยู่ดีๆไม่เคยมีแล้วมีก็เติบโตขึ้นนะครับก็คงจะต้องติดตามดูกันต่อไปว่าเอ้ยฮอลนี้จะแข็งแรงขึ้นไหมเพราะดูแล้วน่าจะเป็นฮอลที่เราน่าจะพูดเรื่องนี้อาหารปลอดภัยอาหารสะอาดอาหารอนาคตเนี่ยพูดเยอะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เนื่องจากวันนี้เวลาน้อยสิ่งที่น่าจะเป็นการยืนยันครั้งที่2ของผมนะครับในการได้โฟนอินเข้ามาเล่าให้ฟังเนี่ยก็คือตลาดโตแบบมีนัยยะสำคัญแต่ไม่ได้ทะยานเพราะผู้ซื้อเองก็รอผู้ขายที่มีความพร้อมประมาณหนึ่ง รอผู้ขายที่ความเสี่ยงต่ำประมาณหนึ่งเพราะฉะนั้นเรื่องความยั่งยืนเป็นเรื่องที่ต้องเข้าให้เร็วเพราะใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบนานเป็นเรื่องจริงๆนะแต่เมื่อคุณผ่านการตรวจสอบผู้ซื้อเนี่ยจะปฏิเสธคุณยากมากเพราะเขาหาคู่เทียบไม่ไปได้
1: ยืนเด่นเพราะคนอื่นนั่งหมดเราโดดเด่นได้ทันที
0: แล้วถ้าเป็นในมุมธุรกิจผมก็จะตอบว่าคุณไม่ได้จำเป็นจะต้องทำยั่งยืน 100%
1: คร
0: ับ คุณอาจจะมีพอร์ตสินค้าอื่นๆด้วยก็ได้เพราะคุณมีหลายตลาดตลาดยั่งยืนเป็นตลาดพื้นที่หนึ่งแล้วกันที่คุณต้องเอาความยั่งยืนมาขาย
1: คร
0: ับ แต่ถ้าเกิดคุณจะไปที่พื้นที่อื่นซึ่งมันก็ยังกว้างใหญ่ไพศาลคุณก็ต้องเอาอย่างอื่นไปขายผมพูดแบบนี้เพื่อที่เราจะได้ไม่ bias เดี๋ยวเอาฟังผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืน supply chain ยั่งยืนแล้วก็พากันไปใหญ่เลยผมก็จะบอกว่าบางเรื่องก็เป็นเรื่องต้นทุนซึ่งยั่งยืนไม่ได้ตอบโจทย
1: ์ครับ
0: แต่ถ้าเกิดคุณจะเข้าตลาดยั่งยืนเมื่อไหร่จะมีสิ่งที่คอย support ธุรกิจคุณคือผู้ซื้อจะปฏิเสธคุณยากขึ้นเรื่อยยากขึ้นเรื่อยๆแล้วบทบาทในเวทีวันนั้นพี่โอผมไปในนามอัฟมาด้วยนะครับเนื่องจากผมดูอยู่สององค์กรผมดูทั้งอัฟมาแล้วก็ Sustainism อัฟมาเนี่ยเราใกล้ชิดกับภาครัฐ
1: ครับ
0: Sustainism เนี่ยเราใกล้ชิดกับภาคเอกชนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเห็นทั้งสองมุมว่าทั้งคู่กำลังขับเคลื่อนอย่างไรแล้วผมจะบอกว่ามีผู้ประกอบการที่เริ่มคงติดตามกันมาแล้วก็เริ่มมันผมทำอย่างนี้มันใช้ยั่งยืนไหมผมเล่าเรื่องนึงให้ฟังได้ไหม
1: คร
0: ับ
1: ฮะเชิญครับเชิญครับ
0: พี่โอรู้ไหมครับว่าในน้ำเนี่ยในแหล่งน้ำเนี่ยมีไมโครพลาสติกเยอะมากเลยเนี่ยถ้าพี่โอตักกุ้งขึ้นมากุ้งในน้ำนะ
1: ครับ
0: เรียกหอยนางรมแล้วกันหอยนางรมแล้วกันตักมาจากแหล่งไหนก็ได้นะผมยกมืออาจจะไม่พูดเดี๋ยวจะกลายเป็นต้องไปทำลายธุรกิจนะตักขึ้นมาแล้วพี่โอก็ทำให้มันสุกซะแล้วพี่โอเข้าปากพี่โอรู้ไหมครับว่า1 กรัมเนี่ยอาจจะมีไมโครพลาสติกได้สัก3 เส้นสามเส้นนะสามเส้นนะทำไมมันเข้าไปอย่างนั้นได้มันคงมีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แอบสอบเข้าไปหรืออะไรมันเป็นสัตว์น้ำนะมันก็ดูดน้ำเข้าไปเพราะในน้ำมันมีไมโครพลาสติกซึ่งมันอาจจะมาจากขยะมาจากของเสียที่เรามองไม่เห็นแล้วเวลามันเจือจางในทะเลมันลอยอยู่ในนั้นนะครับมันจากกระบวนการทิ้งน้ำเสียมันลอยอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่มนุษย์ทำมันก็กลับมาที่มนุษย์นั่นแหละพี่โอก็เลยเดินมาพี่โอก็บอกว่าผมรู้ว่าตอนนี้มันในน้ำมันมีแบบนี้อยู่อะเราทำบ่อเลี้ยงกุ้งเลี้ยงหอยนางรมเลี้ยงปลาอะไรนะปลากระพงไหมแต่เป็นการเลี้ยงแบบนอนไมโครพลาสติกทำไงคุณโบ๊ทอ๋อเนี่ยผมก็ทำบ่อสองบ่อครับบ่อออสโมซิสบ่อแรกผมเอาอุปกรณ์ในการกรองไมโครพลาสติกวางรอบบ่อเลยครับมีกระบวนการในการตีเสร็จปุ๊บผมก็ถ่ายน้ำจากบ่อที่กรองไมโครพลาสติกแล้วมาในบ่อหนึ่งเพื่อมาเลี้ยงตอนที่พี่โอตักกุ้งขึ้นมาตักปลาขึ้นมาก็ไปส่งเทสรอบหนึ่งปรากฏไม่มีไมโครพลาสติก
1: เราควบคุมไปแล้ว
0: คำถามคือนี่คือธุรกิจยั่งยืนไหมผมตอบว่า yes ใช่เลยจะมีสักกี่ประเทศที่อยากจะซื้อกุ้งปลากระพงคุณไปนังรมคุณผมว่าเขาจะรอคิวคือเราต้องไม่มองธุรกิจยั่งยืนเป็นเรื่องเมนเชียวเราต้องเข้าใจว่าผู้ซื้อให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรนะครับหรือประเด็นสาระสำคัญอะไรที่เรียกว่า materiality พอเราเข้าใจเรื่องนี้เราก็หาสิ่งที่มันไปตอบโจทย์สาระสำคัญของเขาเช่นผมเป็นบริษัทที่คอนเซิร์นเรื่องสิทธิเด็กมากเลยคุณก็ต้องไม่ทำอะไรที่มันเสี่ยงเรื่องนั้นคุณก็เข้าขายธุรกิจยั่งยืนผมเนี่ยเป็นบอร์ดบริษัททำปลาทูน่าผู้ซื้อผมอะผมไม่รับไม่ได้เลยถ้าในการจับปลาทูน่าครั้งนั้นผมมีปลาโลมาติดอยู่ในอวนด้วยรับไม่ได้แต่ว่าเราต้องไปดูว่าอะไรคือ materialityอะไรคือประเด็นสาระสำคัญที่ผู้ซื้อเราเนี่ยให้น้ำหนักมากๆซึ่งมันอยู่ใน ES แล้วก็ G นั่นแหละครับพี่โอแล้วเราจะเจอคู่หายยั่งยืนแล้วถ้าฟังผมเล่ามาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่มันจะทำตามมาได้เร็วๆหรอก
1: ครับ
0: มันอยู่ที่ว่าใครหาจริงๆเมื่อกี้กำลังเล่าถึงว่าสิ่งที่ผมได้กลับมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังในวันนี้นะครับมันก็ทำให้เราได้ทบทวนนะคำถามสำคัญนะในใจผมด้วยนะเพราะว่าก็มีคนถามเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้ว ESG มันจะไปต่อได้ไหมธุรกิจยั่งยืนมันจะไปยังไงสิ่งที่ผมได้เล่าให้ฟังมาในช่วงต้นทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะช่วยเริ่มพิสูจน์ให้ทุกท่านได้เห็นว่าธุรกิจยั่งยืนเนี่ยไม่ต้องใช้เทวดาทำนะใช้คนปกติที่เข้าใจตลาดรู้วิธีการที่จะขายรู้วิธีการที่จะผลิตนำส่งให้ได้ถูกต้องนะครับแล้วก็ยังยืนยันเสมอว่าเป็นธุรกิจที่เข้าก่อนก็มีโอกาสที่มากกว่ารวมถึงโอกาสจะประสบความสำเร็จด้วยเพราะว่าเป็นธุรกิจที่ผู้ซื้อเนี่ยหาผู้ขายไม่ค่อยได้ฉะนั้นผู้ซื้อจะไม่ค่อยปฏิเสธผู้ขายจะใช้แนวทางการพัฒนาไปด้วยกันคือบอกให้ผู้ผลิตหรือผู้ขายเนี่ยไปทำให้มันดีขึ้นนะครับส่วนใหญ่เราก็จะเห็นภาพแบบนั้นนะเพื่อที่จะได้ตอกย้ำว่าถ้าท่านกำลังจะเป็นหนึ่งในคนที่ตัดสินใจเข้ามาในตลาดเนี้ยก็ถูกทางนะครับมันเป็นอีกหนึ่งเซกเมนต์หนึ่งที่สร้างรายได้ให้ท่านได้อย่างมั่นคงแล้วก็ยั่งยืน
1: โอ้แล้วถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการที่ฟังวันนี้ครับสนใจอยากจะศึกษาเพิ่มเติมหรืออยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่เอาธุรกิจตัวสู่ ESG เนี่ยมีช่องทางให้ติดตามทางไหนบ้างครับ
0: จริงๆก็สามารถเข้ามาที่เว็บไซต์นะครับstnsm.org นะครับ s snake moo นะครับ t thailand n norway s snake moo แล้วก็ m monkey นะ stnsm.org นะครับแล้วก็จริงๆก็จะมีทั้งอีเมลแล้วมีทั้งเบอร์นะครับให้ท่านได้ติดต่อกับหน่วยงานภายในของเรานะครับที่จะดูแลและให้คำแนะนำ นะครับ
1: ได้เลยครับวันนี้ได้ความรู้แล้วก็ได้เห็นภาพจริงว่า ESG ยังเป็นดาวรุ่งยังเป็นธุรกิจที่สำคัญกับประเทศไทยแล้วก็กับโลกนี้แล้วก็มีโอกาสเติบโตได้อย่างยั่งยืนนะครับวันนี้ครับขอบคุณคุณเพชรประภากิติคุณครับผู้อำนวยการด้านสภาพภูมิอากาศและความยั่งยืนอัฟมาและก็ sustainism.org ซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศระดับรัฐบาลก่อตั้งโดยUNESCAP นะครับแล้วก็ FAO นะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะครับที่เสียเวลามาร่วมแบ่งปันในวันนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับคุณโบ๊ทครับ
0: สวัสดีครับพี่โบ๊ทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระ
3: ขณะนี้เวลา 13:00 น.
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลโสภณนำข้าราชการสภาทำกิจกรรมจิตอาสาร้อยดวงใจพักสร้างความดีเพื่อสังคมนายโสภณสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรนำผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรข้าราชการและลูกจ้างราว 2,000 คนร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในโครงการร้อยดวงใจพักสร้างความดีเพื่อสังคมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยได้กล่าวคำปฏิญาณตนในการปฏิบัติหน้าที่ว่าเราทำความดีด้วยหัวใจนายโสภณกล่าวว่าตั้งแต่มีสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27มีความตั้งใจอยากให้สภาชุดนี้ทำงานเพื่อประเทศชาติในหลายมิตินอกจากการประชุมของสมาชิกแล้วตัวอาคารรัฐสภาจะปรับปรุงให้เป็นแลนด์มาร์กเป็นปอดของประเทศเช่นเดียวกันกับต่างประเทศที่ใช้อาคารรัฐสภาเป็นหน้าเป็นตาหวังว่าสภายุคใหม่จะสร้างความหวังเป็นแรงที่จะผลักดันให้ประเทศเดินได้เคียงคู่กับฝ่ายบริหารทำเรื่องกฎหมายอย่างเข้มข้นและในบทบาทอื่นจะทำเพื่อสังคมพร้อมกันนี้ยังมีดำริว่าหลังจากนี้อาคารรัฐสภาเวลา 8:00 นและ 18:00 นของทุกวันจะต้องมีการจัดหมู่ส่งทีมเพื่อเข้าร่วมเคารพธงชาติอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยสุภมาศสั่งฟ้อง35คดีแพ่งบี้คดีรถวอลโว่บ้านน็อกดาวน์และซื้อของออนไลน์เร่งคืนเงินผู้บริโภคนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ประชุมร่วมพิจารณาเรื่องทั้งหมด48เรื่องสาระสำคัญคือการดำเนินคดีแพ่งกับผู้ประกอบธุรกิจที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภครวม35คดีครอบคลุมคดีอสังหาริมทรัพย์การให้บริการการซื้อสินค้าทั่วไปและสินค้าออนไลน์ด้วยกว่า1ใน3ของเรื่องร้องเรียนที่เข้ามายังสคบเป็นคดีซื้อขายออนไลน์สะท้อนถึงความเสี่ยงของผู้บริโภคในยุคดิจิทัลโดยคดีที่ได้รับความสนใจคือคดีแพ่งบริษัทสแกนดิเนเวียนออโต้จำกัดและบริษัทวอลโว่คาร์ประเทศไทยจำกัดในกรณีผิดสัญญาซื้อขายรถยนต์ไฟฟ้าวอลโว่รุ่น EX30 จากความกังวลเรื่องความปลอดภัยของแบตเตอรี่และคดีแพ่งห้างหุ้นส่วนจำกัดสมเด็จโมเดิร์นโฮมกับนายจิรายุปุษปารัตน์หุ้นส่วนผู้จัดการกรณีผิดสัญญาว่าจ้างทำบ้านน็อกดาวน์และส่งมอบไม่ได้ตามสัญญาทั้ง2คดีสคบมีมติให้ฟ้องเพื่อบังคับให้คืนเงินพร้อมดอกเบี้ยและชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้บริโภคโดยคดีบ้านน็อกดาวน์เสนอศาลสั่งจ่ายค่าเสียหายเพื่อการลงโทษเพิ่มด้วยสุริยะเผยไทยส่งคำชี้แจงกรณีมาตรการนำเข้ากุ้งให้

0: มาตรการตรวจสอบปลากะพงนำเข้าจากมาเลเซียเพื่อพิจารณาว่าขั้นตอนใดสามารถนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและลดระยะเวลาดำเนินการได้โดยยังคงมาตรฐานความปลอดภัยอาหารไว้อย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ทั้งสองฝ่ายปัญหาดังกล่าวควรได้รับการแก้ไขผ่านกลไกความร่วมมือระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศเนื่องจากเป็นประเด็นเกี่ยวข้องกับมาตรการทางการค้าและมาตรฐานทางสุขอนามัยอาหารซึ่งต้องอาศัยการหารือระดับนโยบายควบคู่กับการทำงานของหน่วยงานด้านเทคนิคเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันและลดผลกระทบต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการทั้งสองฝ่ายการตอบโต้กันไปมาระหว่างสองประเทศไม่เป็นประโยชน์กับใครสิ่งที่ต้องทำคือการพูดคุยเพื่อหาทางออกที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้และเกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: พนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: สมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและปรัชญาอรเอก
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันศุกร์นะฮะอยู่กับฟิวปรัชญาอรเอกนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
3: สัปดาห์นี้เนี่ยในระดับโลกเนี่ยนะฮะการเจรจาเนี่ยระหว่างอิหร่านกับทรัมป์เนี่ยยังไม่ประสบความสำเร็จนะใกล้ๆละนะฮะแต่เข้าใจว่ามันคงมีฟริกชันอะไรบางประการนะ
4: อืมครับ
3: คิดว่าตัวฮาร์ดไลเนอร์เนี่ยก็คือสายเดี่ยวเนี่ยของ IRTC เนี่ยคงไม่อยากให้ดีลเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับ
4: ครับ
3: แล้วก็ทรัมป์เองก็พยายามพุชหลายเรื่องนะฮะได้ระดับหนึ่งแล้วก็อยากจะเพิ่ม

0: ระดับไปอีกใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ขณะเดียวกันก็ไปโบรกเกอร์ให้ อิสราเอลกับตัวฮิซบุลเลาะห์เนี่ยอย่ายิงกันหนักกว่านี้นะให้หยุดยิงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในระดับโลกเนี่ยนะครับน้ำมันตอนนี้มันก็ขึ้นลงนะแล้วก็ในประเทศไทยเนี่ยน้ำมันก็ถูกทยอยขึ้นอยู่นะครับผมเรียนท่านผู้ฟังว่าตัวน้ำมันเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่ดีลไม่ดันในเดือน2เดือนเนี่ยตัวน้ำมันเนี่ยจะขึ้นไปสูงมากนะฮะ
1: อัน
0: นี้เป็นบทวิเคราะห์จากนิตยสารอีโคโนมิสต์เพราะว่าตอนนี้ไอ้น้ำมันสำรองเนี่ยมันเริ่มหมด
1: ร่อยรอกันไปแล้ว
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องตะเวนซื้อกันแบบทุกราคานะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเดือน2เดือนเนี้ยในมิถุนาหรือว่ากรกฎาเนี่ยเราต้องจบให้ได้นะฮะตัวสภาคองเกรสเองก็มีพรรครีพับลิกันอยู่4คนที่ไปเข้ากับพรรคเดโมแครตนะที่จะกัดอำนาจประธานาธิบดีไม่ให้บ้าบินในการทำสงครามนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนในไทยนี่ก็อาจารย์ชัดชาตินี่ก็จะโดนหนักนะฮะเหตุผลผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของสกนะเพราะว่าอาจารย์ชัดชาติเนี่ยไอ้กลุ่มคนทำงานเนี่ยน่าจะเป็นทีมแกนี่แหละถึงแม้ว่าจะไม่ได้ออกตัวอะไรมากใช่ไหมแล้วก็สกเนี่ยมันก็มีบทบาทค่อนข้างมากนะ
1: ครับ
0: ส่วนพรรคประชาชนก็น่าสนใจแต่ผมไม่ใช่รายการการเมืองว่าอาจารย์อันเนี้ยนิติไกรพจน์เนี่ยสรุปน่าจะเป็นสุรพลนิติไกรพจน์นะฮะ
1: ครับ
0: อันนี้มาเป็นประธานที่ปรึกษาผมคุยกับ AI แบบสนุกมากแต่ว่าเอาออกอากาศไม่ได้นะ
1: ฮะ
0: แต่โดยรวมๆแล้วนะฮะผมก็จะเรียนท่านผู้ฟังว่าถึงแม้ว่ามันจะมีไอ้ตัว60-40มันนะไทยช่วยไทยเนี่ยแต่ว่านะสภาพเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยมันค่อนข้างจะแย่นะครับ
1: แย่มากเลยครับ
0: เรื่องคนทำงานอะไรคุยไปละนะเรื่อง AI อะไรเงี้ยก็หลักอันนี้ก็จะได้คุยในวันนี้นะฮะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์แต่ในระดับโลกเนี่ยในอเมริกามันก็ดีนะเพราะว่ามันมี AI มาดันไงใช่ไหม
1: ครับ
0: มี AI มาดันปุ๊บเนี่ยไอตัว SpaceX เนี่ยกำลังจะเข้า SpaceX ของอีลอนมัสก์เนี่ย
1: ครับ
0: คอร์เอ็กเนี่ยนะโอ้โหน่าจะ 1.7 ทีเลียนเลยนะแล้วเดี๋ยวไม่นานเนี่ยไอตัวรอดเนี่ยซึ่งตอนนี้กำลังยื่นไปแล้วจะเข้าตลาดเสร็จแล้วไอ้ OpenAI เจ้าของ ChatGPT ก
2: ็ผมก็เอาไมค์ห่างปากเสียงไม่ค่อยดังนะไอ้ ChatGPT ก็กำลังจะเข้าตลาดไม่ใช่ผมหรอกทั้งตลาดกำลังคิดอยู่ว่า
1: สัญญาณติดขัดอยู่โอเค
2: ตัว
1: ครับ
2: ตัวใหญ่ๆขนาดนี้เนี่ยนะ3ตัวเนี่ยเข้าตลาดในเวลาใกล้เคียงกันจะรับได้กล่าวนะ
1: ครับ
2: แล้วเราก็จะเห็นว่าในสถานการณ์โอ้โหแบบขึ้นมากนะเอาเนี่ยผมก็ไม่ได้ดูคุณดูดิคุณบ้านเราขึ้นไหมตอนนี้กี่จุดละเดี๋ยวผมขออนุญาตดูนะฮะไม่ได้สนใจเลยว่าตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยมันเท่าไหร่ก็ดูนิดนึง
1: set.or.th
2: ผมว่าน่าจะดีนะ
1: ขึ้นครับตอนนี้ขึ้นมาเป็น 1,594.79 จุดเพิ่มขึ้นมา 6.73 จุด
2: โอเคก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่ดีอันนี้เป็นตัวอย่างเลยว่าประเทศไทยนี่ไม่ได้ดีแต่ว่าในว่าตัวอเมริกมันมีตัว AI
1: ครับ
2: แล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยว AI เนี่ยนะพวกCloud ไอ้ Cloud Cloud อะไรเนี้ยดีหมดไอ้ตัวที่ผลิต RAM อ่ะนะ
1: ครับ
2: โอ้โหมีอยู่2มีอยู่3บริษัททั่วโลกนะ
1: ครับ
2: 2บริษัทเนี่ยอยู่ในเกาหลีคือ SK Hynix กับตัว Samsung โอ้โหท่านผู้ฟังทราบไหมฮะเขาได้โบนัสกันคนละ13ล้านเฉลี่ย13ล้านบาทนะไม่ใช่13ล้านวอนนะครับคือโบนัสเนี่ยได้ประมาณล้านกว่าบาทเฉลี่ยนะในเกาหลีนะไม่นับเงินเดือนนะ เนี่ยมันเป็นผลจากการเติบโตของAI ไม่ต้องพูดถึงตัว Nvidia ซึ่งเป็นบริษัท5 trillion บริษัทแรกนะส่วนจะพูดถึงคนรวยก็เป็นคนรวยระดับ1 trillion คนแรกถ้าไอตัว SpaceX เข้าพอ SpaceX เนี่ยตัว Elon Musk เนี่ยถืออยู่ประมาณ 50% นะทีนี้พอไอตลาดหุ้นเนี่ยก็เป็นด้านหนึ่งนะอสังหาริมทรัพย์นี่ก็แย่นะอสังหาริมทรัพย์แย่นี่ก็ธุรกิจก่อสร้างนะธุรกิจพวกใช้แรงงานพวกห้างให้พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรนี่ก็ทบหมดใช่ไหมทีนี้ผมไม่ทราบว่าอันนี้ผมคุยไปหรือยังกับคุณนะเรื่องนี้ที่เรื่อง seize advantage in downturn นะผมคิดว่าผมน่าจะเคยเกริ่นไปแล้วนะครั้งหนึ่งเร็วๆเนี่ย
1: เคยเกริ่นอยู่เกริ่นอยู่ใช่ครับ
2: เคยเกริ่นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะขอย้อนกลับมาแล้วกันว่าเอ๊ะในช่วงดาวเทิร์นเนี่ยก็คือในช่วงขาลงเนี่ยเราเนี่ยคนทำธุรกิจเนี่ยควรทำอะไรเห็นผมเองเนี่ยเมื่อสักเดือนที่แล้วเนี่ยก็ชวนทุกท่านฟังไปนาโกย่านะครับชวนไปนาโกย่านะก็ทั้งคืนจัดนี่แหละแล้วก็ผมก็จะนำทริปไปแล้วผมบอกว่าผมไม่นำแล้วนะผมจะเป็นคนโปรโมทแทน
1: นะเอาคนโปรโมท
2: เอาไปเป็นคนโปรโมทแล้วไม่เป็นคนนำทริปละนะ
1: คร
2: ับไม่เป็นโปรดักต์นะก็ชวนท่านผู้ฟังมาก็สอดคล้องกับที่พี่เสือพูดเมื่อวานพี่เสือเนี่ยเมื่อวานพูดเรื่อง trust แต่ในจริงพี่เสือเน้นไปที่เรื่อง relationship นะครับคือหมายถึงว่าในช่วงดาวเทิร์นเนี่ยนะช่วงขาลงเนี่ยเราควรจะสร้าง community มั้ยเมื่อวานนี้คุยกับพี่เสือคนละอันนะคือเดี๋ยวว่าเฮ้ยคนเรามันทำธุรกิจคนเดียวไม่ได้ผมบอกว่าได้เพราะว่ายุคนี้ AI มาคุณทำ one person ได
1: ้ solopreneur ได
2: ้ในเชิง operate นะในเชิง operate นะในเชิง operate นะคุณยิ่งทำคนเดียวได้แต่หมายถึงว่าไม่ได้แปลว่าเราจะอยู่คนเดียวเห็นไหมไม่ใช่ว่าเราไม่ใช่ว่าเราจะอยู่คนเดียวเราก็ต้องมีความสัมพันธ์อะไรเงี้ยกับคนอื่นใช่ไหมจริงๆก็ที่ชวนท่านทุกฟังไปนางโอย่าเนี่ยก็ไปสร้างความสัมพันธ์นี่แหละแต่ไม่ต้องสมัครมาแล้วนะเต็มละ
1: เต็มแล้วโอ้ดีครับ
2: เต็มแล้วต้องนานละนะผมก็ขนเรียกว่าไปกึ่งชวนกึ่งบังคับ ลูกศิษย์ที่เรียกว่าคัดมาแล้วเนี่ยที
1: ่
2: จะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังที่จะไปด้วยกันเนี่ยนะมาก็ปาก็ไปค่อนกันไปแล้วเพราะนั้นคนที่ไปเนี่ยโชคดีมากเลยคุณได้เซอร์เคิลของ SME ที
1: ่มีคุณภาพ
2: คือไม่มีใส่ดีด้วยไงเรื่องของเรื่องคือไม่มีใส่ดีกันนะคือบอกเลยว่าคนท่านนิสัยไม่ดีอันเนี้ยคุณรู้จักไปเนี่ยมันอาจจะเป็นผลร้ายมากกว่าผลดีก็ได้ใช่ไหม
1: ครับ
2: แล้วผมอยู่ในวงการมาเนี่ยผมเลือกอย่างนิสัยนะทีนี้คำถามก็คือว่าแล้วในช่วงดาวเทิร์นเนี่ยเราควรจะอยู่เฉยๆไหมหรือเราเนี่ยควรจะมีพฤติกรรมอะไรมันมีบทความชิ้นหนึ่งเขียนไว้นานแล้วเขียนเรื่องนี้เลยเขาบอกว่าอย่างนี้เดี๋ยวให้คุณอ่านหน่อยก็ได้เขาบอกอันแรกเนี่ยที่เราจะต้องคิดเลยนะก็คือว่าอะไรคือ exposure ของเรา
1: อะไรเป็นสิ่งที่เรา
2: ให้แล้วคือมันก็ต้องมานั่งหลับตาส่งมาให้มันละอยู่ใน Messenger ส่งไปก็ไปดู
1: ครับ
2: นะระหว่างนี้ผมจะได้หาข้อมูลเพิ่มนะครับ
1: ครับ
2: เขาบอกข้อแรกก็คืออะไรคือ exposure อ่ะฮะ
1: ครับ the ข้อแรกคือ consider several scenarios ก็คือให้คิด
2: คุณเริ่มอ่านไปเลยไม่ใช่คุณ
1: the first step for a company to
2: ไม่พูดเป็นภาษาไทยพูดภาษาไทยอ๋อ
1: ครับก็ในขั้นตอนแรกสเต็ปแรกสำหรับบริษัทที่มาประสบพบเจอสภาพแวดล้อมของเศรษฐกิจที่ไม่มีความท้าทายเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ทุกอย่างมันดูเหมือนว่ามันอาจจะยิ่งเลวร้ายมากขึ้นไปอีก ประการแรกสุดเลยคืออะไรคือต้อง assess คือต้องประเมินในความคิดที่เป็นระบบระเบียบว่าเฮ้ยมันมีความ vulnerabilities ก็คือความเปราะบางขนาดไหนโดยเฉพาะภายในระดับบริษัทแล้วก็ระดับองค์กรไปจนถึงระดับของภาพรวมของธุรกิจทั้งหมดเลยแล้วก็ไล่มาจนถึงสภาพของ BU ก็คือแต่ละธุรกิจ BU ย่อยหน่วยย่อยหน่วยย่อยของธุรกิจของคุณเลยทีเนี้ยสิ่งหนึ่งสิ่งแรกที่เขาบอกก็คืออะไร
2: หยุดแค่นี้ก่อน
1: ครับ
2: หยุดแค่นี้
1: ครับ
2: นะครับคือถ้าดูฟังเวลาธุรกิจมันไม่ดีเนี่ยนะมันจะมีการทำธุรกิจเนี่ยอยู่ประมาณ3ประเภทนะครับ
1: ครับ
2: ก็คือ offensive ก็คือจะรุกเลยคือคนอื่นถอยเนี่ยเราจะรุกเลยผมยกตัวอย่างเช่นในปี40เนี่ยมันไม่มีคนโฆษณาเลย
1: ครับ
2: เพราะว่าโทรทัศน์เนี่ยคนถึงดูเยอะอยู่แล้วดูเยอะไม่ได้อยากไปไหน
1: ครับ
2: เนี่ยมันไม่มีโควิดเนี่ยออกไปไหนไม่ได้เพราะว่าโรคมันโรคระบาดไอ้ทีนี้ไม่มีเงินออกไปไหนละนะงานการก็ไม่มีคนก็นั่งดูโทรทัศน์นะโฆษณาก็ไม่มีนะสล็อตเวลาเหลือเต็มเลยแต่มีบริษัทหนึ่งนะฮะในเวลานั้นเนี่ยซื้อสล็อตโฆษณาที่ราคาถูกเนี่ยเพียบเลยคือยูนิลิเวอร์นะ
1: ครับ
2: ทีเนี้ยคนก็นั่งดูอยู่กับบ้านใช่ไห
1: ม
2: ก็เห็นยูนิลิเวอร์โฆษณาเช้าโฆษณาทั้งวันเนี่ยตอนนั้นโฆษณายังในโทรทัศน์นี่ยังอันดับเป็นสื่อที่มีพลังอยู
1: ่
2: คนจะไปซื้อยูนิลิเวอร์ไหมล่ะ
1: ครับ
2: อีกบริษัทหนึ่งที่โตในช่วงนั้นก็คือทีวีเดล็กคุณทรงพลตอนนั้นเลยแหละคุณทรงพลตอนนั้นอายุเท่าไหร่วะแกเกิด1923 33อันทักไม่ถึง40อ่ะ20กว่าใช่ป่ะเกิด13ในปี40อายุเท่าไหร่1323
1: 13เหรอ
2: 27แกอายุ27ตอนนั้นน่ะเป็น CEO ก็เวลาก็ถูกเหมือนกันคือเวลาถูกแต่ยิงเป็นสล็อตเนี่ยยิงเป็นสปอตเนี่ยก็คือ Unilever แต่ซื้อเป็นช่วงเลยเนี่ยก็คือ
1: TV Direct
2: TV Direct ได้เกิดขึ้นในเวลานั้นเลยนะฮะท่านฟัง
1: ครับ
2: เพราะว่าคนอยู่กับบ้านก็ดูซาร่าก็ดูเนี่ยแหละปีเตอร์เนี่ยแหละครับ
1: อ
2: ันเนี้ยในช่วงดาวเทิร์นเนี่ยกลุ่มเนี้ยจะเล่นเชิงรุกนะครับขณะเดียวกันมันก็จะมีพวกดีเฟนซีฟนะก็คือกูตั้งรับไว้ก่อนกูไม่มูฟกูไม่อะไรกูไม่มูฟกูไม่ดันมาอะไรทั้งสิ้นนะกูก็อยู่เฉยๆเนี่ยบริษัทก็ไม่ขยายคนก็ไม่รับปัจจุบันเอา AI เข้ามาแทนไล่คนออกด้วยอะไรพวกนี้ใช่ไหมถ้าเป็นอสังหากูก็ไม่เปิดโครงการใหม่ไม่อะไรที่ดงที่ดินก็ทยอยขายออกไปมีนะแต่ผมไม่เอ่ยชื่อบริษัทก็แล้วกันในเวลาเนี้ยใช่ไหมครับมันก็จะมีอยู่มันก็จะมีอยู่ประมาณ 2-3 แบบใช่ไหมอันเนี้ยเป็นวิธีการที่เรียกว่าบริหารจัดการในช่วงดาวเทิร์น
1: ครับ
2: อย่างเงี้ยเฮ้ยไอ้ฟีฟ่าเนี่ยมันจะเอา 1,500 กว่าล้านค่าลิขสิทธิ์บอลโลก
1: ครับ
2: เวียดนามเนี่ยประชากรต้อง100กว่าล้านนะน่าจะ100แล้วไม่100กว่าประมาณ100นึงเนี่ย550ล้านเอง จีนไอ้ฟีฟ่าเนี่ยจะเอาเท่าไหร่ล่ะเยอะเลยอ่ะเป็นหมื่นล้านเลยอ่ะจีนให้แค่10,000 ล้านบาทนะผมไม่แน่ใจขนาดประมาณ300 ล้านเหรียญนะจีนสั่งเลยว่าห้ามเอกชนซื้อให้มาให้รัฐบาลเป็นคนซื้อรัฐบาลจ่าย60 ล้านเหรียญเอง
1: เท่านั้น
2: เออนะ1,000 กว่าล้านเองแต่ประชากรเขา1,400 ล้าน
1: เออใช่
2: 1,400 ล้านนะท่านผู้ฟังของเรานี่ก็คือติดประมาณนักกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณนัก5% ของจีนเนี่ยเราจ่ายไอฟีฟ่าเนี่ยจะมาคิดเราอ่ะเออเท่ากับจีนอ่ะก็เพราะว่าเราอ่ะเคยซื้อไปแล้วไงสมัยท่านประยุทธ์ไง
1: ครับ
2: ซื้อแพง ใช่ไหมแล้ว

0: คุณอนุทินบอกว่าเดี๋ยวจะให้ดูฟรีอะไรเงี้ยก็คิดแปลงก็ไม่เอาไม่เอาปุ๊บเนี่ยไอ้แจ๊สอ่ะซึ่งมีข่าวที่อะไรผู้ถือหุ้นใหญ่ขายหุ้นไปเหลือ 1% ไม่ใช่นะก็ปฏิเสธออกมาแล้วไอ้แจ๊สอ่ะกับโมโนเนี่ยแจ๊สเป็นเจ้าของโมโนเนี่ยนะเนี่ยวันเนี้ยเข้าใจว่าน่าจะประกาศละว่าไปซื้อลิขสิทธิ์มาได้แล้วประมาณ600 ล้านบาท
1: ครับ
0: ซึ่งอันเนี้ยถามว่าเล่นเชิงลุกไหม
1: เล่าเหรอครับ
0: เดินเชิงลุกไหมไม่ใช่เนี่ยแจ๊สซื้อบอลโลกเนี่ยเล่นเชิงลุกไหม
1: ลุกลุกไหมถือว่าลุก
0: ท่านผู้ฟังดูนะฮะฟุตบอลโลกนี่2-3 6 โมงเช้า9 โมงเช้า
1: ครับ
0: ใครมันจะไปดูวะอ่ะพูดตรงๆก็มีคนดู
1: มี
0: ไอ้เวลาที่บอกว่าไม่เอาไม่ดูแล้วใครจะไปดูจริงๆก็มีคนดูมีคนดูถ้าเป็นคู่ที่ประเทศที่เราติดตามบราซิลอังกฤษเยอรมันเนี่ยมีคนดูใช่ไหมฮะทีนี้600 ล้านนะครับคุณคิดว่าคุณจะต้องเท่าไหร่วะคุณจะต้องจ่ายเท่าไหร่วะคุณจะต้องจ่ายเท่าไหร่
1: ครับ
0: คุณคิดว่าเขาจะเก็บว่าเขาจะเก็บเท่าไหร่ครับดู
1: ก็ต้องเป็นพันไหมอาจารย
0: ์เป็นพันคนไม่จ่ายหรอก
1: ครับ
0: ผมบอกเลยเป็นพันก็ดูเถื่อนคุณก็รู้ว่าดูเถื่อนนะไม่ได้ยากคุณจะจ่าย
1: ในเมื่อคุณไม่จ่ายอยู่แล้ว
0: ผมถามหน่อยคุณดูทุกคู่เหรอ
1: ไม่ครับ
0: ไม่มีแต่ไอตัวไอโมโนเนี่ยคุณรู้บอกว่าโมโนเนี่ยมันมีสมาชิกที่ดูพรีเมียร์ลีกเท่าไหร่
1: ครับ
0: ให้คุณเดา
1: ผมไม่กล้าเลยล้านเหรอไม่ถึงหรอก
0: เกินนี่ล้านมึงก็เจ๋งดิ
1: โอ้
0: เขาว่ามูลมา6 ปีนี่6ฤดูกาลนี่ต้อง 19,000 ล้านคุณไม่ถึงล้านเขาก็เจ๋งสิ 1.73 ล้านผมเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่ผมเพิ่งยกเลิกไปเนี่ยเพราะว่าเอากูไม่มีกูไม่รู้จะดูอะไรนี่2เดือนกูมาจ่ายทำไมเล่าจริงเปล่าผมก็ยกเลิกไปผมถามว่าคนยกเลิกไปเยอะไหมไอ้1.73 ล้านเนี่ยคุณจะสมัครพรีเมียร์ลีกในช่วงที่ไม่มีแข่งมึงบ้าเปล่าเพราะเผลอคนยกเลิกหมดเลยนะ1.73 ล้านนี่ยกเลิกหมดเลยนะท่านผู้ฟัง
1: ยกเลิกหมดเลย
0: ทุกคนยกเลิกหมดเลยแล้วเดี๋ยวไม่สมัครอีกทีนึง
1: ไปสมัครใหม่
0: สมัครอีกทีนึงมีขึ้นราคาก็ว่าไปขึ้นราคาถ้าขึ้นราคาคนก็ไม่สมัคร1.73 ล้านแล้วอาจจะลดลงเพราะฉะนั้นไอ้โมโนเนี่ยมันเลยเป็นภาคบังคับไงว่ากูจะต้องกูเนี่ยจะต้องซื้อมาแน่นอนเพราะโมโนเนี่ย positioning ว่าเป็นช่องกีฬาใช่ไหมอันนี้แล้วถามว่าใครพาร์ทเนอร์กับโมโนล่ะเอเอสไงเอเอสก็จะให้คนที่เป็นสมาชิกเอเอสเนี่ยเป็นใช้มือถือเอเอสเนี่ยก็จะได้ราคาตั๋วคนอื่นไงแล้วบี้ใครอ่ะทรูไงคราวที่แล้วทรูอ่ะจำได้ไหมที่เป็นมัดแทบอ่ะแต่ว่าถ้าเป็นในกล่องเนี่ยดูได้เฉพาะทรูนะไอคนอื่นเนี่ยมัดแทบเนี่ยคุณไปดูเสาก้างปลานะคราวนี้เนี่ยถ้า AS จับมือกับซึ่งก็จับอยู่แล้วเพราะว่าตอนพรีเมียร์ลีกก็จับอยู่แล้วเนี่ยคุณพูดง่ายๆก็คือเข้าไปช่วยอ่ะ100-200 ล้านอ่ะก็ยังคุ้มเลยได้คนมาเข้ามาในระบบไงพูดง่ายไม่ใช่เข้ามาในระบบคนเดียวนะยังไปดึงลูกค้าของทรูอีกไงจริงเปล่าใช่ไหมอันเนี้ยท่านผู้ฟังดูนะครับทีเนี้ยเขาบอกว่าบริษัทจำนวนมากเนี่ยนะครับข้อจำเป็นในแนวนี้ท่านผู้ฟังเข้าไปดูเลยเนี่ยหยิบเข้ามาดูเลยคุณดูดิตอนนี้ถามว่าเศรษฐกิจดีไหมจะเปิดแบงค์ใหม่นะเว้ยมีแบงค์ใหม่นี่จะเปิด3 แบงค์นะท่านผู้ฟังเรียกว่าVirtual Bankใช่ไหมครับไอ้แบงค์หนึ่งที่เราบอกคลิกก็เนี่ยเป็น AIS บวกกับ OR แล้วก็บวกกับไอ้ตัวกรุงไทยเนี่ยท่านผู้ฟังกรุงไทยนี่ก็แบบฮอตมากเลยนะฮะทุกวันนี้เข้าไปนี่แถวบ้านนอกในคนเต็มไปหมดเลย
1: แน่นไปหมดเลยครับยืนยันตัวช
0: ี้แล้วนะเมื่อหลายวันก่อนก็ไปยืนยันในไอ้60-40ไทยช่วยไทยไอ้วันสองวันนี้มายืนยันในไอ้นี่อีกไอ้เรื่องบัตรคนจน
1: อ๋อ
0: รัฐบาลผมเห็นด้วยกับรัฐบาลนะ คนไหนไม่จนคนไหนไม่จนจริงเนี่ยไม่ควรให้นะ
1: จริงจริงจริงอันนี้จริง
0: ไม
1: ่ควรให
0: ้ไม่ควรให้เพราะรัฐบาลก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมีเงินไปจ่ายค่าประกันชีวิตเป็นหมื่นมีรถยนต์อะไรพวกนี้มึงก็ไม่ควรจะได้บัตรคนจนแล้วนะหรือว่าไอ้ลูกเนี่ยเอาชื่อพ่อแม่ไป นะฮะเอาไปลดหย่อนภาษีเนี่ยเอาก็ถ้าคุณทำลดหย่อนเนี่ยคุณต้องให้พ่อแม่คุณนะ
1: อ
0: ย่างน้อยเดือนละ25,000เพื่อจะได้คัพเบอร์30,000นะเอาก็ไม่จนแล้ว22,500นี่ไม่จนแล้วบวก600บาทรัฐบาลอีกอะไรพวกนี้เพราะไม่งั้นเนี่ยไอ้ตัวเลขเนี่ยเขาต้องลดนะ
1: อ
0: ันนี้ผมรู้เลยว่าคุณเอกนิติเนี่ยต้องโพสกับทางนายกแล้วเฮ้ยไม่ไหวว่ะเพราะมันจ่ายตลอดไปไงคุณ
1: ใช่มันจ่ายตลอดไป
0: มันจ่ายตลอดไปมันเหมือนคนอายุ60ได้6ได้600 70 700 80 800อะไรพวกนี้มันจ่ายตลอดไปแต่60เป็นอะไรก็เป็นคนก็ไม่ได้เอาแต่บัตรคนจนเนี่ยมันไม่ได้จ่ายเฉพาะเดือนละ 3-400 มันมีค่าน้ำมันค่าไฟค่าอะไรพวกนี้ด้วยนะใช่ไห
1: ม
0: เขาก็ต้องการจะลดพูดง่ายๆรัฐบาลต้องการจะลดฟิกคอสไงล่ะเห็นไหมเห็นไหมผมพูดมาเนี่ยท่านฟังเห็นไหมว่าที่บอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยคนที่เดินเกมลุกเยอะนะนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยทุกๆองค์กรเนี่ยนะก็จะต้องมีการพูดคุยกันนะว่าเฮ้ยเราจะโฟกัสในสิ่งที่ควรทำอะไรคือสิ่งที่ควรทำ
1: ครับ
0: ในช่วงอีโคโนมิกไครซิสตอนนี้ให้ลองคิดในระหว่างผมถามAI
1: ครับสิ่งที่ควรทำท่ามกลางอีโคโนมิกไครซิสนะตอนนี้ไม่เอาอ้างอิงจากหนังสือที่อาจารย์
0: พู
1: ดนี่คือเอาความคิดเองใช่ไหม
0: ใช่ควรคุณทำธุรกิจอยู่ที่นี่
1: ใช่ใช่เป็นฟิลก็ยังรัดเข็มขัดนะเซฟคอสมากยิ่งขึ้นรักษากระแสเงินสดให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ยังหาช่องว่างทางการตลาดที่ในจุดที่เราเชื่อว่าเรายังอาจจะมีโอกาสการรอดหรือการเติบโตได้แล้วก็ตัดร้านเนี่ยผมก็เตรียมตัดร้านที่สาขาที่มันไม่ได้ทำเงินแล้วมันเป็นภาระก็เตรียมตัดทิ้งออกไปเหมือนกันเพื่อที่จะเหมือนกับตัดแขนอ่ะที่มันมีปัญหามีโรคอาจารย์เพื่อให้สาขาอื่นมันสามารถโตต่อไปได้อย่างเงี้ยครับ
0: ระหว่างรอ OpenAI ผมถามอะไรเนี่ยในบทความที่นี่บอกว่า Certainly every organization with an institutional policy have held discussion focused what it should do about the current economic crisis
1: ครับ
0: ผมถาม
1: ก็คือคนทำไง
0: ครอสบอกว่าทำในสิ่งที่คู่แข่งกลัวที่จะทำชั้นที่หนึ่งจัดบ้านก่อน
1: ครับ
0: จัดบ้านก่อนคืออะไรจัดบ้านก่อนนี่คืออะไร
1: กลับมาดูภายในปัญหาภายในเป็นยังไงเซฟคอสตรงไหน
0: ไอการจัดบ้านเนี่ยคือวิธีคิดอะไรวิธีคิดแบบไหน
1: แบบไหนครับ
0: ดิเฟนซีฟไงดิเฟนซีฟนะใช่ไหมตั้งรับไงใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็ต้องดูภายในก่อนใช่ไห
1: ม
0: แคชคือออกซิเจนไม่มีออกซิเจนไม่มีเกมเรื่องนี
1: ้
0: จะคุยกันวันนั้นเนี่ยไอตัวคือวิทยากรท่านหนึ่งที่ผมเคยเชิญมาสอน AI นะขอไปไม่เอ่ยนามก็โพสต์ว่าองค์กรใหญ่บางองค์กรเนี่ยไม่อยากไปละเหมือนกับว่าหลายพฤติกรรมไม่ควรทำอ่ะผมก็ถามว่าดึงเงินใช่ไหมเขาบอกว่าก็ไม่ใช่ประมาณดึงเงินอะไรเงี้ยแต่ว่าได้เงินช้าก็คือดึงเงินนั่นแหละ
1: ดึงเงินแหละไม่ยอมจ่าย
0: เอาคนถามว่าแล้วคุณจะดึงเงินทำไมอ่ะก็เศรษฐกิจไม่ดีไงเราคุณเศรษฐกิจไม่ดีในสิ่งที่คุณต้องรักษาคืออะไร cash
1: รักษากระแสเง
0: ินสดให้แคชอยู่ในมือนี่คุณรู้ไหมล่าสุดเนี่ยคือต้องฟังทราบนะว่าเวลาเราซื้อทองเนี่ยเวลาคนซื้อทองเนี่ยมันมีทองสองแบบนะที่เรียกกันว่าทองออนไลน์กับทองออฟไลน์นะ
1: ครับ
0: ไอ้ทองออฟไลน์เนี่ยก็คือเนี่ยเราก็เดินไปซื้อทองนี่แหละแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าไอ้ร้านทองเนี่ย ขาอยากได้เงินสดนะคนไปซื้อทองแท่งเนี่ยเขาอยากได้เงินสดนะ
1: ครับ
0: นี่ล่าสุดมีปัญหาไอ้ชื่ออะไรลูกเมียโชคอ่ะเขาเป็นคนเขาเป็นผัวเดิมคนเก่าก็ชื่อโชคอ่ะคนเนี้ย
1: ครับ
0: เขาเป็นอินฟูนะเมื่อก่อนเขาเป็นผู้จัดการคนที่ชื่อโชคที่เป็นไอ้อินฟูชื่อดังเนี่ยเขาก็ไปซื้อทองไว
1: ้ครับ
0: 10บาทก็จ่ายไปประมาณสักผมไม่แน่ใจไปซื้อตอน 70,000 หรือ 69,000 68,000 เนี่ยนะเอาเซตว่าประมาณ 700,000 ละกัน
1: ครับ
0: หอบเงินไปเลยเหมือนผมเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยซื้อ MacBook Pro เนี่ย G3 เนี่ย80,000 นี่ผมหอบเงินไปเลยนะนี่ยังอยู่เลยโคตรหนักเลยเปียแชร์มา10,000 40,000เอาเงินเก็บมาอีก40,000หอบเงินไปนั่งนับเลย80,000
1: ครับ
0: ไอ้นี่นับ 700,000 นะนั่งนับ 700,000 ถ้าใบละ7ถ้าใบละ 1,000 ก็ไม่เยอะนะ
1: อืม
0: 700ใบนะ
1: ครับ
0: อ่ะก็นับเสร็จเอานับแล้วนับอีกมีเครื่องมือนับใช้มือนับแล้วก็มีกล้องด้วยนะ
1: ครับ
0: เสร็จเอาทองมา10บาทแล้วออกไปอีก2ชั่วโมงร้านโทรมา
1: ว่า
0: คุณคะ
1: ครับ
0: คุณจ่ายขาดไป 30,000 ค่ะกลับมาจ่ายอยู่นี้นะคะ
1: เอ้าน
0: ะก็ไออินฟูคนนี้ก็บอกว่าอ่ะตัดรำคาญเสียเวลาอะไรเงี้ยเดี๋ยวยุ่ง
1: ไปจ่ายแล้ว
0: ก็จ่ายไปแต่ก็มาโพสต์นะเหมือนกับว่าแล้วถ้าเกิดว่าทองที่มึงให้กูไม่ครบ10บาทเนี่ยมี9บาทเนี่ยกูจะได้ขอมึงเนี่ยมึงจะให้ไห
1: ม
0: อะไรทำนองเนี้ยแล้วเจ้าของก็เอากระเช้ามาขอโทษขอโพยว่าดูแลลูกน้องน้องเนี่ยถามมาร้านเนี่ยคนจะ trust อีกไหม
1: มัน trust ยาก
0: ใช่ไหม
1: trust ยาก
0: เมื่อวานเล่าเรื่องหนึ่งที่ว่ามีครอบครัวหนึ่งไปเที่ยวเกาะเสม็ดแล้วก็มีใครก็ไม่รู้เข้ามาจะมาข่มขืนแล้วจะมาข่มขืนในทีมเขาอะนะแล้วก็เนี่ยเขาก็เลยช่วยกันไล่ไปแล้วก็เนี่ยแล้วก็ไปถามไอ้ผู้จัดการไอ้ผู้จัดการโรงแรมผู้จัดการโรงแรมก็บอกว่าจะอยู่ต่อไหมอะไรเงี้ยนะไอ้โรงแรมระดับ5ดาวไม่มีรปภ.
1: อืมใช่ไม่มีรปภ.
0: รปภ.แล้วเขาบอกว่าเรา acting manager โดยเดินตรงโดนพูดถึง acting manager มันไม่ใช่รปภ.
1: เออใช่ให้มาเดินตรวจมันไม่ใช่เรื่อง
0: นะแล้วก็พูดตรงๆนะคำว่ารปภ.เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงบุคคลนะเวลาเราพูดถึงคำว่ารปภ.เนี่ยคือระบบรักษาความปลอดภัย
1: มันคือ system ทั้งหมดใช
0: ่ใช่ป่ะไม่ใช่ว่าคนมาเดินถือกระบองถืออะไรพวกนี้คุณต้องมีกล้องวงจรปิดเท่าไรคุณต้องมีสัญญาณเตือนภัยเท่าไรโน่นนี่อะไรทำนองนี้ใช่ไหม
1: มีการเรียกกำลังเสริมมีการสั่งการมีการวางแผนระยะยาวมากแบบน
0: ี้เหมือนทั้งคุณเนี่ยอยู่บ้านเนี่ยคุณจะต้องจ้างรปภ.เฝ้าบ้านไห
1: ม
0: ก็ได้คุณก็จ้างรปภ.จ้างรปภ.จากบริษัทดีๆแล้วกันแต่ในบ้านคุณเนี่ยต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยใช่ป่ะบุรุษจ้างรปภ.คนหนึ่งบุรุษจ้างรปภ.คนหนึ่งแต่รปภ.คนนี้ต้องคอยดูระบบรักษาความปลอดภัยแล้วตัวเราก็ต้องดูรปภ.อีกหนึ่งว่ามึงรักษาความปลอดภัยให้กูเปล่าคือดูผ่านมือถือเลยอะไรทำนองนี้ใช่ไหมถามว่าบริษัทแบบนี้คนจะทรัสต์โรงแรมนี้คนจะทรัสต์อีกไห
1: มมีปัญหาแน่นอน
0: ถ้าโรงแรมแถลงการเว้ย
1: ครับ
0: แล้วตอนหลังโรงแรมลบไป
1: ใช่เพราะว่าคำแถลงการฟังดูเป็นการปัดมากเลยด้วยความเคารพนะผมรู้สึกว่าปัดอ่ะ
0: เขาก็ต้องจะตาย PR เขาละแต่ประเด็นหลักๆคืออะไรคุณรู้ป่ะที่มันลบอ่ะ
1: อะไรครับ
0: มันให้เปิดเผยชื่อโรงแรมตัวเองไง
1: อ๋อคราวนี้คนก็รู้แล้ว
0: เข้าใจป่ะว่าไอ้คนที่เสียหายเนี่ยเขาไม่ได้เปิดเผยเขาบอกว่าอยู่เกาะสมเด็จแล้วอยู่ที่หาดอะไรผมจำไม่ได้ละแต่ไอ้โรงแรมนี่มาบอกว่าเนี่ยเราพี่ไปจับตาใน30ปฏิแล้วบอกว่าโรงแรมเราก็คนมันก็จำมาสิแล้วผมถามหน่อยใครมันจะไปกล้าโรงแรมนี้ใครจะกล้าไปโรงแรมนี
1: ้เพราะว่าอีกสักพักเลยคนถึงจะต้อง
0: ยากผมบอกเลยเผื่อยากมันบอกว่าตอนนี้ใครจะกล้าซื้อรถโวโว
1: โอ้ใช่ตอนนี้โวโวยากเลย
0: อันนี้เป็นเรื่องทรัสต์ซึ่งเมื่อวานนี้ก็คุยกับพี่เสือไปแล้วแต่อย่างที่บอกไปแล้วถ้าคุณแก้เกมดีไทดีโน่คนนั่งตาย2ครั้งอะคุณรู้เปล่าเมื่อ30ปีที่แล้วอะมันมีคนเอายาพิษไปใส่ในไทลีโนเมื่อก่อนไทลีโนเนี่ยมันเป็นแคปซูลคนกินก็ตายเขาแก้เกมได
1: ้
0: 2ครั้งเลยนะ ทุกวันนี้ไทลีนอลเป็นเบอร์หนึ่งของโลกเลยในบรรดายาแก้ปวดอ่ะ
1: ครับ
0: เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราอ่ะอยู่กับวิกฤตยังไงประเด็นคือวิกฤตมาเนี่ยเราจะแก้เกมยังไงแต่ตอนนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะครับ
1: ครับผม
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและปรัชญาอรเอก
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
1: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว
2: มหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
3: ์ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ยางยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสื
4: ออยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
6: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและปรัชญาอรเอก
7: เขาตัดสินจากสิ่งแรกที่เห็นเขาหยิบหรือไม่หยิบเขาเชื่อหรือไม่เชื่อเขายอมจ่ายแพงขึ้นหรือเลื่อนผ่านไปเฉยๆและสิ่งที่ทำหน้าที่ตรงนั้นก่อนพนักงานขายก่อนโฆษณาก่อนเจ้าของแบรนด์ก็คือบรรจุภัณฑ์แพคเกจจิ้งที่ดีไม่ใช่แค่ทำให้สินค้าสวยแต่มันทำให้สินค้าดูน่าเชื่อถือขึ้นทำให้แบรนด์ดูดีมีมาตรฐานขึ้นทำให้ลูกค้ากล้าลองกล้าหยิบกล้าจ่ายและกล้าซื้อซ้ำสินค้าหลายตัวคุณภาพดีมากแต่ขายไม่ได้ราคาเพราะหน้าตายังไม่ช่วยขายสินค้าบางตัวคุณภาพใกล้เคียงกันแต่ตั้งราคาได้สูงกว่าเพราะแพคเกจจิ้งทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าของนี้มีคุณค่านี่คือเหตุผลที่ SME รุ่นใหม่ต้องเลิกมองบรรจุภัณฑ์เป็นแค่ต้นทุนแล้วเริ่มมองมันเป็นเครื่องมือสร้างยอดขาย Thinking Radio FM 96.5 ร่วมกับ SME D Bank ขอเชิญเจ้าของธุรกิจ SME เจ้าของแบรนด์สินค้านักออกแบบและผู้ที่ต้องการยกระดับสินค้าไทยเข้าร่วมงาน Global Pack Insight 2เทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกงานที่จะพาคุณไปดูว่าแบรนด์ระดับโลกคิดเรื่องแพคเกจจิ้งยังไงทำไมบางกล่องถึงทำให้สินค้าธรรมดาดูแพงขึ้นทำไมบางฉลากถึงทำให้ลูกค้าเชื่อถือทันทีและทำไมบางดีไซน์ถึงเปลี่ยนสินค้า1ชิ้นให้กลายเป็นแบรนด์ที่ขายได้จริงภายในงานท่านผู้ฟังจะได้พบกับมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงคุณแชมป์ผู้ก่อตั้งพร้อมดีไซน์นักออกแบบบรรจุภัณฑ์อันดับ1ของประเทศไทยอันดับ14ของโลกนะครับร่วมด้วยคุณวิวัฒน์อุดมพาณิชย์นายกสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยที่จะมาเปิดภาพใหญ่ของเทรนด์บรรจุภัณฑ์ต ลาดโลกและโอกาสของผู้ประกอบการไทยแต่งานนี้ไม่ได้จัดมาเพื่อคนออกแบบเท่านั้นถ้าท่านผู้ฟังเป็นเจ้าของสินค้าท่านผู้ฟังจะเห็นว่าแพคเกจจิ้งต้องเชื่อมโยงกับราคาช่องทางขายลูกค้าและตำแหน่งของแบรนด์อย่างไรถ้าท่านผู้ฟังเป็น SME ท่านจะเห็นว่าสินค้าไทยไม่จำเป็นต้องแข่งด้วยราคาถูกเสมอไปแต่สามารถแข่งด้วยภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือและมูลค่าที่ลูกค้ารับรู้ได้ถ้าท่านผู้ฟังกำลังจะออกสินค้าใหม่นี่จะเป็นวันที่ทำให้ท่านผู้ฟังไม่เสียเงินออกแบบผิดทางถ้าท่านผู้ฟังมีสินค้าอยู่แล้วนี่อาจจะเป็นวันที่ท่านกลับไปมองผลิตภัณฑ์ของตนเองใหม่และพบว่าบางทีสิ่งที่ขาดไม่ใช่คุณภาพแต่คือหน้าตาแรกที่ทำให้ลูกค้าอยากซื้อในงานยังมีโชว์เคสไอเดียบรรจุภัณฑ์จากทั่วโลกให้เห็นของจริงแนวคิดจริงวิธีคิดจริงไม่ใช่แค่ฟังบรรยายแต่ได้เห็นว่าแพคเกจจิ้งที่ดีคิดกันอย่างไรตั้งแต่ต้นทางงาน Global Pack Insight 2เทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกมีวันที่20มิถุนายนนะครับเป็นวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 14:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME D Bank งานนี้ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ที่นั่งมีจำนวนจำกัดเต็มแล้วปิดทันทีนะครับถ้าท่านผู้ฟังอยากให้ผลิตภัณฑ์ของท่านดูดีขึ้นขายง่ายขึ้นตั้งราคาได้ดีขึ้นและมีโอกาสไปไกลกับที่เป็นอยู่จองที่นั่งได้นะครับกดเพิ่มเพื่อนที่ LINE นะฮะ LINE เป็น LINE OA นะครับ @thinkingradio นะครับจองได้ที่ LINE OA ของคลื่นนะฮะ @ใส่เครื่องหมาย @เหมือน @gmail ฮะและตามด้วย thinkingradio ย้ำอีกครั้งนะครับจองได้ที่ @thinkingradio เพราะบางครั้งการเปลี่ยนอนาคตของสินค้าอาจเริ่มจากการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์เพียงครั้งเดียวเท่านั้นกลับมาพบกันในช่วงที่2นะฮะเราคุยกันต่อว่าเฮ้ยในช่วงดาวเทิร์นเนี่ยนะฮะช่วงขาลงทางเศรษฐกิจเนี่ยเราควรจะทำอะไรดีนะครับข้อ1เนี่ยก็คือจัดบ้านก่อนนะฮะแล้วเราก็จะเห็นว่าเมื่อสักครู่เนี่ยผมก็ได้คุยว่าอดีตไม่ใช่อดีตนะผมเคยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ท่านหนึ่งมาสอน
8: ครับ
7: แล้วผู้เชี่ยวชาญท่านเนี้ยก็ได้พูดว่าโอ้บริษัทใหญ่เนี่ยคล้ายๆกับว่าไม่ควรทำพฤติกรรมอะไรแบบนี้เลยอ่ะผมก็ถามว่าดึงเงินใช่ไหมก็ไม่ได้เชิงดึงเงินนะแต่ว่าทำให้ได้เงินช้าก็คือดึงเงินนั่นแหละผมก็บอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ผมไม่ได้เอ่ยนะอย่างผมเคยไปพูดให้ระดับธนาคารเนี่ยยังต้องเกือบเดือนอะ
8: ที่ผมกว่าจะจ่าย
7: ปกติเนี่ยแต่กรณีของวิทยากรท่านนั้นเนี่ยผมจ่ายก่อนผมพอปุ๊บเสร็จปุ๊บผมจ่ายยังไม่ทันจบเลยผมจ่ายผมโอนจ่ายอะไรเงี้ยเนี่ยนะเอ๊ะระดับธัญวัฒน์นี่คือมึงจ่ายเลยอะแล้วระดับองค์กรธัญวัฒน์เล็กนิดเดียวเลยในองค์กรใหญ่ทำไมไม่จ่ายวะก็ได้ว่าทั้งที่แบบว่าสถานะการจ้างเหมือนกันไงหนูจ้างมาบรรยายเงี้ยใช่ไหมตอนนี้วัดจ่ายเลยอ่ะยิ่งองค์กรใหญ่ยิ่งต้องยึงนะ
8: ครับ
7: ผมเองเนี่ยเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยบางองค์กรเนี่ยเอ่ยไปรู้จักเลยเนี่ยเดือนกว่าคุณนะ
8: กว่าจะจ่ายอ่ะ
7: เอ้ผมก็ผมเองก็เฮ้ยอู้ได้เลยนะตามหลักอ
8: ่
7: ะทำไมอย่างเงี้ยคือเหมือนกับทรีตผมมันเป็นซัพพลายเออร์เลยอ่ะซัพพลายโต๊ะเก้าอี้ตอนพอดีมีเพื่อนผมอยู่บริษัทนี้ผมก็เลยบอกเฮ้ยช่วยดูให้กูหน่อยดิก็ได้แต่อย่างนั้นก็ได้เร็วใช่ไหมคือต้องใช้คอนเนคชั่นเหมือนกันดูดิ ใช่ไหม แต่บางบริษัทเขาก็บอกเลยนะว่าเขาเครดิตเดือนนึงนะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรอะไรพวกเนี้ยแต่เมื่อประมาณสักสิบกว่าปีที่แล้วอะโอ้โหแบบมันก็ยังไม่ได้วิกฤตนะคือเดือนหนึ่งเนี่ยคือผมให้ออกบินบริษัทนะเดือนหนึ่ง
8: ครับ
7: มึงต้องไปวางบินแล้วมึงต้องไปวางบินตึกมันไกลมากเลยนะ แล้วในเดือนนึงมีเวลาวางบินเนี่ยประมาณ60นาทีนะ
8: เออ60นาทีแค่นั้นเลย
7: ที่หมายถึงว่าใน60นาทีเนี่ยถ้ามึงวางไม่ทันเนี่ย
9: มึงจะต้องไปอีกเดือนนึง
8: รออีกเดือนนึงรออีกเดือนนึงเลยสินาที
9: แม่ป่ะ
8: คนก็คิวยาว
9: เดือนนึงอีกเดือนนึงไม่เหมือนได้ว่าถ้าเกิดว่าวันนั้นเนี่ยแม่งมีคนแบบเยอะแยะเราต่อคิวไม่ทันเนี่ยนะผมเข้าใจว่าวิทยากรผมคงเจอแบบนี้แหละหมายถึงว่ามีเงื่อนไขที่ว่ามึงก็ต้องทำต้องทำนี้นะ
8: ครับ
9: เมื่อสักครู่ผมทิ้งเรื่องไอ้ซื้อทองก็คือซื้อทองข้างนอกเนี่ยคือซื้อออฟไลน์นะก็เดินไปตามร้านทองเงินไปจ่ายอย่างเงี้ย
8: ครับ
9: แล้วก็ทองออนไลน์ตอนนี้ออนไลน์เนี่ยซื้อกัน 60-70% ทีนี้เนี่ยเวลาออนไลน์เนี่ยมันก็จะมีคล้ายกับว่าเวลาคุณโอนเงินไปแล้วเนี่ยก็ตัดบัญชีธนาคารใช่ไหม
8: ครับ
9: แต่นี่มีแอปหนึ่งเนี่ยล่าสุดเนี่ยนะมีพร้อมเว้ยเข้าใจป่ะหมายถึงว่าแทนที่เราจะรอไปตัดธนาคารเนี่ยคุณโอนเงินเข้าไปในถุงเงินของคุณเลยแล้วถุงเงินเนี้ยก็คือถุงเงินที่ไอแอปเนี้ยมันเป็นคนบริหารเข้าใจป่ะคือแทนที่ไปตัดธนาคารเนี่ยคุณโอนเงินธนาคารเข้าไปในถุงนี้เลยนะเข้าไปในวอลเล็ตของเขานี่แหละนะเขาเรียกพร้อมเสร็จคุณคิดดูดีถ้าเขายอดขายปีหนึ่งสักล้านล้านน่ะแล้วคนที่ซื้อแบบรายวันน่ะไม่ตัดธนาคารและเข้าไปที่นี่เลยเพราะว่าถ้าเกิดคุณจ่ายระบบพร้อมเนี่ยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหมายถึงว่าเวลาคุณซื้อปกติค่าธรรมเนียมใช่ไหมซื้อขายธรรมเนียมใช่ไหมอันนี้คุณไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแล้วคุณจะซื้อเท่าไหร่ก็ได้นะตามเงินของคุณนี่แหละนะเออคุณคิดว่าสมมติว่าสมมติว่าฟิวซื้อฟิวเล่นทอง10ล้าน
8: ครับ
9: ฟิวเอาเงินไปอยู่ในไอ้ถุงเงินของเขาเนี่ยถุงเงินของเขาเนี่ยนะไม่อยู่ในธนาคารนะโอ้ธนาคารเขาถุงเงินเขาเนี่ย10ล้านเนี่ยคุณซื้อที่10ล้านเลยเหรออ
8: ืมไม
9: ่คุณก็อาจจะซื้อล้าน2ล้าน3ล้านเข้าๆออกๆบ้างใช่ไหม
8: ครับ
9: แล้วคุณ
8: เงินมันอยู่ค้างพอร์ต
9: อ่ะแล้วคุณคิดดูดิไอ้เงินค้างพอร์ตเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร
8: ่มหาศาลเลย
9: ถ้าท่านผู้ฟังนึกถึงร้านสะดวกซื้อท่านผู้ฟังเห็นร้านสะดวกซื้อเนี่ยที่มีเป็นหมื่นสาขา
8: ครับ
9: เนื้อวัดเราอ่ะเป็นซัพพลายเออร์ใช่ไหมอื
8: ม
9: แล้วเราก็ส่งของคุณคิดคุณว่าเครดิตกี่เดือนอ่ะส่งของเครดิตกี่เดือน
8: 30 60วัน
9: เดือนน่ะมี3เดือนยังมีเลย
8: 3เดือนเลยเหร
9: ออย่างเป็นผมเป็น SME เล็กๆนะผมจะไปอะไรเขาให้เท่าไหร่กูก็ต้องเอาไปถาม
8: เออก็ต้องยอมก็ต้องยอม
9: บางทีเนี่ย4เดือนด้วยผมจะบอกให้นะ SME บางแห่งเนี่ยส่งของไปขายในร้านสะดวกซื้อเนี่ยนะขายดีเนี่ยนะแต่จะเจ๊งนะครับผมจะบอกให้นะครับเพราะอะไรเพราะเขาต้องส่งของเข้าไปทุกวันแต่ว่ากว่าเงินเขาจะได้ใน 3-4 เดือนเขาจะเอาเงินที่ไหนเอามานั่งทำของใหม่อ่ะจริงป่ะ
8: ต้องจ่ายค่าพนักงานอีกอ่ะ
9: ผมเนี่ยรู้เคสนี้เพราะว่าผมไปพูดให้แบงค์หนึ่งแบงค์นึงเขาบอกมาแต่ผมเอ่ยไม่ได้ออกอากาศเอ่ยไม่ได้ถึงบอกว่ามันต้องไปเที่ยวด้วยกันเที่ยวด้วยกันเนี่ยท่านผู้ฟัง
8: หมดแล้ว
9: เออหมดแล้วนะไม่ได้มาโปรโมทให้สมัครนะเต็มแล้ว
8: เออหมดแล้ว
9: ที่ตอนนั้นชวนไปอ่ะถึงต้องไปเที่ยวด้วยกันบางเรื่องมันพูดออกอากาศไม่ได้
8: ไม่ได
9: ้อย่างวันนั้นไปโตเกียวเนี่ยท่านผู้ฟังผมไปโตเกียวเนี่ยมีฟิลไปด้วยนะ
8: ครับ
9: ก็เดินกันนะเดินก็ดึกๆมันก็ไม่น่ากลัวนะในบ้านเรายังน่ากลัวมากกว่า
8: ญี่ปุ่นไม่น่ากลัวเออครับ
9: เออไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวแล้วก็เดินกันผมก็จ้ำเอาแบกกล้อง2อันเนี่ยนะแล้วสักพักโอ้เหนื่อยว่ะก็มานั่งคุยกันตรงโค้งอะไรกันไม่รู้ผมจำไม่ได้ละ
8: เป็นส่วนเล็กๆใช่ไหมคร
9: ับส่วนเล็กๆแล้วเราก็นั่งดีฟทอล์กตรงนั้นนะท่านผู้ฟังแล้วก็เล่าในสิ่งที่เรียกว่าถ้าไม่ซีกันนะไม่เล่าให้ฟัง
8: ไม่เล่า
9: เออถึงบอกว่าต้องชวนไปแต่เต็มแล้วนะฮะเรา
8: เต็มแล้วครับ
9: ถือถ้าเราไปทำงานอะไรสินะทีเนี้ยแล้วก็คุยกันต่อว่าลักษณะแบบเนี้ยเวลาคนมันคีปแคชเนี่ยมันกำลังจะบอกเลยว่าสถานการณ์ไม่ดีสถานการณ์ไม่ดีนะครับ
8: ครับ
9: แล้วเวลาจัดบ้านเขาบอกให้ตัดคอสที่เป็นแฟตออก
8: น่าไขมันออกไขมันส่วนเกิน
9: และรักษาไว้เฉพาะที่เป็นมัสเคิลก็คือกล้ามเนื้อ
8: มัสเคิลกล้ามเนื้อ
9: นะครับท่านผู้ฟังก็ไปนึกเอาแล้วกันว่าในบริษัทท่านนะมีไขมันนี่ไปดูด้วยนะมันเป็นไขมันดีก็เอาไว้นะไขมันมันมี2 อย่างมันมีไขมันดีกับไขมันเลว อย่าไปตัดไขมันดีทิ้งนะไขมันที่ตัดทิ้งก็คือไขมันเลวนะ
8: ครับ
9: ไขมันเลวคือใครอ่ะพนักงานเดดบูดไง
8: ได้ใช่เดดบูด
9: เนี่ยพนักงานเซเว่นตายคอนโดผมอยู่คนหนึ่งเนี่ย
8: ครับ
9: ทำงานไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่อ่ะ
8: อืม
9: วันดีคืนดีไม่มาซะงั้นน่ะ
8: อ้าว
9: คนโทรไปตามก็ไม่มานะแล้วก็ผมก็บอกว่าเอ๊ะนี่เขาไม่รู้หรอว่าไอ้สาขาใต้คอนโดผมเนี่ยดูแลเหมือนครอบครัวเลยนะผู้จัดการมันดูแลดีแล้วมีพี่อยู่คนหนึ่งก็ดูแลดีเลยอ่ะเป็นผู้อาวุโสอ่ะย
8: ัง
9: ไม่รู้ไงเหมือนกับเนี่ยลูกศิษย์ผมคนหนึ่งอ่ะที่เป็นเจ้าของร้านไอ้ร้านล้างรถเนี่ยเขาดูแลพนักงานต่างชาติดีมากนะแต่พนักงานดูแลตั้งแต่มันยังเด็กๆเลยนะอายุไม่เท่าไหร่ยังกระทั่งมีลูกมีเมีย
8: ส่งลูกเรียนด้วย
9: ในไทยเขาก็ส่งลูกเรียนด้วยนะแล้ววันดีคืนดีก็ไปทำพฤติกรรมที่เขารับไม่ได้เขาก็เตือนแล้วว่าอย่าทำก็ยังทำอีกสุดท้ายก็เขาก็ส่งกลับประเทศเลยให้กลับออกเลยกลับประเทศแล้วเขาคิดว่าไอ้นี่ก็นึกว่าตัวเองเก่งจะขอกลับอีกเขาบอกไม่เอาเพราะเขาคุณ cross the line คุณ cross เส้นแดงอ่ะนะที่เขาห้ามเขาข้ามเส้นน่ะนะนะครับแต่ท่านผู้ฟังครับห้ามตัด capability ที่เป็น competitive advantage นะ
8: ห้ามตัดความสามารถที่ทำให้เราได้เปรียบกว่าคู่คนอื่น
9: เช่นท่านส่งภายในวันหนึ่งเนี่ยส่งภายในวันนี้ของนั้นส่งวันนี
8: ้
9: ช่วงเช้ามึงส่งเย็นอย่างเงี้ยมึงอย่าไปตัดนะเพราะมันเป็นความได้เปรียบนี่ผมไปซื้อถังขยะตอนนี้ถังขยะที่กำลังดังชื่อโจเซฟนะเคยได้ยินไห
8: ม
9: เท่าไหร่
8: เคยได้ยินยี่ห้อนี้แต่ไม่เห็นขยะเท่าไหร่ครับ
9: หมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งผมก็จะซื้อเดี๋ยวผมก็ไม่ได้ซื้อนะเพราะว่าผมไม่ชอบเหยียบไงผมชอบถังขยะผมล้างมือบ่อยเลยผมจริงทิชชู่บ่อยไงผมก็ไม่ต้องการเหยียบผมไปซื้อถังขยะ
8: ครับ
9: โอ้โหแบรนด์ดังอยู่แบรนด์หนึ่งไม่ใช่แบรนด์ถังขยะดังนะไอร้านขายเนี่ยเป็นแบรนด์ดังมากเลยห้าวันนะกว่ามันจะมาส่งอ่ะแต่บางซื้อร้านเล็กๆอ่ะเขาส่งเลยว่ะ
8: ทันทีเลย
9: คือเช้าส่งเย็นเนี่ยตกใจเลยบางทีตกใจเลยอ่ะยังลืมโอนเงินเลยอ่ะใช่ป่ะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังต้องถามว่ามันมีความสามารถอะไรไหมของบริษัทของท่านเนี่ยซึ่งความสามารถเนี้ยมันเป็นความได้เปรียบในการแข่งขันของท่าน
8: ครับ
9: อันเนี้ยซึ่งมันอาจจะใช้ต้นทุนค่อนข้างสูงนะในการสร้างความสามารถนี้เนี่ยอย่าตัดนะ
8: อย่าตัด
9: ถ้าท่านเป็นโรงแรมต้องมีรปภ.นะ
8: อ
9: ันเนี้ยไปตัดรปภ.ออกไม่ได้ต้องมีรปภ.แล้วผมก็ไม่เคยกล้าไปโรงแรมแบบไอ้นี้เลยอะไปอยู่อ่าวอะไรนอนๆดูเนี่ยคืนนึงสมมุติหมื่นนึงเนี่ยเอาตายแล้วใครเข้ามาในกระโจมเราเนี่ยเราไม่ตายวะใช่ป่ะ
8: คือว่าเราพอมันไม่ใช่แค่คนภายนอกนะบางทีมันเจอแขกที่ไม่ปกติอย่างเงี้ยเอาไม่เราใช่ไหมแขกที่มันไม่สมประกอบบ้านชื่อเป็นโรงแรมสีลมที่บางทีมันมีแขกที่มาทะเลาะกันแล้วผลักกันตกบันไดมาเลือดอาบอย่างเง
9: ี้
8: ยม
9: ัน
8: ต้องมีรปภ.มันต้องมีรปภ.
9: ใช่ใช่แล้วรปภ.เนี่ยนะถ้าผมจะบอกท่านผู้ฟังให้นะ
8: คร
9: ับ รปภ.นี่ก็ต้องดูว่ามันควรจะเป็นรปภ.นะไม่ใช่เราไม่ต้องมาจ้างรปภ.ให้มันมาดูมึงอีกทีนึง
8: ใช่ถูกต้อง
9: หมายถึงว่ารูปร่างกายแข็งแรงแล้วก็สามารถที่จะวิ่งไล่แล้วก็มีไหวพงไหวพริบไม่ใช่รอพอถูกโจรยิงซะเองอะไรทำนองนี้นะ
8: ครับ
9: ใช่ไหมฮะท่านผู้ฟังมีเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังอย่างหนึ่งนะในช่วงดาวเทิร์นเนี่ยสิ่งที่เขาตัดคืออะไรคุณลุงรู้ป
8: ่ะอะไรครับ
9: งบประมาณในการอบรม
8: นะครับ
9: นะฮะไม่มีการอบรมพนักงานใหม่พนักงานอะไรเข้ามาหรือ
10: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
11: ขณะนี้เวลา 14 นาฬิกา
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network
6: 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลรัฐพลลงนามตั้งคณะกรรมการ3ฝ่ายพิจารณาปล่อยตัวทักษิณและนักโทษทั่วประเทศหลังได้รับพระราชทานอภัยโทษยืนยันเรื่องไม่ต้องถึงนายกพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงขั้นตอนการปลดกำไล EM ของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหลังได้รับพระราชทานอภัยโทษว่าเมื่อวานนี้ตนได้ลงนามตั้งคณะกรรมการตามมาตรา21แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษของแต่ละจังหวัดที่อยู่ทางจังหวัดจะประชุมกันอีกครั้งที่จะพิจารณารายละเอียดของผู้ที่ได้รับการพ้นโทษส่วนที่มีจำนวนมากน้อยเพียงใดของผู้ได้รับการอภัยโทษพลตำรวจโทรุฑพลกล่าวว่ายังไม่ทราบรายละเอียดมีการรายงานขึ้นมาแล้วแต่รายละเอียดต้องถามทางราชทัณฑ์ส่วนระยะเวลายังอยู่ในกรอบ120วันใช่หรือไม่พลตำรวจโทรุฑพลกล่าวว่ารายละเอียดต้องให้ทางกรมราชทัณฑ์ส่วนขั้นตอนสุดท้ายจะต้องส่งรายชื่อมาที่กระทรวงยุติธรรมหรือไม่พลตำรวจโทรุฑพลคงจะส่งไปยังกรมราชทัณฑ์เพราะรัฐมนตรีมีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการในแต่ละจังหวัดปลัดยุติธรรมคาดมิถุนายนนี้กระบวนการปล่อยทักษิณเสร็จสิ้นนางพงศวัตนิลโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงขั้นตอนกระบวนการปล่อยตัวคุมประพฤตินายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหลังมีพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษว่าจะมีคณะกรรมการตามมาตรา21พระราชกฤษฎีกาประกอบด้วย3ฝ่ายได้แก่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอัยการจังหวัดและผู้บัญชาการเรือนจำขณะนี้อยู่ระหว่างการนัดประชุมเร็วๆนี้โดยกรอบระยะเวลาการพิจารณาตามหลักเกณฑ์คือไม่เกิน120วันแต่ส่วนใหญ่จะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับความพร้อมของเรือนจำแต่ละจังหวัดซึ่งมีจำนวนมากน้อยไม่เท่ากันโดยในครั้งนี้มีผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษทั่วประเทศจากทุกเรือนจำกว่า 10,000 คนสำหรับขั้นตอนหลังจากคณะกรรมการประชุมแล้วจะมีการออกใบบริสุทธิ์ซึ่งกรณีของนายทักษิณขึ้นอยู่กับเขตอำนาจศาลธนบุรีจากนั้นจะนำใบไปยื่นขอออกจากการคุมประพฤติถือว่าสิ้นสุดกระบวนการโดยนางพงศวัตกล่าวว่าคิดว่าภายในเดือนมิถุนายนนี้น่าจะเสร็จสิ้นโดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติสุภมาศเตือนเจอร้านค้าโกงสแกนไทยช่วยไทย60-40ไม่ต้องซื้อสั่งสคบลงตรวจนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีร้านค้าย่านห้วยขวางรับสแกนเงินหยวนว่าตนยังไม่รับการรายงานเพียงเห็นตามหน้าสื่อขอตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งแต่ยอมรับว่าได้ยินมาเช่นกันว่าย่านห้วยขวางเป็นย่านที่ชาวจีนมาประกอบธุรกิจซึ่งจะให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบลงพื้นที่ตรวจสอบอีกครั้งส่วนกรณีที่มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้านางสาวสุภมาศกล่าวว่าตั้งแต่โครงการคนละครึ่งพลัสมีข้อกังวลและข้อห่วงใยแต่แทบจะไม่พบกรณีผู้ค้าฉวยโอกาสแต่เมื่อมาถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ได้ยินมาเพียงหนึ่งกรณีซึ่งวันนี้สคบได้ลงพื้นที่ไปยังร้านรถเข็นที่เกิดเหตุพบว่าปิดร้านแต่กฎหมายของกระทรวงพาณิชย์สินค้าทุกอย่างในประเทศไทยจะต้องติดประกาศราคาหากไม่ติดประกาศราคาถือว่าผิดนอกจากจะมีการสแกนจ่ายเงินในโครงการดังกล่าว

0: ขณะที่ผู้ซื้อก็ได้ของเพิ่มขึ้น2เท่า
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคลF.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
8: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้แค่ใส่ของแต่มันคือโอกาสทางธุรกิจที่ไร้ขีดจำกัด
9: ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยร่วมกับบมจ.อสมท.และ 96.5 FM

0: 20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: สนับสนุนโดย SME D Bank Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบ

0: มคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: 14นาฬิกา10นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้วันศุกร์นะศุกร์ที่5มิถุนายน2569นะครับก็เหมือนเช่นเคยนะบ่าย2ถึง4โมงเย็นนี่เราก็กลับมาอยู่ด้วยกันนะทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงษ์ธีรพัทรานนท์นะครับก็มี4ช่วงรายการนะช่วงแรกข่าวสารมีอะไรมีประเด็นไหนที่น่าสนใจนะก็จะสรุปให้ฟังนะครับส่วนช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4นะก็เปิดสายคุยกันนะเมื่อวานนี้คึกคักมากนะหลายท่านก็โทรศัพท์มาคุยมาถามแหละนะแล้วก็บางส่วนก็ได้ทำความเข้าใจเพิ่มเติมโดยเฉพาะไทยช่วยไทยพลัส60-40นะหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยที่จะต้องมีการยืนยันสิทธิ์ของตัวเองสำหรับผู้ที่ถือบัตรอยู่แล้วนะ13,200,000คนเนี่ยให้ไปยืนยันสิทธิ์นะยืนยันก่อนนะ4-21มิถุนายน2569ก็มีเวลาประมาณ2สัปดาห์เศษๆเนี่ยไปยืนยันสิทธิ์ของตัวเองหลังจากนั้นทางกระทรวงมหาดไทยทางกระทรวงการคลังนะโดยเฉพาะกระทรวงการคลังเขาก็จะไปประมวลผลนะเขาก็จะไปดูว่าคุณสมบัติที่ประกาศออกมาไม่ว่าจะห้ามเป็นนักเรียนนักศึกษาสามเณรพระภิกษุสงฆ์นักพรตนะหรือว่ามีเงินฝากในบัญชีรวมกับสลากนะไม่ว่าจะเป็นสลากออมสินสลากทกสเนี่ยนะไม่ให้เกินเท่าไหร่100,000บาทนะหรือว่ามีหนี้ทุกอันรวมกันเบ็ดเสร็จไม่เกิน100,000บาทอันนี้ก็น่าสนใจคือผมไม่แน่ใจนะว่าคนที่เขาถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยนะที่เป็นชาวไร่ชาวนาเนี่ยมีไหมอันนี้ผมไม่มีตัวเลขจริงๆนะรู้แต่ว่าคนไทยถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ13,000,000คนเนี่ยนะครับแต่ว่ามันแยกเป็นรายอาชีพเนี่ยนะเราไม่รู้เราไม่เห็นบางคนอาจจะไม่ได้ประกอบอาชีพก็มีบางคนประกอบอาชีพแต่ว่ารายได้ไม่ถึงก็มีนะแล้วหรือบางคนอาจจะเข้าเกณฑ์นะด้วยเหตุผลต่างๆนานาก็ตามทีเนี่ยนะอันนี้มันมากน้อยประการใดนะเพราะว่าส่วนใหญ่นี่ถ้าอย่างเงี้ยทางธกส.ใช่ไหมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเนี่ยเขาจะมีข้อมูลเพราะว่าส่วนใหญ่ชาวไร่ชาวนาชาวสวนนี่เขาจะเป็นลูกค้าของธนาคารธกส.อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็จะรู้แหละว่ามีหนี้รวมกันเบ็ดเสร็จเท่าไหร่ยังไงนะอันนี้ก็เป็นการประมวลผลของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะหลังจากนั้นวันที่17กรกฎาคมเขาก็จะประกาศผลผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะพอประกาศผลเสร็จนะถ้าคุณอยู่ในข่ายที่เรียกว่าอยู่ถูกตัดสิทธิ์ไปนะด้วยเหตุผลใดๆก็ตามทีคุณลูกเอาชื่อของคุณนะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะไปลดหย่อนภาษีนะก็ถูกตัดสิทธิ์ได้นะครับอันนี้ถูกตัดสิทธิ์ได้ก็ถ้าคุณจะไปอุทธรณ์นะเขาก็เปิดระยะเวลาให้อุทธรณ์เหมือนกันว่าไม่ใช่ไม่เปิดเลยนะปลัดกระทรวงการคลังวันนี้นะท่านก็พูดถึงเรื่องนี้นะเขาก็บอกว่ามีสิทธิ์อุทธรณ์นะตั้งแต่วันที่18กรกฎาคมถึงวันที่1สิงหาคมนะแล้วก็ต้องยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องภายในวันที่16สิงหาคมนะก็คือมีเอกสารอะไรก็ต้องบอกเขาว่าโอ้คุณลูกไม่ได้ เลี้ยงดูปูเสืออะไรอย่างเงี้ยลองดูสิเนี่ยไม่มีเลยเงินในบัญชีไม่มีเข้ามาเลยสักนิดเดียวนะอันนี้อาจจะต้องใช้การโอนสตุ้งสตังที่เป็นบัญชีรายรับรายจ่ายอะไรพวกอย่างเงี้ยนะอาจจะต้องยื่นให้ทางกระทรวงการคลังนะหรือว่าคนที่เขาตรวจสอบดูแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจวันนี้คือผู้สื่อข่าวเขาก็ถามประเด็นนี้แหละประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรณีผู้สูงอายุเนี่ยนะลูกเนี่ยที่เอาชื่อคุณพ่อคุณแม่ไปลดหย่อนภาษีเนี่ยแล้วก็จะไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยนะก็ถามทางด้านของปลัดกระทรวงการคลังนะท่านปลัดก็บอกนะบอกว่าไอการทบทวนสิทธิ์ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เนี่ยนะสำหรับรอบใหม่รอบเนี้ยปีเนี้ยที่กำลังดำเนินการอยู่เนี่ยบอกมีเป้าหมายจริงๆก็คือให้ความช่วยเหลือผู้ที่ยากจนจริงๆยากจนที่สุดและไม่มีใครดูแลนะทั้งนี้เนี่ยบอกนะบอกว่าจะนำข้อมูลการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเกณฑ์ครอบครัวเนี่ยมาประกอบการพิจารณาด้วยถ้าหากพบว่าผู้สูงอายุรายใดมีบุตรให้การอุปการะ ซึ่งสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 30,000 บาทต่อปีหรือถ้าคิดเป็นค่าใช้จ่ายก็ประมาณ 2,500 บาทต่อเดือนเนี่ยนะบอกว่าก็จะถือว่าผู้สูงอายุกลุ่มนี้มีคนดูแลอยู่แล้วและไม่สามารถรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้ได้เนื่องจากเงินจำนวนดังกล่าวเนี่ยยังสูงกว่าเงินช่วยเหลือจากภาครัฐที่ให้เดือนละ300บาทซึ่งถือว่ากลุ่มนี้โชคดีอยู่แล้วท่านปลัดกระทรวงการคลังยังบอกเพิ่มเติมเลยแต่ถ้าลูกเนี่ยเอาสิทธิ์ไปหักภาษีแล้วไปลดหย่อนภาษีแล้วเนี่ยแล้วไม่ได้ดูแลคุณพ่อคุณแม่จริงบอกอันนี้เท่ากับลูกโกงภาษีนะเนี่ยท่านปลัดบอกนะบอกอันนี้เท่ากับลูกโกงภาษีนะเนี่ยรัฐบาลจึงเปิดให้คุณพ่อคุณแม่ยื่นอุทธรณ์ได้ว่าลูกเนี่ยไม่ได้ดูแลเลยเมื่อยื่นอุทธรณ์เสร็จพิสูจน์ได้ว่าลูกไม่ได้ดูแลจริงเนี่ยสิทธิ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้เดือนละ300บาทเนี่ยนะเขาบอกว่าก็จะกลับคืนไปสู่คนพ่อคุณแม่แต่กรณีของคุณลูกใช่ไหมลดหย่อนภาษีแล้วเราไม่ดูแลนะบอกอันเนี้ยจะถูกกรมสัมภากรตรวจสอบย้อนหลังเขาก็จะไปไล่ดูเลยสัมภากรก็จะไปไล่ดูเลยอ้าวทำไมเนี่ยลดหย่อนภาษีแล้วเนี่ยแล้วไม่ดูแลคุณพ่อคุณแม่ให้คุณพ่อคุณแม่เป็นคนจนให้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้บอกว่าถูกตรวจสอบย้อนหลังถือว่าโกงภาษีไงนี่ท่านปลัดบอกนะโอ้พอฟังถึงขนาดนี้เอายังไงละทีนี้ใช่ไหมนับต้องคิดนะเนี่ยต้องคิดนะเนี่ยเอายังไงทีนี้นะนอกเหนือจากนี้ท่านปลัดกระทรวงการคลังยังบอกเพิ่มเติมบอกว่าสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังสามารถเข้าถึงมาตรการช่วยเหลืออื่นๆได้นะครับอย่างไทยช่วยไทยพัฒน์60/40เนี่ยบอกตอนเนี้ยกำลังพิจารณาอยู่ถึงแม้ว่าเขาจะปิดลงทะเบียนแล้วก็เริ่มใช้ไปแล้วถูกไหมเขาปิดลงทะเบียนไปตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ล่ะสัปดาห์ก่อน2สัปดาห์ก่อนอ่ะแล้วก็เริ่มใช้มาตั้งแต่1มิถุนายนอ่ะเขาเริ่มใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วคนลงทะเบียน26ล้านคนเหลือสิทธิ์อยู่อีก4ล้านสิทธิ์ผมว่าก้อนเนี้ย4ล้านสิทธิ์เนี่ยสามารถนำไปใช้ได้คำถามก็คือว่ามีข้อมูลที่ผมพอรู้พอทราบว่ากลุ่มคนที่ถูกตัดสิทธิ์จาก13ล้านคนเนี่ยที่เป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยมากน้อยแค่ไหนจากเงื่อนไขต่างๆอ่ะที่เขากำหนดเพิ่มขึ้นมาเพิ่มเติมโดยเฉพาะเด็กนักศึกษานักเรียนใช่ไหมอันนี้กลุ่มหนึ่งแล้วก็รายละเอียดต่างๆที่เมื่อวานนี้บอกไปว่ามีกลุ่มไหนยังไงบ้างผมได้ตัวเลขมาคร่าวๆนะน่าจะตกประมาณสัก2ล้านคนที่เขาจะไปดูข้อมูลเขาจะไปคัดกรองแบบเข้มงวดรอบนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะเหลืออยู่ประมาณสัก10กว่าล้าน11ล้านคนอันนี้ให้เป็นข้อมูลก่อนเพราะว่าถึงเวลาจริงๆสุดท้ายเขาจะต้องมีการประกาศผลออกมาวันที่17กรกฎาคมหลังจากนั้นคุณก็ไปดูว่าคุณจะได้สิทธิ์ไม่ได้สิทธิ์ยังไงก็ว่ากันไปนะอันนี้กลุ่มที่1กลุ่มที่2มีความคืบหน้าเพิ่มเติมเมื่อวานนี้กระทรวงมหาดไทยเขาส่งเอกสารไปให้ทางหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องทั้งกระทรวงมหาดไทยทั้งกรุงเทพมหานครทั้งด้านของเมืองพัทยานะที่เขาจะต้องไปหาผู้ที่ตกหล่นดูจากฐานข้อมูลเดิมดูจากของ อะไรล่ะพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยซึ่งมีกลุ่มผู้ที่ตกหล่นที่เป็นเป้าหมายอยู่แล้วเนี่ยนะประมาณ1ล้านกว่าคนเดี๋ยวผมดูตัวเลขเลยเท่าไหร่1,044,785 คนอันนี้เป็นกลุ่มที่ตกหล่นนะเป็นผู้ที่ไม่ได้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยแต่ว่าทางรัฐเนี่ยทางราชการเนี่ยทางมหาดไทยเนี่ยเขาก็ไปดูนะจากฐานข้อมูลนะของทั้งกระทรวงมหาดไทยทั้งพม.ถามว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นเขาจะทำอะไรอันนี้สำคัญเพราะว่ามันไม่มีความชัดเจนมาตั้งแต่แรกถูกไหมครับเขามีแนวทางอย่างนี้ครับสำหรับการดำเนินงานนะสำหรับกลุ่มเนี้ยกลุ่มที่ยังไม่ได้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยและเป็นกลุ่มที่ตกหล่นเนี่ยบอกกรณีที่เป็นกลุ่มเป้าหมายอยู่ในพื้นที่คืออยู่ในเขตอำเภอ อยู่ในกรุงเทพมหานครนะอยู่ในเมืองพัทยานะอยู่ในพื้นที่อยู่ในภูมิลำเนาเดิมเนี่ยที่มีข้อมูลอยู่แล้วบอกเจ้าหน้าที่จะประชาสัมพันธ์ช่องทางการลงทะเบียนหรือว่าจะส่งเสริมให้ลงทะเบียนด้วยตัวเองหากไม่สามารถทำได้เจ้าหน้าที่จะต้องเข้าไปช่วยเหลือทันทีนะกำนันผู้ใหญ่บ้านปลัดอะไรพวกอย่างเงี้ยต้องเข้าไปช่วยเหลือแล้วถ้ากลุ่มเป้าหมายอยู่ในพื้นที่บอกต้องประชาสัมพันธ์นะแล้วก็หลังจากนั้นต้องไปให้ช่วยให้เขาลงทะเบียนด้วยตัวเองนะถ้าหากทำไม่ได้เจ้าหน้าที่ต้องช่วยนะถ้าหากไม่อยู่ในพื้นที่ล่ะย้ายภูมิลำเนาแต่ว่าฐานยังอยู่ที่เดิมถูกไหมบางคนมาอาจจะเข้ามาทำงานในกรุงเทพมหานครอ่ะแต่ว่าไอ้ตอนที่แบบจนมากนะที่เขามีฐานอยู่กระทรวงมหาดไทยมีฐานได้รับการช่วยเหลือเนี่ยเขาอาจจะอยู่ที่ปราจีนบุรีอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วย้ายมาแล้วเนี่ยนะทำยังไงบอกถ้าไม่ได้อยู่ในพื้นที่นะหรืออาจจะไปอยู่ที่โคราชแล้วก็ว่ากันไปเนี่ยนะบอกถ้าหากติดต่อได้ครับถ้าติดต่อได้จะต้องแจ้งให้ลงทะเบียนด้วยตนเองหรือว่าผ่านเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่พำนักอยู่ณปัจจุบันอ้าวแล้วถ้าติดต่อไม่ได้ล่ะถ้าติดต่อไม่ได้ครับทางเจ้าหน้าที่เขาจะบันทึกสถานะไว้ว่าไม่พบบุคคลนี้เนื่องจากไม่อยู่ในพื้นที่หรือว่าย้ายออกจากพื้นที่แล้วหรือว่าเสียชีวิตไปแล้วกรณีที่3ไม่มีอยู่ในฐานข้อมูลเลย 1,044,785 คนบอกถ้าเป็นคนที่อยู่นอกบัญชีรายชื่อเป้าหมายอันนี้ทางกระทรวงมหาดไทยบอกจะต้องเร่งตรวจสอบรวบรวมแล้วก็จัดประชุมคณะกรรมการชุมชนนะเพื่อรับรองรายชื่อตามเกณฑ์รายได้ก่อนที่จะส่งให้ในอำเภอหรือว่าผู้อำนวยการเขตดำเนินการต่อไปอันนี้เป็นส่วนที่เขาต้องทำนะซึ่งการรับรองหรือว่าการส่งลำดับต่อไปเนี่ยนะมันจะเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่และนะต้องเลยระดับคณะกรรมการหมู่บ้านนะหลังจากนั้นต้องส่งรายงานให้ในอำเภอส่งรายงานให้ผู้อำนวยการเขตมีการสอบทานใช้คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการนะหรือส่งสุดท้ายไปที่กระทรวงการคลังให้ตรวจสอบซ้ำอีกทีนึงเนี่ยอันนี้เป็นรายละเอียดขั้นตอนแต่วันนี้ครับที่ผมได้มาเพิ่มเติมผมเข้าใจว่าทางมหาดไทยเขามีการเปิดช่องทางเหมือนกันให้ไปเช็คสิทธิ์ของตัวเองสำหรับกลุ่มที่เป็นผู้ตกหล่นเนี่ย 1,044,785 คนนะฮะให้สามารถเข้าไปเช็คสิทธิ์ของตัวเองได้นะฮะมันเป็นโฮมเพจอะนะเนี่ยเป็นช่องทางออนไลน์คือเจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะแล้วก็ตัวประชาชนเนี่ยตัวเราเองเนี่ยเขาเปิดเป็นโฮมเพจขึ้นมาแล้วเขาก็จะถามเลยฮะเนี่ยผมดูข้อมูลนะเมื่อกี้นี้ผมลองเข้าไปแล้วมันต้องสำรวจตรวจสอบด้วยตัวเองใช่ไหมนะเขาก็เข้าไปหน้าโฮมเพจพอเข้าไปหน้าโฮมเพจเนี่ยเขาจะให้ใช้ไทย ID หรือว่าไทยดีนะไทยดีบัตรประชาชนที่อยู่ในแอปนี่แหละไทยดีนี่แหละนะให้เป็นเรายิง QR code เหมือนกับเนี้ยเหมือนกับตอนที่เราจ่ายภาษีกรมสรรพากรอ่ะนะถ้าใครลงภาษี rd.go.th ผ่านทางเว็บไซต์อ่ะส่วนใหญ่ผมว่าเวลาที่เขาให้ยืนยันตัวตนคุณก็ยืนยันตัวตนผ่านนี่แหละ ID นี่แหละหรือว่าไทยดีนี่แหละนะฮะก็สแกนเข้าไปพอสแกนเข้าไปเสร็จปุ๊บนะมันจะขึ้นข้อมูลเลยฮะว่าคุณเนี่ยอยู่ในระบบฐานข้อมูลของผู้ตกหล่นหรือเปล่าอันนี้สามารถตรวจสอบได้อันนี้เป็นของที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็เรียกว่านี่มันเข้าวันที่5แล้วอ่ะให้เปิดให้ลงทะเบียนวันที่4ถูกไหมแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องของทางเจ้าหน้าที่ที่ต้องดำเนินการนะเนี่ยในหนังสือของทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาบอกว่าต้องดำเนินการตั้งแต่ช่วงวันที่4ถึงวันที่17มิถุนายนนะอันนี้ก็เป็นเพิ่มเติมไปนะครับเดี๋ยวส่วนใครที่ผมจะต้องยังไงล่ะเดี๋ยวผมหาลิงก์ให้แล้วกันอำนวยความสะดวกให้นิดนึงนะเดี๋ยวลองดูซะหน่อยนะถ้าทำได้ก็จะทำให้แล้วกันนะอาจจะไปแปะไว้ที่หน้าเพจนะของโมล่าออนไลน์เผื่อใครจะตรวจสอบว่าตัวเองเนี่ยมีเป็นรายชื่อของผู้ที่ตกหล่นหรือเปล่านะในกลุ่มนะของผู้ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะกลุ่มเป้าหมายเนี่ย1ล้าน 44,785 คนนะเพราะว่าตั้งแต่วันที่ครม.มีมติออกมาตั้งแต่วันที่ทางกระทรวงการคลังนะแถลงข่าวเนี่ยผมก็ยังสงสัยอยู่เอาแล้วเขาจะทำยังไงเขาจะดำเนินการยังไงอ่ะตอนนี้มันมีความชัดเจนมากขึ้นตามลำดับนะอ่ะก็เอามาคุยเพิ่มเติมให้ฟังนะส่วนที่จะใช้หรือว่าที่จะต้องยืนยันตัวตนผ่านขั้นตอนสุดท้ายในวันที่17กรกฎาคมที่มีการประกาศผลเนี่ยผมย้ำนะครับถ้าใครอยู่ในกลุ่มนี้ประกาศผลแล้วได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยแล้วก็จะใช้สิทธิ์ของตัวเองต่อไปอย่างทันท่วงทีนะฮะคุณต้องยืนยันตัวตนทันทีนะครับเพราะเขาจะเริ่มให้ใช้สิทธิ์ใหม่เนี่ยในวันที่1สิงหาคมนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้า1สิงหาคมคุณยังมีสิทธิ์ได้300ขึ้นมาเป็น 1,000 บาทอีก2เดือนนะฮะสิงหากันยานะอันนี้ให้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมไปก่อนเดี๋ยวช่วงใกล้ๆอีกทีค่อยย้ำอีกทีนึงนะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกผมดูแล้วโอ้โหนี่เขาบอกว่ากำหนดสิทธิ์ให้อันนี้เลยนะแต่ว่าถ้าใครพลาดไปแล้วนะคือไม่ได้อยู่กลุ่มที่รัฐจะต้องช่วยเหลือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยนะก็รอดูทางกระทรวงการคลังว่าเขาจะเปิดอีกทีไหมสำหรับไทยช่วยไทยพัฒน์60-40กลุ่มตกหล่นนะอันนี้เดี๋ยวค่อยๆติดตามนะนะก็เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมนะจะได้ครบถ้วนนะเวลาที่เราตามเรื่องต่างๆนะครับอ่ะเรื่องอื่นๆนะถามว่ามีประเด็นอะไรเพิ่มเติมไหมวันนี้ทางด้านการเมืองทางด้านของคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะหัวหน้าเท้งเนี่ยนะเขาก็ได้ไปรวบรวมรายชื่อนะทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็สมาชิกวุฒิสภาเนี่ยตามมาตรา236ของรัฐธรรมนูญนะมีหลายคนนะที่เราเห็นร่วมลงรายชื่อเนี่ยนะตัวแทนจากทางพรรคประชาชนมีตัวแทนจากทางประชาธิปัตย์เขาก็ลงด้วยมีสวนะอย่างอาจารย์นันทนานันทวโรภาสเขาก็ลงด้วยแล้วก็ยื่นแถลงข่าวฮะแล้วก็ร่วมกันแถลงข่าวยื่นคำร้องต่อประธานรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา236เนี่ยเกี่ยวกับข้อกล่าวหาปปช.หรือว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเนี่ยปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะกรณียกคำร้องของคุณศักดิ์สยามชิดชอบนะคุณณัฐพงศ์ก็บอกนะบอกว่าในช่วง1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะก็ดำเนินการจัดทำคำร้องนะด้วยความรอบครอบรัดกุมมากที่สุดนะซึ่งข้อมูลก็ประกอบด้วยสิ่งที่เห็นตามหน้าข่าวนะตามสาธารณะรวมถึงเทปบันทึกที่ตัวแทนปปช.มาชี้แจงนะแล้วก็รวบรวมข้อกล่าวหาทั้ง4ข้อนะก็คือปปช.ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเนี่ยนะก็ส่งให้ทางประธานรัฐสภานะจริงๆในรัฐธรรมนูญมาตรา236ก็กำหนดว่าการยื่นเรื่องดังกล่าวเนี่ยนะที่จะตรวจสอบทางปปช.เนี่ยนะอันนี้ก็เป็นกลไกนึงนะที่สามารถตรวจสอบทางปปช.ได้นอกเหนือจากที่เขาไปยื่นอะไรศาลคดีทุจริตประพฤติมิชอบใช่ไหมที่โดนไป2คนนะกรณีคุณวีระสมความคิดที่ยื่นนะเรื่องไม่ได้เปิดเผยข้อมูลทั้งที่ศาลปกครองสูงสุดเขามีคำสั่งให้เปิดเผยข้อมูลแล้วพอเปิดเผยข้อมูลเสร็จยังมีขีดค่าด้วยเนี่ยนะอะไรต่างๆนานาเนี่ยอันนี้เราได้ทราบข่าวกันไปแล้วนะก็มี2ท่านนะที่ถูกศาลเขาลงโทษนะว่าผิดมาตรา157เนี่ยนะแล้วก็จำคุกนะแต่ว่าอยู่ระหว่างการประกันตัวนะเพื่อต่อสู้นะในชั้นอุทธรณ์ต่อไปเนี่ยนะครับแต่ว่ากรณีของหัวหน้าเท้งเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้ทั้งชุดเลยอันนี้โอ้โหส่งทั้งชุดเลยนะตาใช้สิทธิ์ตามมาตรา236นะในรัฐธรรมนูญนะเพราะว่าเขาจะต้องไปตั้งนะหรือว่าต้องให้ทางประธานรัฐสภาเนี่ยนะไปดูก่อนนะไปพิจารณาหลักฐานก่อนว่ามีเหตุอันสมควรไหมถ้าประธานรัฐสภาเห็นว่ามีเหตุอันสมควรว่ามีการกระทำที่ถูกกล่าวหาดังกล่าว4ข้อกล่าวหาเนี่ยประธานรัฐสภาเขาต้องส่งเรื่องนะไปให้ประธานศาลฎีกาเพื่อให้ตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระจากผู้มีความเป็นกลางทางการเมืองมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เพื่อไต่สวนหาข้อเท็จจริงนะ แล้วเขาก็ดำเนินการไต่สวนหาข้อเท็จจริงถ้าเห็นว่าไม่มีมูลก็สั่งยุติเรื่องไปแต่ถ้าเห็นว่ามีมูลนะว่าฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงเนี่ยนะก็ส่งเรื่องต่อให้ศาลฎีกาวินิจฉัยตามมาตรา235วรรค3วรรค4วรรค6นะอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะนะอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะที่ทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสมาชิกทั้งสองสภาเนี่ยนะเขาใช้สิทธิ์ร่วมกันในการลงชื่อนะไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาจริงๆมันก็มีกรณีหนึ่งประชาชนสามารถที่จะไม่น้อยกว่า 20,000 เนี่ยมีสิทธิ์เข้าชื่อกล่าวหาปปช.ได้เช่นเดียวกันนะอ่ะอันนี้ก็ให้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะก็เป็นเรื่องความคืบหน้าส่วนทางคุณโสพลสารัมนะวันนี้ไปเปิดงานที่ไหนไม่รู้อะบอกยังไม่ได้หนังสือเลยยังไม่ได้ถึงมือเลยนะเดี๋ยวขอไปดูรายละเอียดอะไรก่อนนะแล้วหลังจากนั้นก็คงมีการพิจารณาแหละนะว่าท่านประธานรัฐสภาเนี่ยนะเห็นว่ายังไงนะว่าสิทธิ์ดังกล่าวเนี่ยนะมีดูแล้วมันเข้าแง่เข้ามุมทางด้านของการกระทำที่เห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัยไหมถ้ามีเหตุอันควรสงสัยก็ต้องทำหน้าที่ส่งไปที่ประธานศาลฎีกานะอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับเป็นอีกเรื่องนะ เรื่องอื่นๆนะวันนี้มีอะไรไหมมันมีปปช.นะจีมูลอดีตส.ส.คุณเทวฤทธิ์นะร่ำรวยผิดปกติ37ล้านบาทนะส่งให้ศาลฎีกายึดทรัพย์นะแต่ว่าทางส.ส.ท่านเนี้ยนะเสียชีวิตไปแล้วนะอันนี้ก็ต้องไปบังคับเอากับกองมรดกนะนี่เป็นส.ส.ตั้งแต่ช่วงปี 51 ถึง 54 มั้งนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเรื่องอื่นๆวันนี้ไม่น่าจะมีอะไรเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นความคืบหน้านะกรณีของสหรัฐอเมริกานะฮะเรื่องของการใช้ภาษีหรือว่ากฎหมายของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะสำหรับแรงงานบังคับเนี่ยมาตรา301เนี่ยนะทางสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐ USTR เนี่ยนะเขาก็มีการประกาศออกมาแล้วนะฮะว่าเตรียมที่จะจัดเก็บภาษี60ประเทศคู่ค้า60เขตเศรษฐกิจคู่ค้านะพูดง่ายๆกับประเทศนี่แหละนะมี2อัตราอัตราที่1ก็คือ 10% 10% นี่มีอยู่14ประเทศนะแล้วก็อัตราที่2คือ 12.5% อันนี้มี46ประเทศซึ่งเราถูกจัดเก็บในอัตรา 12.5% นะแต่ว่าระหว่างนี้ยังพอมีเวลานะเราจะไปคุยเพิ่มเติมอะไรได้หรือไม่นะหรือว่าจะไปคุยกับทางผู้แทนการค้าสหรัฐเพิ่มเติมนะว่าอาจจะมีการออกกฎหมายข้อกำหนดอะไรต่างๆเนี่ยเพิ่มเติมเนี่ยนะเพื่อจะให้หรือว่าถูกจัดเก็บเพียงแค่ 10% เนี่ยนะเหมือนกับทางมาเลเซียที่โดน 10% เนี่ยอันนี้ก็ทางผมเข้าใจว่าทางกระทรวงพาณิชย์เขาต้องเร่งดำเนินการอันนี้เจ้าภาพใหญ่ก็รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณสุภจีสุธรรมพันธ์ใช่ไหมส่วนเรื่องของกุ้งที่ทางมาเลเซียเขาตอบโต้เนี่ยนะกับเราเนี่ยนะเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาอันนี้กระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงเกษตรก็ต้องไปดำเนินการกรมประมงนะกระทรวงเกษตรก็ต้องไปคุยกับทางมาเลเซียว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมถึงโอ้โหบอกกันจุกระหุกอย่างนี้นะมีสินค้าทางทะเลมีกี่ประเภทที่เขาสั่งห้ามเนี่ยนะอันนี้ก็ต้องดูเหมือนกันนะครับอ่ะก็เป็นอีกเรื่องนะครับเรื่องอื่นๆนี้ก็แป๊บๆเหมือนกันนะวันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยวันนี้วันที่วันนี้วันที่5หรือแค่20กว่าวันนะ23วันนะเพราะเราจะเลือกตั้งทางผู้ราชการกรุงเทพมหานครนะแล้วก็สกใช่ไหมสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร50เขตเนี่ย28มิถุนายนนะแป๊บๆเหมือนกันเลย20กว่าวันตอนนี้บรรยากาศการหาเสียงผมว่าค่อนข้างคึกคักนะสำหรับคนในกรุงเทพถึงแม้ว่าจะไม่ได้เห็นป้ายผู้สมัครเยอะแยะนะเพราะว่าอย่างคุณชัยวัฒน์สถาพรวิจิตรเนี่ยผู้สมัครของผู้ว่าของพรรคประชาชนเนี่ยนะดร.โจเนี่ยนะอันนี้เขาก็ชัดเจนตั้งแต่แรกเลยบอกโอ้ไม่มีป้ายหาเสียงนะทาง ดร.ชัชชาติสิทธิพันธ์เท่าที่ดูก็ไม่มีเยอะนะส่วนใหญ่เพราะคนรู้อยู่แล้วถูกไหมฮะแล้วก็ไปเปิดบางที่ก็อาจจะเป็นสติ๊กเกอร์ที่เอามาแปะเป็นป้ายอ่ะนะประตูลิฟต์ประตูอะไรล่ะประตู BTS อะไรอย่างเงี้ยนะอ้าวเปิด แค่นั้นจริงๆนะก็รู้แล้วว่าอ่ะโอเคเป็นผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะแต่ว่าวันนี้เท่าที่ผมเห็นนะจะมีป้ายอยู่2คนที่เป็นผู้สมัครผู้ว่านะนอกเหนือจากผู้สมัครสกจะมีเห็นของตัวแทนของพรรคอะไรพรรคเศรษฐกิจอ่ะนะท่านหนึ่งนะเห็นมาวัน2วันแล้วอีกคนหนึ่งก็คือดร.มลิกาบุญมีตระกูลนะอ่ะอันนี้เบอร์อะไร14ใช่ไหมเนี่ยก็เนี่ยเท่าที่เห็นนะคุณอนุชาบุรพชัยศรีเห็นบ้างนะเบอร์5ของประชาธิปัตย์อันนี้ส่วนใหญ่จะเห็นยืนคู่กับทางสก.ว่าที่ผู้สมัครไม่ใช่ว่าที่สิผู้สมัครสก.ในเขตนั้นๆของประชาธิปัตย์นะครับนะก็เป็นบรรยากาศนะส่วนระบบอากงอะไรเป็นยังไงนะมีการพูดถึงเรื่องของการโยกย้ายตำแหน่งนะผู้อำนวยการเขตอะไรพวกเนี้ยแล้วต้องมีการจ่ายสตุ้งสตังสี่โลเนี่ยนะอันนี้ก็ว่ากันไปนะก็มีคนมาอธิบายคนที่กล่าวหาก็กล่าวหาคนที่อธิบายมีหน้าที่ก็ทำไปนะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่หลายคนติดตามใช่ไหมครับว่าแน่นอนละนะมันคือก็ต้องยอมรับความจริงอะว่าเวลาการเลือกตั้งแต่ละทีมันก็จะมีข่าวพวกนี้ออกมาด้วยเหมือนกันนะมันก็สะท้อนถึงการจัดการการเลือกตั้งในแบบต่างๆอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือมันก็สะท้อนถึงความโปร่งใสใช่ไหมการทุจริตคอร์รัปชันบ้านเรามันยังมีอยู่ซึมในทุกระดับอะไรพวกอย่างเงี้ยนะจะจริงจะเท็จอย่างไรอะมันก็ออกมาแล้วทำให้รู้สึกได้ว่ามันยังคงมีอยู่นะเช่นเดียวกันพูดถึงการจัดการการเลือกตั้งจริงเมื่อวานนี้ก็มีประเด็นตอนช่วงเย็นเห็นว่ามีประชุมกกต.มีการเอาคะแนนหรือว่าผลงานของเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งคุณแสวงบุญมีเนี่ยเอามาดูว่าผ่านเกณฑ์ที่จะต่อสัญญาในการเป็นเลขาธิการกกต.ต่อไหมเนี่ยนะโอ้แต่นี้ก็เป็นเรื่องของชุดเก่านะทางกรรมการคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดเก่าอ่ะชุดของคุณอิทธิพรบุญประคองอ่ะนะเขาก็ส่งคะแนนมาบอกโอ้เกณฑ์คุณแสวงได้ไม่ถึง60คะแนนนะซึ่งถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์แต่เมื่อวานนี้ที่ประชุมกกต.ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นชุดใหม่เนี่ยเขาก็มีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าอ้าวแล้วอย่างนี้จะลงคะแนนได้หรอเพราะว่ามันเป็นเรื่องของชุดเก่าและตัวเองเป็นชุดใหม่กฎหมายมันให้อำนาจตัวเองลงคะแนนหรอเอาคะแนนของคนเก่ามาวินิจฉัยว่าเลขาท่านทำงานไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอย่างนี้หรอนะอันนี้ก็ยังเป็นประเด็นอยู่นะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะกกต.ก็มีเท่านี้แหละนะประเด็นก็คงประมาณนี้นะครับสำหรับข่าวสารต่างๆ 14:38 น.เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
3: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
6: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
5: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน่
7: ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้วัสดุจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมระบบโครงสร้างหล่อในที่แข็งแรงทนทานการันตีด้วยประสบการณ์ยาวนานมากกว่า39ปี Royal House สร้างบ้านด้วยสมอง024594646 LINE @royalhouse
8: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
9: ๆ What makes a thinking school student unique?
10: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
8: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
11: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
12: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
13: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้

0: สุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

0: 14นาฬิกา42นาทีนะครับช่วงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็ยังอยู่กับผมนะณัฐพงศ์นะครับเราก็เปิดสายคุยกันนะสำหรับช่วงที่2ช่วงที่3แล้วก็ช่วงที่4นะครับวันนี้วันศุกร์ด้วยนะใครจะแนะนำพาไปไหนอย่างไรนะสัปดาห์นี้ก็ต้องบอกว่าจริงๆก็คือบางท่านอาจจะทำงานนะเมื่อวันอังคารนะแล้วก็เมื่อวานนี้ใช่ไหมวันพฤหัสบดีแล้วก็วันนี้วันศุกร์3วันนะเพราะว่าอีก2วันเนี่ยคือวันจันทร์กับวันพุธที่ผ่านมานี่เป็นวันหยุดราชการนะทั้งวันวิสาชดเชยวันวิสาขบูชาแล้วก็วันเฉลิมพระชนสมเด็จพระนางเจ้านะบางท่านอาจจะต่อเนื่องเลยนะหยุดเป็น5วันไปเลยก็มีนะแต่ว่าเราก็นะเหมือนเช่นเคยฮะถ้ามีโอกาสพิเศษนะบางทีเราก็อาจจะเป็นเทปพิเศษนะครับแล้วก็ช่วงที่1เนี่ยช่วงแรกเนี่ยถ้าอัปเดตข่าวสารได้นะถ้าไม่ได้ติดธุระอะไรนะเราก็อัปเดตข่าวสารกันนะครับส่วนเสาร์อาทิตย์นะใครนะมีโปรแกรมอะไรจะไปไหนยังไงนะก็เล่าสู่กันฟังได้นะหรือจะโทรศัพท์มาคุยมาถามนะก็ใช้หมายเลขเดิมนะครับ02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาเราคุยกันตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะครับอ่ะเดี๋ยวดูสักนิดหนึ่งใครจะมาประเดิมสายแรกนะสำหรับวันนี้วันศุกร์ที่5มิถุนายนนะอ่ะมาแล้วฮะคุณต้อยฮะสาย2สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ที่เคารพ
0: ครับครับเชิญครับ
1: วันนี้กับผมขออนุญาตพูดเรื่องทหารสักนิดนะคุณณัฐพงศ
0: ์พูดเรื่องทหารครับเชิญครับ
1: กับผมท่านครับทหารไทยสุภาพบุรุษจริงๆนะครับท่านวันนี้กับผมได้เห็นครั้งหนึ่งในชีวิตไม่เคยเห็นเลยนะครับเชื่อไหมคุณณัฐพงศ์ครับของกรุงเทพมหานครละเวลาจะมีเรือขุดมาขุดดินคลองนี่นะโอ้โหทำไมของทัพบกล้ำหน้าเหลือเกินเขามีตีนจะขาดนะคุณรัฐพงศ์โดยไม่ต้องใช้เรือรองไอ้รถตักนะตะกายไปริมคลองริมคลองเหลือเกินนี้กับผมเหลือโอ้โหชื่นชมทหารมากเลยครับ เขาใช้ขุดนะก่อนที่หน้าน้ำจะท่วมเนี่ยขุดให้คลองให้ลึกจะขัดเกิดประโยชน์กับแถวไอ้เนี่ยครับแถวสงขลาแถวดอนเมืองอะไรพวกนี้นะครับดีมากเลยเขาขุดอ่ะแล้วมาสองลำติดๆแต่คุณรัฐพงศ์
0: คร
1: ับ ทหารนักรบไทยนี่แหละทำไมกับผมชื่นชมนักรบไทยเป็นอย่างยิ่งคุณนัทพงศ์ครับ
0: โอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเทียนฟงครับสายสาม
2: สวัสดีครับคุณนัทพงศ์ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: เรื่องใน40 60ไทยช่วยไทยนะครับ
0: 60 40ใช่
2: ผมคือผมไม่ได้ไงโทรศัพท์ผมมันไปลงไอ้เด็กแถวบ้านนะทำให้แต่เขาบอกได้แน่นอนเพราะว่าลุงเคยได้50 50มันมีประวัติอะไรเงี้ย
0: อ
2: ืมโทรศัพท์มันไม่ดีนะเขาก็บอกเดี๋ยวดูโทรศัพท์ให้แล้วผมทำให้ได้แน่นอนพอวันที่1ผมก็เอาเงินให้ลูกเอาเงินเข้าแล้วไปใช้จ่ายมันไม่ได้
0: อืมครับ
2: มันขึ้นแบบสุดทีนี้เขาให้ผมไปธนาคารกันนะผมก็ไปคุณแม่เขาบอกหมดสิ้นแล้วสิ้นสุดแล้วเงี้ย
0: ครับถูกต้องครับ
2: ทีนี้คุณณัฐพงศ์ก็ผมว่าฟังคุณณัฐพงศ์พูดว่ามันเหลือสิทธิ์เนี้ยจะมีโอกาสได้อีกมั้ยหรืออะไรประมาณเนี้ย
0: ก็รอทางกระทรวงการคลังเขาว่าอีกทีนึง
2: นั่นแหละผมก็ฟังอยู่ก็อยากได้นะทีนี้ผมมันตาเตออะไรก็ไม่ไหวแล้วไงหลายอย่างต้องคนทำให้
0: ก็รอ
2: ทีนี้ไปเชื่อไอ้เด็กคนนี้ไง
0: ไม่เป็นไรรอตอนนี้ไม่ได้ก็คือไม่ได้
2: คุณณัฐพงศ
0: ์ถ้า
2: คุณณัฐพงศ์เนี่ยน่าจะได้รายการเนี่ย
0: ถ้าเขามีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมหรือว่าเขาจะเปิดให้ลงทะเบียนกลุ่มตกหล่นอะไร60 40ก็เดี๋ยวรอฟังแล้วกันเนาะ
2: ครับ
0: จ
2: ำได้นะคุณณัฐพงศ์ผมอ่ะ
0: มันจำไม่ได้ครับนึกไม่ออก
2: เคยไปซื้อไอ้คาเฟ่ที่ร้านโมล่าอยู
0: ่ครับผมจำไม่ได้ขออภัยจริงๆครับโอเค
2: ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณ
2: บอกก็โอเคมีหลายคนเป็นเหมือนผมนะ
0: ครับ
2: คุณณัฐพงศ์
0: ครับครับสวัสดีครับนะถ้าถูกตัดสิทธิ์แล้วก็ถูกตัดสิทธิ์นะแต่ว่าถ้ารัฐบาลเขาจะเปิดไอ้ตกหล่นยังไงหรือไม่เนี่ยอันเนี้ยต้องรอสักนิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่ชัดเจนนะว่าเขาจะนั่นหรือเปล่าเพราะว่านี่ที่ทางปลัดกระทรวงการคลังเขาบอกอะนะว่าก็เดี๋ยวรอดูนะว่าจะพิจารณาตรงนี้ยังไงนะครับคุณพาฮะสายหนึ่งสวัสดีครับ
3: อ๋อสวัสดีค่ะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
3: ป้าอยากจะถามว่าป
0: ้
3: าคงจะเป็นหนึ่งในร้านที่ตกหล่นนะคะเพราะว่าป้าเพิ่งยุด เลิกทำงานแล้วแต่ก็ยังไม่เคยได้มีบัตรสวัสดิการนะคะ
0: ทำไมเราถึงคิดว่าเลิกทำงานปุ๊บเราจะตกหล่นเลยล่ะก่อนหน้านี้เราทำอะไร
3: ไม่ใช่ก็ทำงานอยู่แต่ก่อนก็ไม่เคยได้ไงครับ
0: ไม่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวฟังตอบตอบที่ผมถามแล้วกันก่อนหน้านี้เราทำอะไร
3: ก็ทำงานอยู่อะ
0: ทำงานมีรายได้เท่าไหร่เดือนเท่าไหร
3: ่มีรายได้ก็เดือนละ 9,000 กว่าบาทแต่ตอนนี้ก็เกษียณแล้ว
0: อะเกษียณแล้วคือหมายความว่าเราทำอะไรทำในเป็นพนักงานราชการหรือ
3: เป็นพนักงานที่บริษัทนะคะ
0: อ๋อเป็นพนักงานที่บริษัทนะอ๋อ 9,000 กว่าบาท 9,000 เท่าไหร่ล่ะ
3: ก็บางทีมันมีโอก็ 9,001 9,002 เงี้ยค่ะ
0: 9,001 9,002 เนาะอ๋อเออมันก็ใกล้เคียงแสนบาทเนาะเพราะเขามีเกณฑ์แสนบาทเนาะอ่ะว่ามาครับยังไงต่อ
3: แล้วทีนี้ป้าก็คงคิดว่าเพราะว่าตอนรุ่นนู้นที่เขาไปสมัครแล้วมันไม่ผ่านนะคะ
0: อืม
3: แล้วทีนี้ป้าก็คิดว่าป้าอาจจะอยู่ในจำนวนที่ตกหล่นอะไรอย่างเงี้ย
0: อืมครับ
3: แล้วถ้าสมมติว่าอ
0: ยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนเอ่ย
3: อยู่ที่เขตประเวศนะคะ
0: เดี๋ยวถ้าเรามีชื่อเนี่ยในเขตประเวศช่วง 4-5 ปีนี้เราไม่ได้ย้ายที่เลยถูกไหม
3: ไม่ได้ย้ายค่ะ
0: ชื่อทะเบียนบ้านเราอยู่ในนั้นเนาะถูกไหม
3: อยู่ที่เขตประเวศอะค่ะ
0: อยู่เขตประเวศนะก็เดี๋ยวรอทางเจ้าหน้าที่เขาติดต่อไปถ้าเป็นกลุ่มเป้าหมายจริงๆนะมันจะมีอยู่ล้านกว่าคน 1,044,785 คน
3: ค่ะ
0: เดี๋ยวเขาจะติดต่อไป
3: อ๋อทางเขตเขาจะติดต่อมาทางเราใช
0: ่
3: ไหมคะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่คุณป้ามีลูกหลานไหม
3: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีหรอใช้
3: น้องเขาอยู่ร้านอยู่ต่างจังหวัดนะคะเขาไปอยู่สารคามตอนนี้ป้าอยู่บ้านคนเดียว
0: อยู่บ้านคนเดียวนะใช้สมาร์ทโฟนเป็นไหมใช้โทรศัพท์มือถือมีแอปมีอะไรอย่างนี้เนาะถูกไหม
3: ค่ะ
0: มีแอปนะแหมเอายังไงดีเราอยู่ใกล้เขตไหมล่ะ
3: ก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่อะค่ะ
0: ไม่ไกลเนาะอ๋อ
3: ค่ะ
0: ก็รอดีไหมหรืออยากจะรู้อันนี้ผมถามแบบตรงไปตรงมานะคือบางคน
3: ป้าก็อยากจะตอบแบบตรงไปตรงมาคือป้าอยากรู
0: ้ป้าอยากรู้ว่าป้ามีสิทธิ์ไหมเนาะถูกไหม
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: นะอ่ะโอเคไปที่เขตก็ได้ครับ
3: ไปเช็คที่เขตได
0: ้ลงไปเช็คที่เขตแต่ว่าเราต้องเอาโทรศัพท์มือถือเราไปด้วยนะ
3: ค่ะ
0: มันจะมีไอ้อะไรอ่ะมันต้องใช้ไทยดีเราเคยสมัครแอปพลิเคชันไทยดีไหม
3: ไม่เคยใช้อะไรเลย
0: อ๋อเหรอโอ้นะ
3: กระเป๋าตรงกระเป๋าตังค์ก็อย่างนี้คุณณัฐพงศ
0: ์
3: ถ้าสมมติอย่างนี้ป้าไปที่ร้านขายโทรศัพท์ให้เขาทำให้ได้ไหมคะ
0: ไม่ได้
3: หร
0: อผมว่ารอดีกว่ารอดีกว่าถ้าเขาติดต่อมาหรือเขาประชาสัมพันธ์ตรงไหนมาแล้วเราก็ค่อยไปดีกว่า
3: อ๋อค
0: ่
3: ะ
0: นะ
3: ขอบคุณนะคะ
0: ขอบพระคุณครับ
3: คร
0: ับสวัสดีครับท่านอื่นนะฮะเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะแต่ว่าคุณวีระธีรพัฒน์อยู่กับผมแล้วนะคุณวีระสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
4: แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟัง
0: ครับ
4: วันนี้ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะก็คุณณัฐพงศ์เปิดสายก็ว่ากันต่อไปกันแล้วกัน
0: ครับได้ครับ
4: คุณผู้ฟังท่านอื่นที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญ
0: ครับ02248-1657
4: ครับ
0: 02-248-1657นะครับ
4: อ่ะมาคุยกันต่
0: อ
4: เรื่องของคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรเดิม
0: ครับ
4: นะแม้ว่าจะต้องมีขั้นตอนการยืนยันตัวตนถ้าสมมุติว่าผ่านเรื่องการยืนยันตัวตน
0: ครับ
4: ก็ยังใช้เงินได้เลยนะไม่ต้องรอไปวันที่1สิงหานะคือคนที่เขามีบัตรอยู่แล้วที่เขาบอกว่าให้ไปยืนยันตัวตนใช้เงินได้เลย
0: ใช้ได้เลยเหร
4: อ300บวก700เนี่ยได้เลย
0: ใช้ได้เลยใช่ไหม
4: ใช้ได้เลยผมเนี่ยสงสัยมากเพราะว่าเขาบอกว่าจะแจ้งประกาศผลการ ทบทวนเนี่ยนะ
0: ใช่วันที่17
4: กรกฎา
0: ครับ
4: แล้วก็ใช้เงินวันที่1สิงหา
0: อืม
4: คราวนี้สำหรับคนที่เขาผ่านการประชับแล้วอ่ะคอนเฟิร์มแล้วอ่ะคุณณัฐพงศ์แสดงว่าไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมที่เขาจะต้องตรวจสอบเนี่ยอันนี้ก็คือใช้เงินได้เลยนะ
0: แต่เขาต้องไปยืนยันตัวตนก่อนนะ
4: ใช่ต้องยืนยันตัวตนก็คือยืนยันตัวตนเมื่อวานเนี่ยพอยืนยันตัวตน
0: เมื่อวานนี้เป็นยืนยันสิทธิ
4: ์นั่นแหละยืนยันสิทธิ์นั่นแหละยืนยันว่าตัวเองยังอยู่ในระบบอ่ะก็ใช้เงินได้เลยที่เขาตอนนี้เงินไปอยู่ในกระเป๋าเงินที่จะใช้ของซื้อของที่ร้านธงฟ้ารวมกันแล้ว 1,000 บาทเนี่ย
0: ครับ
4: ไปแล้วอยู่แล้วใช้ได้แล้ว
0: ส่วน
4: เรื่องของคนที่ติดขัดอันนี้ต้องรอการตรวจสอบ
0: ครับ
4: วันที่17ประกาศผลอะไรต่ออะไรยืนยันแล้วก็จะใช้วันที่1ถ้าไม่ผ่านก็อีกเรื่องนึง
0: ครับ
4: ถ้าผ่านก็ใช้เงินต่อไปคราวนี้เขาก็จะไม่ได้ใช้เงิน2เดือนถูกไหม
0: ใช่ครับ
4: เพราะเขารอเขารอนะอันนี้งงหน่อยแต่เอางี้แล้วกันใครที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยอย
0: ู
4: ่แล้วก็ไปดำเนินการยืนยันการใช้สิทธิ์เหมือนกับที่เรายืนยันการใช้สิทธิ์จากเดิมพลละครึ่งมาเป็นไทยช่วยไทยพลัสอ่ะแล้วมีผลแล้วอ่ะช่วยแจ้งมานิดนึงว่าไปซื้อของที่ร้านธงฟ้าได้ 1,000 บาทอย่างที่เขาบอกหรือเปล่า
0: ครับ
4: เนี่ยผมขอข้อเท็จจริงจากคนที่ใช้อยู่ก็แล้วกันนะเพราะว่าถ้าอย่างนั้นเขาก็ไม่ได้ใช้เงิน2เดือนนี้คุณณัฐพงศ์ถูกไหมถ้ารออย่างที่คุณณัฐพงศ์พูดหรือว่ารออย่างที่เราเข้าใจกัน
0: ไม่รอนี่ผมหมายความว่าของ2เดือนนี้เขาได้ใช้อยู่แล้วแต่ว่า2เดือนถัดไปฮะ
4: คือ
0: สิงหากับกันยาเน
4: ี่ยใช่อันนี้คือคนใช้เอาบัตรเดิมนะเอาคน
0: บัตรเดิมบัตรเดิม
4: คนเดิมเนี่ยคือยืนยันการใช้สิทธิ
0: ์ครับยืนยันการใช้สิทธิ์ครั้งนี้คือเป็นการทบทวนสิทธิ์เพื่อจะดูว่าเขายังมีสิทธิ์ได้ไหม
4: โอเค
0: แต่ว่าการได้รับสิทธิ์300ไป 1,000 บาทเนี่ยของเดือนนี้ได้แน่นอนอยู่แล้วทุกคน13ล้านคน
4: ใช
0: ่ครับ
4: เดือนหน้าด้วย
0: เดือนหน้าด้วยครับ
4: อันนี้ที่เขารอเนี่ยเขารออะไรวันที่1สิงหานั่นคืออะไร
0: ผมเข้าใจอย่างนี้นะผมก็ยังอ่านแล้วผมก็ยังงงๆคุณวิลาม
4: ันสองมันเหมือน2เรื่องซ้อน คือเราไม่พูดถึงบัตรใหม่นะ
0: ไม่
4: พูดถึงคนใหม่ตกหล่นและที่จะไปสำรวจแล้วนะไม่พูดถึงนะเฉพาะบัตรเดิมเนี่ยเฉพาะบัตรคนที่เป็นคนที่อยู่ในโครงการเดิมอยู่แล้วเนี่ยเริ่มต้นมันต้องยืนยันการใช้สิทธิ์
0: ครับ
4: ถูกต้องไหม
0: ถูกต้องครับ
4: เมื่อยืนยันการใช้สิทธิ์จบก็ใช้สิทธิ์ตามที่ได้รับการยืนยันแล้ว
0: ไม่อันนี้เราข้ามไปเลยยืนยันใช้สิทธิ์คือตรวจสอบใหม
4: ่แล้วบางคนมันยืนยันแล้วมันไม่ผ่านมีนะ
0: มันจะไปประกาศผล17เนี่ยฮะ
4: แต่ว่าตอนนี้ก็คือยังไม่บอก
0: ตอนนี้ยังไม่บอก
4: ยืนยันเฉย
0: ยืนยันเฉย
4: โอเคอันนี้จะได้ชัดเจนขึ้นแต่ว่าใครที่ใช้บริการอยู่เนี่ยช่วยหน่อยเพราะผมไม่มีบัตรนี้ผมไม่รู้ว่าในทางปฏิบัตินี่มันเกิดอะไรขึ้น
0: จริงจริง
4: ใช่ไหมนะครับผม
0: ใช่
4: ถ้าใครมีชวนนะชวนแต่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรนะอย่าเดานะอย่าเดาเอาเฉพาะคนที่มีแล้วของจริงนะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าฟังรายการอยู่ด้วยหรือเปล่านะ
0: ครับ
4: ต่อ
0: คุณออนครับสายสอง
4: คุณออนครับคุณออน
5: ฮัลโหล
4: เชิญครับ
5: สวัสดีค่ะอาจารย์
4: ฮะ
5: อาจารย์ทราบว่าเจ็บที่หัวไหล่อะไรนะคะ
4: เรียบร้อยแล้วครับไม่ต้องมีไม่มีปัญหาครับตกลงไม่มีปัญหาเพราะว่าหมอทำ MRI แล้วเส้นเอ็นไม่ได้มีปัญหา มีเฉพาะตัวไอ้ข้อต่อซึ่งมันหนืดๆก็ใช้กายภาพครับไม่มีการผ่าตัดครับ
5: อ๋อหายเจ็บแล้วใช่ไหมคร
4: ับไม่ใช่หายเจ็บแล้วครับยังเจ็บอยู่ครับแต่ว่าไม่จำเป็นต้องผ่าตัดครับ
5: พอดีเคยเป็นหาเจอเลยจะแนะนำนิดนึงว่าเคยเป็นแล้วมันหายไงฮะนอนหงายเนี่ยเอาแขนนี่เหยียดตรงตั้ง90องศากับตัวเราอะนะฮะ
4: ครับ
5: แขนที่เจ็บเนี่ยแล้วก็งอข้อศอกขึ้นมา
4: ทำทั้งหมดแล้วครับอันนั้นต้องทำเพราะมันเป็นเรื่องของกายภาพครับทำครับแต่หายไม่หายไม่รู้แต่ละคนไม่เหมือนกันครับถามหมอแล้วครับครับ
5: พอดีทำไอ้ท่าเนี้ยค่ะ
4: ครับทราบทราบทำ
5: บ้างปุ้นเดียวหายเลยอ่ะ
4: ไม่ใช่หรอกครับคนละเรื่องครับเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันครับ
5: อ๋ออ
4: ย่าเอาประสบการณ์ตัวเองไปเป็นประสบการณ์คนอื่นครับของผมแต่ละคนแต่ละเฉพาะคือหมอเอ็กซเรย์ดูแล้วมันมีตรงไหนแล้วก็ทำ MRI ดูแล้วอยู่ตรงไหนยังไงดำเนินการแล้วครับไม่ครับผมไม่ต้องแนะนำมากกว่าที่ผมได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงครับ
5: อ๋อพอดีเป็นชาวบ้านแต่ไม่เคยทำมาหลาย
4: ไม่อย่าไปเอาไปอย่างเงี้ยเราเรื่องของเราก็มันไม่ต้องกันหรอกเอางี้ก็แล้วกันผมรู้ผมเข้าใจที่คุณพูดครับผม
5: เข้าใจ
4: ครับขอบพระคุณครับ
0: ครับครับสวัสดีครับ
4: บางคนบอกให้ไปหาหมอจีนบางคนอันนี้ผมเอาหมอเนี่ยที่ทำผมเนี่ยแหละคุยกันแล้วหมอบอกเป็นอย่างนี้ไม่เอางั้นเดี๋ยวสับสน
0: ครับผม
4: นะไม่ต้องมาแนะนำให้กินยาอะไรไม่ต้องแนะนำท่ากายภาพอะไรนะนะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ได้อย่างที่เขาเห็นของอ่ะเราไม่ได้เห็นของจริง
0: อ
4: ันนี้เขาทั้งเอ็กซเรย์ทั้งทำ MRI เขามีภาพเขารู้อะไรอยู่ตรงไหนยังไงตรงไหนมันขัดมันติดตรงไหนเพราะอะไรเขาอธิบายหมดอ่ะเพียงแต่ว่าผมหมอบอกว่าผมถือว่าเบาเพราะว่าไม่มีเรื่องเส้นเอ็นขาดเพราะฉะนั้นไม่ต้องดำเนินการอะไรเกี่ยวกับการผ่าตัดด้วยลำกล้องลำแก้งอะไรที่เขาทำกันไม่ต้องแล้วก็หมอไม่ได้ให้ยามานะลืมก็ไม่รู้นะคุณณัฐพงษ์หมอไม่ได้ให้ยาอะไรมันเลยเพียงแต่ว่าฉีดสเตอรอยด์ตอนที่ก่อนจะกลับมาซึ่งหมอบอกว่ามันจะลดความเจ็บในการที่จะดัดแขนหรือยืดไหล่ตัวเองเนี่ยครึ่งหนึ่งซึ่งก็จริงตอนนี้ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ว่าเวลาไม่ได้แล้วคุณณัฐพงษ์
0: ครับผม 14:59 น.เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
2: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา
3: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกส่งเสียหศักดิ์นำทีมคณะประนอมคุยกัมพูชาภายใต้กลไกอันคลอสนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการพูดคุยกับนายศิรศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศว่าได้มีการพูดคุยเรื่องอนุสัญญากฎหมายทะเลแห่งสหประชาชาติหรืออันคลอสว่าจะเข้าสู่กระบวนการอย่างไรและการเยือนประเทศเวียดนามการตั้งทีมตัวแทนไปพูดคุยเมื่อเข้าสู่กระบวนการอันคลอสโดยมีเป้าหมายว่าหัวหน้าคณะจะเป็นนายศิรศักดิ์เพราะเป็นระดับที่ต้องดูแลเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยแต่ละประเทศจะตั้งตัวแทนซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติเพื่อให้มีความเป็นกลางส่วนการคาดหวังในการเจรจาครั้งนี้จะคืบหน้าไปในทิศทางดีขึ้นหรือไม่นายอนุทินย้ำว่าเรื่องนี้เป็นกระบวนการและยังมีอีกหลายขั้นตอนส่วนกังวลหรือไม่เพราะที่ผ่านมากัมพูชามักช่วงชิงความได้เปรียบบนเวทีโลกก่อนไทยเสมอนายอนุทินระบุว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดทำไมต้องกังวลจะไปวิ่งตามคนอื่นไม่ได้เพราะเรามีความมั่นใจในความสามารถในการปกป้องอธิปไตยของเราไม่จำเป็นต้องหวั่นไหวผบ.ทบ.ขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าพบนายกอนุทินคาดรายงานสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้าทำเนียบรัฐบาลพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบนตึกไต่คู่ฟ้าคาดว่ารายงานสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากรณีมีทหารกัมพูชาขนรถถัง200คันพร้อมอาวุธ RPG ประชิดชายแดนไทยโดยพลเอกพนาไม่ได้ตอบคำถามนี้ก่อนจะขึ้นรถออกไปทันทีสำนักงานกสทช.ย้ำการยกเลิกบริการอินเทอร์เน็ตบ้านสามารถทำได้แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญานายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการไทยเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเปิดเผยว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์เรื่องการยกเลิกอินเทอร์เน็ตบ้านหรืออินเทอร์เน็ตประจำที่ใช้ทันทีไม่ต้องรอครบสัญญาและไม่ต้องจ่ายค่าปรับโดยอ้างกสทช.นั้นสำนักงานกสทช.ขอยืนยันว่าไม่ได้มีแผนเผยแพร่ข่าวดังกล่าวซึ่งสร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านและส่งผลให้มีการร้องเรียนที่ไม่ถูกต้องเกิดขึ้นกรณีการยกเลิกอินเทอร์เน็ตบ้านเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องครบรอครบสัญญาสามารถดำเนินการได้แต่ต้องเป็นกรณีผู้ใช้บริการเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าติดตั้งอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตบ้านเองและผู้ใช้บริการได้ชำระค่าบริการคงค้างทั้งหมดพร้อมคืนอุปกรณ์ให้กับผู้ให้บริการแต่หากกรณีเป็นผู้ใช้บริการได้รับการติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้านที่มีสัญญาไว้ว่าฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าอินเทอร์เน็ตอุปกรณ์ติดตั้งเมื่อใช้บริการครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญานั้นหากต้องการยกเลิกบริการก่อนครบกำหนดสัญญาผู้ให้บริการผู้ใช้บริการจะต้องทำตามสัญญาดังกล่าวโดยชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าติดตั้งอุปกรณ์ที่จะหักลดตามสัดส่วนของการใช้บริการซึ่งได้ใช้ไปก่อนหน้าแล้ว
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
6: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริกิจก้อง

0: Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
2: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
3: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
4: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
5: ๆ What makes a thinking school student unique
6: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
4: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิล
7: ป์เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ๊ะจ๊ะชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

5:08 นะครับชั่วโมงที่2นะฮะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็อยู่กับผมณัฐพงษ์นะแล้วก็คุณวีระธีรพัฒน์นะครับก็โทรศัพท์มาคุยกันต่อนะฮะหรือท่านไหนนะที่เป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะแล้วก็ไปใช้สิทธิ์แล้วอ่ะบอกหน่อยบอกหน่อยนะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะนะก็โทรศัพท์มาได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์02-248-1657 02-248-1657นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อนะก็เชิญนะเชิญนะเมื่อกี้นี้ผมก็เลยคุยกับคุณวีระเพิ่มเติมเรื่องนี่แหละเรื่องกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะรายเดิมเนี่ยนะที่ไปยืนยันสิทธิ์นะ4-21มิถุนายนเนี่ยแล้วถ้าประกาศผลการยืนยันสิทธิ์นะแล้วก็ไปตรวจสอบข้อมูลแล้วนะถ้าคุณมีสิทธิ์ที่จะได้นะวันที่17 กรกฎาคมเนี่ยนะต้องทำอะไรต่อหรือไม่อย่างไรนะแล้วก็เดือนสิงหาคมกันยายน300เป็น 1,000 บาทเนี่ยนะอันเนี้ยนะถ้าประกาศผลมาแล้วคุณได้นะก็อัตโนมัติไปนะแต่ว่าถ้าหากว่าคุณไม่ได้ไอ้นั่นก็เป็นเรื่องของการอุทธรณ์นะก็ว่ากันไปนะครับ02-248-1657 02-248

0: 1657นะครับคุณโอครับสาย3
1: ฮัลโหลครับ
0: คุณโอป่ะครับ
1: ฮัลโหล
0: เชิญครับเชิญ
1: ได้ครับ
0: ครับ
1: มีเรื่องรบกวนถามนิดนึง
0: ครับ
1: ไอ้เรื่องไอ้ยื่นลดหย่อนภาษีอะฮะถ้าเกิดในแง่ของกรณีผู้พิการติดเตียงแล้วผมเป็นคนดูแลโดยที่ไม่ใช่ลูกเนี่ยแกจะโดนยกเลิกสิทธิ์หรือเปล่าครับ
0: ในนี้เขาไม่ได้เขียนไว้อะคืออะไรฮะเดี๋ยวผมงงไอ้ผู้พิการเขาลดหย่อนภาษีตรงไหนได้ฮะมีได้ไหมได้ด้วยเหรอ
1: คือผู้พิการเนี่ยเขาเป็นผู้พิการติดเตียงเขาจะมีบัตรผู้พิการนะครับ
0: ครับ
1: นี่พูดถึงสิทธิ์ไอ้สวัสดิการแห่งรัฐไอ้ตัวที่เอาไปอัปเดตตัวใหม่เนี่ย
0: ครับ
1: นะฮะถ้าผมเอาสิทธิ์ผู้พิการไปลดหย่อนภาษี
0: คือคุณยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาถูกไหม
1: ใช
0: ่ไหมครับแล้วคนนั้นเขาคือใครล่ะทำไมคุณถึงมีสิทธิ์ไปลดหย่อนภาษีได้ล่ะ
1: เขาเป็นอาผมครับ
0: เขาเป็นอาคุณ
1: เขาเป็นอาเขาไม่มีใครลูกเขาตายเขาอยู่คนเดียวผมเอามาดูแลครับ
0: แล้วลดหย่อนภาษีได้เหรอในฐานะ
1: ลดหย่อนผู้พิการได้ครับ
0: ในอ๋อผู้พิการได้เหรอฮะได้เหรอ
1: ได้ครับคือไปผมหลังบัตรผู้พิการเขาจะมีระบุผู้ดูแล
0: ครับ
1: ก็มันเป็นชื่อผมใส่ชื่อไว
0: ้
1: นะคะในกรณีนี้เนี่ยผมเข้าไปเสิร์ชดูแล้วก็ถามดูเหมือนกับว่าอันนี้มันจะไม่เกี่ยวข้องกับว่าเอาลดหย่อนบุปการี
0: ครับ
1: ก็เลยอยากจะมาถามเพื่อความมั่นใจนิดนึงเผื่อพี่จะมีอาจารย์จะมีความรู้ทางด้านนี้ช่วยแนะนำนิดนึง
0: เอาข้อมูล
1: ไม่สบายใจ
0: เอาอย่างนี้เอาข้อมูลคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนเนี่ยถ้าเงื่อนไขที่คุณบอกเนี่ยเป็นผู้พิการเนี่ยนะแล้วก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์เป็นบิดามารดาคู่สมรสหรือว่าบุตรบุญธรรมเนี่ยนะสำหรับการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเนี่ยนะไม่ได้เข้าเงื่อนไขพวกนี้ครับ
1: จะไม่โดนยกเลิกถูกไหมครับ
0: ไม่เข้าเงื่อนไขพวกนี้ไม่เข้าเงื่อนไขครับ
1: ไม่เข้าเงื่อนไขที่เขาจะยกเลิกใช่ไหมครับ
0: ก็ไม่เข้าเงื่อนไขครับ
1: โอเคเดี๋ยว
2: ที่ถามคืออะไรนะโทษ
0: ที่คือ
1: ถามนะครับ
0: เดี๋ยวผมอธิบายให้ดีกว่าง่ายกว่าคุณอะไรนะคุณโอเนี่ยนะเป็นคนดูแลคนพิการ
2: โอเค
0: ซึ่งคนพิการเนี่ยเป็นคุณอา
2: โอเค
0: แล้วคุณโอใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีของคุณอา
2: ใช้ไม่ได
0: ้ซึ่งผมก็ยังงงอยู่ว่าบัตรผู้พิการมันใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้หรอ
2: ใช้ไม่ได้
0: แต่เขาบอกว่าเขาใช้ได้
2: ใช้ไม่ได้คุณเอามาใช้ไม่ได้อยู่แล้วใช้ไม่ได้คุณเอามาใช้ไม่ได้ก็ไม่ใช่พ่อแม่คุณคนเอามาใช้ไม่ได้
0: โอเคไม่เป็นไรถ้าเขาใช้สิทธิ์อันนี้แล้วเนี่ยคำถาม
2: ใช้ไม่ได้ไม่รู้ไปเอามาอย่างไรใช้ไม่ได้อย่างไรก็ใช้ไม่ได้ไม่มีตรงนี
0: ้นะผมไม่เคยเห็น
2: ตัวคุณเอาของคนอื่นมาใช้ลดหย่อนไม่ได้ไม่มีเป็นไปไม่ได้
1: เขาอาศัยอยู่ในบ้านผม
2: ไม่เกี่ยวฮะก็ไม่เกี่ยวเอามาใช้ไม่ได้ครับ
0: คุณเคยใช้ไหมผมถามจริงเคยเอาไปลดหย่อนภาษีปงด9091อะไรอย่างนี้ไหม
2: ตัวคุณน่ะ
1: พูดแล้วถ้าเกิด
2: ไม่ตัวคุณน่ะใช้พงดอะไรตัวคุณยื่นพงดป่ะ
1: ยื่น91ครับ
2: ยื่น91แล้วคุณยื่น91เนี่ยคุณเอาค่าลดหย่อนตรงนี้มาได้ยังไงฮะเขาใช้พ่อแม่เขาใช
1: ้ในเงื่อนไขก็มีผู้ดูแลอภิบาลคนพิการมีชื่ออยู่หลังบัตรสามารถลดหย่อนได
2: ้อันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องอุปการะพ่อแม่ใช่ไหม
1: ไม่เกี่ยวครับ
2: อันนี้เฉพาะที่เป็นคุณดูแลแล้วก็มีรายละเอียดอย่างนี้แล้วคุณเอาไปยื่นพงดลดหย่อนได้กี่หมื่นครับโทษ
1: 60,000ครับ60,000ครับรถผู้พิการจริงๆเนี่ย60,000
2: ไม่เคยได้ยินนะแต่ผมขอเช็คข้อมูลก่อนไม่เคยได้ยินครับอันนี้ผมไม่เคยได้ยินครับ
0: ครับ
2: แต่ว่าใน
1: เรื่องเช็คดูก่อนนะ
2: ไม่เป็นไรผมลองเช็คดูก่อนแต่ว่าในเรื่องการตัดสิทธิ์เนี่ยเป็นเรื่องของผู้มีเงินได้เอาพ่อแม่มาเอามาลดหย่อนครับไม่ใช่เรื่องผู้พิการครับไม่มีเรื่องผู้พิการ
0: ครับ
1: โอเค
2: ครับเดี๋ยวผมเช็คเดี๋ยวผมต้องเช็คข้อมูลก่อนได้ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับครับสวัสดีครับ
2: ไม่เคยทราบนะแต่ว่าอาจจะเป็นไปได้ไม่เคยแต่ไม่เคยทราบ
0: ใช่ๆผมก็ไม่เคยทราบ
2: ไม่เคยทราบว่าถ้าเราเป็นผู้อุปการะผู้พิการเนี่ยจะเอาส่วนที่เป็นตรงนั้นเนี่ยมันต้องมีการทำเอกสารหลักฐานอะไรประกอบที่จะยื่นพปด. อันนี้ต้องไปเช็คตัดกรมสรรพาก
0: ร
2: ว่ามีประกาศในลักษณะแบบนี้หรือเปล่า
0: ใช่ใช่เพราะบางทีมันไม่ได้เป็นแบบทั่วไปอ่ะมันมีรายละเอียดปีกย่อยอ่ะ
2: ถ้าเป็นเรื่องพ่อแม่เนี่ยคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
2: ถ้าเป็นเรื่องพ่อแม่เนี่ยมีผมไม่ได้เอามามันมีประกาศของกรมสรรพากรเฉพาะเรื่องนี
0: ้
2: แต่ว่าฉบับที่เท่าไหร่148ปี2548สมัยคุณสีโรจน์อะไรเนี่ยเป็นอธิบดีกรมสรรพากรแต่ว่ากรณีที่คุณพูดเนี่ยผมไม่ทราบ
0: ครับ
2: คราวนี้แต่ว่าผมไม่เคยได้ยินผมก็เลยคิดว่าไม่น่าจะมีแต่คุณยืนยันว่าคุณไปลดหย่อนได้เนี่ยอันนี้เป็นข้อมูลใหม่สำหรับผมสำหรับคุณณัฐพงศ์เดี๋ยวเราไปเช็คเพิ่มได
0: ้
2: ต้องขออภัยแล้วก็ขอบพระคุณ
0: ครับ
2: นะบางทีผมปากเร็วไปนิดนึง
0: ครับ
2: ขอประทานโทษถ้าใช่แล้วผมจะให้คือถ้ามันเป็นอย่างที่เขาว่าผมก็จะให้
0: จะได้อัปเดตข้อมูล
2: จะได้อัปเดตข้อมูลด้วย
0: ครับ
2: ต่อครับ
0: คุณสมพรครับสายหนึ่ง
2: สมพรครับ
3: สวัสดีครับอาจารย
2: ์เชิญครับ
3: ที่อาจารย์ถามว่าบอกว่าให้มาบอกว่าคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมมันนะครับ
2: คุณเป็นคนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมหรือเปล่า
3: ใช่ครับ
2: แล้วยังไงครับไปดำเนินการอะไร
3: สามารถใช้ได้2เดือนครับ
2: ตอนนี้คุณไปดำเนินการแล้วใช่ไหมครับ
3: เรียบร้อยแล้วครับ
2: ใช้เงินได้แล้วใช่ไหมครับ
3: คือผมยังไม่ไปยืน
2: ยัน
3: ตัวตนแต่ทีนี้ผมใช้ของเก่าครับ
2: ตอนนี้คุณยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
2: ยังไม่ได้ทำอะไรเลยใช่ไหมครับ
3: ยังเลยครับ
2: แล้วมันต้องทำไหมครับ
3: ทำครับแต่เราจะไปได้ที่เขาอัปเดตครั้งวันที่17กรกฎาคมเนี่ยครับเขาจะให้เริ่มใช้ได้เดือนสิงหากับกันยา
2: คราวนี้ถ้าเกิดเราไม่ไปยืนยันการใช้สิทธิ
3: ์เรายังใช้ได้อยู่2เดือนครับ
2: ไม่แต่เราไม่ได้ไปยืนยันการใช้สิทธิ์เลยใช่ไหม
3: ใช่ครับเรายังใช้ได้อยู่2เดือน
2: ไม่ไอ้นั้นผมรู้แต่ว่าคุณไม่ได้ทำอะไรเลยก็คือพูดง่ายๆว่าไม่ได้ไปดำเนินการอะไรเลย
3: ยังครับยังไม่ได้เวลาเดี๋ยวรอหลังๆให้คนนี้เมียก่อนผมไป
2: โอเคแล้วมีใครที่ไปมั่งไหม
3: มีแล้วครับ
2: แล้วเขาเป็นยังไงครับ
3: เขายังใช้ได้เหมือนเดิม
2: โอเคครับขอบพระคุณครับ
0: ครับ
3: ครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: แล้วทำไมที่เขาให้ไปยืนยันสิทธิ์มันคืออะไรว่าอย่าง
0: น
2: ี
0: ้ก็นั่นแหละอย่างที่ผมบอกไงพอให้ยืนยันสิทธิ์เพื่อเขาจะมาเคลียร์ใหม่หมดแล้วก็จะต้องไปดูไอ้วันที่17กรกฎา
2: คมคราวนี้ถ้าเกิดเขาไม่ยืนยัน
0: เขาไม่ยืนยันก็คือสละสิทธิ์ไปสำหรับเดือนสิงหากันยา
2: โอเคคุณเอาทีละสเต็ป
0: ครับใช่
2: กันมึน
0: คุณวิชัยฮะสาย2
2: วิชัยครับ
4: ผมสวัสดีครับผมสวัสดีอาจารย์แล้วก็คุณธัตบงครับ
2: เชิญครับเชิญ
4: ครับผมก็อีกเสียงนึงครับว่าเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเหมือนกันครับ
2: ครับ
4: ครับ
2: ไม่ได้ทำอะไร
4: ตอนนี้ผมยังไม่ได้ทำอะไรครับยังไม่ได้เข้าไปยืนยันสิทธิ์อะไรนะครับ
2: โอเค
4: แต่เงิน 1,000 บาทที่จ่ายเดือนนี้ก็โอเคไปคือไปซื้อของได้เลยครับ
2: ค
4: ือผมใช้เรียบร้อยแล้ว
2: โดยที่เราไม่ไปยืนยันสิทธิ์เราก็ใช้เงินได้อยู่นะ
4: ถูกต้องครับ
2: แต่
4: ผมเข้าใจว่าจะได้เงินใช้ได้เดือนมิถุนายนกับเดือนหน้ากรกฎาคม
2: ถูกต้องคราวนี้ถ้าเกิดว่าคุณไม่ไปยืนยันสิทธิ์หมายความว่าคุณจะโดนตัดออกเมื่อเป็นเรื่องรอบวันที่1สิงหาใช่มั้ยถูกต้อง
4: เพราะว่าผมฟังจากข่าวก็ลักษณะเหมือนว่าที่เขาให้เราตั้งแต่วันที่4ถึงอะไรวันที่17อะไรยืนยัน
2: 4ถึง21มีนาย
4: ืนยันใช่ไห
2: ม
4: เขาบอกว่าถ้าเราไม่ไปยืนยันกดยืนยันในแอปเป๋าตังหรือที่เขาเปิดไว้ให้เรายืนยันเนี่ยถือว่าเราสละสิทธิ์ที่จะร่วมโครงการใหม
2: ่โอเคเอาละเคลียร์ละ
4: เคลียร์ใช่ไหมอาจารย์
2: เคลียร์
4: ถ้าเราไม่ยืนยันเนี่ยเราจะหมดสิทธิ์ไม่ได้ร่วมโครงการใหม
2: ่ตั้งแต่1สิงหาไป
4: ถูกต้องแล้วก็เป็นชุดใหม่เลยฮะคือแบบว่าเขาจะลบระบบทั้งหมดเลย
2: ผมทราบอันนั้นผมทราบเพียงแต่ผมอยากรู้เฉพาะขั้นตอนของคนที่มีบัตรเดิมอยู่แล้วเนี่ยถ้าพ้นวันที่21ไม่ไปยืนยันก็คือจบข่าวโอเค
4: คือว่าเราไม่ร่วมโครงการใหม่ครับ
2: โอเคแต่คราวนี้เราต้องทำเนาะ
4: ต้องทำครับ
2: okay.
4: ก็คือว่าผมแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ทำก็กะว่าอาจจะรอใกล้ๆวันที่10กว่าๆเลยรอมันเยอะๆก่อนครับ แล้วก็ค่อยไปยืนยันสิทธิ์ใช่ไหมฮะ
2: ได้ครับ
4: พอยืนยันสิทธิ์ปุ๊บเขาก็จะตรวจสอบคุณสมบัติที่เขาออกมาทั้งหมดว่าเราอยู่ในเกณฑ์ไหมหรือมีเกณฑ์ไหนที่เราไม่ผ่าน
2: แต่ว่า
4: ถ้าเราไม่ผ่านถ้าเราไม่ผ่านเราก็หลุดไปเลย
2: โอเคโอเค
4: หลุดไปเลยแล้วก็ไม่สามารถใช้เดือนสิงหาและกันยาได
2: ้เคลียร์ครับผม
4: เคลียร์ครับ
2: ขอบพระคุณครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: คือผมเนี่ยงงตรงนี้ไงว่ามันต้องไปทำไห
0: ม
2: ในก่อนที่จะใช้บางคนบอกผมบอกว่าต้องไปทำก่อนมันถึงจะใช้ได้แต่กรณีเนี้ยของจริงก็คือยังไม่ต้องไปทำ
0: ไม่ต้องไปทำ
2: ไม่ต้องไปทำก็ใช้ได้
0: ถูกต้อง
2: แต่ถ้าไม่ไปทำเลยพอวันที่1สิงหาคมนี่ก็ถือว่าออกจากระบบไป
0: ใช
2: ่โอเคเคลียร
0: ์ครับ
2: เคลียร์เคลียร
0: ์คุณอดิศรครับสาย3
2: โคตรเหนื่อยเลยไอ้เรื่องของไม่มีประสบการณ์นี่เชิญครับคุณอดิศร
5: สวัสดีครับท่านอาจารย์วีระสวัสดีครับคุณพี่ณัฐพง
2: ษ์เชิญๆๆ
5: อันนี้ผมถามคุณพี่ณัฐพงษ์ก่อนเพราะว่าเห็นอ่านข่าวทุกวันจะถามเกี่ยวกับเรื่องนโยบาย AI 5ล้านคนเนี่ยตรงเนี้ยมันกี่ปีครับ
0: กี่ปีคืออะไรครับ
2: ปีเดียวครับ
0: 1ปี
2: 1ปีครับ
5: 1ปี5ล้านคนตรงนี้ก็คือว่ารัฐบาลจ่ายให้1ปีตลอดเลยถูกต้องไหมครับ
2: ถูกต้องครับ
0: 1ปี12แพลตฟอร์มครับ
2: 1ปีครับ
5: โอเคครับมันมาจากบริษัทเดียวหรือเปล่าครับ
2: ไม่ทราบครับ
0: ครับ
5: โอเคครับทีนี้ผมจะถามอาจารย์วีระนะครับ
2: ครับ
5: ก็คือว่ากรณีที่รัฐบาลซื้อทีเนี่ย ID 5ล้าน ID เนี่ยม
2: ัน
5: ได้ส่วนลดไหมมันเหมือนกับแบบเราซื้อคูปองโทเวเป็นเล่มแล้วได้ส่วนลด
2: ไม่ทราบครับ
5: เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อที5ล้านคนเนี่ยแล้วได้ส่วนลดเนี่ยมันเขาเรียกว่าย
2: ังครับ
5: เอา
2: เริ่มต้นจากไม่ทราบก่อนคุณก็ไม่ทราบอย่าเพิ่งไปต่อครับเพราะคุณใช้สมมติฐานว่ามีส่วนลดไงอันนี้เราไม่รู้ว่ามีส่วนลดหรือเปล่าเราไปคิดต่อไม่ได้ครับ
5: อ่ะถ้าอย่างนั้น 1,600 ล้านนี้ถ้าไม่ซื้อเราหาคนเก่งๆคนไทยมา
2: อีกเรื่องนึงคนละประเด็นกันครับคนละประเด็นอ
5: ีกเรื่องนึง
2: เออใช่คนละเรื่องกันครับประเด็นตอนนี้คือจะให้ใช้ AI 5ล้านคนใช้เงิน16,000 ล้านไอ้ 1,600 ล้านบาท
5: ครับ
2: แต่รายละเอียดไม่มีครับ
5: ผมว่ามันดีนะ
2: ไอ้นั่นเป็นความเห็นคุณครับข้อเท็จจริงเอาให้ครบก่อนครับจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยทำไอ้จะเสนอแนะ O A B C D นั้นไม่ใช่ปริมณฑลนี้ครับต้องแยกเรื่องนะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเออก็อย่างนั้นไปทำอย่างงูอย่างงี้อย่างนั้นอีกเรื่องนึงครับอันนั้นเป็นข้อเสนอแนะจากสิ่งที่เกิดขึ้นครับ
5: ครับ
2: ครับ
5: ขอบพระคุณครับ
2: ขอบพระคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ต้องใช้หลักอภิชวาท
0: เอาแล้ว
2: ต้องใช้หลักอภิชวาท
0: มาหลังวิสาขะด้วย
2: ต้องใช้หลักอภิคือบางทีมันปนก
0: ันไ
2: งไม่มันปนกันไง
0: ครับ
2: เข้ามาปุ๊บพูดนี้ปั๊บผมไม่เห็นด้วยผมอย่างนั้นเนี่ยเฮ้ยมันคนละเรื่องกันน่ะมันโยงกันก็จริงอ่ะแต่มันคนละประเด็นกันประเด็นขณะนี้แกนกลางของเรื่องอ่ะโอเค5ล้านคน 1,600 ล้านบาท
0: ครับ
2: จะเป็น AI 12แพลตฟอร์มใช้ได้1ปีวิธีการจะจัดสรร5ล้านคนจะจัดสรรแบบไหนอันนี้ก็อันนึงอันที่2มันคนเฮ้ยมันเป็นโปรแกรมเก่ามันไม่คุ้มมันไม่เอาอันนี้อีกเรื่องแล้วเป็นความเห็นบนพื้นของข้อเท็จจริงเท่าที่มีแค่นี้แล้ว
0: ครับ
2: ที่ทะเลาะกันน่ะมันทะเลาะกันบนเรื่องนู้นไม่ได้ทะเลาะกันเรื่องนี
0: ้
2: เออแต่ทะเลาะเรื่องนั้นน่ะเพื่อที่จะบอกไม่ให้ทำเรื่องนี้
0: เออครับ
2: ต้องแยกตรงเนี้ย
0: คุณใช่ครับ
2: อภิชว
0: าทเมื่อกี้มีคุณผู้ฟังเขาส่งมานะคุณพิธามีจริง
2: คือ
0: ไอ้เรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีเกี่ยวกับผู้พิการที่ลดหย่อนเนี่ย
2: เขาอ้างประกาศกรมสรรพากรเลขที่อะไรไม่ได
0: ้ฉบับที่182
2: คุณณัฐพงษ์ไปค้นแล้วปริ้นมันเลยมานั่งดูกัน
0: เออ
2: 180เขาให้มาไหม
0: มีแค่ตัวสรุปมาแต่ว่าตัวประกาศยังไม่เห็น
2: เดี๋ยวเราเข้าไปดูในราชกิจจาได
0: ้ครับ
2: โอเค182เลย
0: 182
2: โอ้นี่เก่ามากเพราะนั้นมัน148แล้ว184ที่ลดหย่อนไอ้พ่อแม่
0: บิดามารดานะ
2: โอเค
0: คุณเปรมฮะสาย1ไม่อยู
2: ่เปรมไม่อยู่เดี๋ยวให้คุณณัฐพงษ์ช่วยเวิร์กเอาท์กันละกัน
0: ครับผม02-248-1657
2: ครับ
0: 02-248-1657นะครับ
2: อันเนี้ยมันเป็นตัวพิสูจน์ว่าโฟลเดอร์ผมเนี่ยไม่พอแล้ว
0: ครับ
2: บางอันเนี่ยมันไม่ผ่านตาคุณณัฐพงศ
0: ์
2: ผมเนี่ยเป็นคนที่อะไรผ่านตาแล้วผมดูดเข้าโฟลเดอร์ผมได้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ
0: ครับ
2: อันนี้พอมันเป็นเรื่องนี้แสดงว่าผมไม่มีคือในนั้นมันแบล็งค์อ่ะคุณณัฐพงศ์
0: ใช่
2: ไม่มีเรื่องนี้อยู่ในหัวคราวนี้ต่อไปต้องระมัดระวัง
0: ใช่ๆ
2: เพราะว่าเราก็โอ้โหข้อมูลข่าวสารมันเยอะมากจนเราเกินอะไรนะเกินแรมที่มีใช่ไหม
0: พวกบางอันบางทีเราไม่ได้ใช้อ่ะเราก็ไม่ได้
2: ใช่
0: ไม่ได้ใช่ไหมคือเนี่ยมีอีกท่านหนึ่งบอกว่าอยู่ในรายการลดหย่อนภาษีข้อที่5โอ้โหผมไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยบางทีเราก็มองข้ามไปนะ
2: ไม่เป็นไรโอเค
0: ครับคุณชยุทธครับสาย2
2: ชยุทธครับ
6: ครับสวัสดีครับ
2: เชิญครับ
6: โทรมาให้ข้อมูลเรื่องลดหย่อนผู้เสียภาษีครับ
2: เชิญครับ
6: ฮัลโหล
0: ครับ
2: ได้ครับ
6: ได้ยินไหมครับเสียงมันเบา
2: ๆไม่เบาได้ยินดังเลยครับเชิญเลยครับ
6: ฮัลโหล
2: เชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญ
6: น
2: ะ
6: เสียงมันเบาอ่ะครับผมฮัลโหลครับ
2: ครับครับครับเชิญเลยครับ
6: ครับพอดีสวัสดีครับอาจารย์วีระนะครับพอดีโทรมาให้ข้อมูลเรื่องที่มีท่านหนึ่ง
2: เอาละรู้ละให้มาเลย
6: ครับก็คือผู้มีรายได้นะครับสามารถผู้ที่มีรายได้นะครับสามารถที่เป็นผู้ดูแลอุปการะผู้พิการสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 60,000 บาทครับผมซึ่งผมก็มีอยู่ครับแต่ว่าต้องใช้บัตรผู้พิการแล้วก็ไปแจ้งที่สำนักงานเขตแล้วระบบมันจะลิงก์เข้าไปที่สรรพากรครับผม
2: อ
6: ันนี้ให้ข้อมูลครับแล้วตัวผมเองผมก็อุปการะอยู่2คนนะครับก็ได้แสนสองนะครับต่อปีครับอันนี้ช่วยมาให้ข้อมูลครับอาจารย
2: ์มีละมีฐานทางด้านตัวประกาศอะไรต่ออะไรไหม
6: เมื่อกี้ที่คุณแล้วพงพูดนะครับประกาศ182มีครับ
2: ประกาศ182นะประกาศกรมสรรพากรฉบับที่182นะ
6: ใช่ครับ
2: โอเคเดี๋ยวผมไปเปิดดูได้ครับขอบพระคุณครับ
0: ครับครับ
2: ครับต่อครับ
0: คุณทองเปลวครับสาย3
2: คุณทองเปลวครับต่อครับ
0: คุณดอนครับสาย1
2: คุณดอนครับ
7: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
0: ครับ
7: อยากจะถามผู้รู้หน่อยนะว่าทีวีสมาร์ทโฟนนะ Android 7นะรู้สึกว่าจะเก่าแล้วนะสามารถโหลดแอปของพวกทีวีเนี่ยมาดูได้ไหมเพราะเครื่องผมอะโหลดได้แต่ว่ากดเข้าไปทำอะไรไม่ได้เลยมันเด้งกลับหมดเลยอยากจะถามผู้รู้นะว่าสามารถใช้ได้ไหม Android 7ทีวี Android 7
0: คือใช้ระบบปฏิบัติการ Android 7.0 เนาะ
7: ใช่ใช่ใช่
0: ถูกไหม
7: แล้วผมไปโหลดแอปของไอ้ทีวีช่องหนึ่งมาดูใช่ไหม
0: ครับ
7: เราจะสมัครแพ็กเกจเขาพอเราเปิดเข้าไปสมัครปุ๊บมันขึ้นนะว่าสมัครได้พอเราจะลิงก์ปุ๊บมันเด้งกลับมาหน้าเดิมเลย
0: ครับ
7: ผมทำอยู่หลายรอบจนลบแอปออกโหลดใหม่มันก็ไม่ได้ผมมานั่งนึกเอ้ทีวีเรามัน Android อะไรปรากฏว่าไปดูแล้ว Android 7 Android 10มาหลายปีแล้วตอนนี้มัน Android 10กว่าแล้วเลยไม่แน่ใจว่าเป็นที่ Android ตอนนี
0: ้ครับ
7: ถามผู้รู้แล้วกันนะคร
0: ับ ผมได้ครับ
7: ครับ
0: ครับครับขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ของคุณรัตพงษ์ใช้ Android หรือว่า
0: Android ครับ
2: Android นะโอเคเราคนละพวกเราคนละเผ่า
0: ใช้ iPhone พอมันเปลี่ยนบ่อยๆแล้วมันไม่แล้วเปลี่ยนฮะ
2: iPhone ตอนนี้มันไป10เท่าไหร่ผมจำไม่ได้นะ13 16อะไรแล้วมั้ง
0: ผมมี iPhone 6อ่ะ
2: โอ้ใช้ไม่ได้แล้วสิ
0: ใช้ไม่ได้คือที่คุณเมื่อกี้ที่ถามนะคุณเปรมเนี่ยนะถ้าถามเนี่ยถ้าตอบได้เลยเนี่ยคือไอ้เวอร์ชั่นน่ะที่เขาพัฒนาแอปพลิเคชันเนี่ยเขาพัฒนารองรับกับไอ้ระบบ Android หรือว่า iOS เนี่ยมันทันสมัยมากขึ้น
2: มันก้าวหน้ากว่าที่เรามี
0: ใช่ก้าวหน้ากว่าที่เรามีเพราะฉะนั้นเนี่ย
2: มันก็เลยพูดกันไม่รู้เรื่องแล้ว
0: พูดกันไม่รู้เรื่องมันก็ใช้ไม่ได้แล้วดูไม่ได้แล้ว
2: okay.
0: ของผมเนี่ยไอ้ iPhone 6เนี่ยทำอะไรไม่ได้เลย YouTube ยังดูไม่ได้เลยครับก็ต้องไปใช้ผ่านทางเว็บไซต์ก็คือทาง Safari แล้วก็ลิงก์เข้าไปถ้าจะต้องดูนะแต่ก็หาวิธีเอาน
2: ะไม่รู้เรื่อง อะไรพวกนี้พูดแล้วไม่รู้เรื่อง
0: ครับ
2: คือเรายอมรับแล้วว่าไม่ใช่เราผมอะยอมรับแล้วว่าเดินมาสุดทางกับเรื่องพวกนี้แล้ว
0: ครับ
2: คิดว่าคงไม่ดิ้นรนขนขวายอะไรมากไปกว่านี้แล้วคุณณัฐพงษ
0: ์
2: นี่ผมมาไอตัวนี้มัน iPhone เท่าไหร่ผมก็ไม่รู้นะ
0: ครับ
2: เพิ่งซื้อปีที่แล้วอ่ะน่าจะล่าสุดแล้วมั้งเนี่ย17เนี่ย17หรือ16ตอนนี้ก็คือคิดว่าแค่นี้ก็น่าจะไม่เอาต่อแล้วมั้งยกเว้นมันจะใช้งานไม่ได้เท่านั้นเอง
0: อ
2: ่ะคุณผู้ฟังครับตกลงเราเคลียร์นะ
0: ครับ
2: ว่ามันมีประกาศกรมสรรพากรฉบับที่182
0: ครับ
2: เรื่องถ้าใครอุปการะผู้พิการสามารถนำมาหักเป็นค่าลดหย่อนได
0: ้ครับ
2: แต่การอุปการะผู้พิการที่ว่าแล้วผู้พิการที่คนที่ว่าเนี่ยได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยตอนนี้ยังไม่เป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติ
0: ครับ
2: ที่จะไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยต่อไปในอนาคตเพราะเขาเขียนเฉพาะผู้มีเงินได้ที่เอาบิดามารดา มาหักลดหย่อนภาษี
0: ครับ
2: เพราะไม่ได้เกี่ยวกับว่าเป็นผู้พิการมาหักลดหย่อนภาษี
0: ครับ
2: นั้นต้องแตกเรื่องนะคือเรื่องลดหย่อนก็เรื่องลดหย่อนแล้วเรื่องลดหย่อนกลายเป็นเรื่องที่ทำให้หมดสิทธิ์อันนี้เฉพาะบิดามารดาลูกก็ไม่มีนะในนั้น
0: ม
2: ีด้วยลูกด้วย
0: ลูกด้วยบุตรบุญธรรมคู่สมรส
2: โอเคลูกด้วยบุตรบุญธรรมคู่สมรสซึ่งก็คงจะมีประกาศกรมสรรพากรไล่ไล่มาสำหรับแต่ละอันนะ
0: ครับ
2: กำหนดคุณสมบัติว่าถ้าเป็นเมียเป็นแบบไหนถ้าเป็นลูกลูกบุญธรรมลูกกี่คนลูกบุญธรรมยังไงมันคงมีรายละเอียดละ
0: ครับ
2: อันนี้แยกเรื่องกันนะเรื่องการยื่นแบบรายการแสดงการเสียภาษีกับเรื่องการลดหย่อน
0: ครับ
2: ส่วนเรื่องการลดหย่อนที่มาโยงกับเรื่องตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้มีรายได้น้อยอันนี้ประเด็นนึง
0: ครับ
2: โอเคจะได้จับที่จับทางให้ถูกต่อสำหรับคนที่จะโทรศัพท์มาคุณณัฐพงษ
0: ์02 248 1657
2: ครับ
0: 02 248 1657นะครับ
2: อ่ะต่อ
0: คุณอัมพรครับสาย2
2: คุณอัมพร
8: ฮัลโหล
2: เชิญครับ
8: สวัสดีค่ะ
2: เชิญค่ะ
8: อาจารย์วีระแล้วก็คุณณัฐพงษ์ด้วยค่ะ
0: ครับ
8: ค่ะคืออยากทราบว่าฉันเป็นแม่ของผู้พิการเนี่ยคุณทำยังไงคะ
2: ไม่ต้องทำอะไรครับไม่ได้เกี่ยวอะไรเขาเลยนี่ครับ
8: หมายถึงว่าถ้าเราจะไปขอรับหรือว่าไม่ได้อะไรได้ไหม
2: มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องผู้พิการนะครับ
8: อ๋อไม่เกี่ยวอะไรใช่ไหม
2: ไม่คุณจะเอาอะไรครับตอนนี
8: ้คือแบบเขามีการช่วยเหลืออะไรไหมคะ
2: ไม่จะเอาประเด็นไหนแล้วครับผู้พิการมันมีความเขาให้ความช่วยเหลืออยู่แล้วนะครับไม่มีไม่ได้อะไรสักบาทเลยครับผู้พิการ
8: อ๋อได้เวลานี้ได้อยู่เดือนละพัน
2: เออก็นั่นนะผู้พิการเขาให้เดือนละพันไงคราวนี้จะเอาอะไรเพิ่มเติมจากนั้นล่ะ
8: อ๋อ
2: คนละเรื่องกันหมายความว่าไม่ใช่เป็นผู้พิการแล้วได้สิทธิ์เลยไม่ใช
8: ่
2: ผู้พิการก็ได้สิทธิ์ในฐานะผู้พิการไปคราวนี้จะเอาอะไรล่ะครับจะเอา60 40หรือจะเอาบัตรสวัสดิการของผู้มีรายได้น้อยซึ่งไม่พิการก็ได้บัตรนี้นะครับจะเอาอะไรครับ
8: ค่ะ
2: ไม่ค่ะนี่คือจะเอาอะไรครับ
8: คือก็อยากรู้นะคะ
2: ไม่อยากได้อะไรครับไม่ใช่อยากไม่อยากจะเอาอะไรครับตอนนี้
8: ก็ได้แล้วก็ได้แล้วเข้าได้แล้วเรือนละพัน
2: ไม่ไม่ใช่ตอนนี้มี2เรื่องนะครับ1เรื่อง60 40นะครับโครงการไทยช่วยไทยพลัสถ้าหากว่าตอนนี้ไม่ได้แล้วเพราะหมดเขตแล้ว
8: ค
2: ่
8: ะ
2: อันที่สองเขามีรายได้แค่ไหนเขามีคุณสมบัติที่จะได้รับความช่วยเหลือมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยไหม
8: ไม่มีเขาไม่ทำอะไรเลย
2: เออไม่มีก็ลองไปเช็คดูก็ไปลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยซึ่งไม่เกี่ยวกับผู้พิการโอเคไหมเพิ่มเติมขึ้นมาของกรณีของคุณน้าเนี่ยคุณน้ามีบัตรอะไรไหม
8: ค่ะ
2: ค่ะนี่คืออะไรมีอะไรไหมครับที่ได้จากรัฐบาลอ่ะ
8: ค่ะคืออยากทราบ
2: ไม่ของคุณน้าเองของคุณน้าเองคุณน้ามีอะไรได้ไหม60 40ไปลงทะเบียนเปล่า
8: ไม่ได้ลงค่ะ
2: ไม่เอาว่างั้นเถอะ
8: ไม่คือไม่มีโทรศัพท์ใช้โทรศัพท์กด
2: ไม่มีโทรไม่มีไม่ได้ไปลงอ่ะไม่ลงจบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ไหมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ไหม
8: ได้ค่ะ
2: ได้อยู่แล้วใช่ไหม
8: คนจนค
2: ่
8: ะ
2: คนจนได้อยู่แล้วก็จบไปงั้นไม่มีอะไรอย่างอื่นแล้วครับเพราะถ้าเกิดได้ถ้าได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐถึงจะมีโทรศัพท์ก็รับ60 40ไม่ได้ครับ
8: อ๋อค่ะ
2: ครับผม
8: ขอบคุณมากคร
2: ับขอบพระคุณครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ก็ถึงถามไงว่าตัวเองได้อะไรและอยากได้อะไร
0: ครับ
2: ถ้าจะเอา2อย่างไม่ได
0: ้
2: ส่วนคนพิการที่รู้ไม่รู้เป็นลูกเป็นหลานอะไรก็ไม่รู้น่ะอันนั้นเขาได้คนพิการอยู่แล้ว1,000 บาท
0: ครับ
2: นะ
0: ใช่
2: แล้วก็มันก็จะมีบัตรคนพิการมันก็จะมีระบบของเขาล่ะคุณรัฐพงศ
0: ์ครับ
2: แน่จะเข้าใจว่าจะเป็นของพม.นะ
0: ของพม.
2: โอเคคราวนี้ตัวคนพิการคนนั้นน่ะต้องการอะไรเพิ่มเติมอีกไหมนอกเหนือจากรับเบี้ยคนพิการ 1,000 ก็ต้องไปดูว่าเราจะเข้าแทร็กไหนที่เขารัฐบาลออกมาถ้าเขารัฐบาลเขามีเรื่องคนละครึ่งแล้วคุณสมบัติเข้าคนละครึ่งเราก็ไปลงทะเบียนรับคนละครึ่งไป
0: ครับ
2: ถ้าเกิดว่าเราเข้าขายที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเราก็ไปลงทะเบียนซึ่งตอนนี้เขาเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับคนใหม่ที่ไม่ได
0: ้
2: คราวนี้ถ้าเกิดว่าเราลำบากมากมันติดต่อยากอะไรแบบมันเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน
0: ครับ
2: หน้าที่ของอบต.หน้าที่ของกำนันหน้าที่ของนายอำเภอเขาจะต้องอำนวยความสะดวก
0: ครับ
2: ให้คุณไปดำเนินการจดทะเบียนเพื่อจะขอรับสิทธิ
0: ์ครับ
2: แล้วเขาจะเอาไปตรวจสอบว่าได้สิทธิ์หรือเปล่าถ้าเรียบร้อยก็1ตุลาก็ไปพร้อมกับคนอื่นเขา
0: ครับ
2: ไอ้นี่คือพวกตกหล่นคือบางทีมันจะสับสนนะผู้สูงอายุผู้พิการมันก็เป็นแคตตากอรี่ของผู้สูงอายุผู้พิการแต่ว่ามันมีทับซ้อนกับเรื่องอื่นก็ต้องดูว่ามันจะแยกกันยังไงนะคุณรัตพงศ
0: ์ครับ
2: ต่อครับ
0: ครับผมคุณจรัญครับสาย2
2: คุณจรัญ
9: ฮัลโหลครับอาจารย์สวัสดีครับ
2: เชิญครับ
9: ผมฮัลโหลครับผมอยากถามเรียกเรียกคนพิการเนี่ยเขาให้800หรือ 1,000 ครับ
2: 1,000 ครับตอนนี้เพิ่มเป็น 1,000 ครับ
9: อ๋อแล้วพอดีแฟนผมอะเป็นมาก็20ปีแล้วอะ
2: ก็เขาได
9: ้เดือนละ800มาตลอดเลยนะครับอาจารย
2: ์แล้วก็เช็คดูเขาเพิ่มให้ยัง
9: ไม่มีเข้าเลยครับ
2: ไม่มีเข้าก็ยังไม่เพิ่มอะครับไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นแล้วครับ
9: อ๋อ
2: แต่ต่อไปเขาจะเพิ่มเป็น 1,000 เท่าที่ทราบ
9: อ๋ออนาคตคือจะเพิ่มใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ยัง
2: ใช่ครับ
9: อ๋อ
2: แฟนพิการเป็นอะไรครับ
9: อุบัติเหตุครับทำหาเลี้ยงชีพไม่ได้พิการขาสองข้างครับเดินไม่ได้ต้องใส่ขาเทียมทั้งสองข้างเลย
2: ยาวเลยตั้งแต่20ปีที่แล้ว
9: ใช่ครับปีกันยาปี49ครับ
2: อ่ะโอเคครับผมรับทราบครับ
9: โอเคขอบคุณมากครับอาจารย
0: ์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: เหนื่อยเว้ย
0: พักก่อนดีกว่าไหมช่วงหน้าหาอะไรกินดีกว่า
2: เดี๋ยวน่าทงคงแต่งดี
0: ครับ
2: มันอันนี้มันคือมันเป็นเรื่องในปริมณฑลที่เราไม่คุ้นเคยคุณสป
0: อครับใช่
2: ๆนะต้องพูดอย่างนี้นะมันก็เหมือนมาเรียนรู้ใหม
0: ่
2: นะเมื่อก่อนเนี่ยเรื่องประกันสังคมก็เรื่องนึงละ
0: ครับ
2: หัวกว่าผมจะงงไม่เรื่อง33 39 40กว่าจะออกมากว่าจะอะไรโอ้โหมันเป็นเหมือนกับเป็นเขาวงกตมีพรบมีประกาศมีระเบียบมีอะไรยุบยับไปหมดอ่ะ
0: ครับ
2: นะยิ่งเราเป็นคนอย่างคุณณัฐพงษ์ยังคุณณัฐพงษ์อยู่ในระบบประกันสังคมได้มั
0: ้ยไม่อยู่ครับ
2: เห็นมั้ยยิ่งเราอยู่นอกระบบประกันสังคมเราก็ไม่ได้มีอะไรติดต่อกับ ABCD เลยคุณณัฐพงษ
0: ์ใช่
2: ระบบบัตรทองก็เหมือนกันนี่ก็เป็นอีกเรื่องผมก็เป็นเรื่องที่ผมไม่มีประสบการณ์ที่จะไปต่ออะไรเลยที่เขาพูดกันเรื่องอะไรไม่รู้เรื่องเลยนะเราเหมือนกับคนมันอยู่ตรงไหนของระบบพระคุณณัฐพงษ
0: ์
2: เป็นหอกอิสระไงฟรีแลนซ์เออจริง
0: ๆครับ
2: ถ้าเกิดคุณณัฐพงษ์เข้าอยู่ในระบบเป็นลูกเป็นพนักงานบริษัทเป็นอะไรนี่ผมยังเข้าใจยังเห็นได้บางเรื่องนี่ผมไม่รู้เรื่องเลยนะต้องบอกตามตรงคุณผู้ฟังว่า ผมก็บี้บอดใบ้หลายเรื่องเพราะว่ามันไม่ได้ตัวเองมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นแต่ด้วยความจำเป็นในการทำงานอ่ะบางครั้งมันก็ต้องหาข้อมูลซึ่งก็ต้องยอมรับว่าบางทีมันก็ไม่ครอบคลุม
0: ครับ
2: ไม่ครบนะยิ่งมาหลังๆนี่เรื่องละเอียดลงลึกลงเป็นลากฝอยแบบนี้ยากละเราจะใช้หลักในการอนุมานบางทีมันไม่ได
0: ้ครับ
2: เพราะข้อเท็จจริงบางอย่างมันไม่เป็นไปตามหลักของการอนุมานนะเมื่อก่อนเราใช้หลัก induction อนุมานเอาได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้เลยนะต้องเดะเลย
0: อ
2: ่ะคราวนี้ตอนนี
0: ้15 นาฬิกา 40 นาทีนะพักสักครู่ครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน่
3: ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานตั้งที่ Royal House ตอบโจ

0: ด้วยสมอง024594646 line @royalhouse
1: กทม.ฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ทุกเรื่องราวมักมีบริบทและถูกถ่ายทอดแตกต่างกันไปตามขอบเขตประสบการณ์ของผู้เล่าแต่ในทุกเรื่องราวทุกการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในสังคมเราอยากให้คุณได้มาฟังในบริบทของสมเกียรติอ่อนวิมลใช่แล้วครับรายการในบริบทของสมเกียรติอ่อนวิมลทุกเรื่องเบื้องลึกในสังคมวิเคราะห์ผ่านมุมมองทางความคิดและประสบการณ์การทำงานของรองศาสตราจารย์ดร.สมเกียรติอ่อนวิมลติดตามได้บนช่องทางออนไลน์เท่านั้นที่ YouTubeช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ค้นหาใน YouTube ในบริบทสมเกียรติอ่อนวิมล
6: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ

0: ผมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

0: 02-248-1657-02-248-1657นะครับ
1: อ่ะมาคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาช่วงท้ายของรายการ
0: ครับ
1: วันนี้วันศุกร์
0: ใช
1: ่พรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์ก็ขออนุญาตคุณผู้ฟัง
0: ครับ
1: คืออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมก็ชวนคุณผู้ฟังไปเทศกาลทุเรียนที่ The Edge รามอินทรา67
0: ครับ
1: เขาฝากมาขอบคุณหมดเกลี้ยงนะสัปดาห์นี้เสาร์อาทิตย์เขามีนัดพิเศษ
0: ครับ
1: อีกครั้งหนึ่งนะคิดว่าน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายนอกจากทุเรียนหลากหลายนะก้านยาวผมซื้อครั้งที่แล้วอร่อยมาลูกที่แล้วที่กินหมอนทองชะนี
0: ครับ
1: กระจิบไม่แน่ใจว่ามีพวงมณีด้วยเปล่านะรอบนี้นอกจากทุเรียนก็เพิ่มด้วยเงาะ
0: ครับ
1: มังคุดส่วนที่เหลือจะเป็นพวกของพวกมีมะขามมะเขิมอะไรด้วยนะ
0: มีมะขามมีทุเรียนทอดอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
1: อันนั้นเป็นเบ็ดเตล็ดแต่ว่างานจะเริ่ม9โมง
0: ครับ
1: จบทุ่มหนึ่งรอบนี้พิเศษ
0: ยังไงฮะ
1: คือใช้ไทยช่วยไทยพลัสได้รอบที่แล้วไม่ทัน
0: ไม่ได
1: ้รีจิสเตอร์ไม่ทันอ่ะรอบนี้ทันอ่ะถ้ารอบนี้ทันก็หมายความว่าคือรอบที่แล้วเราซื้อเยอะไงเราจ่ายเต็มรอบนี้ยังน้อยก็ได้รัฐบาล200ละ
0: 200ละ
1: เออ
0: ไป2คนได้400
1: ได้400แล้วเราจะซื้อของเท่าไหร่ก็แล้วแต่เราจะอัดลงไปละ
0: ครับ
1: นะก็เอาเป็นว่าใครถ้าไม่ติดธุระอะไรก็วันเสาร์นี้เจอกัน
0: ครับ
1: นะที่ The Edge ที่แปลว่า8รามอินทรา67อยู่ทางขวามือเข้าไปในซอยประมาณ200เมตรอยู่ขวามือ
0: ครับ
1: ตรงข้ามมันจะเป็นเหมือนกับเป็นตลาดนัดย่อยๆที่จอดรถโอเคนะไม่มีปัญหาส่วนใครจะไปใช้บริการอย่างอื่นก็ไปดูเองก็แล้วกัน
0: ครับ
1: ของเขานะก็นัทผมมีอะไรเพิ่มเติมไหม
0: ฮะนี่นะผมก็เตรียมไทยช่วยไทยพัดผมจะถามว่าใครมีมั่งอ่ะเอาไปให้หมดอ่ะ
1: เอาไปทั้งชุดใช่ไหม
0: เอาไปทั้งชุดอ่ะคนละ200
1: ซื้อหลายรายการก็ใช้รวมกันได้เหรอ
0: เฮ้ยผมว่าน่าจะได้นะก็ให้เขา
1: จ่ายให้เขาจัดมาเป็นเหมาเป็นชุดแล้วเราก็จ่ายตัด
0: ใช่สมมติเราจะต้องจ่าย1,000อย่างเงี้ยเราก็ไป3คนเราก็แบ่งกันจ่าย
1: 600
0: คนละตัวละ300 300 300อย่างเงี้ย
1: 4เข้าใจแล้วก็ใครที่อยู่แถวนั้นหรือที่อื่นก็ไปนะครับ
0: ครับ
1: รามอินทรา67 The Edge นะไปเทศกาลทุเรียน
0: ครับ
1: ก็ทุเรียนเป็นหลักส่วนผลไม้อย่างอื่นก็เป็นรองนะคราวนี้ถ้าปีนี้เขาว่าเงาะราคาไม่ค่อยดี
0: อ๋อเหรอ
1: เออเขาว่าเงาะไม่ค่อยดีไปดูซิว่าเงาะเขาคัดมาโอเคไหม
0: ครับ
1: แล้วก็มังคุดนะมังคุดผมจะกินควบ3อย่างเนี่ยลองกองก็อีกอันหนึ่งส่วนเบ็ดเตล็ดที่เหลือก็ไปดูเองก็แล้วกัน
0: ครับ
1: นะโอเค
0: ครับผม
1: ต่อ
0: คุณทองเปลวฮะใส่3
1: ทองเปลวใส่3ไม่อยู
0: ่อยู่ไหมครับไม่อยู่นะคุณหยวยฮะใส่2
1: หยวยใส่2
2: สวัสดีครับ
1: เชิญครับ
2: ครับผมเมื่อก่อนเบรกแล้วที่คนโทรมาถามเรื่อง Android ครับผมร้านโทรศัพท์ครับ
0: ครับ
1: เชิญ
2: อธิบายให้ฟัง
1: เชิญ
2: ก็ในส่วนของไอ้แอปโทรศัพท์ครับไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นแอปไหนแต่ว่าทุกแอปอะครับถ้าเข้าไปใน Play Store นะครับถ้าเป็น Android มันจะมีเกี่ยวกับแอปนี้ครับจะมีให้เลือกแล้วก็จะสามารถเลื่อนดูได้ว่ารองรับ Android เวอร์ชั่นไหนขึ้นไปครับครับผมซึ่งบางแอปก็จะรองรับ 7. Android 7ขึ้นไป Android 8ขึ้นไปอะไรประมาณนี้ครับ
1: อันนี้เราต้องเช็คดูก่อน
2: ใช่สามารถเข้าไปดูในแอปได้นะครับ Google Store แต่ละแอปจะมีบอกเลยครับว่าต้องใช้ Android ไหนขึ้นไปครับ
1: โอเคครับผม
0: ครับ
2: ผม
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: เรามีคนขายโทรศัพท์เป็นลูกค้าประจำหรอ
0: ครับ
1: พี่คนเนี้ย
0: ม
1: ีปัญหาเรื่องโทรศัพท์พี่คนนี้โทรมาเคลียร
0: ์ช่วย
1: มากเลย
0: ครับ
1: เพราะอย่างนี้เราต้องยอมรับว่าต้องให้คนที่เขาอยู่หน้างานเขาเป็นคนจัดการ
0: ครับ
1: คุณ
0: จ้าโอฮะสายหนึ่ง
1: จ้าโอ
3: ฮัลโหลค่ะ
1: เชิญค่ะ
3: ค่ะจะบอกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะได้แวะไปเทศกาลตามอาจารย์ด้วยค่ะ
1: เออ
3: ตอนนี้หนูเป็นแฟนค่ะอาจารย์ตอนมัธยมต้น
1: ว่า
3: แม่ฟัง ก็เลยตามก็เลยได้ตามไปได้ซื้อรู้สึกไปซื้อหมอนทองมาค่ะแล้วก
1: ็
3: ปล่อยไปฝากแบบที่พี่เลี้ยงที่บ้านนะ
1: ครับผม
3: แล้วก็ชอบจะต้องบอกว่าเออชอบไอ้ตัวมะขามคลุกอะไรเงี้ยนี่ก็ได้กลับบ้านมาก็คิดว่าพรุ่งนี้อาจารย์มาค่ะเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วมาไม่เจออาจารย
1: ์น่าจะไปน่าจะไปแต่อาจจะเป็นอาจจะเป็นช่วงสายๆหรือไม่ก็บ่ายๆนะ
3: อ๋อค่ะ
1: ครับ
3: ก็เจอแต่แฟนข่าวอาจารย์เขาบอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวอาจารย์จะมาแต่ว่าหนูก็ไม่ได้ทันรอเลย
1: โดยทฤษฎีแล้วน่าจะไปเพราะว่าผมจะไปใช้ไทยช่วยไทยพลัส
3: ตัวอ๋อตอนนี้โครงการเขามีให้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วไม่มีเพราะว่ามันยังไม่เริ
3: ่
1: ม
3: ใช่อาทิตย์ที่แล้วไปไม่มีค่ะแต่คิดว่าจะไปอีกเพราะเห็นเขาบอกว่ามันจะมีข้าวเนี่ยมีหลายพันมีผลไม้อื่นด้วยกะว่าจะไปอีกเขาอยากไปซื้อขนมเพิ่มแล้วมีคาเฟ่นั่งด้วยน
1: ั่
3: งรอด้วย
1: โอเคครับผมขอบพระคุณครับ
0: ครับขอบคุ
3: ณครับ
1: ขอบคุณครับก็สบายสบายคุณณัฐพงศ์
0: ใช
1: ่ที่เหลือมีอะไรอ่ะเหลือสัก10นาทีฮะ8นาที
0: ครับ02-248-1657
1: ครับ
0: 02-248-1657นะครับ
1: อ่ะมาคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญนะ
0: ครับ
1: เอากันให้จบให้เรียบร้อยเดี๋ยวนะอะไรวะเนี่ยเงินเฟ้อเดือนพฤษภาร้อยละ 2.79 เดือนที่แล้วร้อยละ 2.89 โอเค
0: ครับ
1: แต่อาจจะมีบางเดือนขึ้นถึง 5% เห็นว่านะแต่ว่าผู้ว่าแบงค์ชาติเขาก็พูดเป็นการคาดหมายเอาไว
0: ้ครับ
1: ว่าด้วยเหตุที่ราคาด้วยเหตุที่อัตราเงินเฟ้อที่ปรับขึ้นเนี่ยเป็นผลกระทบจากเรื่องพลังงานและอาหารเป็นสำคัญ มันไม่ได้ยาวตลอดเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะขึ้นดอกเบี้ยเพราะว่าเงินเฟ้อของเราเนี่ยฐานมันต่ำ
0: ครับ
1: ประเทศอื่นเนี่ยเขาเงินเฟ้อไปก่อนแล้วพอเจออันเนี้ยเขาอาจจะต้องขึ้นดอกเบี้ย
0: ครับ
1: ของเราไม่น่าจะขึ้นดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นก็ถ้าไม่ขึ้นดอกเบี้ยมันก็ทำให้ดอกเบี้ยอื่นๆในระบบไม่ขยับไปด้วย
0: ครับ
1: ในแนวขาขึ้นนะ
0: ครับ
1: ต่อครับ
0: คุณพงษ์ฮะสายสอง
1: คุณพงษ์อุ้ย
4: โทษครับ
1: ไม่เป็นไรครับ
4: ไม่เป็นไรครับขอโทษครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: ปิดวิทยุก่อนครับ
4: โทษนะครับผมใช้เป็นบลูทูธในรถ
1: ไม่เป็นไรครับทำอะไรก็ได้ไม่ต้องยินเสียงผมครับขอบคุณ
5: ได้นะครับ
1: ครับ
5: สวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีคุณณัฐพงษ์ครับ
0: ครับ
5: พอดีฟังก่อนหน้านี้นานแล้วเรื่องซีรีส์จีนที่คุยเกี่ยวกับเรื่องจีนนะครับ
1: ครับ
5: ก็เลยจะมาขอแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับคนใกล้ตัวเรื่องที่เขาเป็นคนจีนนะแต่มาสายเมืองไทย20กว่าปีละแล้วก็ลูกชายเขาก็กลับไปเมืองจีนเป็นพักๆนะฮะซึ่งล่าสุดเมื่อตุ๊ดจีนที่ผ่านมาไปแค่วันเดียวอ่ะเขากลับมาเมืองไทยนะมาเล่าให้ฟังว่าเขาได้รับใบสั่ง5ใบที่เมืองจีนนะฮะ
1: ครับ
5: ในความหมายคือว่าเขาขับรถในทางหลวงเขาอะครับด้วยความเคยชินเขาขับในเมืองไทยแล้วเขาไปขับที่นู่นวันเดียวเลยเขาได้5ใบเป็นใบสั่งของทางเมืองจีน
1: เขาทำความผิดอะไร
5: ความเร็วฮะความเร็ว
1: อ๋อความเร็วโอ
5: ้ครับแล้วเรียกว่าวันเดียวได้5ใบเลยนะ
1: เก่งครับ
5: ซึ่งสื่อถึงว่าการใช้เทคโนโลยีช่วยคงช่วยดัดนิสัยคนทำผิดได้เยอะเหมือนกัน
1: มันเหรอโอ้ทำไมเขาขับรถมันขับในเมืองหรือขับนอกเมืองอ่ะได้ถาม
5: เพราะอันนี้ไม่ได้คุยครับแต่พอดีเฮียเขาบ่นให้ฟังว่าลูกเขากลับไปเนี่ยช่วงตรุษจีนกลับมานี่มาโดนแค่วันเดียวเองอะได้ใบสั่งมา5ใบเลยและได้เร็วด้วย
1: อ้อเหรอเ
5: ขาใช้ระบบในการถ่ายภาพแล้วก็ส่งคือผมไม่ได้ถามรายละเอียดนะฮะ
1: ครับ
5: ว่าโดนใหญ่บ้างแต่ก็รู้สึกว่าโอเคก็ดีทำให้เขากลัวเหมือนกันแต่เขาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเขาก็สนิทกับตำรวจได้ตามธรรมชาติของคนจีนนะฮะ
1: เมืองไหนเขาคนที่ไหน
5: คนที่สัวเถาครับ
1: อ๋อสัวเถา
5: ที่เถ่งให้
1: ที่เถ่งอ๋อมณฑลกวางตุ้งเนาะอ๋อ
5: ครับครับครับก็แซ่จิ๋วแซ่จิ๋วแล้วฮะแต่อยู่ในมณฑลกวางตุ้งอย่างที่เรารู้กัน
1: โอเคได้ครับขอบพระคุณครับ
5: นะครับยินดีครับ
1: ครับขอบพระคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ผมก็งงอ่ะพี่เขาพูดว่าซีรีส์จีนนะผมก็เพิ่งจัดการซีรีส์จีนจบไปเมื่อคืนอีกเรื่องนึง
0: จริงป่ะ
1: โอ้ยไม่เอาแล้ว
0: อาจารย์เจ้าเหรอ
1: ไม่ใช่
0: หร
1: ออะไรวะ The Princess Royal
0: อ๋อโอเค
1: กับชาติมาเกิดอ
0: ่
1: ะเออก็แต่ก่อนจะจบสัก2ตอนเนี่ยเข้มข้น
0: ครับ
1: แต่ตอนสุดท้าย
0: ไม่ได้เรื่อง
1: เออทำไมมันเหมือนกับว่ามันหมดแรงที่จะครีเอทีฟอ่ะ
0: เออว่ามันจะหมดปุ๊บหมดเลยนะ
1: เออมันแบบว่าเอออะไรวะเฟ้อฟ้ามากเลยอ่ะ
0: เออแฮปปี้เอนดิ้งเลย
1: ไม่แฮปปี้เอนดิ้งไม่เป็นไรแต่มันเฟ้อฟ้ามากไงมันดูแล้วโอ้โหคุณคลายปมแบบนี้เราไม่เอาเราไม่ชอบเราไม่ชอบนะโอเคอ่ะเดี๋ยวไม่ต้องโทรมาแล้วล่ะก็ขอย้ำอีกนิดนึงใครพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์ไม่ติดธุระอะไรแล้วก็เป็นคนชอบผลไม้นะทางที่ The Eight รามอินทรา67ม
0: ี
1: เทศกาลทุเรียนเอาทุเรียนมาจากสวนโดยตรงนะก็มีทั้งหมอนทองทั้งก้านยาวทั้งชะนีน่าจะมีพวงมณีกระจิบด้วย
0: ครับ
1: เงาะมังคุดและอื่นๆเขาเรคคอมเมนต์อีกอันหนึ่งคือมะขามคลุก
0: เมื่อกี้ที่คุณเขาโทรศัพท์มา
1: ผมก็จัดการไปเหมือนกันซื้อมะขามคลุกมา
0: ทานน้ำตามนะฮะสบายเลย
1: ก็พรุ่งนี้ตั้งแต่9โมงเช้าถึงทุ่มหนึ่ง
0: ครับ
1: ใช้ไทยช่วยไทยพลัส
0: อันนี้ได้2วันเนาะ2วันใช่ไหม
1: 2วัน
0: วันเสาร์และวันอาทิตย์
1: วันเสาร์กับวันอาทิตย์เราคิดว่าน่าจะจบจากนี้แล้วคงไม่มีละ
0: ครับ
1: เพราะครั้งที่แล้วมาก็ปรากฏว่าไม่เหลือเลยรอบนี้เขาก็ขอมาเตรียมแล้วก็คิดว่า2วันก็คงจะหมดเหมือนกันส่วนสนนราคามันก็มีความแตกต่างกันมั้ยท่านต้องไปดูเองนะ
0: ครับ
1: จะเอายกไปทั้งลูกหรือจะเอาแบบแกะเลยอะไรก็ท่านวางท่านกันเองก็แล้วกันไอ้ผมประเภทถ้าเกิดอันไหนต้องข้ามมากินที่บ้านผมก็ซื้อแบบไม่แกะ
0: ครับ
1: อันไหนที่อยากจะกินเลยก
0: ็ซื้อแบบแกะที่เขาเตรียมไว้อยู่แล้ว
1: เขาเตรียมไว้อยู่แล้วแล้วก็ชั่งกิโลว่ากันไป
0: ครับ
1: แบบแกะกับไม่แกะมันคนละราคานะโอเคครับขอบพระคุณล่วงหน้าแล้ววันเสาร์เจอกัน
0: ครับผมคุณวินัยและผมณัฐพงศ์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็น

0: ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกา
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินชี้ทักษิณพ้นโทษไม่ต้องกังวลมีอิทธิพลเหนือรัฐบาลลั่นคนมีอำนาจตัดสินใจคือประชาชนบอกหากตั้งใจวางมือทางการเมืองจริงก็ต้องเชื่อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษได้พบปะพูดคุยกันแล้วหรือไม่ว่ายังไม่ได้เจอและพูดกันอย่างที่ตนบอกคือแสดงความยินดีและรู้สึกโอเคทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนส่วนที่จะถอดกำไร EM ในวันจันทร์นี้แล้วนั้นนายอนุทินย้ำว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนส่วนในอนาคตจะมีการเข้าไปพูดคุยกันหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าตนก็คุยกับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีเรื่องการทำงานของพรรคร่วมรัฐบาลส่วนเชื่อหรือไม่ว่านายทักษิณจะวางมือทางการเมืองจริงนายอนุทินกล่าวว่าหากถามตนในฐานะที่เคยทำงานเป็นรัฐมนตรีของนายทักษิณมาตนก็ต้องเชื่อว่าความตั้งใจของนายทักษิณเป็นอย่างไรตนก็ต้องเชื่อส่วนกังวลหรือไม่ว่านายทักษิณจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจการทำงานของคณะรัฐมนตรีและพรรคร่วมรัฐบาลนายอนุทินระบุว่าไม่กังวลคนที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจคือประชาชนเพราะรัฐบาลฟังเสียงประชาชนเท่านั้นไม่ต้องกังวลพวกตนจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของใครส่วนกรณีพรรคภูมิใจไทยถอนชื่อออกจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยนายอนุทินกล่าวว่าทุกอย่างได้หารือกันด้วยความเข้าใจไม่มีปัญหาใดๆเสียชีวิตแล้ว1คน1คนงานเมียนมากินเห็ดพิษส่วนอีก4คนปลอดภัยกรณีเกิดเหตุคนงานชาวเมียนมา5คนซึ่งได้รับจ้างทำงานก่อสร้างพื้นที่บ้านบ่อสี่เหลี่ยมหมู่ที่6ตำบลปงเตาอำเภองาวจังหวัดลำปางพากันเก็บเห็ดป่ามาแกงกินรวม5คนช่วงเย็นวันที่30พฤษภาคมเริ่มมีอาการเห็ดเป็นพิษวิงเวียนหน้ามืดท้องเสียเป็นตะคริวท้องอืดจุกแน่นท้องช่วงเช้าวันที่31พฤษภาคมต้องหามส่งโรงพยาบาลจนถึงวันที่3มิถุนายนอาการไม่ดีขึ้นจึงส่งตัวไปที่โรงพยาบาลลำปางล่าสุดผู้ใหญ่บ้านบ่อสี่เหลี่ยมและเพื่อนร่วมงานเข้าเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลลำปางพร้อมทราบว่า1ใน5คนได้เสียชีวิตแล้วคือนายหม่องผิวอายุ28ปีขณะที่อีก4คนคือนางซวยเล่าอายุ30ปีภรรยานายหม่องผิวมีอาการอ่อนเพลียหายใจไม่สะดวกแพทย์ให้ออกซิเจนช่วยหายใจส่วนนางจิ่งอายุ46ปีมีอาการตับอักเสบหลังเข้ารับการรักษาขณะที่นายต่ออายุ32ปีและนายจ่ายเจิงภูอายุ50ปีอาการโดยรวมปกติมีอ่อนเพลียเท่านั้นผบ.ตร.ลงพื้นที่สภ.สังขละบุรีติดตามคดีน้ององุ่นสั่งเร่งสืบสวนขยายผลทุกมิติคาดมีความชัดเจนเร็วนี้พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่สภ.สังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีติดตามความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของน้ององุ่นเด็กหญิงวัย7ปีหลังหายตัวออกจากบ้าน3วันก่อนพบเสียชีวิตใต้กอไผ่กลางสวนยางพาราพื้นที่อำเภอสังขละบุรีเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาเบื้องต้นคาดว่าน้ององุ่นเสียชีวิตในช่วงเวลาบ่ายถึงค่ำของวันที่30พฤษภาคมได้สั่งการตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเร่งตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์พยานบุคคลและการสืบสวนด้านเทคนิคการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอผลการรายงานผลเพื่อนำมาประกอบการสืบสวนสอบสวนคาดว่าจะมีความชัดเจนเร็วๆนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความ

0: องใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: เพราะบ้านคือความภูมิใจของคุณกลุ่ม Build to Build จัดงานครั้งยิ่งใหญ่ Grand Site Seeing สร้างบ้านต้องเห็นบ้านสัมผัสมาตรฐานงานก่อสร้างบ้านคุณภาพที่คุณพิสูจน์ได้ด้วยตาคุณเองพร้อมปรึกษาวิศวกรและสถาปนิกแบบ Exclusive เสาร์ที่13มิถุนายน2569พิเศษ1ปีมีครั้งเดียวพบโปรโมชั่นแรงที่สุดแห่งปีจองสิทธิ์ด่วน027213999คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build
2: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน์
3: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: ของคุณไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
0: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับวันนี้ข่าวที่เป็นข่าวกระแสหลักเนี่ยก็คุยคุณมนตรีก่อนเข้ารายการเหมือนว่าไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่าอาจจะมีภารกิจของรัฐมนตรีภารกิจของท่านโน้นท่านนี้เยอะหน่อยส่วนเรื่องที่อาจจะพอเป็นฉากของช่วงเวลานี้ก็น่าจะเป็นความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าก็ไม่กังวลนะกรณีที่คุณทักษิณจะพ้นโทษและจะมีอิทธิพลเหนือรัฐบาลท่านก็พูดในสไตล์ท่านนายกถ้าหากท่านตั้งใจวางมือทางการเมืองก็ต้องเชื่อเรื่องนี้ครับพอมาถึงที่มุมของทางกระทรวงยุติธรรมท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมนะครับก็พูดถึงขั้นตอนกระบวนการปล่อยตัวผู้ถูกคุมประพฤติการออกใบผู้บริสุทธิ์เนี่ยก็น่าจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณนะครับส่วนเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชาก็มีประเด็นที่นายกรัฐมนตรีพูดคุยกับท่านศิริศักดิ์ครับท่านรองนายกรัฐมนตรีก็มีการรายงานกัมพูชานะครับหลังจากที่กัมพูชามีการยื่นให้สหประชาชาติเนี่ยเข้าสู่ให้ไทยเข้าสู่กระบวนการอันครอสแล้วก็มีการนัดพูดในการพูดคุยและเดี๋ยวช่วงบ่ายก็คงจะมีประเด็นกันออกมาเดี๋ยวขอเวลาไล่เรียงกันอีกสักนิดหนึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางเราก็พูดเหมือนทำนองว่าก็อาจจะต้องมีการคุยทวิภาคีก่อนถ้าทวิภาคีไม่ได้ก็จะไปที่

0: ทัปประนอมหรืออะไรประนีประนอมเลยเนี่ยอันคลอสของทาง UN เนี่ยซึ่งเป็นเครื่องมือที่เรามองกันว่าคุยสองชาติก่อนถ้าสองชาติไม่ได้ก็เดี๋ยวไปตรงนั้น MOU ก็หลุดไปแล้วเรื่องนี้ก็ต้องตามดูกันนะครับว่าไอ้เกมที่เราไปเขียนไว้เป็นแบบนั้นเนี่ยตกลงแล้วมันโอเคไหมขณะเดียวกันครับพูดถึงชายแดนวันนี้ก็มีทางฝั่งกัมพูชาชายแดนไทยกัมพูชากองทัพเรือมีการจับชาวกัมพูชา12คนครับลักลอบเข้าเมืองแล้วก็มีเคสของการลักลอบขนยาไอซ์เข้ามาด้วยส่วนพรรคประชาชนวันนี้สแตนดาร์ดเขาลงครับมีการยื่นหลักฐานตรวจสอบคุณสมบัติของประธานกสทช.นะครับแล้วทางนี้เขาก็จี้ว่าอยากจะให้มีการตรวจสอบหวังรัฐบาลจะแก้ข้อครหาระบอบสีน้ำหนึ่งก็จริงๆแล้วถ้าพูดถึงการมาของประธานกสทช.ท่านเก่าแล้วก็อีกหลายคนก็เชื่อมไปถึงยุคผมใช้คำแบบอ้อมๆนะเชื่อมไปถึงยุคของท่านรองนายกรัฐมนตรีบิ๊กป้อมแล้วก่อนหน้านี้เหมือนกับว่ากสทช.นี่งานมันก็แทบจะขับเคลื่อนกันไม่ได้เพราะข้างในมันมีอยู่สองกวนครึ่งทีนี้ท่านประธานท่านก็ผ่านมรสุมเรื่องการตรวจสอบก็รอดมาได้รอดมาได้ทางนี้ก็ขยี้กันอีกทีหนึ่งอ่ะเดี๋ยวอื่นๆมาค่อยไล่เรียงกันนะครับวันนี้ผมอยู่คุณมนตรีจอมพันธ์กับคุณมนตรีครับ
1: สวัสดีครับคุณอภิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับผมเติมให้อีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวเขาไปลงในรายละเอียด นั่นก็คือนะตั้งลำกันมาพักใหญ่แล้วนะครับเรื่องที่สสฝ่ายค้านแล้วก็รวมทั้งสวอีกจำนวนหนึ่งนะเข้าชื่อกันตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา236นะให้เปิดช่องนะให้เข้าชื่อกันนะไม่น้อยกว่า1ใน5หรืออย่างไรนะครับนะเพื่อที่จะส่งเรื่องให้ประธานรัฐสภาพิจารณาส่งไปยังประธานศาลฎีกาตั้งองค์คณะไต่สวนนะการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการปปช.กรณีของคุณศักดิ์สยามชิดชอบวันนี้คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านคุณสาธิตวงศ์หนองเตยจากพรรคประชาธิปัตย์อาจารย์นันทนานันทวโรภาสนะสว.ก็ร่วมกันแถลงข่าวนะได้เข้าชื่อกันและพรรคประชาชนซึ่งเป็นเจ้าภาพในเรื่องนี้ก็ได้ยกคำร้องพร้อมกับส่งหลักฐานต่างๆส่งไปยังประธานโสพลสารัมเพื่อดำเนินการต่อเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าได้เริ่มต้นนับหนึ่งหลังจากที่ได้มีการตั้งไข่กันมาเป็นระยะเวลาหนึ่งอันนี้คือเรื่องกรณีที่ปปช.ยกคำร้องคุณศักดิ์สยามชิดชอบประเด็นเกี่ยวกับเรื่องที่มีความเชื่อมโยงกับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญครับคุณอภิรักษ์ครับ
0: กับเรื่องของกทม.วันนี้ก็จะมีประเด็นเรื่องของระบบอากงอะไรต่อมีอะไรเห็นเมื่อวานฟังคุณมนตรีก็พูดถึงในอีกรายการหนึ่งอยู
1: ่
0: วันนี้รู้สึกว่าคุณต่อศักดิ์ครับอดีตประธานที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.นี่เห็นลงบางสื่อวันหนึ่งสามสี่ข่าววันหนึ่งสามสี่ข่าวเลยนะครับวันนี้เนี่ยท่านลงชี้แจงนะครับที่สแตนดาร์ดเนี่ยก็บอกว่ากรณีที่มีส่วนพัดพิงการมีส่วนร่วมในระบอบอากงซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นกลไกที่เอื้อต่อการทุจริตและการแต่งตั้งโยกย้ายภายในกรุงเทพมหานครเมื่อวานท่านผู้ว่าเองก็ออกมาพูดแล้วว่าคำว่าอากงเนี่ยเป็นเพียงสรรพนามที่ใช้เรียกท่านที่ปรึกษาต่อศักดิ์คุณต่อศักดิ์บอกว่าไม่เคยมีระบบอากงอยู่ในการบริหารงานของกรุงเทพมหานครที่ถูกกล่าวอ้างก็ตรงกับคำชี้แจงของคุณชัชชาติบอกเรื่องนี้เป็นเรื่องโจมตีการเมืองในช่วงของการเลือกตั้งไม่มีความกังวลพร้อมทางกฎหมายให้กระบวนการทางกฎหมายเป็นเครื่องพิสูจน์หากมีพยานหลักฐานจริงเรื่องนี้ก็ตอบก็จะเรียนแบบตรงไปตรงมาก็ตอบแบบนักการเมืองนี่แหละก็คือว่าขอหลักฐานขอขั้นตอนขณะเดียวกันก็ให้ทางฝ่ายกฎหมายพิจารณารายละเอียดเตรียมความพร้อมในการดำเนินคดีกับผู้ที่ถูกกล่าวหาแล้วส่วนข้อสงสัยที่มองว่าทำไมถึงเป็นเป้าหมายหลักที่คุณต่อศักดิ์เพราะว่าท่านเนี่ยอายุมากที่สุดในทีมงาน ส่วนกรณีที่คุณเจรายุห่วงทรัพย์อดีตส.ส.กทม.เพื่อไทยมีการโพสต์ข้อความระบุว่าการรวมตัวพลังแสดงพลังของผู้อำนวยการเขตเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นผลมาจากการสั่งการของอากงคุณต่อศักดิ์ก็ปฏิเสธอีกทีนึงก็บอกว่าไม่มีอำนาจไม่ได้เป็นผู้สั่งการการเคลื่อนไหวต่างๆก็เป็นไปตามกลไกของระบบราชการเองทีนี้คุณเจรายุมีการตั้งข้อสังเกตทิ้งท้ายลักษณะว่ามีการบันทึกเสียงขณะนั้นขณะสั่งการด้วยคุณต่อศักดิ์บอกว่าไม่มี นี่อาจจะเป็นยุทธวิธีทางการเมืองของอีกฝ่ายตอนนี้ยึดตามคำแนะนำของคุณชาติชาตินิ่งตอบข้อสักถามตามความเป็นจริงทีนี้ผมไม่ได้ฟังตอนที่คุณเจรายุที่บอกว่ามีเสียงนะ
1: ครับ
0: แต่ในทางการสื่อสารมันต้องมีการระมัดระวังกันนิดนึงนะคุณมนตรี
1: ครับ
0: ถ้าไม่รู้ว่ามีหรือไม่มีเนี่ยอันนี้ต้องระวังถ้าคุณเจรายุสมมติว่าคุณเจรายุมีจริงเนี่ยบอกอย่างนั้นปุ๊บทางฝั่งนี้บอกว่าไม่มีคุณเจรายุต้องคุณเจรายุต้องมีการยิงวางระเบิดต่อละไอ้ขู่ว่ามีระเบิดต้องวางแต่พอฝั่งนี้บอกว่าไม่มีอันนี้ต้องรอดูแล้วแหละว่าคุณเจรายุมีจริงหรือไม่มีจริงถ้าไม่มีจริงแบบนี้คุณเจรายุก็หวังที่จะเรียกว่ากระสุนกินเปล่าลูกแบงค์คุณต่อศักดิ์บอกว่ากระทบกับกำลังใจมากแล้วก็ไม่คุ้นชินกับการต่อสู้ทางการเมืองแต่ก็พร้อมปล่อยผ่านแต่เป้าหมายก็น่าจะเป็นเรื่องของการตีวัวกระทบคลาดตีตัวท่านหวังไปถึงตัวท่านชัดชาติตอนนี้มีรายงานว่ามีทีมกฎหมายของอาจารย์ชัดชาติกำลังเผยแพร่ข้อมูลอยู่ระหว่างการบันทึกถอดเทปการให้สัมภาษณ์และข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้องว่ามีส่วนใดส่วนหนึ่งที่เข้าข่ายหมิ่นประมาทหรือไม่เอาจริงๆแล้วถ้าเราพูดในภาพใหญ่เราคงจะเห็นภาพกันมานานนะครับว่าการแข่งกับคุณชัดชาติรอบนี้เนี่ยหลายคนก็บอกว่าคุณชัดชาตินอนมาไปมาอันนี้ก็น่าจะสู้ยากแต่จุดที่ทางกทม.ตอบไม่ค่อยได้อยู่เป็นประจำตั้งแต่แรกก็คือเรื่องของทุจริตทั้งหลายไม่ได้พูดถึงท่านผู้ว่าและอีกอย่างหนึ่งก็คือการในเชิงโครงสร้างผู้ว่าซึ่งเป็นฝ่ายบริหารที่ไม่ได้มีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอยู่ในมือสก.การที่จะขับเคลื่อนอะไรเนี่ยหนึ่งก็ต้องเป็นหวังที่ฝ่ายประจำอีกหนึ่งก็ต้องหวังกันที่มือของสก.ในสภาในสภานี่คนที่เป็นประธานเก่าก็จะเป็นถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นเฮียล้านใช่ไหมวีรคุณสุนทรผมจำชื่อไม่ได้
1: ครับ
0: เฮียล้านตอนหลังก็มาอยู่ในทีม
1: สุทธิชัยวีรคุณสุนทรนะคุณครับ
0: ตอนหลังก็มาอยู่ทีมเศรษฐกิจด้วย มันก็เลยไม่แน่ใจว่าหน้าหลังจะเป็นยังไงแบบไหนแต่ว่าจุดที่จะตีอาจารย์ชัชชาติได้ก็เป็นจุดที่อาจารย์ชัชชาติจะอาจจะตอบได้ไม่ค่อยชัดในช่วงที่ผ่านมานั่นแหละมันก็เลยเป็นจุดที่ฝั่งตรงกันข้ามน่าจะตีได้อย่างถนัดถนีที่สุดก็แล้วกันครับคุณที่สุด
1: ครับแต่จริงๆเนี่ยคุณดูสิเมื่อสักครู่คุณจิรายุแน่นอนไม่ได้มีส่วนโดยตรงกับสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ในครั้งนี้อาจจะมีความเชื่อมโยงตรงที
0: ่แกมีญาติพี่น้องแก
1: ญาติพี่น้องเป็นหลานสาว
0: สามวาใช่ไหม
1: ฮะลงสมัครในพื้นที่ทางคลองสามวาและในพื้นที่นั้นอาจจะมีการแข่งขันกันค่อนข้างสูงกับผู้สมัครที่อยู่ในกลุ่มที่เป็นที่ทราบกันว่าสังกัดอิสระแต่เป็นอิสระที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนหรือมีความแนบแน่นใกล้ชิดกับทางตั้งแต่อาคงยันไปถึงคุณอะไรนะที่เป็นลูกชายของมหาวิทยาลัยธนบุรีนะครับคุณดราฟหรือคุณอะไรคุณอภิรักษ์นะฮะนั่นแหละก็เลยทำให้มีการเปิดเกมรุกนะแล้วก็เป็นการรุกมาที่ตัวของคนที่เป็นคุณสื่ออย่างที่ว่าก็เป็นการแข่งขันกันในระดับพื้นที่ตรงนั้นแต่ก็โยงมาถึงเวทีใหญ่ก็คงจะต้องมีการชี้แจงมีต้องอธิบายกันไปในสถานการณ์ที่น่าจะเป็นยก2มั้งนะยังไม่ถึงครึ่งยกครึ่งทางของการเลือกตั้งที
0: ่
1: จะม
0: ี
1: ขึ้นในวันที่28อีก3วีคยังไม่ครึ่งทางมั้งคุณอภิรักษ์นะฮะ
0: ครับ
1: ทีนี้เอาจากเรื่องของอากงเรื่องของอาจารย์ชัดชาติเรื่องของคุณเจรยุห่วงทรัพย์

0: ซึ่งคุณจิรายุก็ถือว่าเป็นระดับไม่ธรรมดาคนหนึ่งการจะปล่อยของก็คงไม่ได้ปล่อยมาทีเดียวซะเลยทั้งหมดอาจจะมีการขยักขย่อนรอจังหวะอย่างที่คุณพิรักพูดถึงเมื่อสักครู่นะครับทีนี้ตัดภาพกลับมาที่อีกพรรคการเมืองหนึ่งบ้างแม่แรกๆก็ดูเหมือนจะสมัครสมานกลมเกลียวมีความเป็นเอกภาพเพราะต้องสู้กับแชมป์เก่าอย่างคุณชัดชาติแต่เอาไปเอามาตอนนี้พรรคประชาชนหรือพรรคสีส้มเนี่ยก็จะต้องจัดการนะปัญหาภายในของตัวเองยังมาลุมมาตุ้มต้องมาอธิบายอย่างวันนี้ผมเห็นข่าวเนี่ยคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเนี่ยนะนักข่าวก็ถามถึงกรณี
1: เรื่องเดิมนะ
0: เรื่องเดิม
1: อดีตอธิการธรรมศาสตร์
0: ถูกต้องถามถึงอาจารย์สุรพลนิติไกรพจน์นะที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานที่ปรึกษายุทธศาสตร์ของผู้ว่ากทม.เนี่ยซึ่งจริงๆเนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงของทีมผู้บริหารที่จะเสนอตัวเข้าไปยังไม่ได้เป็นไม่มีใครได้เป็นกันทั้งนั้นแหละนะแต่ก็ปรากฏว่าเป็นเป้าพอเป็นเป้ามาถามคุณณัฐพงษ์คุณเท้งอีกครั้งหนึ่งวันนี้คุณเท้งก็บอกว่าได้อธิบายไปหมดแล้วขออนุญาตไม่ขยายอะไรเพิ่มเติมอีกนะแม้แต่อาจารย์สุรพลเองก็ได้อธิบายตัวเองไประดับหนึ่งแล้วเหมือนกันเหมือนจะจบนะแต่ปรากฏว่าโอ้ผมดูในข่าวเนี้ยยาวเฟ้ยปริ้นออกมาได้3หน้ากระดาษ A4 คุณวิรักษ์นี่ขนาดนะฮะขออนุญาตไม่ขยายอะไรเพิ่มเติมอีกนะฮะก็คือไล่เรียงตั้งแต่อาจารย
1: ์มันทำร้ายจิตใจคนที่เป็นแฟนหรือแฟนส้มจริงๆเหรอหรือว่า
0: อัน
1: อันหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้อีกฝั่งหนึ่งเขาขยี้ส้มแบบนี้เยอะๆด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเอาจริงๆอาจารย์ท่านก็น้ำเงินไอ้ก็เหลืองจัดพอถึงเวลามันจะมาเลี้ยวแบบนี้เนี่ยมันจะมองมุมบวกกันไม่ได้เลยเหรอหรือว่าทางพรรคเขาคงคิดแล้วขนาดนั้นเลยเหรอถึงเจอขนาดนี้คุณมนตรีขออนุญาตถาม
0: ผมเนี่ยเอาละถ้าคุณอภิรักษ์ถามอย่างเนี้ยผมก็ไม่รู้จะเดาอย่างไรมากกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณธนาธรกับอาจารย์สุรพลนิติไกรพจน์
1: ไอ้เรื่องคราวที่แล้วนั่นเหรอการ
0: คือมันมีความสัมพันธ์มีความเชื่อมโยงนะอย่างที่ใครต่อใครเขาพูดถึงเรื่องปูริสบูโรจะมีอยู่จริงไม่จริงก็ตามแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราได้เห็นความจริง3ประการประการแรกอาจารย์สุรพลท่านไปเป็นพยานปากเอกในคดียุบพรรคก้าวไกลถัดมาก็ยังเป็นพยานสำคัญในคดีวัคซีนพระราชทานและจนกระทั่งล่าสุดอย่างวันนี้นะในบางช่วงบางตอนเนี่ยคุณณัฐพงษ์เองก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องจริงนั่นก็คือได้มีการนะไปเชิญมาอาจารย์สุรพลมาลงสมัครผู้ว่ากทม.นั่นคือเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแต่ผมเชื่อว่าที่ต้องออกมาอธิบายความกันมากมายแม้อยากจะจบไม่อยากจะขยายความเนี่ยก็มันมีความเคลื่อนไหวอย่างคุณเจฟอมรัตน์โชคประมิตรกุลที่ไปโพสต์ภาพของอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกคุณแล้วก็ประกาศยืนข้างอาจารย์ปิยบุตรนะชื่นชมไล่เรียงความเป็นมาจิตวิญญาณสารพัดอย่างอันนั้นคือปมอันหนึ่งที่คุณปิยบุตรเองเนี่ยก็อยู่ในประเด็นข่าวนะครับที่นักข่าวก็ถามว่าได้คุยกับนายปิยบุตรแสงกนกคุณเลขาธิการคณะก้าวหน้าหรือไม่เพราะออกมาแสดงความเห็นค่อนข้างเดือดคุณณัฐพงษ์ก็บอกว่าข้อคิดเห็นที่นายปิยบุตรออกมาโพสต์ส่วนตัวไม่กังวลอะไรไม่ได้ขัดต่อหลักการทำงานของเราเข้าใจดีว่าอาจมีคนที่สนับสนุนประชาธิปไตยและไม่เห็นด้วยกับนายสุรพลมาร่วมทำงานกับเราหรือตั้งคำถามถึงกระบวนการการเข้ามาก็เป็นสิ่งที่พวกตนน้อมรับและพยายามที่จะสื่อสารเพื่อเกิดความเข้าใจมากขึ้นคำว่าก็เป็นสิ่งที่พวกตนน้อมรับเนี่ยมันทำให้เห็นว่าในก็คงไม่ใช่ไม่มีอะไรเป็นอย่างอื่นนะว่าในพรรคก้าวไกลหรือในคนที่มีจุดยืนเดียวกันมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งตอนนี้นะมีความคิดเห็นแตกต่างออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มพวกตนก็คือพวกคุณณัฐพงษ์กับกลุ่มที่ไม่ใช่พวกตนก็คือไม่ใช่กลุ่มคุณณัฐพงษ์ที่มีความเห็นที่แตกต่างกันประเด็นเรื่องอาจารย์สุรพลนิติไกรพจน์ซึ่งคุณณัฐพงษ์เนี่ยยังย้ำอยู่คำหนึ่งว่า คือถ้าจะต้องใช้คำว่าโจทย์ของเราคือต้องการเอาชนะระบอบสีน้ำเงินที่ผูกขาดฉะนั้นเราจึงต้องขยายแนวร่วมและต้องเปิดกว้างโดยที่ตัวเราเองไม่เสียตัวตนก็ยังย้ำจุดยืนไว้ได้เหตุผลนั้นนอกจากนั้นในข่าวตัวนี้นอกจากมีคุณปิยบุตรแล้วเนี่ยก็ยังมีการพูดถึงคุณประวินชัชวาลพงพันธ์ที่เป็นอาจารย์สอนหนังสืออยู่ที่ญี่ปุ่นด้วยก็คุณณัฐพงศ์ก็บอกว่านั่นแหละมันเป็นเรื่องที่การสื่อสารเป็นเรื่องอะไรก็ว่ากันไปเพราะนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เฉพาะระดับแฟนคลับทั่วๆไปแต่เป็นแฟนคลับระดับที่เป็นอะไรมีตัวมีตนแล้วก็มีจุดยืนที่อยู่เคียงข้างตรงนี้แล้วออกมาวิพากษ์แบบนี้ก็เลยทำให้ไม่อยากจะขยายความก็เลยต้องพูดเสียยืดยาวครับคุณพิรักษ์ครับ
1: คุณมนตรีแต่ว่าประเด็นที่คุณมนตรีหยิบมาพูดถึงวันก่อนผมก็นั่งเห็นอยู่ที่คุณณัฐพงศ์มีการพูดถึงว่าอยากจะขยายเพื่อที่จะมาเอาเป็นว่าถ้าจะต้องขยายจากส้มไปเอาที่อื่นเพื่อที่จะมาแย่งตลาดน้ำเงินมันจะต้องไปเอาอย่างอาจารย์สุรพงศ์ถือว่าเป็นเหลืองเหรอแล้วจะได้แฟร์เหรอเพราะถ้าเกิดสมมติว่าอาจารย์สุรพลมาโชว์การเป็นพยานในคดีของคุณธนาธรหรืออะไรต่อไม่อะไรไปเนี่ยณตอนนั้นเวลานั้นความเป็นเหลืองมันก็หายไปแล้วแล้วก็อาจารย์เองเหมือนกับหมุนตัวมาแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นการหมุนตัวของอาจารย์เนี่ยมันจะไปคำถามผมคือว่ามันจะไปเอาแฟนสีเหลืองมาได้จริงหรอแล้วมันจะไปเอาแฟนสีเหลืองมาจากไหนในเมื่ออาจารย์เนี่ยหมุนตัวแล้วแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเหลืองจริงๆนะวันนี้เนี่ยมันก็ถูกกลายมาเป็นน้ำเงินนะจำนวนหนึ่งแล้วเหลืองที่จะไปอยู่ที่เอาพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติมันก็แทบจะไม่เหลือแล้วอ่ะมันก็เหลืองแท้ๆนะตรงนี้อยู่ตรงไหนมันไม่ได้ขับเคลื่อนจนเป็นชิ้นเป็นอันแล้วอ่ะแม้กระทั่งอินฟลูเอนเซอร์หลายคนบางคนก็ไปหนุนผู้ว่าทีผู้ว่ากทมคนนี้บางคนก็ไปหนุนคนนั้นเอาเป็นว่าบางคนหนุนคุณมาริกาก็มีบางคนเป็นหนุนหม่อมกรก็มีเพราะฉะนั้นผมก็ยังนึกไม่ออกว่าถ้าจะเอาเหตุผลว่าจะไปเอาแฟนเหลืองก็ไม่น่าจะใช่จะไปเอาคนที่กำลังมาเปิดตัวในฐานะที่เป็นส้มเบอร์ใหม่เบอร์ใหญ่มันก็ไม่ใช่ก็เลยยังนึกไม่ออกมันก็เลยกลับไปที่ว่าเอ๊ะเป็นเพราะมีความคุ้นเคยกับจิตผู้นำทางจิตวิญญาณก่อนมันก็จะคุ้มเหรอครับคุณมนตรีในการที่จะดึงขึ้นมาก็ยังนึกไม่ออกอยู่ว่ามันจะเหตุผลไหนคุณมนตรี
0: คือหนึ่งนะครับ
1: มันส้มไหมมันคือส้มใหม่หรือมันคือเหลืองผมก็ยังนึกไม่ออกนะถ้าจะมอง
0: ในมิติของได้ตัวอาจารย์มาแล้วก็จะได้แฟนคลับได้สีนั้นสีนี้ตามมาผมว่า
1: ไม่ชั
0: ดด้วยความเคารพนะอาจารย์ก็ไม่ได้มีสาวกหรือไม่ได้มีแฟนคลับมวลชนอะไรที่ติดตัวนะเป็นนักวิชาการในฐานะที่มีลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็เป็นนักกฎหมายผ่านการเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเป็นนักกฎหมายมหาชนที่ไปมีชื่ออยู่ในตรงนั้นตรงนี้มาเป็นสนช.ก็ดูเหมือนอาจารย์จะยืนอยู่ในจุดของความเป็นนักกฎหมายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ซะมากกว่าแต่ทีนี้พอเข้ามาอยู่ในส่วนกับพรรคก้าวไกลพรรคประชาชนณวันนี้นั้นเนี่ยมันก็คงจะผ่านทางผู้นำจิตวิญญาณของพรรคอย่างเดียวไม่มีช่องทางอื่นเลยเพราะคุณเท้งณัฐพงษ์เองก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามานั่งอยู่บนเก้าอี้หัวหน้าพรรคทุกวันนี้ก็เพราะเป็นตัวเลือกที่ทางผู้นำจิตวิญญาณเลือกแล้วว่าต้องใช่คนต้องใช้บริการคนนี้มันก็มาในทรงมาในทางเดียวนะส่วนจะเป็นคณะปูริตโบโลอย่างที่เขากล่าวหาซึ่งไม่มีอยู่ตัวตนอยู่จริงในทางโครงสร้างเนี่ยแต่มันก็ดูเหมือนจะเป็นกลุ่มก้อนที่ทรงพลังมากที่สุดในพรรคณเวลานี้ครับคุณอภิรักษ์ครับ
1: ครับอ้าวเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับ30และเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
0: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: ก้าวสู่จุด 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิด ข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึงแมนูแฟคเจอริ่งเอ็กซ์โปมหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคารแมนูแฟคเจอริ่งเอ็กซ์โป 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 026867222

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
2: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
1: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
2: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
3: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
4: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
6: ๆอภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
7: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับเดี๋ยวคุณมนตรีช่วยเติมแต่ว่าในส่วนของข้อกล่าวหาหลักๆที่ฝ่ายค้านและก็กลุ่มสว.วันนี้มีการยื่นประธานรัฐสภาส่งเรื่องถึงศาลฎีกากรณีซุกหุ้นกรณีที่มีคณะกรรมการปปช.ยกคำร้องคดีซุกหุ้นคุณศักดิ์สยามเนี่ยวันนี้ทางคุณณัฐพงษ์คุณเพ็งนะครับหัวหน้าพรรคประชาชนผู้นำฝ่ายค้านพร้อมตัวแทนส.ส.ฝ่ายค้านสว.แถลงข่าวครับขอให้ประธานส่งเรื่องต่อศาลฎีกาตั้งคณะกรรมการไต่สวนปปช.จากกรณียกคำร้องคดีซุกหุ้นคุณศักดิ์สยามคุณณัฐพงศ์บอกว่าใช้เวลาในการรวบรวมหลักฐานกว่า1เดือนโดยอ้างอิงข้อมูลสาธารณะนี่แล้วก็ข้อมูลจากการชี้แจงของตัวแทนปปช.ต่อที่ประชุมวิปฝ่ายค้านก่อนสรุปเป็น4ข้อกล่าวหาหลักต่อคณะกรรมการปปช.1ครับปปช.ดำเนินการตรวจสอบด้วยกระบวนการบกพร่องไม่ชอบด้วยกฎหมายปปช.ไม่ได้มีการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินหนี้สินเชิงลึกก่อนยกคำร้องที่เกี่ยวข้องกับบัญชีทรัพย์สินทั้งที่ระเบียบปปช.กำหนดให้ต้องทำในกรณีที่มีพฤติการน่าสงสัยว่ามีการโอนยักย้ายแปรสภาพหรือซุกซ่อนทรัพย์สินหรือมีการถือครองทรัพย์สินแทนนอกจากนี้ปปช.ยังไม่ได้มีการไต่สวนหรือแสวงหาข้อเท็จจริงก่อนที่จะยกคำร้องที่เกี่ยวข้องกับฐานความผิดอาญารวมถึงการที่ปปช.ไม่ได้มีการเรียกร้องขอไปไม่ได้มีการเรียกผู้ร้องเช่นคุณประกรณ์วุฒิมาให้ค่อยคำและไม่ปรากฏว่ามีการตรวจสอบนิติกรรมอำพรางหรือเส้นทางในการเงินตามที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยไต่สวนไว้สองครับปปช.ใช้ดุลยพินิจวินิจฉัยผิดพลาดชัดแจ้งโดยปปช.วินิจฉัยว่านายศักดิ์สยามไม่มีเจตนาจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและหลักฐานที่ปรากฏในกระบวนการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญอีกทั้งปปช.ยังละเว้นการวินิจฉัยในประเด็นว่าคุณศักดิ์สยามยังคงเป็นผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นหรือไม่ 3. ปปช.มีพฤติการปกปิดกระบวนการตรวจสอบปปช.เพิกเฉยและไม่ตอบสนองคำขอร้องคำขอจากผู้ร้องคือคุณประกรณ์วุฒิในการเข้าถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องเช่นรายงานแสวงหาก็ได้จริงของคำชี้แจงคุณศักดิ์สยามความเห็นของพนักงานปปช.นอกจากนี้ล่าช้าต่อการล่าช้าและเพิกเฉยต่อการเปิดเผยผลการตรวจสอบรวมถึงการแจ้งผู้ร้องเช่นปปช.มีมติยกคำร้องเรื่องบัญชีทรัพย์สินตั้งแต่กันยา68และมีมติยกคำร้องคดีอาญาตั้งแต่กุมภาพันธ์69แต่กลับเพิ่งแถลงการต่อสาธารณะเมษา69และยังไม่มีการแจ้งผลกลับมาที่ผู้ถูกร้องโดยตรงอันนี้ที่หลายคนก็ค่อยมาออกันที่หลังอ้าวกลายเป็นนักข่าวไม่ถามอะไรกันเองสี่ครับปปช.ละเลยการตรวจสอบ และวินิจฉัยข้อหาอื่นที่เกี่ยวข้องจนนำไปสู่ฐานความผิดอื่นที่ปรากฏในคำร้องหรือที่ปรากฏจากข้อเท็จจริงเช่นความผิดฐานขัดกันแห่งผลประโยชน์ตามพ.ร.ป.ปปช.มาตรา126ฝ่ายผู้ยื่นคำร้องเห็นว่าพยานหลักฐานที่แนบมามีน้ำหนักเพียงพอให้ประธานรัฐสภาส่งเรื่องต่อศาลฎีกาเพื่อแต่งตั้งคณะไต่สวนอิสระตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปปช.ต่อไปหลักๆ ก็เป็น4ข้อกล่าวหานะครับสอบสวนไม่ครบถ้วนวินิจฉัยคลาดเคลื่อนปกปิดกระบวนการและละเลยข้อหาอื่นก็ไม่แน่ใจครับว่าจะลุยกันต่อได้ยังไงแบบไหนครับคุณมนตรีฮะตกลงจะขยายอะไรกันได้ไหมครับหรือว่า
8: คือดูทั้ง4ข้อกล่าวหาคุณอภิรักษ์ที่รวบรวมพยานหลักฐานมานี้นั้นเนี่ยก็เป็นอย่างที่คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะได้สรุปเอาไว้ที่คุณพิรักษ์นำมาเรียนท่านผู้ฟังไปเมื่อสักครู่นะครับฟังดูแล้วเนี่ยส่วนตัวคุณณัฐพงษ์ก็ยืนยันว่ามันมีเหตุอันควรสงสัยเพียงพอนะเพราะว่าเรื่องนี้ท่านผู้ฟังนะฮะก็เป็นที่ทราบกันว่าพรรคประชาชนเองก็มีความพยายามในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรานี้ด้วยเหมือนกันนั่นก็คือจะตัดอำนาจของประธานรัฐสภานะครับไม่ให้ใช้ดุลพินิจว่าสมควรหรือไม่สมควรในการที่จะส่งสารตามที่มีผู้เข้าชื่อร้องในเรื่องดังกล่าวมาหรือไม่จำได้ไหมครับในสมัยท่านประธานวันโมหมัดนอมาธาพรรคประชาชนก็มีการยื่นร้องเพื่อที่จะดำเนินการในลักษณะเดียวกันเนี้ยเพื่อที่จะให้ส่งเรื่องไปยังศาลฎีกาเพื่อตั้งองค์คณะอิสระปรากฏว่าท่านประธานวันนอนะก่อนยุบสภาเพียงไม่กี่วันนะก็เห็นว่ามันไม่มีเหตุอันควรสงสัยก็ใช้อำนาจประธานตีตกไปเช่นเดียวกันกับครั้งนี้นะครับก็ยื่นเรื่องไปพร้อมกับนะหลักฐาน 3-4 ข้อนะละเอียดยิบที่ว่าก็นะสรุปว่ามีเหตุนะในสายตาของผู้นำฝ่ายค้านและคณะผู้ยื่นส่วนท่านประธานท่านจะเห็นด้วยเห็นต่างอย่างไรเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่มันเป็นอำนาจของประธานรัฐสภาที่จะส่งก็ได้ไม่ส่งก็ได้แต่ทีเนี้ยนักข่าวเขาก็ถามว่าเรื่องนี้ได้มีการคุยหรือล็อบบี้ประธานสภาด้วยหรือไม่นะครับพูดง่ายๆก็คือถ้าประธานไม่ส่งจะทำยังไงคุณณัฐพงศ์ก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นอำนาจโดยแท้ของประธานสภาในการพิจารณาแค่ว่ามีเหตุอันควรสงสัยดังนั้นเราไม่ได้ใช้กระบวนการล็อบบี้หรือพูดคุยกันหลังบ้านแต่เชื่อว่าหลักฐานที่นำมาแสดงนั้นไม่น่าจะมีใครปฏิเสธได้ว่ามันเป็นเหตุอันควรสงสัยเชื่อได้ว่าที่จะต้องมีการส่งต่อไปยังศาลฎีกาเพื่อให้ตั้งคณะไต่สวนขึ้นทีนี้เรากลับมาถึงไฮไลท์อีกจุดหนึ่งคุณณัฐพงศ์ก็บอกว่าหากประธานสภาไม่ส่งต่อก็อาจจะมีช่องทางกฎหมายอื่นๆแต่ยังไม่ขอลงรายละเอียดเพราะหากเป็นการแช่อำนาจโดยมิชอบแต่หลักฐานที่นำมานี้ไม่น่าจะปฏิเสธได้ว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้นะก็ดังนั้นหากประธานสภาปัดตกนอกจากจะค้านสายตาของสังคมแล้วก็เชื่อว่าอาจจะเป็นการใช้ดุลพินิจที่อาจจะไม่ถูกต้องนั่นก็หมายถึงว่าไม่คงไม่ได้ขู่แต่เป็นการส่งสัญญาณให้ทราบว่าหลักฐานเท่านี้มันเพียงพอแต่ถ้าไม่ถ้าเห็นว่าไม่เพียงพอไม่ส่งก็อาจจะพิจารณาใช้ช่องทางกฎหมายอื่นในการที่จะดำเนินการกับประธานด้วยก็เรื่องนี้มีคนเทียบเคียงครับคุณอภิรักษ์ไม่ต้องไปเทียบไม่ต้องไปดูอะไรมากว่ามีเหตุอันควรสงสัยหรือไม่นะฮะ1ศาลรัฐธรรมนูญท่านวินิจฉัยชัดเจนไปแล้วโดยเฉพาะเส้นทางการเงินอะไรทั้งหลายแหล่เป็นนอมินีเป็นนิติกรรมอำพรางนะแต่พอมาถึงปปช.กับมองต่างจากที่ศาลท่านศาลรัฐธรรมนูญท่านได้ชี้เอาไว้และก็เป็นอีกเหตุหนึ่งนะฮะแค่นี้ก็เป็น2 องค์กรที่เห็นไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีองค์กรที่3นะครับ มาชี้ขาดประเด็นที่มีข้อสงสัยหรือมีความเห็นในสังคมเกิดขึ้นไปคนละทางแบบนี้ครับคุณวิรักษ์ครับคุณวิรักษ์ลืมเปิดไมโครโฟน
7: เป็นโรคติดต่อ
8: โรคติดต่อกันหมดแล้วครับเดี๋ยวนี้ครับคุณวิรักษ์ผมเติมอีกนิดหนึ่งผมเห็นบางช่วงบางตอนที่คุณณัฐพงษ์ได้ในระหว่างแถลงเนี่ยแล้วก็ได้พูดเอาไว้คือเป็นข้อความสั้นๆ นะครับที่บอกว่าสัปดาห์หน้าจะแถลงลงรายละเอียดอื่นๆอีกครั้งแสดงว่าไอ้4ข้อตรงเนี้ยเป็นเพียงสารตั้งต้นนะครับที่นำมาแถลงในวันนี้และสัปดาห์หน้าเนี่ยจะลงรายละเอียดนะอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านประธานผมเห็นสั้นๆตอบคำถามนักข่าววันนี้ว่าขอดูรายละเอียดก่อนตอนนี้ยังไม่ได้เห็นว่ารายละเอียดนั้นเป็นอย่างไรก็หนึ่งไม่มีกรอบเวลาสองนะเป็นอำนาจที่ท่านจะใช้ดุลพินิจแต่ก็เป็นดุลพินิจถ้าเกิดว่าออกซ้ายออกขวาอย่างไรนะไม่ตรงกับที่ฝ่ายค้านเขายื่นไปฝ่ายค้านเขาก็คงจะมีช่องทางอย่างอื่นนะในการที่จะตรวจสอบต่อไปถ้าเป็นดุลพินิจของท่านที่ปัดตกแล้วก็ค้านสายตาของสังคมครับคุณวิรักษ์ครับ
7: ครับวันนี้มีข่าวหนึ่งครับเมื่อวานเราเห็นท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ไปใช้ความสามารถพิเศษในการเป่าคลุยในเพลงความฝันอันสูงสุดนะครับขณะเดียวกันวันนี้อีกหนึ่งท่านที่ก็ได้ใช้อีกหนึ่งทักษะครับวันนี้ท่านประธานโสพลครับประมุขฝ่ายนิติบัญญัติประธานรัฐสภาประธานสภาผู้แทนราษฎรครับวันนี้ก็นำข้าราชการลูกจ้างไปร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ครับก็เป็นกิจกรรมในโครงการร้อยดวงใจพักสร้างความดีเพื่อสังคมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสี่รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวปฏิบัติหน้าที่นะครับท่านก็มีการแสดงพลังกันทีนี้ครับก็ท่านประธานก็บอกว่าก็จะพัฒนาบุคลากรหลากหลายมิติพัฒนาโครงการออกกำลังกายแล้วก็มีอันนึงเข้าใจว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าหลายคนตามข่าวสวนลุมเขาแอโรบิกเขาฮิตใช่ไหม
8: ครับ
7: ตรงที่แถวสภาเขาจะทำเหมือนกันจะมีการทำแอโรบิกจ็อกกิ้งพัฒนาจิตใจปฏิบัติธรรมถ้าพัฒนาให้สำเร็จเนี่ยก็จะทำต้องพัฒนาทุกองค์คาพยพพัฒนาโครงสร้างธรรมชาติให้แม่น้ำเจ้าพระยาสวยงามมีอาคารรัฐสภาที่ตั้งอยู่สง่างามก็ต้องใช้ให้คุ้มค่าผมใส่ดอกจันก่อนนะ

0: อันนี้จะเป็นการเขียนประวัติศาสตร์ครับเพราะว่าสภาเนี่ยมีปัญหาเสร็จช้าน้ำท่วมน้ำไหลแอร์น้ำหยดอะไรกันอยู่เต็มไปหมดแล้วก็ไม้ไม่เป็นไม้ไม้คนละอย่างคนตกน้ำอยู่เป็นประจำเนี่ยตอนนี้จะเปลี่ยนเรื่องที่มาเขียนสตอรี่ครอบนะท่านโสภณบอกว่าประธานหวังว่าสภายุคใหม่จะสร้างความหวังเป็นแรงผลักดันให้ประเทศเดินได้เคียงคู่กับฝ่ายบริหารทำเรื่องกฎหมายเข้มข้นแล้วก็จะทำเข้มข้นขึ้นในการช่วยเหลือสังคมนอกจากนี้ท่านประธานสภาครับในข่าวสแตนดาร์ดก็ลงบอกมีดำริให้ยืนเคารพธงชาติที่อาคารรัฐสภาในเวลา8โมงแล้วก็6โมงเย็นทุกวันนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเป็นแนวปฏิบัติในใหม่ในสถานที่ที่ไม่เคยมีมาก่อนท่านก็ขยันขันแข็งเอาเป็นว่าหลังจากนี้เนี่ยเราก็อยากจะให้ท่านได้ช่วยไปดูเรื่องของกฎระเบียบข้อวินิจฉัยอะไรหลายๆอย่างในที่ประชุมได้แข็งขันไม่แพ้กับสิ่งที่ท่านได้ทำในวันนี้ก็ฝากเอาไว้ครับคุณมนตรีผมก็ยังงงอยู่นะปกติสถานที่ราชการถ้า8โมงเช้า6โมงเย็นเวลาเพลงชาติขึ้นถ้าอยู่นอกอาคารก็ถือว่าเป็นสิ่งที่คนไทยก็รับรู้ร่วมกันว่าต้องยืนตรงเคารพธงชาติแต่นี่ถือว่าเป็นนิมิตหมายใหม่ที่ท่านประธานท่านบอกว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในสภาผมก็ยังงงอยู่นะว่ามันใหม่อย่างนั้นจริงหรือครับ
1: คือท่านอาจจะมองตรงประเด็นว่ามีคนมาเข้าแถวแล้วก็ยืนตรงเคารพธงชาติพร้อมกันในเวลา8โมงเช้าซึ่งที่ผ่านมานั้นเนี่ยไม่ว่าใครจะอยู่ที่ไหนเราเดินอยู่ในสวนสาธารณะในตอนเช้าตอนเย็นเนี่ยผมเคยไปเดินออกกำลังกายแถวสวนหลวงร.9นะเราในระหว่างเดินเนี่ยคาบเกี่ยวกันกับ18นาฬิกานะฮะทุกคนก็จะหยุดเพราะเสียงเพลงชาติดังขึ้นทุกคนก็จะยืนเคารพธงชาตินะครับส่วนศูนย์กลางจะอยู่ที่ตรงไหนผมไม่แน่ใจแต่จะมีลำโพงที่เขากระจายนะไปทั่วสวนหลวงร.9นะทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะแต่ในความหมายของประธานโสภณผมก็เชื่อว่า
0: ต้องเข้าแถวใช่ไหมต้อง
1: คงให้ตำรวจสภานะหรือว่าวันแรกๆท่านจะมาเองแล้วก็นำรองประธานสภานะถ้าท่านลงทุนมาเองเนี่ยนะเลขาธิการเจ้าหน้าที่ผอ.กองอะไรทั้งหลายต้องมาแต่เช้านะครับเพราะวันไหนถ้าท่านจะมายืนครบธงชาติเองเนี่ยนะก็จะต้องมีนะส่วนที่ต่างๆเนี่ยเขาก็ถือปฏิบัติกันนะผมไปที่อำเภอต่างจังหวัดเนี่ยก็จะเป็นอส.หรืออาสารักษาดินแดนเขาก็จะทำหน้าที่เชิญธงชาตินะครบธงชาติเมื่อเวลา8นาฬิกาแต่เนี่ยสภาท่านก็จะในยุคท่านก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมเนี่ยด้วยความเคารพนะครับก็ท่านเป็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัตินะแรกๆเนี่ยท่านก็คงจะยังติดพันกับงานเดิมที่ท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็ได้รับมอบหมายให้ดูแลเกี่ยวกับเรื่องการจัดการปัญหายาเสพติดนะครับท่านก็ยังเดินหน้าย
0: ังลงพื้นที่ทำภารกิจเดิมๆอยู่ใช่ไหมคุณมนตรี
1: ซึ่ง
0: ผมว่ามันไม่ใช่งานของประธานสภาหรือเปล่า
1: ก็เป็นภาพที่เรายังไม่คุ้นนะครับคุณอภิรักษ์นะเพราะว่าเราคงจะได้เห็นภาพประมุขฝ่ายนิติบัญญัติที่มาดูแลให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายจะพัฒนาจะยกระดับจะอะไรก็ตามอย่างที่คุณวิรักษ์พูดถึงนั้นเนี่ยดูเหมือนงานรับผิดชอบโดยตรงของท่านเนี่ยก็ยังไม่ได้ขับเคลื่อนตรงนั้นนะขออภัยถ้าท่านบอกว่าท่านได้มอบหมายให้รองอื่นๆดูแลแล้วส่วนท่านจะดูในมิติของสังคมนะและโดยเฉพาะย้อนดูข่าวๆ
0: ไอ้คุณมนตรีแย่งมันได้เหรอค
1: ือ
0: เป็นประมุขเบอร์หนึ่งอะแล้วงานหลักของสภาคืองานที่ดีบัญญัติกฎหมายได้เอางานหลักไปมอบให้รองแล้วตัวเองไปทำงานสังคม
1: นี่แหละครับ
0: โอ้
1: มันก็เลยทำให
0: ้ผมหนีไปเป่า
1: หน้าที่
0: ไปเป่าขลุ่ยดีกว่าไหมผมหนีไปเป่าขลุ่ยดีกว่าไม่ถ้าอย่างนั้น
1: อะก็เอากันตามสะดวกคุณวิระผมเพียงแต่เห็นว่าท่านอาจจะเราบางครั้งนะในฐานะสื่อเนี่ยแล้วผมก็เห็นท่านอาจจะมีศูนย์อยู่ที่อำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ท่านไปมีกิจกรรมที่นั่น
0: บ่อยมาก
1: ติดกันหลายสัปดาห์นะผมก็เห็นเฮ้ยแล้วผมก็มาคุยกันวงเล็กๆกับวันนี้เอามาพูดออกหน้าใหม่เลยคุณก็คิดมา

0: เขาจะเอาพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่นำร่องหรือเปล่าผมก็อ๋ออาจจะเป็นพื้นที่นำร่องในการเรื่องโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดตอนแรกผมก็คิดว่าจังหวัดอื่นๆนั้นเนี่ยมันไม่มีปัญหาเรื่องยาเสพติดที่ลำปลายมาสของท่านนั้นน่ะมันยังมีชุกชุมก็เลยต้องลงไปในพื้นที่ลำปลายมาสแบบถี่ยิบนะก็พอผมพูดอย่างนี้เขาจะเอาเป็นพื้นที่นำร่องหรือเปล่ารอดูเขาก็ผมก็เอามาฟังทั้งให้รับฟังทั้งสองด้านนะก็บทบาทภาระหน้าที่นะในฐานะประมุขฝ่ายนิติบัญญัติก็คงจะต้องล้อไปตามหัวโขนหรือตำแหน่งที่ท่านรับผิดชอบอยู่ครับคุณวิลาครับ
1: อย่างนี้ก็มีด้วยเนาะก็อ่ะเป็นเรื่องปกติก็แล้วกันครับคุณมนตรีฮะค่ะคุณมนตรีไปตรงไหนต่อครับ
0: เดี๋ยว
1: ผมอาจจะเดี๋ยวผมจะตั้งคำถามถึงท่านประธานได้อยู่ถึงบทบาทของท่าน
0: เนี่ยเดี๋ยวจะไปไกลนะสองคนเนี่ยวันนี้วันศุกร์เนี่ยทำไมอยู่ไม่สุขนักปาก
1: เล่นตัวเองก่อนขอไปคุณมนตรีดึงกลับมาหน่อย
0: ผมกลับมาที่ประเด็นของคุณทักษิณนะที่นักข่าววันนี้ผมเห็นข่าว3ข่าวแล้วก็มีคำตอบนะฮะคำถามแรกที่นักข่าวไปถามเกี่ยวกับเรื่องคุณทักษิณรวมกับนักโทษทั่วประเทศที่ได้รับการปล่อยตัวหลังได้รับพระราชทานอภัยโทษเนี่ยนะครับตอนแรกประมาณสักเนี่ยบ่ายโมงเสร็จผู้สื่อข่าวก็ไปถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์ถึงขั้นตอนต่างๆนะครับท่านก็ให้คำตอบได้คำตอบแรกนั่นก็คือเมื่อวานตนได้ลงนามตั้งคณะกรรมการตามมาตรา21แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษของแต่ละจังหวัดซึ่งอยู่ที่ทางจังหวัดจะประชุมกันอีกทีที่จะพิจารณารายละเอียดของผู้ที่จะได้รับการพ้นโทษนะฮะนักข่าวก็ถามว่าผู้ที่ได้รับการอภัยโทษจำนวนมากน้อยแค่ไหนคะพลตำรวจโทรุฑพลก็บอกว่าตนยังไม่ทราบรายละเอียดต้องถามทางราชทัณฑ์ประเด็นแรกท่านไม่ทราบแล้วนะจำนวนนะครับเมื่อถามถัดมาอยู่ว่าเวลาจะยังอยู่ในกรอบ120วันหรือไม่หมายถึงคณะกรรมการ3ฝ่ายที่ตั้งขึ้นมาเมื่อวานนี้นะครับท่านก็บอกว่ารายละเอียดต้องให้ทางกรมราชทัณฑ์เป็นผู้ตอบคำถามนะเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆคณะกรรมการของแต่ละจังหวัดจะมีการประชุมพิจารณาไม่ตรงกันซึ่งอยู่ที่ความพร้อมของคณะกรรมการในจังหวัดนั้นๆด้วยนะฮะสุดท้ายถามเรื่องคุณทักษิณถามเรื่องอะไรต่อไม่ไรท่านก็อาจจะมีคำตอบอยู่บ้างเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยไม่ต้องมาที่ยุติธรรมเสร็จแล้วก็รายงานไปที่ทางราชทัณฑ์แล้วก็ไม่ต้องไปถึงนายกเพราะในระเบียบไม่มีทีนี้ในช่วงเวลาไล่เรียกกันเนี่ยนักข่าวเขาก็ไปถามปลัดยุติธรรมคุณพงศวาทนีละโยธินท่านก็ขยายความเกี่ยวกับเรื่องขั้นตอนการปล่อยตัวก็เป็นไปตามที่รัฐมนตรียุติธรรมท่านให้สัมภาษณ์ไว้นั่นก็คือนะก็มีการตั้งคณะกรรมการตามมาตรา21นะฮะก็3ฝ่ายก็ประกอบด้วยฝ่ายในบ้างกรุงเทพก็เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต่างจังหวัดก็เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นๆ2อัยการจังหวัด3ผู้บัญชาการเรือนจำนี่คือองค์ประกอบที่มาเป็นคณะกรรมการ3ฝ่ายที่ว่านะครับทีนี้จำนวนนักโทษทั่วประเทศเนี่ยผมก็เพิ่งเห็นข่าววันนี้นะครับท่านก็ตอบว่าทั่วประเทศที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษในครั้งนี้จำนวนกว่า 10,000 คนนะครับ 10,000 คนนะครับทีนี้ถามว่า3ฝ่ายประชุมกันแล้วจะมีการออกใบบริสุทธิ์นะซึ่งอย่างกรณีคุณทักษิณเนี่ยคุณปลัดก็บอกว่าขึ้นอยู่กับอำนาจเขตอำนาจศาลธนบุรีจากนั้นจะนำไปยื่นขอออกจากการคุมประพฤติถือว่าสิ้นสุดกระบวนการส่วนขั้นตอนกระบวนการจะเสร็จสิ้นได้ทันภายในเดือนมิถุนายนหรือไม่คุณพงศวัฒน์ก็บอกว่าคิดว่าภายในเดือนมิถุนายนน่าจะเสร็จสิ้นโดยกำหนดการดังกล่าวโดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติแต่พอมาดูอีกข่าวหนึ่งครับคุณพิรักษ์ครับ
1: ครับ
0: คุณแพทองธารอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์นะบางส่วนแต่ก็จับใจความได้ว่าคือเปิดไทม์ไลน์ของคุณทักษิณหลังพ้นโทษนะครับว่าจะไปเข้าพบเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติในวันที่8มิถุนายนนะอีกไม่กี่วันนะฮะเข้าพบเจ้าหน้าที่เพื่อถอดกำไร EM จากนั้น เตรียมเดินทางไปต่างประเทศช่วงกลางเดือนมิถุนายนก็แสดงว่าการดำเนินการกระบวนการทั้งหลายแหล่ของคณะกรรมการ3ฝ่ายที่มีกรอบเวลาอยู่120วันและทางปลัดกระทรวงยุติธรรมท่านก็บอกว่าคาดว่าภายในเดือนมิถุนายนน่าจะเสร็จสิ้นก็ถือว่าตรงกันนะกลางเดือนที่จะถึงนี้ก็อยู่ภายในเดือนมิถุนายนคุณทักษิณจะเดินทางไปปักหลักอยู่ที่ดูไบครับคุณพิรักษ์ครับ
1: ครับน่าจะได้เห็นแล้วนะครับวันนี้มีคนถามท่านนายกรัฐมนตรีว่าคุณทักษิณเนี่ยออกมาแล้วเนี่ยจะยังไงแบบไหนจริงๆท่านนายกเองท่านก็ค่อนข้างนี้จะไว้ฟอร์มไม่ได้คอมเมนต์ไม่ได้มีความกังวลใดๆก็เชื่อว่าท่านอดีตนายกทักษิณออกมาแล้วก็คงจะไม่ได้มาแตะมาสนใจเรื่องประเด็นทางการเมืองคุณอนุทินก็บอกว่าไม่ต้องกังวลกรณีที่คุณทักษิณพ้นโทษว่าจะมีอิทธิพลเหนือรัฐบาลคนที่มีอำนาจตัดสินใจคือประชาชนนี่ไปใช้คำนี้หากท่านตั้งใจวางเมืองทางการวางมือทางการเมืองจริงจังก็ต้องเชื่อท่านนายกก็ให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้นะครับส่วนนักข่าวก็ถามเรื่องกำไร EM ท่านก็บอกว่าก็ทุกอย่างก็เป็นไปตามขั้นตอนนะครับส่วนคุณทักษิณวางมือการเมืองกินไหมก็เชื่อความตั้งใจมีความกังวลไหมว่าจะมีผลต่อการตัดสินใจของรัฐมนตรีตัดสินใจของพรรคร่วมตัวรุ่นที่บอกไม่กังวลเลยนะครับทีนี้ครับกรณีคุณมนตรีเรายังไม่ได้คุยกันเลยนะเรื่องของการที่ภูมิใจไทยถอนชื่อจากการร่างแก้ไขรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยที่ตกลงมันกลายมาเป็นประเด็นที่เราทำไอ้คำนึงกันถึงตอนแรกหรือเปล่าเรื่องเสียงไม่ได้ตรงนั้นหรือเปล่าหรือไม่มีมิติอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับคุณมนตรี
0: คือพอมีพรรคกล้าทำเข้ามาร่วมผสมโรงด้วยมันก็เลยมีมิติทางการเมืองเข้ามาผสมเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยทำไมกล้าทำเพิ่งมาคิดได้หลังจากที่เพื่อไทยเขาเห็นมุมว่ามันจะเป็นปัญหาทำให้ไปขัดกับคำวินิจฉัยรัฐนูลก็เลยถอนตัวนะกล้าทำก็เลยถอนตามบ้างไอ้ตรงนี้แหละครับพอมีกล้าทำตามมาเนี่ยมันก็เลยคนก็เลยไปคิดต่อว่ามันต้องมีส่วนผสมอย่างอื่นเข้ามาร่วมด้วยหรือเปล่าครับคุณนิพิรักษ์ครับ
1: ครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาต่อกันนะครับ
2: อภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FM ฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
4: ์ขณะนี้เวลา17นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลพร้อมปกป้องประชาชนจากอาชญากรรมทุกรูปแบบลั่นไม่ปล่อยต่างชาติใช้คนไทยเป็นนอมินีประกอบธุรกิจนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติได้กล่าวว่านโยบายสำคัญคือการสร้างความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพื่อให้ปลอดภัยจากอาชญากรรมทุกรูปแบบทั้งยาเสพติดการฉ้อโกงการก่อการร้ายการหลอกลวงทางไซเบอร์การฟอกเงินและอาชญากรรมทุกรูปแบบอื่นโดยกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนทั้งชาวไทยและต่างชาติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมารัฐบาลสั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปราบปรามอาชญากรรมเหล่านี้อย่างจริงจังโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปราบปรามกระบวนการสแกมเมอร์เครือข่ายยาเสพติดและอาชญากรรมจึงขอแสดงความชื่นชมทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือตอบสนองนโยบายรัฐบาลเต็มที่ขณะเดียวกันมีชาวต่างชาติที่เข้ามาพักอาศัยและประกอบธุรกิจในประเทศไทยเพิ่มขึ้นคนเหล่านี้เข้ามาประกอบอาชีพและธุรกิจที่แข่งขันกับคนไทยรวมถึงใช้คนไทยเป็นตัวแทนหรือนอมินีเพื่อทำธุรกรรมต่างๆทำให้มีชาวต่างชาติรวมตัวเป็นชุมชนในหลายพื้นที่อย่างเป็นเอกเทศหากยังปล่อยไว้อาจลุกลามเป็นปัญหาใหญ่ได้ในอนาคตรัฐบาลจะคอยปกป้องดูแลความปลอดภัยความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินประชาชนขอให้ทุกคนมีความมุ่งมั่นและดำรงเป้าหมายต่อไปเสียศักดิ์แจงทูตองค์กรระหว่างประเทศลั่นไทยไม่ได้ถูกเขมรลากเข้าสู่การประนอมภาคบังคับอันคลอสนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแถลงข่าวภายหลังการพูดคุยกับคณะทูต67คนและ4องค์กรระหว่างประเทศกรณีกัมพูชาแจ้งการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสและผลการเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรี OECD ระดับรัฐมนตรีประจำปี2026โดยนายเสียศักดิ์กล่าวว่าสิ่งที่สงสัยอย่างแรกคือการที่กัมพูชาไม่มีการแจ้งอย่างเป็นทางการและเหตุผลที่ฝ่ายกัมพูชาอ้างเพื่อการเข้าสู่กระบวนการคือการที่ประเทศไทยได้ยกเลิก MOU 2544ดังนั้นจึงไม่มีช่องทางในการเจรจาแบบทวิภาคีสำหรับทั้งสองประเทศจนทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการอันคลอสในการพูดคุยชี้แจงกับฝ่ายกัมพูชาซึ่งได้มีการชี้แจงชัดเจนว่าที่ยกเลิก MOU 44เพราะในเวลา20กว่าปีที่ผ่านมาไม่มีความคืบหน้าใดๆซึ่งก่อนจะมีการพูดคุยประนอมภาคบังคับก็มีการประนีประนอมอย่างสมัครใจทั้งสองฝ่ายก่อนแต่ทางกัมพูชากลับเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับเลยโดยอ้างว่าไม่มีประตูในการเจรจาในช่วงท้ายของการแถลงข่าวนายเสียศักดิ์ได้ชี้แจงกรณีที่หลายสำนักข่าวพาดหัวว่าประเทศไทยลากเข้าสู่กระบวนการโดยยืนยันว่าเราไม่ได้ถูกลากเพราะเราเข้าสู่กระบวนการนี้ภายใต้อันคลอสแต่ไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขของฝ่ายกัมพูชาแน่นอนองค์ดาไลลามะเสด็จถึงกรุงนิวเดลีเพื่อทรงรับการรักษาข้อเข่าองค์ดาไลลามะผู้นำจิตวิญญาณสูงสุดของชาวทิเบตเสด็จถึงกรุงนิวเดลีของอินเดียแล้วในวันนี้เพื่อทรงรับการรักษาข้อเข่าซ้ายในขณะที่พระองค์ซึ่งทรงมีพระชนมายุ 90 พรรษากำลังทรงเผชิญกับปัญหาสุขภาพหลายประการในการเสด็จครั้งนี้องค์ดาไลลามะทรงประทับเครื่องบินของกองทัพอากาศอินเดียเสด็จออกจากเมืองธรรมศาลาซึ่งเป็นเมืองในแถบเทือกเขาหิมาลัยทางตอนเหนือของอินเดียอันเป็นสถานที่พำนักลี้ภัยของพระองค์เพื่อเสด็จมายังกรุงนิวเดลีก่อนหน้านี้ผู้นำจิตวิญญาณสูงสุดของชาวทิเบตเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเคยทรงเข้ารับการผ่าตัดข้อเข่าข้างเดียวกันนี้แล้วที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐเมื่อปี2024ซึ่งในเวลาต่อมาไม่กี่เดือนพระองค์ทรงประทานสัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าอาการไม่ได้รุนแรงอะไรแม้ว่าจะยังทรงดำเนินด้วยความระมัดระวังโดยมีผู้ช่วยคอยพยุงก็ตามในปัจจุบันพระองค์ทรงประทับรถกอล์ฟในการเดินทางระยะไกลภายในบริเวณที่ประทับ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: พันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อ

0: พราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกสนามลบ
2: ปิดประตูบ้าน SCG Heimคือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
1: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
2: SCG High บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
3: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
4: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
5: ๆ What makes a thinking school student unique?
6: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
4: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน

0: ิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
2: จูสังกมาสารวัตร
1: และพี่ก้อยกสิราท่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
2: เรื่องง
1: ่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
2: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกสัปดาห์

0: ิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดย
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
5: ข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณมนตรีจอมพันธ์และผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชนะครับเรื่องของการเมืองนะครับวันนี้พรรคประชาชนครับขยับเรื่องของทางประธานกสทช.หลังจากที่คนในวงการวิทยุโทรทัศน์นี่ไม่ค่อยจะแฮปปี้บทบาทของกสทช.ไม่ได้หมายถึงตัวสำนักงานนะน่าจะหมายถึงกรรมการและอาจจะไปถึงกรรมการบางท่านวันนี้บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนรัชนกศรีนอกพักขมูลหนุนอนันต์ครับยื่นหนังสือหลักฐานต่อกรรมการกสทช.ครับขอให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ครับอ้างอิงการดำรงตำแหน่งอื่นและการรับรายได้จากเอกชนซึ่งอาจขัดต่อกฎหมายเพราะฉันต้องบอกว่าหลักฐานสำคัญที่นำมายื่นคือรายงานของกรรมธิการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและโทรคมนาคมวุฒิสภาชุดที่ผ่านมาซึ่งมีคนนำมามอบให้เลขาวุฒิสภาได้เคยยืนยันการมีอยู่จริงของรายงานฉบับนี้ในชั้นกรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐแม้รายงานนี้จะไม่ได้เข้าสู่ที่ประชุมวุฒิเนื่องจากหมดวาระลงก่อนแต่ข้อมูลมีและมีพฤติการที่เข้าข่ายขาดคุณสมบัติใน2กรณีหลักกรณีแรกครับการประกอบวิชาชีพรับรายได้ระหว่าง

0: การเป็นประธานกสทช.ข้อมูลจากหนังสือของมหาวิทยาลัยมหิดลลงวันที่17พฤษภาคม67ระบุว่านายแพทย์สรณะมีสถานะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยทำหน้าที่ตรวจรักษาผู้ป่วยที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจนถึง12เมษายน65ซึ่งเป็นเวลาก่อนที่จะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเพียง1วันและยังมีสถานะเป็นแพทย์รับค่าตอบแทนรายชั่วโมงแล้วก็มีข้อมูลแสดงบัญชีรายการบุคคลธรรมดารายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี65นายแพทย์สรณะยังมีเงินได้ประเภทประกอบวิชาชีพอิสระจากการประกอบโรคศิลปะจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีต่อเนื่องจนถึงสิ้นปี65หลังจากการโปรดเกล้าแต่งตั้งแล้วคือเป็นกสทช.แล้วยังมีรายได้เข้ามาแล้วก็ในปีภาษี6566ยังมีรายได้จากบริษัทเมอร์กซึ่งเป็นบริษัทจำหน่ายเวชภัณฑ์เคมีภัณฑ์เป็นรายได้พึงประเมินมาตรา40วงเล็บ7กรณีนี้ก็หมายถึงการได้เงินอื่นระหว่างการที่เป็นกสทช.กรณีที่2คือการเป็นกรรมการอิสระของธนาคารกรุงเทพเมื่อวันที่12เมษายน65อันนี้ก็เป็นกรรมการแล้วก็มันมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายก่อนที่จะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเพียง1วันแม้นายแพทย์สรณะจะมีหนังสือแจ้งธนาคารเพื่อขอไม่รับตำแหน่งระหว่างรอคณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยได้ขอถอนเรื่องแต่ในทางกฎหมายไม่ได้มีการยื่นใบลาออกต่อบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนปี2535ผู้ร้องจึงระบุว่าการกระทำดังกล่าวไม่มีผลในการลาออกทำให้ยังมีสถานะเป็นกรรมการธนาคารจนถึงวันที่12เมษายน65ทั้งสองเหตุผลส.ส.รักชนกบอกว่านายแพทย์สรณะเข้าข่ายเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่มาตรา7วงเล็บ12มาตรา8มาตรา26ประกอบกับมาตรา18และมาตรา20ชัดเจนเรียกร้องให้คณะกรรมการสรรหาปฏิบัติหน้าที่พิจารณาเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาตินี่น่าจะมีอย่างน้อย2เหตุผลครับ
1: ครับ
0: ทีนี้คุณพักขมงก็บอกว่าตำแหน่งนี้มีอำนาจกำกับดูแลอนุมัติเม็ดเงินมหาศาลจากทรัพยากรความถี่ของประเทศขอให้รัฐบาลมีท่าทีในการตรวจสอบเหตุการณ์นี้ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการใช้อิทธิพลทางการเมืองที่ถูกเรียกว่าระบอบสีน้ำเงินทิ้งท้ายความน่าเชื่อถือของกสทช.และประโยชน์ที่สังคมจะได้รับต้องเริ่มต้นจากการมีสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมตามกฎหมายโดยตัวประธานเป็นพื้นฐานแรกนี่ก็เป็นประเด็นที่เหมือนก่อนหน้านี้มีความพยายามจะเอาแกนลงเนี่ยเหมือนเอาไม่ลงหรือด้วยเหตุผลเรื่องอะไรก็ไม่รู้รอบนี้ขยับเป็นอีกทีนึงครับคุณมนตรี
1: เป็นการขยับอย่างต่อเนื่องนะครับและถ้าไปดูเอกสารของคณะกรรมการของสวชุดก่อนที่ได้มีการตรวจสอบเรื่องนี้ผมเคยเห็นเอกสารก็ค่อนข้างจะละเอียดยิบนะคุณพิรักษ์ผมปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคุณสมบัติของประธานกสทช.แต่ผมก็เอ๊ะก็แปลกใจว่าทำไมท่านได้อยู่ยาวมาจนถึงทุกวันนี้ทั้งที่มีการตรวจสอบแล้วก็มีการส่งไปยังที่ต่างๆเรียบร้อยแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรนะจากเรื่องราวของกสทช.ตรงนั้นผมวกกลับมาที่ทำเนียบรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งครับคุณนายพิรักษ์ครับก็วันนี้นายกรัฐมนตรีมีท่าทีที่ต้องบอกว่าขึงขังเลยทีเดียวจริงๆเนี่ยนายกรัฐมนตรีเข้าทำเนียบมาตั้งแต่เช้าวันนี้นะครับพอเข้ามาถึงก็ท่านรองนายกศิริศักดิ์ พวงเกตแก้วนะครับและก็รวมถึงท่านรัฐมนตรีกลาโหมพลโพอดุลบุญธรรมเจริญพลเด็กพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกนะครับก็ ก็คงจะเข้าไปรายงานเข้าไปหารือหลายๆเรื่องซึ่งคนแรกน่าจะเข้าหารือก่อนก็คือท่านเสียศักดิ์พวงเกตแก้วก็มารายงานนายกหลังจากเดินทางกลับจากฝรั่งเศสประเด็นใหญ่ก็คือกรณีนายกฮุนเหม็นของกัมพูชาได้ยื่นหนังสือถึงไทยแล้วก็ทางสหประชาชาติเพื่อเริ่มต้นกระบวนการประนอมภาคบังคับตามมนุษยสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันครอสที่ว่านั้นในช่วงบ่ายโมงเสร็จๆนะครับนายกก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องการพบปะพูดคุยในประเด็นของนายกฮุนเหม็นนายกก็บอกว่าได้หารือเรื่องอันครอสที่เราจะมีตัวแทนประเทศไทยเข้าไปเพราะเรากำลังเข้าสู่กระบวนการโดยจะมีรองนายกเสียศักดิ์เป็นผู้ดำเนินการเพราะเรื่องนี้ต้องให้คนที่ดูแลเรื่องต่างประเทศที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศดำเนินการเมื่อถามว่าจะเดินเกมเชิงรุกอย่างไรนายกก็บอกว่าเราไม่ได้คิดว่าใครรุกใครแต่ประเทศไทยต้องไม่เสียประโยชน์อะไรที่เรามีอยู่เดิมและต้องเป็นเรื่องอธิปไตยสิทธิและเรื่องอะไรต่างๆเราต้องรักษาประโยชน์ของเราให้มากที่สุดเท่าที่เราทำได้เมื่อถามว่าคาดหวังเกี่ยวกับการเข้ากระบวนการอันครอสอย่างไรนายกก็บอกว่ามันเป็นกระบวนการและยังมีอีกหลายขั้นตอนในรายละเอียดเมื่อถึงเวลาอันควรทางรองนายกศิริศักดิ์จะชี้แจงเพราะมันเป็นความชำนาญเฉพาะด้านเพราะมีทั้งข้อกฎหมายสนธิสัญญาระหว่างประเทศเมื่อถามว่ากังวลหรือไม่เพราะที่ผ่านมากัมพูชาชอบช่วงชิงพื้นที่ในเวทีโลกนายกก็บอกว่าเราไม่ได้ทำผิดทำไมต้องกังวลเราจะมัวไปวิ่งตามคนนั้นคนนี้ไม่ได้เพราะเรามีอธิปไตยของเราเรามีขีดความสามารถในการปกป้องอธิปไตยและรักษาดินแดนของเราไว้เราไม่ต้องไปหวั่นไหวตามหลักแล้วคนที่ต้องวิ่งไปโน่นไปนี่แสดงว่าเขากำลังหาความชอบธรรมแล้วทำไมเขาต้องหาความชอบธรรมเพราะมีความไม่ชอบธรรมอยู่โอ้แรงนะฮะแต่เรามั่นใจในความชอบธรรมของเราก็ไม่ต้องวิ่งไปหาที่ไหนเพราะเราอธิบายทุกคนทุกฝ่ายได้แม้กระทั่งอธิปไตยคนในประเทศของเราได้เมื่อถามถึงกรณีกัมพูชาร้อง UN ว่าไทยยกเลิก MOU 44ฝ่ายเดียวแสดงว่าเขาไม่ยอมรับกระบวนการอันครอสใช่หรือไม่นายกบอกว่าถ้าไม่ยอมรับอันครอสก็ไปไหนต่อไม่ได้เขาเป็นคนบอกว่ายอมรับว่าจะใช้แนวทางอันครอสก็จบแล้วและทั้งสองประเทศต่างเป็นภาคีของอันครอสก็ใช้กระบวนการนี้เดินเรื่องต่อไปถ้าบอกว่าเรายกเลิก MOU 44มันไม่ใช่เพราะกระบวนการไม่ได้ไปไหนก็บอกว่าหาทางเจรจาใหม่หากรอบใหม่หาเจรมาเจรจาเขาบอกไม่เจรจาเขาขอไปอันครอสเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ไปอันครอสทีนี้ครับคุณวิรักท่านผู้ฟังครับนายกประกาศชัดเลยจากนี้ก็คุยอันครอสก่อนเรื่องอื่นไม่คุยคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือ JBC คณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC ไม่คุยความร่วมมืออื่นๆยังไม่ต้องคุยการฟื้นฟูความสัมพันธ์ไม่ต้องคุยการเปิดด่านไม่มีวันเปิดนี่คือท่าทีของเราก็คงได้ทราบไปถึงนายกฮุนเหม็นและทางฝั่งกัมพูชาไว้แล้วว่าต่อจากนี้ท่าทีของรัฐบาลไทยต่อปัญหาเพื่อนบ้านคือกัมพูชาต้องคุยกันในวงอันครอสก่อนเรื่องอื่นๆพักไว้ก่อน JBC GBC นะหรือกระทั่งการฟื้นฟูความสัมพันธ์การเปิดด่านนะฮะยังไม่ต้องคุยโอ้ชัดเจนครับคุณอภิรักษ์ครับถ้าที
2: ผมสงสารคนทำงานนะคุณมนตรี
1: ครับ
2: เพราะเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยการไปการคุยแบบทวิภาคีเนี่ยประเทศเราน่าจะได้ประโยชน์มากที่สุดด้วยนะแล้วสองชาติอ่ะประเทศใหญ่ได้เปรียบมากกว่าประเทศเล็กอ่ะเราจะพูดมาแบบนี้ปิดประตูในการที่จะคุยคำว่าไม่คุยหรือยังไม่คุยเนี่ยผมมองว่ามันดูแข็งเกินไปหรือเปล่าแต่อาจจะเป็นแนวโน้มที่อยากจะให้ได้ เสียงได้คะแนนได้ภาพของการแข่งขันได้หรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วหลายคนก็ตอนแรกก็ตั้งกังวลกันอยู่เพราะว่าเราเองก็ตั้งท่าว่าเราจะคุยกันแบบทวีกันก่อนไม่ใช่เหรอ เราเองก็ไม่แฮปปี้ที่เขาจะไปคุยกันตรงนั้นก่อนแล้วเขาอ่ะเป็นการเปิดเกมลุกนะคือเรื่องของเรื่องมันมีมิติที่เราเห็นกันอยู่ว่าก็คือยกเลิก MOU 44พอยกเลิก MOU 44ปุ๊บในระดับที่มันมากกว่า2ชาติก็คือก็ต้องไปคุย Uncross แต่กลายเป็นว่าทวิภาคีไม่คุยแล้วไปใช้ Uncross อย่างเดียวผมไม่แน่ใจจริงๆว่าท่านศิริศักดิ์จะทำงานยากขึ้นหรือเปล่าหรือว่าถ้าเบอร์หนึ่งฝ่ายบริหารเขาเอาอย่างนี้ก็ต้องเดินไปอย่างนั้นจริงๆเกมนี้ยิ่งเป็นเกมที่เขาชอบนะคุณมนตรีในกรณีที่จะเข้าสู่ Uncross ครับคุณมนตรี
1: ผมก็ยังจำได้ว่าเราเองเนี่ยไม่อยากจะให้ไปในวงใหญ่ขอให้คุยกันในระดับทวิภาคีคุยกันในสองประเทศปฏิเสธที่จะให้มีฝ่ายอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่วันนี้นายกปรับแนวทางในการที่จะพูดคุยใหม่นั่นก็คือไปว่ากันในเวทีใหญ่นะทวิภาคีไม่เอาแล้วก็ปฏิเสธทั้งหมดอย่างกรณีถ้ามันมีปัญหากระทบกระทั่งตามแนวชายแดนซึ่งวันนี้เห็นผู้บัญชาการทหารบกก็ไม่ตอบนะที่มีรายงานข่าวว่าทางฝั่งนู้นมีการเคลื่อนย้ายกำลังพลอาวุธเรื่องของรถถังเท่านั้นเท่านี้คันนะท่านก็ไม่ตอบนะก็เป็นรายงานข่าวเพราะฉะนั้นเนี่ยหรือยกตัวอย่างกรณีที่ลุงนะฮะลุงที่เข้าไปเก็บของป่าก็ยังใช้กระบวนการนั้นในเรื่องชายแดนของสองประเทศประสานงานกันอยู่หรือว่าถ้าตรงนั้นมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็พูดคุยกันเป็นเรื่องๆไปแต่ถ้าเป็นเรื่องอย่างคณะกรรมการชายแดนทั่วไป GBC ซึ่งเป็นระดับรัฐมนตรีกลาโหมก็จะพักเอาไว้ไม่มีนะฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าพ่วงไปทั้งหมดแล้วตอนนี้ JBC GBC นะความร่วมมืออื่นๆเนี่ยแสดงว่าครอบคลุมทั้งหมดนะฮะไม่เฉพาะการฟื้นฟูความสัมพันธ์หรือการเปิดด่านเท่านั้นก็เป็นท่าทีใหม่ที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศให้ทางฝั่งกัมพูชาได้รับรู้ว่าต่อจากนี้ต้องเวทีอันครอสเท่านั้นเรื่องอื่นเวทีอื่นนะพักไว้ทั้งหมดครับคุณพิรักษ์ครับ
2: คือถ้าจะมองในเชิงการเมืองระหว่างประเทศจากที่เราตามข่าวผมก็ไม่แน่ใจว่าเราจะเล่นเกมกันยังไงแบบไหนเพราะว่าสิ่งที่นักข่าวก็ถามเนี่ยผมเข้าใจเจตนาในคุณมนตรีอ่านระหว่างบรรทัดเนี่ยเราจะมีการเจรจาหรือเราจะมีการขยับเชิงลุกไหมท่านบอกว่าเราไม่ต้องลุกเราไม่ต้องอะไรกันยังไงแบบไหนซึ่งประเด็นนี้นักข่าวที่เขาถามเนี่ยก็ที่ผ่านมาเนี่ยกลายเป็นว่าเราต้องตั้งรับในหลายๆเรื่องจากทางกัมพูชาตลอดต้องยอมรับว่าเกมของคุณมาเน็ตเขาแน่นแล้วอันโครสเนี่ยเราไม่ใช้ MOU 44เราเองไปพูดเหมือนบนเวทีว่าได้บอกเขาแล้วนะว่ายกเลิก MOU 44ที่ไปเจอกันอยู่2ชาติแล้วกลายเป็นว่าทางนู้นก็เปิดเกม Uncross เลยทางนู้นก็ไม่ได้อะไรเขาก็เปิดเกมลุกนักข่าวก็ถามว่ามันเป็นยังไงแบบนี้ทีนี้ประเด็นที่2ก็คือไอ้เรื่องข้อห่วงข้อกังวลเราก็ตอบว่าเราไม่ผิดเราไม่ต้องกังวลคือถ้าเรามองในแบบฝ่ายไทยเราก็ต้องมองว่าเราไม่ผิดอันนี้เป็นของเราเป็นดินแดนของเราแต่ว่าเวลาไปคุยระหว่างประเทศเนี่ยมันต้องมีการชี้ว่าใครผิดแค่ไหนใครถูกแค่ไหนตรงไหนของใครตรงไหนของใครมันก็ต้องกังวลเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่า1การเจรจาการพูดคุยไม่ต้องลุกเรื่องข้อกังวลไม่ผิดก็ไม่ต้องกังวลแล้วมาณตอนนี้เวลานี้คือปิดประตูทุกอย่างแล้วก็ไปใช้อันคลอสอย่างเดียวเนี่ยผมว่าผมฟังแล้วผมก็รู้สึกว่าภาวะความเป็นผู้นำท่านก็บู๊ได้ใจดีนะครับคุณมนตรีแต่ก็ไม่แน่ใจว่าในเชิงรายละเอียดมันจะทำงานได้อย่างนั้นจริงหรือเปล่าเพราะว่าหลายงานคงไม่ได้กระจอกอ่ะมันก็ต้องเป็นงานที่ระดับต้องใช้ยอดฝีมือระดับครูระหว่างประเทศไปคุยกันคุณมนตรีเรื่องของสคบผมต้องออกปากชื่นชมนะรัฐมนตรีสุภมาศเองก็ช่วงนี้มีข่าวเยอะและส่วนใหญ่เอาง่ายๆก็คือจับประเด็นความเป็นอยู่ของประชาชนเนี่ยมันก็ได้กระแสได้แต้มอย่างวันนี้คุณสุภมาศก็บอกบอร์ดสคบส่งฟ้องสั่งฟ้องแพ่งบริษัทวอลโว่กรณีปัญหาแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้ารุ่น EX30 เราก็ไม่ต้องอมแอมไม่ต้องบริษัทนู้นบริษัทนี้อันนี้ก็เป็นข่าวมันก็มีที่ประชุมกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครับท่านรัฐมนตรีสุภมาศในฐานะกำกับดูแลสคบ
0: มีรายงานการดำเนินคดีแพ่งกับผู้ประกอบธุรกิจที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภค35คดีคดีอสังหาริมทรัพย์คดีการให้บริการการซื้อสินค้าทั่วไปสินค้าออนไลน์1ใน3เป็นการร้องเรียนเรื่องการซื้อขายสินค้าออนไลน์แล้วก็มีคดีสกายรถไฟฟ้าวอนวูดผู้ใหญ่บางท่านก็บอกว่าโอ้ยมันฉุกเฉินนู่นนี่นั่นจังหวะนั้นเห็นเขาไม่มีเงินบาทอะไรก็ว่ากันไปท่านรัฐมนตรีบอกว่าเรื่องนี้สั่งการให้มีการตรวจสอบนะครับข้อได้จริงเป็นการด่วนไอ้ที่รับ WeChat Pay หรือ Alipay แทนเนี่ยอันนี้มันไม่ได้รับเป็นหยวนเนี่ยส่วนข้อเรียกร้องร้านค้าที่เขาร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสฉวยโอกาสขึ้นราคาก็บอกว่าตอนนี้ก็มีอยู่ได้รับรายงาน1รายก็ขอให้มีการแจ้งป้ายราคาให้ชัดเจนแล้วก็หลังจากนี้ครับท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าก็มอบหมายให้สั่งการทำงานเชิงรุกผมไม่รู้ผมจะต้องรู้สึกยังไงเขาบอกว่าตามนโยบายสคม plus plus นะ plus 5ด้านครับทำงานเชิงรุกยกระดับเซอร์วิสเซ็นเตอร์อะไรก็ว่ากันไปแต่เอาเป็นว่าไฮไลท์ในวันนี้ก็คือฟ้องแพ่งวอลโว่นะครับจากกรณีแบตเตอรี่ของ EX 30ครับคุณมนตรีครับ
1: คือถ้ายกคำว่า plus ออกนะฮะแล้วก็พิจารณาจาก
0: เนื้อหา
1: เนื้อหาของการทำงานในช่วงเวลาเนี้ยคือมันเกิดข้อแตกต่างอย่างชัดเจนนะระหว่างจริงๆเนี่ยสคบไม่เพิ่งไม่ใช่เพิ่งตั้งมาวัน2วันนะผ่านเหตุการณ์มาหลายๆเหตุการณ์นะแต่การเข้ามาของรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีเนี่ยมันทำให้เห็นบทบาทอีกด้านหนึ่งของสคบคือทำงานเชิงรุกอ่ะผมเคยพูดกับคุณอภิรักษ์หรือกับคุณวิสุทธิ์ไปเนี่ยว่าในอดีตเนี่ยเราต้องผู้บริโภคต้องเดินไปหาสคบแต่วันนี้รัฐมนตรีสุภมาศนะสั่งให้สคบไปหาผู้บริโภคอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทำงานในเชิงรุกที่เราได้เห็นความแตกต่างนั่นคือสิ่งที่ในอดีตเป็นอย่างและปัจจุบันนั้นเนี่ยก็เป็นอีกแบบหนึ่งก็ถือว่าได้ทำหน้าที่สมกับที่ชื่อคุ้มครองผู้บริโภคครับคุณอภิรักษ์ครับ
0: แต่ว่าเราจริงๆนะมันไอ้องค์กรผู้บริโภคหลายๆครั้งก่อนหน้านี้คุณมนตรีครับ
1: ครับ
0: บางเรื่องมันจบโดยการเจรจานะอย่างสมมุติเนี่ยผมเคยซื้อคอมพิวเตอร์ด้วยบัตรเครดิตอันนึงเขาบอกว่าคุ้มครองการหายก็คือจ่าย 100% ทำโฆษณาเขาบอกอย่างนั้นพอถึงเวลาเขาไม่จ่ายสุดท้ายเนี่ยผมไปฟ้องสคบไปมีการคุยกันแล้วข้อสรุปคือพบกันครึ่งทางงั้นจ่ายครึ่งนึงไหมคือเหมือนเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยไอ้มันก็เลยไม่แน่ใจมันทำให้ตอนหลังมันต้องมีอะไรนะสภาองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคขึ้นมาระดับหน
1: ึ่
0: งคือหลายเคสมันเป็นจบด้วยการไกล่เกลี่ยไกล่เกลี่ยไกล่เกลี่ยทั้งที่มันไม่ใช่เรื่องไกล่เกลี่ยคือสัญญาไว้ในแบบนี้แต
1: ่
0: เราไม่ได้แล้วเราไม่ได้ตามสัญญาพอเราไม่ได้ตามสัญญาพอมีข้อพิพาทปุ๊บมันไปลงไกล่เกลี่ยนี่สิอันนี้คือเป็นประเด็นนะคุณมนตรี
1: คือคำว่าไกล่เกลี่ยนั่นน่ะแสดงว่ายอมแต่คนละครึ่งว
0: ่
1: าเลยกลายเป็นหน้าที่สัญญากันเอาไว้นั้นเนี่ยไม่ได้บอกว่าจะจ่ายครึ่งเดียวเนี่ยก็เข้าใจว่าน่าจะรับผิดชอบทั้งหมด
0: ครับอ่ะพักกันก่อนครับช่วงหน้ากลับมาครับ
1: ครับ
3: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: สนับสนุนโดย
5: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
6: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
8: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึงเมนู Factoring

0: และเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายน ไบเทค ค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
1: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
2: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
3: พร้อมบัน

0: คุณไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack ไอได้20มิถุนายนนี้สมทองานนี้ฟรีแต่เรา
1: CD Organizer
2: โคอิซุมิและน้อยคนนะครับที่เป็นถึงผู้นำทางการเมืองของญี่ปุ่นจะตอบโต้และปราศัยเป็นภาษาอังกฤษอย่างฉาบฉานเพราะว่าจินจิโร่โคอิซุมิคนนี้เรียนจบที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียที่สหรัฐมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะมาถึงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยซ้ำความจริงเป็นคู่แข่งกับซันเนอิทากาอิชิในการยื้อแย่งตำแหน่งหัวหน้าพรรค LDP ของญี่ปุ่นโดยประเพณีแล้วคนที่มาเป็นหัวหน้าพรรค LDP จะเป็นนายกรัฐมนตรีแข่งขันกันกลางโคอิซุมิกับทากาอิชิทากาอิชิหญิงแกร่งชนะไปแต่เธอก็เชิญชวนคู่แข่งอย่างโคอิซุมิมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมซึ่งต้องถือว่าเป็นรัฐมนตรีที่สำคัญอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านอยู่ในช่วงที่รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังต้องการที่จะสร้างความแข็งแกร่งทางด้านความมั่นคงทางด้านกองทัพนั่นแหละเป็นที่มาของการเผชิญหน้าระหว่างรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นคนนี้กับตัวแทนของทางการจีนซึ่งมาในฐานะนักวิชาการทางด้านความมั่นคงปีนี้รัฐมนตรีกลาโหมจีนตงจุ่นไม่ได้มาเองคงเป็นเพราะว่าประธานาธิบดีทรัมป์ไปพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่ปักกิ่งก่อนหน้านี้เพียงอาทิตย์เศษจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีวิวาทะกับญี่ปุ่นในเวทีนี้แต่ว่ามิวายครับเพราะว่าในเวทีนี้ตอนที่รัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นขึ้นกล่าวเป็นภาษาอังกฤษและพูดเตือนถึงภัยที่เกิดจากการที่จีนนั้นสั่งสมอาวุธและมีสัญญานุภาพทางทหารเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญมีนายทหารที่เป็นนักวิชาการจีนที่มากับคณะร่วมการประชุมรอบนี้ตั้งคำถามกลางเวทีเลยครับว่ารัฐบาลญี่ปุ่นเมื่อไหร่จะออกมาขอโทษต่อสิ่งที่ญี่ปุ่นเคยกระทำต่อคนจีนในช่วงสงครามโลกรัฐมนตรีญี่ปุ่นโคอิซุมิคนนี้ตอบโต้ทันทีเพราะว่าถามนั้นก็ถามเป็นภาษาอังกฤษจากตัวแทนนายทหารจีนโคอิซุมิตอบภาษาอังกฤษทันทีบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยภัยคุกคามได้มาจากจีนเพราะจีนนั้นได้เพิ่มงบประมาณทางทหารและเป็นประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์

0: ส่วนญี่ปุ่นนั้นโดยรัฐธรรมนูญไม่สามารถจะมีกองทัพติดอาวุธเต็มรูปแบบได้ฉะนั้นการที่จีนกล่าวหาว่าญี่ปุ่นภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีทาคาอิชิกำลังกลับเข้าสู่ลัทธิทหารนิยมใหม่ใช้คำว่า New Militarism ของญี่ปุ่นคือจีนต้องการที่จะท้าวความว่าญี่ปุ่นวันนี้กำลังเพิ่มแสนยานุภาพทางทหารมีท่าทีที่ไม่เป็นมิตรกับจีนเท่ากับญี่ปุ่นกำลังกลับไปสู่แนวทางลัทธิทหารเหมือนสงครามโลกครั้งที่สองแต่ว่าโคอิซุมิโต้ทันทีบอกว่าประเทศที่มีการสั่งสมพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และเพิ่มงบประมาณทางทหารอย่างต่อเนื่องอย่างจีนเนี่ยไม่ควรจะเลคเชอร์ประเทศอื่นเกี่ยวกับเรื่องลัทธิทหารแล้วก็ยืนยันนะครับโคอิซุมิยืนยันว่าญี่ปุ่นไม่ได้ต้องการที่จะสร้างกองทัพเพื่อจะรุกรานใครแต่จำเป็นที่จะต้องมีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะป้องกันตนเองญี่ปุ่นโต้กลับบอกว่าจีนกังวลเรื่องการสะสมอาวุธนิวเคลียร์และเครื่องบินทิ้งระเบิดเชิงยุทธศาสตร์นั่นเป็นของจีนญี่ปุ่นบอกว่าญี่ปุ่นกังวลจีนสะสมอาวุธนิวเคลียร์และเครื่องบินทิ้งระเบิดเชิงยุทธศาสตร์ของจีนมากกว่าที่จีนจะต้องมากังวลว่าญี่ปุ่นกำลังเสริมสร้างแสนยานุภาพทางทหารรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นคนนี้พูดต่อด้วยว่าที่น่ากังวลไม่น้อยไปกว่าที่เห็นมีการพัฒนาอาวุธของจีนก็คือการขาดความโปร่งใสในการขยายกองกำลังทางทหารของจีนภายใต้การนำของนายกซุนเอะทาคาอิชิญี่ปุ่นเพิ่มงบประมาณป้องกันประเทศต่อเนื่องเป็นปีที่12และมีการปรับปรุงนโยบายความมั่นคงครั้งสำคัญรวมถึงการอนุญาตให้ส่งออกอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างพยายามแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา9ซึ่งเดิมทีเป็นมาตราสันติภาพไม่ให้ญี่ปุ่นมีกองทัพที่ติดอาวุธเต็มพิกัดทั้งหมดนี้จีนบอกว่าน่ากังวลสร้างความตึงเครียดกับจีนแต่นี่คือประเด็นว่าโคอิซุมิรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นนั้นใช้เวทีชังกรีลาที่สิงคโปร์ปฏิเสธข้อกล่าวอ้างปักกิ่งอย่างรุนแรงบอกว่าข้อกล่าวหาเรื่องลัทธิทหารนิยมใหม่นั้นห่างไกลจากความจริงอย่างสิ้นเชิงบอกว่าเป็นวาทกรรมของจีนญี่ปุ่นชี้ให้เห็นความย้อนแย้งที่จีนมีอยู่จีนนั้นครอบครองคลังแสงขนาดใหญ่ทั้งอาวุธนิวเคลียร์และเครื่องบินทิ้งระเบิดเชิงยุทธศาสตร์แต่จีนกลับเป็นฝ่ายประทับตราว่าญี่ปุ่นเป็นพวกนิยมทหารทั้งที่ญี่ปุ่นไม่มีอาวุธที่มีพลังทำลายสูงอย่างของจีนโคอิซุมิบอกว่าญี่ปุ่นต้องการปรับปรุงระบบป้องกันประเทศเพื่อรับมือกับความท้าทายใหม่ๆและเพื่อเกื้อกูลต่อสันติภาพในภูมิภาคญี่ปุ่นถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาของทุกประเทศด้วยซ้ำไปดังนั้นญี่ปุ่นกับจีนมาปะฉะดะทางวาทกรรมที่สิงคโปร์รอบนี้จึงมีความหมายเพราะมันทำให้เห็นชัดเจนนะครับว่าความตึงเครียดระหว่างจีนกับญี่ปุ่นหนักหน่วงขึ้นทุกทีและแม้กระทั่งอเมริกาพยายามที่จะทำให้ญี่ปุ่นมองจีนอย่างเป็นมิตรหรือทำให้จีนมองญี่ปุ่นอย่างเป็นมิตรก็คงไม่ได้ผลเพราะว่าจีนก็ยังระแวงคลางแคลงอยู่ดีว่าอเมริกาให้ท้าญี่ปุ่นในการสกัดกั้นอิทธิพลของจีนในเอเชียอยู่ดีนี่คืออีกหนึ่งความสัมพันธ์ที่เราต้องจับตาดูเพราะมันจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงเศรษฐกิจและความร่วมมือในเอเชียอย่างปฏิเสธไม่ได
1: ้สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
2: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
3: เรามาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันในช่วงสุดท้ายนะครับคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หานพิชิตมนิตนะครับ ประเด็นข่าวในวันนี้ครับนอกเหนือจากที่เราคุยกันวันนี้ทางรัฐมนตรีทั้งหลายก็มีพื้นที่โดยเฉพาะในส่วนของรัฐมนตรีกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะดูจากในหลายๆข่าววันนี้เหมือนคุณสุชาติกลับมาพื้นที่ก็กลับมาค่อนข้างเยอะอย่างล่าสุดครับผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็รับข้อเรียกร้องเครือข่ายประชาชน6ลุ่มน้ำแก้ไขปัญหาปนเปื้อนสารปนเปื้อนนะครับแล้วก็เตรียมมีการตั้งคณะกรรมการร่วมจัดการทั้งระบบโดยที่ห้องประชุมสารกลางจังหวัดเชียงรายครับหลังจากที่มีขบวนแห่แม่น้ำ5สาย5บาดแผลจากสวนสาธารณะแม่ฟ้าหลวงไปยังสารกลางจังหวัดเครือข่ายประชาชนปกป้องแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำร่วงแม่น้ำโขงสารวินก็มีการหารือกับทางท่านรัฐมนตรีผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เป็นตัวแทนในการรับฟังครับแล้วก็มีการสื่อสารในหลายเรื่องในแต่ละกลุ่มก็มีการพูดท้ายที่สุดครับก็มีการยอมรับในวันนี้ว่าก็มาเพื่อติดตามงานท่านรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์มาไม่ได้เพราะมีงานที่ชลบุรีแต่ปฏิกิริยาตอบรับของภาครัฐเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เท่าเทียมกับการขยับของทางภาคประชาชนในการทำงานก็ขอฝากถ้าหากมีโอกาสก็นัดหมายประชุมกันสำคัญที่สุดก็คือเรื่องคนกฎหมายงบประมาณนะครับแล้วก็มีการพูดถึงตัวพระราชบัญญัติแร่ที่นำเข้าแต่ละด่านมาจากเมืองไหนบ้างเรื่องกฎหมายยังไม่ได้การพูดถึงผลกระทบช่วงท้ายของการประชุมครับผู้ช่วยรัฐมนตรีก็เสนอให้มีคณะกรรมการร่วมหาทางในการแก้ไขปัญหาพร้อมกันนอกเหนือจากกลุ่มนี้แล้วกลุ่มลดโลกร้อนก็มีการพยายามดันกฎหมายฉบับแรกในการที่จะรับมือของภาวะโลกร้อนนะครับก็มีการพูดในลักษณะของการเป็นเหมือนกับเทสท็อกก็เป็นการขยับกันอีกหนึ่งกระทรวงที่วันนี้มีข่าวกันเยอะครับคุณมนตรีครับ
4: ครับก็หลังจากที่นะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนักข่าวนะคุณสุชาติชมกลิ่นก็หายไปพักหนึ่งนะ
3: แล้วกลับมาแล้ว
4: กลับมาแล้วนะครับจริงๆเนี่ยพอคุณพิรักพูดถึงเรื่องของน้ำแม่น้ำกกนะแม่น้ำสายแม่น้ำรั่วนะที่จะไหลลงสู่แม่น้ำโขงผมเนี่ยนะเพิ่งกลับมาจากอำเภอแม่สายไปเห็นด้วยตาตัวเองนะช่วงที่ขับรถผ่านแม่น้ำกกตอนแรกก็คิดว่ามันจะเป็นหน้าน้ำหรือเปล่าแต่ทำไมน้ำออกสีขุ่นๆแดงๆมันก็ไม่ใช่หน้าน้ำถ้าเป็นหน้าน้ำเนี่ยน้ำออกสีขุ่นๆแสดงว่าน้ำมันตกบนภูเขาเยอะนะแล้วก็กำลังจะมีน้ำฤดูน้ำหลากมานะก็ทิ้งคำถามเอาไว้แบบนั้นพอขับรถเข้าไปในหมู่บ้านแถวอำเภอแม่สายมันจะเป็นลำรางหรือเป็นอะไรที่เข้าผ่านน้ำผ่านทุ่งนาอะไรทั้งหลายแหละผมยังเคยไปเดินดูแม่ถ้ามาปลูกบ้านอยู่แถวนี้นะมีน้ำไหลแล้วก็น้ำใสแต่น้ำที่ผมไปเห็นเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมามันกลายเป็นน้ำสีขุ่นนะครับคุณพิรักครับอย่าว่าแต่สัตว์น้ำปูปลากุ้งอะไรจะอยู่ได้เลยชาวบ้านเขาไม่ใช่เพราะนั้นนี่คือปัญหาใหญ่ซึ่งมีต้นตอมาจากประเทศเพื่อนบ้านของเราก็คือฝั่งพม่าและเป็นฝั่งพม่าที่เราเองก็ไม่รู้ว่าจะไปคุยกับใครเพราะมันกลายเป็นพื้นที่เขตที่ทางกลุ่มชาติพันธุ์ที่เขาปกครองตนเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือเป็นเหมืองแร่เหมืองทองคำซึ่งแรกก็คิดว่าเป็นประเทศจีนอย่างเดียวตอนหลังเห็นบอกว่ามีประเทศอื่นนะก็เข้ามาทำเหมืองแร่แล้วก็ชาล้างอะไรต่อไม่ไรเนี่ยก็ลงแม่น้ำที่อยู่ฝั่งนู้นแล้วก็ไหลลงมาแม่น้ำกกแม่น้ำสายก็บ้านเราก็รับไปเต็มๆเติมให้นิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของสภาพนะฮะธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากฝั่งนู้นแต่ผลกระทบส่งมาถึงบ้านเราครับคุณรักผมพาไปดูรัฐมนตรีอีกท่านหนึ่งอันนี้ก็ถูกตั้งคำถามค่อนข้างเยอะเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องการปรับโครงสร้างราคาพลังงานโดยเฉพาะน้ำมัน ว่าจะปรับอย่างไรให้มันเป็นโครงสร้างที่มีความเป็นธรรมกับทั้งผู้ใช้และก็ผู้ขายนะผ่านมาจนถึงวันนี้นะปรากฏว่าค่าการกลั่นค่าการตลาดโครงสร้างน้ำมันก็ยังเป็นโครงสร้างเดิมอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชนที่เคยได้รับเชิญเข้าร่วมนะให้เป็นหนึ่งในที่เขาเรียกอะไรคณะทำงานร่วมที่จะปรับปรุงโครงสร้างราคาพลังงานนะฮะก็มีทั้งคุณปานเทพพัวพงพันธ์คุณรสนาโตสิตระกูลใครก็ใครต่อใครเนี่ยก็เข้ายื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีพลังงานคุณเอกนัทพร้อมพันธ์เรียกร้องให้เร่งรัดการพิจารณาข้อเสนอที่คณะทำงานร่วมได้ข้อสรุปไว้ก่อนหน้านี้ทั้งลดค่าการกลั่นค่าการตลาดโดยเฉพาะประเด็นการปรับโครงสร้างราคาน้ำมันและการเปิดเผยข้อมูลต้นทุนพลังงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะคุณปานเทพบอกว่าหลังจากที่เข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานร่วมเพื่อพิจารณาข้อเสนอการปรับโครงสร้างราคาพลังงานของเครือข่ายภาคประชาชนตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาภาคประชาชนได้ร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับกลไกการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะรายละเอียดการจัดเก็บและการชดเชยเงินจากกองทุนน้ำมันแต่ละประเภทรวมถึงขอข้อมูลการอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซล B7 และ B20 แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับคำชี้แจงที่ชัดเจนซึ่งเครือข่ายต้องการทราบว่ากองทุนน้ำมันนำเงินจากผู้ใช้น้ำมันเบนซินเข้ากองทุนวันละเท่าใดและนำเงินไปชดเชยราคาน้ำมันดีเซลวันละเท่าใดรวมถึงต้องการให้มีการเปิดเผยราคาไบโอดีเซลและเอทานอลที่แท้จริงต่อสาธารณะคุณปานเทพบอกว่าเนื่องจากข้อมูลดังกล่าวมีผลต่อการคำนวณต้นทุนเชื้อเพลิงและโครงสร้างราคาน้ำมันโดยตรงซึ่งการที่กระทรวงพลังงานไม่ได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวทำให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงถูกมองว่าเป็นกล่องมายากลนะกล่องมายากลนะในระบบพลังงานไทยเพราะประชาชนไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ามีการนำเงินจากเชื้อเพลิงประเภทใดไปอุดหนุนเชื้อเพลิงประเภทใดหรือมีต้นทุนที่แท้จริงเป็นอย่างไรและทีนี้บอกว่าเราขอข้อมูลเหล่านี้มานานกว่า2เดือนแล้วแต่ยังไม่รับคำตอบที่ชัดเจนนะประชาชนจึงไม่สามารถตรวจสอบต้นทุนที่แท้จริงได้และไม่รู้ว่ากองทุนน้ำมันบริหารเงินอย่างไรนะจากการศึกษาของคณะทำงานร่วมพบว่าหากมีการปรับโครงสร้างราคาตามข้อเสนอที่จัดทำขึ้นนะจะสามารถลดราคาน้ำมันในกลุ่มแก๊สโซฮอล์ได้ประมาณ8บาทต่อลิตรและลดราคาน้ำมันเบนซิน95ได้สูงสุดถึง18บาทต่อลิตรเมื่อเทียบกับต้นทุนอ้างอิงที่เหมาะสมแต่ขณะนี้การที่ปล่อยให้โครงสร้างราคาเดิมดำเนินต่อไปประชาชนต้องจ่ายค่าน้ำมันแพงขึ้นประมาณวันละ800ถึง 1,000 ล้านบาทดังนั้นแม้แต่วันเดียวก็ไม่ควรปล่อยให้ล่าช้าจึงขอรัฐมนตรีให้ความชัดเจนภายใน7วันเพราะเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องทางเทคนิคที่สามารถคำนวณจากข้อมูลตลาดโลกและสูตรราคาที่มีอยู่แล้วจึงไม่ควรต้องใช้เวลาศึกษาเพิ่มเติมเป็นเวลานานผมว่าจุดชี้ขาดหรือทำให้องค์กรภาคประชาชนนะฮะที่วันนี้เขาไปยื่นหนังสือเพื่อที่จะให้แจกแจงชี้แจงและให้เวลา7วันถ้ายังไงเสียจะพิจารณาต่ออีกทีแต่ในระหว่างเนี้ยไปยื่นหนังสือเพื่อที่จะยุติเข้าร่วมการประชุมนะกับคณะทำงานเป็นการชั่วคราวแล้วก็ให้เวลา7วันประเด็นที่ผมบอกว่าน่าจะเป็นประเด็นสำคัญน่าจะอยู่ที่ตรงนี้คุณปานเทพบอกว่าประเด็นที่ทำให้เครือข่ายต้องตัดสินใจยุติการประชุมชั่วคราวคือการที่กระทรวงพลังงานมีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.เพื่อศึกษาประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติมเครือข่ายมองว่าข้อเสนอของคณะทำงานเดิมมีความพร้อมเพียงพอที่จะนำเข้าสู่การพิจารณาของกบง.ได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องตั้งคณะอนุกรรมการเพิ่มเติม การตั้งคณะอนุกรรมการชุดใหม่นะฮะก็เสมือนหนึ่งว่าเอาข้อสรุปตรงนี้ที่สรุปออกมาแล้วเนี่ยไปศึกษาอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะมาตัดสินใจว่าจะปรับโครงสร้างกันอย่างไรค่าการกลั่นค่าการตลาดก็เลยถอนตัวชั่วคราวและก็ขีดเส้นไว้7วันขอคำตอบจากรัฐมนตรีพลังงานครับคุณวิรัชครับ
3: ครับคุณมนตรีผมเห็นการให้สัมภาษณ์ของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแล้วเนี่ยผมมองว่าท่านก็คงจะไม่ง่ายนะครับในการที่จะไปพูดคุยกับกัมพูชาโดยท่านรัฐมนตรีศรีหจักรวันนี้ก็บอกว่าไม่เห็นด้วยนะครับกับที่กัมพูชาใช้ประนอมภาคบังคับยังมีทางเลือกอื่นๆภายใต้ UNCLOS ครับอันนี้สรุปมาอีกทีหนึ่งนะครับท่านศรีหจักรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็บรรยายสรุปต่อคณะผู้แทนต่างชาติเกี่ยวกับกรณีที่กัมพูชาแจ้งเริ่มกระบวนการประนีประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOS เนี่ยท่านเสียสักบอกว่าไทยไม่เห็นด้วยกับการที่กัมพูชาเข้าสู่กระบวนการประนีประนอมภาคบังคับในเวลานี้โดยท่านบอกว่าก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการยังมีกระบวนการสมัครใจรวมถึงการเจรจาในรูปแบบทวิภาคีที่ดำเนินการได้โดยชี้แจงแล้วว่าการยกเลิก MOU 44มีเป้าหมายเพื่อเปิดทางสู่การเจรจาทวิภาคีในบริบทใหม่อันนี้ท่านก็มาย้ำหน่อยนะว่ายกเลิก MOU 44ก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะไปอันคอร์สอย่างเดียวท่านย้ำว่าก็จะมาที่เจรจาทวิภาคีบริบทใหม่แต่เสียสักบอกว่าการตัดสินใจของกัมพูชาไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของผู้นำสองประเทศที่พยายามฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างกันย้ำไทยสนับสนุนการแก้ไขข้อพิพาทด้วยสันติวิธีและการเจรจาโดยตรงทั้งสองประเทศอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวหลังจากที่วันที่2มิถุนายนปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาชี้แจงหลังจากที่ไทยถอนตัวจาก MOUกัมพูชาก็เลือกเส้นทางครับว่าไม่มีทางเลือกอื่นนอกเหนือจากการประนีประนอมภาคบังคับภายใต้อันครอสเพื่อแก้ไขข้อพิพาทดังกล่าวแต่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็พูดไปแล้วก็ถ้าอย่างนั้นไม่เจรจาก็ไม่เจรจาแต่ว่าไม่ทวิภาคีก็ไม่ทวิภาคีแต่ว่าท่านสุดท่านรัฐมนตรีท่านรองเสียศักดิ์เนี่ยท่านบอกชัดเจนนะว่าอันนั้นน่าจะเป็นทางที่ดีที่สุดครับ
4: แต่ทีนี้ดูเหมือนจะย้อนแย้งกับที่นายกรัฐมนตรีที่ผมนำมาเรียนท่านผู้ว่าเต็มๆ เมื่อสักครู่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะนายกรัฐมนตรีตอนแรกๆเนี่ยก็น่าจะมาถูกทางนั่นก็คือเป็นเรื่องที่จะต้องให้คนที่ดูแลเรื่องการต่างประเทศนะเป็นคนมาดูแลเรื่องนี้โดยตรงเพราะมันมีทั้งกฎหมายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสนธิสัญญาอะไรทั้งหลายแหละคือถ้าจบที่ตรงนี้น่าจะรักษาทรงได้สวยนะแต่พอมันมาต่อท้ายในตอนท้ายที่มาขโมดนะเอาละคำอื่นๆมันก็ถือว่าเป็นภาษาที่ตอบโต้นะฮะคือเรามีความชอบธรรมอยู่แล้วไม่ต้องไปวิ่งหาคนที่วิ่งหาแสดงว่าไม่มีความชอบธรรมอยู่ก็ไ
3: ม่มั่นใจคือคำพูดทางการเมืองไม่มีเนื้อหาไม่มีเทคนิคอะไรคุณมนตร
4: ีแต่พอมาปิดท้ายตรงที่ว่าจากนี้จะคุยกันอันครอสก่อนนะเรื่องอื่นไม่คุยนะก็ยกตัวอย่างเสร็จสับต่างๆเราเนี้ยไม่คุยทั้งนั้นก็กลายเป็นว่าทุกอย่างอยู่ที่นั่นแต่พอท่านศรีศักดิ์ท่านบอก
3: ท่านก็ยังอยากคุย2ประเทศ
4: อ่ะก็ท่านก็คงจะต้องไปสื่อสารกันให้ชัดเจนก่อนเพราะไม่อย่างนั้นไปกันคนละทางก็เดี๋ยวก็จะสับสนกันอีกครับคุณวิรัชกรรม
3: บางทีนักการเมืองเจอคนที่เป็นเทคโนแครตมาก่อนมันอาจจะวิ่งกันคนละจังหวะกันก็อย่างที่เห็นนะครับหมดเวลาของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณมนตรีและผมลาคุณมนตรีพรุ่งนี้มา 10:00 นข่าวเด่นมาจันทร์ถึงศุกร์ 4:00 นวันนี้ลานะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์
5: เกาะติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
5: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
5: ไม่ต้องเยอะถูกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heim เพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: มนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาล20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: สนับสนุนโดย SME D Bank
2: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
0: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเจเดล

18นาฬิกากับอีก5นาทีสวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ในวันศุกร์ที่5มิถุนายน2569ครับอยู่กับผมวารินสัจเดลนะครับวันนี้ตลาดหุ้นบ้านเราลดลงไป 12.19 จุดครับดัชนีเผชิญกับแรงขายทำกำไรซะแล้วนะครับวันนี้วอลุ่ม 67,000

0: การซื้อขาย5,047.86 ล้านบาทปิดไปที่67 บาทลดลงไป1 สลึง AOT ครับมาอันดับ2 4,742 ล้านบาทปิดไปที่343 บาทลดลงไป13 บาท SCB 3,407 ล้านบาทปิดไปที่201 บาทลดลงไป2 บาทนะครับ Delta มาอันดับที่4วันนี้2,568 ล้านบาทปิดไปที่141 บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะครับ Advance มาอันดับที่5ครับ2,144 ล้านบาทปิดไปที่184.50 บาทเพิ่มขึ้นมา7.50 บาทมาฟังมุมมองของนักวิเคราะห์ของเราในวันนี้กันหน่อยนะครับว่ามองตลาดอย่างไรบ้างเดลต้าจากที่เคยเป็นตัวเด่นๆนะครับถึงแม้อยู่ในช็อปฟ้าแต่วันนี้วอลุ่มก็ค่อนข้างเบาบางนะครับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัททรัพย์คุณไทย X Spring หรือว่า KTX คุณเจริญสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณวาลินครับผม
0: ครับส่งท้ายสัปดาห์นี้นะครับกับวันที่ตลาดทำการเพียงแค่3 วันนะครับมองตลาดยังไงบ้างครับวันนี
1: ้ผมว่าภาพตลาดเนี่ยก็เป็นการลดกำไรกันเฉยๆนะฮะเพราะว่าเมื่อต้นสัปดาห์เราดีขึ้นแรงนะครับเนี่ยแล้วก็2 วันหลังมาก็จะดูแผ่วนะครับนะในเพราะวันนี้ก็จะลงแรงหน่อยก็คือเดลต้านะครับลงไป13 บาทแต่ลบจริงๆแล้วจะลบอยู่ประมาณ12 จุดเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วถือว่ามีตัวอื่นช่วยนะนะครับเนี่ยเพราะว่าวันนี้เองจะได้หุ้นกลุ่มพวกท่องเที่ยวพวกโรงพยาบาลไฟแนนซ์เนี่ยขึ้นมาแทรกขึ้นมาที่จะพยายามประคองตลาดเอาไว้นะครับอันนี้แสดงเห็นอย่างว่าตลาดหุ้นเนี่ยมีภาพของเรียกว่าเซกเตอร์โรเทชันคือการเปลี่ยนตัวเลขกันอยู่นะครับเนี่ยอันนี้เราจึงมองภาพของตลาดเนี่ยถือว่าเป็นแค่การขายกำไรแล้วก็ไม่ได้มองเป็นเชิงลบอะไรนะครับเนี่ยก็เหตุผลหนึ่งอาจจะเป็นว่ามันขึ้นมาเร็วขึ้นไป1,600-1,607ที่ซ้ำไปแล้วก็ย่อลงมานะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นภาพเนี่ยก็ย้อนกลับไปดูเหมือนช่วงขึ้นไป1,500แล้วก็ขึ้นมา1,550เนี่ยภาพแบบเดียวกันเนี่ยขึ้นมาชนแล้วก็ถอยชนแล้วถอยนะครับเนี่ยแต่ถ้าดูกันตามทรงการแพทเทิร์นแล้วถือว่าจะเป็นขาขึ้นนั่นหมายความว่าผมยังมองว่าหุ้นอยู่ในโอกาสจะไปอยู่เหนือ1,600 จุดอยู่นะครับเนี่ยยังไม่ได้มองเปลี่ยนเป็นแนวโน้มมุมมองแต่อย่างใดนะครับเนี่ยเพราะว่าจริงๆตลาดบ้านเราตรงนี้ถ้าว่าเราตามตรงก็คือเราก็ไม่ได้มีแต่อะไรพิเศษนะครับเนี่ยแต่เราเห็นทุกอย่างนะครับว่าตอนนี้กระแสไทยขึ้นไทยพัสเนี่ยผมว่ามันคึกคักดีนะครับเรื่องยอดที่เรามีการรีพอร์ตออกมาเนี่ยใช้จ่ายยังสูงอยู่ผมว่าอาจจะเป็นการกระตุ้นตัวหนึ่งไปได้นะครับเนี่ยถ้าทุกอย่างมันขับขึ้นได้แล้วมันล้อไปกับตัวเลขที่มันเกิดขึ้นมาได้จริงผมว่ามันก็น่าจะเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดได้เหมือนกันในเชิงการบริโภคอะไรต่างๆนะครับนะฉะนั้นอยากให้มองตรงนี้ว่าวันนี้ตลาดหุ้นขึ้นเร็วอาจจะมีการภาพของการเทคโอฟิตเฉยๆแล้วก็อีกคนที่ตลาดวันนี้ลงแน่นอนจะมาจากปัจจัยสัญญาณมาจากข้างนอกนะครับนะก็คือจากเรื่องของพวก AI นะครับในวันนี้ตัวบอทคอมเนี่ยคือเขาพวกการออกมาต่างกว่าคาดนะครับนะก็เลยกลัวไอ้ตัวอื่นตามมาด้วยหรือเปล่าจะยินแล้วก่อนหน้ามีตัวอื่นวิ่งขึ้นไปนั่งเยอะอะไรเงี้ยนะครับนะผมว่ามันเหตุการขายนะครับนะแล้วก็อย่างคือเรื่องประเด็นเรื่องตัวดอกกลางนะครับนะก็คืออเมริกาอิหร่านและอิสราเอลเนี่ยสุดท้ายเนี่ยจะจบกันได้ไหมจะเจรจากันได้หรือเปล่าว่าเขาดูสถานการณ์แล้วมันยังไงดีมันไม่ได้ไม่นอนเดี๋ยวบอกว่าคุยเดี๋ยวก็จริงๆอะไรเงี้ยนะครับนะเลยทำให้ตลาดหุ้นดูสับสนนะครับเนี่ยเพราะพวกนี้มันจะไปโยงถึงราคาน้ำมันถ้าเกิดราคาน้ำมันมันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาก็โยงไปต่อเรื่องเงินเฟ้อพอเงินเฟ้อมาก็โยงไปต่อเรื่องดอกเบี้ยอะไรเงี้ยนะครับนั่นหุ้นมันจะมีโอกาสการความเสี่ยงการถูกกดลงมานะครับเนี่ยแต่เรื่องสถานการณ์มันกลับกันคือทุกอย่างโอเคคุยกันได้น้ำมันดอกเงินเฟ้อชะลอตัวหรือนิ่งดอกเบี้ยก็ไม่ได้ขึ้นอย่างเงี้ยมันจะมองอีกแบบเงินน่าจะไหลเข้าตลาดอะไรเงี้ยนะครับนั้นภาพตลาดหุ้นเนี่ยมันอยู่ที่ปัจจัยตรงนี้มากกว่าแล้วก็อยู่ที่เงื่อนไขเรื่องของหุ้นกลุ่ม AI นะถ้าใช้งานแนวโน้มยังดูดีอยู่เนี่ยผมว่าก็น่าจะปลุกให้หุ้นบ้านเราวันนี้มีโอกาสที่ได้เหมือนกันโดยเฉพาะตัวเดลต้าหุ้นที่ย่องมาเนี่ยผมว่าเป็นการลงตามสัญญาณที่เฉยๆนะครับ
0: ครับผมครับสัปดาห์หน้าล่ะครับมีปัจจัยอะไรบ้างที่เราต้องรอลุ้นกันอยู่ครับ
1: สัปดาห์หน้าจริงก็ยังคงต้องดูฝั่งเรื่องของ AI แล้วก็เรื่องตัวดอกกานะครับแล้วก็อีกเรื่องก็คือดูตัวเลขเงินเฟ้ออเมริกานะฮะเพราะว่าเขาจะประกาศตัวเลขเงินเฟ้อที่ดีออกมานะครับช่วงประมาณสักวันพุธนะครับอันนี้ต้องตามดูนะฮะว่ามันออกมาเป็นไงเพราะว่าถ้าเงินเฟ้อมันยังสูงอยู่หรืออัตราโตขึ้นเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยแต่ก็ต้องไปดูต่อว่าเฟดเขาจะประชุมช่วงกลางเดือนนะครับเนี่ยเดี๋ยวเขาจะส่งสัญญาณอะไรออกมาเช่นบอกว่าดอกเบี้ยอาจจะนิ่งหรือจะขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องดูช่วงนั้นนะครับนะงั้นวันนี้ดู CPI ก่อนสัปดาห์หน้าจับตาดูวันพุธไว้ของอเมริกาและคือเช้าวันพฤหัสบ้านเรานะครับในเรื่อง CPI หลักนะครับงั้นก็แล้วน้องจริงช่วงนี้ผมว่าเราก็เล่นตามกระแสไปนะครับเพราะว่าของเราถ้าเราเนี่ยเราเองเนี่ยผมว่าเราไม่ได้มีอะไรนะครับนะเราวันนี้เองเราก็คาดหวังเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจพักรัฐอะไรกันอยู่งั้นทั้งอย่างเราไปเราได้ปุ๊บเนี่ยอย่างน้อยมันเป็นตัวช่วยเพราะวันนี้เราเห็นทุกอย่างนะครับว่าแม้ว่าเดลต้าตัวถ่วงตลาดลงมาก็จริงเนี่ยแต่มีหุ้นตัวอื่นเนี่ยแทรกขึ้นมาแล้วก็หลายตัวยืนได้ดีด้วยพอสมควรนะนะครับนะเสื้อการนี้ผมว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกแสดงว่าเซ็นติเมนต์ตลาดเนี่ยยังมองเป็นภาพการมองตลาดที่เป็นบวกมานะครับ
0: ครับกลยุทธ์การลงทุนสัปดาห์หน้าเน้นยังไงดีครับ
1: ช่วง

0: นี่เราก็กลับมาเล่นแบบเดิมเราดูคือจริงก่อนนี้เราเคยอาจจะมองเรื่องของการเล็กขีดลายตัวอะไรแล้วแต่ในชุดที่ผมว่าถ้าเอาตามตลาดแบบนี้เล่นแบบลงซื้อขึ้นขายเซฟตัวหน่อยน่าจะดูดีกว่านะครับคือเราอาจจะไม่ได้มองภาพแบบสวยหรูมากแต่เราก็เล่นแบบเรื่องอะไรดีมองเชิงบวกอ่ะคือยังแต่ต้องเล่นระวังตัวไว้ก่อนคือถ้าขึ้นแรงหรือมีจังหวะทำแล้วก็ทำแล้วก็ลงมาซื้อใหม่ผมว่าได้อยู่เหมือนกันนะครับ
1: ครับผมขอบพระคุณมากเลยนะครับคุณเจริญครับ
0: ครับผมครับสวัสดีครับผมครับ
1: สวัสดีครับแนะนำจากคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X Spring หรือว่า KTX นะครับวันนี้ตลาดหุ้นของบ้านเราเนี่ยนะครับดัชนีเผชิญกับแรงขายทำกำไรครับหลังจากที่ปรับตัวขึ้นไปทะลุ 1,600 จุดแรงกดดันหลักนั้นก็มาจากการปรับตัวลงของเดลต้านะครับห่วงตลาดรวมทั้งกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พักฐานครับหลังจากที่เด้งขึ้นมาตามกระแส AI ประกอบกับผิดหวังแนวโน้มผลประกอบการของบริษัทบรอดคอมที่อาจจะต่ำกว่าคาดนะครับทำให้เกิดความกังวลครับด้านการลงทุนด้าน AI ซึ่งนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็มองว่ามันเป็นเซนติเมนต์ระยะสั้นนะครับที่เป็นเซนติเมนต์ลบระยะสั้นวันนี้หุ้นกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยปรับตัวขึ้นได้ดีนะครับโดยเฉพาะ BH BDMSหลังสถานการณ์สงครามมีจังหวะคลี่คลายประกอบกับในไตรมาสที่2และไตรมาสที่3นั้นเป็นช่วง high season ของธุรกิจโรงพยาบาลนะครับสัปดาห์หน้าครับส่วนใหญ่นักวิเคราะห์ก็บอกกันว่าน่าจะเคลื่อนไหว sideway ออกข้างอาจจะมีจังหวะปรับฐานระยะสั้นเนื่องจากขึ้นไปทะลุ 1,600 จุดได้ก็ทำให้ valuation นั้นตึงตัวนะครับแพงสุดในภูมิภาคแล้วตอนนี้ยังต้องจับตาข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านและการเคลื่อนไหวของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในต่างประเทศครับและติดตามความคืบหน้าโครงการทีซ่าครับหากมีความชัดเจนในเดือนนี้เนี่ยก็จะเป็นเซนติเมนต์บวกกับตลาดนะครับสัปดาห์หน้าในส่วนใหญ่นักวิเคราะห์ก็ให้แนวรับแนวต้านกันไว้แนวรับ 1,580 ถัดไปก็ 1,570 นะครับส่วนแนวต้านก็1,590ถึง1,600จุดนะครับนั่นคือสัปดาห์หน้าต้องติดตามกันส่วนภูมิภาคในวันนี้นะครับเป็นอย่างไรกันบ้าง5มิถุนายน69นะครับขอเริ่มที่ชางไฮคอมโพสิตตลาดหุ้นจีนกันก่อนนะครับวันนี้ติดลบแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเมษายนเลยนะครับตลาดนั้นถูกกดดันจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีหลังจากที่ Broadcom ผู้ผลิตชิปรายใหญ่ของสหรัฐนั้นเปิดเผยผลประกอบการที่น่าผิดหวังนะครับช่างไฮคอมโพสิตติดไปที่ 4,027.74 จุดครับลดลงไป 30.04 จุดคิดเป็น 0.74% ทางเซี่ยงฮ่องกงครับวันนี้ก็ปิดลบเหมือนกันนะครับหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีตลาดหุ้น Wall Street ร่วงลงในวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายนก็กระทบกับหางเสงฮ่องกงครับส่งผลให้บรรยากาศการลงทุนในเอเชียได้รับแรงกดดันตามไปด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยนักลงทุนก็ยังกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ก็ยังคงไม่แน่นอนนะครับหางเสงปิดไปที่ 24,961.95 จุดครับลดลงไป 291.45 จุดคิดเป็น 1.15% ครับนิกเกอิโตเกียววันนี้ปิดลบนะครับในการซื้อขายมีช่วงหนึ่งเลยครับที่ดัชนีนั้นร่วงลงไปกว่า 2% ท่ามกลางแรงกดดันที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งต่อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ซึ่งปรับตัวลงตามทิศทางหุ้นชิปในตลาดหุ้นสหรัฐนะครับที่ร่วงลงเมื่อคืนนี้ก็ส่งผลให้นักลงทุนเดินหน้าเทขายทำกำไรหุ้นเทคโนโลยีที่เพิ่งจะราคาพุ่งขึ้นไปเมื่อไม่นานมานี้ครับขณะที่แรงซื้อหุ้นกลุ่มการเงินและหุ้นที่ราคายังขยับขึ้นมาไม่มากนั้นก็ช่วยพยุงตลาดโดยรวมไว้ได้บ้างนะครับพี่เคปิดไปที่66,588.12 จุดร่วงลงไป 882.57 จุดครับคิดเป็น 1.31% ไปกันที่เกาหลีใต้นะครับวันนี้โอ้ร่วงหนักมากนะครับร่วงลงไปกว่า 5% เลยครับคอมโพสิตของเกาหลีใต้เนื่องจากมีแรงขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนี่แหละครับนักลงทุนก็จับตาความคืบหน้าการเจรจาสันติภาพระหว่างอเมริกากับอิหร่านด้วยนะครับคอสปีวันนี้ปิดไปที่8,160.59 จุดครับลดลงไปเกือบ500จุดเลยนะครับ คิดเป็น 5.54% ออสเตรเลียล่ะครับวันนี้ S&P ASX 200ปิดลบติดต่อกันเป็นวันที่2นักลงทุนยังลดความคาดหวังที่อเมริกากับอิหร่านนั้นจะบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามหลังจากฮิซบอลลาห์ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านนั้นปฏิเสธข้อเสนอหยุดยิงกับอิสราเอลส่งผลให้ความพยายามของสหรัฐในการผลักดันข้อตกลงสันติภาพในภูมิภาคนั้นเผชิญกับความไม่แน่นอนมากขึ้นนะครับS&P ASX 200วันนี้ปิดไปที่ 8,625.10 จุดลดลงไป 61 จุดครับคิดเป็น 0.7% ดัชนี All Ordinary ปิดไปที่ 8,855.90 จุดลดลงไป 61 จุดครับคิดเป็น 0.68% นะครับรวบรวมข้อมูลโดยคุณปรียพันธ์มีสุขจาก InfoQuest ขณะที่วันนี้นะครับมาดูความเคลื่อนไหวของภูมิรัฐศาสตร์และข่าวเศรษฐกิจที่น่าสนใจในภูมิภาคกันหน่อยนะครับตอนนี้จีนออกมาสั่งคุมซีรีส์แนวตั้งแล้วครับกวาดล้างเนื้อหาโป๊เปลือยความรุนแรงปวดรวยก็เพื่อที่จะคุมค่านิยมในสังคมนะครับหรือว่า value มาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับน่าสนใจทีเดียวบ้านเราเนี่ยกสทช.จะเอาไงกับเรื่องนี้บ้างนะครับล่าสุดเนี่ยที่กำลังคิดกันมากเลยกำลังเป็นกระแสนะครับซีรีส์แนวตั้งแต่เจอสกัดดาวรุ่งแล้วครับสำนักงานวิทยุและโทรทัศน์แห่งชาติของจีนครับ National Radio and Television Administration นะครับ NRTA เนี่ยออกคำสั่งให้หน่วยงานระดับมณฑลทั่วประเทศเลยนะครับเริ่มแคมเปญปราบปรามเนื้อหาในซีรีส์แนวตั้งที่ผลิตในประเทศครับโดยมุ่งเป้าไปที่เนื้อหาที่แสดงออกถึงอาการอวดรวยอย่างฟุ้งเฟ้อแล้วถ้าเกิดเข้ามาดูโซเชียลมีเดียในบ้านเรานี่ไม่กรี๊ดหรอครับเนี่ยพี่จีนบ้านเรานี่ถนัดอวดรวยและฟุ้งเฟ้อเลยนะครับในโซเชียลมีเดียเขาเนี่ยตอนนี้มุ่งแคมเปญปราบปรามเนื้อหาในซีรีส์แนวตั้งที่อวดรวยอย่างฟุ้งเฟ้อฉากความรุนแรงที่เกินกว่าเหตุและเนื้อหาเชิงอนาจารครับทางการจีนเนี่ยบอกว่ามาตรการนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งนะต่อการสร้างระบบนิเวศเนื้อหาที่ดีต่อผู้บริโภคทุกผู้บริโภคและผู้ชมพุ่งเป้าไปหลักๆเลยนะครับก็คือมุมมองความรักและชีวิตคู่ที่มันบิดเบือนหรือว่าเนื้อหาที่มันไปทำลายค่านิยมในการแต่งงานที่เหมาะสมรวมถึงเนื้อหาที่ส่งเสริมการตัดสินใจด้วยกำลังหรือล้างแค้นที่ป่าเถื่อนการแสดงออกถึงความร่ำรวยที่เกิดจริงซึ่งส่งผลกระทบต่อทัศนคติทางสังคมรวมถึงการตั้งชื่อเรื่องที่หยาบคายและการละเมิดลิขสิทธิ์ดูสิครับใครที่ออกมาโวยวายว่าประเทศไทยเนี่ยมีการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกดูจีนไปเลยนะครับเราดีกับเขาเยอะมากนะครับที่กีดกันทุกอย่างเลยนะครับตอนนี้ซีรีส์แนวตั้งเนี่ยเป็นรูปแบบความบันเทิงที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในจีนแล้วก็หลายประเทศทั่วโลกครับมีโคโปรดักชันกับไทยก็มีนะครับเราก็มีให้ชมกันไม่ใช่ไม่มีมันเป็นละครหรือว่าซีรีส์ตอนสั้นๆครับเป็นละครหรือซีรีส์ตอนสั้นครับที่ออกแบบมาเพื่อรับชมผ่านมือถือมันถึงเป็นแนวตั้งแต่ละตอนเนี่ยมีความยาวเพียงไม่กี่นาทีนะครับและมักจะใช้เนื้อเรื่องที่เข้มข้นรวดเร็วและชวนติดตามครับเนื้อหาที่ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้ชมจำนวนมากนั้นมักจะเกี่ยวข้องกับมหาเศรษฐีที่ปกปิดตัวตนความรักต้องห้ามการแก้แค้นหรือความขัดแย้งกันในครอบครัวแต่หลายเรื่องนั้นถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีการนำเสนอที่มันมีฉากรุนแรงตัวละครถูกทำให้มีภาพลักษณ์ทางเพศหรือค่านิยมที่เน้นความปั้งขั้งเกินจริงนะครับความสำเร็จของอุตสาหกรรมดังกล่าวนั้นยังดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศด้วยซ้ำครับโดยผู้ผลิตในหลายประเทศนะครับไม่ว่าจะเกาหลีใต้สหรัฐนั้นต่างก็กำลังเริ่มจัดตั้งสตูดิโอผลิตซีรีส์แนวตั้งเพื่อแข่งขันในตลาดที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วครับแต่รัฐบาลจีนครับภายใต้การนำของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็พยายามที่จะขับเคลื่อนนโยบายความมั่งคั่งร่วมกันเพื่อลดช่องว่างทางรายได้การนำเสนอภาพลักษณ์ที่คนรวยใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยในละครเหล่านี้เนี่ยจึงถูกมองว่า เป็นภัยต่อเสถียรภาพทางการเมืองและสังคมโดยเฉพาะในช่วงที่จีนเนี่ยกำลังเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจและปัญหาการว่างงานในกลุ่มเยาวชนครับก่อนหน้านี้นะครับแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่อย่าง WeChat ก็ดีหรือว่า Douyin ก็ดีนะครับหรือว่า TikTok เวอร์ชันจีนนะครับก็ได้เริ่มลบเนื้อหาที่ส่อไปทางอนาจารและส่งเสริมพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเยาวชนออกไปบ้างแล้วนะครับขณะที่กระทรวงไซเบอร์สเปซของจีนนะครับยังได้เปิดแคมเปญแยกต่างหากเพื่อปราบปรามเนื้อหาบนโลกออนไลน์ที่แสดงออกถึงความรู้สึกมองโลกในแง่ร้ายเกินไปครับแคมเปญดังกล่าวเนี่ยพุ่งเป้าไปที่วาทกรรมที่ส่งเสริมความเหนื่อยหน่ายต่อโลกหรือแนวคิดที่ว่าความพยายามทำงานหนักนั้นมันไร้ประโยชน์ทางการต้องการจะเปลี่ยนให้โลกออนไลน์เนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีอารยะและมีเหตุมีผลครับเพื่อลดความวิตกกังวลในกลุ่มวัยรุ่นที่ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่สูงลิ่วในตลาดงานครับนับจากนี้ไปนะครับหน่วยงานท้องถิ่นเนี่ยจะดำเนินการสุ่มตรวจบริษัทผู้ผลิตสื่อในเขตอำนาจของตนอย่างเข้มงวดหากพบปัญหาต้องสั่งให้แก้ไขทันทีครับขณะที่การผลิตมินิซีรีส์ที่มีความอ่อนไหวหรือเป็นระดับ high profile นั้นจะต้องได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากทางการก่อนที่จะเผยแพร่เพื่อให้มั่นใจนะครับว่าสื่อเหล่านี้เนี่ยจะทำหน้าที่เป็นเข็มทิศนำทางค่านิยมทางสังคมไปในทิศทางที่รัฐบาลต้องการนะครับดีดีฟิลัสนะครับจากจีนในการผูกซีรีส์แนวตั้งนะครับสุลต่านบรูไนปรับครม.ครั้งใหญ่ครับแต่งตั้งเจ้าชายอับดุลมาทีนมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับนี่เป็นสีสันแน่นอนนะครับเพราะว่าโอ้ป๊อปปูล่ามากในโซเชียลมีเดียใน Instagram มีคนตามมากมายถล่มทลายนะครับล่าสุดบรูไนครับสมเด็จพระราชาธิบดีฮัสนัลบูลเกียแห่งบรูไนนะครับประกาศปรับครม.ครั้งสำคัญครับแต่งตั้งเจ้าชายอับดุลมาทีนเจ้าชายขวัญใจโซเชียลมีเดียมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับพร้อมกับแต่งตั้งเจ้าชายอับดุลมาลิกมาร่วมครม.ด้วยนะครับท่ามกลางการจับตาว่าเป็นก้าวสำคัญในการเตรียมความพร้อมสำหรับการส่งผ่านอำนาจสู่คนรุ่นใหม่ของราชวงศ์บรูไนครับสมเด็จพระราชาธิบดีฮัสนัลบูลเกียแห่งบรูไนนะครับตอนนี้พระชนมพรรษา79พรรษานะครับได้แถลงผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจและเว็บไซต์จากทางการของรัฐบาลครับประกาศปรับครม.ครั้งใหญ่เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2022ครับนี่2026โดยไฮไลท์สำคัญก็คือการแต่งตั้งพระราชโอรส2พระองค์ขึ้นเป็นรัฐมนตรีครับโดยเจ้าชายอับดุลมาทีนพระโอรสองค์ที่4ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับซึ่งตำแหน่งนี้เนี่ยเดิมทีองค์ซูลต่านทรงควบตำแหน่งด้วยพระองค์เองนะครับทั้งนี้นะครับเจ้าชายอับดุลมาทีนตอนนี้วัย34ปีเท่านั้นนะครับเป็นนายทหารที่ผ่านการฝึกในสหราชอาณาจักรครับนักบินเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพบรูไนและนักกีฬาโปโลอีกทั้งยังเป็นสมาชิกพระราชวงศ์ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงบนสื่อสังคมออนไลน์ครับมีผู้ติดตามบน Instagram เนี่ยมากกว่า3ล้านคนนะครับจนได้รับฉายาจากสื่อหลายสำนักว่าเป็นเจ้าชายแห่ง Instagram ได้ด้วยซ้ำนะครับพระองค์จะยังคงปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพควบคู่ไปกับงานด้านการทูตครับเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศวัย34ปีของบรูไนนะครับส่วนเจ้าชายอับดุลมาลิกพระชนษา42ปีพระโอรสองค์ที่2ก็ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งถือเป็นบทบาทในคณะรัฐมนตรีครั้งแรกของพระองค์เช่นเดียวกันนะครับองค์ซูลต่านบรูไนเนี่ยแถลงว่าการแต่งตั้งพระโอรสทั้งสองพระองค์ในครั้งนี้ได้พิจารณาจากความจำนงและการที่พระองค์ได้ซึมซับระบบการบริหารราชการแผ่นดินมาตั้งแต่ต้นทั้งนี้นะครับการปรับครม.ดังกล่าวก็ทำให้ปัจจุบันมีพระบรมวงศานุวงศ์ดำรงตำแหน่งคณะรัฐมนตรีรวม4พระองค์นะครับแม้จะมีการส่งมอบตำแหน่งสำคัญให้แก่พระโอรสแต่องค์ซูลต่านฮัสนัลบูลเกียซึ่งทรงเป็นกษัตริย์ที่ครองราชยาวนานที่สุดในโลกที่ยังมีพระชนชีพอยู่เนี่ยยืนยันครับว่าพระองค์จะยังทรงดำรงตำแหน่งหลักก็คือนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังต่อไปนะครับขณะที่มกุฎราชกุมารอัลบูจาจีเวลาพระชนษา52ปีพระโอรสองค์โตและรัชทายาทอันดับที่1นั้นยังคงรั้งตำแหน่งรัฐมนตรีอาวุโสประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตามเดิมครับก็จะเป็น4พระองค์ที่ว่านะครับคือตัวพระองค์ท่านเองนะครับและมกุฎราชกุมารและพระโอรสทั้ง2พระองค์นะครับเป็น4ท่านในครม.ของบรูไนการปรับครม.ในครั้งนี้เนี่ยครับเกิดขึ้นท่ามกลางการจับตามองเรื่องปัญหาสุขภาพขององค์สุลต่าน79พรรษานะครับซึ่งพระองค์นั้นทรงปรากฏตัวต่อสาธารณชนน้อยลงในปีนี้ครับหลังจากเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและปีก่อนหน้านี้นะครับเคยต้องเข้ารับรักษาในโรงพยาบาลจากอาการพระวรกายอ่อนเพลียอย่างรุนแรงระหว่างการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนที่กัวลาลัมเปอร์ครับนอกเหนือจากการแต่งตั้งพระราชวงศ์แล้วนะครับการปรับครม.ครั้งนี้เนี่ยยังมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเพื่อรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจครับโดยมีการควบรวมและเปลี่ยนชื่อกระทรวงทรัพยากรท่านปฐมภูมิและการท่องเที่ยวให้กลายเป็นกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมเพื่อเร่งรัดการพัฒนาภาคส่วนที่สำคัญและกระจายความเสี่ยงทางเศรษฐกิจไม่ให้พึ่งพาน้ำมันเพียงอย่างเดียวนะครับนอกจากนี้นะครับการปรับครม.ในครั้งนี้เนี่ยยังสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการแต่งตั้งรัฐมนตรีหญิงและรัฐมนตรีช่วยหญิงรวมกันมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยครับซึ่งรวมถึงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการด้วยนะครับบรูไนในฐานะประเทศที่ร่ำรวยด้วยทรัพยากรน้ำมันและก๊าซธรรมชาติกำลังเผชิญกับแรงกดดันจากวิกฤตพลังงานโลกที่มีชนวนมาจากเหตุสงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลและอิหร่านแม้บรูไนจะได้รับอานิสงส์จากการส่งออกน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่รัฐบาลก็ต้องแบกรับภาระค่าอุดหนุนราคาพลังงานในประเทศสูงลิ่วเพื่อพยุงราคาขายปลีกน้ำมันให้ต่ำสุดในภูมิภาคนะครับเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลบรูไนเพิ่งจะออกกฎระเบียบสั่งห้ามรถยนต์ป้ายทะเบียนต่างชาติที่มีน้ำมันในถังเหลือเพียงกว่า3ใน4เนี่ยเดินทางเข้าประเทศนะครับเพื่อสกัดกั้นการลักลอบขนส่งน้ำมันข้ามพรมแดนและสำรองทรัพยากรไว้ใช้ในประเทศล่าสุดเนี่ยฝ่ายพลังงานของบรูไนได้จัดตั้งคณะกรรมการพิเศษเพื่อติดตามและประสานงานมาตรการรับมือและผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิดก่อนที่บรูไนจะร่วมเฉลิมฉลองการครองราชครบ60ปีขององค์สุลต่านฮัสนัลบอลเคียนะครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับของชาติสมาชิกอาเซียนซึ่งเจ้าชายมาชีนั้นป๊อปปูล่ามากใน Instagram นะครับชาวเกาหลีใต้ปิดล้อมกูหาเลือกตั้ง35ชั่วโมงครับกมบัตรลงคะแนนไม่พอวันโกงการเลือกตั้งก็เป็นหนึ่งในข่าวที่อยู่ในความเคลื่อนไหวนะครับออสเตรเลียทลายฟาร์มเพาะแมลงสาบต่างถิ่นเถื่อนยึดของกลางกว่า 100,000 ตัวมูลค่า 4.5 ล้านบาทนะครับในขณะที่สภาล่างผลักหน้าทรัมป์ครับผ่านร่างกฎหมายช่วยยูเครนเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียรอบใหม่อันนี้เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับหลังจากที่ War Power Resolution รอบที่4นั้นก็เริ่มมี Republican เนี่ยไม่เห็นด้วยกับทรัมป์4นายแล้วโดนทรัมป์ด่าไปแล้วนะครับล่าสุดตอนนี้ที่เกี่ยวข้องกับสงครามยูเครนรัสเซียนะครับสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐครับลงมติผ่านร่างกฎหมายสนับสนุนยูเครนและเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียด้วยคะแนน225ต่อรอขอไปครับ226ต่อ195เสียงครับผู้นำ Republican จะคัดค้านแต่ร่างกฎหมายดังกล่าวนั้นถือเป็นสัญญาณล่าสุดของความไม่พอใจต่อแนวทางของทรัมป์ในการจัดการสงครามยูเครนและอาจจะเพิ่มแรงกดดันต่อวุฒิสภาให้พิจารณาในประเด็นนี้ต่อไปนะครับ18นาฬิกา31นาทีเราพักสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการกันต่อกับอาจารย์สมชายพัฒนภาควิวัฒน์ในช่วงก่อติดสื่อกิจนะครับทรัมป์กำลังจะเก็บภาษีไทย 12.5% มีที่มาที่ไปอย่างไรและจะส่งผลกระทบต่อเราอย่างไรบ้างนะครับเราจะมีทางออกอย่างไรบ้างในช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
3: ก้าวโชว์จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระ ข้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เพราะมัน

0: ของคุณไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่ 26 องศาล้างแอร์ทุก 6 เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าว่างๆของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
4: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพาคุณไปพบกับอีกมุมของเหล่า CEO ในวันว่างๆที่แสนอีซี่ในรายการ CEO Cozy พบกับมุมสบายของเหล่า CEO แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเนคไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
0: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาสวิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวรินทร์สัจเดช

0: 18:35 กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับก่อนที่จะไปพูดคุยกับอาจารย์สมชายพันธภาพวิวัฒน์คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเคยสังเกตนะครับเพราะทำไมสินค้าบางแบรนด์เนี่ยนะครับถึงป๊อปปูล่าแล้วก็แม้จะของข้างในเนี่ยคล้ายๆกันแต่ว่าบางแบรนด์เนี่ยนะครับกลับขายดีถล่มทลายราคาแพงกว่าคนอื่นก็ยังมีราคาแพงกว่าคนอื่นนะครับก็ยังมีคนแย่งซื้อเคล็ดลับส่วนหนึ่งเนี่ยมันบางทีมันอาจจะอยู่ที่หน้าตาของสินค้าไหมครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยแพคเกจิ้งหรือบรรจุภัณฑ์มันคือโอกาสทางธุรกิจที่มันไร้ขีดจำกัดนะครับแล้วก็เป็นหน้าต่างบานแรกที่จะเปลี่ยนคนดูให้กลายมาเป็นคนซื้อซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเป็นคนทำแบรนด์เจ้าของธุรกิจ SME Startup หรือว่าเป็นดีไซเนอร์ที่อยากจะอัปเกรดฝีมือนะครับงานนี้เนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับ Thinking Radio 96.5 เนี่ยร่วมกับ SME D-Bank Presents Global Pack Insight ครับเอาใหม่ Present เพราะว่าสองเจ้าร่วมกันนะครับถึงผู้บท Thinking Radio 96.5 ร่วมกับ SME D-Bank PresentGlobal Pack Insight ครับส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกครับงานนี้เนี่ยพวกเราจะพาคุณไปเจาะลึกกลยุทธ์การออกแบบที่มันตอบโจทย์การตลาดยุคใหม่ภายใต้คอนเซ็ปต์ทำอย่างไรครับให้มันโดนใจและขายได้จริงงานนี้คุณจะได้พบกับกูรูตัวจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณแชมป์สมชนะกังวานจิตครับผู้ก่อตั้ง Prompt Designผู้ที่พาแพคเกจิ้งไทยเนี่ยไปกวาดรางวัลระดับโลกมาแล้วมากมายนะครับร่วมด้วยคุณวิวัฒน์อุตสาหจิตนายกสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยครับที่จะมาเผยอินไซต์และทิศทางของตลาดที่คุณไม่เคยรู้จักที่ไหนมาก่อนเลยนะครับต่อให้คุณไม่มีพื้นฐานด้านการออกแบบเลยก็มาเรียนรู้ได้เพราะว่าเขาจะย่อยเรื่องยากๆนะครับให้มันเข้าใจง่ายเพื่อให้คุณเนี่ยนำไปปรับใช้สร้างยอดขายให้มันปังได้ทันทีนะครับภายในงานไม่ได้มีแต่การบรรยายแบบเข้มข้นเท่านั้นนะครับยังมีโชว์เคสสุด Exclusive ที่รวบรวมไอเดียล้ำๆจากทั่วโลกมาถอดบทเรียนซึ่งก็จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลเลยครับขอย้ำรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งงานนี้จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่20 มิถุนายนนี้นะครับ Mark your calendar งานนี้จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่20 มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลาเช้าถึงเย็นเลยครับจัดกันที่ Auditorium ของบมจ.สมท.นี่แหละครับและที่สำคัญที่สุดนะครับงานนี้โอ้เข้าร่วมงานฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับฟรีครับฟรีผมย้ำว่าฟรีนะครับแต่เรารับได้จำนวนจำกัดมากๆเต็มแล้วเต็มเลยนะครับใครที่อยากจะเปลี่ยนแพคเกจิ้งธรรมดาธรรมดาให้เป็นเครื่องผลิตเงินล้านนี่อย่ารอช้าเลยนะครับหยิบมือถือมาเลยครับฟังมาแล้วตอนนี้หยิบขึ้นมาแอดไลน์สำรองที่นั่นด่วนที่สุดเลยครับทางไลน์ ID @thinkingradio ผมย้ำนะครับมีเครื่องหมาย at ด้านหน้าแล้วก็ตามด้วยคำว่า thinking radio พิมพ์ติดกันนะครับ one word รีบสมัครเลยนะครับก่อนที่10จะเต็มแล้วก็ไปส่องเทรนด์โลกเพื่อเปลี่ยนอนาคตของธุรกิจของคุณพร้อมกันนะครับงานนี้20มิถุนายนนี้ครับ thinking radio ร่วมกับ SME D-Bank present global pack insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกครับฟรีที่บมจ.อสมท.ครับที่ auditorium ของเราในวันเสาร์ที่20มิถุนายนนี้อย่าพลาดเลยนะครับจองสิทธิ์กันเข้ามาครับหมดแล้วหมดเลยนะครับ at thinking radio วันนี้อาจารย์สมชายอยากจะชวนเราคุยเรื่องของภาษี 12.5% ครับที่ทรัมป์เนี่ยเตรียมเก็บจากเราเป็นหนึ่งในประเทศที่จะโดนนะครับที่มาที่ไปมันเป็นอย่างไรครับคือทรัมป์เนี่ยโดนศาลสั่งห้ามไม่ให้ใช้เรื่องของ reciprocal tariff นะครับก็เลยมาหาทางออกในเรื่องนี้แทนนะครับมันมีที่มาอย่างไร 12.5% วันนี้มาทำความเข้าใจกันนะครับในช่วงนี้กับอาจารย์สมชายพักภาพวิวัฒน์ก่อเป็นเศรษฐกิจครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
2: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
0: อาจารย์สมชายสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีนะครับ
0: คือทรัมป์จะเอาให้จงได้นะอาจารย์โดนศาลสั่งห้ามเรื่องreciprocal tariff เนี่ยก็หาทางออกจนได้ครับแล้วเราก็จะเจอ 12.5% มันไอ้ตรงนี้มันมีที่มาไงครับทำไมบางประเทศได้ 10% ทำไมเรา 12.5 ครับอาจารย
3: ์โอเคครับคืออย่างนี้ทรัมป์เนี่ยนะครับได้มีการใช้กฎหมายปี1977 ชื่อว่าเป็น Global Economic Emergency Act ก็คือเป็นกฎหมายที่ใช้ในภาวะฉุกเฉินเพื่อเก็บภาษีเขามีหลายตัวนะฮะแต่ตัวที่ถูกเล่นงานคือภาษีต่างตอบแทนหรือ reciprocal ที่เราโดน19มาเลย์โดน19เขมรโดน19บางประเทศก็โดนมากหน่อยมันเยอะแยะคือเขาเล่นงานประเทศที่มีดุลการค้าเดินดุลเขานั่นคือภาษีทีนี้พอศาลสูงมีการบอกว่าเนี่ยเขาใช้กฎหมายเนี่ยเกินอำนาจคือไม่ปรึกษาทางด้านรัฐสภาเพราะฉะนั้นก็เท่ากับผิดกฎหมายพอผิดกฎหมายปั๊บเนี่ยนะครับทางด้านของทรัมป์ทำยังไงครับทรัมป์ก็ใช้วิธีนะครับทดแทนด้วยกฎหมายฉบับใหม่ที่เขาเรียกเร่งออกคือกฎหมายปี1974นะครับนะฮะในเซ็กชันอันหนึ่ง122ในเซ็กชันนี้นะครับอนุญาตให้เขาเนี่ยนะครับสามารถเก็บภาษีได้เพราะฉะนั้นพูดง่ายพอออกกฎหมายเนี่ยไอ้ที่เราโดน19ก็ไม่โดนแล้วเพราะถือว่าผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นเขาก็ออก122ในกฎหมาย122นั้นอนุญาตให้ทรัมป์เนี่ยเก็บภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 15% แต่เขาเก็บแค่10นะครับแต่มีการบอกจะเก็บ15แล้วต้องนะฮะใช้เวลา150วันเพราะฉะนั้นเขาก็รีบตัวนี้ออกเพราะฉะนั้นพวกเราก็โดนจับอะไรครับ19ก็จะเหลือ10ครับนะครับที่ตรงนี้แต่เขาจะต้องทำให้จบใน150วัน150วันจะครบอยู่ว่า24กรกฎาคมแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็เรียกประเทศต่างๆนะครับที่มีเรื่องภาษีต่างตอบแทนเนี่ยนะครับมาคุยแล้วเขาก็ออกกฎหมายนะครับปี1974คือกฎหมายฉบับนี้ก็คือกฎหมายปี301ครับนะครับไอ้กฎหมาย1974แต่ว่าไม่ใช่122 122พูดไปแล้วแต่1974เหมือนกัน301ในกฎหมายฉบับนี้อนุญาตให้ประธานาธิบดีนะฮะสามารถเก็บภาษีนะครับนำเข้านะครับไม่มีข้อจำกัดสูงได้แต่ว่าจะมีขั้นตอนให้กับต้องให้ USTR ก็คือผู้แทนการค้าเนี่ยมีการสอบสวนว่าประเทศที่เขาจะเก็บภาษีเนี่ยมีการดำเนินมาตรการทำให้ทางด้านของอะไรครับไม่เป็นธรรมกับอเมริกา
0: ทีนี
3: ้ไม่เป็นธรรมในที่นี้อาจจะหมายถึงทำให้เกิดความเสียเปรียบแล้วก็ไม่เป็นธรรมในที่นี้อาจจะหมายถึงมีการอะไรครับการค้าที่ไม่เป็นธรรมอาจจะหมายถึงดัมปิ้งนะครับหรืออาจจะหมายถึงด้านที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรครับทางด้านแรงงานหรือเรื่องอะไรต่างเหล่านี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เขาเก็บจากภาษีนี้ก็จะต้องมาทดแทนในตัวไอ้ 10% ที่กำลังจะหมดแล้วเนี่ยสามารถขึ้นได้เท่าไหร่ก็ได้เพียงแต่มีขั้นตอนก็ให้ USTR เพราะ USTR ตอนนี้ก็มีการสอบสวนหลายประเทศมากเลยเราก็อยู่ในนั้นตอนนี้ก็ออกมาแล้วของเรา 13.5 นะครับบางประเทศอย่างเช่นสหภาพยุโรปโดน10นะครับหลายประเทศก็โดน10บางประเทศก็มากกว่าเราบราซิลโดนไป30นะครับเราก็โดนนะในข้อหาเรื่องเกี่ยวข้องกับอะไรครับเรื่องของแรงงานหรือเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังไม่จบเพราะว่าเขายังต้องมาคุยต่อว่าตัวที่เขาใช้301เนี่ยมันประเทศต่างๆดาวเนี่ยมันจะเก็บอะไรขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาบอกใครต่อใครว่าไอ้ภาษีต่างตอบแทนหรือที่ตัวข้อเนี่ยคุณอย่าไปคิดว่ามาพอสารปั๊บเราได้เพียงแต่ออกมาเป็นอันใหม่ทีนี้อันใหม่เนี่ยนะครับจะออกมาในลักษณะที่ทีละประเทศคุยกันตอนนี้เยอะเลยถ้าคุณดูข่าวนะครับหลายสิบประเทศเลยเพราะแต่ละประเทศกลับไม่เหมือนกันครับอันนี้ก็คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นขณะนี้เราโดน12.5ครับนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่ายังไม่จบยังจะมีการไปคุยเรื่องอะไรต่างเหล่านี้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่กำลังคุยกันอยู่ครับ
0: ครับถ้าเทียบกับ reciprocal tariff ที่เราได้ 19% กับอันนี้ฮะกับมาตรการใหม่จากชุดกฎหมายใหม่เหล่านี้เนี่ยฮะมันมีส่วนเหมือนส่วนต่างหรือข้อดีข้อเสียยังไงบ้างครับกับการต่อรองของเราครับอาจารย
3: ์อันนี้สิ่งที่เราต้องการดูคืออะไรครับว่าเทียบกับประเทศอื่นแล้วเราเป็นยังไงนะแต่ละประเทศแต่ต่างเหล่านี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าอาจจะเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ออกมา 12.5 แต่ว่าก็ยังคุยกันอยู่แต่บางประเทศที่อาจารย์บอกก็จบแค่10นะครับและเรื่องนี้ก็ยังไม่จบเพราะว่าเขากำลังใช้301เนี่ยเล่นงานอีกหลายกรณีเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ยังเป็น ongoing อยู่ครับนะเพ ราะฉะนั้นอันนี้จะส่วนในเรื่อง 19% เนี่ยเขาใช้เลยที่ผลกว่านั้นจบไปแล้วเพราะว่านั่นถือว่าเป็นการใช้อำนาจปี1977เนี่ยเกินอำนาจนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมีแต่ว่าสิ่งนึงที่เราต้องทำความเข้าใจมันมีอีกเรื่องนึงที่เขาใช้ไม่เกินอำนาจคือออกนะครับออกกฎหมายออกไอ้ตัวเก็บภาษีเขาออกกฎหมายฉบับใช้กฎหมายฉบับหนึ่ง1962นะครับ1962 Trade Act กฎหมายฉบับเนี้ย อนุญาตให้ประธานาธิบดีนะฮะสามารถที่จะเก็บภาษีได้แต่ทางนี้ต้องให้กระทรวงพาณิชย์นะครับมีการสอบสวนว่าประเทศนั้นๆน่ะมีการดำเนินในลักษณะที่กระทบกับเรื่องของความมั่นคงซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องภาษีเกี่ยวกับเหล็กไงอลูมิเนียมไงเซมิคอนดักเตอร์ไงอันนี้ที่โดนอันนี้ถือว่าถูกกฎหมายครับเพราะสิ่งที่ทำเนี่ยมันก็มี 2-3 เรื่องไอ้ที่มันถูกกฎหมายโอเคเลยแล้วก็เรื่องนี้ที่มันผิดกฎหมายก็คือเฉพาะ reciprocal ครับที่เขาทดเชยด้วยกฎหมาย2ฉบับที่ตะกี้อาจารย์ได้พูดถึงแต่อยู่ในกฎหมาย1974นะครับ1974 122ใช้ชั่วคราว150วันพอจะครบก็ใช้301กำลังเล่นงานประเทศต่างๆรวมทั้งเราด้วยครับ
0: อันไหนแย่กว่ากันครับอาจารย์
3: ตัวนี้ไม่ถูกกระทบตัวไหน
0: อันไหนแย่กว่ากันครับอาจารย์
3: ก็ขึ้นอยู่กับว่าในที่สุดเนี่ยมันมี2เรื่องไอ้ที่301อ่ะเราจะโดนเท่าไหร่ตอนนี้ 2.5 แต่ถ้าเทียบกับ19เราก็ดีกว่าแต่เรื่องมันยังไม่จบครับรายการที่2เมื่อมีการเก็บภาษีเทียบกับประเทศอื่นแล้วแต่ละประเทศนั้นเป็นยังไงบ้างเพราะเราต้องเปรียบเทียบอ่ะตอนเรื่องนี้ก็ยังเป็น ongoing ที่เราต้องเจรจาต่อไปครับนะครับและเรื่องนึงก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของแรงงานกับอีกเรื่องนึงที่สำคัญนะฮะอาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง transshipment คืออะไรครับก็คือว่าเขาก็ต้องมาดูว่านะประเทศบางประเทศเนี่ยแปลงสัญชาติวิธีการแปลงสัญชาติก็คือใช้แหล่งกำเนิดสินค้าเช่นผมยกตัวอย่างในอัฟตาเราเนี่ยแหล่งกำเนิดสินค้าถ้าเป็นสัญชาติของประเทศในอาเซียน 40% ครับคือใช้แรงงานและวัตถุดิบจาก 100% ครบ 40% นะครับประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับหรืออาเซียน 2-3 ประเทศได้และที่เหลือนำเข้าอันนี้ถือว่าสัญชาติอาเซียนพร้อมสินค้าประเภทนี้ส่งไปยังประเทศต่างๆในอาเซียนกำแพงภาษีเหลือศูนย์ยกตัวอย่างง่ายๆรถยนต์ของญี่ปุ่นเรื่องอะไรเนี่ยถ้าคุณนะฮะใช้กำแพงภาษีใช้แรงงานและวัตถุดิบครบ40ปรากฏว่าคุณส่งไปยังประเทศอื่นมันถึงมาตั้งอยู่ในโรงงานในไทยเยอะแต่คุณจะสังเกตดูรถบางยี่ห้ออย่างเช่นเอาง่ายๆคัมรี่สัญชาติไทยราคาถูกแต่เอาผ่านที่สัญชาติญี่ปุ่นเพราะว่าไม่ได้แหล่งกำเนิดสินค้า40เพราะไหนจะแพงเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท่านครับพูดง่ายบางประเทศโดยเฉพาะอย่างจีนเนี่ยเขาก็จะใช้อะไรครับแปลงสัญชาติเพราะว่าถูกอเมริกาเล่นงานแปลงสัญชาติไปที่เวียดนามไปที่ทางด้านไทยแล้วก็ใช้สิทธิ์ก็ถือว่าสัญชาติไทยด้วยจีนส่งไปอเมริกาอเมริกาก็จะจัดการกับเรื่องนี้บังคับคุยกับประเทศต่างๆว่าเฮ้ยคุณจะต้องเพิ่มไอ้ตัวเขาเรียกว่าแหล่งกำเนิดสินค้าเพื่อให้มันสูงๆเพื่อเป็นการปกป้องเรื่องของสินค้าที่แปลงสัญชาติอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องปุ๋ยเพราะตัวนี้ก็ไปกระทบกับเรื่องของการลงทุนของจีนหรือประเทศอื่นมาในประเทศไทยเราด้วยอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่กำลังอยู่ใน ongoing ในการเจรจาครับ
0: ครับครับอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะกระทบกับคร
3: ับ อะไรนะ
0: เชิญครับอาจารย
3: ์ครับเพราะฉะนั้นในกรณีทุกประเทศกำลังตื่นเต้นกำลังจะดูว่าจะตอบโต้กับทรัมป์อย่างไรบ้างส่วนทางด้านยุโรปก็พยายามนะก็โอเคนะครับในลักษณะที่ 10% แต่บางประเทศยกตัวอย่างนะฮะในประเทศที่เป็นสมาชิกของ USMCA มาจากนัฟตาคือ North America Free Trade Area นะครับที่เกิดขึ้นมาเนี่ยหลังอัฟตาเรา1993ของเขา1994แต่พอทรัมป์มาปั๊บเนี่ยนะครับเขาก็ขออะไรครับขอแก้กฎหมายเพราะเขามีความรู้สึกว่ามันนะมีคนไปลงทุนอยู่ในเม็กซิโกต้นค่าแรงถูกส่งไปอเมริกาเยอะแยะทำให้ว่าคนอเมริกันตกงานกันเยอะเลยนะเขาก็เลยนะครับขู่ว่าจะยกเลิกแต่ว่าจริงๆใช้เงินดีให้แคนาดากับเม็กซิโกยอมเจรจาใหม่ก็สำเร็จครับเพราะนับตาก็กลายเป็น USMCA ครับ USM ก็คือเม็กซิโก CA ก็คือแคนาดาเพราะฉะนั้นประเทศ3ประเทศเนี่ยนะครับ2ภาษาเนี่ยสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดนะครับอยู่ในกรอบของ USMCAส่งไปอเมริกากำแพงภาษีเหลือศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีทางด้านของอะไรทรัมป์นะครับจะสังเกตดูว่า ในกรณีของเม็กซิโกกับพวกนี้ก็จะได้เปรียบเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของ FTA ของ FTA Free Trade ภายใต้ USMCA แต่ทรัมป์กำลังจะแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับจะมีการเล่นกลคือจะบีบให้มันสูงขึ้นซึ่งอันนี้ก็หมายความว่าจริงๆนะตอนแรกบางทีว่าจะขออะไรครับจะขอยกเลิกหรือขอแก้ด้วยแต่ว่าทุกวันนี้ไอ้ตัวเนี้ยจะทำให้สินค้าของอะไรครับของเม็กซิโกกับแคนาดาเนี่ยเข้าไปเนี่ยจะดีกว่าเราเพราะว่าถือว่ามีแหล่งกำเนิดอยู่ใน USMCA แต่ว่าท่านก็มีความรู้สึกว่าอยากจะแก้ตรงนี้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่กำลังคุยกับทางด้านอีก2ประเทศเป็นการบีบให้2ประเทศเนี่ยต้องยินยอมเพราะฉะนั้นแต่ละอย่างจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่กำลังเกิดขึ้นครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าก่อนหน้านี้นะครับทางด้านของทางด้านอะไรครับทางด้านของยุโรปก็ถูกทรัมป์บีบพอถูกทรัมป์บีบเนี่ยยุโรปก็คิดจะหาทางแก้เล่นงานทรัมป์เล่นงานทรัมป์ยังไงครับก็คือบีบในเรื่องการค้าเขาก็จะเล่นงานเรื่องของอะไรครับเรื่องของบริการในเรื่องของอะไรเล่นงานพวกบริษัทเทคโนโลยีจะมีการเก็บภาษีนะครับแล้วก็ห้ามนะครับซึ่งทรัมป์เองต้องการที่จะให้ทางด้านเนี้ยนะผมยกตัวอย่างง่ายๆทรัมป์เนี่ยจะบีบยุโรปบอกว่าคุณห้ามเซ็นเซอร์เรื่องของเนื้อหาของอะไรครับของไอ้ตัวโซเชียลมีเดียเพราะทรัมป์ต้องการที่จะให้โอ้โหแบบในอเมริกาเลยเขาจะใช้ตัวเนี้ยสามารถที่จะอะไรครับหาจูงใจนะครับเพราะฉะนั้นในยุโรปบอกเฮ้ยไม่ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องมีการควบคุมเพราะมิฉะนั้นจะมีความรู้สึกว่าถูกโกหกตอแหลเป็นการเข้าไปแทรกแซงที่การนี้ก็จริงครับเพราะว่าใช้ตัวนี้เข้าไปแทรกแซงกิจการภายในเพราะฉะนั้นมันก็มีการยื้อกันระหว่างอเมริกากับทางด้านยุโรปแต่ยุโรปในที่สุดก็ต้องยอมเพราะว่าต้องยอมรับว่าพึ่งพาอเมริกานะครับก็ถูกบีบในด้านเงินแต่ในเรื่องนี้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเชิญเชื้ออันนี้ยังไม่จบเพราะยุโรปก็จะใช้ตัวนี้เป็นตัวที่ต่อสู้บีบในด้านการค้าแต่ต่อสู้ในด้านที่เกี่ยวข้องกับบริการอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาในแต่ละประเทศไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าประเทศไหนมีอำนาจต่อรองยังไงบ้างส่วนจีนนั้นยิ้มได้เพราะอะไรจีนมีไม้เด็ดอย่างหนึ่งคุณจะมาบีบแล้วเจรจาเรื่องของอะไรครับไอ้ตัว301อ่ะมาทดแทนกับไอ้ตัวที่ต่ำได้ไหมตอนแรกเก็บ140กว่าตอนหลังลดลงมาเหลือสัก30กว่า40กว่าแต่ว่าพอเกิดกฎหมายฉบับนี้เสียจีนแทนจะเสีย30 40ก็เสียแค่10แล้วตอนนี้กำลังเจรจากับจีนเรื่องของ301มันจะเก็บแต่สิ่งนึงที่จีนได้เปลี่ยนคือจีนบิดเก็บเอาไว้เลยถ้าคุณเล่นงานผมหนักไอ้เรื่องของแร่หายากที่จะคุยกัน1ปีจะหมดอายุเดือนตุลานะครับในกรณีอยากจะต่อไหมเพราะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่พูดง่ายจีนกับอเมริกาเนี่ยมามันพูดง่ายอำนาจต่อมันสู้กันได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับจีนขณะนี้ครับ
0: ของเราจะเอาอะไรไปสู้พ่อครับอาจารย์เอาอะไรไปต่อรองครับ
3: ต้องยอมรับนะของเราก็มีส่วนหนึ่งเรื่องของการเมืองเรื่องของตำแหน่งเพราะเขาเองก็ไม่ต้องการให้เราเนี่ยพูดง่ายไปเป็นส่วนหนึ่งหรือใกล้ชิดอย่างน้อยที่สุดก็คือเขาก็มีอำนาจนะครับในการที่จะถ่วงดุลนะแล้วของเราก็พยายามจะนั่นแหละเอ็นเกจทั้งสองเรื่องการที่สองมันก็มีสินค้าที่เราคุยก็คือทางด้านของอะไรค่าของชีพในอเมริกาสูงขึ้นเงินเฟ้อราคาของเราก็มีพวกอะไรครับพวกเกษตรเพราะเราก็บอกอเมริกาเฮ้ยลดภาษีหรือศูนย์ดิไอตัวเกษตรที่คุณต้องการน่ะเรามีเยอะเลยอันนี้ก็เป็นอำนาจต่อรองของเราฮะแล้วก็ที่จะเกิดขึ้นอำนาจต่อรองของเราอาจจะเกิดจากคำที่เขาบีบต้องซื้ออะไรครับซื้อเรื่องของอะไรฮะหรือเรื่องเครื่องบินหรือเรื่องอะไรต่างเหล่านี้อันนี้ก็เป็นส่วนที่เราพยายามที่จะมีความรู้สึกแล้วก็ดึงพยายามดึงเฮ้ยคุณมาลงทุนในประเทศไทยดิจะให้สิทธิพิเศษหรือร่างต่างเหล่านี้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราพยายามต่อรองเพื่อที่จะนะลดเรื่องของแรงกดดันทางด้านภาษีที่กำลังเกิดขึ้นครับ
0: ครับตอน reciprocal tariff เนี่ยมีกัมพูชามาเป็นแฟกเตอร์ด้วยนะอาจารย์ในเรื่อง peace deal ที่เขาอยากจะ
3: จริงจริงแล้วนะครับถ้าคุณไปดูเนี่ยตอนแรกเนี่ยเราโดนกัมพูชาโดนเท่าไหร่ครับ30กว่า40 30กว่าถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ของเราก็โดนมากกว่านี้นะครับมากกว่า19นะครับเพราะว่าเขาเก็บภาษีอย่างนี้ก็คือเอาดุลการค้าของแต่ประเทศนะครับที่มันเกินดุลเทียบกับจำนวนยอดสมมติว่าดุลการค้าเราเกินดุลเท่ากับไอ้ตัวส่งออกของเขานะประมาณสัก 70% พอ 70% เนี่ยเขาก็หาร2ประเทศนั้นก็โดน35เพราะตอนนั้นเราจะโดนแต่ว่าเขาเองตอนนั้นดีใจเพราะว่าอยากจะได้รางวัล Nobel Prize ก็อะไรครับบีบนะ ถ้าเกิดการเจรจาระหว่างเรากับทางกัมพูชาพอทำได้ปั๊บดีใจก็เลยนะครับให้โบนัสกัมพูชา30กว่า40เหลือ19เรื่องของเรา19ทางด้านของมาเลเซียถือว่าเป็นคนที่ช่วยการเกียร์ด้วยถ้า19พร้อมกันเลย
4: อ
3: ันนี้ก็เป็นโบนัสเพราะฉะนั้นเราจะต้องเสียภาษีรับรองสูงกว่าเวียดนามโดน20ครับแต่ของเราทำให้เขามีความรู้สึกเขายิ่งใหญ่ครับสามารถที่จะนำไปสู่สันติภาพได
4: ้และครั้งนี้แหละครับครั้งนี้เรากับกัมพูชามาเป็นแฟกเตอร์ในการพิจารณาไหมครับ
3: ตัวไหนครับ
4: ตัว 12.5% เนี่ยครับ
3: 12.5 อันนี้ก็เป็นแต่ละประเทศไม่เหมือนกันครับนะครับเพราะฉะนั้นก็
4: กัมพูชาไม่ใช่เงื่อนไขแล้วใช่ไหมครับ
3: การเงื่อนไขและการที่อะไรครับแลกเปลี่ยนกันว่าไปแล้วมันจูงใจขนาดไหนแล้วก็เอาเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับทำเนี่ยเอาเรื่องการเมืองการค้าเข้ามาปนกันในหมดแล้วครับเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้บีบเรื่องเดียวบีบหลายเรื่องก็คิดดูเลยก่อนหน้านี้เก็บภาษีเบสอะไรครับทางด้านของบราซิลว่าจำได้ไหมขึ้นไป 5% น่ะเพราะอะไรครับเพราะต้องการที่จะให้บราซิลเนี่ยนะครับปล่อย
4: โบซานาโร
3: ใช่เลยนะครับแต่ว่าทางบราซิลก็ไม่ได้สนใจอะไรดีอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่มันขัดแต่ละอันไม่เหมือนกันนะครับแม้กระทั่งจีนกับเม็กซิโกก็โดนบีบเรื่องอะไรครับไอ้เรื่องสาร
4: ยาเสพติด
3: ฟันทามิลแล้วก็บีบทางด้านเม็กซิโกกับแคนาดาช่วยเรื่องของอะไรโดยเฉพาะไม่เฉียวบีบเรื่องให้ร่วมมือในการที่จะอะไรครับบีบไม่ให้คนเดินทางเข้าอเมริกาแล้วก็พยายามที่จะบีบให้รับนะครับว่าส่งออกมาที่นี่เพื่อที่จะให้อะไรบีบทางด้านนี้เพราะเขาใช้วิธีบีบหลายอย่างครับ
4: มั่วกันไปหมดนะครับ
3: ทุกมิติในการที่จะให้บรรลุตอนนี้ก็แต่ละประเทศก็จะเก่งกาจขนาดไหนก็แล้วแต่ว่าจะทำได้ไม่ก็เป็นแล้วแต่นะครับ
4: รอดู
3: ภาษีก็ต่ำมากครับ
4: รอดูฝีมือของทีมคุณสุภจีนะครับแต่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับอาจารย์ครับ 18:57
3: ครับ
4: มาอยู่กับอาจารย์สมชายทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์นะครับในรายการในช่วงก่อติดเศรษฐกิจกับข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World วันนี้ผมว่ารินสัจเดชและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยนะครับกลับมาพบกันใหม่วันจันทร์ 18:00 นหลังครบทรงชาติสวัสดีครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World ก่อติดเศรษฐกิจโลก
2: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.digitalsoftwaregroup.com
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภักภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดช
5: ผ้าไหมไทยทอด้วยมือมีความละเอียดอ่อนประณีตสวยงามชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทยเพราะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีและมีเอกลักษณ์แตกต่างจากผ้าไหมของประเทศอื่นๆดีใจที่ชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทย
6: ภูมิใจที่ผ้าทอไหมของพวกเฮาได้ส่งไปขายต่างประเทศ
7: Mcord Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยสร้างรายได้ให้ชุมชน
1: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสือ
8: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
7: Mcord Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
9: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระ ข้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
11: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
12: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
13: บ้านหรูของคุณไม่ควรมีแค่ความสวยงามแต่ต้องฉลาดปลอดภัยและประหยัดพลังงานอย่างเหนือระดับยกระดับบ้านของคุณสู่ Smart AI Green Luxury Houseด้วย AI CCTV Hikvision ดูแลความปลอดภัยอัจฉริยะ Smart Home Broadlink ควบคุมไฟแอร์ม่านและอุปกรณ์ภายในบ้านพร้อมโซล่ารูฟท็อปหัวเว่ยเพื่อการใช้พลังงานสะอาดอย่างคุ้มค่าสนใจติดต่อ02-136-8989หรือ LINE @digitalfocus
14: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
15: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
16: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: บรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
2: ต้องเลิกไปเลยครับ
3: เฮ้ยเดี๋ยว
0: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิดแอร์

0: เรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์ สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตากรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
2: สวัสดีค่ะมาอยู่กับ Econbiz นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์ก็จะสลับกับคุณนกมาในทุกวันศุกร์นะคะเจอกับคุณผู้ฟัง 1:00 ถึง 2:00 ค่ะเราเข้าสู่เดือนมิถุนายนแล้วนะคะ5มิถุนายนแม้สัปดาห์นี้ก็หยุดหลายวันเลยเนาะแต่เดี๋ยวหลังจากนี้ก็ทำงานกันไปยาวๆนะคะก็จะเจอวันหยุดอีกทีนึงก็เป็นเดือนที่ราคาข้าวของยังคงแพงและก็มีแนวโน้มจะแพงต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าสงครามอิหร่านก็ยังไม่จบนะคะเข้าสู่เดือนที่4แล้วเหมือนกันโอ้ไวมากแต่ระหว่างที่สงครามกำลังดำเนินต่อไปเราจ่ายค่าน้ำมันแพงเราเจอกับวิกฤตเงินเฟ้อเนี่ยตลาดหุ้นก็ขึ้นเนาะเออแปลกแล้วก็มีคนบางกลุ่มก็กอบโกยกำไรค่ะจากวิกฤตสงครามรอบนี้ก็เรียกว่ามีคนรวยขึ้นแต่คนส่วนใหญ่ทั้งโลกเนี่ยจนลงงั้นมาถอดรหัสเศรษฐกิจเรื่องนี้นะคะในช่วงครึ่งแรกนี้กับ Econbiz กันเลยค่ะวันนี้อาจารย์ดนวัฒน์ สาคริกนะคะจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์นิด้านะคะอยู่กับเราทุกวันศุกร์อาจารย์สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับคุณธัญมัยสุรีท่านผู้ฟังรายการทุกท่านด้วยครับ
2: ค่ะเราก็มาคุยกันในฐานะคนธรรมดาคนชนชั้นกลางเนี่ยนะอาจารย์ที่เราก็ยังต้องทำงานกันต่อไปรับเงินเดือนแล้วก็มีค่าใช้จ่ายอะไรที่ต้องจ่ายดูแลเลี้ยงดูครอบครัวเรื่องสงครามนี่มันกระทบกับชีวิตเรามากน้อยขนาดไหนมากกว่าที่อาจารย์

เหมือนที่คุณธัญมัยเกริ่นไว้ไม่มีผิดนะครับทั้งเรื่องของความเสี่ยงเงินเฟ้อที่มาจากต้นทุนการผลิตพลังงานมันแพงข้าวของก็อาจจะแพงนะครับในขณะเดียวกันก็เห็นความหวือหวาของตลาดหุ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปดูทางฝั่งอเมริกาเนี่ยมันเจอคำว่านิวไฮกันอยู่เรื่อยๆในช่วงหลังด้วยนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกัน OECD ก็ยังบอกว่าความกังวลที่มีต่อภาวะเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวเนี่ยรวมถึงเงินเฟ้อเนี่ยก็ยังมีความกังวลอยู่ในระดับที่สูงนะครับซึ่งสถานการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันจะทำให้รัฐบาลผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยคงกังวลไม่น้อยเลยแล้วก็คงจะมีมาตรการต่างๆที่งัดกันออกมาอย่างบ้านเราก็คงเห็นเมื่อต้นเดือนใช่มั้ยครับนี่ก็ผ่านมาแล้วก็มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆเข้ามาด้วยแต่จะเอาอยู่มั้ยแล้วเศรษฐกิจโลกนะครับปีนี้ปีหน้ามันจะเป็นอย่างไรอันนี้จะมาวิเคราะห์วันนี้ซึ่งเบื้องต้นจะบอกก่อนเลยว่า OECD นะครับเขาได้ปรับลดการคาดการณ์ในเรื่องของการเติบโตเศรษฐกิจโลกลงแล้วนะครับแล้วก็มีการเพิ่มนะครับการคาดการณ์เรื่องของเงินเฟ้อซึ่งดูแล้วทั้ง2 อย่างครับที่ผมไปดูตัวเลขเนี่ยจากรายงานของ OECD เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นการปรับลดแบบค่อนข้างจะมีนัยยะสำคัญก็คือตัวเปอร์เซนเทจเนี่ยมันลดลงพอสมควรทีเดียวเมื่อเทียบกับตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อปีก่อนหน้านะครับที่บอกว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยการคาดการณ์ของ OECD บอกว่ามันจะชะลอตัวลงเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะว่าถ้าไปเทียบเอาสถานการณ์เป็นแบบเบสเคสก่อนละกันนะครับเรียกว่าเป็นเบสเคสซีนาริโอก็คือสถานการณ์กลางๆเนี่ยนะครับในปีนี้เศรษฐกิจโลกเนี่ยจะโตเพียงแค่ 2.8% นี่ยังไม่เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์เรื่องสงครามกันต่อนะครับเอาเป็นว่าเอาแบบว่าธรรมดากลางๆเนี่ยนะครับมันจะโตประมาณ 2.8% แล้วก็ปีหน้านะครับถ้าสถานการณ์สงครามคลี่คลายเนี่ยก็อาจจะฟื้นตัวขึ้นมาเป็นสักประมาณ 3.1% ในปี2027ทีนี้มาดูปีที่แล้วเนี่ย2025นะครับ2025ตัวเลขเศรษฐกิจมันอยู่โตเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันโตอยู่ที่ 3.4% ทั้งหมดนี่คือตัวเลขของ OECD นะครับก็แปลว่าปีนี้มันการเติบโตเนี่ยมันลดลงมานะครับประมาณ 0.6% ก็ถือว่าค่อนข้างชัดเจนสาเหตุหลักๆก็คงหนีไม่พ้นต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นนะครับเรื่องของความเชื่อมั่นภาคเอกชนความเชื่อมั่นจากภาคธุรกิจที่ลดลงแล้วพอราคาพลังงานเพิ่มใช่ไหมครับมันก็ไปส่งผลให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มส่งผลให้ข้าวของราคาปรับสูงขึ้นจนเป็นเรื่องของเงินเฟ้อตามมาเนี่ยตรงเนี้ยมันก็เลยไปกดกำลังซื้อของภาคประชาชนนะครับลงเลยทำให้ภาพตัวเลขเศรษฐกิจของ2026ก็คือปีนี้เนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ 2.8% คือไม่ถึง 3% อันนี้คือตัวเลขภาพรวมทั้งโลกนะครับถ้าไปดูภูมิภาคยุโรปเนี่ยมัน 0. กว่าไม่ถึง 1 อยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่ OECD เขาบอกว่ามันจะเป็นข้อกังวลหลักเลยเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของปัญหาเงินเฟ้อนั่นเองซึ่งถ้าไปดูกลุ่ม G20 เนี่ยนะครับอาจจะเจอเงินเฟ้อถึง 4% เลยในปีนี้นะครับซึ่งสูงกว่าปีก่อนหน้าคือ2025เงินเฟ้อกลุ่ม G20 เนี่ยอยู่ประมาณ 3.4% นะครับแต่ปีหน้าก็อาจจะลดลงทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับปัจจัยสำคัญเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับเรื่องของสถานการณ์สงครามแล้วก็ราคาพลังงานเพราะฉะนั้นถ้าราคาพลังงานเนี่ยนะครับมันเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้เนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจก็อาจจะโอเคกลับมาอยู่ในสถานการณ์ที่ยังไม่น่าเป็นห่วงนะแต่อย่างไรก็ตามวันนี้ผ่านมา4เดือนหลายสำนักก็เริ่มคาดกันแล้วคาดการกันแล้วนะครับว่าเอ๊ะแล้วมันจะยืดเยื้อแค่ไหนตรงนี้นะครับเราเรียกว่ามันเป็นเหมือนกับ prolonged disruption เลยคือสงครามเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วโอกาสที่มันจะจบในเวลาอันรวดเร็วเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากจริงๆแล้วก็ถ้ามันยืดเยื้อไปเนี่ยข้ามปีก็คือยาวไปถึงสิ้นปีหรือถ้ามันข้ามไปปีหน้าด้วยอันเนี้ยมันจะเป็นลักษณะของ prolonged disruption คือมันจะทำให้เกิดปัจจัยลบเข้ามาเกิดความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในสถานการณ์เศรษฐกิจทั่วโลกซึ่งก็ดูแล้วก็ไม่ง่ายเลยนะครับที่จะสิ้นสุดเพราะว่าไปดูข้อเสนอของอเมริกาของทรัมป์แต่ละทีเนี่ยมันก็ดูยากที่จะตกลงกันได้นะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องสงครามเรื่องการส่งออกน้ำมันนะครับก็อาจจะมีโอกาสนะครับยืดเยื้อกันไปถึง2027ซึ่ง OECD ก็บอกว่าถ้าเป็นแบบนี้นะครับคือถ้าสงครามยืดเยื้อข้ามไปปี2027เนี่ยอัตราการเติบโตเศรษฐกิจโลกเนี่ยอาจจะแย่กว่าเบสเคสซึ่งเมื่อกี้เบสเคสก็คือเรามองว่าโอเคอาจจะมีโซลูชันหรือสถานการณ์คลี่คลายแต่ถ้าไม่คลี่คลายแล้วข้ามไปปี2027ซึ่งวันนี้

0: ในโลกเนี่ยก็มีนักวิเคราะห์นักวิชาการจำนวนไม่น้อยนะครับที่ก็มองแบบนี้อัตราการเติบโตเศรษฐกิจโลกเนี่ยอาจจะเหลือแค่ 2.1% นะครับในปีนี้และปีหน้าอาจจะเหลือแค่ 1.8 ซึ่งตรงนี้ก็จะกลับมานะครับใกล้เคียงกับช่วงที่เกิดวิกฤตของโควิด-19 ตอนนั้นเศรษฐกิจโลกก็ไม่ดีเลยนะครับนี่ก็เป็นภาพรวมที่อาจจะฉายให้เห็นก่อนว่า OECD เขามองนะครับไปในอนาคตระยะครึ่งปีถึง1ปีจากนี้ไปอย่างไรบ้างครับ
1: ก็ตัวเลขก็อยู่แค่1 2อะไรงี้ก็คือเรียกว่าต่ำเตี้ยเร่ดินสุดๆนะคะแต่อาจารย์ถ้าเรามาเข้าใจเนื้อในของ GDP กันก่อนนิดนึงเนี่ยคือเวลาบอกว่ามันไม่โตมันก็ไม่ได้แปลว่าเศรษฐกิจจะหยุดชะงักใช่มั้ยหมายถึงยังมีการค้าขายผลิตกันในประเทศแหละแต่มันแค่ไม่เพิ่มไงอ่ะงั้นแสดงว่าชีวิตเราก็ดำเนินต่อไปคนที่ขายได้ก็ยังขายได้เหมือนเดิมมั้งนะแต่ว่าแค่ยอดขายไม่ได้เพิ่มขึ้นแบบหวือหวาน่าตื่นเต้น
0: ครับ
1: ใช่ไหมคะ
0: ครับคืออย่างนี้ครับคำว่า growth ก่อนแล้วกันนะครับ growth ที่แปลว่าการเติบโตเนี่ยสมมติว่าผมไปเจอต้นไม้ต้นหนึ่งนะครับไปเจอต้นไม้ต้นนี้เป็นครั้งแรกเลยผมจะไม่สามารถพูดได้เลยว่าต้นไม้ต้นนี้มันโตเร็วหรือผมเดินไปเจอเด็กคนหนึ่งนะครับเด็ก6ขวบก็ได้นะครับเจอครั้งแรกเลยผมก็จะไม่สามารถบอกได้นะครับว่าเด็กคนนี้โตเร็วหรือโตไม่เร็วนะครับงั้นการที่จะบอกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมันมีการเติบโตเนี่ยมันจะต้องมีการเปรียบเทียบกันใช่ไหมครับระหว่าง2ช่วงเวลามันก็เหมือนกับที่คุณธัญมัยบอกเลยงั้นอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่ำเนี่ยมันก็เป็นการเปรียบเทียบนะครับของ2ช่วงเวลาดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าทั้งประเทศหรือทั้งโลกเนี่ยมันจะผลิตไม่ได้เลยนะครับหรือค้าขายไม่ได้เลยมันเพียงแต่ว่าเหมือนคนเราทำงานนะครับเราทำงานเราเป็นมนุษย์เงินเดือนทำงานได้รับเงินเดือนเราทำไปจนครบปีเนี่ยเราก็อยากได้เงินเดือนเพิ่มใช่ไหมครับปีที่แล้วได้ 10,000 บาทปีนี้เราก็อยากได้เพิ่มขึ้นมานะครับเศรษฐกิจก็เช่นเดียวกันแล้วก็อยากเห็นเศรษฐกิจมันเติบโตเพราะว่าสิ่งที่มันเติบโตเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีทรัพยากรที่มากขึ้นเพื่อไปตอบสนองความต้องการต่างๆของเราทีนี้เศรษฐกิจที่มันโตน้อยนะครับหรือไปสู่ภาวะที่เราคงไม่อยากเห็นก็คือมันเกิดความถดถอยไม่ใช่แค่ชะลอตัวนะครับแต่ว่าถดถอยเลยเนี่ยไอ้แบบนั้นเนี่ยคุณภาพชีวิตก็อาจจะเสี่ยงนะครับที่จะแย่ลงแต่ภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเวลาเรามองว่าเศรษฐกิจโต 2% 3% มันก็คงบอกยากเพราะมันเป็นค่ามันเป็นภาพรวมของทั้งระบบเศรษฐกิจนะครับมันอาจจะบอกไม่ได้ว่าคนไหนโตเพิ่มขึ้นคนไหนน้อยลงเศรษฐกิจที่โตเยอะๆเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นเพราะว่าบางกลุ่มบางเซกเตอร์หรือบางอินดัสทรีเติบโตก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้การันตีว่าโอเคทุกคนในระบบจะดีขึ้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับการที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของคนในประเทศหรือในเศรษฐกิจดีขึ้นได้มันก็ต้องมีการเติบโตก่อนถูกไหมครับคือถ้ามันไม่เติบโตเลยเนี่ยโอ้โหอันนี้ก็จะยิ่งแย่เพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็เลยอาจจะเป็นประเด็นหลักที่องค์กรระหว่างประเทศหรือรัฐบาลประเทศต่างๆเนี่ยก็พยายามนะครับแล้วมันก็เป็นตัวชี้วัดที่สามารถวัดเป็นเชิงรูปธรรมได้ค่อนข้างง่ายแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมเชื่อว่าสถานการณ์แบบนี้นะครับรัฐบาลทุกประเทศเนี่ยก็จะพยายามนะครับที่จะงัดกลยุทธ์งัดนโยบายงัดเครื่องมือนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกู้เงินการออกมาตรการระยะสั้นทางการคลังต่างๆอย่างบ้านเรานี่ก็ใช้มาแล้วนะครับในช่วงวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่5ใช่ไหมครับก็ใช้กันมาตั้งแต่ต้นเดือนละในเรื่องของมาตรการที่รัฐเข้ามาสนับสนุน 60% นะครับถ้าช่วยไทยพลัสนะครับรัฐ60ประชาชนชาวบ้าน40ให้กับกลุ่มที่เป็นผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยอันนี้ก็ว่ากันไปซึ่ง OECD ก็พูดนะครับว่าเข้าใจแหละว่าสถานการณ์แบบนี้รัฐบาลประเทศต่างๆเนี่ยต้องงัดกลยุทธ์ระยะสั้นออกมาซึ่งถ้ายิ่งทาร์เก็ตได้ดีเท่าไหร่เนี่ยนะครับก็อาจจะช่วยพยุงหรือประคองเศรษฐกิจได้ดีมากเท่านั้นก็คือว่ามันต้องหากลุ่มที่ลำบากจริงกลุ่มที่เดือดร้อนจริงก็คือเป็นทาร์เก็ตกรุ๊ปใช่ไหมครับคือต้องพุ่งเป้าหรือว่ามุ่งเป้าไปกลุ่มที่เดือดร้อนจริงที่ถ้าทำได้ยิ่งตรงเท่าไหร่เนี่ยนะครับก็จะยิ่งประคองเศรษฐกิจได้ดีมากเท่านั้นนี่ก็เป็นสถานการณ์ที่อาจจะเห็นว่าทั่วโลกนะครับคงจะต้องดำเนินไปทางนี้แต่ถ้าทำได้ไม่เข้าเป้าทำได้น้อยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของประสิทธิภาพทางการคลังที่มันลดลงแล้วก็อาจจะมาพร้อมกับเรื่องของภาระนะครับหนี้สินของภาครัฐที่เพิ่มขึ้นครับ
1: ค่ะคือเศรษฐศาสตร์ก็จะมี2สำนักกันนะว่าควรจะปล่อยให้กลไกตลาดจัดการไปหรือว่าแบบรัฐต้องแทรกแซงแต่อันนี้ OECD ก็พูดชัดเจนเลยใช่ไหมคะว่าควรจะต้องแทรกแซงทำอะไรสักอย่างในประเทศของคุณแล้วนะใช่ไหมเพื่อให้มันเ
0: พิ่มเศรษฐกิจครับค ครับคือในระยะสั้นเนี่ยถ้าไปเรียกว่าเป็นเหมือนเขาเรียกว่าในทางทฤษฎีก็คือ demand driven ใช่ไหมครับเป็น demand side อ่ะนะก็คือลักษณะของการไปกระตุ้นให้เกิดการบริโภคการจับจ่ายใช้สอยจากฝั่ง demand ซึ่งOECD ก็คงพอยอมรับแหละว่าหนีไม่พ้นนะครับในระยะสั้นยังไงรัฐบาลประเทศต่างๆเนี่ยก็คงเป็นทฤษฎีที่เรียกว่าเป็น Keynesian Economics อะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาเข้ามาใช้กระตุ้นฝั่ง demand ใช้มาตรการทางการคลังแต่ว่าเขาก็ขอว่าพยายามให้มันเกิดทาร์เก็ตหน่อยแต่จริงๆผมเนี่ยจะมองว่ามันยากกว่าในอดีตคือทฤษฎีมันก็เรียนก็ใช้กันมานะครับหลายสิบปีแต่ว่าสถานการณ์เนี่ยต้องบอกนี้นะครับเวลารัฐบาลให้ต่างๆใช้นโยบายหรือเครื่องมือเนี่ยมันใช้ตามทฤษฎีเดิมแต่บริบทโลกเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ OECD พูดไว้น่าสนใจคือผมคิดว่าอย่างนี้คือปัจจุบันเนี่ยโลกมันเปลี่ยนจากยุคก่อนหน้าแล้วก็ยุคก่อนหน้าก็เปลี่ยนกันมาเรื่อยๆนะครับยุคปัจจุบันเนี่ยเราเรียกว่าเป็นยุคที่เรียกว่าเขาใช้คำว่า geoeconomics กันค่อนข้างเยอะอันนี้ในทางเศรษฐศาสตร์กันก่อนหน้านี้เราผ่านยุคที่เรียกว่า globalization กันมานะยุค globalization เนี่ยผมคิดว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรเนี้ยมันจะง่ายกว่าในยุคปัจจุบันเพราะอะไรครับความร่วมมือระหว่างประเทศมันเยอะมันเกิดการเปิดเสรีนะครับในเรื่องของการค้าการเปิดเสรีในเรื่องการลงทุนอะไรต่างๆซึ่งเราผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นมาสักพักหนึ่งแล้วล่ะนะในช่วงปลาย90ยุค2000มาแต่ว่าประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้อยู่ในระเบียบเศรษฐกิจโลกที่มันเหมือนกับเมื่อ 10-20 ปีที่แล้วที่มันมีความเป็นโลกาภิวัตน์ที่มันมีความเสรีทางเศรษฐกิจทางการค้าแต่ปัจจุบันซึ่งในยุคนั้นเนี่ยนะครับมันโอเคการใช้ปัจจัยนะครับตลาดกลไกตลาดเป็นหลักเนี่ยอาจจะทำได้ง่ายแต่ทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยนะครับมันอยู่ในยุค geoeconomic ซึ่งวันนี้คนก็พูดคำนี้กันเยอะก่อนหน้านี้เราพูดคำว่า geopolitics นะครับทีนี้พอโลกมันเข้าสู่ยุคgeoeconomics เนี่ยการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยมันจะมีปัจจัยทางการเมืองระหว่างประเทศเข้ามาเป็นตัวกำหนดทิศทางเศรษฐกิจมากขึ้นแต่วันนี้เราเห็นชัดเลยว่าโจทย์ก็คือสงครามในตะวันออกกลางซึ่งก็โปรลองมาละหลายเดือนแล้วก็คาดว่าจะโปรลองยาวลากยาวไปอีกนะครับต้องคนที่รู้เนี่ยผมว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ผมอาจจะต้องไปถามโดนัลด์ทรัมป์ดูเหมือนกันนะครับว่าทิศทางมันจะเป็นยังไงเพราะข้อเสนอเขามันยากที่จะเห็นความตกลงได้นะครับไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอเรื่องนิวเคลียร์หรืออะไรก็ตามเนี่ยดูแล้วมันจะหาทางที่ทุกฝ่ายจะตกลงกันเนี่ยได้ยากนะครับในส่วนของปัจจัยที่เราบอกว่ามันเป็น geoeconomics เนี่ยก็คืออย่างสงครามนะครับมันก็จะเป็นตัวกำหนดนะทำไมสงครามมันมากำหนดทิศทางเศรษฐกิจได้นะครับส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่ามันเป็นเพราะโลกมันอยู่ในมันผ่านยุค globalization มาแล้วมันเกิดการพึ่งพิงพึ่งพากันลองนึกดูง่ายๆนะครับถ้าเราย้อนกลับไปสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยประเทศสองประเทศลบกันเนี่ยทั้งโลกอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับอาจจะไม่ได้มีความเชื่อมโยงใดๆเลยนะครับแต่ว่าเราผ่านยุคที่มันเกิดการพึ่งพิงพึ่งพาทางเศรษฐกิจมากๆดังนั้นสงครามในตะวันออกกลางก็ส่งผลต่ออะไรครับส่งผลต่อราคาน้ำมันต้นทุนการขนส่งเรื่องของ supply chain ทั่วโลกนะครับแล้วมันก็เป็นเหตุไม่ให้เกิดเงินเฟ้อส่งต่อมาในเรื่องของการปรับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางต่างๆเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนผ่านของเศรษฐกิจโลกแบบนี้มันก็เลยทำให้ประเทศต่างๆเนี่ยอาจจะรับมือหรือออกมาตรการนะครับที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจหรือทำให้เศรษฐกิจมันเดินหน้าไปได้เนี่ยผมคิดว่ามันจะมีความท้าทายมากขึ้นเพราะอะไรครับเพราะในขณะเดียวกันนะคือกระตุ้นเศรษฐกิจก็ต้องทำนะครับแต
1: ่
0: พอโลกมันไม่ globalize เหมือนเดิมแล้วเนี่ยวันนี้มันจะมีห่วงอะครับรัฐบาลของประเทศต่างๆจะมีความกังวลในเรื่องอื่นคู่กันไปว่าตัวอย่างเช่นจะรักษาความมั่นคงทางพลังงานควบคู่ไปได้ไหมนะครับประเทศเราจะมีความได้เปรียบทางเศรษฐกิจทางการลงทุนเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆได้ไหมซึ่งตรงเนี้ยนะครับมันจะเป็นโจทย์และเป็นความท้าทายมันเหมือนห่วงหน้าพะวงหลังก็จะทำให้การกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันอาจจะทำได้ยากแล้วก็ซับซ้อนกว่าในยุคที่โลกยังเป็นลักษณะ globalization นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยประเทศใหญ่ยักษ์ใหญ่อย่างอเมริกาเนี่ยก็มีความได้เปรียบนะครับได้เปรียบมากในสถานการณ์แบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเป็นผู้ผลิตพลังงานรายใหญ่ของโลกเพราะฉะนั้นอเมริกาก็อาจจะได้เปรียบกว่าญี่ปุ่นกว่าเกาหลีใต้กว่าไทยนะครับซึ่งเป็นผู้นำเข้าพลังงานสุทธิอันนี้ก็ได้รับผลกระทบมากกว่าอันนี้ทำให้เห็นเลยว่า ท่ามกลางยุคที่เป็น geoeconomic เนี่ยมันก็มีความได้เปรียบเสียเปรียบกันระหว่างประเทศต่างๆในโลกครับ
1: แต่พอมีคำว่า geography ภูมิศาสตร์เนี่ยเนาะมันก็ทำให
0: ้
1: รู้สึกว่าประเทศไทยเรามีข้อได้เปรียบนะอาจารย์ถ้าในเชิงภูมิศาสตร์อ่ะเรื่องพลังงานเราก็มีอะไรรอบๆเราอยู่นะก๊าซธรรมชาติเราก็เยอะอยู่นะแต่ถ้าจะไปพลังงานสะอาดเลยเราก็มีสายลมแสงแดดที่แรงมากอยู่นะคะอันนั้นอาจจะช่วยได้ถ้าเรารีบคิดเปลี่ยนผ่านพลังงานที่หลายคนก็บอกว่านี่มันเป็นโอกาสแล้วที่พอเราเจอวิกฤตแบบนี้เนี่ยใช่ไหมคะ
0: ครับจริงๆอันนี้ก็เกิดขึ้นแล้วนะครับในยุโรปถ้าเรายังย้อนจำได้ก็ย้อนกลับไปสงครามรัสเซียยูเครนใช่ไหมครับตอนนั้นเนี่ยในยุโรปเนี่ยนะครับรัสเซียก็ปิดซ่อมท่อก๊าซอะไรต่างๆได้เรายังจำพอยังจำได้นะครับเหตุการณ์เมื่อ 3-4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันก็เป็นเหตุให้หลายประเทศในยุโรปเนี่ยก็หันมาเอาจริงเอาจังเรื่องของ renewable energy อันนี้เป็นเคสที่น่าสนใจเลยผมยังจำได้ว่าวันนั้นเนี่ยย้อนกลับไปวันที่รัสเซียบอกว่าจะปิดซ่อมท่อส่งก๊าซธรรมชาติเนี่ยสื่อต่างชาติก็บอกโอ้โหrenewable energy เนี่ยแหมมันคิดวันนี้จะให้เสร็จวันพรุ่งนี้อะไรเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้แต่เขาเนี่ยนะครับก็ใช้ตัวนั้นแหละเป็นเหตุสำคัญเลยที่เขาหันมาลุยนะแต่เรื่องพวกนี้มันทำวันเดียวไม่สำเร็จนะครับแต่ผมคิดว่าอันเนี้ยก็จะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่เราควรนะครับถอดบทเรียนแล้วก็ดูซิว่าเราจะสร้างความมั่นคงทางพลังงานมากขึ้นได้อย่างไรไทยเราเองในเชิงภูมิศาสตร์จริงแล้วก็มีความได้เปรียบอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟู้ดนะครับอินดัสทรีนะครับเรื่องภาคการเกษตรเราก็มีความเข้มแข็งในส่วนที่ผ่านมาอยู่อันนี้จริงๆเนี่ยวันนี้มันจะต้องคิดแบบนี้เลยแบบที่คุณธัญญไมบอกเลยเพราะว่าผมอ่านบทความ OECD เนี่ยนะครับเขาไม่ได้วิเคราะห์ไทยโดยตรงแต่ว่าเขาวิเคราะห์ถึงจีนนะครับจีนเนี่ยนะครับจากการวิเคราะห์ของ OECD บอกว่าถึงแม้ว่านะครับจะเป็นคู่แข่งหลักของอเมริกาเนี่ยแต่จีนเนี่ยอาจจะนะครับมีจุดแข็งเชิงเปรียบเทียบคือ relatively เนี่ยมีความแข็งอยู่นะครับหรือมีข้อได้เปรียบอยู่เพราะอะไรครับจีนเนี่ยมีข้อได้เปรียบจากเรื่องของการเป็นฐานการผลิตรถ EV นะครับนี่ผมก็เพิ่งเดินทางกลับจากจีนมาเมื่อสุดที่แล้วก็ไม่ได้มาทำรายการนะครับก็ไปต่างประเทศไปจีนมาจีนเนี่ยโหไปปีนี้ผมไปมา2รอบแล้วนะครับก็จะเห็นความเข้มแข็งนะในอุตสาหกรรมเรื่องของออโตโมทีฟเนี่ยยานยนต์ของเขาซึ่งเขาเน้นเรื่องไฟฟ้าใช่ไหมครับเรื่อง EV อย่างมากเรื่องการผลิตแบตเตอรี่นะครับแล้วจีนก็มาเน้นเรื่อง renewable energy ด้วยแล้วก็จีนก็มีจุดแข็งเรื่อง rare earth อีกนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่าเราอาจจะต้องมาทบทวนเหมือนที่คุณธัญไมยกประเด็นเมื่อสักครู่เลยว่าคือทุกประเทศอาจจะต้องมานั่งคิดอยู่แล้วว่าเฮ้ยเรามีข้อได้เปรียบนะครับหรือเราประเทศเรามีจุดแข็งอะไรในเชิงเปรียบเทียบนะครับในเชิงเปรียบเทียบแล้วเอาตรงเนี้ยนะครับมาเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ผมคิดว่าทั่วโลกเนี่ยก็จะต้องมองแล้วว่าแต่ละประเทศเนี่ยประเทศไหนเขามีจุดแข็งนั้นหรือมีความได้เปรียบนะที่เป็นเชิงเปรียบเทียบนะครับหรือเราสามารถได้ประโยชน์ในเชิงเปรียบเทียบจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกเนี่ยยังไงถ้าทำได้เนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่จะผลักดันนะครับการเติบโตของเศรษฐกิจก็เป็นไปได้ส่วนอีกเรื่องนึงเนี่ยที่สำคัญมากๆเลยเนี่ยนะครับแล้วก็น่าจะเป็นปัจจัยบวกต่อเศรษฐกิจโลกเนี่ยก็คือเรื่อง AI เราจะเห็นว่าจริงๆตลาดหุ้นอเมริกาก็นะครับก็แบบพุ่งทะยานนะครับในช่วงหลังๆมาเนี่ยค่อนข้างแรงทีเดียวนะอาจจะบอกว่าโอเคขึ้นอยู่กับผู้มี power ในรัฐบาลอเมริกาหรือเปล่าใครจะได้ประโยชน์นั้นก็ว่ากันไปแต่ว่าส่วนหนึ่งก็หนีไม่พ้นว่าตัวบริษัทนะครับที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทั้งหลายเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้ก็เป็นจุดสำคัญนะครับคือถึงแม้ว่าโอเคภาพรวมเศรษฐกิจโลกเนี่ยวันนี้มันจะมีสำนักต่างๆอย่าง OECD ที่ล่าสุดก็ออกมาปรับการคาดการณ์แต่ผมเชื่อว่าการลงทุนในเทคโนโลยี AI ธุรกิจที่เป็นเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งหลายเนี่ยยังเป็นตัวที่จะช่วยพยุงเศรษฐกิจโลกได้แล้วตรงนี้เองเนี่ยในเอเชียก็ดีนะครับจีนเกาหลีใต้ก็ดีนะครับในอาเซียนเองก็ดีเนี่ยก็ยังมีศักยภาพนะครับท่ามกลางปัจจัยลบอื่นๆที่มาจาก geo economics เนี่ยก็ยังมีป ัจจัยทางเทคโนโลยีอยู่นะครับที่อาจจะช่วยนะทำให้เศรษฐกิจมันเดินหน้าได้ยกตัวอย่างเช่นถ้ามีการลงทุนใน data center เพิ่มขึ้นลงทุนในพวกโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI มากขึ้นอันนี้แน่นอนนะครับก็หนีไม่พ้นมันก็จะเป็นตัวที่ทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันเดินหน้าไปได้เราไปดูนะครับอย่างดัชนี Nasdaq ต่างๆในอเมริกาดัชนีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเยอะนะครับผมคิดว่าเทรนเรื่อง AI นี่แหละเทรนเรื่อง Digital Economy เนี่ยก็จะเป็นตัวพยุงนะครับเศรษฐกิจของประเทศต่างๆถ้านะครับถ้าสามารถกระตุ้นการลงทุนได้นะครับสามารถเน้นเรื่องของการใช้ประโยชน์แล้วก็สร้างประสิทธิภาพนะครับเพิ่ม productivity ในการผลิตได้อันนี้จะอันนี้นอกเหนือจากเรื่องที่เราคุยมาแล้วนะครับพวกพลังงานหมุนเวียนอันนั้นอ่ะก็เป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นผมมองเป็นโอกาสละกันนะครับท่ามกลางความผันผวนครับ
1: แต่อย่างที่อาจารย์บอกเลยมันไม่มีอะไรเสร็จพรุ่งนี้นะคะมันก็ต้องทำระยะยาวนี่แหละก็ต้องให้ GDP มันโต 1-2% ไปเท่านี้ก่อนอย่างที่ OECD คำนวณมาแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีความหวังถ้าเราเริ่มหาทางใหม่เนาะทางรอดตั้งแต่วันนี้นะคะวันนี้ก็ได้มุมมองที่น่าสนใจมากเลยค่ะวัดลำบากกันทั้งโลกจริงๆแหละอยู่ที่ใครจะหาทางเลือกใหม่ให้ตัวเองได้ก่อนขอขอบคุณอาจารย์ณนุวัฒน์มากเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: คร
1: ับ
0: สวัสดีครับ
1: ก็ขยายความให้คุณผู้ฟังอีกนิดนึงนะคะพอเราพูดถึงคำว่า OECD อยู่บ่อยๆเนี่ยคืออะไรเนาะก็บางทีบางคนเขาก็เรียกว่าเป็นขับของคนรวยขับประเทศร่ำรวยหรือเปล่านะคะจริงๆคำว่า OECD มันจะใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดแล้วเพราะว่าประเทศไทยเราก็กำลังสมัครเข้าเป็นสมาชิกชื่อเต็มเนี่ยก็คือ Organization for EconomyEconomic Cooperation and Development แปลนะก็คือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาค่ะก็เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่38ประเทศสมาชิกเนี่ยเขารวมตัวกันกำเนิดมาจากฝั่งยุโรปพอดีได้คุยกับทางสภาพัฒน์ที่กำลังทำแผนให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ OECD เนี่ยก็เลยได้โอ้รู้ประวัติมาพอสมควรนะคะน่าสนใจคือคลับ OECD แห่งเนี้ยเริ่มมาตั้งแต่อู้นู่นเลยคุณผู้ฟังสงครามโลกครั้งที่สองที่พอยุโรปแพ้ยับเลยใช่ไหมคะเศรษฐกิจพังไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาฟื้นทนุบำรุงช่วงนั้นอเมริกาก็เลยจะให้ยืมเงินแต่ว่าเอ๊ะถ้าให้เงินมาแล้วเนี่ยแล้วใครจะเป็นคนดูแลบริหารจัดการมีแผนจะทำยังไงกับเงินนี้เขาก็เลยรวมตัวกันในประเทศยุโรปเพื่อรับเงินก้อนนี้มาแล้วพอเขาร่วมมือกันนะคะระหว่างประเทศเนี่ยมันเลยทำให้เศรษฐกิจยุโรปฟื้นตัวได้เร็วมากแล้วพอฟื้นตัวได้ดีเขาก็คิดว่าเอ๊ะงั้นไอ้องค์กรเนี่ยมันควรจะต้องเดินหน้าต่อนะแล้วก็เพื่อพัฒนาประเทศเศรษฐกิจอื่นๆด้วยอ่ะก็เลยตั้งชื่อว่าเป็น OECD นี่แหละค่ะเกิดมานานละหลายสิบปีแล้วประเทศอื่นๆก็เลยเข้ามาร่วมอย่างของเอเชียก็มีญี่ปุ่นมีเกาหลีใต้นะคะที่ก็เข้าร่วมคลับ OECD แล้วเหมือนกันนะคะร่วมแล้วได้อะไรก็เหมือนเป็นการสร้างมาตรฐานร่วมกันค่ะว่าถ้าประเทศจะพัฒนาให้เศรษฐกิจดีขึ้นให้ความเป็นอยู่ของคนดีขึ้นเนี่ยมันต้องทำเรื่องอะไรบ้างเช่นปราบคอร์รัปชันยกระดับการศึกษาทำมาตรฐานกฎหมายแรงงานถ้าเกิดประเทศไทยเรานะอยากเข้าไปในคลับนี้เราก็ต้องยกระดับของเราให้ถึงด้วยโอ้โดยเฉพาะเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยเราก็ต้องมีความโปร่งใสขึ้นอีกหลายด้านเลยนะคะแต่ถ้าเราเข้าไปแล้วได้มันก็เป็นประโยชน์กับประเทศเราเองเนาะเหมือนเราก็ได้พัฒนาปรับปรุงตัวเองด้วยก็เป็นเส้นทางที่ประเทศไทยเรากำลังไปอยู่นะคะก็เลยเอามาเกริ่นให้ฟังกันก่อนว่าคำว่า OECD จะได้ยินกันมากขึ้นนะว่านี่แหละเป็นคลับของประเทศพัฒนาแล้วเป็นคลังสมองของโลกจะเป็นชื่ออะไรก็ตามแต่ก็หวังว่าจะช่วยพัฒนาประเทศเรารวมถึงทำให้ปากท้องของคนไทยนะคะสวัสดิการอะไรต่างๆของคนไทยดีขึ้นด้วยเราพักกันตรงนี้นะคะเรื่องเศรษฐกิจเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยจะเอาเรื่องที่เกี่ยวข้องตรงๆกับวันนี้เพราะว่าเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกค่ะ5มิถุนายนนะคะมีปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วบ้างในช่วงครึ่งปีแรกที่เราเผชิญกันมาแล้วเราจะเจออะไรหนักกว่านี้จากนี้ไปมาติดตามกันค่ะ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์ สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน์
5: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
4: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
5: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
4: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
5: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
4: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
5: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
4: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
5: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาพึ่งความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
6: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ตีห้าถึงหกโมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
4: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์ สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
1: เข้าสู่อีคอนบิสนะคะมาคุยกันต่อค่ะคุณผู้ฟังเคยผ่อนชานมไข่มุกไหมคะซื้อมา1แก้วเนี่ยจะกินเสร็จภายใน10นาทีนี่แล้วเนี่ยก็ผ่อนไปจ่ายอีก3เดือนทีหลังนะคะดิฉันไม่เคยนะแต่ว่าพอมาเห็นข่าวที่แบงค์ชาติเปิดตัวเลขออกมาแล้วก็ตกใจว่าเขาทำกันยังไงแล้วมันเยอะแยะขนาดนั้นเลยเหรอแล้วพอไปไล่อ่านตามคอมเมนต์ในโซเชียลต่างๆนะคะหลายคนทำวิธีนี้จริงๆนะคะก็คือที่เห็นว่าช้อปออนไลน์กันบ่อยจังเลยจริงๆเขาก็ไม่ได้ซื้อของเข้าบ้านอย่างเดียวแต่ว่าเป็นการสั่งซื้อของกินในชีวิตประจำวันนี้เลยบางทีก็ขนมตอนบ่ายอาหารมื้อเย็นเนี่ยยังมีคนนึงก็บอกทำจริงนะครับที่เห็นยอดช้อปปี้สูงแบบนี้เนี่ยกินพิซซ่าผ่อน6เดือนกินชาบูผ่อน3เดือนกินข้าวผัดผ่อน3เดือนได้แต่เหตุผลของเขาก็คือบอกว่าก็ยืดระยะเวลาออกไปหน่อยเพราะว่ารอเงินโบนัสออกในอนาคตเนี่ยค่ะโอ้ลองสังเกตคนรอบตัวดูค่ะอาจจะเป็นลูกที่บ้านอาจจะเป็นลูกน้องที่ออฟฟิศหรือเปล่านะคะที่มีพฤติกรรมแบบนี้อยู่แล้วก็เป็นพฤติกรรมที่น่าเป็นห่วงจังเลยเนาะเพราะแบงก์ชาตินะคะออกตัวเลขมาว่าในช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยจำนวนผู้ใช้บริการซื้อก่อนจ่ายทีหลังหรือว่า Buy Now Pay Later ตัวย่อเข้าไปอีกก็เรียก BNPL เนี่ยเพิ่มจากประมาณ 600,000 บัญชีเป็นเกือบ5ล้านบัญชีคือเพิ่มขึ้นเกือบ8เท่าค่ะในระยะเวลาเพียง3ปีแล้วสิ่งที่เปลี่ยนไปไม่ใช่แค่จำนวนผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้นนะคะแต่รูปแบบของหนี้ก็เปลี่ยนไปด้วยเมื่อก่อนมันเป็นหนี้จากการซื้อบ้านซื้อรถกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรที่เราก็ชอบผ่อน 0% กันใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันเนี่ยหนี้มันเกิดจากการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นของที่สินค้ามูลค่าไม่สูงตั้งแต่อาหารเครื่องดื่มแม้มูลค่าต่อครั้งจะไม่มากแต่ถ้ามันเกิดขึ้นบ่อยมันก็กลายเป็นภาระสะสมได้ในระยะยาวพอเห็นว่าสั่งชานมไข่มุกได้ทุกวันนี่นะโดยที่ยังไม่ต้องจ่ายเผลอกินหลายแก้วกว่าปกติที่ควรจะซื้อนะนอกจากโอ้โหแคลอรี่ขึ้นแล้วเนี่ยคอเลสเตอรอลขึ้นก็ด้วยมันก็จะทำให้ยอดหนี้มันเพิ่มไปเรื่อยๆแล้วถ้าจ่ายไม่ไหวนะคะบางประเภทมีอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 25% ต่อปีซึ่งเนี่ยเป็นค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ผู้บริโภคมองไม่เห็นในตอนแรกค่ะแบงก์ชาติก็เลยมองว่านี่มันไม่ใช่เรื่องของธุรกิจสินเชื่อแล้วแต่มันโยงไปถึงปัญหาหนี้ครัวเรือนแล้วก็พฤติกรรมการใช้เงินของคนรุ่นใหม่นะคะดังนั้นเลยจะเตรียมออกมาตรการในปีนี้อาจจะไม่เร็วมากนักกำลังศึกษาดูเงื่อนไขต่างๆอยู่ค่ะเพื่อจะได้บังคับใช้จะได้เอามาแก้ก่อนสายเกินไปเนาะค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะทางฐานเศรษฐกิจเขาก็ไปสัมภาษณ์นักวิชาการเพิ่มเติมด้วยเหมือนกันนะคะมีมุมมองน่าสนใจค่ะจากอาจารย์บุพผาลาภวัฒนาพันธ์นะคะอาจารย์คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องแบรนด์และก็การสื่อสารด้านการตลาดบอกว่าสิ่งนี้มันบอกอะไรกับเศรษฐกิจไทยเนาะมันเป็นตัวสะท้อนค่ะว่าธุรกิจกำลังพยายามปลดล็อกข้อจำกัดทางการเงินให้กับผู้บริโภคมากขึ้นเพราะธุรกิจเห็นแล้วว่าลูกค้ามีข้อจำกัดเรื่องการเงินแล้วก็สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายในอนาคตไม่ใช่ผู้บริโภคที่มีรายได้สูงหรือมีเครดิตทางการเงินแข็งแกร่งก็ได้ก็ย้ายมาเป็นกลุ่มคนรายได้น้อยกลุ่มคนเริ่มต้นทำงานหรือว่าผู้ที่ยังไม่เข้าถึงสินเชื่อในระบบค่ะมันก็เลยเกิดปรากฏการณ์ตามมาก็คือสงครามแย่งลูกค้าที่จะรุนแรงกว่าที่เคยนะคะเมื่อผู้บริโภคไม่ต้องจ่ายเงินเต็มครั้งเดียวอุปสรรคในการตัดสินใจซื้อก็ลดลงทันทีแบรนด์เนี่ยก็เลยสามารถเปลี่ยนใจคนที่ยังลังเลให้กลายมาเป็นลูกค้าได้ทันทีใช่ไหมคะแล้วกลยุทธ์เนี้ยเอามาใช้เยอะในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มคือหากเราย้อนไปในอดีตโอ้ก็ไม่ไกลเลยนะน่าจะไม่กี่ปีที่ผ่านมาผู้ประกอบการเขาจะแข่งกันด้วยลดราคาแจกคูปองทำโปรโมชั่นซื้อ1แถม1แต่วันนี้เนี่ยมันขยับไปอีกขั้นแล้วค่ะมันคือวิธีนี้แหละการเปิดทางเลือกให้ลูกค้าผ่อนชำระได้เนาะ หมายความว่าเกณฑ์การแข่งขันไม่ได้อยู่ที่ว่าใครถูกกว่านะคะแต่กลายเป็นใครที่ทำให้ลูกค้าซื้อได้ง่ายกว่าผู้ประกอบการที่เริ่มก่อนก็มีโอกาสที่จะดึงลูกค้าเข้าหาตัวเองก่อนคู่แข่งนะคะแล้วก็สร้างฐานข้อมูลลูกค้าได้เพิ่มความถี่ในการซื้อแล้วก็สร้างกระแสเงินสดเข้าสู่ธุรกิจด้วยแม้โมเดล BNPL ค่ะจะสร้างประโยชน์ต่อธุรกิจกับผู้บริโภคในระยะสั้นแต่ว่าความกังวลก็คือพฤติกรรมการเงินในระยะยาวเนาะเพราะการผ่อนชำระไม่ใช่แค่การแบ่งจ่ายค่ะแต่ก็เป็นการสร้างภาระผูกพันทางการเงินในอนาคตด้วยมันไปถึงเรื่องแบบจิตใจเลยนะไอ้ความรู้สึกระมัดระวังในการใช้เงินเนี่ยมันก็จะลดลงโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่น่าจะอยู่ในช่วงสร้างวินัยทางการเงินของตัวเองนะคะอาจารย์บุพผาเลยมองว่าหากระบบมันขยายตัวไปต่อเนื่องแบบนี้คนรุ่นใหม่ก็จะเรียนรู้การเป็นหนี้เร็วขึ้นและเขาก็จะมองว่าการผ่อนชำระเป็นเรื่องปกติมากปกติแบบเกิดได้ทุกมื้อแล้วก็จะนำไปสู่พฤติกรรมที่ใช้จ่ายเกินจำเป็นค่ะแล้วมันก็จะไม่หยุดที่ชานมไข่มุกก็คิดดูแล้วกันว่ามันจะไปถึงสินค้าอะไรได้บ้างทุกอย่างนะที่มันเอาขึ้นขายบนโลกออนไลน์ได้นะคะเสื้อผ้าเครื่องประดับสินค้าอุปโภคบริโภคไม่ใช่สินค้าก็ได้บริการหลายๆอย่างก็มีแล้วจะนวดสปาฉีดหน้าทำหน้าอะไรทั้งหลายเดี๋ยวนี้มันก็ผ่อนได้หมดแล้วคุณผู้ฟังดังนั้นมันเป็นเกมใหม่อะค่ะที่เราผู้บริโภคก็ต้องเฝ้าระวังเองด้วยนะคะอย่าตกหลุมพรางเขาง่ายๆละกันไม่งั้นพฤติกรรมเราก็จะเสียไปเหมือนกันนี่ก็เอามาฝากกันค่ะแบงค์ชาติอีกเรื่องที่พยายามจะช่วยสถานการณ์เศรษฐกิจในช่วงนี้นะคะคุณวิไทยรัตนากรผู้ว่าการแบงค์ชาติบอกว่าจะมีการช่วยอัดซอฟท์โลนเติมสภาพคล่องลูกหนี้ SME สู้พิษสงครามในช่วงนี้ด้วยค่ะกับอีกหนึ่งโครงการก็คือคุณสู้เราช่วยอันนี้เป็นช่วงรอยต่อของการปรับเพิ่มค่างวดแบบขั้นบันไดตามเงื่อนไขของโครงการนะคะจะให้ธนาคารพาณิชย์หรือจะสถาบันการเงินเฉพาะกิจหรือผู้ประกอบการที่อยู่ภายใต้แบงก์ชาติเนี่ยให้มีการพิจารณาองค่างวดให้กับลูกหนี้ค่ะอันนี้อยู่ในมาตรการจ่ายตรงคงทรัพย์ก็คือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจนไม่สามารถจ่ายค่างวดที่จะเพิ่มขึ้นตามเงื่อนไขของโครงการจาก 50% ของค่างวดเดิมในปีที่1เป็น 70% ในปีที่2เนี่ยก็จะพิจารณาใหม่นะคะอาจจะให้ลูกหนี้ค้างชำระค่างวดในโครงการต่อไปได้มากขึ้นแล้วก็ทั้งการตัดชำระหนี้เงินต้นทั้งจำนวนหรือว่าการได้ยกเว้นดอกเบี้ยหากลูกหนี้ชำระได้ตามเงื่อนไขอันนี้ถ้าใครเป็นลูกหนี้ก็ลองไปเจรจากับเจ้าหนี้ของเราดูนะคะว่าพอมีโครงการอะไรตอนนี้ได้บ้างอู้มีเยอะแยะไปหมดเลยแต่มันอยู่ที่เราต้องเข้าไปคุยเองนะอันนี้ก็รักษาผลประโยชน์ตัวเองกันไว้นะคะอีกโครงการนึงชื่อว่าพักซับพักหนี้อันนี้เป็นการให้ธนาคารพาณิชย์ค่ะใช้ประโยชน์จากมาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อกับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ต้องการเงินทุนเพื่อนำมาซื้อทรัพย์สินคืนในโครงการพักซับพักหนี้คือผู้ประกอบการธุรกิจที่โอนทรัพย์สินมาชำระหนี้เนี่ยจะยังสามารถซื้อคืนได้ในเวลาที่กำหนดเช่นโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำซอฟท์โลนของธนาคารออมสินค่ะมีโครงการ SME Credit Boost ซึ่งมีการปรับเงื่อนไขให้ครอบคลุมผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะอีกอันนึงมีกรอบหลักการมีซับเพิ่มเติมสภาพคล่อง SME Secure Plus อันนี้ให้ลูกหนี้รักษาสินทรัพย์ไว้ได้องค์การเหล่านี้มีอยู่แล้วแล้วแบงก์ชาติกำลังพิจารณาขยายระยะเวลาเพิ่มมากขึ้นค่ะจะได้ให้ลูกหนี้ยังมีสภาพคล่องเนาะซับจะได้ไม่หลุดมือไปนะคะจากเรื่องเศรษฐกิจมาคุยเรื่องสิ่งแวดล้อมกันหน่อยค่ะที่ฮอตๆเลยนะฮอตมากร้อนมากเนี่ยก็คือเพิ่งเห็นอาจารย์ทอนโพสใช่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องเอลนินโยแล้วก็มันไม่ใช่แค่ทำให้ร้อนมันจะทำให้เราเจอพายุเพิ่มขึ้นด้วยปีนี้น่าจะเจอพายุไต้ฝุ่นเพิ่มขึ้นอีกค่ะอาจารย์ธรธำรงนาวาสวัสดิ์นะคะก็เป็นอาจารย์จากคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลชื่อดังนะคะอาจารย์โพสต์ข้อความบอกว่าเอลนินโยและโลกร้อนเนี่ยจะทำให้ปีนี้เราเจอไต้ฝุ่นเยอะมากขึ้นจังมีที่ญี่ปุ่น ที่เพิ่งเข้าญี่ปุ่นเนี่ยถือเป็นไต้ฝุ่นที่มาเร็วที่สุดในรอบเกือบ20ปีเลยค่ะปกติฤดูไต้ฝุ่นจะเริ่มช่วงสิงหาคมแต่น้ำทะเลที่ร้อนผิดปกติไต้ฝุ่นเลยมาเร็วมากไอ้จังมีนี่เป็นพายุลูกที่4ในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นที่เข้ามาตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะคะถ้าดูอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลจะเห็นว่าในทะเลจีนใต้น้ำร้อนมากแล้วทั้งที่เอลนีโญยังมาแบบไม่เป็นทางการค่ะไต้ฝุ่นมันเกิดในทะเลคุณผู้ฟังมันรับพลังงานจากน้ำร้อนง่ายๆเลยยิ่งน้ำยิ่งร้อนเนี่ยไต้ฝุ่นยิ่งเกิดง่ายแล้วก็แรงขึ้นแล้วพอโลกร้อนโดยรวมนะคะทำให้น้ำทะเลร้อนมากขึ้นบวกกับซูเปอร์เอลนีโญที่กำลังมาเลยคาดว่าปีนี้เราจะเจอพายุหนักแน่ๆค่ะบางสำนักพยากรณ์ว่าอาจจะมีไต้ฝุ่นเกิน28ลูกก็คือมากกว่าปีปกติ 10-15% ไต้ฝุ่นนี่มันเกิดในทะเลแต่มันแยกเป็น2ทางนะบางทีมันไปเหนือไปเจอไต้หวันญี่ปุ่นตรงนั้นแต่บางอันมันมาทางฮ่องกงเวียดนามเรายังดีที่มีเวียดนามกั้นไว้นิดนึงแล้วไทยก็อยู่ลึกเข้ามาในแผ่นดินแต่ว่าพอโลกร้อนค่ะไต้ฝุ่นมันแรงขึ้นอากาศยังจุไอน้ำได้มากขึ้นมันก็หอบน้ำข้ามเขาเข้ามาในแผ่นดินมาถึงไทยได้นะคะเกิดฝนแช่เมื่อไหร่ก็อาจจะกลายเป็นภัยพิบัติค่ะแม้เราไม่ค่อยเจอลมแรงแต่ว่าเราเจอฝนหนักน้ำท่วมฉับพลันเช่นภาคเหนืออีสานตอนบนเหมือนที่เคยเจอมาปีก่อนอาจารย์ทอนก็เลยอยากเตือนให้ระวังไว้นะคะแม้เอลนีโญจะทำให้ฝนโดยรวมน้อยลงแต่ไต้ฝุ่นมันแรงขึ้นนะสองเรื่องนี้ต้องแยกออกจากกันนะคะแล้วพอดูท่าแล้วเนี่ยมันก็มาสมทบกับอีกหลากหลายเรื่องน่าเป็นห่วงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมนะคะวันนี้5มิถุนายนค่ะเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกนะคะทางกรุงเทพธุรกิจเขารวบรวมโจทย์ใหญ่ที่ไทยเผชิญมาแล้วครึ่งปีแรกแล้วเดี๋ยวจับตาว่าไอ้พวกนี้เผชิญนี่หมายถึงมันเกิดขึ้นแต่มันก็ยังไม่จบมันก็จะลากต่อไปปลายปีปีหน้านะคะซึ่งคำว่าวันสิ่งแวดล้อมโลกก่อนโอ้กำหนดมาตั้ง50ปีแล้วค่ะตั้งแต่ปี1972ของสหประชาชาติที่เขาประชุมกันว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย์เนี่ยแล้วกว่า50ปีหลังจากจัดตั้งสิ่งแวดล้อมโลกก็โลกไม่ได้ดูแลสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นเลยนะคะปัญหามันซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆธรรมชาติเสื่อมโทรม climate change เรื่องมลพิษไทยเราก็เจอทีเดียวพร้อมกันหลายเรื่องเรื่องแรกก่อนอยู่มาเป็น10ปีแล้วฝุ่น PM 2.5 ก็ยังเป็นวิกฤตเหลือหลังนะคะโดยเฉพาะกรุงเทพภาคเหนือภาคอีสานต้นปีบ้านเราเนี่ยหลายจังหวัดมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานต่อเนื่องเลยค่ะรัฐก็ยังประกาศมาตรการเฝ้าระวังด้านสุขภาพอยู่ลดกิจกรรมกลางแจ้งหน่อยนะอย่าไปไหนใส่หน้ากากนะก็ยังต้องพูดเหมือนเดิมนะคะปัจจัยสำคัญมาจากการเผาในที่โล่งการเผาพื้นที่เกษตรเรื่องไฟป่าเรื่องมลพิษภาคคมนาคมและอุตสาหกรรมค่ะแต่ก็ต้องยอมรับว่าในประเทศเราทำดีขึ้นมากๆแล้วนะเราแทบไม่เผากันแล้วแต่ว่ามันไร้พรมแดนมันพัดข้ามมาจากประเทศเพื่อนบ้านนะคะอันนี้ก็ต้องเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศด้วยในการที่จะเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตเปลี่ยนการใช้พลังงานในระยะยาวทั้งหมดเลยเรื่องที่สองค่ะอันนี้ยังอยู่ที่ภาคเหนือนะคะก็คือแม่น้ำปนเปื้อนจากเหมืองแร่เอิร์ธเป็นมลพิษข้ามแดนสู่ไทยอันนี้ก็เอาอีกแล้วเราไม่ได้ทำอะไรเลยแต่กลับกลายเป็นเหยื่อนะในการรับปัญหาเรื่องนี้นะคะความกังวลของการปนเปื้อนสารเคมีจากเหมืองแร่แร่เอิร์ธในรัฐฉานประเทศเมียนมาค่ะยังมีรายงานทำเหมืองอย่างเข้มข้นในพื้นที่ต้นน้ำใกล้ชายแดนไทยนักวิชาการองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมเขาก็ตรวจกันถี่มากนะคะแล้วก็ยังเจออยู่เลยว่าสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการสกัดแร่เนี่ยมันลงมาปนเปื้อนสู่แหล่งน้ำบ้านเราแล้วก็อาจจะไหลลงไปประเทศอื่นๆด้วยเวียดนามลาวที่อยู่ตามลุ่มแม่น้ำโขงประเด็นนี้ได้รับการตีแผ่ในระดับโลกไปแล้วนะคะโอ้เห็น The Guardian Financial Times BBC CNN ทุกคนเล่นข่าวนี้กันหมดแล้วแต่ว่ามันไม่ดีขึ้นเลยนะตอนนี้นะคะความผิดปกติของสารปนเปื้อนเนี่ยก็ทำให้รัฐบาลไทยยังประเมินผลกระทบอยู่บางทีก็ออกข่าวมาว่าไม่มีข้อสรุปนะว่าสารพิษได้ส่งผลต่อประชากรเป็นวงกว้างหรือเปล่านะคะแต่ก็สะท้อนว่าเรายังไม่ได้จัดการเรื่องนี้ อย่างจริงจังซึ่งอย่างที่ถ้าเชื่อมโยงกับของอาจารย์ธรถ้าเกิดว่าอยู่ในช่วงน้ำหลากเนี่ยก็เป็นไปได้ว่ามันก็จะยิ่งถูกพัดซึมเข้าแผ่นดินง่ายมากขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะเราไปปัญหาถัดไปอันที่3คือเรื่องความร้อนรุนแรงและสภาพอากาศสุดขั้วปีนี้ก็เราผ่านเมษาพฤษภามาแล้วชัดเจนเนาะว่าร้อนทรมานบางคนบอกเหมือนซ้อมอยู่นรกนะคะอันนี้ก็สอดคล้องกับภาวะโลกร้อนที่ส่งผลให้คลื่นความร้อนเกิดขึ้นบ่อยแล้วก็รุนแรงขึ้นค่ะแล้วมันไม่ได้ทำให้เราใช้ชีวิตลำบากอย่างเดียวมันส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตรการใช้น้ำความต้องการใช้ไฟสูงขึ้นทำให้ค่าไฟเราสูงขึ้นไปด้วยค่ะส่วนอากาศแปรปรวนมันก็ทำให้หลายพื้นที่เจอฝนทีก็เจอหนักฉับพลันน้ำท่วมรุนแรงนะคะอันนี้เราก็ต้องใช้ความร่วมมือระดับโลกค่ะในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะได้ทำให้ climate change เบาบางลงปัญหาเรื่องถัดไปค่ะย้ายไปที่จังหวัดสระบุรีกันบ้างมีกรณีปนเปื้อนในแหล่งน้ำห้วยตะเข้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ได้รับความสนใจในปีนี้คือเจ้าหน้าที่เขาเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนเพื่อตรวจสอบหาสารปนเปื้อนอยู่พร้อมติดตามผลกระทบต่อชุมชนแล้วก็ระบบนิเวศอย่างใกล้ชิดดูว่าประปาเนี่ยยังคงอยู่ในระดับที่สามารถดื่มได้หรือเปล่าใช้งานได้ไหมนะคะอันนี้ก็เห็นทำให้เห็นว่าการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำเนี่ยคือถ้ารู้สึกว่าสะอาดแล้วจะสบายใจตลอดไปไม่ได้จู่ๆบางทีมันก็อาจจะโผล่มาค่ะไปภาคใต้กันบ้างค่ะเรื่องข้อถกเถียงด้านสิ่งแวดล้อมแลนบริดจ์ที่จะเชื่อมอ่าวไทยและทะเลอันดามันก็ยังถกเถียงกันอยู่นะคะในปีนี้นักวิชาการและองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมแสดงความกังวลหนักขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะมันจะส่งผลต่อทั้งแนวปะการังระบบนิเวศชายฝั่งการเคลื่อนตัวของตะกอนความหลากหลายทางชีวภาพแต่คนที่จะสร้างน้องภาครัฐเขาก็บอกว่ามันอยู่ภายใต้กระบวนการศึกษาผลกระทบและสิ่งแวดล้อมและสุขภาพแล้วอ่ะก็เรียกที่เรียกร้องกันก็คงอยากจะให้ประชาชนนะคะเข้ามีส่วนร่วมในการตัดสินใจมากขึ้นด้วยค่ะถัดมาเป็นเรื่องปัญหาขยะพลาสติกและเศรษฐกิจหมุนเวียนประเทศไทยเราก็ใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งกันเยอะมากนะคะเพราะเราทานข้าวนอกบ้านกันบ่อยเนาะวิถีชีวิตเราเป็นแบบนี้ค่ะปัญหาขยะพลาสติกก็เลยยังกลายเป็นเรื่องสำคัญตัวเลขหลายปีมาแล้วนะดิฉันว่าเกิน5ปีแต่จำได้ไม่ลืมเลยก็คือคนกรุงเทพอ่ะใช้พลาสติก8ชิ้นต่อวันคุณผู้ฟังเชื่อไหมนับดีๆมันก็ถึงนะสมมติเราซื้อน้ำค่ะน้ำดื่มซื้ออะไรดีล่ะสั่งเครื่องดื่มน้ำบัดลมแล้วมันก็มีแก้ว1มีฝาครอบ1ชิ้นมีหลอดนับชิ้นที่3ถุงหูหิ้วที่เป็นถุงที่แบบเจาะตูดอ่ะชิ้นที่4แล้วก็ถ้าเราซื้อกับข้าวอีกอ่ะก็จะมีถุงแกงแล้วก็ตามด้วยถุงหูหิ้วบางคนอาจจะเกินไปด้วยซ้ำนะคะดังนั้นปัญหาขยะพลาสติกที่มันเอาไปรีไซเคิลไม่ได้เนี่ยที่มันจะต้องกำจัดด้วยวิธีการเผาฝังอะไรอย่างเดียวเนี่ยนะคะมันก็เลยกลายเป็นภูเขาขยะกองท่วมไปเรื่อยๆบนประเทศเรานะคะก็เลยต้องเร่งในการพัฒนานวัตกรรมต่างๆนะคะว่าจะมีอะไรที่ให้มันเปลี่ยนพฤติกรรมของคนไทยได้บ้างนะคะเรื่องอื่นๆก็มีปัญหาความมั่นคงทางอาหารอ่ะเรื่องก๊าซเรือนกระจกอันนี้เราก็น่าจะพูดกันบ่อยอยู่แล้วค่ะแต่ก็เอามาเล่าสู่กันฟังว่าประเทศไทยเราเจอไม่น้อยนะคะหลายๆด้านรวมกันเนี่ยแต่ดูน่าเป็นห่วงที่สุดในเชิงว่าเรื่องน้ำนะเพราะว่าน้ำถ้ามาน้อยอีกแบบก็คือมาหนักแบบน้ำท่วมหัดใหญ่น้ำท่วมภาคเหนือไปเลยนะคะปีนี้เรายังไม่ถึงซะทีเดียวเพราะปกติเราก็จะเห็นข่าวช่วงนี้กันประมาณเดือนกันยาตุลาแต่ก็ก่อนที่จะไปถึงสถานการณ์หนักแบบนั้นเอามาฝากกันนิดนึงว่ามันก็มีนวัตกรรมจัดการน้ำอัจฉริยะอยู่นะคะที่ใช้ AI และ Data มาช่วยเนี่ยจะเป็นทางรอดได้คณบดีของคณะวิศวะจุฬาค่ะอาจารย์เขาก็เปิดเผยถึงการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้นะคะโดยตอนนี้เนี่ยกำลังพัฒนาอยู่เช่น1 การพยากรณ์ฝนระยะสั้นอันนี้ทำได้ด้วยการพัฒนาความแม่นยำให้รับมือกับสภาพอากาศที่ผันผวนได้อย่างทันท่วงทีคือรู้เลยว่าแบบ1ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยมันจะตกมากน้อยแค่ไหนเราจะได้ทั้งวางแผนการเดินทางนะคะหรือว่าแบบจัดการเรื่องประตูระบายน้ำได้ถูก2ค่ะมันจะต้องมีระบบอพยพอัจฉริยะคือการนำ AI มาใช้วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยแล้วก็วางแผนอพยพนะคะอันนี้ได้เริ่มดำเนินการไปแล้วที่จังหวัดเชียงใหม่3ก็คือเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมใหม่เป็นการสนับสนุนการรีไซเคิลน้ำและการใช้โซลาร์ปั๊มเพื่อรองรับ data center ที่จะต้องใช้ทรัพยากรน้ำเยอะเป็นพิเศษเลยดังนั้นน้ำก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเราทุกคนนะคะจะรอให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งมาทำเนี่ยก็คงไม่ได้เนาะถ้าเราไม่กักเก็บและบริหารจัดการดีๆค่ะเรากำลังปล่อยให้โอกาสทางเศรษฐกิจไหลไปอย่างน่าเสียดายก็ไหลลงไปพร้อมกับน้ำเลยมันคือทั้งต้นทุนและมันก็คือการลงทุนด้วยเช่นเดียวกันนะคะโอ้อันนี้อาจารย์วิทยาทิ้งท้ายไว้ดีมากเลยค่ะหมดเวลาพอดีนะคะกับ Econbiz เรามาเจอกันใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ20:00 ถึง 22:00 วันนี้ดิฉันธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
9: Econbiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
10: ประเทศไทยเราเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมที่มีคุณภาพดีมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเลื่องลือไปทั่วโลกผ้าต้อไหมมีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะแต่ละท้องถิ่นชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทยเพราะเป็นสินค้าหัตถกรรมที่ทำด้วยมือและเป็นภูมิปัญญาของคนไทยที่มีคุณค่า Mcard Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
11: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
10: Mcard Radio Networkปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
12: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่5มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานตะกร้าสิ่งของเยี่ยมกำลังพลที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่วันนี้เวลา 11:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่จ่าสิบเอกสุพินโยสิงแก้วกำลังพลที่บาดเจ็บจากการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายในขณะที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดปัตตานีบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านท่าคลองหมู่ที่10ตำบลโคกโพอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีและเข้ารักษาณโรงพยาบาลปัตตานีอำเภอเมืองเมื่อวันที่4มิถุนายน2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับจ่าสิบเอกสุพินโยไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้เวลา 17:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพสมาชิกเอกอุรุพงษ์กมลเจ้าหน้าที่กองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสที่บาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เหตุเกิดบริเวณถนนสายต้นไม้สูงสุไหงปาดีหมู่ที่2ตำบลปุละรูอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่4มิถุนายน2569โดยตั้งศพ บำเพ็ญกุศลณวัดโคกตาอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสในโอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานวางที่หน้าหีบศพด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชทานน้ำหลวงและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของสมาชิกเอกอุรุพงษ์กมลเจ้าหน้าที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสที่บาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุการณ์ดังกล่าวการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่ครอบครัวของสมาชิกเอกอุรุพงษ์อย่างหาที่สุดมิได้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญทางนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store

0: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นดร.สุภชัยพานิชภักดิ์อดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้แค่ใส่ของแต่มันคือโอกาสทางธุรกิจที่รั

0: ไข่ขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆศาสตราจารย์ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนากุลร่วมด้วยยอดมนุษย์พมรมนตรีร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: 20นาฬิกา8นาทีค่ะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการเวทีความคิดค่ะวันนี้วันศุกร์ที่5มิถุนายน2569ค่ะอริสราประดิษฐ์สวรรค์ค่ะมารับหน้าที่แทนพี่ยอดพนุพรมนตรีติดภารกิจอยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะเดี๋ยวคงได้กลับมาคุยกันในวันศุกร์หน้านะแต่ว่าศุกร์นี้โบติดโบมาชวนผู้ฟังคุยก่อนดีกว่าอย่างที่โบบอกไปเมื่อสักครู่เลยวันนี้วันที่5มิถุนายนซึ่งทุกปีเนี่ยเขามีการกำหนดว่าวันที่5มิถุนายนของทุกปีจะเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกหรือว่า World Environment Day นะคะหลายๆหน่วยงานก็พากันจัดงานนี่แหละในวันสิ่งแวดล้อมโลกนะคะอย่างแนวคิดของสากลเองเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นในธีมของว่า Inspired by Nature for ClimateFor our future เนาะส่วนของไทยเนี่ยเขากำหนดว่าเป็นร่วมปรับร่วมเปลี่ยนร่วมสร้างประเทศไทยสู่โลกเดือดอันนี้ก็เป็นธีมของประเทศไทยแต่ว่าจะมาพูดคุยกันล่ะค่ะจริงๆเราพูดคุยกันมาเยอะเลยเรื่องของโลกร้อนโลกเดือดสิ่งแวดล้อมตอนนี้เป็นแบบไหนยังไงความน่ากลัวของมันเป็นยังไงโอ้นอกจากสิ่งแวดล้อมโลกแล้วเนี่ยสิ่งแวดล้อมไทยเราแย่กว่าใครเขาไหมหรือว่ามันน่าหนักใจน่ากังวลหรือเปล่ายังไงมาตรการของนโยบายของรัฐบาลเองเนี่ยเข้ามาดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากน้อยแค่ไหนทำไปแล้วมันมีมาตรการไหนหรือนโยบายไหนสำเร็จบ้างไหมนะหรือว่าเราจะต้องเดินหน้ากันต่อไปยังไงโดยเฉพาะรุ่นหลังๆเนี่ยจะอยู่กันบนโลกที่แบบเดือดเต็มที่แบบนี้ได้ยังไงเราจะไปพูดคุยกันราคาเห็นว่าวันนี้มีเรื่องของตัวรายงานสิ่งแวดล้อมโลกด้วยน่าสนใจมากๆไปพูดคุยกันดีกว่าค่ะอาจารย์รอกับเรานานแล้วดร.เบนจามาโชติทองค่ะผู้อำนวยการฝ่ายและพัฒนาโครงการและแผนงานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยสวัสดีค่ะอาจารย์เบนจามาค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะคุณอริศราทีมงานแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมซึ่งเป็นแฟนรายการทุกท่านค่ะก็วันนี้เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกนะคะได้เกริ่นไปแล้วไม่แน่ใจว่าท่านผู้ฟังหรือผู้ติดตามรายการวันนี้ได้ทำอะไรเพื่อสิ่งแวดล้อมกันหรือเปล่าก็ส่งเสียงกันมานะคะค่ะ
3: ใช่เราส่งกันมาก็ได้ค่ะส่งกันมาที่มาคอมเมนต์กันมาได้นะเพราะว่าเราไลฟ์ YouTube กับไลฟ์ Facebook ด้วยลองคอมเมนต์กันมาว่าเอาแค่วันนี้ก่อนเลยว่าเราทำอะไรเพื่อสิ่งแวดล้อมหรือเพื่อให้โลกใบนี้มันร้อนน้อยลงยังไงบ้างเนาะลองดูส่งกันมาก็ได้ค่ะเราจะได้แบบเอาลองมาอ่านคอมเมนต์กันนะว่าเขาส่งอะไรกันมาบ้างค่ะจ้ะ
4: ค่ะเมื่อสักครู่มีตั้งประเด็นไว้ใช่ไหมคะว่าตอนนี้สถานการณ์สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ประเทศเราไทยเราถ้าเปรียบเทียบกับสถานการณ์โลกเนี่ยเราอยู่ตรงไหนนะคะถ้ามองด้วยความรู้สึกจริงๆเราว่าประเทศไทยเราก็ยังน่าอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะมีอากาศฝุ่นเป็นช่วงช่วงนะคะก็ยังมีที่หลบภัยยังมีธรรมชาติยังมีที่ที่น่าอยู่น่าเที่ยวนะคะไม่อยากให้มองสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่เลวร้ายมากจนเกินไปแต่แน่นอนว่าปัญหาหรือสัญญาณที่เราจับได้เนี่ยเราก็ต้องรีบแก้ไขเนาะด้วยภูมิศาสตร์ของประเทศไทยเราอยู่ในเขตที่มีอากาศที่ดีค่ะเราไม่ร้อนจนเกินไปแล้วก็ไม่หนาวจนเกินไปเพราะนั้นทุกคนก็ได้บุญจากธรรมชาติมีความเป็นอยู่ที่สบายนะคะแต่เมื่อมันเปลี่ยนไปตามกิจกรรมตามยุคตามสมัยที่เรามีการผลิตแล้วก็มีการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันแน่นอนว่าทุกคนเริ่มรู้สึกว่าถ้าคนที่เคยอยู่ในสภาพแวดล้อมคนรุ่นพี่นะที่เคยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันมีอากาศที่ดีอะค่ะจะรู้สึกว่ามันแย่มากๆแต่คนรุ่นใหม่บางครั้งเขาเกิดมากับสภาพแวดล้อมเหล่านี้แล้วการที่เขาจะรู้สึกว่าสิ่งที่มีมาก่อนหน้านี้มันดีกว่าปัจจุบันเนี่ยบางครั้งเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจตรงนั้นมากนักนะคะแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ย

0: ก็น่าเป็นห่วงแต่ก็ไม่ถึงกับ ICU นะคะถาม
1: ยัง
0: ว
1: ไม
0: ่
1: ่
0: า
1: ถึงเข้าขั้น ICU
0: ยัง
1: อาจารย์ของ
0: ย
1: เ
0: ั
1: ราง ไม
0: ค
1: ่
0: ่
1: ไ
0: ะ
1: ด้หนักไปกว่าเขาเนาะ
0: ค่ะเราก็ถ้าถึงแม้เราจะติดเรทลำดับหนึ่งมลพิษทางอากาศอะไรไปบ้างนะคะแต่ก็ได้ฝนมาช่วยในช่วงนี้แล้วก็มีความตื่นตัวกันหลายเรื่องแล้วก็เราก็มีความหวังว่าถ้าเรามีกฎหมายฉบับใหม่หรือถ้ายังไม่มีเราปรับการบังคับใช้กฎหมายให้มันมีความเข้มข้นมากขึ้นเนี่ยเราก็ทำได้นะคะแต่ที่ผ่านมาเราอาจจะหย่อนกันไปแล้วก็ใครจะเป็นคนลงมือทำบางเรื่องถ้ามีประเด็นที่คาบเกี่ยวระหว่างหลายๆหน่วยงานก็แน่นอนว่าการที่จะสั่งการไปเลยเนี่ยถึงแม้จะมีศูนย์ซิงเกิลคอมมานด์แล้วก็ตามก็อาจจะไม่ได้ผลตามที่เราคาดไว้นะคะ
1: ค่ะจังหวะทีนี้อย่างที่บอกไปเลยว่าเอาล่ะอย่างที่จะบอกว่าเนี่ยวันนี้เราแค่วันนี้ก่อนเราได้ทำอะไรที่เรารักโลกหรือว่าทําให้โลกมันเดือดน้อยลงแล้วหรือเปล่ายังไงอะไรมันก็จะบอกว่าโอ้ยฉันก็อันเนี้ยฉันไม่ใช้แก้วพลาสติกฉันไม่ใช้แก้วที่มันสิ้นเปลืองเอาแก้วที่มีอยู่แล้วเนี้ยไปนะแบบใช้ไปเรื่อยๆคือใช้แก้วของตัวเองอ่ะไม่ได้ไปเพิ่มปริมาณขยะให้มันเพิ่มมากขึ้นซึ่งก่อนที่เราจะเกิดโควิดอะค่ะอาจารย์เบนคือเราก็จะทํากันแบบเนี้ยเยอะเนาะคือแบบเราก็งด
0: ค่
1: เ
0: ะ
1: รื่องของการใช้พลาสติกเอาทุกอย่างมาใช้ซ้ําเอาภาชนะตัวเองไปใส่แต่ว่าพอโควิดปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนผู้คนใช้พลาสติกกันเยอะขึ้นเอาที่ช้อนจานอะไรก็ต้องใส่พลาสติกใส่พลาสติกใส่พลาสติกซ้อนพลาสติกไปอีกทีมันก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ยยังไงกันล่ะโลกนี้มันจะยังมีพื้นที่ให้เราอยู่ไหมหรือว่ายิ่งเพิ่มขยะพลาสติกเพิ่มไปมากขึ้นกว่าเดิมแล้วเราจะอยู่รอดกันได้ยังไง
0: จริงๆเรื่องขยะแล้วก็เรื่องพลาสติกก็เป็นเรื่องสำคัญที่เราสามารถที่จะตัดสินใจทำด้วยตัวเราเองได้โดยไม่ต้องมีใครมาบังคับแล้วก็พอที่จะมีทางเลือกว่าถ้าเราไม่ใช้ถุงแบบนี้เราจะมีทางเลือกอื่นนะคะก็แสดงว่าสิ่งที่เราทำที่ผ่านมาเนี่ยมันยังไม่ได้ปรับเข้าสู่วิถีชีวิตของคนเราจริงๆอาจจะทำเพราะว่าเป็นกระแสชั่วครั้งชั่วคราวจริงๆแล้วเนี่ยทั้งผู้ซื้อผู้ขายแล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยก็มีส่วนทั้งสองฝ่ายนะคะที่จะช่วยกันในเรื่องที่คุณโบได้เล่ามาเมื่อสักครู่แต่ฉันอาจจะชวนมองอีกประเด็นหนึ่งว่าสิ่งที่เราทำเรื่องของการลดพลาสติกโดยเฉพาะพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะคะใส่ที่จะกลับมาทำใหม่เนี่ยก็แอบภูมิใจตัวเองแล้วกันถ้าไม่มีคนชื่นชมแต่มีอีกหลายเรื่อง
1: ค่ะ
0: ในวิถีชีวิตของตัวบุคคลการใช้ชีวิตประจำวันที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของการใช้พลังงานก็เป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเราดูเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเราเป็นห่วงเรื่องของภาวะโลกร้อนและก็โลกเดือดเนี่ยเรื่องของพลังงานทั้งในที่อยู่อาศัยทั้งในเรื่องของการเดินทางก็มีส่วนสำคัญมากๆนะคะไม่อยากเปรียบเทียบว่าอะไรสำคัญไปกว่ากันแต่ก็อยากบอกให้ครอบคลุมว่าทั้งการลดแล้วก็คัดแยกขยะโดยเฉพาะการเรื่องของพลาสติกเนี่ยสำคัญแล้วเรื่องแรกเรื่องของพลังงานเนี่ยคือบางครั้งมองว่าเอ้ยค่าไฟเนาะรับได้ยังจ่ายได้ก็อาจจะไม่ได้คิดให้รอบคอบแล้วก็เรื่องของการเดินทางอันนี้ก็สำคัญอีกเรื่องหนึ่งจริงๆเราก็ทำได้เลยถ้าเราคิดสักนิดหนึ่งก่อนที่จะจ่ายหรือก่อนที่จะซื้อหรือก่อนที่จะตัดสินใจคือเรื่องของการเลือกซื้อเลือกใช้สินค้าเลือกเส้นทางที่จะเดินทางหรือตัดสินใจจะไปเที่ยวหรือพักที่ใดที่หนึ่งเราสามารถที่จะหาข้อมูลและเปรียบเทียบโดยดูว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยสิ่งที่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมที่น้อยกว่ากันเนี่ยก็น่าจะเป็นปัจจัยที่เราสามารถที่จะตัดสินใจได้เลยโดยไม่ต้องรอนโยบายโดยไม่ต้องรอสิ่งจูงใจอื่นใดนะคะเมื่อสักครู่อยากชวนคุยอีกเรื่องหนึ่งค่ะ
1: ค่ะ
0: คุณขอเรียกคุณโบนะคะคุณโบได้เกริ่นนำถึงวันนี้เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกนะคะ
1: ค่ะ
0: จริงๆทุกๆ4-5 ปีเนี่ยก็จะมีรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมโลกออกมาเล่มหนึ่งนะคะองค์กรที่ทำรายงานฉบับนี้ก็คือองค์กรเดียวกันที่ประกาศวันสิ่งแวดล้อมโลกก็คือ UNEP โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาตินี่แหละค่ะรายงานฉบับนี้เนี่ยได้สะท้อนภาพรวมของโลกให้เราเห็นหลายอย่าง จริงๆแล้วเนี่ยถ้าคิดให้ดีเนี่ยเราอยู่บนโลกเดียวกันไม่ว่าประเทศไหนถ้าเกิดทำอย่างเข้มข้นแต่ถ้าอีกหลายๆที่ยังไม่ได้มีความตื่นตัวหรือว่ายังปล่อยยังสร้างผลกระทบเนี่ยก็ไม่รอดไปด้วยกันเหมือนโลกไปเนี้ยมันต้องอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นรายงานฉบับนี้เนี่ยก็สะท้อนวิกฤตที่น่าเป็นห่วงออกมาเป็น3กลุ่มนะคะซึ่ง
1: ค่ะ
0: ณปัจจุบันตั้งแต่2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆองค์กรก็เริ่มที่จะสื่อสารเรื่องนี้กันมากขึ้น
1: ค่ะค่ะอาจารย์สัญญาณอาจจะหายไปนะอย่าเดี๋ยวรออาจารย์สักครู่นะคะก็อย่างที่บอกไปแล้วค่ะอาจารย์มีตัวเรื่องของรายงานอย่างที่อาจารย์บอกเป็นรายงานที่จัดทําขึ้นเนาะแล้วก็เป็นรายงานสิ่งแวดล้อมโลกค่ะก็จะทําอย่างที่อาจารย์บอกก็คือจะเผยแพร่ทุกๆ4ปีเนาะโดยอย่างที่อาจารย์บอกคือยูเนปก็คือโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติแล้วก็เมื่อปีเผยแพร่เมื่อปี68เนี่ยก็จะเป็นแบบเรียกว่าเป็น GEO ฉบับ7เนาะแล้วก็มีการอ้างอิงเรื่องของผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์พร้อมกับกรณีศึกษาจากทั่วโลกเลยอย่างที่อาจารย์บอกค่ะว่าเขาก็จะมีการใช้ผู้เชี่ยวชาญเนาะแล้วก็นักวิทยาศาสตร์อย่างอธิบายเพิ่มเติมไปก่อนนะคะอาจารย์เบนว่าอาจารย์อาจจะพูดค้างไว้ว่าอย่างที่โบบอกเลยคือเอาล่ะก็เป็นอ้างอิงมาจากผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์แล้วก็กรณีศึกษาจากทั่วโลกนะอาจารย์บอกเลยค่ะก็มีเรื่องของ3ข้อที่อาจารย์บอกไว้อาจารย์
0: ค่
1: ต
0: ะ
1: ่อ
0: ใช
1: ได
0: ่
1: ้เล
0: ค
1: ย
0: ่ะ
1: ค่ะ
0: เป็นเรื่องของการภาวะโลกร้อนนะเรื่องแรกเมื่อก่อนทุกคนบอกว่าเป็นเรื่องไกลตัวแต่ตอนนี้คนสนใจมากค่ะเราจัดสัมมนา3ห้องเนี่ยห้องนี้เป็นห้องแรกที่คนเต็มนะคะเรื่องที่2เป็นเรื่องของการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพนะคะเรื่องที่3เป็นเรื่องของมลพิษเรื่องของมลพิษเนี่ยรายงานสิ่งแวดล้อมโลกเนี่ยเขาบอกไปเลยว่ามลพิษและมลพิษจากขยะพลาสติกซึ่งให้ความสำคัญมากๆทั่วโลกเลยนะคะก็เวลาเราพูดกันไปเนี่ยณปัจจุบันที่ผ่านมาปัจจุบันแล้วก็ในช่วงต่อไปเนี่ยสามเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่คิดว่าเป็นเรื่องที่พวกเราต้องให้ความสำคัญทั้งสามเรื่องไม่ได้บอกว่าเอ้ยต้องคัดแยกขยะแล้วก็เพียงพอนะคะการที่เราไม่รุกล้ำการที่เราดูแลเรื่องของธรรมชาติเพื่อที่จะให้ชนิดพันธุ์สิ่งมีชีวิตอื่นๆเนี่ยเขาอยู่ได้กับเราด้วยเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้ไปกว่ากันค่ะคุณโบ
1: ค่ะอาจารย์พอเราพูดถึงตัวรายงานนี้ที่เป็นของทั่วโลกเลยค่ะอาจารย์รายงานเหล่านี้มันพอเขาทำขึ้นมาแล้วมันมีเรื่องของการเผยแพร่ไปสู่คนทั่วโลกได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็สิ่งที่คนทั่วโลกเขาจะมองเห็นกับตัวรายงานนี้จะเป็นประโยชน์มากแค่ไหนคะอาจารย์
0: ต้องยอมรับว่ารายงานฉบับนี้ส่วนใหญ่ก็จะใช้กันในแวดวงของหมู่นักวิชาการแล้วก็หน่วยงานภาครัฐนะคะในกระบวนการทำรายงานสิ่งแวดล้อมโลกเนี่ยมีขั้นตอนที่ค่อนข้างจะพิถีพิถันแล้วก็เป็นลำดับขั้นตอนซึ่งท้ายสุดแล้วเนี่ยจากการเริ่มต้นด้วยนักวิชาการก็จริงนะคะพอท้ายสุดเนี่ยผู้แทนของทุกประเทศที่อยู่ในอนุสัญญาเนี่ยก็จะมาประชุมเพื่อที่จะตรวจทานรายงานกันว่ายอมรับได้หรือไม่นะคะก็มีการต่อรองกันเหมือนกันว่าคำนี้เนี่ยไม่ควรจะเอาไว้นะเรื่องนี้ควรจะหยิบยกให้ความสำคัญเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดแล้วเนี่ยหน่วยงานในเชิงนโยบายของแต่ละประเทศก็จะเป็นผู้ที่ใช้รายงานฉบับนี้แล้วก็จริงๆอย่างที่นำเรียนเมื่อสักครู่ค่ะว่ารายงานของโลกเนี่ยเราทำทุก4ปีแต่ขณะเดียวกันเราก็มีรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของประเทศทุกๆปีนะคะ
1: ของไทยเราก็มีใช่ไหมอาจารย์
0: ของไทยก็มีทุกๆปีค่ะอยากเชิญชวนค่ะหน่วยงานที่รับผิดชอบในการทำรายงานฉบับนี้เนี่ยคือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็จะมีการรวบรวมข้อมูลในทุกๆเซกเตอร์ของเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยมานำเสนอให้เราได้รับทราบกันซึ่งก็มีการนำไปใช้ประโยชน์พอสมควรเลยนะคะการทำแผนของประเทศที่เราเรียกว่าแผนสภาพภาพหรือแผน5ปีก็นำข้อมูลจากรายงานเหล่านี้เนี่ยไปใช้เช่นกันค่ะ
1: และอย่างรายงานของไทยเองนะคะอาจารย์มีออกมาบ้างหรือยังคะว่าณปีนี้หรือว่าปีที่แล้วเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นข้อน่ากังวลมากไหมอาจารย์หรือว่าเราต้องแบบไปจับตาประเด็นไหนบ้างของประเทศไทย
0: ฉันคิดว่ามีตัวรายงานเนี่ยจะแบ่งเป็น11หัวข้อใหญ่ๆนะคะ
1: อืม
0: ส่วนตัวนะคะคิดว่าตัวที่น่าเป็นห่วงคือเรื่องของพลังงานแล้วก็เรื่องของการใช้ที่ดินนะคะอย่างเรื่องของป่าไม้เนี่ยตอนนี้เรามีอยู่ราว32%ของพื้นที่ประเทศซึ่งสถานการณ์ป่าไม้เนี่ยค่อนข้างจะทรงตัวแล้วก็มีแนวโน้มลดลงนะคะหมายถึงว่ามีลดลงบ้างแต่อัตราการลดลงเนี่ยก็จะน้อยกว่าเมื่อก่อนการลดลงส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ทางภาคเหนือนะคะรวมถึงการเกิดไฟป่าซึ่งอาจจะทําลายระบบนิเวศนี้คือเรื่องป่าไม้แต่เห็นกระบวนการทํางานที่เข้มข้นของภาครัฐอยู่พอสมควรแล้วก็ภาคประชาชนซึ่งมีการดูแลป่าชุมชนอันนี้ก็เป็นตัวช่วยที่ดีมากนะคะมีบทวิเคราะห์บอกว่าพื้นที่โซนไหนที่มีป่าชุมชนเยอะเนี่ยฮอตสปอตไฟป่าก็จะน้อยด้วยนะคะหมายความว่าชุมชนก็เป็นตัวช่วยในการดูแลป่าแต่เมื่อสักครู่ที่บอกว่าเรื่องของพลังงานเนี่ยถ้าดูแนวโน้มของการใช้พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานทางเลือกซึ่งเราตั้งเป้าไว้เนี่ยก็ยังห่างไกลจากเป้าซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะต้องให้ความสําคัญมากขึ้นนะคะส่วนเรื่องอีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณโบคือเรื่องของการใช้ที่ดินแล้วก็เรื่องของคุณภาพดินนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าย้อนกลับไปที่รายงานสิ่งแวดล้อมโลกเนี่ยนอกจากวิกฤต3เรื่องที่บอกว่ามีเรื่องของโลกร้อนเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็มลพิษแล้วเนี่ยจะ
1: ค่ะอาจารย์สะดุดอีกแล้วเนาะเดี๋ยวลองต่ออาจารย์อีกสักรอบแล้วกันค่ะจะลองต่อสายเลยก็ได้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาอาจจะไม่ทันนะอย่างจริงๆเพราะว่าเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมบอกว่าเป็นเรื่องที่ต้องพูดกันยาวค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกเลยอ่ะต่างสากลเองเนี่ยเขาก็มีเรื่องของการน่าจับตาอย่าง3ประเด็นที่อาจารย์บอกอย่างของไทยเองเนี่ยอย่างที่อาจารย์เป็นห่วงเรื่องของพลังงานเนาะเรื่องของการใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งประเทศไทยเองอาจจะยังมองไม่เห็นตรงนี้ว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญต่อไปในภายหน้าเนาะคราวหน้าเนาะแล้วก็ยังเป็นเรื่องของการใช้ที่ดินเนี่ยอาจารย์คงได้มาอธิบายเพิ่มเติมว่าการใช้ที่ดินที่อาจารย์แบบว่าดูน่าห่วงแล้วคิดว่าประเทศไทยเองเนี่ยน่าจะยังมีข้อน่ากังวลตรงนี้เนาะลองต่ออาจารย์ดูอีกทีนะคะเพราะว่าเหมือนอาจารย์ค้างอยู่เลยเนาะแล้วลองดูแล้วก็จัดแต่ว่าสิ่งที่อยากถามอาจารย์เพิ่มเติมไปมากกว่านั้นเนี่ยรออาจารย์มาตอบนะคะว่าอะล่ะสิ่งที่เราเป็นห่วงเหล่านี้แล้วรัฐบาลเองเนี่ยเขามองเห็นเหมือนที่เรามองเห็นไหมแล้วก็เขามีมาตรการหรือนโยบายอะไรที่ทําให้สิ่งแวดล้อมที่เรากําลังห่วงกันอยู่เนี่ยเขาทำไปหรือยังว่าจะทำนโยบายเหล่านี้ให้สำเร็จแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมคนไทยได้จริงๆหรือเปล่ายังไงนะหลายมาตรการที่อาจจะออกมาบ้างแล้วมันเปลี่ยนพฤติกรรมคนเรานำไปสู่ให้โลกเราร้อนน้อยลงได้หรือเปล่าและที่สำคัญแล้วมาตรการไหนที่เรายังไม่เห็นเลยแล้วอยากที่จะยังให้มีแล้วขับเคลื่อนทำให้สิ่งแวดล้อมของไทยเนี่ยมันดีขึ้นยังไงเนาะเดี๋ยวเรามาถามอาจารย์ต่อเนาะตอนนี้อาจารย์กลับเข้ามาหรือยังนะคะเดี๋ยวเราต่ออาจารย์เนาะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คืออะไรเนี่ยถ้าทุกๆวันเราพูดถึงสิ่งแวดล้อมเฉพาะแค่ในวันที่5 มิถุนายนมันอาจจะดูไม่มีประโยชน์เนาะถ้าวันสิ่งแวดล้อมโลกเราแบบแค่มาจัดงานกิจกรรมปลูกต้นไม้รักษาสิ่งแวดล้อมกันเฉพาะวันเดียวเนี่ยมันอาจจะยังไม่พอแล้วประเทศไทยเองเนี่ยต้องทำอะไรเพิ่มเติมเพื่อมองไปถึงอนาคต5 ถึง 10 ปีข้างหน้าเนี่ยเพื่อไม่ให้หลายคนก็กำลังมองว่าเอ๊ะกรุงเทพเองเนี่ยจะจมน้ำไหมหรือมันจะมีเดี๋ยวเราก็จมน้ำเดี๋ยวเราก็แห้งแล้งไม่มีน้ำใช้อันนี้สิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วไทยเองเนี่ยมีมาตรการในการรองรับสิ่งเหล่านี้ไหมนะคะว่าไม่ใช่แค่แบบมาจัดงานกิจกรรมเพื่อรณรงค์ในวันสิ่งแวดล้อมโลกเท่านั้นมันอาจจะยังไม่เพียงพออาจจะต้องรอก่อนว่าเอ๊ะมันต้องมีมาตรการอะไรที่ดีกว่านี้ที่สำคัญคือเรื่องของกฎหมายนะเรื่องของการใช้งบประมาณเรื่องของการใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมอ่ะอาจารย์กลับมาแล้วใช่ไหมคะอาจารย์คุยกันต่อสัญญาณอาจจะไม่ชัดเจนเนาะอาจารย์
0: โอ้โหขออภัยจริงๆค่ะวันนี้สัญญาณไม่ค่อยเป็นใจค่ะโอเคค่ะไม่เป็นไรค่ะขออภัยนะคะก็เน้นย้ำค่ะว่าเรื่องของการใช้ที่ดินเนี่ยก็เป็นประเด็นที่ยังน่าเป็นห่วงค่ะคุณโบค่ะ
1: ค่ะอาจารย์ก็เลยพูดถึงว่าอะล่ะสิ่งสองสิ่งที่อาจารย์ห่วงว่าไทยเราดูยังน่าเป็นห่วงแล้วอยากให้อาจารย์มองกับว่ามาตรการของประเทศไทยเราเองที่ผ่านมาเรื่องของสิ่งแวดล้อมอ่ะมีอันไหนไหมคะที่มันทําแล้วประสบความสําเร็จแล้วมันเปลี่ยนคนไทยได้จริงๆ
0: เอาเป็นว่าเป็นเรื่องอื่นๆอาจจะเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมากน้อยก็ว่ากันไปเนาะถ้ายุคก่อนๆเนี่ยคนจะนึกถึงการที่เราทิ้งขยะให้เป็นที่นะคะแล้วก็ณปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าทิ้งลงถูกทางแล้วล่ะโอเคยังไม่ค่อยคัดแยกแต่อยากที่จะหยิบยกเรื่องของการจำกัดสถานที่สูบบุหรี่ซึ่งอันนี้เราใช้ทั้งมาตรการทางกฎหมายแล้วก็มาตรการทางสังคมเราก็จะเห็นว่ากฎหมายก็จะห้ามเนาะว่าตรงไหนที่จะสูบบุหรี่ได้หรือสูบไม่ได้แล้วก็เราจะเห็นคนที่มาสูบบุหรี่ข้างๆเราก็รู้สึกว่ามันไม่โอเคนะคะก็จะเห็นว่ามันใช้ทั้งสองมาตรการอย่างควบคู่กันไปรวมถึงการสร้างความตระหนักว่าให้ควันบุหรี่เนี่ยมันมีปัญหากับสุขภาพซึ่งอันนี้เนี่ยคิดว่าค่อนข้างจะลงตัวแล้วนะคะเท่าที่ดูเนี่ยปัญหาในเรื่องที่การที่มีคนสูบบุหรี่ตามสถานที่สาธารณะเนี่ยก็จะแทบจะไม่มีนะคะอันนี้ก็ทำให้เห็นว่าเป็นการผสมผสานหลายๆมาตรการเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็เมื่อสักช่วงสัก4-5 ปีที่ผ่านมาจริงๆก็อยากที่จะหยิบยกอีกนโยบายหนึ่งคือเรื่องของนโยบายที่เราเรียกว่า BCG จำได้นะคะตอนนั้นเนี่ยโอ้มันคึกคักมากกำลังที่จะไปได้ด้วยดีเนาะพอเวลาที่เราเปลี่ยนรัฐบาลเนี่ยก็รู้สึกว่ารัฐบาลณปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่ได้หยิบยกขึ้นมาเท่าไหร่นักนะคะแทบจะลืมไปเลยยุคตอนนั้นเนี่ยทั้งทุนในการวิจัยทั้งการแคมเปญทั้งการปรับเปลี่ยนกระบวนการต่างๆเนี่ยมันเริ่มที่จะเข้าที่ละก็เนี่ยเป็นที่น่าเสียดายมากๆนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะจริงๆเป็นเรื่องเล็กๆที่อยากเล่าสู่กันฟังนะคะตอนนี้ทางสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยร่วมกับหลายๆองค์กรรวมถึงสสส.ด้วยนะคะรณรงค์ให้มีการเวียนเทียนด้วยต้นไม้ค่ะวันนั้นในวัน
1: ต้อง
0: พระ
1: จุด
0: ใหญ่
1: เที
0: ที
1: ย
0: ่
1: น
0: ผ
1: ก
0: ่
1: ็
0: าน
1: จ้
0: ม
1: อง
0: า
1: จุดธูปใช่ไหมคะอาจ
0: ใช
1: าร
0: ่
1: ย์
0: ใช่ค่ะเราก็จะถือต้นไม้เวียนเทียนเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมอบให้กับคนที่ต้องการเนี่ยเอาไปปลูกหรือไปใช้ประโยชน์ต่อนะคะอันนี้เนี่ยจริงๆเราก็คิดจากเรื่องที่ไม่ได้ใหญ่มากนักใกล้ตัวแล้วก็สามารถทําได้นะคะสิ่งที่หยิบยกเรื่องของการเวียนเทียนในต้นไม้เนี่ยอยากที่จะผูกโยงไปเรื่องของคนไทยชอบทําอะไรแล้วเกี่ยวกับบุญกุศลเห็นว่าตอนนี้คนกลับมาเข้าวัดก็ค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะคะแล้วก็
1: ค่
0: ค
1: ะ
0: นก็ยังศรัทธาในเรื่องของศาสนาเพราะฉะนั้นการที่วัดหรือพระภิกษุสงฆ์หรือศาสนสถานต่างๆเนี่ยทุกศาสนานะคะลุกขึ้นมาเป็นแกนนําทําเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยดิฉันคิดว่าโอกาสที่จะมีความสําเร็จเนี่ยก็มีความเป็นไปได้สูงค่ะคุณโบ
1: สุดท้ายค่ะอาจารย์เรามองไปแล้วว่ามาตรการละมาตรการไหนที่แบบว่าอาจจะดูเป็นทําการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้จริงๆแต่ว่าถ้าเรามองไปในอนาคตอย่างเงี้ยอย่างวันเนี้ยเราก็มารณรงค์กันเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วเราก็ไม่รู้ว่ารณรงค์แค่วันเดียวหรือเปล่าเราไม่อยากทําให้มันเป็นแค่จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์วันเดียวปลูกต้นไม้แล้วจบไปแต่ว่าสิ่งที่ประเทศไทยต้องทําไปอีกมองไปว่าโอ้อีก5-10 ปีข้างหน้าที่เราไม่รู้จะอยู่รอดกันได้ไปแค่ไหนเนี่ยเราต้องทําอะไรให้มันมากกว่านี้อาจารย์เอาแบบสั้น
0: เราทําคนเดียวไม่ได้นะคะอาจจะขอมองสัก2-3 ระดับคือแบบแรกคือเราทำตัวเองก่อนนะคะคนรอบข้างหรือครอบครัวเราในระดับอีกระดับหนึ่งก็คือระดับองค์กรหรือระดับในแง่ของบริษัทโดยเฉพาะภาคเอกชนเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเกิดจากปฏิวัติอุตสาหกรรมจริงๆคือภาคอุตสาหกรรมนะคะเพราะฉะนั้นการปรับเปลี่ยนของภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมีความสำคัญอีกอันหนึ่งค่ะคือทำระดับชุมชนที่เราต้องร่วมมือกันบางครั้งเนี่ยการที่เราจะดูแลรักษาพื้นที่ว่างสักพื้นที่หนึ่งให้เป็นพื้นที่ทางธรรมชาติเนี่ยหรือว่าเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจซึ่งได้ประโยชน์หลายๆอย่างเนี่ยอันนี้เป็นความร่วมมือระดับชุมชนหรือระดับเมืองหรือท้องถิ่นนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยต้องปรับระดับประเทศสิ่งที่อยากจะฝากไว้ตอนท้ายจริงๆก็คือว่าจะเห็นว่าคำขวัญวันสิ่งล้อมโลกที่คุณโบได้เกริ่นนำเนี่ยเราใช้อินสปิเรชันจากธรรมชาตินะคะตอนนี้เท่าที่สังเกตเนี่ยในการพูดถึงเนเจอร์โพซิทีฟอีโคโนมีหรือเนเจอร์ต่างๆเนี่ยเริ่มกลับมามากขึ้นทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องหันกลับไปสู่ธรรมชาติและอยู่กับธรรมชาติแล้วเพราะฉะนั้นในพื้นที่ที่เป็นแหล่งธรรมชาติเป็นแหล่งน้ํา หรือพื้นที่ชุ่มน้ำเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องคุ้มครองเป็นอันดับแรกๆนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่คิดว่าสถาบันทางวิชาการรวมทั้งทางสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเองเนี่ยจะต้องทํามากขึ้นก็คือเรื่องของการทบทวนเรื่องมาตรการเรื่องภาษีนะคะโดยเฉพาะภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งทําให้มีการเปลี่ยนพื้นที่ที่มันมีสภาพทางธรรมชาติเนี่ยค่อนข้างมากหรือแม้แต่ภาษีที่จะจูงใจให้กับทั้งระดับบุคคลนะคะครอบครัวระดับขององค์กรอุตสาหกรรมธุรกิจต่างๆเนี่ยหันมาดูแลทางธรรมชาติแล้วก็ได้ผลตอบแทนกลับไปที่เป็นตัวเงินอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คิดว่าต้องทบทวนมาตรการตัวนี้อย่างจริงจังนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยออกมาตรการทางภาษีไปแล้วเนี่ยผลที่ตอบแทนมันคุ้มค่าทางเศรษฐกิจตามที่เราต้องการจริงหรือไม่ผลกระทบที่ตามมาเนี่ยมันมากกว่าหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะแล้วก็ถ้ามีเวลาคงเหลือนะคะที่ฉันอยากที่จะให้ทางโรงเรียนหรือเด็กๆนะคะให้เด็กๆมีโอกาสที่ได้เรียนรู้แล้วก็ใกล้ชิดกับธรรมชาติเพราะว่าถ้าเขาได้เรียนรู้ได้ใกล้ชิดเนี่ยเชื่อว่าเขาจะเข้าใจแล้วมีความรักความผูกพันเมื่อเขาโตเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะอยู่ในสังคมใดเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าสิ่งที่จําเป็นสำหรับการมีชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่แค่สิ่งปลูกสร้างหรือว่าสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาแต่ตัวธรรมชาติซึ่งไม่มีอยู่จํากัดเนี่ยเขาจะต้องดูแลรักษามันไว้นะคะก็อาจจะฝากประเด็นนี้ไว้ค่ะ
1: ได้ค่ะอาจารย์นี่ขอบคุณมากจริงๆค่ะแล้วก็ที่สำคัญคืออยากให้ทุกวันเป็นวันที่เรารักโลกรักสิ่งแวดล้อมนะคะไม่ใช่แค่วันนี้วันเดียวขอบคุณอาจารย์เบญจมาศมากๆค่ะ
0: ค่ะขอบคุณเช่นเดียวกันค่ะสวั
1: ค
0: ส
1: ่ะ
0: ดี
1: อาจ
0: ค
1: ารย
0: ่
1: ์
0: ะ
1: สวัสดีค่ะค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะ
2: ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พิสุทธิ์เพียรมนากุลร่วมด้วยยอดมนูพมรมนตรีร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา1ทุ่มตรงจนถึง2ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
5: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
6: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
8: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
9: ทุ ุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงนะในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจัญญาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบดิบกะอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคนคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์คกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่Thinking Radio ครับ
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
11: ๆศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พิสุทธิ์เพียรมนกุลร่วมด้วยยอดมนุษย์พมรมนตรีร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
1: 20:39 น.ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ช่วงสุดท้ายของรายการเวทีความคิดวันศุกร์นี้ค่ะยังอยู่กับอริสราปริศวรรณค่ะแล้วก็ยังอยู่กับศาสตราจารย์พิสุทธิ์เพียรมนกุลค่ะผู้อำนวยการสถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืนวันนี้โบมาแทนพี่วยอดมโนค่ะอาจารย
12: ์
1: แอบมาแทน1วันค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
12: สวัสดีครับคุณโบครับก็วันนี้ดีนะครับได้มาแชร์ริ่งนะฮะกับคุณโบเนาะนะครับก็น่าจะเป็นอีกมุมนึงที่น่าจะสนุกสนานนะครับเป็นไงบ้างครับคุณโบครับเมื่อเบรกที่ผ่านมา
1: ใช่เมื่อสักครู่คุยกับอาจารย์เบญจมาศไปเรื่องของวันสิ่งแวดล้อมโลกนี่แหละเพราะวันนี้วันที่5มิถุนายนก็เข้ากับสิ่งที่เราคุยกันวันนี้เลยค่ะอาจารย์พิสุทธิ์อาจารย์โอเนาะเพราะว่าอย่างอาจารย์โอก็นำเรื่องของโลกร้อนมาเหมือนกันเพราะเมื่อสักครู่เราบอกเองว่าไม่อยากให้แค่เราอะรักโลกกันเฉพาะแค่วันที่5มิถุนายนเราอยากให้รักโลกกันในทุกๆวันโดยเฉพาะประเทศไทยเองเนี่ยได้ทำอะไรไปมากน้อยแค่ไหนเพื่อใหโลกที่มันเดือดจะแย่อยู่แล้วเนี่ยมันเดือดน้อยลงอาจารย์
12: ใช่ครับก็คือผมว่าถ้าถ้าเรามองธีมปีนี้เนาะนะครับหรือแม้กระทั่งแคมเปญเราก็จะเห็นว่าผมว่าเขาใช้คำว่า Now for Climate นะครับแล้วก็อีกมุมนึงเนี่ยที่จริงๆอยากชวนทุกคนมาคุยกันต่อนะครับก็คือผมว่าอีกหนึ่งสิ่งที่มันจะต้องเริ่มทำด่วนๆคู่กันนะครับคือการให้ความสำคัญกับเรื่องความเสี่ยงครับคุณโบนะครับปฏิเสธไม่ได้ว่าอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นนะครับนะจากก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรมที่มีคนพูดกันเรนจ์ตั้งแต่ 1.3 บางคนก็บอก 1.7 1.8 องศาเซลเซียสไปแล้วเนี่ยนะมันปรับเปลี่ยนนะครับสมดุลนะครับของพลังงานนะฮะมันปรับเปลี่ยนนะครับระบบสภาพอากาศนะความหลากหลายในชีวภาพหรืออะไรต่างๆเนี่ยของโลกเราเนี่ยไปเยอะมากนะครับแล้วมันก็เราก็อยู่กับสิ่งนี้มาเกือบ200กว่าปีนะฮะดังนั้นหนึ่งเรื่องนะครับในหลายๆเรื่องนะที่มวลมนุษยชาติควรต้องจริงจังในการทำกับมันนะก็คือการตั้งรับปรับตัวครับนะนั่นก็คือถ้าภาษาอังกฤษเราก็จะเรียกคำนี้ว่า adaptation นะครับ climate adaptation นั่นเองนะคือต้องเรียนท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านครับว่าถ้าย้อนกลับไปเวลาเราพูดคุยเรื่อง climate change เรื่องโลกร้อนเนี่ยนะครับรุ่นเลยตั้งแต่ปี2000ต้นๆ นะครับความสำคัญหรือการให้ priority เนี่ยครับคุณโบในการที่จะไปโฟกัสกับเรื่องนี้นะครับเขาจะเน้นไปที่การลดการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกครับพูดง่ายๆก็ลดคาร์บอนครับที่เราบอกจะเป็น net zero จะเป็นคาร์บอนนิวทรัลเป็นการทางคาร์บอนอะไรก็ว่านะครับแต่ประมาณสักผมว่าไม่เกิน5ปีหลังที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแทบจะหลากหลายเวทีนะครับหรือแม้ถ้างานประชุมขอบนะครับ Conference of Parties ที่ในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆผมมีโอกาสไปร่วมเนี่ยนะครับประเด็นในเรื่องการตั้งรับปรับตัวเนี่ยมันถูกยกระดับขึ้นมานะครับจนกระทั่งผมรู้สึกนะครับในตัวผมเองว่าจากขอบครั้งที่30ที่บราซิลที่ผ่านมาถ้าอันนี้คือ mitigation คือการลดเนี่ยผมว่า adaptation เนี่ยจากที่มันเคยอยู่ประมาณนี้นะคุณโบมันถูกยกระดับขึ้นมาเนี่ยจนแทบจะเป็นระดับเดียวกันแล้วเนี่ยครับมุมที่อยากมาแชร์คือเราควรจะมี framework ในการเตรียมความพร้อมเพื่อตั้งรับปรับตัวอย่างไรนะเพราะว่าผมมาบรรยายหลายที่นะครับแล้วก็จะมีหนึ่งในหลายคำถามที่คนถามมาก็คืออาจารย์แล้วอาจารย์พอมีขั้นตอนไหมว่าถ้าจะต้องทำในเรื่องของ adaptation ตั้งรับปรับตัวพวกนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผมเป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะคือถามว่าทำไมคำถามพวกนี้ถึงมาเยอะนะครับเพราะว่าเรียนคุณโบทำตรงฮะถ้าเป็นเมืองใหญ่เนี่ยที่มีเงินเนี่ยนะมันก็มีสัมภาระกำลังเนาะในการที่จะสร้างการป้องกันนะครับหรือทำอะไรบางอย่างเอานู่นเอานี่มาวางนะแต่ว่าถ้าเราโฟกัสหรือเรามองไปที่ท้องถิ่นต่างๆเราจะเห็นได้ว่าจริงๆเขามีข้อจำกัดหลายอย่างนะครับอย่างน้อยก็3เรื่อง1คือพื้นที่ในเชิงของท้องถิ่นเนี่ยจริงๆแล้วเป็นพื้นที่แอเรียที่กว้างกว่าพุ่มตรงกว้างกว่าเมืองเนาะเพราะเมืองเนี่ยพื้นที่มันเล็กคุณบอกแต่ว่ามันอยู่ประจุกันดูไหมฮะ1พื้นที่กว้าง2นะฮะความหนาแน่นของคนที่อยู่น้อยคือเพราะว่าประชากรส่วนหนึ่งก็ย้ายไปอยู่ในเมืองแล้วไปทำงานในเมืองทีนี้คนที่อยู่ณปัจจุบันเนี้ยกับกลายเป็นคนที่อาจจะพูดได้ว่าเป็นคนที่ค่อนข้างมีความเปราะบางกับอันที่อะไรบ้างอ่ะผู้สูงอายุนะฮะเด็กๆที่คุณพ่อคุณแม่ก็มาทำงานในเมืองนะครับหรือแม้กระทั่งกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือพอเป็นผู้สูงอายุนะครับเป็นเด็กๆเนี่ยนะในมุมของความเปราะบางพวกนี้มันเลยเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าการที่ผู้สูงอายุหรือเด็กๆเนี่ยจะรับรู้ข่าวสารในการที่จะบอกว่าเฮ้ยพายุกำลังจะมาฮีทสโตรกกำลังจะมาเนี่ยคลื่นความร้อนคือถ้าอยู่ในเมืองเนี่ยทุกคนเรามีสมาร์ทโฟนเนี่ยนะครับหรืออะไรพวกนี้เราจะรู้เนี่ยนะดังนั้น3สาเหตุอันที่1พื้นที่กว้างนะ2คนที่อยู่เนี่ยก็มีความเปราะบางแล้วก็อาจจะมีข้อจำกัดนะฮะในเชิงของการเข้าถึงข้อมูลอันที่3ครับอันที่3คือข้อจำกัดในเรื่องของงบประมาณถูกไหมก็ปฏิเสธไม่ได้ถ้าคุณอยู่ในท้องถิ่นที่อาจจะได้ไม่ได้มีการสร้าง GDP นะไม่ได้มีงบประมาณมากมายรู้ทั้งรู้ว่าตรงเนี้ยนะครับน้ำมันท่วมแน่ๆแต่ทำอะไรไม่ได้นะครับอ่ะดังนั้นขั้นตอนในการเตรียมความพร้อมนะครับก็ผมขออนุญาตแชร์เป็น10เรื่อง10ขั้นตอนนึงขั้นตอนเยอะหน่อยจะค่อยๆเป็นค่อยไปเนาะนะอันที่1นะก็คือต้องเขาเรียกว่าเป็น climate risk screening คือความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นจากเรื่องของภัยพิบัติหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมันมีหลายรูปแบบและเราต้องเลือกคุณโบต้องระบุความเสี่ยงที่สำคัญที่เราคิดว่า1คืออะไรเลยเกิดบ่อยเกิดแน่ๆและ2เวลามันเกิด impact มันสูงคือทำทุกความเสี่ยงไม่ได้นะฮะต้อง prioritize แล้วค่อยๆเลือกนะครับอันนี้อันที่หนึ่งนะดังนั้นคุณสกรีนมาก่อนคุณมีเท่าไหร่จัด priority มันมาก่อน ตอนนี้อาจจะได้มา 2-3 อันแล้วเนี่ยสเต็ปที่2ครับเขาเรียกว่าการทำ exposure mapping สมมุติเรารู้แล้วมันคือภัยเรื่องน้ำท่วมนะครับมันต้องเอาไอ้แผนที่พื้นที่ที่เราเห็นว่ามันใหญ่คุณโบอาจจะต้องเอามากางอยู่และ mapping มันว่ามีคนอยู่ตรงไหนมีทรัพย์สินอยู่ตรงไหนและพื้นที่ตรงไหนที่เป็นจุดเสี่ยงนะครับเราจะเรียกoutput จากสิ่งนี้เขาเรียกว่า exposure map นะครับพูดง่ายๆก็คือเอาแผนที่มาแล้วเอาสีแดงมาวงว่าตรงไหนนะครับอันที่3เขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า vulnerability assessment คือตอนนี้เรารู้พื้นที่ตรงไหนเสี่ยงนะ exposure แล้วแต่ตรงไหนล่ะที่คนกลุ่มคนที่เปราะบางอยู่ครับนะจุดไหนมีผู้สูงอายุเด็กเยอะมีผู้ป่วยติดเตียงคนที่เขาไม่ได้นะคือเขาดูแลตัวเองไม่ได้นะครับดังนั้นพอเราทำสกรีนมาเรื่องน้ำท่วมนะครับเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรามี exposure map เรามี vulnerabilityassessment ละใครเปราะบางที่สุดอยู่ตรงไหนนะฮะแสดงว่าเราพอจะจิ้มจุดได้ถูกไหมครับเราพอจะเลือกได้แล้วว่าจุดตรงไหนนะครับ area ประมาณเท่าไหร่สิ่งที่เราต้องทำต่อในช่วงนี้ครับคุณโบท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านคือการทำ scenario analysisครับเพราะว่าถามว่ารู้แล้วทำไมไม่ไปแอทแทคเลยล่ะอาจารย์มันไม่ลงไปอัดแอปเลยนะฮะไอเดียคือสถานการณ์โลกร้อนพวกนี้มันเปลี่ยนเร็วแล้วเวลาเราเลือกออปชันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะไม่ใช่การเลือกออปชันเพื่อทำแค่ตอบโจทย์ปีนี้ปีหน้าถูกไหมมันจะต้องโปรเจกต์ไปข้างหน้าว่าเอ้ยคุณลงทุนคุณทำสิ่งนี้ทีเดียวเนี่ยมันจะต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่าอีก10ปี20ปี30ปีสิ่งที่เราทำมาเนี่ยมันยังฟังก์ชันอยู่มันยังใช้ได้นะครับก็ดังนั้นในจุดที่4เนี่ยเราต้องการทำให้เราเห็นว่ารุนแรงที่สุดคือประมาณไหนปานกลางอะไรอย่างไรเพื่อที่เราจะเดินหน้ามาสู่ขั้นที่5ได้อย่างครบถ้วนนะครับนั่นก็คือการทำ adaptation option ก็คือเลือกมาตรการครับว่ามาตรการที่เราจะทำเนี่ยจะทำอะไรนะครับในมุมมาตรการเนี่ยจริงๆก็เป็นวิชาใหญ่ๆเลยนะที่จริงๆที่คณะวิศวะจุฬาก็สอนอยู่นะครับมีวิชาพวก climate change adaptation อะไรต่างๆพวกนี้นะครับจริงที่สถาบันคาร์บอนเราก็ช่วยงานในพวกนี้เยอะอยู่กำลังวางแผนอยู่ว่าอาจจะทำ training course อะไรเรื่องพวกนี้นะครับตรง adaptation option เนี่ยมันเลยจะเป็นสเต็ปที่5ครับที่เราต้องมาเลือกนะสรุปแล้วเราจะทำแบบไหนยกตัวอย่างเช่นนะครับเอาสัก3แบบนึงอันที่1ใช้กระบวนการสร้างสิ่งปลูกสร้างสร้างอินฟราสตรัคเจอร์อันที่สองไม่สร้างอะไรแต่ใช้กระบวนการทางสังคมนะสร้างการมีส่วนร่วมสร้างความตระหนักรู้ปรับเปลี่ยนอะไรก็ว่าไปอันที่สามครับเอาเทคโนโลยีในเชิงพวกดิจิตอลอะไรพวกนี้เข้ามาใช้ประโยชน์นะจริงๆแล้วออปชันมาตรการมีเยอะกว่านี้นะครับแต่ผมเล่าให้ประมาณนี้ทีนี้พอเราได้ออปชันมาอย่าเพิ่งรีบปักใจนะว่าเราจะเลือกอะไรนะครับณตอนนี้เราอาจจะมีในหัวพื้นที่แน่ๆไปแน่ๆเราอาจจะได้มา5ออปชันคิดเยอะๆนะครับขั้นตอนที่6คือคำนวณครับว่าใน5ออปชันนี้ benefit cost analysis เป็นอย่างไรนะ ออปชันไหนลงเงิน1บาทแล้วได้ผลประโยชน์กลับมามากที่สุดประมาณนี้เนาะนะฮะดังนั้นเบอร์6ก็คือต้องคำนวณนะครับว่าลง1บาทได้เบเนฟิตเท่าไหร่ตึ๊ดๆก็ว่าไปถ้าทำทุกออปชันได้จะเป็นเรื่องดีนะครับอย่างไรก็แล้วแต่ครับพอเราทำจนถึงขั้นที่6เนี่ยคุณโบคิดว่าเราพอเลือกได้ไหม
0: น่าจะพอได้ไ
12: หมนะถูกไหมใครก็รู้แล้วพื้นที่ก็รู้นะฮะรู้ทุกอย่างนะเนี่ยถึงขั้นที่6เนี่ยจริงๆเนี่ยมันแทบจะเลือกได้นะเนี่ยนะอย่างน้อยตัดช้อยเหลือ2อันแน่นอนนะครับเลือกพอได้นะสเต็ปที่7นะครับอันนี้เป็นหนึ่งในมีหนุ่มน้อยหนุ่มน้อยมานั่งด้วย
1: มาจัดรายการด้วยอาจารย
12: ์จัดรายการกับผมด้วยนั่งดีครับสเต็ปที่7เนี่ยทำทุกอย่างต้องใช้เงินครับคุณโบดังนั้นมันจะเป็นเรื่องของ financing planning คือต้องมองแล้วว่าจะหาเงินลงทุนพวกนี้มาจากไหนนะซึ่งเดี๋ยวเร็วๆเนี้ยที่สถาบันคาร์บอนผมเนี่ยที่คณะวิศวะจุฬาเราจะไปทำหลักสูตรคอร์สคัตติ้งให้กับกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมนะครับก็จะเอาเรื่องพวกนี้ไปสอนนะฮะที่มาของเงินงบรัฐนะครับเราจะไปขอ CSR จากบริษัทได้ไหมเราจะไปของบต่างประเทศหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอันเนี้ยเป็นจุดที่คิดนะครับก็คือ financing planning นะครับอ่ะต่อไปครับพอเริ่มชัดเจนแล้วนะครับสิ่งที่ต้องทำต่อในสเต็ปที่8ด้วยเวลาที่เหลือนะครับคือการทำสิ่งที่เรียกว่า governance แล้วก็ partner เพราะตั้งแต่1ถึง7นะคุณโบ
1: ค่ะ
12: เราคิดเองในชุมชนเราอาจจะเป็นคนกลุ่มหนึ่งที่คำนวณมาทั้งหมดก็ได้นะคุณโบท่านผู้ฟังก็จะท่านผู้ฟังที่ผมคิดตามความผมนะคือคนกลุ่มหนึ่งนะฮะที่คิดเรื่องนี้มาแต่ว่าพอจะทำเรื่อง adaptation เนี่ยนะครับทำมาพิบาลเรื่อง governance กับเรื่อง partner เนี่ยมันจะต้องโบรนะถูกให้ความสำคัญยกตัวอย่างเช่นต้องมีการตั้งเจ้าภาพขึ้นมานะใครจะเป็นเจ้าภาพนะครับในโลโก้พาร์ทเนอร์ที่เรากำลังจะทำเนี่ยใครจะมาเป็นพาร์ทเนอร์มาเป็นทีมกับเราได้บ้างเนี่ยเชื่อไหมครับว่ามีหลายพื้นที่ได้เงินมาแล้วแต่ทำไม่ได้ถูกไหมเพราะคุณได้เงินมาเพราะเขาคุณไปขอมาไงแต่ผมไม่พร้อมจะปรับตัวทั้งที่รู้ว่าเสี่ยงนะถูกไหมแต่ผมไม่ได้รู้สึกว่าผมเสี่ยงนะผมอยู่ได้ก็อยู่นะฮะแล้วขั้นที่8เนี่ยGovernance แล้วก็ Partner อยากให้ทุกท่านให้ความสำคัญนะครับโดยเฉพาะยิ่งท่านที่อยู่ทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ step ที่9นะครับคือการลงมือทำ implementation นะครับก็ดำเนินโครงการครับสร้างมันไปนะครับดำเนินการให้มันเกิดขึ้นนะให้มันเกิดโปรเจกต์เดลิเวอรี่อะไรต่างๆนะครับตามเวลาแล้วขั้นที่10จริงๆขั้นที่10นี้อีกเป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าองค์การสหประชาชาตินะครับ UNFCCC อะไรก็แล้วแต่เขาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากนะครับก็คือ MENL นะครับ Mย่อมาจาก monitoring ครับ E คือ evaluation และดังนั้นสมมุติลงทุนไปแล้วที่เราบอกว่ามันมี return เท่านั้นเท่านี้คุ้มค่านะครับพาร์ทเนอร์โอเคที่มีส่วนร่วมนะครับความเสี่ยงเป็นแบบนี้ช่วยคนได้เท่านี้คนแน่ๆนะครับการที่เราให้ความสำคัญกับการ monitor ลงไปตรวจดูแล้วก็ไป evaluate นะว่ามันได้เป้าตามนั้นจริงๆหรือไม่นะครับอันนี้คือ M&E ซึ่งเป็น technical term เลยนะครับ ของทาง UNFCCC เนี่ยนะเขาบอกว่าหนึ่งในกระบวนการสร้าง transparency ในเรื่องของ climate change adaptation คือคุณต้องมี M&E ที่เป็นกระบวนการที่ชัดเจนเด็กน้อยเริ่มง่วงนะ
1: ง่วงเริ่มหา
12: ตัว L ตัว L นะครับก็คือ learning นะเพราะว่าคุณ M&E คุณ evaluate แล้วแต่ถ้าคุณไม่สร้างกระบวนการเรียนรู้นะครับให้มันเกิดขึ้นกับทุกภาคส่วนที่อยู่ในชุมชนมันก็จะจบอยู่แค่คนกลุ่มนั้นแล้วโปรเจกต์ที่เราสร้างไปนะครับทั้งที่ความมันก็อาจจะไม่ได้ถูกคิดต่อยอดหรือเอา local wisdom อะไรต่างๆนะครับมาใช้ประโยชน์แล้วดังนั้นอันนี้แหละครับคือสิบขั้นตอนนะครับที่ผมว่ามันเป็นเฟรมเวิร์กสำคัญนะครับที่ขออนุญาตเอามาฝากท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านแล้วก็ถ้าท่านเป็นผู้บริหารนะองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไหนก็แล้วแต่นะครับก็ผมว่ามิติที่เราแชร์กันวันนี้จะเป็นประโยชน์มากๆแล้วก
1: ็
12: ลงตามธีมวันสิ่งแวดล้อมโลกด้วย
1: ได้ค่ะอาจารย์วันนี้ขอบคุณมากๆค่ะต้องพาเด็กน้อยไปนอนนะคะอาจารย
12: ์
1: วันนี้ขอบคุณมากๆค่ะอาจารย์
12: สว
1: ั
12: สด
1: ี
12: ครับ
1: สว
12: ั
1: สด
12: ี
1: คร
12: ับ
1: ค่ะขอบคุณนะคะค่ะเราลาไปพร้อมกันเลยค่ะอาจารย์สำหรับเวทีความคิดวันนี้ค่ะอริสราและทีมงานและอาจารย์พิสุทธิ์ด้วยไปพร้อมกันเลยสวัสดีค่ะ
12: ครับ
13: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
14: ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่รักผ้าไทยมากๆค่ะผ้าไทยของเราสวยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นเราคนไทยมาร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยสวยงามแบบไทยแต่งผ้าไทยกันนะคะ MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยหัตถศิลป์ไทย
15: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสรรพากรเผยเร่งจัดเก็บภาษีอากรจากทักษิณชินวัตรแจ้งเตือนให้ไปชำระภาษีสอบสวนทรัพย์สินทุกประเภทเพื่อยึดอายัดนายสมศักดิ์อนันทวัฒน์ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีกลุ่มธุรกิจพลังงานรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยว่านับแต่การประเมินภาษีนายทักษิณชินวัตรถึงแม้จะอยู่ระหว่างการใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการพิจารณาคดีในชั้นศาลกรมสรรพากรได้ติดตามเร่งรัดภาษีอากรค้างจากนายทักษิณชินวัตรมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบของกฎหมายโดยดำเนินการแจ้งเตือนให้ไปชำระภาษีสอบสวนทรัพย์สินทุกประเภทเพื่อยึดและอายัดนำเงินมาชำระหนี้ภาษีอากรซึ่งปัจจุบันกรมสรรพากรได้ติดตามทรัพย์สินของนายทักษิณทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อหาแนวทางดำเนินการบังคับชำระหนี้ภาษีอากรอย่างไรก็ตามเมื่อการดำเนินการเร่งรัดภาษีอากรจนถึงที่สุดแล้วหากกรมสรรพากรได้รับการชำระภาษีไม่ครบถ้วนตามการประเมินก็จะพิจารณาดำเนินการฟ้องนายทักษิณเป็นคดีล้มละลายต่อไปภาคธุรกิจไทยฝรั่งเศสผนึกกำลังผ่านเวที FTBF ครั้งที่4เดินหน้าความร่วมมือการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีขั้นสูงการประชุมสภาธุรกิจฝรั่งเศสไทยครั้งที่4หรือ FTBF เริ่มขึ้นแล้วอย่างเป็นทางการโดยมีผู้นำภาคเอกชนและผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรธุรกิจชั้นนำของ2ประเทศเข้าร่วมฝั่งไทยนำโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัท WHA Corporation จำกัดมหาชนโดยมีเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยกล่าวต้อนรับโดยการประชุมครั้งนี้มุ่งส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและการถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงโดยเน้นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตได้แก่พลังงานสะอาดนวัตกรรมดิจิทัลและระบบโลจิสติกอัจฉริยะพร้อมผลักดันความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไทยฝรั่งเศสและสนับสนุนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปทั้งนี้การประชุม FTBF ครั้งที่4ถือเป็นการสานต่อผลลัพธ์จากการทูตเศรษฐกิจระดับผู้นำประเทศหลังจากเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้หารือกับประธานสภาธุรกิจไทยฝรั่งเศสและคณะนักธุรกิจจาก MEDEF International เพื่อขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่าง2ประเทศต่อไปนักรัฐศาสตร์ชี้นโยบายรัฐที่ดีไม่ต้องใหม่เอี่ยมเสมอไปแต่ต้องตอบโจทย์ประชาชนได้จริงนายสติธรธนานิธิโชติอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแสดงความคิดเห็นต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ว่าหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้โครงการได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนคือการที่รัฐบาลเลือกนำระบบและแพลตฟอร์มที่ประชาชนคุ้นเคยจากโครงการคนละครึ่งมาต่อยอดแทนที่จะพัฒนาระบบใหม่ทั้งหมดแนวคิดดังกล่าวช่วยลดต้นทุนการบริหารจัดการลดความยุ่งยากในการเข้าถึงสิทธิของประชาชนและลดความเสี่ยงจากปัญหาทางเทคนิคที่มักเกิดขึ้นในช่วงเริ่มต้นของโครงการใหม่ส่งผลให้การลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็วและประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างต่อเนื่องบทเรียนสำคัญของนโยบายสาธารณะคือความสำเร็จไม่ได้เกิดจากการคิดสิ่งใหม่เสมอไปบางครั้งการนำระบบเดิมที่มีประสิทธิภาพมาปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดก็สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่าได้เพราะช่วยลดความสับสนและเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ประชาชนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซ้ำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอ

0: หาชนค่ะ
1: ค่ะก็เช่นเคยค่ะรายการของเรานะคะก็สามารถร่วมพูดคุยนะคะติดต่อสื่อสารกันเข้ามาได้ฝากประเด็นอะไรก็ได้นะคะเพราะว่าวันนี้ก็ดูเหมือนค่อนข้างจะเงียบเหงานะคะสำหรับใครที่อยากร่วมคุยกับเราก็จะเป็นทาง Facebook Fanpage นะคะ FM 96.5 หรือว่าจะเป็นทางช่อง Channel YouTube นะคะที่ Thinking Radio Line @ก็@ Thinking Radio ค่ะพูดคุยกันเข้ามาได้เลยแล้วก็เช่นเคยเนาะสำหรับช่วงแรกรายการของเราก็มีแขกรับเชิญมาพูดคุยกัน
0: ใช่แล้วค่ะวันนี้เราจะไปด้วยช่วงนี้เป็นเทศกาลผลไม้เนาะแต่ว่าเวลานึกถึงผลไม้ก็จะนึกถึงแบบฝั่งภาคตะวันออกเนาะที่มีผลไม้ที่นิยมกันแต่ว่าอยากจะบอกว่าที่อีสานนะคะที่ปากช่องร้านเกิดของดิฉันเองก็เป็นแหล่งที่มีผลไม้ยอดนิยมเหมือนกันนะคะไม่แพ้ใครเลยค่ะเป็นประตูสู่ภาคอีสานนะคะวันนี้เราจะไปพูดคุยกับเมืองผลไม้เหมือนกันนะคะกับคุณพนดลบุตรศีลฝ่ายกลยุทธ์งานขายและการตลาดตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมืองผลไม้ปากช่องเขาใหญ่ซึ่งตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้คุณปุ๊กนะคะเล่าถึงวัตถุประสงค์ค่ะแล้วก็ที่มาของการก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนเมืองผลไม้ปากช่องเขาใหญ่ค่ะ
2: อ๋อครับผมก่อนอื่นนะครับสวัสดีผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านนะครับแล้วก็ผู้ฟัง
1: ค่ะ
0: ค่ะ
2: FM 69.5
0: 96.5 ค่ะ
2: 96.5
0: ค่ะ
2: โอเคครับครับผมก็ความเป็นมาเป็นไปของการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับโอ้ถ้าจะให้เล่านี่มีทักสามชั่วโมงไหมฮะโอเค
0: ย่อๆก็ได้ค่ะ
2: ผมย่อๆนะเอาแบบสั้นๆเลยนะคือความตั้งใจเนี่ยคืออันเนื่องมาจากว่าผมอยู่ในพื้นที่อำเภอปากช่องนะครับซึ่งเสน่ห์ของเมืองปากช่องอะครับมีหลายคนที่รู้แล้วแหละว่าก็ปลูกผลไม้ก็ส่งไปขายตลาดนั่นแหละก็มีอะไรก็เดี๋ยวไปซื้อตลาดกินนั่นแหละในเงี้ยครับ
0: ค่ะ
2: ทีนี้สิ่งที่ผมเห็นมากกว่านั้นคือเสน่ห์ของปากช่องเนี่ยนอกจากคุณจะได้รับผลไม้ที่อร่อยแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งนะก็คือคุณค่าทางสารอาหารอะไรหลายอย่างอะที่อยู่ในแร่ของดินปากช่องท
0: ี
2: นี้เห็นถึงว่าพี่น้องชาวเกษตรกรในพื้นที่ปากช่องเขาใหญ่ครับเขาปลูกกันมาแบบดีมากเลยนะให้ความใส่ใจดูแลได้ทั้งแกบมาตรฐานแกบตามกรมวิชาการสำนักงานเกษตรได้ GI ตามสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแต่ก็ยังเอาไปขายลงขายพ่อค้าง งไหมฮะแล้วคุณจะทำคุณภาพไปเพื่ออะไรทีนี้เมื่อ3ปีที่แล้วครับผมก็ไปเอาผลไม้ครับไปให้กับพี่ๆในกรุงเทพเขาทานกันแล้วทุกท่านนะครับเขาบอกว่าเฮ้ยปากช่องมันทำได้อร่อยขนาดนี้เลยเหรอทำไมไม่รู้ล่ะเนี่ยครับเอ้าทำไมไม่รู้ล่ะได้ยังไงครับก็ในเมื่อตามหัวตลาดหัวมุมใหญ่ๆต่างๆเนี่ยก็เป็นผลไม้ของปากช่องทั้งนั้นแต่คำสะท้อนกลับมาคือเขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรดังนั้นตรงนี้ครับจึงเป็นที่มาที่ไปของการมารวมตัวกันของเกษตรกรที่มีความมุ่งมั่นที่อยากจะส่งผลไม้ที่มีคุณภาพ มีประโยชน์แล้วก็ได้มาตรฐานนะครับสู่ไปยังเชื่อมตรงครับไปยังผู้บริโภคครับผมนี่วัตถุประสงค์ครับผม
0: ค่ะตอนนั้นที่บอกว่าเอาผลไม้ไปให้เพื่อนๆที่กรุงเทพกินเอาอะไรไปคะอยากรู
2: ้ตอนนั้นเนี่ยผมส่วนตัวเนี่ยคือผมปลูกผลไม้อยู่แล้วเป็นมะม่วงสายพันธุ์โบราณนะครับแล้วก็มีน้อยหน่าเพชรปากช่อง
0: ค่ะ
2: ซึ่งเราปลูกแล้วมันแบบแล้วดูแลแบบระบบนิเวศนะครับไม่ใช่แบบออร์แกนิกหรือไม่ใช่แบบมีสารเคมีอะไรระบบนิเวศคือเราไม่ใช้สารฆ่าหญ้าสารฆ่าแมลงพวกเนี้ย
0: ค่ะ
2: นะครับแต่ยังคงใช้ธาตุอาหารในการดูแลบำรุงอยู่ทีนี้คำถามต่อมาก็คือว่าพอผมมีสิ่งเหล่านี้ครับผมก็เลยเอาไปพี่ๆเขาทานกันแล้วเขาบอกแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ย ไอ้ส่วนที่คุณทำเนี่ยมันดีแล้ว

0: นะแต่ผมได้ข่าวว่ามันมีพี่บางท่านนะครับเขาบอกว่าได้ข่าวว่าที่ปากช่องมีทุเรียนมีอะโวคาโดแล้วนะปุ๊กรู้ไหมอะไรเงี้ยผมชื่อเล่นชื่อปุ๊กปากช่องนะครับ
1: ค่ะ
0: ตรงนี้ได้ทำตัวอีกครั้งนึงก่อนทีนี้ผมก็เลยแบบเฮ้ยเหรอพี่มันมีทุเรียนได้หรออะไรเงี้ยครับผมก็เลยติดต่อไปยังวิสาหกิจชุมชนที่เป็นแบบเกี่ยวกับทุเรียนดูแลทุเรียนโดยตรงซึ่งผมก็ได้ไปคุยกับทางอดีตผู้ก่อตั้งคือพี่มโนทรูปสมดีครับที่เป็นประธานที่เป็นอดีตผู้ก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนแล้วผลักดันให้ได้ทุเรียน GI ปากช่องเมื่อ5ปีที่แล้วครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้พอเอาทุเรียนก็ดีอะโวคาโดก็ดีเงาะปากช่องก็ดีไปให้พี่เขาเริ่มทานกันนะครับเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันอร่อยมากเลยนะแล้วทำไมปุ๊กถึงไม่เอาเนี่ยมันนำเสนอขายบ้างผมก็แบบฮะคือส่วนตัวผมก็ทานผลไม้ได้ทุกรูปแบบนะครับส่วนตัวต้องบอกมีก่อนท
1: ี
0: นี้ไม่ทราบว่าพิธีกรทั้งสองท่านชอบทานผลไม้อะไรมากที่สุดครับ
1: ทุเรียนค่ะ
2: โอ้ใจตรงกันเลย
0: ค่ะเสน่ห์ของทุเรียน GI ปากช่องเขาใหญ่อยากทราบไหมครับ
2: ค่ะ
1: ค่ะ
0: อย่างไร
1: ค่ะ
0: ต้องถามก่อนฮะพิธีกรทั้งสองท่านเนี่ยชอบทานทุเรียนแบบไหนฮะ
1: แบบหวานแบบชอบกินประมาณชะนีพงมณีอะไรประมาณเนี้ยค่ะ
0: โอ้แสดงว่าเป็นคนดุดันเหมือนกันนะเนี่ยชอบหวานฉ่ำกิน
1: หวานฉ่ำ
0: ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: หวานฉ่ำเขาเรียกครีมมี่ด้วยใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ของปากช่องอะครับของปากช่องอะครับพอกรมทรัพย์สินทางปัญญาฮะเขาได้ให้คำนิยามเนื้อสัมผัสรสของทุเรียน GI ปากช่องว่าเนื้อแห้งเน
1: ื
0: ้อละมุนริ้นกลิ่นไม่แรงครับ
1: ก็ประมาณหมอนทองใช่ไหมคะประมาณ
0: หมอนทองไหมเหรอฮะก็จริงๆแล้วเนี่ยกลิ่นความเป็นทุเรียนเนี่ยจริงๆที่ปากช่องแทบไม่ได้กลิ่นความเป็นทุเรียนเลยฮะ ม
1: ัน
0: จะเป็นกลิ่นหอมดอกไม้อ่อน
1: ๆ
0: ซึ่งถามว่ามันทรงไหน
1: ค่ะ
0: ก็ต้องบอกว่าต้องมาทานที่ปากช่องครับทั้งผู้ฟังด้วยนะครับแนะนำเลยฮะแนะนำเลยครับนี่คือที่มาที่ไปครับผม
1: ตอนนี้มีผลผลิตไหมคะทุเรียนปากช่องออกหรือยังคะช่วงนี
0: ้ช่วงนี้หน้าเข้าเลยครับเดือน6เดือน7เดือน8
1: กำลังเลยค่ะ
0: กำลังมาเลยฮะมาพร้อมผลเลยฮะทีเนี้ย
1: ค่ะแล้วอยากรู้ตัวพระเอกของผลไม้ปักช่องที่แบบว่าเป็นไฮไลท์เป็นพระเอกเป็นตัวชูโรงเลยว่าแบบว่าต
0: ั
1: วนี้เป็นตัวขายเลยแบบมีอะไรบ้างคะนอกจากทุเรียนที่พูดมาแล้ว
0: พูดถึงตัวไฮไลท์ของผลไม้ในปักช่องใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: นอกจากทุเรียนใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: จริงๆอ่ะผมอ่ะเทใจให้ผลไม้ในปักช่องเนี่ยทุกชนิดเลยนะแต่ทีนี้ปากช่องของเราเนี่ยได้รับเขาเรียกอะไรนะมาตรฐานที่เรียกว่า GI นะครับ
1: Geographical
0: Indicator ซึ่งแปลว่าผลไม้ชี้บ่งทางภูมิศาสตร
1: ์ค่ะ
0: นะครับถ้าพูดเป็นภาษาไทยแบบเข้าใจง่ายให้มันฟังออกกว่านี้ดีไหมปุ๊กอะไรเงี้ยผมก็จะให้คำนิยามว่าเนื้อสัมผัสแบบนี้รสชาติแบบนี้กลิ่นหอมละมุนแบบนี้มีที่ปากช่องที่นี่ที่เดียวครับ
1: มีอะไรบ้างคะที่ได้ GI
2: เดือนนี้
0: ตอนนี้นะฮะ
1: ค่ะ
0: ผลไม้ที่เราได้ GI เนี่ยนอกจากทุเรียนแล้วเนี่ยคือ น้อยหน่า GI ปากช่องเขาอย่างซึ่งล่าสุดก็ทางใช่ครับน้อยหน่าเพชรปากช่องนะฮะซึ่งเมื่องานไทเฟกที่ผ่านมานะฮะก็ได้เอาน้อยหน่า GI ปากช่องที่ได้รับเป็นน้อยหน่าที่ได้รับตา GI ในประเทศไทยตอนเนี้ยมีที่ปากช่องของเราที่นี่ที่เดียวครับ
1: ค่ะ
0: ฮะแล้วก็ได้รับเกียรติจากคุณสุภกิจครับ

0: ือน้อยหน่าของเราครับถ่ายภาพด้วยนะครับเราก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งครับผม
1: ค่ะอันนี้เอาไปจากสวนไหนคะมีหลายสวนไหมคะ
0: มีในสมาชิกน้อยหน่า GI มีหลายสวนครับมีหลายสวนเลยมีประมาณหลักสิบกว่าสวนนะฮะซึ่งที่จดเป็นกลุ่มวิสาหกิจน้อยหน่านะฮะอันนี้คือเขาก็เป็นกลุ่มวิสาหกิจน้อยหน่าของเขาเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ทีนี้เนี่ยเขาเน้นเรื่องของการปลูกแต่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมืองผลไม้ปากช่องเขาใหญ่เราเน้นเรื่องการตลาดที่เอาของพี่ๆเขานี่แหละครับไปเที่ยวโพธนาให้กับชาวบ้านเขารู้ว่าของเราเนี่ยรสชาติเนื้อสัมผัสเนี่ยแตกต่างจากที่อื่นแน่นอนครับ
1: แล้วเป็นยังไงกระแสตอบรับเป็นยังไงคะในงานไทเซ็กที่ผ่านมาที่ไปพาน้องไปออกโชว์ตัว
0: ตอนนี้ก็ออเดอร์ค้าง
1: ถล่มทลายเลยไหมคะ
0: คือน้อยหน่าที่ไปครับมีเพชรปากช่องกับเขียวฝ้ายเขียวเกษตร2ถ้าทุกคนนึกไม่ออกว่าฝ้ายเขียวเกษตร2อ่ะหน้าตาเป็นยังไงเนื้อสัมผัสเป็นยังไงนะครับก็จะเป็นปกติพิธีกรทั้งสองท่านทานน้อยหน่าไหมครับ
1: ค่ะทานค่ะ
0: ทานใช่ไหมครับชอบทานแบบเนื้อหรือชอบทานแบบหนังครับ
1: เพชรปากช่องนี่เนื้อหรือหนังคะ
0: เพชรปากช่องเป็นหนังครับหนึบหนึบ
1: ชอบแบบเพชรปากช่องอะค่ะ
0: อ๋อแสดงว่าชอบแบบเนื้อแบบหนังหนึบหนึบ
1: แบบหนังค่ะค่ะ
0: คนรุ่นใหม่มีทั้งสองท่านชอบแบบหนังเหมือนกันใช่ไหมครับ
2: เพิ่งรู้ว่าแยกเป็นแบบเนื้อกับหนังเหมือนกันนะคะเนื้อของน้อยหน่า
0: ถ้าเป็นแบบเนื้อนะครับผมขออนุญาตให้ตอนเด็กๆเคยทานน้อยหน่ากันไหมครับสมัยวัยเยาว์ฮะ
2: เคยทานแต่ว่ามันจะเป็นแบบเนื้อแบบนิ่มไปเลยแบบ
0: แล้วใช้ช้อนตัก
2: ทานอีกทีใช่ประมาณนั้น
0: อันนั้นเรียกปุยฝ้ายแบบเนื้อครับซึ่งอัตลักษณ์ของมันเนี่ยแตกต่างกันนะฮะ
2: ซึ่งอันนั้นมันมีทั่วไปใช่ไหมคะเพราะว่าเหมือนเคยทานแบบว่าที่บ้านปลูกเองอะไรอย่างเงี้ยบ้างส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นเน
0: า
2: ะ
0: ใช่ครับพอสุกแล้วก็เละเลยต้องช้อนตัก
2: ค่ะ
0: แต่เขาหวานฉ่ำเนาะความเป็นเนื้อเขาเนี่ย
1: มัน
0: แค่ไม่หนึบเนา
1: ะ
0: แต่ทีเนี้ยตัวฝ้ายเขียวเกษตร2เนี่ยก็คือตัวที่เอามาพัฒนานั่นแหละฮะคือน้อยหน่าบ้านน้อยหน่าบ้านที่เคยทานกันนะครับคือพอเขาแก่เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาตัดลงมาอีกวันหนึ่งสุกนิ่มเละไปเลยซึ่งมันเดินทางออกจากสวนเนี่ยมันลำบาก
1: เวลาอายุงานเขาน้อย
0: ใช่ครับผมก็เลยนี่แหละฮะนี่แหละฮะก็คือแบบปากช่องก็เลยแบบมีการแบบพัฒนาอะไรพวกเนี้ยครับ
1: ค่ะ
0: เป็นแหล่งเลยฮะเป็นแหล่งเลยครับผมแหล่งพัฒนาสายพันธุ์พืชต่างๆเลยครับเพียงแต่ว่าเราไม่ค่อยมาบอกกล่าวบอกข่าวเล่าสิทธิ์กันเท่าไหร่ครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่านี่ไงฮะวันนี้ก็เลยเป็นโอกาสที่ผมได้ขออนุญาตมานำเสนอว่าถ้าพูดถึงปากช่องเนี่ยในอนาคตอ่ะจะนิยามว่าเป็นเมืองผลไม้ไปแล้วนะครับไม่นานนี
1: ้ค่ะเพราะว่าตลอดสองข้างทางที่ผ่านไปก็เป็นแบบผลไม้ทั้งนั้นเลยนะคะก็คือก็มาจากสวนที่ปากช่องนั่นแหละเราก็มีอะโวคาโดอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมคะที่เป็นที่นิยม
0: อะโวคาโดเนี่ยอะโวคาโดของปากช่องนะครับตอนนี้กำลังยื่นขอ GI ตอนนี้ได้ชื่อว่าเป็นว่าที่ GI
1: ว่าที่
0: น่าจะได้เป็นว่าที่ GI ฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หรืออีกนิดเดียวอีกนิดเดียวก็จะได้ GI แล้วครับ
1: ค่ะ
0: ครับผมอะโวคาโดในของปากช่องนะครับคือถ้าจะบอกว่าหอมหวานมันนี่ก็คนก็จะบอกว่าเฮ้ยอะโวคาโดมันมีกลิ่นหอมด้วยเหรอปกติมันแค่มันจืดชืดไม่ใช่เรื่องอะไรเงี้ยครับ
2: ค่ะอันนี้ถ้า
0: สายพันธุ์ส่งกลิ่น
2: คืออยากทราบว่าถ้าขับรถไปเที่ยวที่ปากช่องอะไรแบบเนี้ยจะไปอุดหนุนผลไม้ปากช่องนี่จะเห็นว่าเราสามารถอุดหนุนเกษตรกรได้โดยตรงหน้าสวนหรือว่า ก็ยังขายอยู่ในตลาดที่แบบผ่านพ่อค้าคนกลางอะไรแบบเนี้ยคะส่วนใหญ่เป็นแบบไหนอ่ะ
0: จริงนะครับ
2: อืม
0: ส่วนใหญ่ต้องยอมรับว่าเกษตรกรชาวสวนส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกตัวเองต้องใช้คำว่าเขาพูดกับตัวเองว่าฉันขายของไม่เป็นดังนั้นฉันเฝ้าสวนดีกว่า
2: อ๋อค่ะ
0: อันนี้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมืองผลไม้ปากช่องเขาใหญ่เนี่ยเราก็ได้มีการเข้าไปให้ความรู้ให้ข้อมูลให้คำเขาเรียกอะไรไปคุยกับเขาว่าถ้าวันนี้เราสามารถเปิดสวนขายเองได้ล่ะจะดีกว่าไห
1: ม
0: พี่บางท่านก็ยังแบบขออนุญาตยังอยู่ในเซฟโซนอยู่ว่าไม่กล้าไม่กล้าแบบมาเปิดสวนนี่นั่นผมก็มีคุยอีกระดับนึงไปว่าเนี่ยพี่ๆครับพี่ๆลองมองดูลูกหลานสิเจเนเรชันชั้นถัดไปเนี่ยเขาเห็นพี่ๆเนี่ยตื่นตั้งแต่เช้ากลับบ้านก็เย็นดูผลไม้ดูต้นไม้แบบไม่มีเวลาพาลูกเต้าไปไหนมาไหนเลยเนี่ยพี่คิดว่าวันหนึ่งที่พี่ต้องมอบมรดกชิ้นนี้ให้เขาไปเนี่ยพี่คิดว่าเขาจะรับช่วงต่อหรือขายครับคำตอบก็ได้มาเหมือนกันเลยฮะว่าเออผมเคยถามลูกเขาแล้วนะลูกเขาก็คงต้องขายนั่นแหละอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยผมก็เลยคุยกับพวกเขาใหม่ว่าถ้าวันนี้ดีกว่าไหมฮะให้มันจบที่รุ่นเราไม่ใช่ขายที่นะฮะเรามาอัปเกรดเรามาแบบเปลี่ยนแปลงสวนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวดีกว่าไห
1: ม
0: ซึ่งแน่นอนครับปีนี้และก็ปีถัดๆปีนี้จะเป็นปีแรกที่จะเริ่มพาการทำเป็นสวนท่องเที่ยวได้เลยครับผม
1: ค่ะ
2: ขอ
0: มีประมาณหลายสวนอยู่ฮะ
2: ขอกลับไปที่น้อยหนานิดนึงนะคะมีคุณผู้ฟังถามมาคุณชีวีนะคะถามว่าน้อยหนาแบบไม่มีเม็ดใช่ไหมที่เรียกว่าแบบเนื้อมีแบบไม่มีเม็ดด้วยใช่ไหมคะน้อยหนามีไหมอ่ะ
1: ไม่มีจะเป็นเม็ดน้อยเพชรปากช่องจะเป็นเม็ดน้อย
0: เม็ดน้อยเป็นเพชรปากช่องเป็นแบบหนังครับ
2: ครับ
0: อันนี้คือตอบคุณผู้ฟังนะครับเป็นแบบนั้นครับ
2: ค่ะโอเคน้อยหนาแบบคุณสาสีมาบอกว่าน้อยหนาแบบหนังอร่อยมากแล้วก็ปลูกเองด้วยนี่ต้องเป็นคนปากช่องแน่ๆเลย
0: ว้าวสาสีมาครับผม
2: เชิญต่อเลยค่ะ
0: ใช่แหละ
2: ค่ะ
0: ครับถามได้เลยครับเราก็ถือโอกาสมันบอกเล่าเรื่องราวนะครับของผลไม้เมืองปากช่อง
1: ค่ะก็คือว่าก็ถือว่าปีนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราเพิ่งจะเหมือนแบบไปบุกเบิกในเรื่องของการตลาดให้กับพี่ๆน้องเกษตรกรชาวสวนใช่ไหมคะแล้วก็ทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: อันนี้เราได้รับความร่วมมือหรือว่ามีหน่วยงานไหนที่เป็นพันธมิตรตรงนี้ไหมคะ
0: พันธมิตรใช่ไหมครับจริงๆหลักๆเนี่ยก็ต้องขอบคุณส่งเสริมเกษตร
1: อ
0: ำเภอปากช่องนะคะ
1: ค่ะ
0: ที่เป็นต้นกำเนิดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึ้นมาก่อนคือทำให้เราได้มารู้จักกันถ้าไม่มีการรวมตัวเราก็ไม่รู้จักกันว่าแต่ละสวนเนี่ยทำอะไรกันอยู
1: ่
0: พอได้รู้จักกันเนี่ยเราก็ค่อยมาแลกเปลี่ยนมุมมองแลกเปลี่ยนไอเดียกันว่าเราจะจับมือกันไปทางไหนอย่างไรดีนะครับครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นพาณิชย์จังหวัดนะครับที่มาให้ความสนับสนุนในเรื่องของเกี่ยวกับเมื่อเขาให้ตาสัญลักษณ์ GI แล้วเราเรียกร้อยแล้วใช่ไหมครับเขาก็จะคอยหาตลาดว่าไปโปรโมทสินค้าโปรโมทสวนตรงนั้นตรงนี้สิอะไรเงี้ยครับในช่วงท้ายครับผมจะบอกข่าวดีว่างานของปากช่องเนี่ยเกี่ยวกับผลไม้เนี่ยมีอะไรบ้างนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครับผม
1: ค่ะแล้วผลไม้นอกจากแบบขายแล้วมันมีแบบแปรรูปด้วยไหมคะนำมาแปรรูปต่อยอดผลิตภัณฑ์ต่างๆไหมคะมีไหม
0: แปรรูปมีครับมี
1: ค่ะ
0: มีของที่ปากช่องนะครับนอกจากจะขายผลไม้สดแล้วเนี่ยผลไม้แปรรูปก็มีจะเป็นแบบดองแบบแช่อิ่มเนี่ยซึ่งในแบบภูมิปัญญาแบบดั้งเดิมเนี่ยก็สไตล์นั้นก็มีครับหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนเทรนด์ละเอามาทำเป็นแยมหรือทำเป็นชัตเน่ก็คล้ายแยมแบบสไตล์อินเดียครับ
1: ค่ะ
0: หรือมาทำเป็นซอสพาสต้า อะไรเงี้ยซอสหรือเป็นแบบแตงกวาดองแบบสไตล์ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยครับทำเป็นแบบดองแบบเหมือนสไตล์แบบมีทั้งเป็นอะไรนะต้องได้ทานพูดแล้วก็น้ำลายไหลนะต้องทานครับผม
1: โอ้ก็แสดงว่าก็มีการพัฒนาไปในหลากหลายรูปแบบผลิตภัณฑ์ของแต่ละอย่างแต่ละส่วนใช่ไหมคะก็คือมีการค
0: ุ
1: ยการพูดคุยกันของผู้ประกอบการชาวสวนเกษตรกรต่างๆอยู่ตลอดอัปเดตสถานการณ์กันในแต่ละส่วน
0: การแปรรูปเนี่ยจะต้องขอบคุณทางพช.ครับพัฒนาชุมชนนะครับที่ส่งเสริมเกี่ยวกับสินค้าด้านโอท็อป
1: อ๋อค่ะก็แล้วมีการพาน้องๆทั้งผลไม้สดผลไม้แปรรูปไปออกงานอยู่ตลอดทั้งปีเลยใช่ไหมคะ
0: ไม่ตลอดทั้งปีครับไม่ได้ตลอด
1: ก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: เป็นช่วง
0: ๆแล้วเป็นช่วงๆครับเราจะมีช่วงเดือนอันเนื่องมาจากว่าเราพีคจริงๆเนี่ยในส่วนความเป็นผลไม้เมืองปากช่องครับจะอยู่ช่วงเดือน6 7 8
1: ก็คือช่วงนี้
0: คือช่วงนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้เนี่ยช่วงเนี้ยเราโชคดีว่าเรามีงานล่าสุดก็คืองานไทเฟกใช่ไหมครับที่ดูจาก
1: ทาง
0: เน
1: ี่
0: ยเราก็มีน้อยหนาเอาไปโชว์เขาไปในความเป็น GI ครับของปักช่องครับอันนี
1: ้
0: นะครับเดี๋ยวถ้าถัดไปเนี่ยก็จะมีงานโอท็อปงานอันนี้ของจากหน่วยงานภาครัฐนะครับที่ไปแบบไปฟรีไม่ได้เสียตังค์นะครับก็จะมีงานโอท็อปบ้างงานของพาณิชย์จังหวัดบ้างอะไรเงี้ยครับในเดือน6เดือน7เดือน8อะไรเงี้ยทางพันธุ์นี้เขาจะพาไปโชว์ตัวไปรับออเดอร
1: ์ค่ะก็ได้ไปสู่แบบลูกค้าโดยตรงเลยเนาะถ้าได้แบบไปออกงานก็จะได้เห็นผู้บริโภคโดยตรงของเราก็เหมือนว่าเป็นอีกช่องทางนึงเนาะในการเพิ่มยอดขายแล้วก็เพิ่มการรับรู้การรู้จักเนาะให้กับผู้บริโภคโดยตรงใช่ไหมคะ
0: ใช่เลยครับ
1: ค่ะเป้าหมายหลักๆของเราก็คือแบบอยากให้ชาวสวนมีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้นแล้วก็ช่วยยกระดับมาตรฐานคุณภาพของสินค้าด้วยใช่ไหมคะที่เราทำมา
0: ใช่เลยครับใช่เลยครับใช่เลยครับเป็นอย่างนั้นเลยฮะ
1: ค่ะอันนี้ก็ถือว่าก็ยังแบบเป็นจุดเริ่มต้นอยู่เนาะกำลังน่าจะเรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแหละแล้วก็มีหน่วยงานพันธมิตรผู้ประกอบการต่างๆที่ดีอันนี้เราได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนมากี่ปีแล้วคะ
0: ตอนนี้วิสาหกิจชุมชนเมืองผลไม้ปากช่องเขาใหญ่เพิ่งจดทะเบียนไปเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ในปีนี้ที่ผ่านมาครับ
1: โอ้
0: แต่ก่อน
1: ไม่กี่เดือนเองค่ะ
0: ใช่ๆก็จดมาเพื่อทำการตลาดตรงนี้โดยตรงเลยครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยพี่ๆเขารวมกลุ่มกันเนี่ยเพื่อที่จะรวมกลุ่มให้ทำความรู้จักกันให้ส่งเสริมเรื่องวิธีการปลูกวิธีการดูแลอย่างไรให้ได้คุณภาพมีอะไรบ้างมี GAP มี GI อะไรอย่างเงี้ยครับเขาไปเน้นทางด้านปลูกแต่ไม่เน้นขาย
1: เข้าใจค่ะ
0: ปลูกแล้วได้มาตรฐานไปขายพ่อค้าแม่ค้าไปขายล้มเฉยอะไรเงี้ยครับ
1: ซึ่
0: งก็เสียดายที่เขาอุตส่าห์ดูแลคุณภาพเพื่อผู้บริโภคโดยตรงแล้วเนี่ยไปทำแบบนั้นก็เสียดายครับดังนั้นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมืองผลไม้จึงได้รวมตัวกันจากพี่ชาวสวนเหมือนเดิมนะฮะแต่ที่เขามีวิสัยทัศน์และพร้อมที่จะออกไปสู่ตลาดข้างนอกครับโดยเป็นเขาเรียกนะโดยเป็นใช้คำว่าตัวแทนแล้วกันครับโดยเป็นตัวแทนของชาวสวนปากช่องในพื้นที่ทั้งหมดนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: เรามีส่วนกลางหน่วยกลางที่แบบขายผลไม้รับขายผลไม้จากพี่ๆชาวสวนไหมคะหรือว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีคะ
0: ถ้าเป็นสถานที่ไม่มีครับต
1: ้
0: องเรียนตามตรงครับแต่ถ้าเป็นเพจเนี่ยมีครับเราก็รับออเดอร์ผ่านเพจแล้วก็แจ้งไปทางพี่ๆชาวสวนให้ส่งสินค้าไปนะครับโดยเราเนี่ยเรามีรับประกันเรื่องของสินค้าอ่อนเน่าหนอนนะฮะอ่อนเน่าหนอนถ้าไปแล้วแบบไม่ทานไม่ได้เนี่ยเรายินดีครับแค่ถ่ายรูปคู่กับสติ๊กเกอร์ของสวนนั้นอะส่งกลับคืนมาเราส่งให้ใหม่ทันทีได้เลยครับ
1: อันนี้เพจไหนคะ
0: policy เพจของเรามีชื่อเป็นภาษาไทยเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: ชื่อเต็มๆเลยครับวิสาหกิจชุมชนเมืองผลไม้ปากช่องเขาใหญ่ครับ
1: อืมค่ะก็ไปดูภาพ
0: แต่ว่าไม่ให้ไฟก๊อปได้
1: ค่ะก็อยากสั่งแบบผลไม้ที่ได้มาตรฐานคุณภาพนะคะของอร่อยของเมืองปากช่องก็ไปที่เพจวิสาหกิจชุมชนเมืองผลไม้ปากช่องเขาใหญ
0: ่ใช่เลยครับ
1: ได้เลยเนาะได้ของคุณภาพแน่นอนค่ะค่ะเดี๋ยวพี่ปุ๊กทิ้งท้ายหน่อยค่ะที่บอกว่าจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องผลไม้ค่ะช่วยทิ้งท้ายนิดนึงค่ะช่วงสุดท้าย
0: ครับผมนะครับก็ถ้าพูดถึงเมืองผลไม้ปากช่องเขาใหญ่นะครับเราจะมีงานเกี่ยวกับผลไม้ในเมืองปากช่องเนี่ยหลักๆเนี่ยก็จะมีอยู่3งานใหญ
1: ่นะครับ
0: งานที่1ก็จะเป็นงานน้อยหน่างานกาชาดของและของดีเมืองปากช่องที่จะเริ่มในวันที่1ถึง12กรกฎาคม69นี้ครับ
1: ค่ะ
0: ใช้เวลา12วันนะครับสถานที่ก็ณบริเวณข้างโรงทอกระสอบของปากช่องนะครับก็เป็นแหล่งเดิมนะฮะที่สามารถติดตามได้ในเพจก็ได้นี่คืองานใหญ่เหมือนกันนะครับนี่คือ1ถึง12กรกฎาคมนะครับแล้วก็งานที่2นะครับวันที่3ถึงวันที่7กรกฎาคมเนี่ยจะเป็นงานตอนนี้ก็เขาจะทำเรื่องเกี่ยวกับเมืองโคราชนะครับเป็นผลไม้เมืองโคราชเลยซึ่งเป็นของพาณิชย์จังหวัดที่จะจัดที่ Terminal 21 โคราชนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วในงานนะครับจะมีแอบกระซิบนิดนึงฮะจะมีบุฟเฟ่ฟู้ดและฟรุตก็คืออาหาร
1: และผลไม
0: ้อาหารและผลไม้ของดินเมืองโคราช
1: โอ้
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: อาหารเขาเรียกว่าอะไรนะมหัศจรรย์แห่งเมืองแม่ย่าครับผมอันนี้ผมตั้งชื่อเองนะแต่เขายังไม่ได้ประกาศว่าจะเป็นอะไรนะแต่ผมแค่อเมซิ่งไปก่อนสำหรับผมครับแล้วก็งานสุดท้ายนะครับก็จะเป็นช่วงประมาณวันที่24ถึง28กรกฎาคมนะครับจะเป็นงานประจำเป็นงานปีนี้เป็นครั้งที่5ของเขาแล้วนะครับก็คืองานทุเรียน GI ปากช่องเขาใหญ
1: ่นะครับเป็นงาน
0: เทศกาล
1: เทศกาลทุเรียน GI
0: ใช่เทศกาลทุเรียน GI ปากช่องเขาใหญ่ปีนี้เป็นครั้งที่5แล้วครับ
1: ค่ะจัดที่ไหนคะ
0: จัดที่อบต.หนองน้ำแดงอบต.หนองน้ำแดงครับ
1: ค่ะ
0: ครับผมนะฮะไปหน้าไปทั้ง3งานเลยฮะ
1: ใช่แล้ว
0: บอกได้เลยครับว่าสำหรับสายรักผลไม้สายรักจะบอกรักสุขภาพดีไหมนะผมว่ามันเป็นสุขภาพนะผลไม้อะ
2: ผลไม้ที่ไอสุขภาพ
0: ครับถ้าเราทาน ถ้าเราทานเขาเรียกว่าทานถูกวิธีอะครับ
1: ค่ะ
0: เนาะ
1: หน้าไปทานทุเรียน
0: ครับ
1: ค่ะ
0: หรือไม่ก็ถ้ายังสนใจในทุเรียนหรือผลไม้ต่างๆเนี่ยก็ดูในเพจของเราได้นะครับนะครับขออนุญาตย้ำครั้งสุดท้ายนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือเพจวิสาหกิจชุมชนเมืองผลไม้ปากช่องเขาใหญ่นะครับ
1: okay,
0: เดี๋ยวเร็วๆนี้เราจะมีออกที่งานพมนาสนะครับวันที่พมนาสที่กรุงเทพนะครับวันที่10วันที่18ถึงวันที่28เลยนะครับเราจะมีแบบขนผลไม้ GI เนี่ยไปให้ทานกันถึงที่กรุงเทพตามด้วยตีคู่ขนานมาเลยฮะตีคู่ขนานมาเลยครับกับงานโอท็อปที่เมืองทองธานีเพราะว่าสินค้าของเราก็ได้โอท็อปด้วย
1: ค่ะ
0: นะครับเป็นโอท็อปสีดาวเป็นฝรั่ง
1: ฝรั่งอันนี้เป็นฝรั่งอะไรคะเนื้อแดงๆป่ะคะ
0: ฝรั่งสายพันธุ์กินจูเนื้อขาวผงเต่าสือเนื้อแดงกับเบิร์นหงที่เนื้อแดงครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้เราได้โอท็อปสีดาวซึ่งเป็นตัวแทนจังตัวแทนปากช่องเนี่ยไปนำเสนอความเป็นฝรั่งผลใหญ่กรอบหวานมีที่ปากช่องครับ
1: โอ้น่าทานทุกอย่างแปลว่าดินดีมากๆเลยอะไรปลูกอะไรก็อร่อยใช่ไหมคะ
0: ไม่ผิดเลยครับเป็นเยี่ยงนั้นครับผม
1: ค่ะเชื่อค่ะ

0: เพราะว่าอร่อยจริงๆแล้วอร่อยทุกอย่างด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้เวลาหมดแล้วค่ะหัวจะได้เวลาน้อยต้องขอบคุณคุณปุ๊กมากๆนะคะที่มาเล่าแบบความน่าจะเป็นความน่ากินของผลไม้เมืองปากช่องให้เราได้รู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะ
1: ยินดีครับยิน
0: ค
1: ด
0: ่
1: ี
0: ะ
1: ครับ
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: ขออนุญา
0: ค
1: ต
0: ่
1: เป
0: ะ
1: ็น FC ขออนุญาตเป็น FC 69.5คนนะครับ
0: 96
2: เกือบไม่ผ่าน
0: ค่ะ
2: เกือบไม่ผ่าน
1: 96.5อีกคนนะครับ
0: ได้ได้เลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: ยินดีครับ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
2: ขอบ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
3: บอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
4: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
6: ์อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
7: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
8: จูสังกมาสารวัตร
7: และพี่ก้อยกสิราคล่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
8: เรื่อง
7: ง่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่ายๆ
8: อยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค

0: คุณไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้โกเบอร์แพ็คอินไซต์ซองเทนบรรจุพันโลออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า

0: 965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
1: ค่ะก็กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยนะคะช่วงที่2นี้คุณผู้ฟังยังอยู่กับนุ้ยแล้วก็กระแตนะคะ
2: ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ก่อนที่เราจะไปร่วมพูดคุยนะคะและเปลี่ยนข่าวสารกันนุ้ยฝากหนึ่งงานละกันนะคะสำหรับเครื่องความคิด FM 96.5 ของเราจัดงานดีๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้นี่ต้องรีบลงทะเบียนสมัครกันเข้ามาด่วนๆเลยนะคะขอย้ำว่างานนี้ค่ะเหมาะสำหรับนักธุรกิจ SME เจ้าของแบรนด์ขายสินค้านะคะอะไรต่างๆก็เหมาะสำหรับงานนี้มากๆเลยสำหรับงาน Global Pack Insight นะคะเราจะพาไปซองเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกค่ะคุณผู้ฟังสังเกตไหมคะว่าทำไมบางแบรนด์สินค้าเนาะมันก็ค่อนข้างที่จะมีข้างในมันก็ค่อนข้างจะคล้ายๆกันอะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรสชาติหรือวัตถุดิบหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าบางแบรนด์เนี่ยเขากลับขายได้ดีกว่าขายดีแบบถล่มทลายเลยหรือว่าบางแบรนด์เนี่ยจะขายได้ในราคาที่แพงกว่าเจ้าอื่นแบบนี้ใช่ไหมคะต้องบอกว่าเคล็ดลับสำคัญนะคะมันอยู่นี่เลยมันอยู่ที่หน้าตาของสินค้าค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะทุกวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าบรรจุภัณฑ์เนี่ยนะคะมันคือโอกาสรอดทางธุรกิจนะคะมากๆเลยเพราะว่าต้องบอกว่าเขาเรียกว่าแบรนด์สินค้าเนี่ยนะคะหรือว่ารูปลักษณ์หน้าตาเนี่ยมันเป็นหน้าต่างบานแรกที่จะทำให้คนหรือว่าลูกค้าเนี่ยกลับมาสนใจแล้วก็กลับมาซื้อเนาะเราก็เป็นตัวเราเองนะเอาตัวหนูเองก็ได้หนูเป็นคนหนึ่งเลยที่แบบเวลาจะเลือกซื้อสินค้าอะไรพอมันมีแพ็กเกจชิ่งที่แบบน่ารักน่ารักอ่ะเราก็จะแบบตัดสินใจซื้อเลยโดยที่ก็ไม่ค่อยแบบว่าจะไปคิดเท่าไหร่ว่าเอ๊ะมันจะอร่อยไหมหรือว่ามันแตกต่างกับยี่ห้ออื่นแบรนด์อื่นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดว่าทุกวันนี้นะคะคุณเป็นคนที่เจ้าของธุรกิจนะคะทำแบรนด์สินค้าหรือว่าเป็นสตาร์ทอัพหรือว่าเป็นดีไซเนอร์นะที่อยากจะอัปเกรดนะคะอัพสกิลฝีมือของตัวเองเนี่ยนะคะงานนี้คุณก็ต้องมาเลยนะคะเพราะว่าคลื่นของเราเนี่ย Thinking Radio FM 96.5 ค่ะร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือว่าที่เรารู้จัก SMED Bank นะคะก็จัดงานนี้ขึ้นมาค่ะ Global Pack Insight 2เทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกงานนี้ค่ะอย่างที่บอกไว้ว่าจะพาคุณไปเจาะลึกกลยุทธ์การออกแบบแบบตอบโจทย์การตลาดยุคใหม่เลยนะคะภายใต้คอนเซ็ปต์ทำอย่างไรให้โดนใจและขายได้จริงโดยคุณจะพบกับวิทยากรซึ่งเป็นกูรูตัวจริงทางด้านนี้เลยนะคะก็คือคุณแชมป์สมชนะกังวานจิตค่ะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งพร้อมดีไซน์นะคะคุณแชมป์เนี่ยเขาเป็นนักออกแบบผลิตภัณฑ์แพ็คเกจจิ้งนะคะเป็นคนไทยที่ไปกวาดรางวัลระดับโลกมาแล้วเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็วิทยากรอีกท่านหนึ่งคุณวิวัฒน์อุตสาหจิตซึ่งเป็นนายกสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยนะคะงานนี้ก็จะมาแบบอินไซต์เลยมาเผยแพร่ข้อมูลนะคะของทิศทางของการตลาดที่ต้องบอกว่าคุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะเพราะว่าท่านก็เป็นนายกสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยนะคะแล้วก็งานนี้เนี่ยต่อให้คุณไม่มีพื้นฐานเลยทางด้านของการออกแบบนะก็สามารถมาเรียนรู้ได้เลยที่งานนี้เขาจะย่อยเรื่องยากๆนะคะให้เข้าใจง่ายเพื่อที่จะให้คุณเนี่ยนะคะนำไปใช้นำไปปรับใช้กับแบรนด์ของคุณเนี่ยได้จริงแล้วก็ปรับใช้ได้ทันทีเลยภายในงานเนี่ยไม่ได้มีแค่การบรรยายแบบเข้มข้นเท่านั้นนะเขายังมีการโชว์เคสแบบ Exclusive เลยรวมถึงยังมีไอเดียล้ำๆจากทั่วโลกนะคะแล้วก็รวมถึงจะมีการถอดบทเรียนอะไรต่างๆของแบรนด์ต่างๆด้วยรับรองว่ามางานนี้แล้วเนี่ยนะคะคุณจะเปลี่ยนมุมมองของงานดีไซน์ไปตลอดกาลนะคะย้ำอีกรอบนะคะไม่ใช่อีกรอบยังไม่ได้บอกเลยว่างานนี้เราจะจัดขึ้นในวันที่20มิถุนายนนี้แล้วนะคะก็จะจัดตลอดทั้งวันเลยตั้งแต่เวลา 8:00 น.ไปจนถึง 16:30 น.นะคะจัดกันที่บมจ.อสมท.ของเราเองที่ห้องออดิทอเรียมค่ะและที่สำคัญที่สุดอย่างที่บอกไว้ว่างานนี้เราจัดกันแบบฟรีเลยนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรา

0: รับจำนวนจำกัดนะคะถ้าเกิดมีคนสมัครเข้ามาเยอะเต็มแล้วก็เต็มเลยค่ะไม่มีการเปิดรอบสองใดๆอีกแล้วแต่นะคะไม่มีเลยงานนี้นี่ต้องบอกว่ารีบลงกันเข้ามาด่วนๆใครที่อยากจะเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งธรรมดาธรรมดานะคะให้เป็นเครื่องผลิตเงินล้านนะคะอย่ารอช้าเลยหยิบมือถือของคุณนะคะมาแอดไลน์ของเราสมัครกันเข้ามาด่วนๆง่ายๆเลยเพียงแค่พิมพ์แอดไลน์ Thinking Radio นะคะบอกมาว่าสนใจงานนี้ก็สามารถทักกันเข้ามาได้เลยย้ำว่าที่หน้า Line แอดของเรานี่มีเครื่องหมายตัวแอดก็คือตัว A วงนะนะคะก็อยู่หน้า Thinking Radio ต้องบอกว่าใครที่รีบสมัครก่อนก็จะได้รับสิทธิ์ก่อนนะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกท่านสมัครมาแล้วจะได้รับการคัดเลือกเข้ามาร่วมงานทั้งหมดนะเรามีคณะกรรมการในการคัดเลือกผู้ที่จะมาร่วมงานอีกทีหนึ่งท่านก็จะได้รับแบบฟอร์มของ Google Form นะคะในการกรอกรายละเอียดไปแล้วก็ถ้าเกิดว่าได้รับสิทธิ์นะคะก็จะมีได้รับสิทธิ์ให้มาร่วมงานนะก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอนเฟิร์มกับอีกทีที่ Line Thinking Radio แล้วก็เราจะประกาศรายชื่อไว้ทาง Facebook Fanpage FM 96.5 แล้วก็ทางเว็บไซต์ Thinking Radio ด้วยอันนี้ก็ต้องรีบสมัครกันเข้ามาด่วนเลยนะคะใครที่ตอนนี้ชมไลฟ์สดอยู่ทาง FM 96.5 นี่ปักงานนี้เราจะโพสต์ไปที่ปักหมุดนะคุณผู้ฟังไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เผื่อใครที่ฟังไม่ทันนะคะก็ทางตรงคอมเมนต์อ่ะมันก็จะมีลิงก์ของ Google Form อ่ะให้กรอกรายละเอียดมาได้เลยตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางง่ายๆที่จะสมัครมาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้กับเราค่ะ
1: ค่ะก็รีบๆหน่อยนะคะงานฟรีนะคะ
0: ใช่แล้ว
1: ก็เดือนนี้เนาะก็เข้าสู่เดือนมิถุนายนเป็นเดือนไพร์มันนะคะก็หลายๆประเทศก็จัดงานเนาะของประเทศไทยก็จัดงานสุดยิ่งใหญ่ครั้งแรกในประเทศไทยจัดงานยิ่งใหญ่ค่ะโดยไอคอนสยามเขาเตรียมจุดพลุสีรุ้งเหนือโค้งน้ำเจ้าพระยาเพื่อฉลองงานไพร์มันสุดยิ่งใหญ่นะคะเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเลยแล้วเขามีแคมเปญเนี้ยมี3งานด้วยกันนะคะที่จะจัดตลอดเดือนมิถุนายนนี้นะคะงานแรกนะคะก็คืออย่างที่บอกไปว่าเป็นปรากฏการณ์รุ้งบนแลนด์มาร์คระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะเขาจัดแสดงเรนโบว์บนยอดจั่วไอคอนสยามตลอดเดือนมิถุนายนนี้นะคะส่วนการจุดพลุนะคะจะมีในวันที่14มิถุนายนนี้นะคะเป็นพลุสีรุ้งครั้งแรกในประเทศไทยความยาว5นาทีเหนือโค้งน้ำเจ้าพระยาสะท้อนภาพลักษณ์พลายเฟลลี่นะคะเดสติเนชันสู่สายตาชาวโลกค่ะและในวันเดียวกันนอกจากจุดพลุแล้วก็จะมีกิจกรรมพิเศษกับศิลปินรุ่นใหม่นะคะจากค่ายดูมันดินะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะนำโดยคุณน้ำปิงนภัสกรคุณเติ้ลเฟิร์สวันและคุณน็อตออโต้นะคะที่บริเวณไอคอนสยามปาร์คชั้น2ไอคอนสยามนะคะพร้อมลุ้นสิทธิ์ถ่ายภาพอย่างใกล้ชิดนะคะกับคุณเติ้ลแล้วก็คุณน็อตนะคะแล้วก็อีกกิจกรรมนึงเป็นการขับเคลื่อนระบบนิเวศธุรกิจนะคะ Why Economy นะคะก็คือจะเป็นการสัมภาษณ์พิเศษเจาะลึกบทบาทนะคะคุณออปชันกิติพัฒน์จำปาและคุณน้ำปิงนภัสกรนะคะผู้บริหารและนักแสดงจากค่ายดูบันดิเนี่ยในฐานะอีโคโนมี่นะคะของอุตสาหกรรมคอนเทนต์วายให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่แข็งแกร่งและส่งออกสู่ตลาดสากลค่ะและสุดท้ายนะคะ Positive Pride ค่ะส่งมอบพลังบวก Rainbow Culture นะคะให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมมากมายนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่3ถึง14มิถุนายนนี้เขาจะมีตลาดค่ะเป็นตลาดแห่งความสนุกที่รวมร้านค้าสุดเด็ดของเหล่าคนดังนะคะมาให้ได้เที่ยวกินฟินช็อปกันเต็มที่ต้อนรับเดือนแห่งความภาคภูมิใจนะคะแล้วก็พิเศษสุดๆนะคะก็จะมีแบบร้านค้าจากซุปตาขึ้นชื่อดังนะคะแล้วก็เขาจะมีนิทรรศการตั้งแต่วันที่3ถึง21มิถุนายนนี้นิทรรศการสีสันแห่งความภาคภูมิใจค่ะเป็นนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยที่รวบรวมผลงานจากศิลปินหลากหลายเพศทุกมุมมองแล้วก็ประสบ การชีวิตนะคะภายใต้แนวคิดความแตกต่างที่อยู่ร่วมกันได้อย่างงดงามค่ะภายผ่านการถ่ายทอดจิตรกรรมประติมากรรมสื่อผสมแล้วก็

0: ศิลปะร่วมสมัยในหลากหลายรูปแบบเลยนะคะก็ได้ชมกันหลากหลายรูปแบบตลอดเดือนมิถุนายนนี้นอกจากนี้ทางไอคอนสยามเขาก็ได้จับมือกับ BTS ด้วยนะคะเนรมิตสถานีรถไฟฟ้าสายสีทองสายสีทองสถานีเจริญนครให้เต็มไปด้วยสีสันแห่งสายรุ้งค่ะต้อนรับผู้ที่มาเยือนนะคะตั้งแต่ก้าวแรกเลยชวนให้สัมผัสความงดงามของพรายเรนโบว์นะคะน้ำตกสีรุ้งในโซนอลังการชั้น6นะคะแล้วก็เขามีการแสดงระบำสายน้ำผสมผสานแสงสีเสียงแล้วก็มัลติมีเดียในธีมสีรุ้งด้วยเขาบอกว่ายาวที่สุดในเอเชียตะวันต่อออกเฉียงใต้เลยนะคะเปิดให้ชมฟรีทุกวันวันละ3รอบตลอดเดือนมิถุนายนนี้ถ้าใครอยากเข้าชมนะคะ3รอบก็คือ1ทุ่ม2ทุ่มและ3ทุ่มค่ะที่ชั้น6ไอคอนสยามนะคะเป็นการแสดงระบำสายน้ำนะคะถ้าใครไปเที่ยวอยากเข้าไปเที่ยวชมนะคะก็อยากเชิญค่ะร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งนะคะของประวัติศาสตร์แห่งความภาคภูมิใจร่วมกันนะคะเพราะว่าเชื่อว่าในโลกที่เต็มไปด้วยความแตกต่างคือสิ่งที่สวยงามที่สุดแล้วก็คือหัวใจที่กล้าหาญยอมรับและภูมิใจในตัวตนของตัวเองค่ะก็อยากเชิญชวนร่วมฉลองเทศกาลระดับโลกแล้วก็สัมผัสประสบการณ์พิเศษหลายๆประสบการณ์นะคะที่บอกไปนะคะเตรียมดูพลุสีรุ้งนะคะวันที่14มิถุนายนนี้แล้วก็หลากหลายกิจกรรมที่ไอคอนสยามตลอดเดือนมิถุนายนนี้ค่ะ
1: ค่ะก็แจ้งอีกหนึ่งข่าวดีนะคะนี้เพิ่งจะออกมาตอนประมาณเวลา3ทุ่มครึ่งนี้เองนะคะก็มีการแจ้งนะคะปรับลดราคาน้ำมันค่ะทุกประเภทเลยนะคะทุกประเภทเนี่ยลดลง70สตางค์
0: โอ้นะคะข่าวดีค
1: ่
0: ะ
1: เยอะนะนะคะแต่บางคนก็บอกว่าก่อนเข้าบ้านเพิ่งไปกดมาเต็มถังอะไรก็มีนะแต่ว่าไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วกันเพราะว่าสำหรับเสาร์อาทิตย์นี้เนาะใครที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวนะคะก็ราคาน้ำมันลดแล้วนะคะก็ออกไปท่องเที่ยวกันได้แบบเต็มที่เลยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีอีกข่าวนึงแล้วก็อยากจะฝากสินค้าคุณภาพนะคะของจริงจริงเรดิโอของเรานะใครที่มีปัญหาในเรื่องของปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยึดตึงนะคะหรือว่าใครที่แบบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับแบบเหมือนเคล็ดขัดยอกหรืออาจจะแบบนั่งทำงานนานๆอยู่บนหน้าจอหรือขับรถนานๆอะไรแบบนี้มันก็จะต้องมีปวดเมื่อยใช่ไหมนี่เลยค่ะเรามีผลิตภัณฑ์นะคะสุกายะค่ะเป็นยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองต้นตำรับวัดโพเลยนะคะจะมาช่วยดูแลคุณค่ะเพราะว่าเขามีนวัตกรรมแบบผสมผสานนะคะสมุนไพรสดสกัดแบบเข้มข้นเลยซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะมาพร้อมกับกลิ่นหอมของกาสลองที่มันจะเป็นกลิ่นหอมที่ช่วยคุณเนี่ยผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายนะคะกลิ่นหอมมันจะแบบหอมแบบหอมอ่อนๆเหมือนแบบมันไม่ใช่แบบหอมซ่ามันจะเป็นคล้ายๆแบบอโรมาแบบยังไงอะเหมือนเราอยู่ในสปาอะไรแบบนั้นน่ะกลิ่นมันจะหอมๆผ่อนคลายแบบ
0: น
1: ั้นนะคะมันทำให้เราเนี่ยผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายสุกายะยานวดคลายเส้นนะคะกลิ่นกาสลองต้นตำรับวัดโพเนี่ยใครที่สั่งซื้อวันนี้นะคะต้องบอกว่ามีโปรโมชั่นพิเศษมาให้เพียงแค่999บาทอย่าเพิ่งตกใจนะคะ999บาทเนี่ยคุณรับไปถึงกี่ขวดเนี่ย14ขวดด้วยกันนะคะก็จะเป็นขนาด12กรัม8ขวดนะคะก็จะไซส์ประมาณกลางๆแบบนี้เนาะแล้วก็จะมีขนาด3กรัมอีก6ขวดนะคะตกแล้วเนี่ย14ขวดใช่ไหมตกแล้วหารก็ขวดละไม่ถึง100บาทอ่ะนะคะราคาดีมากๆเลยแล้วก็สั่งซื้อได้ง่ายๆนะคะที่เบอร์021143990 021143990นะคะแล้วก็จะมีค่าจัดส่งค่าประกันสินค้า50บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียต้องบอกว่าใครที่เป็นสายแบบไม่อยากแบบไม่ชอบไปนวดหมอนวดมันอาจจะแรงไปหรืออาจจะกดไม่ถูกจุดชอบนวดผ่อนคลายด้วยตัวเองอะไรเงี้ยเนาะอันนี้ก็เหมาะมากๆนะคะสำหรับสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพค่ะ
0: ค่ะก็เหมาะกับเราด้วยนะคะกำลังเข้าสู่วัยปวดเมื่อยคอบ่าไหล
1: ใช่นะคะเหมาะกับทุกวัยเลยถ้าเกิดใครที่สนใจ

0: ลิตภัณฑ์แบบนี้เนาะบางทีวัยรุ่นแบบเราอ่ะก็ไม่ชอบไปแบบนวดหมอนวดอ่ะบางทีแบบเขาอาจจะนวดแรงไปอะไรแบบเนี้ยมันรู้สึกเจ็บๆอ่ะเออก็นวดให้ตัวเองเนี่ยดีที่สุดนะคะเออ
1: ค่ะ
0: ม
1: ีแล้วก็
0: อ่ะเชิญค่ะ
1: ก็อยากให้ฝากติดตามของกิจกรรมของเราก็เรากำลังจะพาคุณผู้ฟังไปอันนี้ไปชิมทุเรียนเหมือนกันนะคะทุเรียนเลิฟเวอร์นะคะที่จังหวัดชุมพรค่ะเป็นทุเรียนสวนป่าอันนี้สวนนี้อันหนิงนิรุสิริจันยาเขาแนะนำมาเลยว่าแบบเขาเคยลองทานแล้วเขาว่าเด็ดว่าดีนะคะแล้วก็กำลังจะพาคุณผู้ฟังนะคะ40ท่านเนี่ยไปทานทุเรียนแล้วก็ผลไม้อีกหลากหลายชนิดเลยแล้วก็ท่องเที่ยวในจังหวัดชุมพรนะคะวันพฤหัสนี้เดินทางกันแล้วพฤหัสศุกร์เสาร์นี้นะคะก็อยากให้ติดตามภาพบรรยากาศของเรานะคะใครที่แบบว่าสมัครไม่ทันอยากร่วมสนุกไปกับเราเนาะก็ติดตามภาพบรรยากาศต่างๆเดี๋ยวเราจะลงภาพบรรยากาศกิจกรรมทั้งภาพทั้งคลิปภาพความสนุกสนานเนา
0: ะ
1: ให้ได้ติดตามการที่ทางเพจ FM 96.5 นะคะก็ลองแบบสนุกไปด้วยกันนะคะ
0: รับรองว่าเต็มอิ่มแน่นอนทั้งภาพทั้งคลิปนะคะจะเป็นบรรยากาศแบบว่าทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังโน้ตที่อันหนิงนิรุตนะคะจะไปเที่ยวกับแฟนๆรายการต้องบอกว่าเรามีกิจกรรมแบบนี้ดีๆอีกตลอดทั้งปีแต่ว่าก็จะสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเนาะอย่างที่บอกว่าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ที่ Line @thinking radio วันนี้เวลาหมดแล้วต้องขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมากๆนะคะเราลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยขอบคุณทุกท่านที่คอมเมนต์ร่วมพูดคุยกันมามีเยอะเลยนะคะวันนี้เราลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: บอกเล่า965 Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดผมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
2: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @mcordacademy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจน

0: สนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ังหูไว้หูจาก M-Cord HD หมายเลข30
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
2: สวัสดีครับคุณชุติมาครับ
1: นุ่นอ่านคำถามจากที่คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยเขาส่งกันเข้ามานะคะเพราะว่าพรุ่ง

0: ออคือเราต้องเริ่มต้นอย่างนี้ว่าข้อเท็จจริงมันคืออะไร
1: ค่ะ
0: ส่วนข้อเท็จจริงอย่างเงี้ยเราเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนั่นอีกเรื่องนึงต้องแยกนะบางทีไม่ได้สนใจข้อเท็จจริงว่าเออมันมีที่มาที่ไปยังไงเนี่ยก็แสดงความเห็นมาซึ่งก็ไม่ค่อยได้มีมันก็จะไม่ได้ประโยชน์เท่าไหร่เพราะว่าไอ้นั่นมันคือสิ่งที่เราต้องการซึ่งมันจะขัดแย้งกับสิ่งที่มันเป็นไป
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็คือเป็นความทุกข์ตลอดกาล
1: เราแยกแยะให้ฟังแล้วนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาและวันที่ผ่านมาค่ะเราถ่ายทอดเกี่ยวกับเรื่องของเกร็ดธรรมะด้วยนะคะเอาไปใช้ได้หลักของการถามหลักของการตอบจะได้แยกแยะได
0: ้ตอนนี้ต้องแยก2เรื่องก่อน
1: ค่ะ
0: เรื่องแรกไทยช่วยไทยพลัสนะ
1: 60 40
0: เออ60 40เนี่ยต้องเข้าใจว่าการจ่ายเงินเนี่ยบางคนเนี่ยก็ไปคำนวณบ้าบอคอแตกอะไรที่ผมไม่เข้าใจ
1: ใช้ฐานผิดเหรอคะ
0: คือรัฐบาลจ่ายพันหนึ่งเราจ่าย667บาท
1: อ
0: ันนี้คือเดือนหนึ่ง
1: ค่ะ
0: ก็คือรวมกันเนี่ยจ่ายเป็นเงินทั้งหมดเนี่ย1667บาทไม่ใช่ว่าเออมาคำนวณว่าฝั่งนี้เท่ากับเสียเท่านั้นไอ้ฝั่งนี้เสียเท่านั้นอะไรเงี้ยมันไปคนละครึ่งคนละแข้งไม่ใช่แล้วคือไม่ถูกมันต้องใช้ฐาน1667เนี่ยเป็นตัวหารพันแล้วข้างล่าง1667เนี่ยมันคือ 60% 667หารด้วย1667เนี่ยมันคือ 40% ต้องใช้ฐานนี้ก่อนจะได้เข้าใจนะส่วนใครจะใช้เกินใช้ขาดอะไรก็ว่ากันไปก็มีอัปเดตไปแล้วที่สำคัญก็คือว่าไม่มีการลงทะเบียนแล้วนะครับ
1: สิ้นสุดไปแล้ว
0: จบไปแล้วครับ
1: จบไปแล้ว
0: จบไปแล้วครับ
1: แต่เรารอบนี้ก็คือยังใช้
0: คือก็ใช้ไปได้เดือนละพันจนถึงเดือนกันยาแล้วก็จบ
1: ค่ะ
0: นะส่วนร้านค้าเขาก็อัปเดตขึ้นมาก็ว่ากันไปนะผมนี่ยังไม่ได้ใช้แม้แต่บาทเดียว
1: เหมือนกันเลยค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าคิดว่าเสาร์นี้จะไปซื้อทุเรียนอาจจะใช้
1: เราไปเที่ยวไหนอีกไปเที่ยวไหนอีกเห็นบรรยากาศไปเที่ยวมาช่วงนี้จะเป็นซีซั่นที่อาจารย์เขาจะไปเที่ยวนะคะ
0: คือผมเตรียมตัวเพราะว่าช่วงหลังจากนี้มันอาจจะต้องมีงานจรมันอาจจะไม่ได้ไปหรืออาจจะมีอะไรอย่างเงี้ยก็พอมีเวลาปลีกตัวก็ไปช่วงที่หยุดก็ไปใช้บริการที่พัทยาผมก็ไม่ได้ไปนานละ
1: คนเยอะไหมคะอาจารย
0: ์อย่างก็นอนนี
1: ่เออก็ดีบรรยากาศจะได้คึกคักแต่สัปดาห์นี้อาจารย์จะไปเที่ยวอีกแล้วก็เลยจะไปใช้ไทยช่วยไทยพลัสกับเขา
0: โอเคอันนี้ไทยช่วยไทยพลัสเดี๋ยวคุยก็คุยเป็นเชิงอัปเดตแล้วกันอันนี้ประเด็นที่เราจะต้องทำความเข้าใจกันคือเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะเราต้องเข้าใจก่อนว่ามันไม่ใช่โครงการใหม่แต่ว่ามันเป็นโครงการเดิมนะประเด็นสำคัญในขณะนี้ก็คือว่าท่านที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วประมาณ13ล้านคนเนี่ยรัฐบาลเขาบอกว่าช่วงตั้งแต่วันนี
1: ้
0: จนถึงวันที่21มิถุนายนเป็นระยะเวลา16วัน17วันเนี่ยจะต้องไปดำเนินการยืนยันตัวตนอันนี้ประเด็นที่หนึ่งนะผมเอาเฉพาะคนที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะอยู่แล้วที่เป็นคนเดิมนะต้องไปยืนยันตัวตน
1: ไม่ใช่ว่าคุณจะได้โดยอัตโนมัติไม่ได้นะคะคุณต้องไปยืนยัน
0: ต้องไปยืนยันตัวตน
1: ค่ะ
0: เมื่อยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเงินที่เขาให้เพิ่มจาก300เป็น 1,000 เนี่ยท่านก็จะเอาไปซื้อของได้เฉพาะร้านธงฟ้านะครับ
1: ค่ะ
0: ไม่ได้ไปซื้อของเปะปะไปปนกับคนที่เขาเป็นไทยช่วยไทยพลัสต้องแยกกันก่อนนะเงินที่เขาใช้ทั้งหมดเนี่ยสำหรับโครงการนี
1: ้
0: ตั้งแต่ต้นจนที่เขาเพิ่มให้เนี่ยเป็นเงินประมาณ 55,000 ล้านซึ่งที่จริงเนี่ยมันก็ดำเนินการมาประมาณ8เดือนงบประมาณแล้วแล้วมันไม่พอเขาก็ไปจิ๊กออกมาจากไอ้นี่แหละไอ้พระราชบัญญัติกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านเนี่ยไปจิ๊กมา 18,800 ล้านเอามารวมกันให้ครบซึ่งผมอยากจะพูดตรงนี้ก่อนนะว่าสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังซึ่งเป็นเจ้าของโครงการนี้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี65เนี่ยการตั้งงบประมาณสำหรับโครงการนี้ตัวเองมีตัว

0: เลขอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: อย่างปีที่แล้วเนี่ยตั้งไปคือสำนักปลัดกระทรวงการคลังก็เมื่อคุณยืนยันคอนเฟิร์มใช้เงินได้เลย
1: อ้าวเขาต้องไปคัดกรองก่อน
0: ไม่ไม่เขาถ้าเกิดเขาอันนี้ผมอันนี้เอาไม่ช่างมาเถอะผมไม่แน
1: ่อันนี้นุ่นสาว
0: จะได
1: ้เราเนี่ยคนที่เดิมที่อาจารย์เล่าให้ฟังอ่ะต้องไปยืนยันตัวตนเนี่ยตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายนพอไปยืนยันตัวตนเสร็จแล้วว่าเออเราอ่ะขอเข้าร่วมโครงการนี้เราคิดว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเข้ากติกาเนี้ยเสร็จแล้วอาจารย์เขาจะมีการประกาศผลอีกทีคือวันที่17กรกฎาคมค่ะ
0: เอาแล้วที่ก่อนหน้านี้ที่พูดกันว่าเขาเติมเงินให้เลยแล้วไปใช้ได้เลยก็ไม่ใช่สิ
1: ก็คิดว่าไม่น่าจะใช่เพราะว่าจริงๆเริ่มใช้สิทธิ์ครั้งแรกเนี่ย1สิงหาคม69นึกไม่แน่ใจว่าเขาจะเติมเงินให้แบบย้อนหลังด้วยหรือเปล่าอ่ะ
0: เฮ้ยอันนี้
1: ขอตั้งเป็นคำถามเอาไว้ก่อนเลย
0: ขอต
1: ั้
0: งเป็นคำถามกับคนที่ดำเนินการเรื่องนี้เพราะผมจำได้ว่าเรื่องของคนที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้
1: อ
0: ยที่เดิมได้300รัฐบาลเพิ่มให้อีก700เป็น 1,000
1: อ
0: ันนั้นมันจะต้องใช้เงินได้เลยสิคุณชุติมาน
1: ุ่นว่าใช่ก็คือเริ่มดำเนินการไปเลยพร้อมกับเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสถูกไหมคะ
0: ใช่
1: แต่อันนี้ถ้าเราพูดอ่ะโดยอันนี้เท่ากับว่าเป็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม
0: ่มันต้องแยกกันสิ
1: ถูก
0: อันนี้คนถ้าผิดกระทรวงการคลังคุณช่วยอธิบายนะ
1: ส่งไลน์มาหาก็ได้
0: ไม่เพราะว่าคุณ ผมพูดผมจำได้ว่าวันแรกเลยที่พูดกันน่ะไอ้เรื่องที่จะต้องไปใช้2เดือนหลังอะไรนั่นน่ะอันนั้นอีกเรื่องนึงแต่ว่าเอาเป็นว่าผมทำตามที่ผมเข้าใจนะ
1: ค่ะ
0: เดิมเนี่ยเราได้300แล้วก็รัฐจะโอนมาเติมให้อีก700เป็น 1,000 ที่คุณจะไปซื้อของที่ร้านธงฟ้าซึ่งก็จะเดิมเนินไปเลยเพราะเงินมันมีอยู่แล้วไปขอเงินมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าขอว่าคุณต้องไปยืนยันตัวตน
1: ค่ะ
0: อันนั้นคือเรื่องของการยืนยันตัวตนมันก็เหมือนเราไปยืนยันตัวตนไทยช่วยไทยพลัสอย่างที่เราทำน่
1: ะ
0: ไปยืนยันปั๊บมันก็จบแล้วอ่ะถูกไห
1: ม
0: มันจะต้องไปรออะไรเดือนสิงหาผมว่าโดนเขากระทืบอ่ะแล้วไอ้300เดิมมันจะใช้ได้หรือถ้าคุณต้องไปรออ่ะ
1: เออใช่เนาะแล้วตัวเลขงบประมาณที่เราเคยรายงานอ่ะมันเป็นตัวเลขเด
0: ีย
1: ว
0: ใช่ใช่ใช่เอานี้นะผมรู้ว่าทั้งคนที่อยู่กระทรวงการคลังฟังอยู่อ
1: ่ะ
0: คุณช่วยพูดเรื่องนี้ให้มันรู้เรื่องเดี๋ยวผมขี้เกียจมาเป็นจำเลยโดยไม่จำเป็น
1: ถ้าดูรายการฟังหูไว้หูอยู่นะคะ direct message มาให้ก็ได้ค่ะ
0: okay.
1: ขอบคุณมากๆเลย
0: okay.
1: ค่ะ
0: โอเคคราวนี้ประเด็น
1: ถ้าเป็นว่าเขาเนี่ยจะมีการประกาศผล17
0: ไม่เดี๋ยวที่คนละเรื่องกันคนละเรื่องกันไอ้การประกาศผลของคุณเนี่ย
1: ค่ะ
0: มันเป็นการประกาศผลสำหรับคนที่ไปลงทะเบียนใหม่หรือเปล่า
1: ก็เนี่ยจากคนเดิมที่มีสิทธิ์ที่ให้ไปยืนยันตัวตนถูก
0: แล้วเขาจะไปประกาศผลวันที่17กรกฎาค
1: มไม่ค่ะถูก
0: และ
1: เริ่มใช้เนี่ยสิทธิ์ครั้งแรกคือ1สิงหาคมค่ะอาจารย
0: ์ อ
1: ย่างที่บอกไป
0: แล้วถ้าอย่างนี้2เดือนก็ไม่ได้ใช้เงินนี่สิ
1: อันนี้เป็นตั้งเป็นเควสชั่นอยู
0: ่ถูกไหมถูกไหม
1: ค่ะ
0: ถ้าคุณพูดกลับมาที่เก่าก็คุณมาพูดอย่างนี้มันก็ไม่ใช่สิวะ
1: อาจารย์ขอดูคุณสมบัติครั้ง
0: เดี๋ยวก่อนจะไปถึงตรงนั้น
1: ค่ะ
0: นะการดำเนินการเนี่ยมันดำเนินการ2อันเอาเฉพาะคนเก่าก่อน
1: ค่ะ
0: คนใหม่ยังไม่ต้องพูดคนใหม่มันมีกระบวนการอีกแบบนึงคนที่ตกหล่นที่เขาว่ามีประมาณ900,000รายล้านรายที่ว่าตกหล่นไม่สามารถจะดำเนินการอะไรได้เนี่ย
1: ตกหล่นประมาณกว่า1ล้านรายได้
0: โอเคอันนั้นเดี๋ยวค่อยพูด
1: ค่ะ
0: เอาคนที่อยู่ในนี้อยู่แล้วเมื่อไปยืนยันตัวตนก็เป็นไปได้อย่างที่คุณพูดเพราะว่าเขาจะมีการกรองคุณสมบัติเพิ่มเติม
1: เข้มข้นเลยไหม
0: คราวนี้ประเด็นที่มันต่างจากเดิมไปนะ
1: ค่ะ
0: อันแรกเลยคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเดิมถ้าคุณยังเป็นนักเรียนยังเป็นนักศึกษา
1: ทำไมคะ
0: ดีดออก
1: ไม่ได้
0: ค่ะดีดออกเลย
1: อ
0: ันที่สองถ้าคุณไปปรากฏว่ามีบัญชีหุ้นตาสารหนี้อะไรพวกนี้ดีดออกเลย
1: ค่ะ
0: อันที่3ใครที่มีกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสามัญที่ชำระเบี้ยประกันตั้งแต่12,000 บาทต่อปีขึ้นไปดีดออก

0: ะอันนี้ต้องดูว่าที่เขาดีดออกเนี่ยอะไรบ้าง
1: ค่ะ
0: นะเดี๋ยวนะผมค่อยๆไล่นะใจเย็นๆนะเออคืออย่างนี้คนที่ไม่ได้เอางี้ก่อนเอารวมๆคนที่ไม่ได้ก่อนพระเนนนักบวชนักพรตผู้ต้องขังผู้ถูกกุกกักกันผู้ต้องขังอยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐนักเรียนนักศึกษาข้าราชการพนักงานข้าราชการพนักงานลูกจ้างเจ้าหน้าที่หน่วยงานในรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังเว้นแต่ได้รับค่าตอบแทนไม่เกิน 100,000 บาทต่อรอบปีปฏิทิน
1: ผู้รับบำเหน็จรายเดือนอันนี้ได้ไหม
0: ไม่ได
1: ้ผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการได้ไหม
0: ไม่ได้
1: ข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมืองล่ะ
0: ไม่ได
1: ้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาได้ไหมคะ
0: ไม่ได้
1: หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญค่ะ
0: แม้แต่ไม่มีเป็นพ่อเนี่ย
1: ค่ะ
0: เอาไปหัก
1: เขาไม่ให้
0: ไม่ให
1: ้
0: รายได้ไม่เกิน 100,000 ต่อคนต่อปี
1: ค่ะถ้าจะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้มีรายได้น้อยเนี่ยต้องเป็นผู้ที่รายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีนะคะ
0: ไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินรวมกันทั้งหมดไม่เกิน 100,000 บาท
1: ค่ะ
0: ไม่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100,000 บาทไม่ถืออสังหาริมทรัพย์เช่นคอนโดต้องไม่เกิน35ตารางเมตรถ้าเป็นเกษตรกรนะก็มีรายชื่อตามนั้นน่
1: ะ
0: ถ้าเป็นบ้านเดี่ยวห้องแถวตึกแถวต้องไม่เกิน25ตารางวาถ้าเป็นที่ดินสปกต้องไม่เกิน10ไร่ถ้ามีกรรมสิทธิ์ในที่ดินใช้เป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮ้าส์ห้องแถวรวมกันทุกแห่งต้องมีพื้นที่ไม่เกิน25ตารางวาม ีกรรมสิทธิ์ในที่ดินเมื่อรวมกันแล้วต้องมีพื้นที่ไม่เกิน1ไร่ไม่มีบัตรเครดิต
1: อ
0: ันนี้ก็อีกอันนึง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถพูดง่ายๆว่าไม่เคยมีรถแล้วก็ไม่ค่อยไม่สนใจด้วยจะเป็นรถเก่ารถใหม่ถ้ามีรถไม่ให
1: ้ค่ะ
0: แต่ถ้าเป็นรถจักรยานยนต์เนี่ยต้องไม่เกิน300ซีซีถ้าเกิดเป็น4ล้อเล็กรับจ้างรถอีแตกอีแตนที่เกษตรกรน่ะได
1: ้ค่ะ
0: เนี่ยมันก็จะเพิ่มความเข้มงวดโดยเฉพาะที่พูดกันมากเนี่ยคือเรื่องของผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วลูกหรือพ่อ
1: ค่ะ
0: หรือผัวหรือเมียเอาไปใช้สิทธิ์หักลดหย่อนจะถูกเอาออก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คราวนี้ประเด็นเป็นอย่างนี้ผมไม่รู้เบื้องหลังแนวคิดนี้เป็นยังไงนะแต่แนวคิดอย่างนี้ก็คือว่าเอาง่ายๆรัฐให้สิทธิประโยชน์กับคนที่เขาเอาไปหักลดหย่อนถ้าคิดง่ายๆสมมุติว่าเรามีรายได้ตกเกณฑ์ภาษีเอาต่ำสุดสัก 10% ก็แล้วกันถ้า 10% เนี่ยก็จะจ่ายภาษีน้อยลงไปถ้ากรณีพ่อคนเดียวก็ 3,000 กรณีพ่อบวกแม
1: ่
0: ก็เป็น 6,000
1: ค่ะ
0: ถ้าบวกเมียที่ไม่ได้ทำงานด้วยแต่จดทะเบียนสมรสก็ 9,000 ถ้าบวกลูกเข้าไปด้วยรู้สึกลูกจะได้2คนถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยทั้งลูกจริงและลูกบุญธรรมเนี่ยถ้าครบเครื่องเนี่ยนะประมาณ 12,000 บาท
1: ค่ะอันนี้ที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อน
0: ใช่เพราะนั้นกระทรวงการคลังเขาก็มองว่า1น่าจะอยู่ในครอบครัวที่ลูกเขาอุปการะ
1: อันนี้ที่เขาคิดว่า
0: ที่เขาคิดว่าแต่คิดแล้วเนี่ยมันจะถูกไม่ถูกเนี่ยก็โต้เถียงกันนะพอมันเกิดเป็นประเด็นขึ้นมาซึ่งมันผ่านคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา
1: เ
0: กณฑ์นี้จะบังคับใช้คราวนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าคุณไม่พอใจกับการตัดสิทธิ์ตรงนี้คุณก็ต้องไปอุทธร
1: สามารถที่จะทำ
0: สามารถที่จะอุทธรเพื่อชี้แจงได้ว่ามันไม่ควรนะเพราะอย่างนั้นอย่างนี้ส่วนจะชี้แจงแล้วทางคนที่เขาตัดสินใจเรื่องนี้เขาจะโอนอ่อนผ่อนตามหรือเขาจะยกเว้นหรือเขาจะจัดให้คุณได้รับเงินช่วยเหลือที่เป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่ง
1: อ
0: ันนี้ผมคิดว่าเราต้องแยกนะคนเดิม คุณต้องไป
1: ยืนยัน
0: คราวนี้มันยังมีอีกพวกหนึ่งที่เป็นเป้าหมายสำคัญเลย

0: คือคนที่จนจริงๆแต่มันไม่อยู่ในระบบควานหาตัวกันไม่เจอ
1: เอาแล้วไปอยู่ตรงไหน
0: อันนี้แหละ
1: ตรงนี้แหละสงสัยค่ะว่าที่ในระบบอะทำไมไม่อยู่แล้วเขาไปอยู่ตรงไหนแล้วจะไปหาเขาได้จากยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบให้ฟังกันนะคะ

0: ับคุณผู้ชมนะคะวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมส่งมาได้ผ่านทาง LINE ID @2ears นะคะก่อนที่อาจารย์นะคะจะไปประเด็นที่เราคุยทิ้งท้ายกันเอาไว้นุ่นขอย้ำตรงนี้นิดนึงที่เขาบอกว่าถ้าคุณจะเข้าโครงการนี้หรือได้สิทธิ์นี้เนี่ยต้องเป็นผู้มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีอันเนี้ยเขาดูที่คนคนนั้นหรือเขาดูเป็นครอบครัว
1: ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาดูทั้ง2 อย่างนะ
0: ค่ะ
1: เท่ารายได้ของครอบครัวมาหารด้วยเลยด้วยเฉลี่ยด้วยตอนนี้ผมไม่รู้เขาเปลี่ยนเกณฑ์ยังไงแต่ว่าหลักการก็คือว่าคนที่มีรายได้ไม่ถึง 100,000 บาทต่อปี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะในรูปแบบอะก็คือ
0: ก็อันนี้เขาดูรายได้เป็นรายบุคคล
1: เป็นรายคน
0: ค่ะ
1: โอเค
0: ทีนี้ที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์มันมีคนตกหล่นแล้วไม่อยู่ในระบบ
1: คือมันก็จริงนะเพราะว่ามันจะมีคนพูดอะว่าคนที่ได้บางคนอะฐานะเขาไม่ได้แบบยากจนหรือว่ามีรายได้น้อย
0: ค่ะ
1: จริงเขาอาจจะไม่มีรายได้เลยแต่ว่ามันมีรายได้ที่ไม่ได้เป็นรายได้ที่มันตรวจสอบได้หลากหลายอะนะแล้วเขาก็อยู่ในชุมชนที่คนในชุมชนก็มองแล้วว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ว่ะซึ่งตอนนี้พอเขาคัดกรองแล้วเราก็ดูอีกทีว่ามันจะหลุดไหม
0: ค่ะ
1: นะแต่ก็มีบางคนน่ะซึ่งอาจจะไม่รู้เรื่องไม่อยู่ในสถานะที่รู้เรื่องเลยจะอยู่ที่ไหนอาจจะอยู่ชนบทเกินไปไม่ได้รับข้อมูลอะไรก็ตามทีเนี่ยเขาประเมินว่ามีประมาณเอาตัวเลขกลมๆก็แล้วกันประมาณ1ล้านคนรอบนี้เขาทำสองอย่างรอบนึงอันนึงก็คือว่าคนเก่าคัดกรองใหม่จำนวนมันต้องหายไปรวมทั้งคนที่ตายไปแล้วด้วยอะไรด้วยที่ไม่ได้มีการอัปเดตเนี่ยนะแล้วก็ตัดบางคนอย่างตัดนักเรียนนักศึกษาอะไรออกไปเนี่ยเรายังไม่รู้ตัวเลขสุทธิเนี่ยมันเท่าไหร่คราวนี้ที่เขาจะแอดอัพมาเนี่ยเขาให้ทางกระทรวงมหาดไทย
0: และพม.
1: กระทรวงพัฒนาความสังอะไรสังคมความมั่นคงมนุษย
0: ์ค่ะ
1: แล้วก็กรุงเทพมหานคร
0: ค่ะ
1: แล้วก็เมืองพัทยาออกไปดูหน่อยออกไปดูหน่อยไปตรวจค้นไปเฟ้นหา
0: พ่อเมืองผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.นี่ต้องทำงานเช
1: ิ
0: งลุกไปดู
1: แล้วให้คนพวกนี้เป็นเจ้าเป็นคนที่เรียกว่าเอาการเอางานเป็นคนช่วยที่จะดึงคนกลุ่มนี้ซึ่งมันคงจะมีจำนวนหนึ่งละ
0: ค่ะ
1: นะที่อยู่ในหมู่บ้านก็เห็นด้วยไอ้นี่มันไม่มีอะไรเลยเนี่ยแต่มันไม่รู้เรื่องไงผู้ใหญ่บ้านที่นั่นเนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.อบจ.อะไรที่อยู่แถวนั้นน่
0: ะ
1: ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านซึ่งจะรู้ในระดับหมู่บ้านดีเนี่ยคุณช่วยไปดำเนินการแล้วก็ให้หน่วยงานพวกนี้ก็คือกทม.นะมหาดไทยโดยกรมการปกครองกรมพัฒนาชุมชนอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะอะไรที่มันเกี่ยวข้องอ่ะไปเอาเข้ามาลงทะเบียนโดยตัวเองเนี่ยต้องออกไปหาเขาคงไม่มาแล้วล่ะเพราะมันตกหล่นขนาดนี้พูดกันจนทั้งต้องไปค้นต้องไปหามานะส่วนมันจะได้เมื่อไหร่เนี่ยก็อีกเรื่องนึง
0: ค่ะ
1: มันจะได้ครบในแง่นี้มันจะได้ครบว่าคนที่ไม่ควรได้ตัดออกไปคนที่ควรได้แต่ไม่ได้ดึงเข้ามา
0: ค่ะ
1: นะผมคิดว่าในหัวของคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีตัวเลขอยู่ตัวเลขหนึ่งเนี่ยประมาณว่าคนไทยที่มีรายได้น้อยตัวเลขกลมๆเขาในหัวเนี่ยน่าจะประมาณ14ล้านคน13ถึง14ล้านคนเนี่ยตัวเลขนี้ซึ่งเขาจะใช้เป็นฐานทำอะไรต่อไปในอนาคตก็เป็นเรื่องที่ถือโอกาสบรัชอัพนะพูดง่ายว่าขัดสีฉวีวันซะหน่อย
0: มันจะได้ตรงจุดด้วยไปเลยที่เขาจะช่วยแล้วจะได้รู้ว่าเวลาจะช่วยต้องช่วยยังไงอะไรแบบไหน
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ก็ที่เหลือก็เป็นเรื่องของรายละเอียดละนะว่าจะดำเนินการกันยังไง
0: ค่ะ
1: อันนี้คือเขามีขนาดมีตัวเลขเลยนะเนี่ยเห็นบอกว่าไอช่องไอนี่เขาบอกว่าเนี่ยเขามีระบบอะไรเนี่ยผู้ที่ไม่มีบัตรนะเป็นตกหล่นเนี่ยตามฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานจพท. ของกระทรวงมหาดไทยกรมการพัฒนาชุมชนระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
0: ์ค่ะตัวย่อคือพม.
1: เออมีจำนวนที่เขาไอเดนติฟายเนี่ย 1,044,785 คน
0: ค่ะ
1: เขาให้กรมการปกครองกทม.เมืองพัทยาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คืออบจ.เทศบาลอบต.
0: ค่ะ
1: สำรวจกลุ่มที่ยังเข้าไม่ถึงแล้วก็ให้รับลงทะเบียนผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลตกสำรวจการได้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐของกรมการปกครองภายในวันที่4ถึงวันที่21มิถุนาหลังจากนั้นกรมการปกครองก็จะเป็นคนนำส่งข้อมูลท่อเรียนไปที่สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเพื่อตรวจคุณสมบัติว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดหรือเปล่า
0: อ
1: ันนี้ก็จะต้องออกแรงดูว่าจะไปเจอไหมถ้าเจอก็จะได้ดำเนินการกันให้มันเรียบร้อย
0: ถ้าไม่เจอยังไงก็ส่งมาได้ผ่านทางไลน์ไอดีแอดทูเอียสนะคะเดี๋ยวดูไว้
1: ไม่แน่ใจนะว่าโอเค
0: อาจารย์อันนี้อย่างที่เราบอกไปว่าใช้งบประมาณเนี่ยประมาณ 55,000 กว่าล้านบาทที
1: ่ 55,257 ล้านบาทท
0: ีนี้น่าจะพอสมพอควรกับเรื่องของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้มีรายได้น้อยและนุ่นกลับมาที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสอะ
1: ไทยช่วยไทยพลัสก็ไม่มีอะไรตื่นเต้นก็เป็นการอัปเดตว่าจำนวนคน26ล้านคน
0: เดี๋ยวนะคะคือโปรเจกต์เนี้ยโครงการเน
1: ี้
0: ยเขาอ่ะตั้งเป้าไว้ที่30ล้านคน
1: ใช้เงิน 120,000 ล้าน
0: แต่ท้ายที่สุดอ่ะมีคนมาเข้าโครงการ
1: 26ล้านคน
0: 26แสดงว่าก็ต้องใช้เงินน้อยกว่า
1: ใช้น้อยลงไปสิก็หายไป10หายไป 16,000 ล้าน
0: เดิมเราตั้งไว้ที่ 120,000 ล้านบาท
1: ก็จะเหลือ 104,000 ล้านบาท
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นตัวเลขก็จะทำให้ส่วนที่เหลือเนี่ยแต่ของนั้นนะมันไปบวกไอ้ 18,800 ล้านที่ดึงมาก็เนี่ยที่เหลือก็จะเป็นงบก้อนแรก 200,000 ล้านน่ะซึ่งเขาคงจะมีโปรเจกต์อะไรก็ว่ากันไปโอเคก็ประมาณนี้ครับคราวนี้เรื่องของคนไปใช้ไม่ต้องไปอะไรหรอกไม่ต้องไปอัปเดตอัปเดตอะไรมากหรอกร้านค้าก็เข้าไปซื้อนะแล้วก็คนก็ไปใช้จ่ายจะเป็นกี่ร้อยล้านเลยเนี่ยกระทรวงการคลังทางอะไรเนี่ยคนที่เกี่ยวข้องก็คงอัปเดตตลอด
0: แต่หลายคนมีคำถามเพิ่มเติมค่ะว่าแล้วถัดจากนี้มันจะมีโครงการอื่นๆของรัฐอีกหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบให้ฟังกันนะคะ
1: ได้
0: ว่าการประชุมครม.นัดที่ผ่านมาค่ะนอกเหนือจากเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้มีรายได้น้อยแล้วอะค่ะมันก็ยังมีประเด็นปลีกย่อยที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ที่เรามีตัวเลขและเราเห็นแล้วเนาะ
1: มันจะมี2เรื่องเรื่องแรกคือเรื่องกรอบซึ่งมันชัดเจนขึ้นแต่ยังไม่ได้ลงรายกระทรวงนะ คืองบประมาณรายจ่ายปี2570
0: ค่ะ
1: ซึ่งตามตารางเวลาเนี่ยจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายเพื่อลงมติรับหลักการในวาระแรกเนี่ยน่าจะเป็นต้นเดือนกรกฎาค
0: ม
1: ที่เขากำหนดไว้คร่าวๆเนี่ยวันที่1 2 3กรกฎา
0: ค
1: มหลังจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนโปรเซสของคณะกรรมการวิสามัญว่ากันไปตามสเต็ปนะมันยังมีอีกอันนึงที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็ออกมาแต่ว่ามันไม่มีรายละเอียดเรื่องตัวเลขคือร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569เท่าที่ฟังตัวเลขมาประมาณ 20,000 ล้านคือรวบรวมจากเงินที่หน่วยรับงบประมาณเนี่ยใช้ไม่ทันใช้ไม่หมดเอามาจัดสรรใหม่ซึ่งผมเข้าใจว่าอันนี้ต้องไปดูว่าในรายละเอียดเนี่ยเขาจัดสรรไปที่ไหนซึ่งตัวร่างพระราชบัญญัติงบประมาณร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายปี2569เนี่ยผมยังไม่เห็นแต่ว่าเขาเดี๋ยวเขาจะเปิดให้แสดงความคิดเห็นแล้วก็จะเข้าสภารู้สึกเนี่ยใกล้ๆนี่แหละ
0: แต่คาดว่าจะทุนกล้าวทุนกระหม่อมในประมาณ15กรกฎาคมนะคะ
1: ไม่ใช่
0: เหรอคะ
1: เดี๋ยวขอดูนิดนึง
0: ไปตามรายงานข่าว
1: ไม่ดูจากไอ้ตัวเอกสารที่อยู่ในข่าวอ่ะ
0: ค่ะอันนี้คือเอกสารอันนี้ค่ะจากที่โอนงบประมาณ
1: ไม่ใช่อันนี้มันพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
0: 70ใช่มั้ยคะ
1: อันนี้
0: ของปี69ค่ะ
1: 69เค้ามีตารางเวลาเนี่ย
0: เค้ามีตารางเวลาอยู่
1: 69เนี่ย69เนี่ยโอนงบประมาณเนี่ยเค้าจะเข้าสภา ข้าสภาวันที่25มิถุนาแล้วก็วับรับหลักแล้วก็วันที่2กรกฎาคมนี่ก็ผ่านวาระ2วาระ3
0: ค่ะ
1: แล้วก็6กรกฎาคมเนี่ยผ่านวุฒิ15กรกฎาคมเนี่ยถึงจะเสร็จแล้วนำขึ้นกราบบังคมทูลพระเจ้าอยู่หัว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็อยู่ในห่วงเวลาเนี้ย
0: ก็ที่รายงาน
1: ใช่เพราะว่าอย่างที่เล่าให้ฟังว่ากรรมวิธีขั้นตอนของเขาเนี่ยเนื่องจากว่าความเชื่อมโยงระหว่างงบปี69กับ70มันฟันหลอใช้พระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000มาเป็นสะพานแต่ว่าจะออกพระราชบัญญัติโอนงบมารายจ่ายก่อนมันยุ่ง
0: ค่ะ
1: ก็เลยทำอันนี้ก่อนแล้วก็พร้อมไปเป็นงบมารายจ่ายก็จะจัดสรรเงินเนี่ยในปี69ซอยลงไปเพื่อไม่ให้มันมายุ่งกับไอ้งบประมาณรายจ่ายปี70เพราะมันทำพร้อมกันหลายอย่างไงนะแต่ว่าก็โอเคเขาจัดลำดับไว้แล้วก็ว่ากันไปแหละนะคราวนี้มันก็จะมีขั้นตอนจุกจิกนิดหน่อยนะแต่ผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องสาระสำคัญเพียงแต่ว่าเป็นมันเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบถ่วงดุลวันนี้ผมไม่ได้ติดตามใกล้ชิดมันมียัตติของทาง
0: ส
1: ส
0: อของสส
1: ของสสพักพักประชาธิปัตย
0: ์ค่ะ
1: แล้วก็ฝ่ายค้านอ่ะ
0: ค่ะ
1: คือเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
0: เพื่
1: อติดตาม
0: ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ค่ะ
1: นั่นแหละตัวพระราชกำหนดใช่
0: 400,000,000
1: เข้าใจว่ามติของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรตกลงให้ตั้งนะตอนแรกผมยังเดาว่าไม่ตั้งนะแต
0: ่
1: เห็นว่าได้ตั้งแต่ก็ไม่รู้รายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ใครอยากทราบรายละเอียดก็ติดตามกันเองก็แล้วกันบางทีก็หูตาก็ไม่ไหวมันหลายเรื่องเกิน
0: แล้วเวลาที่เราเอาเอกสารมาอ่านให้คุณผู้ชมฟังเนี่ยเป็นเอกสารจากทางการนะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีรายละเอียดมากอาจารย์เห็นได้ว่าสิ่งที่รัฐเนี่ยเขากำลังทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคุมงบสวัสดิการและอื่นๆรวมไปถึงการกระตุ้นบรรเทาประคับประคองกำลังซื้อในระยะสั้นเสริมวินัยการคลังก็น่าจะทำพ่วงไปด้วยอะค่ะทั้งหลายทั้งปวงเอาแค่ก้อนที่ว่าจะกระตุ้นบรรเทาประคับประคองจากเม็ดเงินที่เราเห็นเนี่ยพลัสไหมคะ
2: ขาดความโปร่งใสในการทหารของจีนภายใต้การนำของนายกซันเอะทาคาอิชิญี่ปุ่นเพิ่มงบประมาณป้องกันประเทศต่อเนื่องเป็นปีที่12และมีการปรับปรุงนโยบายความมั่นคงครั้งสำคัญรวมถึงการอนุญาตให้ส่งออกอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างพยายามแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา9ซึ่งเดิมทีเป็นมาตราสันติภาพไม่ให้ญี่ปุ่นมีกองทัพที่ติดอาวุธเต็มพิกัดทั้งหมดนี้จีนบอกว่าน่ากังวลสร้างความตึงเครียดกับจีนแต่นี่คือประเด็นว่าโคอิซุมิรัฐมนตรีการทหารญี่ปุ่นนั้นใช้เวทีชังกรีลาที่สิงคโปร์ปฏิเสธข้อกล่าวอ้างปักกิ่งอย่างรุนแรงบอกว่าข้อกล่าวหาเรื่องลัทธิทหารนิยมใหม่นั้นห่างไกลจากความจริงอย่างสิ้นเชิงบอกว่าเป็นวาทกรรมของจีนญี่ปุ่นชี้ให้เห็นความย้อนแย้งที่จีนมีอยู่จีนนั้นครอบครองคลังแสงขนาดใหญ่ทั้งอาวุธนิวเคลียร์และเครื่องบินทิ้งระเบิดเชิงยุทธศาสตร์แต่จีนกลับเป็นฝ่ายประทับตราว่าญี่ปุ่นเป็นพวกนิยมทหารทั้งที่ญี่ปุ่นไม่มีอาวุธที่มีพลังทำลายสูงอย่างของจีนโคอิซุมิบอกว่าญี่ปุ่นต้องการปรับปรุงระบบป้องกันประเทศเพื่อรับมือกับความท้าทายใหม่ๆและเพื่อเกื้อกูลต่อสันติภาพในภูมิภาค

0: ญี่ปุ่นถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาของทุกประเทศด้วยซ้ำไปดังนั้นญี่ปุ่นกับจีนมาประชดทางวาทกรรมที่สิงคโปร์รอบนี้จึงมีความหมายเพราะมันทำให้เห็นชัดเจนนะครับว่าความตึงเครียดระหว่างจีนกับญี่ปุ่นหนักหน่วงขึ้นทุกทีและแม้กระทั่งอเมริกาพยายามที่จะทำให้ญี่ปุ่นมองจีนอย่างเป็นมิตรหรือทำให้จีนมองญี่ปุ่นอย่างเป็นมิตรก็คงไม่ได้ผลเพราะว่าจีนก็ยังระแวงคลางแคลงอยู่ดีว่าอเมริกาให้ท้าญี่ปุ่นในการสกัดกั้นอิทธิพลของจีนในเอเชียอยู่ดีนี่คืออีกหนึ่งความสัมพันธ์ที่เราต้องจับตาดูเพราะมันจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงเศรษฐกิจและความร่วมมือในเอเชียอย่างปฏิเสธไม่ได้ครับ
1: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
2: J5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้

0: คุณไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ของทางอิหร่านนะครับกับสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลนั้นจนถึงทุกวันนี้เข้ามาถึง4เดือนนะครับประเด็นนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับแต่ก่อนที่วันนี้เราจะได้ฟังผู้รู้นะฮะที่อาจารย์จักรุณามาให้มุมมองกับเราขออนุญาตฝากข่าวไปสัสวรรค์กันก่อนครับใครที่เคยเป็นร้อนในหรือแผลในปากนะครับจะรู้เลยนะครับว่าเวลาจะพูดจะทานอะไรก็เจ็บพูดก็ลำบากทานอะไรก็ไม่อร่อยครับมาวันนี้นะครับผมมีตัวช่วยดีๆมาแนะนำกันครับขาวละออเมาส์เจลนะครับยาทารักษาแผลในปากขาวละออเป็นยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการแผลในปากอาการระคายเคืองและช่วยดูแลแผลในปากให้ดีขึ้นใช้งานง่ายครับทาบริเวณที่เป็นแผลเหมาะสำหรับแผลร้อนในหรืออาการระคายเคืองในช่องปากยาทารักษาแผลในปากขาวละออปลอดภัยด้วยสมุนไพรนะครับด้วยสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติไม่ใส่สารสเตียรอยด์นะครับเนื้อยางก็ทาง่ายไม่เหนียวและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลสินค้านวัตกรรมจากเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับเป็นร้อนในแผลในปากนึกถึงยาทารักษาแผลในปากขาวละออหาซื้อได้แล้วที่ร้านสะดวกซื้อและร้านขายยาทั่วไปหรือสั่งซื้อผ่านทาง LINE Official ที่ @ขาวละออหรือโทรไปก็ได้ครับ02-819-7991-5ก่อนใช้อย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากนะครับขาวละออใส่ใจสุขภาพในทุกวันของคุณครับเอาละฮะวันนี้เรื่องราวที่เราพูดถึงสงครามระหว่างอิหร่านนะฮะกับสหรัฐอเมริกาและทางอิสราเอลเข้าสู่เดือนที่4หลายคนอาจจะประเมินว่าเอาคงรบกันแถวนู้นแล้วมันจะกระทบอะไรกับใครอย่างไรโดยเฉพาะกับประเทศไทยบอกได้เลยครับว่ากระทบมากแล้วกระทบในมุมไหนอย่างไรนั้นขออนุญาตที่จะขอความรู้นะครับจากอาจารย์เกียรติสิทธิอมรผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจและด้านการต่างประเทศอดีตประธานผู้แทนการค้าไทยตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับวันนี้รบกวนขอความรู้จากอาจารย์ในเรื่องสำคัญของโลกทีเดียวนะครับอาจารย์ครับ
1: ครับ
0: ครับผม4เดือนแล้วครับอาจารย์4เดือนที่ทำให้โลกใบนี้ปั่นป่วนอยู่ทุกวี่ทุกวันเลยทีเดียวโอ้โหในแวดวงของการค้าการลงทุนแล้วก็การต่างประเทศมองสถานการณ์ตรงนี้ตั้งแต่อดีตจบจนปัจจุบันกันอย่างไรครับอาจารย์ครับ
1: แต่ก่อนจะไปลงว่าอดีตถึงปัจจุบันเป็นยังไงเนี่ยนะฮะข่าวด่วนล่าสุดก่อน
0: ครับผม
1: สภาคองเกรสของสหรัฐมีมติเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ย215-108นะฮะว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยไม่สามารถที่จะไปทำสงครามกับใครก็ได้แล้ว
0: อาจารย
1: ์ทุกอย่างต้องผ่านสภาคองเกรสแล้วก็จะมตินี้ก็ทำให้สามารถควบคุมและจำกัดอำนาจการทำสงครามและเขามีมติขอให้ถอนทหารออกจากอิหร่านทันที
0: ครับอาจารย์
1: นะครับอันนี้เป็นพัฒนาการล่าสุดนะฮะที่เกิดขึ้นทีนี้ถ้าบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีกระทบอะไรยังไงบ้างที่จริงแล้วในโลกนี้มันมีหลายสงครามนะมันเริ่มจากยูเครนรัสเซียถูกไหมครับ
0: ครับ
1: วันนั้นที่ยูเครนรัสเซียนี่เป็นปีแล้วนะ
0: ใช่ครับ
1: สองปีกว่าแล้วนะฮะวันนั้นพอลบกันปั๊บเนี่ยก็กระทบแล้วกระทบไทยเยอะที่สุดคือราคาปุ๋ยเพราะมาจากยูเครนเยอะมากเลยนะฮะดังนั้นภาคเกษตรเนี่ยกระทบหมดเลยนะฮะอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นทีนี้ก็ลุกลามมาเรื่อยเลยมาจนถึงสงครามอิหร่านอันนี้นะฮะทีนี้ทำไมสงครามอิหร่านถึงกระทบเยอะมากมายเพราะว่ามันไปกระทบช่องทางการเดินเรือขนส่งสินค้าและทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน
0: นะฮะ
1: ประมาณรวมแล้วเนี่ย 20% ของโลกเนี่ยพลังงานโลกเนี่ยมันเดินทางผ่านตรงนี้ฮะช่องแคบฮอร์มุสนะฮะพอช่องแคบตรงนี้ไม่สามารถเดินเรือได้เป็นปกติเนี่ยโอ้โหกระทบทุกเรื่องฮะถ้าท่านไปคุยกับผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางเรือบอกวันนี้ไม่กล้ารับเลยนะฮะถ้าไม่รู้ราคาประกันจะเป็นเท่าไหร
0: ่เสี่ยงมาก
1: เห็นไหมฮะไอ้แค่ประกันภัยทั้งหลายเนี่ยเรือไม่กล้าเดินแหละแล้วก็บอกว่าเอาแล้วถ้าโดนโจมตีซึ่งเป็นโดยกองกำลังอย่างเงี้ยไม่ว่าฝ่ายใดก็แล้วแต่เนี่ยประกันยังจ่ายไหมงั้นทุกคนถอยหมดเกลี้ยงเลยครับ

0: นะฮะเพราะตรงนี้เองเนี่ยนี่คือจุดเริ่มต้นของการกระทบเพราะฉะนั้นผลที่เกิดขึ้นที่สำคัญที่สุดก็มันก็มาโยงกับประเด็นที่มันมีรายงานของสภาพัฒน์นะครับซึ่งบอกว่ามันผลกระทบทางเศรษฐกิจ5ด้านจากสงครามอิหร่านเนี่ยที่จริงแล้วไอ้5ด้านนี้ก็คือเป็นกรอบใหญ่พอสมควรนะแต่เดี๋ยวเรามาลงลึกก็ได้ว่ามันกระทบชีวิตประชาชนของแต่ละประเทศยังไงนะฮะทีนี้ไอ้5ด้านที่เขาพูดถึงเนี่ยก็แน่นอนฮะเมื่อกี้ผมเกริ่นไปละพลังงานเนี่ยโดนเลยใช่ไหมครับพลังงานเนี่ยทั้งพลังงานในประเทศต่างประเทศเพราะมันโยงกันหมดทั้งโลกเนี่ยนะฮะ
1: ครับอาจารย์
0: แต่ไม่ใช่โยงถึงขนาดที่เราต้องยอมรับทุกเรื่องนะอันนี้เดี๋ยวเรามีเวลาเราคุยกันต่อได้ว่าเอ๊ะพลังงานในไทยเนี่ยจริงๆทำไมเราจ่ายแพงกว่าคนอื่นนะฮะอันนี้เดี๋ยวว่ากันทีนี้พอพลังงานทั้งโลกมันขยับขึ้นเพราะว่าการขนส่งมีปัญหาไม่ใช่แค่นั้นสงครามเองเนี่ยมีการทำลายเป้าหมายที่เป็นคลังเก็บน้ำมันดิบเก็บก๊าซธรรมชาติของประเทศในกลุ่มริมอ่าว
1: ครับอาจารย
0: ์กลุ่มริมอ่าวก็คือพวกทั้งอาบูดาบีกาตานี่คือแหล่งพลังงานด้านก๊าซธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกณวันนี
1: ้
0: ที่หนึ่งเลยนะฮะพวกนี้ก็กระทบหมดเกลี้ยงเลยมันไม่ใช่ที่จะผ่านช่องแคบอย่างเดียวละนะครับพวกนี้เองก็โดนได้รับเพราะมันมีฐานทัพของสหรัฐ อยู่ในกลุ่มริมอ่าวพอเป็นเช่นนั้นก็เป็นเป้าหมายทุกคนก็หอยหนีกันหมดและมีบางพื้นที่ของบางประเทศเนี่ยถูกโจมตีก็คือเสียหายไปเลยฮะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายกระทบด้านพลังงานสูงมากนะครับเห็นได้เลยครับวันที่ทำสงครามจากราคาน้ำมันดิบอยู่ที่60-70เหรียญต่อบาร์เรลเนี่ย1บาร์เรลให้ประชาชนเข้าใจก็คือ159ลิตรนะฮะเหรียญต่อบาร์เรลเนี่ยจาก60กว่ามันกลายเป็น101เลยนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยตรงสินค้าอื่นล่ะโดนไหมโดนเหมือนกันนะฮะสินค้าที่เขาเรียกว่าโภคภัณฑ์เนี่ยนะฮะก็มีสินค้าที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและโลหะมีค่าคือทั้งทองคำเงินแพลตินัมทองแดงสังกะสีเหล็กซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตของอุตสาหกรรมโลหะเยอะแยะเลยกระทบหมดนะครับทางด้านภาคเกษตรข้าวข้าวโพดถั่วเหลืองกาแฟน้ำตาลไปหมดเนื้อวัวเนื้อหมูและรวมทั้งเนื้อวัวเนื้อหมูแปรรูปเนี่ยก็กระทบเพราะมันมีการขนส่งพึ่งพาการขนส่งนะครับอันนี้ภาพรวมนะฮะในเรื่องของsupply พูดง่ายๆแหล่งผลิตของโลกเนี่ยมีเยอะเลยนะครับที่อยู่ดีๆวัตถุดิบมันมาไม่ถึงก็หยุดเหมือนกันเห็นไหมฮะอันนี้ทำให้กระทบเหมือนกันเพราะการค้าการลงทุนก็แน่นอนนะครับเศรษฐกิจตะวันออกกลางเมื่อกี้ผมเกริ่นไปละกลุ่มริมอ่าวนะครับทั้งส่งออกลงทุนท่องเที่ยวโดยตรงเลยกระทบหมดเลยนะครับหลายไฟล์ที่ไปตะวันออกกลางนี่ก็มีการยกเลิกนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็นอกจากนั้นที่กระทบกับทุกคนเลยก็คืออัตราแลกเปลี่ยนนะฮะภาคการเงินมีกระทบหมดทั้งดอกเบี้ยทั้งอัตราแลกเปลี่ยนพูดง่ายๆมันทำให้โลกโตน้อยลงมากในขณะที่ภาระดอกเบี้ยสูงขึ้นแล้วก็ความเสี่ยงสูงมากไม่มีใครรู้ไม่มีใครกล้าที่จะทำนายว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงนะฮะนี่คือ5ด้านที่สภาพัฒน์มีรายงานออกมา
1: ครับ
0: อันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น
1: 5ด้านนี้ที่สุดแล้วมันก็กำลังทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยนี่ที่ผ่านมาก็โตน้อยอยู่แล้วยิ่งน้อยลงไปใหญ่แล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นในการใช้ชีวิตการทำธุรกิจเศรษฐกิจของบ้านเราก็หนักข้อขึ้นเรื่อยๆไหมครับอาจารย์ครับ
0: อันนี้ 100% นะ
1: 100%
0: มันหนักขึ้นมากนะครับทีนี้คำถามมันก็เลยกลับมาอยู่ที่ว่าเอ๊ะแล้วแต่ละประเทศเนี่ยก็จัดการกับสิ่งเหล่านี้ยังไงบ้างแล้วที่เรากำลังทำเนี่ยมันเป็นวิธีที่ดีที่สุดหรือยัง
1: ครับ
0: นะฮะนั้นก็อันนี้ก็เถียงกันได้เยอะนะฮะเถียงกันได้เยอะในแง่ของ หลักวิชาการเนี่ยเอาเป็นว่าการพัฒนาด้านเศรษฐกิจแล้วกันนะครับประเทศไทยเนี่ยโตต่ำมาหลายปีแล้วนะต่ำที่สุดในอาเซียนเลยนะ
1: ใช่
0: เราโต1%กว่านะ
1: คร
0: ับ ในขณะที่ประเทศอื่นในอาเซียนเขาโต4-7มีหมดเลยนะฮะตรงนี้มันต้องแก้ที่ฐานรากจริงๆนะฮะแต่ก่อนที่จะไปถึงฐานรากแล้วก็มาพูดเรื่องนโยบายที่ทำมันเป็นยังไงเนี่ยต้องกลับมาประเด็นต้นทุนการผลิตทุกเรื่องคือต้นทุนพลังงานถูกไหมครับ
1: ใช่ครับอาจารย
0: ์ทั้งต้นทุนค่าไฟฟ้าขนส่งพลังงานหมดเลยถูกไหมครับแล้วพวกนี้ก็คือต้นทุนภาคการผลิตทั้งหมดในภาพรวมด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราแก้เราจัดการปัญหาพลังงานไม่ดีเราก็จะมีปัญหาเยอะมากเป็นห่วงลูกโซ่ติดตามกันไปเลยนะฮะไอ้พลังงานเนี่ยผมก็มีข้อสังเกตอย่างนี้ก็คือว่าคืออยู่ดีๆระหว่างที่ราคาน้ำมันในโลกมันขึ้นนะฮะไอ้กำไรโรงกลั่นทำไมมันขึ้นไปที17เท่าฮะ
1: อันนี้ก็ยังเป็นคำถามที่หลายคนหาคำตอบอยู่ครับอาจารย์ครับ
0: มันไม่ต้องหาคำตอบฮะเพราะว่าก็คือกำไรเกินควรครับแล้วไปดูกำไรของโรงกลั่นในไตรมาสแรกในไตรมาสแรกกำไรทุกโรงนะครับหลากหลายหมื่นล้านฮะผิดปกติอย่างยิ่งเพราะปัญหาอยู่ที่ใครฮะอยู่ที่คนกำกับฮะพูดตรงๆอย่างนี้เลยแต่ว่าผมก็มาว่าเพราะผมเคยผมพูดเรื่องพลังงานมาต้องไม่รู้กี่ปีละนะครับไอการกำกับเนี่ยมันมีในโลกเนี้ยมันมีเบนช์มาร์กอยู่มันมีตัวที่เป็นตัววัดว่าเรากำกับยังไงนะครับแต่การที่อยู่ดีๆไปปล่อยให้กำไรโรงกลั่นเนี่ยฉวยโอกาสในช่วงที่มันมีปัญหาวุ่นวายในโลกเนี่ยทำกำไรอย่างผิดปกติอย่างยิ่งนะฮะแล้วที่ผมพูดเนี่ยมันอยู่ในรายงานนะฮะของทางการนะไม่ใช่ผมเอายกเมฆมาพูดนะรายงานที่เป็นทางการเขียนเลยนะครับก่อนหน้านี้กำไรโรงกลั่นนะฮะกำไรโรงกลั่นก็คือเขาเรียก gross refinery margin คือกำไรโรงกลั่นเนี่ยอยู่ที่ประมาณบาทถึงบาท50ถึง2บาทเต็มที
1: ่
0: ต่อลิตรนะอันนี้ต่อลิตรแล้วนะไม่ใช่บาเรลแล้วนะต่อลิตรอยู่ดีๆมันขยับขึ้นมา17บาทครับ
1: ก็ต้องรวยสิครับรวยไม่ไหวแล้วแบบนี้ครับ
0: ใช่ฮะแต่กำไรโรงกลั่นเนี่ยมันเอาอะไรรู้ไหมฮะมันคิดยังไงฮะมันคิดต้นทุนหักปลายทางนะหักตันแล้วเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าต้นทางมันเพิ่มขึ้นเนี่ยคนละเรื่องนะครับ gross refinery margin คือกำไรโรงกลั่นเมื่อหักต้นทุนแล้วครับ
1: ครับโดดไปเยอะมาก
0: มันโดดไปโดยอธิบายไม่ได้ครับนะอันนี้เป็นปัญหาอันหนึ่งเลยขึ้นไป10กว่าเท่าเผอิญโชคไม่ดีมั้งผมเคยทำโรงกลั่นด้วยผมเป็นวิศวกรผมเคยทั้งโรงกลั่นและโรงไฟฟ้าเนี่ยทราบไหมฮะกำไรโรงกลั่นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1บาทต่อลิตรเนี่ยอยู่ได้แล้วนะฮะ
1: อยู่ได้แล้ว
0: ผมสามารถไปกู้แบงค์มาได้แล้วฮะสร้างโรงกลั่นโอเคไหมฮะนั่นไอ้17บาทที่ไม่เคยเห็นในชีวิตจริงเพิ่งเห็นเดี๋ยวนี
1: ้ทีนี้เนี่ยในข้อแรกนี้ก่อนครับแปลว่าถ้าว่าเราจะแก้ปัญหาระยะยาวอย่างยั่งยืนแล้วก็โปร่งใสก็มาจากการที่ตรงนี้ก่อนถูกต้องไหมครับกับการกำกับนโยบายพลังงาน
0: ถูกต้องประเด็นคืออย่างนี้ฮะในกฎหมายที่ให้อำนาจในการกำกับดูแลเนี่ยเขียนไว้ชัดนะฮะว่าราคาพลังงานในประเทศไทยต้องสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและเป็นธรรม
1: ชัดเจน
0: เพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่เข้าไปนั่งในกระทรวงไหนก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยแล้วจะมาบอกว่าโอ้ต้องแก้กฎหมายเนี่ยให้มาเถียงกับผมเลยฮะกฎหมายเขียนชัดมาก
1: ครับไม่ต้องแก้แล
0: ้วเพราะฉะนั้นคนกำกับมีหน้าที่ต้องดูแลให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและเป็นธรรมฮะ
1: คร
0: ับ นั้นที่ผ่านมาที่ขึ้นไป10กว่าเท่าเนี่ยมันเป็นการฉวยโอกาสต้องพูดอย่างนี้ตรงๆนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่เป็นต้นทางจริงๆนะฮะทั้งก๊าซธรรมชาติและก็ น้ำมันดิบและน้ำมันที่ขายกันทั่วไปนี่อีกอันนึงพอกำไรลงสั่นแล้วเนี่ยขายต่อไปที่ปั๊มใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วที่ปั๊มเนี่ยเขาก็เรียกว่ากำไรที่ปั๊มต้องให้เขาถูกไหมเขาอุตส่าห์สร้างปั๊มมีถังเก็บมีปั๊มจ่ายเข้ารถนะครับมีพนักงานอยู่นะครับกำไรที่ปั๊ม ซึ่งเขาเรียกว่าค่าการตลาดเนี่ยของเราเนี่ยคือปกติแล้วคุณสร้างปั๊มขึ้นมาเนี่ยคุณจะจ่ายเป็นดีเซลเป็นแก๊สโซฮอลเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้นทุนเท่ากันไหมฮะถังกับปั๊มเนี่ยมันต้นทุนเดียวกันเลย
1: อ๋อไม่ว่าจะเป็นน้ำมันประเภทใด
0: ประเภทใดไม่สำคัญเลยฮะ
1: คร
0: ับเพราะฉะนั้นทำไมต้องอธิบายให้ผมทราบนิดนึงฮะถ้าเป็นดูตัวเลขของทางการเนี่ยดีเซลก็ค่าการตลาดตัวหนึ่งแก๊สโซฮอลก็อีกตัวหนึ่งนะฮะเบนซินก็อีกตัวหนึ่งมันเหลือเชื่อไหมฮะกลายเป็นว่าผู้กำกับเป็นคนกำหนดว่าราคาอะไรควรจะอยู่ตรงไหนทั้งที่ทั้งโลกนี้นะฮะกำหนดค่าต้นทุนของแต่ละแก๊สโซแต่ละผลผลิตเนี่ยอยู่ที่ค่าความร้อนถูกไหมฮะแต่ละคุณเข้าโรงกลั่นเนี่ยถูกไหม
1: ครับ
0: น้ำมันเครื่องบินแพงสุดใช่ไหม
1: ครับ
0: ขึ้นอยู่กับออกเทนเลยใช่ไหมฮะ
1: ค่าความร้อนในการกลั่น
0: ในการกลั่นแล้วมันได้สินค้าที่มันเป็นค่าความร้อนเนี่ยนี่คือตัวกำหนดราคาทีนี้พอไปที่หน้าปั๊มเนี่ยต้นทุนมันเท่ากันหมดมันก็ควรจะเป็นค่าเดียวกันใช่ไหมฮะของเราเนี่ยมีตั้งแต่ติดลบไปจนถึง3บาท4บาท5บาทมีหมดเลยคือพูดง่ายผู้กำกับเป็นคนกำหนดราคาขายปลีกด้วยตัวเอง
1: อันนี้
0: ไม่มีใครเขาทำกันนะฮะ
1: คือแตกต่างจากชาวบ้านทั่วโลกว่าอย่างนั้นไหมครับอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: ครับผม
0: ทำตัวเป็นคุณพ่อคุณแม่รู้ดีไปหน่อย
1: นะฮะทำได้ก็มี
0: งั้นที่จริงแล้วเนี่ยทั้งโลกเขาก็บอกว่าเนื่องต้นทุนเท่ากันหมดเนี่ยนะฮะเขาก็รวมแค่ว่ากำไรปั๊มเนี่ยอยู่เท่าไหร่ถึงอยู่ได้นะครับอยู่ที่บาท50เนี่ยพออยู่ได้ละนะครับถ้าได้2บาทก็เท่ละนะครับแล้วไปดูสิครับในตัวเลขของทางการเนี่ยมีหลายตัวเลยนะฮะไปอยู่ที่3บาท5บาท
1: อันนี้อยู่ดีเลยครับถ้าได้อย่างน
0: ั้
1: น
0: แล้วก็กลายเป็นว่าเกือบ 60-70% ของปั๊มทั้งหมดอ่ะเจ้าของมันคนเดียวฮะ
1: แล้วเป็นเจ้าของว่าค่ายน้ำมันเหรอครับอาจารย์ครับ
0: ใช่ครับ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: นี่คือปัญหาเรื่องการกำกับเนี่ยถ้ากำกับไม่เป็นกำกับไม่ดีไม่มีหลักเราก็เจอปัญหาแบบนี้ครับทำไมน้ำมันดีเซลของเราถูกกว่าทุกอย่างในโลกนี้ก่อนหน้านี้นะ
1: ครับผม
0: แล้วกลายเป็นว่าค่ายรถยนต์ก็เอาดีเซลมาขายเพราะน้ำมันมันถูกใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: แต่เคยไปซื้อรถยนต์เทียบกันระหว่างเครื่องยนต์ดีเซลกับเครื่องยนต์ธรรมดาไหมครับเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยประสิทธิภาพต่ำมากเลยนะฮะ
1: ใช้น้ำมันเยอะ
0: แต่ราคาสูงกว่าเครื่องยนต์เบนซินนะฮะ
1: คร
0: ับ เพราะน้ำมันประเทศไทยมันถูกไงฮะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ซึ่งมันเหลือเชื่อมากอ่ะแล้วกำกับแบบนี้มันไปไม่ได้
1: ฮะคือฟังอาจารย์เล่าถึงตรงนี้เนี่ยเบิกเนตรเลยนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจหลายอย่างมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของต้นทุนโครงสร้างพลังงานนะครับอาจารย์ครับนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: แต่ผมเชื่อว่ามีหลายอย่างที่อาจารย์จะให้ความรู้กับพวกเราอีกอาจารย์ฮะขออนุญาตรบกวนในเบรกที่สองขออนุญาตแพ็กกันสักแป๊บนึงแล้วมาฟังอาจารย์ต่อแล้วก็อยากจะให้คุณผู้ฟังได้เห็นบทบาทของคนที่เสียสละนะครับในทำหน้าที่ในการเป็นผู้แทนการค้าของไทยบทบาทต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวได้เรียนถามอาจารย์ในเบรกที่2นะครับพักกันสักครู่ครับอาจารย์ครับ
0: ครับผม
1: คุยกันต่อ
0: ครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เ มหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
5: ์รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
6: M Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์ย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสือ
8: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
10: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรสโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
11: หลังเคารพธงชาติ 6:00 น.ทุกวันอาทิตย์พบกับเราทั้ง3คน
12: ปัทมาพรหาญชันชัยกรองแก้วชัยกฤต
11: และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกประเด็นข่าวทุกแง่มุม
12: สัมภาษณ์เจาะลึกทุกประเด็นครอบคลุมที่นี่ 96.5 คลื่นความคิดในข่าวเด่นสุดสัปดาห
13: ์วันหยุดสุดสัปดาห์หลังเคารพธงชาติ 6:00 น.มาเจาะประเด็นข่าวดังสรุปข่าวร้อนโดยแวดวงคนข่าวในข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดฟังย้อนหลังฟังออนไลน์ Search Thinking Radio
14: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจน สนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
1: ์ Vision Plus กันต่อนะครับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับก่อนที่จะคุยกับอาจารย์เกียรติต่อนะฮะขออนุญาตที่จะฝากอีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์ครับเคยสังเกตไหมครับว่าทำไมสินค้าบางแบรนด์ของข้างในคล้ายๆกันแต่ว่าบางแบรนด์กลับขายดีแบบถล่มทลายราคาแพงกว่าคนอื่นก็ยังมีคนแย่งกันซื้อเคล็ดลับนี้นะครับส่วนหนึ่งมันอยู่ที่หน้าตาของสินค้าครับเพราะว่าวันนี้บรรจุภัณฑ์มันก็คือโอกาสทางธุรกิจที่ไร้ขีดจำกัดและเป็นหน้าตานะครับบานนัดเป็นหน้าต่างบานแรกที่จะเปลี่ยนคนดูให้กลายมาเป็นคนซื้อครับถ้าคุณเป็นคนที่ทำแบรนด์เจ้าของธุรกิจ SME Startup หรือว่าเป็นดีไซเนอร์ที่อยากอัปเกรดฝีมือนี่คืองานที่คุณห้ามพลาดนะครับThinking Radio 96.5 ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME D Bank นะครับ present ครับนั่นก็คือ Global Pack Insight ส่องเทรนด์ธุรกิจบรรจุภัณฑ์โลกเลยนะครับงานนี้จะพาคุณไปเจาะลึกกลยุทธ์การออกแบบที่ตอบโจทย์การตลาดยุคใหม่ภายใต้คอนเซ็ปต์ทำอย่างไรให้โดนใจและขายได้จริงโดยคุณจะได้พบกับกูรูตัวจริงครับอย่างคุณแชมป์นะครับสมชนะกังวานจิตครับผู้ก่อตั้งพร้อมดีไซน์นะครับที่พาแพคเกจจิ้งไทยไปกวาดรางวัลระดับโลกมาแล้วอย่างมากมายร่วมด้วยคุณวิวัฒน์อุตสาหกิจนะครับนายกสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยที่จะมาเผยเป็นอินไซด์นะครับแล้วก็ทิศทางของตลาดที่คุณไม่เคยรู้จากที่ไหนมาก่อนต่อให้คุณไม่มีพื้นฐานด้านการออกแบบเลยนะครับก็มาเรียนรู้ได้เพราะว่าเขาจะย่อยเรื่องยากๆให้เข้าใจง่ายเพื่อให้คุณนำไปปรับใช้ในการสร้างยอดขายให้ปังได้ทันทีภายในงานไม่ได้มีแต่การบรรยายแบบเข้มข้นเท่านั้นนะครับแต่ก็ยังมีโชว์เคสสุด Exclusive ที่รวบรวมไอเดียล้ำๆจากทั่วโลกมาถอดบทเรียนซึ่งจะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลนะครับก็เนื่องจากตัวเล็กผมต้องขออนุญาตค่อยๆอ่านนะครับย้ำรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันเสาร์ที่20มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลาเช้าจนถึงเย็นที่ห้องออดิทอเรียมบมจ.อสมท.และที่สำคัญที่สุดคืองานนี้เข้าร่วมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแต่เราเปิดรับจำนวนจำกัดมากๆเต็มแล้วเต็มเลยนะครับถ้าอยากเปลี่ยนแพ็กเกจธรรมดาให้เป็นเครื่องผลิตเงินล้านอย่ารอช้าหยิบมือถือขึ้นมาแล้วกดแอดไลน์สำรองที่นั่งด่วนที่สุดเลยที่ Line ID @thinkingradio ย้ำนะครับมีเครื่องหมายแอดด้านหน้านะฮะแล้วก็ตามด้วย Thinking Radio รีบสมัครก่อนสิทธิ์จะเต็มแล้วไปส่องเทรนด์โลกเพื่อเปลี่ยนอนาคตธุรกิจของคุณพร้อมกันครับเอาละฮะเรื่องของเทรนด์โลกเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นขออนุญาตที่จะขอความรู้จากอาจารย์เกียรติสิทธิอมรกันต่อนะครับอาจารย์ครับเรามาต่อในภาคที่สำคัญหลังจากนี้ไปที่อยากจะฟังมองอาจารย์ครับว่าโอ้โหการที่อิหร่านอเมริกาอิสราเอลที่เขาตีกันทะเลาะกันเนี่ยนะครับจนวันนี้เราก็กระทบกับหลายๆอย่างโดยเฉพาะโครงสร้างต้นทุนคุณผู้ฟังก็พูดถึงพลังงานที่อาจารย์ได้กรุณาแนะนำผมเชื่อว่าไม่ใช่มีเฉพาะแค่นี้ใช่ไหมครับอาจารย์ยังมีอีกหลายๆประเด็นที่อาจารย์อยากจะฝากกันครับ
0: นอกจากต้นทุนพลังงานซึ่งเป็นต้นทุนตรงนะฮะภาคการผลิตและการขนส่งเนี่ยก็ไม่พูดถึงค่าไฟก็ไม่ได้ละ
1: อ๋อจริงครับ
0: ค่าไฟประเทศไทยเนี่ย
1: คร
0: ับ
1: ผมอ
0: ะไรนะฮะ
1: ค่าไฟพอบินมาแล้วหนาวเลยครับอาจารย์ฮะ
0: ใช่ไหมฮะหนาวเลยไหม
1: หนาวเลยครับ
0: เพราะอะไรบ้างสองปัจจัย
1: ครับอาจารย์
0: สองอย่างที่ทำให้มันแพงเกินกว่าที่ควรจะเป็นและเกินกว่าที่ควรจะรับได้ประการแรกนะฮะโรงไฟฟ้ากำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งประเทศเนี่ยคุณควรจะมีสำรองเยอะไหมถ้าสำรองเยอะก็คือเราจ่ายค่า FT ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ไอค่า FT ที่พูดกันที่ชาร์จต่อกี่สตังค์ต่อหน่วยเนี่ยทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยคือค่าพร้อมจ่ายก็คือค่ากำลังการผลิตที่มีเกินคนจะได้เข้าใจเข
1: า
0: ส่วนใหญ่งง FT มันคืออะไรนะฮะแล้วก็พูดกันอยู่เนี้ยก็คือค่าพร้อมจ่ายไฟนะทีนี้กำลังการผลิตของไทยมี 55,000 เมกะวัตต์ทราบไหมครับใช้จริงเท่าไหร่ฮะ
1: ถึงครึ่งไหมฮะอาจารย
0: ์35,000
1: 35,000 จาก 50,000 กว่าครับผม
0: ผมสร้างโรงไฟฟ้าหลายประเทศทั่วโลกนะฮะเคยทำนะฮะตอนสมัยหนุ่มๆทุกประเทศเนี่ยที่มีแหล่งพลังงานเข้ามาผลิตไฟฟ้าเนี่ยหลายๆแหล่งก็คือทั้งถ่านหินทั้งอะไรจากหลายประเทศแล้วกันนะครับสำรองไม่เกิน 15% ครับ
1: ถือว่าเยอะแล้วไหมฮะ
0: นั้น 15% ก็คือ 5,000 เมกะครับ
1: ครับผม
0: จริงมีเรามี 40,000 พอแล้วฮะ 40,000 42,000 พอแล้ววันนี้ทำไมเราไม่แก้ปัญหาไอ้ 55,000 แล้วให้ประชาชนจ่ายค่าตรงนี้ให้บริษัทพลังงานครับตรงนี้เรื่องใหญ
1: ่
0: นะฮะแล้วจริงๆมันมีวิธีแก้ไม่ยากนะครับแต่เราไม่ตั้งใจแก
1: ้
0: เพราะมีหลายประเทศรอบๆ บ้านเราเนี่ยกำลังผลิตไฟฟ้าไม่พอฮะ
1: คร
0: ับ แล้วที่เขาไม่พอเนี่ยเท่าๆกับที่เรามันมากเกินพอดีเลยถ้าเราแก้ตรงนี้ฮะประชาชนจะจ่ายไฟลดลงอันนี้ข้อที่หนึ่งนะ
1: ครับอาจารย์
0: ข้อที่สองทราบไหมครับว่าเราผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าซธรรมชาติประมาณ 60-70% ของกำลังการผลิตทั้งหมด
1: เยอะขนาดนั้นเลย
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือ 60% ของมาจากราคาก๊าซถูกไหมครับ
1: ครับอาจารย
0: ์แต่ประเทศไทยเนี่ยเรามีก๊าซธรรมชาติอยู่ในอ่าวไทยใช่ไหมฮะ
1: อืมครับ
0: ส่วนหนึ่งเนี่ยที่เราไปใช้ปิโตรเคมีไปใช้อะไรเนี่ยก็ว่าไปนะครับแต่ทราบไหมครับต้นทุนของเราจากอ่าวไทยกี่บาทแล้วเข้าโรงไฟฟ้าไปกี่บาท
1: ต้องมีเราเองเราได้จะถูกไหมครับอาจารย์ครับโดยหลักการนะฮะ
0: เอาอย่างนี้เลยนี่คือราคาที่มาจากสัมปทานนะฮะ
1: ค
0: นที่เขาไปจุดเกาะขุดเจาะแล้วก็ขายให้เนี่ยนะครับมันอยู่ที่เฉลี่ย3บาทต่อกิโลครับเขาวัดเป็นอย่างนั้นนะต่อกิโลเข้าโรงไฟฟ้าเท่าไหร่รู้ไหมครับ
1: เท่าไหร่ครับอาจารย์ครับ
0: 16บาทครับงงไหม
1: งงสิครับงงสิครับทำไมมันโดดไปขนาดนั้น
0: เขาถึงไปอ้างไงฮะเขาบอกว่าเออไม่ได้ก๊าซธรรมชาตินี่ต้องอิงราคาตลาดโลกเออไอประเทศเราเนี่ยมันมีส่วนหนึ่งที่เราผลิตได้ก็ต้องเกลี่ยต้นทุนใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: กฎหมายที่บอกว่าต้องสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและเป็นธรรมใช่ไหมครับ
1: ต้องเกลี่ย
0: ต้องเกลี่ยฮะรู้ถ้าเรามีพอ30-40-50%ก็ต้องเอาต้นทุน3บาทมาใช้ไอ้นำเข้าจะกี่บาทก็แล้วแต่เกลี่ยกันไปสิครับ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ณวันนี้พวกเกลี่ยไม่เป็นธรรมฮะเอางั้นดีกว่าตรงๆก็แค่เนี้ยเพราะฉะนั้นค่าไฟก็ที่ผลิตต้นทุนการผลิตค่าไฟของเราก็แพงกว่าที่ควรจะเป็นโอเคไหมครับอันนี้ต้นทุนสองอันนี้กระทบหมดชีวิตประชาชนชีวิตการภาคการขนส่งภาคการผลิตทุกอย่างกระทบหมดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากเห็นนะฮะสภาพัฒน์เนี่ยต้องกระดูกเบอร์ใหญ่เหมือนสมัยก่อนนะ
1: ก็มีบทบาท
0: สภาพัฒน์เมื่อก่อนพูดอะไรนี่รัฐบาลตกใจนะ
1: ใช่คร
0: ับ เดี๋ยวนี้แทบจะเป็นแค่ความเห็นหนึ่งเท่านั้นเองเพราะปกติจะต้องมีแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่บอกแก้ปัญหาถูกไหมฮะนั้นตรงนี้เองเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นต้นทุนที่สำคัญมากแล้วกระทบทุกอย่างทำให้ราคาข้าวของแพงข้าวของหาไม่ได้นะครับกำลังการผลิตเองก็ผลิตได้ไม่เต็มที่วัตถุดิบเองก็ต้นทุนสูงขึ้นค่าขนส่งก็สูงขึ้นแล้วจะไปขายใครฮะราคามันขึ้นหมดคนซื้อก็ซื้อลดลงถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: นี่คือปัญหานะฮะงั้นสองอย่างเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดที่ผมอยากเห็นรัฐบาลแก้
1: คร
0: ับ แต่ไม่ใช่มาแค่บอกว่าเอ้ยลดต้นทุนการกลั่นมา3บาทไม่ใช่ฮะบอกมาตรงๆสิเขากำไรไป10กว่าบาทแล้วอะ
1: คร
0: ับ ผมว่าเป็นกำไรที่ไม่ควรได้นะฮะ
1: ครับผม
0: เป็นผมไม่ขอให้ลดนะฮะเพราะกฎหมายมีอยู่แล้วสั่งให้ลดได้ครับ
1: ครับอาจารย์ครับในมิติของการที่
0: บริหารเลย
1: ครับอาจารย์ในมิติของการที่จะแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังโปร่งใสแล้วก็พิสูจน์ว่าทำเพื่อสังคมหรือว่าประเทศชาติโดยรวมก็คือการบังคับใช้เรื่องของกฎหมายที่ร่างเอาไว้เรียบร้อยหมายถึงว่ามีอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าให้มัน
0: มีอยู่แล้ว
1: เหมือนกับชาวบ้านก็อย่างนี้ป่ะอาจารย์ฮะ
0: ใช่ก็คือวันนี้คนกำกับยังไม่ทำให้สะท้อนเจตนาของกฎหมาย
1: ครับผม
0: และมีหลายเรื่องที่ยังอธิบายสังคมไม่ได้
1: คร
0: ับ ช่วยอธิบายหน่อยฮะเขาปรับปรุงโรงกลั่นไปหรือไงฮะที่จะต้องเพิ่มจากบาท50 2บาทเป็น17บาทเนี่ย
1: ครับ
0: ไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะเราเห็นไหมฮะรายงานไตรมาส1กำไร 40,000 ล้าน
1: ครับหลายคน
0: 10,000 ล้าน 30,000 ล้านแล้วประชาชนน่ะอยู่ตรงไหนครับเห็นไหมครับ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนฮะและก็จริงๆแล้วไอ้ที่กำไรกันไปก่อนหน้านี้นะฮะเอาคืนได้นะครับ
1: ได้เลยครับเวลาที่มันไปขนาดนี้ยังได้เลยครับเข้าใจ
0: ได้ครับได้ครับกฎหมายถึงบอกว่าฮะต้องสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและเป็นธรรมทีนี้ไอ้คนมันก็ฉลาดนี่ฮะมันก็ไปใช้เป็นบริษัทลูกบ้างบริษัทหลานบริษัทเหลนบ้าง
1: โ
0: อ้จะแก้ต้นทางได้เลยครับกรรมการคนไหนไม่เห็นด้วยกับแนวทางที่จะทำให้สอดคล้องกับกฎหมายก็เปลี่ยนกรรมการฮะง่ายไหม
1: ครับดูเหมือนง่ายนะครับแต่จริงๆก็ไม่แน่ใจว่าจะง่ายไหม
0: ไม่ฮะมันเงินง่ายถ้าใจถึงฮะ
1: อันนั้นแน่สิครับอาจารย์ใช่ไหมฮะ
0: ก็แล้วแต่
1: คนที่จะมีบทบาทในการที่จะครับอาจารย์ครับขอเรียนถามเป็นคำแนะให้อาจารย์แนะนำหน่อยคนที่มีบทบาทในการที่จะเข้าไปจัดการกับปัญหานี้จริงๆเนี่ยคือระดับรัฐมนตรีว่าการหรือว่าต้องท่านนายกลงมาประชาการเองนะครับอาจารย
0: ์ทั้งคู่ฮะเรามีคณะกรรมการกำหนดนโยบายคือนายกนั่งเป็นประธาน
1: คร
0: ับ แล้วมีกรรมการที่เอานโยบายไปปฏิบัติก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโครงสร้างกฎหมายชัดฮะ
1: ครับ
0: ไม่เคยเคลือบแคลงสงสัยฮะ
1: คร
0: ับ
1: เพราะฉะนั้น
0: นะฮะ
1: ถ้าหากว่ามีสัญญาณดีมาเราก็คงจะได้เห็นในอนาคตราคาค่าไฟค่าพลังงานต่างๆก็น่าจะปรับลดลงนะครับ
0: มันควรปรับลดและเอาคืนด้วยฮะ
1: ครับผมพอลุ้นกันต่อไปว่าจะกล้าและจะทำหรือเปล่านะฮะอาจารย์ฮะในประเด็นที่เราคุยกันมาเนี่ยผมเข้าใจว่าถ้าจะเอาทั้ง4ซ้า5มรสุมเนี่ยเราคงจะต้องลงไปลึกมากแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยผมเรียนถามนิดหนึ่งว่าปัญหาของชาติบ้านเมืองที่วันนี้ทุกคนเห็นร่วมกันแล้วก็ช่วยกันในการแก้ปัญหาอาจารย์เองก็เสียสละมาช่วยเรื่องเกี่ยวกับบทบาทของผู้แทนการค้าไทยนะครับแล้วก็อาจารย์ก็เคยเป็นประธานผู้แทนการค้าไทยกับปัญหาใหญ่ๆแบบเนี้ยจริงๆแล้วทุกคนมีส่วนร่วมแล้วก็ผู้แทนการค้าไทยจะมีบทบาทเยอะไหมครับอาจารย์ในการที่จะมีส่วนสำคัญในภารกิจเหล่านี
0: ้ตำแหน่งผู้แทนการค้าไทยหรือประธานผู้แทนการค้าไทยเนี่ยชัดเจนตามกฎหมายนะฮะอันนี้คือเป็นไปตามกฎหมายนะไม่ใช่ตั้งกันเองเล่นสนุกนะฮะ
1: ไม่ได
0: ้ประธานผู้แทนการค้าไทยคือรองนายกรัฐมนตรี
1: โดยตำแหน่ง
0: ผู้แทนการค้าไทยก็คือรัฐมนตรี
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ทีนี้ทำต่างยังไงรองนายกกับผู้แทนการค้าเทียบกับรัฐมนตรีทั่วไปนะฮะในกฎหมายเขียนไว้ชัดเจนว่าประธานผู้แทนการค้าไทยเทียบเท่ารองนายกรัฐมนตรีใช้อำนาจนายกรัฐมนตรีในการเจรจาเรื่องการค้าการลงทุนระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้ารองนายกคนอื่นก็จะมีอำนาจที่จำกัดตามที่นายกมอบหมายถูกไหมฮะ
1: ถูกต้องฮะ
0: แต่ประธานผู้แทนการค้าไทยคือใช้อำนาจนายกในการเจรจา
1: โอ้
0: เพราะฉะนั้นจริงๆในเวทีโลกเนี่ยคนเกรงใจมากนะฮะ
1: ครับผม
0: คนเกรงใจมากๆคนเขาก็ให้เกียรติกับสอดคล้องกับสถานะก็คือรองนายกรัฐมนตรีทีนี้ในตอนที่ผมเป็นเนี่ยถามว่าในช่วงผมเป็นช่วงปี2009ถึง2011นะฮะตอนนั้นเนี่ยเรามีวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ก็ประเทศเจอวิกฤตเหมือนกันใช่ไหมฮะตอนนี้เราก็มีวิกฤตใช่ไหมฮะ
1: ใช่คร
0: ับ แล้วตอนนั้นบทบาทของผู้แทนการค้าทำอะไรบ้างตอนนั้นผมเป็นคนไปเปิดเริ่มเจรจาไทย EU FTA ไปสรุปจนจบชิลีเปรู FTAเริ่มลงลึกกรอบความร่วมมือของอาเซียนบวก3บวก6นะฮะก็คือเจรจาการค้าเสรีทั่วโลกไปเปิดตลาดใหม่ๆ ทั่วโลกที่เรายังไม่ไปนะครับแล้วตอนนั้นเปิดตลาดใหม่เนี่ยเพื่อชดเชยกับสิ่งที่ไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นถูกไหมฮะไอ้กลุ่มค้าเดิมเนี่ยที่มันมีปัญหาอยู่เนี่ยมันจะบอกว่าทั้งโลกเนี่ยมันหยุดหมดมันก็ไม่จริงฮะมีหลายประเทศที่ยังต้องการสินค้าจากไทยเลยฮะที่เรายังนึกไม่ถึงหรือยังไปไม่ถึงถามว่ามีเยอะไหมเยอะนะครับแล้วจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีฮะตอนนั้นผมไปเปิดตลาดที่บราซิลเปรูชิลีเนี่ยก็ค้นพบเลยครับว่าจริงๆเฟอร์นิเจอร์ที่ขายในบราซิลเนี่ยนะครับมาจากประเทศไทยนะ
15: แล้วนำเข้าจากเราไป
0: เยอะมากเลยนะครับ
15: ครับ
0: มันเหลือเชื่อนะจากประเทศไทยเนี่ยแล้วไปส่งผ่านขายไปยังไงรู้ไหมฮะขายไปที่ฟลอริดาแล้วจากฟลอริดาส่งไปบราซิลครับ
15: อ๋อไปเข้าที่อเมริกาก่อนแล้วเข้าไปที่บราซิล
0: เพราะฉะนั้นเราขายตรงได้อยู่แล้วฮะ
15: คร
0: ับ เห็นไหมฮะความต้องการอย่างรถทุกๆคันแรกที่ไปบราซิลก็ยุคผมนะฮะเขาสนใจก็เอาไปให้ใช้เลยมีการไปเปิดตลาดหลายพื้นที่มากฮะรวมๆแล้วใน3ปี6เดือนนี่ประมาณ 150,000 ล้านในตลาดใหม่ทั้งหมดนะ
15: โอ้ผมกำลังนึกภาพตามผมกำลังนึกภาพตามว่าในมุมของผู้แทนการค้านั้นก็คือแสวงหาตลาดใหม่ๆให้กับบ้านเมืองเราแทนที่จะไปอยู่ที่ตลาดหลักเท่านั้นแล้วพอเขามีปัญหาเกิดขึ้นแล้วเราไปพึ่งพาตลาดเก่ามันก็มีความเสี่ยงแบบนั้นถูกไหมครับอาจารย์ครับ
0: เราต้องทำทั้งสองขาฮะตลาดเดิมทำให้มากขึ้นได้ไห
15: ม
0: ตลาดใหม่เพิ่มจะลดความเสี่ยงในการค้าตอนนั้นเนี่ยหลายๆคนไม่เห็นด้วยกับผมที่ผมจะไปตลาดเดิมแต่เพิ่มปริมาณผมก็เลยพิสูจน์ให้ดูนะฮะว่าผมบินไปอเมริกาเขาบอกเนี่ยอเมริกาคือตลาดเดิมเราเคยมีแล้วแต่ไม่จริงฮะเราไปเปิดตลาดสินค้าตัวใหม่ฮะตอนนั้นไปขายอุปกรณ์ชุดแต่งยานยนต์ทั้งหมดของประเทศไทยนี่เราเก่งมากเลยนะฮะขายเพิ่มได้ต้องไม่รู้เท่าไหร่ฮะ
15: คร
0: ับ
15: ผม
0: กลุ่มก่อสร้างของประเทศไทยนี่เก่งมากเลยนะฮะไปสร้างทั่วเลยฮะทั้งตะวันออกกลางทั้งประเทศเพื่อนบ้านบังกลาเทศอินเดียเวียดนามผมก็ไปเปิดตลาดจนได้งานเยอะพอสมควรเลยครับศรีลังกาไม่มีท่อน้ำ PVC ใช้นึกออกไหมฮะท่อน้ำประปาคนไปตั้งโรงงานคือบริษัทที่ไทยไปตั้งโรงงานที่ศรีลังกาทำได้ฮะถ้ารู้จักวิเคราะห์ตลาดแล้วมองให้เห็นมองให้ทะลุมีอีกเยอะครับแม้กระทั่งในช่วงนี้ที่วิกฤตทั้งโลกเนี่ยนะฮะก็มีเยอะครับที่เราสามารถไปเปิดเป็นตลาดใหม่เป็นตลาดทางเลือกที่ลดความเสี่ยงตลาดดั้งเดิมที่เรามีอยู
15: ่ตลาดเดิมก็เพิ่มยอดขายเพิ่มสินค้าพวก BU ต่างๆที่เข้าไปใช่ไหมครับแล้วก็ตลาดใหม่ก็คือไปแนะนำแล้วก็เข้าไปเปิดตลาดเลยนะครับอาจารย์ฮะทีนี้ปัญหาหรืออุปสรรค
0: เป็นเท่านั้นเองคร
15: ับผมก็เลยจะเรียนถามอาจารย์ว่าแล้วปัญหาหรืออุปสรรคที่ผู้แทนการค้าไทยหรือแม้กระทั่งประธานผู้แทนการค้าไทยที่เคยเจอหรือเจอในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่เป็นอะไรครับประชาชนจะได้เข้าใจเพิ่มมากขึ้น
0: จะไม่ประสบความสำเร็จคือไม่ทำการบ้านให้ดีพอ
15: หลักการอยู่แค่นั้น
0: เชื่อไหมฮะว่าถ้าคุณบินไปกับคณะนะฮะไม่เตรียมเลยว่าไอ้ประเทศที่คุณบินไปเนี่ยเขาขาดอะไรแล้วเรามีอะไรที่จะช่วยเขาได้เนี่ยยังไงก็ขายไม่ได้ครับ
15: คร
0: ับ แล้วไปถึงมันต้องเจรจาแบบให้มันให้แต่งงานมีลูกเลยอ่ะ
15: ท
0: ัน
15: ท
0: ี
15: เลย
0: ไม่ใช่แค่จีบกันให้พูดให้ฟังง่ายๆ
15: คร
0: ับ แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราบินไปบางครั้งเนี่ยทำกันบ้านน้อยไปแล้วเชื่อไหมฮะบางประเทศเรายังเจอแค่ stop over คือแค่บินผ่านเนี่ยนะฮะขายของได้อีกอ่ะงงไหม
15: ต้องอย่างนั้นครับ
0: นะฮะเราก็บินผ่านประเทศเล็กๆเช่นปานามามีครั้งหนึ่งนะฮะขายคอมพิวเตอร์ได้ล้านตัวฮะงงไหม
15: โอ้โหงงนะฮะไม่ทำได้เลยสุดยอด
0: เพราะเราเป็นคนประกอบคอมพิวเตอร์เยอะมากใช่ไหมฮะในยุคนั้นพวกไอคอมพิวเตอร
15: ์ประกอบเอง
0: แล็ปท็อปเนี่ยฮะ
15: ครับผม
0: เราผลิตก็เยอะเราประกอบแล้วเอาไปขายเนี่ยตกใจกันหมดเลยทั้งคณะเลย นั้นจริงๆแล้วเนี่ยผมเป็นคนหนึ่งที่มีความเชื่อและยังยืนยันนะครับว่าทุกตลาดมีสิ่งที่เรายังไปไม่ถึงและทำให้ดีกว่าปัจจุบันได้ทุกตลาดฮะทุกตลาดท
15: ั้
0: งเก่าและใหม่ใหม่ก็ต้องหาฉะนั้นไอ้คนที่จะเป็นผู้แทนการค้าคำถามหลักก็คือว่าทำอะไรได้บ้างเนี่ยทั้งเจรจาการค้าที่มีอยู่ลดอุปสรรคการค้าที่มีซะนะครับแล้วก็เปิดตลาดใหม่นี่อุปสรรคการค้าเราจะโดนตลอดกับประเทศใหญ่นะทั้ง EU ทั้งสหรัฐตอนผมขึ้นมาเป็นประธานผู้แทนการค้าได้2เดือนมั้งเขาบินมาพบเลยแล้วก็ทั้งเรื่องในเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเนี่ยนะฮะถ้าเรารู้จักเจรจาเรารู้ประเด็นลึกซึ้งเพียงพอฮะเขาไม่กลับมากวนเราอีกเลยนะฮะในช่วงที่ผมเป็นประธานผู้แทนการค้าเนี่ยเขามาพบ2เดือนแรกแล้วไม่มาอีกเลยจนผมพ้นตําแหน่งฮะ
15: ยอดเยี่ยมฮะอาจารย์แนะเดี๋ยวอีกสัก30นาทีจะรบกวนอาจารย
0: ์ครับอะไรนะฮะ
15: ผมจะเรียนถามอาจารย์อย่างนี้ครับถ้าว่าเรามองโลกในแง่ดีสมมติว่าทางอเมริกานี่เขาหยุดนะครับการทำสงครามได้นะครับแปลว่าถัดจากนั้นไปทางอ่าวเปอร์เซียหรือว่าในหลายๆพื้นที่ของโลกใบนี้ก็ต้องการการซ่อมแซมการฟื้นฟูถูกต้องไหมครับนี่จะเป็นโอกาสของผู้แทนการค้าแล้วก็ในมุมของการทำเศรษฐกิจของบ้านเรามากน้อยหรือไม่อย่างไรครับอาจารย์
0: ตะวันออกกลางผมเป็นคนไปเปิดตลาดกับบาเรนตอนนั้นมีข้อตกลงแล้วนะฮะบรรลุข้อตกลงแต่ยังไม่ได้ทำเต็มที่เขาพร้อมที่จะตั้งเป็นคลังสำรองอาหารซื้อข้าวจากไทยไปปีละ 30,000 กว่าล้านนะฮะ
15: โอ้ยอดเยี่ยม
0: แต่เราไม่ได้ทำต่อกันนะฮะรัฐบาลชุดต่อๆมา
15: ครับนะฮะทำไมครับอาจารย
0: ์ในกลุ่มริมอ่าวทั้งหมดเนี่ยนะฮะมีหลายที่ที่ต้องการเป็นคลังสำรองอาหารซึ่งเรามีเยอะแล้วเดี๋ยวนี้มันไปไกลถึงขนาดว่าผมพร้อมประเทศไทยพร้อมที่จะเป็นคลังสำรองอาหารได้โดยตั้งที่เมืองไทยก็ได้คุณไม่ต้องไปตั้งที่บ้านคุณ
15: อ
0: ่ะผมสำรองให
15: ้ครับผม
0: แต่คุณจ่ายนะแล้วถ้าวันไหนคุณจะใช้ส่งไปให้
15: คร
0: ับ เราทำสิ่งเหล่านี้ได้หมดเลยฮะเราเป็นคนที่เป็นหนึ่งในท็อปของคนที่ผลิตอาหารให้โลกนะครับแต่ปัญหาเราก็คือเรามองตลาดไม่ทะลุฮะแล้วบางครั้งคนก็กลายเป็นเอาเปรียบกันเองภายในประเทศฮะเกษตรกรก็ยังจนอยู่วันยังค่ำ
15: ครับผม
0: ซึ่งไม่ควรฮะเกษตรกรในสหรัฐนี่คือพวกเงินจะกินพอสมควรนะฮะไอ้ทางพวกเกษตรกรในสหรัฐเนี่ยในสภาพยุโรปก็เช่นกันในฝรั่งเศสก็เช่นกัน
15: คร
0: ับ
15: ผม
0: นะฮะแต่ตรงนี้เองมันต้องปรับวิธีคิดวิธีทำนะฮะ
15: คร
0: ับ แต่ไม่ใช่ถามว่าทำได้ไหมผมยืนยันนะฮะทำได้ฮะแล้วเคยได้ทำไปแล้วด้วย
15: ครับผมดังนั้นถ้าหากว่าอาจารย์อยากจะฝากถึงรัฐบาลว่ากันตรงนี้สักนาทีนึงอาจารย์จะแนะนำยังไงครับเรียนเชิญครับ
0: โอ้ก็คงไม่ถึงขนาดไปแนะนำนะฮะรัฐบาลเขาก็ทำของเขาไปเยอะแต่คนที่ท้วงติงก็มีเยอะมากในสังคมหลายโปรแกรมที่รัฐบาลใช้เนี่ยผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ต้องกู้มาพัฒนาถูกไหม
15: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยคือหนี้ที่เราสร้างให้ลูกให้หลานเพราะฉะนั้นต้องเป็นโครงการที่ใช้เงินน้อยเราได้ผลเยอะฮะมีเยอะมากเลยครับไม่ใช่โครงการที่ใช้เงินเยอะเราได้ผลน้อยณวันนี้เรากำลังเห็นโครงการที่ใช้เงินเยอะแล้วได้ผลน้อย
15: ครับ
0: ถ้ากู้มาวันนี้ปัญหาประชาชนคืออะไรฮะของแพงใช่ไหมครับ
15: ใช่ครับ
0: แล้วไปแจกเงินเหรอฮะทำไมไม่ไปแก้ต้นทุนของให้มันไม่แพงล่ะครับไม่ใช้เงินด้วย
15: คร
0: ับ เห็นไหมฮะแก้ปัญหาพลังงานเนี่ยของจะไม่แพงใช่ไหม
15: ครับ
0: ถ้าของไม่แพงต้องให้เงินไปกู้ไหมต้องมีไอ้อะไรฟักทั้งหลายนี่ไหมให้จับจ่ายกระตุ้นการผลิตทั้งที่เราไอ้กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยทั้งที่เป็นการสร้างหนี้นะ
15: คร
0: ับ แต่อย่างเงี้ยผมคิดว่าหลายคนเราโดนวิจารณ์คำวิจารณ์คำพูดของผมเนี่ยไม่ได้มาจากตัวผมเองนะฮะองค์กรเช่น World Bank IMF เขาก็มองกลับมาเขาบอกว่าประเทศไทยอ่ะต้องเปลี่ยนวิธีทำละ
15: ใช่อย่างนั้น
0: เราบอกเราจะเข้า OECD อ่ะแต่เรายังคิดกรอบนโยบายแบบเดิมๆเป๊ะเลยลดแรงแจกแถมเนี่ยมันไปไม่ได้หรอกครับ
15: ครับผมครับอาจารย์ครับไงเดี๋ยวมีโอกาสขอความรู้จักอาจารย์ดีนะครับวันนี้ทำให้ผมแล้วก็ทุกท่านนั้นได้เข้าใจในโครงสร้างของการค้าการลงทุนแล้วบทบาทของทางผู้แทนการค้าไทยด้วยนะโอกาสหน้ารบกวนอาจารย์อีกนะครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
0: ครับครับสวัสดีครับ
15: สวัสดีคุณฟังด้วยนะครับสวัสดีครับ
16: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
17: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
18: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
19: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
20: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
21: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
16: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
22: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
23: ต้องเลิกไปเลยคร
24: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
22: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใ

0: ากเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น.อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับวันนี้ข่าวที่เป็นข่าวกระแสหลักเนี่ยก็คุยกับคุณมนตรีก่อนเข้ารายการเหมือนว่าไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่าอาจจะมีภารกิจของรัฐมนตรีภารกิจของท่านโน้นทั้งนี้เยอะหน่อยส่วนเรื่องที่อาจจะพอเป็นฉากของช่วงเวลานี้ก็น่าจะเป็นความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าก็ไม่กังวลนะกรณีที่คุณทักษิณจะพ้นโทษและจะมีอิทธิพลเหนือรัฐบาลท่านก็พูดในสไตล์ท่านนายกถ้าหากท่านตั้งใจวางมือทางการเมืองก็ต้องเชื่อเรื่องนี้ครับพอมาถึงที่มุมของทางกระทรวงยุติธรรมท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมนะครับก็พูดถึงขั้นตอนกระบวนการปล่อยตัวผู้ถูกคุมประพฤติการออกใบผู้บริสุทธิ์เนี่ยก็น่าจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณนะครับส่วนเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชาก็มีประเด็นที่นายกรัฐมนตรีพูดคุยกับท่านศรีศักดิ์ครับท่านรองนายกรัฐมนตรีก็มีการรายงานกัมพูชานะครับหลังจากที่กัมพูชามีการยื่นให้สหประชาชาติเนี่ยเข้าสู่ให้ไทยเข้าสู่กระบวนการอันครอสแล้วก็มีการนัดพูดในการพูดคุยและเดี๋ยวช่วงบ่ายก็คงจะมีประเด็นกันออกมาเดี๋ยวขอเวลาไล่เรียงกันอีกสักนิดหนึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางเราก็พูดเหมือนทำนองว่าก็อาจจะต้องมีการคุยทวิภาคีก่อนถ้าทวิภาคีไม่ได้ก็จะไปที่ไอ้บังคับประนอมหรืออะไรประนีประนอมเลยเนี่ยอันครอสของทาง UN เนี่ยซึ่งเป็นเครื่องมือที่เรามองกันว่าคุยสองชาติก่อนถ้าสองชาติไม่ได้

0: มีการยื่นหลักฐานตรวจสอบคุณสมบัติของประธานกสทช.นะครับแล้วทางนี้เขาก็จี้ว่าอยากจะให้มีการตรวจสอบหวังว่ารัฐบาลจะแก้ข้อครหาระบอบสีน้ำเงินก็จริงๆแล้วถ้าพูดถึงการมาของประธานกสทช.ท่านเก่าแล้วก็อีกหลายคนก็เชื่อมไปถึงยุคผมใช้คำแบบอ้อมๆนะเชื่อมไปถึงยุคของท่านรองนายกรัฐมนตรีบิ๊กป้อมและก่อนหน้านี้เหมือนกับว่ากสทช.นี่งานมันก็แทบจะขับเคลื่อนกันไม่ได้เพราะข้างในมันมีอยู่สองกวนครึ่งทีนี้ท่านประธานท่านก็ผ่านมรสุมเรื่องการตรวจสอบก็รอดมาได้รอดมาได้ทางนี้ก็ขยี้กันอีกทีนึงอ่ะเดี๋ยวอื่นๆมาค่อยไล่เรียงกันนะครับวันนี้ผมอยู่คุณมนตรีจอมพันธ์กับคุณมนตรีครับ
1: สวัสดีครับคุณนายพิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับผมเติมให้อีกเรื่องนึงเดี๋ยวเขาไปลงในรายละเอียด นั่นก็คือนะตั้งลำกันมาพักใหญ่แล้วนะครับเรื่องที่สสฝ่ายค้านแล้วก็รวมทั้งสวอีกจำนวนหนึ่งนะเข้าชื่อกันตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา236นะให้เปิดช่องนะให้เข้าชื่อกันนะไม่น้อยกว่า1ใน5หรืออย่างไรนะครับนะเพื่อที่จะส่งเรื่องให้ประธานรัฐสภาพิจารณาส่งไปยังประธานศาลฎีกาตั้งองค์คณะไต่สวนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการปปช.กรณีของคุณศักดิ์สยามชิดชอบวันนี้คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านคุณสาธิตวงศ์หนองเตยจากพรรคประชาธิปัตย์อาจารย์นันทนานันทวโรภาสนะสว.ก็ร่วมกันแถลงข่าวได้เข้าชื่อกันและพรรคประชาชนซึ่งเป็นเจ้าภาพในเรื่องนี้ก็ได้ยกคำร้องพร้อมกับส่งหลักฐานต่างๆส่งไปยังประธานโสพลสารัมเพื่อดำเนินการต่อเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าได้เริ่มต้นนับหนึ่งหลังจากที่ได้มีการตั้งไข่กันมาเป็นระยะเวลาหนึ่งอันนี้คือเรื่องกรณีที่ปปช.ยกคำร้องคุณศักดิ์สยามชิดชอบประเด็นเกี่ยวกับเรื่องที่มีความเชื่อมโยงกับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญครับคุณพิรักษ์ครับ
0: ครับเรื่องของกทม.วันนี้ก็จะมีประเด็นเรื่องของระบบอากงอะไรต่อมีอะไรเห็นเมื่อวานฟังคุณมนตรีก็พูดถึงในอีกรายการหนึ่งอยู
1: ่
0: วันนี้รู้สึกว่าคุณต่อศักดิ์ครับอดีตประธานที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.นี่เห็นลงบางสื่อวันหนึ่ง 3-4 ข่าววันหนึ่ง 3-4 ข่าวเลยนะครับวันนี้เนี่ยท่านลงชี้แจงนะครับที่สแตนดาร์ดนี่ก็บอกว่ากรณีที่มีส่วนพัดพิงการมีส่วนร่วมในระบอบอากงซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นกลไกที่เอื้อต่อการทุจริตและการแต่งตั้งโยกย้ายภายในกรุงเทพมหานครเมื่อวานท่านผู้ว่าเองก็ออกมาพูดแล้วว่าคำว่าอากงเนี่ยเป็นเพียงสรรพนามที่ใช้เรียกท่านที่ปรึกษาต่อศักดิ์คุณต่อศักดิ์บอกว่าไม่เคยมีระบบอากงอยู่ในการบริหารงานของกรุงเทพมหานครที่ถูกกล่าวอ้างก็ตรงกับคำชี้แจงของคุณชัชชาติบอกเรื่องนี้เป็นเรื่องโจมตีการเมืองในช่วงของการเลือกตั้งไม่มีความกังวลพร้อมทางกฎหมายให้กระบวนการทางกฎหมายเป็นเครื่องพิสูจน์หากมีพยานหลักฐานจริงเรื่องนี้ก็ตอบก็จะเรียนแบบตรงไปตรงมาก็ตอบแบบนักการเมืองนี่แหละก็คือว่าขอหลักฐานขอขั้นตอนขณะเดียวกันก็ให้ทางฝ่ายกฎหมายพิจารณารายละเอียดเตรียมความพร้อมในการดำเนินคดีกับผู้ที่ถูกกล่าวหาแล้วส่วนข้อสงสัยที่มองว่าทำไมถึงเป็นเป้าหมายหลักที่คุณต่อศักดิ์เพราะว่าท่านเนี่ยอายุมากที่สุดในทีมงานส่วนกรณีที่คุณเจรายุห่วงทรัพย์อดีตส.ส.กทม.เพื่อไทยมีการโพสต์ข้อความระบุว่าการรวมตัวพลังแสดงพลังของผู้อำนวยการเขตเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นผลมาจากการสั่งการของอากงคุณต่อศักดิ์ก็ปฏิเสธอีกทีหนึ่งก็บอกว่าไม่มีอำนาจไม่ได้เป็นผู้สั่งการการเคลื่อนไหวต่างๆก็เป็นไปตามกลไกของระบบราชการเองทีนี้คุณเจรายุมีการตั้งข้อสังเกตทิ้งท้ายลักษณะว่ามีการบันทึกเสียงขณะนั้นขณะสั่งการด้วยคุณต่อศักดิ์บอกว่าไม่มี นี่อาจจะเป็นยุทธวิธีทางการเมืองของอีกฝ่ายตอนนี้ยึดตามคำแนะนำของคุณชาติชาตินิ่งตอบข้อสักถามตามความเป็นจริงทีนี้ผมไม่ได้ฟังตอนที่คุณเจรายุที่บอกว่ามีเสียงนะแต่

0: ทางการสื่อสารมันต้องมีการระมัดระวังกันนิดนึงนะคุณมนตรี
1: ครับ
0: ถ้าไม่รู้ว่ามีหรือไม่มีเนี่ยอันนี้ต้องระวังถ้าคุณเจรยุสมมุตินะสมมุติว่าคุณเจรยุมีจริงเนี่ยบอกอย่างนั้นปุ๊บทางฝั่งนี้บอกว่าไม่มีคุณเจรยุต้องมีการยิงวางระเบิดต่อละไอ้ขู่ว่ามีระเบิดต้องวางแต่พอฝั่งนี้บอกว่าไม่มีอันนี้ต้องรอดูแล้วแหละว่าคุณเจรยุมีจริงหรือไม่มีจริงถ้าไม่มีจริงแบบนี้คุณเจรยุก็หวังที่จะเรียกว่ากระสุนกินเปล่าลูกแบงค์คุณต่อศักดิ์บอกว่ากระทบกับกำลังใจมากแล้วก็ไม่คุ้นชินกับการต่อสู้ทางการเมืองแต่ก็พร้อมปล่อยผ่านแต่เป้าหมายก็น่าจะเป็นเรื่องของการตีวัวกระทบคลาดตีตัวท่านหวังไปถึงตัวท่านชัดชาติตอนนี้มีรายงานว่ามีทีมกฎหมายของอาจารย์ชัดชาติกำลังเผยแพร่ข้อมูลอยู่ระหว่างการบันทึกถอดเทปการให้สัมภาษณ์และข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้องว่ามีส่วนใดส่วนหนึ่งที่เข้าข่ายหมิ่นประมาทหรือไม่เอาจริงๆแล้วถ้าเราพูดในภาพใหญ่เราคงจะเห็นภาพกันมานานนะครับว่าการแข่งกับคุณชัดชาติรอบนี้เนี่ยหลายคนก็บอกว่าคุณชัดชาตินอนมาไปมานี้ก็น่าจะสู้ยากแต่จุดที่ทางกทม.ตอบไม่ค่อยได้อยู่เป็นประจำตั้งแต่แรกก็คือเรื่องของทุจริตทั้งหลายไม่ได้พูดถึงการบูวานและอีกอย่างหนึ่งก็คือการในเชิงโครงสร้างผู้ว่าซึ่งเป็นฝ่ายบริหารที่ไม่ได้มีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอยู่ในมือสก.การที่จะขับเคลื่อนอะไรเนี่ยหนึ่งก็ต้องเป็นหวังที่ฝ่ายประจำอีกหนึ่งก็ต้องหวังกันที่มือของสก.ในสภาในสภานี่คนที่เป็นประธานเก่าก็จะเป็นถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นเมียล้านใช่ไหมวีรคุณสุนทรผมจำชื่อไม่ได้เมียล้านตอนหลังก็มาอยู่ในทีม
1: สุทธิชัยวีรคุณสุนทรนะคุณพี่นัก
0: ตอนหลังก็มาอยู่ทีมเศรษฐกิจด้วย มันก็เลยไม่แน่ใจว่าหน้าหลังจะเป็นยังไงแบบไหนแต่ว่าจุดที่จะตีอาจารย์ชัดชาติได้ก็เป็นจุดที่อาจารย์ชัดชาติจะอาจจะตอบได้ไม่ค่อยชัดในช่วงที่ผ่านมานั่นแหละมันก็เลยเป็นจุดที่ฝั่งตรงกันข้ามน่าจะตีได้อย่างถนัดถนีที่สุดก็แล้วกันครับคุณวิสุทธ
1: ์ครับแต่จริงๆเนี่ยคุณดูสิเมื่อสักครู่คุณจิรายุแน่นอนไม่ได้มีส่วนโดยตรงกับสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ในครั้งนี้อาจจะมีความเชื่อมโยงตรงที่
0: แกมีญาติพี่น้องแก
1: ญาติพี่น้องเป็นหลานสาว
0: สามวาใช่ไหม
1: ฮะลงสมัครในพื้นที่ทางคลองสามวาและในพื้นที่นั้นอาจจะมีการแข่งขันกันค่อนข้างสูงกับผู้สมัครที่อยู่ในกลุ่มที่เป็นที่ทราบกันว่าสังกัดอิสระแต่เป็นอิสระที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนหรือมีความแนบแน่นใกล้ชิดกับทางตั้งแต่อาคงยันไปถึงคุณอะไรนะที่เป็นลูกชายของมหาวิทยาลัยธนบุรีนะครับคุณดาบหรือคุณอะไรคุณอภิรักษ์นะฮะนั่นแหละก็เลยทำให้มีการเปิดเกมรุกนะแล้วก็เป็นการรุกมาที่ตัวของคนที่เป็นคุณสื่ออย่างที่ว่าก็เป็นการแข่งขันกันในระดับพื้นที่ตรงนั้นแต่ก็โยงมาถึงเวทีใหญ่ก็คงจะต้องมีการชี้แจงมีต้องอธิบายกันไปในสถานการณ์ที่น่าจะเป็นยก2มั้งยังไม่ถึงครึ่งยกครึ่งทางของการเลือกตั้งที
0: ่
1: จะม
0: ี
1: ขึ้นในวันที่28อีก3วีคยังไม่ครึ่งทางมั้งคุณอภิรักษ์นะฮะ
0: ครับ
1: ทีนี้เอาจากเรื่องของอากงเรื่องของอาจารย์ชัดชาติเรื่องของคุณเจรยุห่วงทรัพย์ซึ่งคุณเจรยุก็ถือว่าเป็นระดับไม่ธรรมดาคนหนึ่งการจะปล่อยของก็คงไม่ได้ปล่อยมาทีเดียวซะเลยทั้งหมดอาจจะมีการขยักขย่อนรอจังหวะอย่างที่คุณพิรักษ์พูดถึงเมื่อสักครู่นะครับทีนี้ตัดภาพกลับมาที่อีกพรรคการเมืองหนึ่งบ้างแม่แรกๆ ก็ดูเหมือนจะสมัครสมานกลมเกลียวมีความเป็นเอกภาพเพราะต้องสู้กับแชมป์เก่าอย่างคุณชัดชาติแต่เอาไปเอามาตอนนี้พรรคประชาชนหรือพรรคสีส้มเนี่ยก็จะต้องจัดการนะปัญหาภายในของตัวเองยังมาลุมมาตุ้มต้องมาอธิบายอย่างวันนี้ผมเห็นข่าวเนี่ยคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเนี่ยนะนักข่าวก็ถามถึงกรณี
0: เรื่องเดิมนะ
1: เรื่องเดิม
2: อดีตอธิการธรรมศาสตร์
1: ถูกต้องถามถึงอาจารย์สุรพลนิติไกรพศนะที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานที่ปรึกษายุทธศาสตร์ของผู้ว่ากทม.เนี่ยซึ่งจริงๆเนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงของทีมผู้บริหารที่จะเสนอตัวเข้าไปยังไม่ได้เป็นไม่มีใครได้เป็นกันทั้งนั้นแหละนะแต่ก็ปรากฏว่าเป็นเป้าพอเป็นเป้ามาถามคุณณัฐพงษ์คุณเท้งอีกครั้งหนึ่งวันนี้คุณเท้งก็บอกว่าได้อธิบายไปหมดแล้วขออนุญาตไม่ขยายอะไรเพิ่มเติมอีกนะแม้แต่อาจารย์สุรพลเองก็ได้อธิบายตัวเองไประดับหนึ่งแล้วเหมือนกันเหมือนจะจบนะแต่ปรากฏว่าโอ้ผมดูในข่าวเนี่ยยาวเฟ้ยพิมพ์ออกมาได้3หน้ากระดาษ A4 คุณวิรักษ์นี่ขนาดนะฮะขออนุญาตไม่ขยายอะไรเพิ่มเติมอีกนะก็คือไล่เรียงตั้งแต่อาจารย
2: ์มันทำร้ายจิตใจคนที่เป็นแฟนนะด้วยแฟนส้มจริงๆเหรอหรือว่าน
1: ั่นสิ
2: อันหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้อีกฝั่งหนึ่งเขาขยี้ส้มแบบนี้เยอะๆด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเอาจริงๆอาจารย์ท่านก็น้ำเงินไอ้ก็เหลืองจัดพอถึงเวลามันจะมาเลี้ยวแบบนี้เนี่ยมันจะมองมุมบวกกันไม่ได้เลยเหรอหรือว่าทางพรรคเขาคงคิดแล้วขนาดนั้นเลยเหรอถึงเจอขนาดนี้คุณมนตรีขออนุญาตถาม
1: ผมเนี่ยเอาละถ้าคุณอภิรักษ์ถามอย่างเนี้ยผมก็ไม่รู้จะเดาอย่างไรมากกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณธนาธรกับอาจารย์สุรพลนิติไกรพจน์
2: ไอ้เรื่องคราวที่แล้วนั่นเหรอการ
1: คือมันมีความสัมพันธ์มีความเชื่อมโยงนะอย่างที่ใครต่อใครเขาพูดถึงเรื่องปูริสบูโรจะมีอยู่จริงไม่จริงก็ตามแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราได้เห็นความจริง3ประการประการแรกอาจารย์สุรพลท่านไปเป็นพยานปากเอกในคดียุบพรรคก้าวไกลถัดมาก็ยังเป็นพยานสำคัญในคดีวัคซีนพระราชทานและจนกระทั่งล่าสุดอย่างวันนี้นะในบางช่วงบางตอนเนี่ยคุณณัฐพงษ์เองก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องจริงนั่นก็คือได้มีการนะไปเชิญมาอาจารย์สุรพลมาลงสมัครผู้ว่ากทม.นั่นคือเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแต่ผมเชื่อว่าที่ต้องออกมาอธิบายความกันมากมายแม้อยากจะจบไม่อยากจะขยายความเนี่ยก็มันมีความเคลื่อนไหวอย่างคุณเจฟอมรัตน์โชคประมิตรกุลที่ไปโพสต์ภาพของอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกคุณแล้วก็ประกาศยืนข้างอาจารย์ปิยบุตรนะชื่นชมไล่เรียงความเป็นมาจิตวิญญาณสารพัดอย่างอันนั้นคือปมอันหนึ่งที่คุณปิยบุตรเองเนี่ยก็อยู่ในประเด็นข่าวนะครับที่นักข่าวก็ถามว่าได้คุยกับนายปิยบุตรแสงกนกคุณเลขาธิการคณะก้าวหน้าหรือไม่เพราะออกมาแสดงความเห็นค่อนข้างเดือดคุณณัฐพงษ์ก็บอกว่าข้อคิดเห็นที่นายเปยบุตรออกมาโพสต์ส่วนตัวไม่กังวลอะไรไม่ได้ขัดต่อหลักการทำงานของเราเข้าใจดีว่าอาจมีคนที่สนับสนุนประชาธิปไตยและไม่เห็นด้วยกับนายสุรพลมาร่วมทำงานกับเราหรือตั้งคำถามถึงกระบวนการการเข้ามาก็เป็นสิ่งที่พวกตนน้อมรับและพยายามที่จะสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นคำว่าก็เป็นสิ่งที่พวกตนน้อมรับเนี่ยมันทำให้เห็นว่าในก็คงไม่ใช่ไม่มีอะไรเป็นอย่างอื่นนะว่าในพรรคก้าวไกลหรือในคนที่มีจุดยืนเดียวกันมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งตอนนี้นะมีความคิดเห็นแตกต่างออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มพวกตนก็คือพวกคุณณัฐพงษ์กับกลุ่มที่ไม่ใช่พวกตนก็คือไม่ใช่กลุ่มคุณณัฐพงษ์ที่มีความเห็นที่แตกต่างกันประเด็นเรื่องอาจารย์สุรพลนิติไกรพจน์ซึ่งคุณณัฐพงษ์เนี่ยยังย้ำอยู่คำหนึ่งว่าคือถ้าจะต้องใช้คำว่าโจทย์ของเราคือต้องการเอาชนะระบอบสีน้ำเงินที่ผูกขาดฉะนั้นเราจึงต้องขยายแนวร่วมและต้องเปิดกว้างโดยที่ตัวเราเองไม่เสียตัวตนก็ยังย้ำจุดยืนไว้ได้เหตุผลนั้นนอกจากนั้นในข่าวตัวนี้นอกจากมีคุณปิยบุตรแล้วเนี่ยก็ยังมีการพูดถึงคุณประวินชัชวาลพงพันธ์ที่เป็นอาจารย์สอนหนังสืออยู่ที่ญี่ปุ่นด้วยก็คุณณัฐพงษ์ก็บอกว่านั่นแหละมันเป็นเรื่องที่การสื่อสารเป็นเรื่องอะไรก็ว่ากันไปเพราะนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เฉพาะระดับแฟนคลับ ทั่วไปแต่เป็นแฟนคลับระดับที่เป็น

0: อะไรอ่ะมีตัวมีตนแล้วก็มีจุดยืนที่อยู่คือเคียงข้างตรงนี้แล้วออกมาวิพากษ์แบบเนี้ยก็เลยทำให้ไม่อยากจะขยายความก็เลยต้องพูดซะยืดยาวอ่ะครับคุณพิรักษ์ครับ
1: คุณมนตรีแต่ว่าประเด็นนะประเด็นที่คุณมนตรีหยิบมาพูดถึงอ่ะวันก่อนผมก็นั่งเห็นอยู่ที่คุณณัฐพงศ์มีการพูดถึงอ่ะว่าอยากจะขยายเพื่อที่จะมาเอาเป็นว่าถ้าจะต้องขยายจากส้มไปเอาที่อื่นเพื่อที่จะมาแย่งตลาดน้ำเงิน มันจะต้องไปเอาอย่างอาจารย์สุรพงศ์ถือว่าเป็นเหลืองเหรอแล้วจะได้แฟร์เหรอเพราะถ้าเกิดสมมติว่าอาจารย์สุรพลมาโชว์การเป็นพยานในคดีของคุณธนาธรหรืออะไรต่อไม่อะไรไปเนี่ยณตอนนั้นเวลานั้นความเป็นเหลืองมันก็หายไปแล้วแล้วก็อาจารย์เองเหมือนกับหมุนตัวมาแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นการหมุนตัวของอาจารย์เนี่ยมันจะไปคำถามผมคือว่ามันจะไปเอาแฟนสีเหลืองมาได้จริงหรอแล้วมันจะไปเอาแฟนสีเหลืองมาจากไหนในเมื่ออาจารย์เนี่ยหมุนตัวแล้วแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเหลืองจริงๆนะวันนี้เนี่ยมันก็ถูกกลายมาเป็นน้ำเงินณจำนวนหนึ่งแล้วเหลืองที่จะไปอยู่ที่เอาพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติมันก็แทบจะไม่เหลือแล้วอ่ะมันก็เหลืองแท้ๆนะตรงนี้อยู่ตรงไหนมันไม่ได้ขับเคลื่อนจนเป็นชิ้นเป็นอันแล้วอ่ะแม้กระทั่งอินฟลูเอนเซอร์หลายคนบางคนก็ไปหนุนผู้ว่าทีผู้ว่ากทมคนนี้บางคนก็ไปหนุนคนนั้นเอาเป็นว่าบางคนหนุนคุณมาริกาก็มีบางคนเป็นหนุนหม่อมกรณ์ก็มีเพราะฉะนั้นผมก็ยังนึกไม่ออกว่าถ้าจะเอาเหตุผลว่าจะไปเอาแฟนเหลืองก็ไม่น่าจะใช่จะไปเอาคนที่กำลังมาเปิดตัวในฐานะที่เป็นส้มเบอร์ใหม่เบอร์ใหญ่มันก็ไม่ใช่ก็เลยยังนึกไม่ออกมันก็เลยกลับไปที่ว่าเอ๊ะเป็นเพราะมีความคุ้นเคยกับจิตผู้นำทางจิตวิญญาณก่อนมันก็จะคุ้มเหรอครับคุณมนตรีในการที่จะดึงขึ้นมาก็ยังนึกไม่ออกอยู่ว่ามันจะเหตุผลไหนคุณมนตรี
0: คือหนึ่งนะครับ
1: มันส้มไหมมันคือส้มใหม่หรือมันคือเหลืองผมก็ยังนึกไม่ออกนะถ้าจะบอก
0: ในมิติของได้ตัวจานมาแล้วก็จะได้แฟนคลับได้สีนั้นสีนี้ตามมาผมว่าด
1: ้
0: วยความเคารพนะอาจารย์ก็ไม่ได้มีสาวกหรือไม่ได้มีแฟนคลับมวลชนอะไรที่ติดตัวนะเป็นนักวิชาการในฐานะที่มีลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็เป็นนักกฎหมายนะผ่านการเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยนะเป็นนักกฎหมายมหาชนที่ไปมีชื่ออยู่ในตรงนั้นตรงนี้มาเป็นสนช.ก็ดูเหมือนอาจารย์จะยืนอยู่ในจุดของความเป็นนักกฎหมายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ซะมากกว่าแต่ทีนี้พอเข้ามาอยู่ในส่วนกับพรรคก้าวไกลพรรคประชาชนณวันนี้นั้นเนี่ยมันก็คงจะผ่านทางผู้นำจิตวิญญาณของพรรคอย่างเดียวไม่มีช่องทางอื่นเลยแล้วคุณเท้งณัฐพงษ์เองก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามานั่งอยู่บนเก้าอี้หัวหน้าพรรคทุกวันนี้ก็เพราะเป็นตัวเลือกที่ทางผู้นำจิตวิญญาณเลือกแล้วว่าต้องใช่คนต้องใช้บริการคนนี้มันก็มาในทรงมาในทางเดียวนะส่วนจะเป็นคณะปูริตโบโลอย่างที่เขากล่าวหาซึ่งไม่มีอยู่ตัวตนอยู่จริงในทางโครงสร้างเนี่ยแต่มันก็ดูเหมือนจะเป็นกลุ่มก้อนที่ทรงพลังมากที่สุดในพรรคณเวลานี้ครับคุณอภิรักษ์ครับ
1: ครับอ้าวเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับ30และเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
0: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: ก้าวโจ๕ FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิธิดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น
3: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
6: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับเดี๋ยวคุณมนตรีช่วยเติมแต่ว่าในส่วนของข้อกล่าวหาหลักๆที่ฝ่ายค้านและก็กลุ่มสว.วันนี้มีการยื่นประธานรัฐสภาส่งเรื่องถึงศาลฎีกากรณีซุกหุ้นกรณีที่มีคณะกรรมการปปช.ยกคำร้องคดีซุกหุ้นคุณศักดิ์สยามเนี่ยวันนี้ทางคุณณัฐพงศ์คุณเพ็งนะครับหัวหน้าพรรคประชาชนผู้นำฝ่ายค้านพร้อมตัวแทนส.ส.ฝ่ายค้านสว.แถลงข่าวครับขอให้ประธานส่งเรื่องต่อศาลฎีกาตั้งคณะกรรมการไต่สวนปปช.จากกรณียกคำร้องคดีซุกหุ้นคุณศักดิ์สยามคุณณัฐพงศ์บอกว่าใช้เวลาในการรวบรวมหลักฐานกว่า1เดือนโดยอ้างอิงข้อมูลสาธารณะนี่แล้วก็ข้อมูลจากการชี้แจงของตัวแทนปปช.ต่อที่ประชุมวิปฝ่ายค้านก่อนสรุปเป็น4ข้อกล่าวหาหลักต่อคณะกรรมการปปช.1ครับปปช.ดำเนินการตรวจสอบด้วยกระบวนการบกพร่องไม่ชอบด้วยกฎหมายปปช.ไม่ได้มีการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินหนี้สินเชิงลึกก่อนยกคำร้องที่เกี่ยวข้องกับบัญชีทรัพย์สินทั้งที่ระเบียบปปช.กำหนดให้ต้องทำในกรณีที่มีพฤติการน่าสงสัยว่ามีการโอนยักย้ายแปรสภาพหรือซุกซ่อนทรัพย์สินหรือมีการถือครองทรัพย์สินแทนนอกจากนี้ปปช.ยังไม่ได้มีการไต่สวนหรือแสวงหาข้อเท็จจริงก่อนที่จะยกคำร้องที่เกี่ยวข้องกับฐานความผิดอาญารวมถึงการที่ปปช.ไม่ได้มีการเรียกร้องไม่ได้มีการเรียกผู้ร้องเช่นคุณประกรณ์วุฒิมาให้ถ้อยคำและไม่ปรากฏว่ามีการตรวจสอบนิติกรรมอำพรางหรือเส้นทางในการเงินตามที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยไต่สวนไว้2ครับปปช.ใช้ดุลยพินิจวินิจฉัยผิดพลาดชัดแจ้งโดยปปช.วินิจฉัยว่านายศักดิ์สยามไม่มีเจตนาจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและหลักฐานที่ปรากฏในกระบวนการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญอีกทั้งปปช.ยังละเว้นการวินิจฉัยในประเด็นว่าคุณศักดิ์สยามยังคงเป็นผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นหรือไม่3ปปช.มีพฤติการปกปิดกระบวนการตรวจสอบปปช.เพิกเฉยและไม่ตอบสนองคำขอร้องคำขอจากผู้ร้องคือคุณประกรณ์วุฒิในการเข้าถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องเช่นรายงานแสวงหาข้อเท็จจริงของคำชี้แจงคุณศักดิ์สยามความเห็นของพนักงานปปช.นอกจากนี้ ล่าช้าต่อการล่าช้าและเพิกเฉยต่อการเปิดเผยผลการตรวจสอบรวมถึงการแจ้งผู้ร้องเช่นปปช.มีมติยกคำร้องเรื่องบัญชีทรัพย์สินตั้งแต่กันยา68และมีมติยกคำร้องคดีอาญาตั้งแต่กุมภาพันธ์69แต่กลับเพิ่งแถลงการต่อสาธารณะเมษา69และยังไม่มีการแจ้งผลกลับมาที่ผู้ถูกร้องโดยตรงอันนี้ที่หลายคนก็ค่อยมาออกันทีหลังอ้าวกลายเป็นนักข่าวไม่ถามอะไรกันเองสี่ครับปปช.ละเลยการตรวจสอบและวินิจฉัยข้อหาอื่นที่เกี่ยวข้องจนนำไปสู่ฐานความผิดอื่นที่ปรากฏในคำร้องหรือที่ปรากฏจากข้อเท็จจริงเช่นความผิดฐานขัดกันแห่งผลประโยชน์ตามพ.ร.ป.ปปช.มาตรา126ฝ่ายผู้ยื่นคำร้องเห็นว่าพยานหลักฐานที่แนบมามีน้ำหนักเพียงพอให้ประธานรัฐสภาส่งเรื่องต่อศาลฎีกาเพื่อแต่งตั้งคณะไต่สวนอิสระตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปปช.ต่อไปหลักๆ ก็เป็น4ข้อกล่าวหานะครับสอบสวนไม่ครบถ้วนวินิจฉัยคลาดเคลื่อนปกปิดกระบวนการและละเลยข้อหาอื่นก็ไม่แน่ใจครับว่าจะลุยกันต่อได้ยังไงแบบไหนครับคุณมนตรีฮะตกลงจะขยายอะไรกันได้ไหมครับหรือว่า
7: คือดูทั้ง4ข้อกล่าวหาคุณอภิรักษ์ที่รวบรวมพยานหลักฐานมานี้นั้นเนี่ยก็เป็นอย่างที่คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะได้สรุปเอาไว้ที่คุณพิรักษ์นำมาเรียนท่านผู้ฟังไปเมื่อสักครู่นะครับฟังดูแล้วเนี่ยส่วนตัวคุณณัฐพงษ์ก็ยืนยันว่ามันมีเหตุอันควรสงสัยเพียงพอนะเพราะว่าเรื่องนี้ท่านผู้ฟังนะฮะก็เป็นที่ทราบกันว่าพรรคประชาชนเองก็มีความพยายามในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรานี้ด้วยเหมือนกันนั่นก็คือจะตัดอำนาจของประธานรัฐสภานะครับไม่ให้ใช้ดุลพินิจว่าสมควรหรือไม่สมควรในการที่จะส่งสารตามที่มีผู้เข้าชื่อร้องในเรื่องดังกล่าวมาหรือไม่จำได้ไหมครับในสมัยท่านประธานวันโมหมัดโนมาธาพรรคประชาชนก็มีการยื่นร้องเพื่อที่จะดำเนินการในลักษณะเดียวกันเนี้ยเพื่อที่จะให้ส่งเรื่องไปยังศาลฎีกาเพื่อตั้งองค์คณะอิสระปรากฏว่าท่านประธานวันนอนะก่อนยุบสภาเพียงไม่กี่วันนะก็เห็นว่ามันไม่มีเหตุอันควรสงสัยก็ใช้อำนาจประธานตีตกไปเช่นเดียวกันกับครั้งนี้นะครับก็ยื่นเรื่องไปพร้อมกับนะหลักฐาน 3-4 ข้อละเอียดยิบที่ว่าก็นะสรุปว่ามีเหตุนะในสายตาของผู้นำฝ่ายค้านและคณะผู้ยื่นส่วนท่านประธานท่านจะเห็นด้วยเห็นต่างอย่างไรเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่มันเป็นอำนาจของประธานรัฐสภาที่จะส่งก็ได้ไม่ส่งก็ได้แต่ทีเนี้ยนักข่าวเขาก็ถามว่าเรื่องนี้ได้มีการคุยหรือล็อบบี้ประธานสภาด้วยหรือไม่นะครับพูดง่ายๆก็คือถ้าประธานไม่ส่งจะทำยังไงนะคุณณัฐพงศ์ก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นอำนาจโดยแท้ของประธานสภาในการพิจารณาแค่ว่ามีเหตุอันควรสงสัยดังนั้นเราไม่ได้ใช้กระบวนการล็อบบี้หรือพูดคุยกันหลังบ้านแต่เชื่อว่าหลักฐานที่นำมาแสดงนั้นไม่น่าจะมีใครปฏิเสธได้ว่ามันเป็นเหตุอันควรสงสัยเชื่อได้ว่าที่จะต้องมีการส่งต่อไปยังศาลฎีกาเพื่อให้ตั้งคณะไต่สวนขึ้นทีนี้เรากลับมาถึงไฮไลท์อีกจุดหนึ่งคุณณัฐพงศ์ก็บอกว่าหากประธานสภาไม่ส่งต่อก็อาจจะมีช่องทางกฎหมายอื่นๆแต่ยังไม่ขอลงรายละเอียดเพราะหากเป็นการแช่อำนาจโดยมิชอบแต่หลักฐานที่นำมานี้ไม่น่าจะปฏิเสธได้ว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้นะก็ดังนั้นหากประธานสภาปัดตกนอกจากจะค้านสายตาของสังคมแล้วก็เชื่อว่าอาจจะเป็นการใช้ดุลพินิจที่อาจจะไม่ถูกต้องนั่นก็หมายถึงว่าไม่คงไม่ได้ขู่แต่เป็นการส่งสัญญาณให้ทราบว่าหลักฐานเท่านี้มันเพียงพอแต่ถ้าไม่ถ้าเห็นว่าไม่เพียงพอไม่ส่งก็อาจจะพิจารณาใช้ช่องทางกฎหมายอื่นในการที่จะดำเนินการกับประธานด้วยก็เรื่องนี้มีคนเทียบเคียงครับคุณอภิรักษ์ไม่ต้องไปเทียบไม่ต้องไปดูอะไรมากว่ามีเหตุอันควร สงสัยหรือไม่นะฮะ1ศาลรัฐธรรมนูญท่านวินิจฉัยชัดเจนไปแล้วโดยเฉพาะเส้นทางการเงินอะไรทั้งหลายแหล่เป็นนอมินีเป็นนิติกรรมอำพรางแต่พอมาถึงปปช.กับมองต่างจากที่ศาลท่านศาลรัฐธรรมนูญท่านได้ชี้เอาไว้แล้วก็เป็นอีกเหตุหนึ่งนะฮะแค่นี้ก็เป็น2องค์กรที่เห็นไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีองค์กรที่3นะครับมาชี้ขาดประเด็นที่มีข้อสงสัยหรือมีความเห็นในสังคมเกิดขึ้นไปคนละทางแบบนี้ครับคุณวิรักษ์ครับคุณวิรักษ์ลืมเปิดไมโครโฟน
6: เป็นโรคติดต่อ
7: ระหว่างหมดแล้วครับเดี๋ยวนี้ครับคุณวิรักษ์ผมเติมอีกนิดหนึ่งผมเห็นบางช่วงบางตอนที่คุณณัฐพงษ์ได้ในระหว่างแถลงเนี่ยแล้วก็ได้พูดเอาไว้คือเป็นข้อความสั้นๆ นะครับที่บอกว่าสัปดาห์หน้าจะแถลงลงรายละเอียดอื่นๆอีกครั้งแสดงว่าไอ้4ข้อตรงเนี้ยเป็นเพียงสารตั้งต้นนะครับที่นำมาแถลงในวันนี้และสัปดาห์หน้าเนี่ยจะลงรายละเอียดนะอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านประธานผมเห็นสั้นๆตอบคำถามนักข่าววันนี้ว่าขอดูรายละเอียดก่อนตอนนี้ยังไม่ได้เห็นว่ารายละเอียดนั้นเป็นอย่างไรก็หนึ่งไม่มีกรอบเวลาสองนะเป็นอำนาจที่ท่านจะใช้ดุลพินิจแต่ก็เป็นดุลพินิจถ้าเกิดว่าออกซ้ายออกขวาอย่างไรนะไม่ตรงกับที่ฝ่ายค้านเขายื่นไปฝ่ายค้านเขาก็คงจะมีช่องทางอย่างอื่นนะในการที่จะตรวจสอบต่อไปถ้าเป็นดุลพินิจของท่านที่ปัดตกแล้วก็ค้านสายตาของสังคมครับคุณรักนำ
6: ครับวันนี้มีข่าวหนึ่งครับเมื่อวานเราเห็นท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ไปใช้ความสามารถพิเศษในการเป่าคลุยในเพลงความฝันอันสูงสุดนะครับขณะเดียวกันวันนี้อีกหนึ่งท่านที่ก็ได้ใช้อีกหนึ่งทักษะครับวันนี้ท่านประธานโสพลครับประมุขฝ่ายนิติบัญญัติประธานรัฐสภาประธานสภาผู้แทนราษฎรครับวันนี้ก็นำข้าราชการลูกจ้างไปร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ครับก็เป็นกิจกรรมในโครงการร้อยดวงใจร้อยดวงใจพักสร้างความดีเพื่อสังคมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสี่รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวปฏิบัติหน้าที่นะครับท่านก็มีการแสดงพลังกันทีนี้ครับก็ท่านประธานก็บอกว่าก็จะพัฒนาบุคลากรหลากหลายมิติพัฒนาโครงการออกกำลังกายแล้วก็มีอันนึงเข้าใจว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าหลายคนตามข่าวสวนลุมเขาแอโรบิกเขาฮิตใช่ไหม
7: ครับ
6: ตรงที่แถวแถวสภาเขาจะทำเหมือนกันจะมีการทำแอโรบิกจ็อกกิ้งพัฒนาจิตใจปฏิบัติธรรมถ้าพัฒนาให้สำเร็จเนี่ยก็จะทำต้องพัฒนาทุกองค์คาพยพพัฒนาโครงสร้างธรรมชาติให้แม่น้ำเจ้าพระยาสวยงามมีอาคารรัฐสภาที่ตั้งอยู่สง่างามก็ต้องใช้ให้คุ้มค่าผมใส่ดอกจันก่อนนะอันนี้จะเป็นการเขียนประวัติศาสตร์ครับเพราะว่าสภาเนี่ยมีปัญหาเสร็จช้าน้ำท่วมน้ำไหลแอร์น้ำหยดอะไรกันหยดเต็มไปหมดแล้วก็ไม้ไม่เป็นไม้คนละอย่างคนตกน้ำอยู่เป็นประจำเนี่ยตอนนี้จะเปลี่ยนเรื่องที่มาเขียนสตอรี่ครอบนะท่านโสพลบอกว่าประธานหวังว่าสภายุคใหม่จะสร้างความหวังเป็นแรงผลักดันให้ประเทศเดินได้เคียงคู่กับฝ่ายบริหารทำเรื่องกฎหมายเข้มข้นแล้วก็จะทำเข้มข้นขึ้นในการช่วยเหลือสังคมนอกจากนี้ท่านประธานสภาครับในข่าวสแตนดาร์ดก็ลงบอกมีดำริให้ยืนเคารพธงชาติที่อาคารรัฐสภามาในเวลา8โมงแล้วก็6โมงเย็นทุกวันนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเป็นแนวปฏิบัติในใหม่ในสถานที่ที่ไม่เคยมีมาก่อนท่านก็ขยันขันแข็งเอาเป็นว่าหลังจากนี้เนี่ยเราก็อยากจะให้ท่านได้ช่วยไปดูเรื่องของกฎระเบียบข้อวินิจฉัยอะไรหลายๆอย่างในที่ประชุมได้ แข็งขันไม่แพ้กับสิ่งที่ท่านได้ทำในวันนี้ก็ฝากเอาไว้ครับคุณมนตรีผมก็ยังงงอยู่นะปกติสถานที่ราชการถ้า8โมงเช้า6โมงเย็นเวลาเพลงชาติขึ้นถ้าอยู่นอกอาคารก็ถือว่าเป็นสิ่งที่คนไทยก็รับรู้ร่วมกันว่าต้องยืนตรงเคารพธงชาติแต่นี่ถือว่าเป็นนิมิตหมายใหม่ที่ท่านประธานท่านบอกว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในสภาผมก็ยังงงอยู่นะว่ามันใหม่อย่างนั้นจริงหรือครับ
7: คือท่านอาจจะมองตรงประเด็นว่ามีคนมาเข้าแถวแล้วก็ยืนตรงเคารพธงชาติพร้อมกันในเวลา8โมงเช้าซึ่งที่ผ่านมานั้นเนี่ยไม่ว่าใครจะอยู่ที่ไหนเราเดินอยู่ในสวนสาธารณะในตอนเช้าตอนเย็นเนี่ยผมเคยไปเดินออกกำลังกายแถวสวนหลวงร.9นะเราในระหว่างเดินเนี่ยคาบเกี่ยวกันกับ18นาฬิกานะฮะทุกคนก็จะหยุดเพราะเสียงเพลงชาติดังขึ้นทุกคนก็จะยืนเคารพธงชาตินะครับส่วนศูนย์กลางจะอยู่ที่ตรงไหนผมไม่แน่ใจแต่จะมีลำโพงที่เขากระจายนะไปทั่วสวนหลวงร.9นะทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะแต่ในความหมายของประธานโสพลผมก็เชื่อว่า
8: ต้องเข้าแถวใช่ไหมต้อง
7: มาให้ตำรวจสภานะหรือว่าวันแรกๆท่านจะมาเองแล้วก็นำรองประธานสภานะถ้าท่านลงทุนมาเองเนี่ยนะเลขาธิการเจ้าหน้าที่ผอ.กองอะไรทั้งหลายต้องมาแต่เช้านะครับเพราะวันไหนถ้าท่านจะมายืนครบธงชาติเองเนี่ยนะก็จะต้องมีนะส่วนที่ต่างๆเนี่ยเขาก็ถือปฏิบัติกันนะผมไปที่อำเภอต่างจังหวัดเนี่ยก็จะเป็นอสหรืออาสารักษาดินแดนเขาก็จะทำหน้าที่เชิญธงชาตินะครบธงชาติเมื่อเวลา8นาฬิกาแต่เนี่ยสภาท่านก็จะในยุคท่านก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมเนี่ยด้วยความเคารพนะครับท่านเป็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัตินะแรกๆเนี่ยท่านก็คงจะยังติดพันกับงานเดิมที่ท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็ได้รับมอบหมายให้ดูแลเกี่ยวกับเรื่องการจัดการปัญหายาเสพติดนะครับท่านก็ยังเดินหน้า
6: ลงพื้นที่ทำภารกิจเดิมๆอยู่ใช่ไหมคุณมนตรี
7: ซึ่ง
6: ผมว่ามันไม่ใช่งานของประธานสภาหรือเปล่า
7: ก็เป็นภาพที่เรายังไม่คุ้นนะครับคุณอภิรักษ์นะเพราะว่าเราคงจะได้เห็นภาพประมุขฝ่ายนิติบัญญัติที่มาดูแลให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายจะพัฒนาจะยกระดับจะอะไรก็ตามอย่างที่คุณอภิรักษ์พูดถึงนั้นเนี่ยดูเหมือนงานรับผิดชอบโดยตรงของท่านเนี่ยก็ยังไม่ได้ขับเคลื่อนตรงนั้นนะขออภัยถ้าท่านบอกว่าท่านได้มอบหมายให้รองอื่นๆดูแลแล้วส่วนท่านจะดูในมิติของสังคมนะและโดยเฉพาะย้อนดูข่าว
6: คุณมนตรีแย่งมันได้เหรอคือเป็นประมุขเบอร์หนึ่งอะแล้วงานหลักของสภาคืองานที่ดีบัญญัติกฎหมายได้เอางานหลักไปมอบให้รองแล้วตัวเองไปทำงานสังคม
7: นี่แหละครับ
6: โอ้
7: มันก็เลยทำให
6: ้ผมหนีไปเป่า
7: หน้าที่
6: ไปเป่าคุยดีกว่าไหมผมหนีไปเป่าคุยดีกว่าไม่ใช่อย่างนั้น
7: อ่ะก็เอาตามสะดวกคุณวิรัชผมเพียงแต่เห็นว่าท่านอาจจะเราบางครั้งนะในฐานะสื่อเนี่ยแล้วผมก็เห็นท่านอาจจะมีศูนย์อยู่ที่อำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ท่านไปมีกิจกรรมที่นั่น
6: บ่อยมาก
7: ติดกันหลายสัปดาห์นะผมก็เห็นเอ๊ะแล้วผมก็มาคุยกันวงเล็กๆกับวันนี้เอามาพูดออกหน้าใหม่เลยคุณก็คิดมากเขาจะเอาพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่นำร่องหรือเปล่าผมก็อาจจะเป็นพื้นที่นำร่องในการเรื่องโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดตอนแรกผมก็คิดว่าจังหวัดอื่นๆนั้นเนี่ยมันไม่มีปัญหาเรื่องยาเสพติดที่ลำปลายมาศของท่านนั้นน่ะมันยังมีชุกชุมก็เลยต้องลงไปในพื้นที่ลำปลายมาศแบบฉี่ยิบนะก็พอผมพูดอย่างนี้เขาจะเอาเป็นพื้นที่นำร่องหรือเปล่ารอดูเขาก็ผมก็เอามาฟังทั้งให้รับฟังทั้งสองด้านนะก็บทบาทภาระหน้าที่นะในฐานะประมุขฝ่ายนิติบัญญัติก็คงจะต้องล้อไปตามหัวโขนหรือตำแหน่งที่ท่านรับผิดชอบอยู่ครับคุณพิรักษ์ครับ
6: อย่างนี้ก็มีด้วยเนาะก็เป็นเรื่องปกติก็แล้วกันครับคุณมนตรีฮะคุณมนตรีไปตรงไหนต่อครับ
7: เดี๋ยวผมจะ
6: ตั้งคำถามถึงท่านประธานได้อยู่ถึงบทบาทของท่าน
7: เนี่ยเดี๋ยวอย่าไปไกลนะสองคนเนี่ยวันนี้วันศุกร์เนี่ยทำไมอยู่ไม่สุขนักปาก
6: เล่นตัวเองก่อนขอไปคุณมนตรีดึงกลับมาหน่อย
7: นะผมกลับมาที่ประเด็นของคุณทักษิณนะที่นักข่าววันนี้ผมเห็นข่าว3ข่าวแล้วก็มีคำตอบนะคำถามแรกที่นักข่าวไปถามเกี่ยวกับเรื่องคุณทักษิณรวมกับนักโทษทั่วประเทศที่ได้รับการปล่อยตัวหลังได้รับพระราชทานลำพระราชทานอภัยโทษเนี่ยนะครับตอนแรกประมาณสักเนี่ยบ่ายโมงเสร็จผู้สื่อข่าวก็ไปถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์ถึงขั้นตอนต่างๆนะครับท่านก็ให้คำตอบได้คำตอบแรกนั่นก็คือเมื่อวานตนได้ลงนามตั้งคณะกรรมการตามมาตรา21แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษของแต่ละจังหวัดซึ่งอยู่ที่ทางจังหวัดจะประชุมกันอีกทีที่จะพิจารณารายละเอียดของผู้ที่จะได้รับการพ้นโทษนะฮะนักข่าวก็ถามว่าผู้ที่ได้รับการอภัยโทษจำนวนมากน้อยแค่ไหนคะพลตำรวจโทรุฑพลก็บอกว่าตนยังไม่ทราบรายละเอียดต้องถามทางราชทัณฑ์ประเด็นแรกท่านไม่ทราบแล้วนะจำนวนนะครับเมื่อถามถัดมาอยู่ว่าเวลาจะยังอยู่ในกรอบ120วันหรือไม่หมายถึงคณะกรรมการ3ฝ่ายที่ตั้งขึ้นมาเมื่อวานนี้นะครับท่านก็บอกว่ารายละเอียดต้องให้ทางกรมราชทัณฑ์เป็นผู้ตอบคำถามเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆคณะกรรมการของแต่ละจังหวัดจะมีการประชุมพิจารณาไม่ตรงกันซึ่งอยู่ที่ความพร้อมของคณะกรรมการในจังหวัดนั้นๆด้วยนะฮะสุดท้ายถามเรื่องคุณทักษิณถามเรื่องอะไรต่อไม่ไรท่านก็อาจจะมีคำตอบอยู่บ้างเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยไม่ต้องมาที่ยุติธรรมเสร็จแล้วก็รายงานไปที่ทางราชทัณฑ์แล้วก็ไม่ต้องไปถึงนายกเพราะในระเบียบไม่มีทีนี้ในช่วงเวลาไล่เรียกกันเนี่ยนักข่าวเขาก็ไปถามปลัดยุติธรรมคุณพงษ์สวัสดิ์นีละโยธินท่านก็ขยายความเกี่ยวกับเรื่องขั้นตอนนะการปล่อยตัวก็เป็นไปตามที่รัฐมนตรียุติธรรมท่านให้สัมภาษณ์ไว้นั่นก็คือนะก็มีการตั้งคณะกรรมการตามมาตรา21นะฮะก็3ฝ่ายก็ประกอบด้วยฝ่ายไหนบ้างกรุงเทพก็เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต่างจังหวัดก็เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นๆสองอัยการจังหวัด3ผู้บัญชาการเรือนจำนี่คือองค์ประกอบที่มาเป็นคณะกรรมการ3ฝ่ายที่ว่านะครับทีนี้จำนวนนักโทษทั่วประเทศแต่ผมก็เพิ่งเห็นข่าววันนี้นะครับท่านก็ตอบว่าทั่วประเทศที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษในครั้งนี้จำนวนกว่า 10,000 คนนะครับ 10,000 คนนะครับทีนี้ถามว่า3ฝ่ายประชุมกันแล้วจะมีการออกใบบริสุทธิ์นะซึ่งอย่างกรณีคุณทักษิณเนี่ยคุณปลัดก็บอกว่าขึ้นอยู่กับอำนาจเขตอำนาจศาลธนบุรีจากนั้นจะนำไปยื่นขอออกจากการคุมประพฤติถือว่าสิ้นสุดกระบวนการส่วนขั้นตอนกระบวนการจะเสร็จสิ้นได้ทันภายในเดือนมิถุนายนหรือไม่คุณพงษ์สวัสดิ์ก็บอกว่าคิดว่าภายในเดือนมิถุนายนน่าจะเสร็จสิ้นโดยกำหนดการดังกล่าวโดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติแต่พอมาดูอีกข่าวนึงครับคุณพิรักษ์ครับ
6: ครับ
7: คุณแพทองธารอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์บางส่วนแต่ก็จับใจความได้ว่าคือเปิดไทม์ไลน์ของคุณทักษิณหลังพ้นโทษนะครับว่าจะไปเข้าพบเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติในวันที่8มิถุนายนนะอีกไม่กี่วันนะเข้าพบเจ้าหน้าที่เพื่อถอดกำไร EM จากนั้นเตรียมเดินทางไปต่างประเทศช่วงกลางเดือนมิถุนายนก็แสดงว่าการดำเนินการกระบวนการทั้งหลายแหล่ของคณะกรรมการ3ฝ่ายที่มีกรอบเวลาอยู่120วันและทางปลัดกระทรวงยุติธรรมท่านก็บอกว่าคาดว่าภายในเดือนมิถุนายนน่าจะเสร็จสิ้นก็ถือว่าตรงกันนะกลางเดือนที่จะถึงนี้ก็อยู่ภายในเดือนมิถุนายนคุณทักษิณจะเดินทางไปปักหลักอยู่ที่ดูไบครับคุณพิรักษ์ครับ
6: ครับน่าจะได้เห็นแล้วนะครับวันนี้มีคนถามท่านนายกรัฐมนตรีว่าคุณทักษิณเนี่ยออกมาแล้วเนี่ยจะยังไงแบบไหนจริงๆท่านนายกเองท่านก็ค่อนข้างนี้จะไว้ฟอร์มไม่ได้คอมเมนต์ไม่ได้มีความกังวลใดๆก็เชื่อว่าท่านอดีตนายกทักษิณออกมาแล้วก็คงจะไม่ได้มาแตะมาสนใจเรื่องประเด็นทางการเมืองคุณทักษิณก็บอกว่าไม่ต้องกังวลกรณีที่คุณทักษิณพ้นโทษว่าจะมีอิทธิพลเหนือรัฐบาล คนที่มีอำนาจตัดสินใจคือประชาชนนี่ไปใช้คำนี้หากท่านตั้งใจวางเมืองในการวางมือในการเมืองจริงจังก็ต้องเชื่อท่านนายกก็ให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้นะครับส่วนนักข่าวก็ถามเรื่องกำไรเอ็มท่านก็บอกว่าก็ทุกอย่างก็เป็นไปตามขั้นตอนนะครับส่วนคุณทักษิณวางมือการเมืองกินไหมก็เชื่อความตั้งใจมีความกังวลไหมว่าจะมีผลต่อการตัดสินใจของรัฐมนตรีส่วนตัดสินใจของพรรคร่วมตัวรุ่นที่บอกไม่กังวลเลยนะครับทีนี้ครับกรณีคุณมนตรีเรายังไม่ได้คุยกันเลยนะเรื่องของการที่ภูมิใจไทยถอนชื่อจากการร่างแก้ไขรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยที่ตกลงมันกลายมาเป็นประเด็นที่เราคำนึงกันถึงตอนแรกหรือเปล่าเรื่องเสียงไม่ได้ตรงนั้นหรือเปล่าหรือไม่มีมิติอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับคุณมนตรี
7: คือพอมีพรรคกล้าทำเข้ามาร่วมผสมโรงด้วยมันก็เลยมีมิติทางการเมืองเข้ามาผสมเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยทำไมกล้าทำเพิ่งมาคิดได้หลังจากที่เพื่อไทยเขาเห็นมุมว่ามันจะเป็นปัญหาทำให้ไปขัดกับคำวินิจฉัยรัฐนูลก็เลยถอนตัวนะกล้าทำก็เลยถอนตามบ้างไอ้ตรงนี้แหละครับพอมีกล้าทำตามมาเนี่ยมันก็เลยคนก็เลยไปคิดต่อว่ามันต้องมีส่วนผสมอย่างอื่นเข้ามาร่วมด้วยหรือเปล่าครับคุณอภิรักษ์ครับ
6: หมดเวลาของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณมนตรีและผมลาคุณมนตรีพรุ่งนี้มา10โมงข่าวเด่นมาจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นวันนี้ลานะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
4: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
8: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆ นะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คครับ
9: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
8: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คกับผมจอห์นวินเทจ
9: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
8: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดว
2: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World อยู่กับผมวารินทร์สัจเดวนะครับวันนี้ตลาดหุ้นบ้านเราลดลงไป 12.19 จุดครับดัชนีเผชิญกับแรงขายทำกำไรซะแล้วนะครับวันนี้วอลุ่ม 67,946.55 ล้านบาทครับดัชนีปิดไปที่ 1,582.60 จุดครับลดลงไป 12.19 จุดการซื้อขายวันนี้เนี่ยดัชนีร่วงลงไปแกว่งในแดนลบนะครับโดยทำจุดสูงสุดไม่ถึง 1,600 ครับ 1,598.53 จุดและจุดต่ำสุด 1,580.36 จุดครับหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้เพิ่มขึ้นมา220หลักทรัพย์ลดลง243หลักทรัพย์และไม่เปลี่ยนแปลง198หลักทรัพย์ครับท็อป5วันนี้นะครับ Gulf มาอันดับ1ครับคุณค่าการซื้อขาย 5,047.86 ล้านบาทติดไปที่67บาทลดลงไป1สลึง AOT ครับมาอันดับ2 4,742 ล้านบาทติดไปที่343บาทลดลงไป13บาท SCB 3,407 ล้านบาทติดไปที่201บาทลดลงไป2บาทนะครับ Delta มาอันดับที่4วันนี้ 2,568 ล้านบาทติดไปที่141บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะครับ Advance มาอันดับที่5ครับ 2,144 ล้านบาทติดไปที่184บาท50สตางค์เพิ่มขึ้นมา7บาท50สตางค์มาฟังมุมมองของนักวิเคราะห์ของเราในวันนี้กันหน่อยนะครับว่ามองตลาดอย่างไรบ้างเดลต้าจากที่เคยเป็นตัวเด่นๆนะครับถึงแม้อยู่ในช็อตฟาสแต่วันนี้วอลุ่มก็ค่อนข้างเบาบางนะครับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทไทย Xspring หรือว่า KTX คุณเจริญสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณวารินครับผม
2: ครับส่งท้ายสัปดาห์นี้นะครับกับวันที่ตลาดทำการเพียงแค่3วันนะครับมองตลาดยังไงบ้างครับวันนี
3: ้ผมว่าภาพตลาดเนี่ยก็เป็นการล็อกกำไรกันเฉยๆนะฮะเพราะว่าเมื่อต้นสัปดาห์เราดีขึ้นแรงนะครับเนี่ยแล้วก็สองวันหลังมาก็จะดูแผ่วครับนะในเพราะวันนี้ก็จะลงแรงหน่อยก็คือเดลต้านะครับลงไป13บาทแต่ลบจริงๆแล้วจะลบอยู่ประมาณ12จุดเนี่ยผมว่าจริงๆถือว่ามีตัวอื่นช่วยนะนะครับเนี่ยเพราะว่าวันนี้เองจะได้หุ้นกลุ่มพวกท่องเที่ยวพวกโรงพยาบาลไฟแนนซ์เนี่ยขึ้นมาแทรกขึ้นมาที่จะพยายามประคองตลาดเอาไว้นะครับอันนี้แสดงเห็นอย่างว่าตลาดหุ้นเนี่ยมีภาพของเรียกว่าเซกเตอร์โรเทชันคือการเปลี่ยนตัวเลขกันอยู่นะครับเนี่ยอันนี้เราจึงมองภาพของตลาดเนี่ยถือว่าเป็นแค่การขายกำไรแล้วก็ไม่ได้มองเป็นเชิงลบอะไรนะครับเนี่ยก็เหตุผลหนึ่งอาจจะเป็นว่ามันขึ้นมาเร็วขึ้นไป1,600 1,607ที่ซ้ำไปแล้วก็ย่อลงมานะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นภาพนี้ก็ย้อนกลับไปดูเหมือนช่วงขึ้นมา1,500แล้วก็ขึ้นมา1,550ในภาพแบบเดียวกันเนี่ยจะขึ้นมาชนแล้วก็ถอยชนแล้วถอย

0: ที่มีการภาพของการเช็คโอทีเฉยแล้วก็ผลที่การวันนี้ลงแน่นอนจากมาจากเพียงปัจจัยสัญญาณมาจากข้างนอกนะครับนะก็คือจากเรื่องของพวก AI นะครับนะวันนี้ตัวบอททอมบอทคอมเนี่ยคือเขาหัวการออกมาต่างกว่าคาดนะครับนะก็เลยกลัวไอ้ตัวอื่นตามมาด้วยหรือเปล่าจริงๆแล้วก่อนหน้ามีตัวอื่นวิ่งขึ้นไปเยอะอะไรเงี้ยนะครับนะผมว่ามันเห็นการขายนะครับนะแล้วก็อย่างคือเรื่องประเด็นเรื่องตัวดอกกลางนะครับนะก็คืออเมริกาอิหร่านและอิสราเอลเนี่ยสุดท้ายเนี่ยจะจบกันได้ไหมจะเจรจากันได้หรือเปล่าว่าเพราะดูสถานการณ์แล้วมันยังไงดีแต่ไม่ได้ไม่นอนเดี๋ยวบอกว่าคุยเดี๋ยวก็จริงๆอะไรเงี้ยนะครับนะเลยทำให้ตลาดหุ้นดูสับสนนะครับเพราะพวกนี้มันจะไปโยงถึงราคาน้ำมันถ้าเกิดราคาน้ำมันมันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาก็โยงไปต่อเรื่องเงินเฟ้อพอเงินเฟ้อมาก็โยงไปต่อเรื่องดอกเบี้ยอะไรเงี้ยนะครับนั่นหุ้นมันจะมีโอกาสการความเสี่ยงการกดลงมานะครับเนี่ยแต่เรื่องสถานการณ์มันกลับกันคือทุกอย่างโอเคคุยกันได้น้ำมันดอกเงินเฟ้อชะลอตัวหรือนิ่งดอกเบี้ยก็ไม่ได้ขึ้นอย่างเงี้ยมันจะมองอีกแบบเงินน่าจะไหลเข้าตลาดอะไรเงี้ยนะครับนั้นภาพตลาดประเทศมันอยู่ที่ปัจจัยตรงนี้มากกว่าแล้วก็อยู่ที่เงื่อนไขเรื่องของหุ้นกลุ่มAIเนี่ยถ้าการแนวโน้มยังดูดีอยู่เนี่ยผมว่าก็น่าจะปลุกให้หุ้นบ้านเราวันนี้มีโอกาสที่ได้เหมือนกันเฉพาะตัวเดลต้าหุ้นที่ย่องมาเนี่ยผมว่าเป็นการลงตามสัญญาณที่เฉยเฉยนะครับ
1: ครับผมครับสัปดาห์หน้าแหละครับมีปัจจัยอะไรบ้างที่เราต้องรอลุ้นกันอยู่ครับ
0: สำหรับหน้าจริงก็ยังคงต้องดูฝั่งเรื่องของ AI แล้วก็เรื่องตัวดอกกลางนะครับแล้วก็อีกเรื่องก็คือดูตัวเลขเงินเฟ้ออเมริกานะครับเพราะว่าเขาจะประกาศตัวเลขเงินเฟ้อที่ดีออกมานะครับช่วงประมาณสักวันพุธนะครับอันนี้ต้องตามดูนะครับว่ามันออกมาเป็นไงเพราะว่าถ้าเงินเฟ้อมันยังสูงอยู่หรืออัตราโตเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยแต่ก็ต้องไปดูต่อว่าเฟดเขาจะประชุมช่วงกลางเดือนนะครับเนี่ยเดี๋ยวเขาจะส่งสัญญาณอะไรออกมาเช่นบอกว่าดอกเบี้ยอาจจะนิ่งหรือจะขึ้นหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องดูช่วงนั้นแหละนะครับนะงั้นวันนี้ดู CPI ก่อนสัปดาห์หน้าจับตาดูวันพุธไว้ของอเมริกาและคือเช้าวันพุธบ้านเรานะครับในเรื่อง CPI เป็นหลักนะครับงั้นก็แนวโน้มจริงช่วงนี้ผมว่าเราก็เล่นตามกระแสไปนะครับเพราะว่าของเราชั้นมองเนี่ยเราเองเนี่ยผมว่าเราไม่ได้มีอะไรนะครับนะวันนี้เองเราก็กำลังคาดหวังเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจพักรัฐอะไรกันอยู่งั้นทุกอย่างเราไปเราได้ปุ๊บเนี่ยอย่างน้อยมันเป็นตัวช่วยเพราะวันนี้เราเห็นทุกอย่างนะครับว่าแม้ว่าเดลต้าตัวถ่วงเวลาลงมาก็จริงเนี่ยแต่มีหุ้นตัวอื่นเนี่ยแทรกขึ้นมาแล้วก็หลายตัวยืนได้ดีด้วยพอสมควรนะครับนะเครื่องการนี้ผมว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกแสดงว่าเศรษฐกิจตลาดเนี่ยยังมองเป็นภาพการมองตลาดที่เป็นบวกมานะครับ
1: ครับครับกลยุทธ์การลงทุนสัปดาห์หน้าเน้นยังไงดีครับ
0: ช่วงนี้เราก็กลับมาเล่นแบบเดิมเราดูคือจริงก่อนนี้เราเคยอาจจะมองเรื่องของการเล็กขีดลายตัวอะไรแล้วแต่ในช่วงที่ผมว่าถ้าเอาตามตลาดแบบนี้เล่นแบบลงซื้อขึ้นขายเซฟตัวหน่อยย่าจะดูดีกว่านะครับคือเราอาจจะไม่ได้มองภาพแบบสวยหรูมากแต่เราก็เล่นแบบเรื่องอดีตมองเชิงบวกอ่ะคือยังแต่ต้องเล่นระวังตัวไว้ก่อนคือถ้าขึ้นแรงหรือมีจังหวะทำแล้วก็ทำแล้วก็ลงมาซื้อใหม่ผมว่าได้อยู่เหมือนกันนะครับ
1: ครับผมขอบพระคุณมากเลยครับคุณเจริญครับ
0: ครับผมครับสวัสดีครับผมครับ
1: สวัสดีครับแนะนำจากคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X Spring หรือว่า KTX นะครับวันนี้ตลาดหุ้นของบ้านเราเนี่ยนะครับดัชนีเผชิญกับแรงขายทำกำไรครับหลังจากที่ปรับตัวขึ้นไปทะลุ 1,600 จุดแรงกดดันหลักนั้นก็มาจากการปรับตัวลงของเดลต้านะครับห่วงตลาดรวมทั้งกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พักฐานครับหลังจากที่เด้งขึ้นมาตามกระแส AI ประกอบกับผิดหวังแนวโน้มผลประกอบการของบริษัทบรอดคอมที่อาจจะต่ำกว่าคาดนะครับทำให้เกิดความกังวลครับด้านการลงทุนด้าน AI ซึ่งนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็มองว่ามันเป็นเซนติเมนต์ระยะสั้นนะครับที่เป็นเซนติเมนต์ลบระยะสั้นวันนี้หุ้นกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยปรับตัวขึ้นได้ดีนะครับโดยเฉพาะ BH BDMSหลังสถานการณ์สงครามมีจังหวะคลี่คลายประกอบกับในไตรมาสที่2และไตรมาสที่3นั้นเป็นช่วง high season ของธุรกิจโรงพยาบาลนะครับสัปดาห์หน้าครับส่วนใหญ่นักวิเคราะห์ก็มองกันว่าน่าจะเคลื่อนไหว sideway ออกข้างอาจจะมีจังหวะปรับฐานระยะสั้นเนื่องจากขึ้นไปทะลุ1,600จุดได้ก็ทำให้ valuation นั้นเต็มตัวนะครับแพงสุดในภูมิภาคแล้วตอนนี้ยังต้องจับตาข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านและการเคลื่อนไหวของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในต่างประเทศครับและติดตามความคืบหน้าโครงการทิซ่าครับหากมีความชัดเจนในเดือนนี้เนี่ยก็จะเป็นเซนติเมนต์บวกกับตลาดนะครับสัปดาห์หน้าในส่วนใหญ่นักวิเคราะห์ก็ให้แนวรับแนวต้านกันไว้แนวรับ1580ถัดไปก็1570นะครับส่วนแนวต้านก็1590ถึง1600จุดนะครับนั่นคือสัปดาห์หน้าต้องติดตามกันส่วนภูมิภาคในวันนี้นะครับเป็นอย่างไรกันบ้าง5มิถุนายน69นะครับขอเริ่มที่ชางไฮคอมโพสิตตลาดหุ้นจีนกันก่อนนะครับวันนี้ติดลบ

0: แตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเมษายนเลยนะครับตลาดนั้นถูกกดดันจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีหลังจากที่ Broadcom ผู้ผลิตชิปรายใหญ่ของสหรัฐนั้นเปิดเผยผลประกอบการที่น่าผิดหวังนะครับช่างให้คอมโพสิตติดไปที่ 4,027.74 จุดครับลดลงไป 30.04 จุดคิดเป็น 0.74% หางเส้นฮ่องกงครับวันนี้ก็ปิดลบเหมือนกันนะครับหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีตลาดหุ้น Wall Street ร่วงลงในวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายนก็กระทบกับหางเส้นฮ่องกงครับส่งผลให้บรรยากาศการลงทุนในเอเชียได้รับแรงกดดันตามไปด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยนักลงทุนก็ยังกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ก็ยังคงไม่แน่นอนนะครับหางเส็งปิดไปที่ 24,961.95 จุดครับลดลงไป 291.45 จุดคิดเป็น 1.15% ครับนิกเกอิโตเกียววันนี้ปิดลบนะครับในการซื้อขายมีช่วงหนึ่งเลยครับที่ดัชนีนั้นร่วงลงไปกว่า 2% ท่ามกลางแรงกดดันที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งต่อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ซึ่งปรับตัวลงตามทิศทางหุ้นชิปในตลาดหุ้นสหรัฐนะครับที่ร่วงลงเมื่อคืนนี้ก็ส่งผลให้นักลงทุนเดินหน้าเทขายทำกำไรหุ้นเทคโนโลยีที่เพิ่งจะราคาพุ่งขึ้นไปเมื่อไม่นานมานี้ครับขณะที่แรงซื้อหุ้นกลุ่มการเงินและหุ้นที่ราคายังขยับขึ้นมาไม่มากนั้นก็ช่วยพยุงตลาดโดยรวมไว้ได้บ้างนะครับนิกเกอิปิดไปที่ 66,588.12 จุดร่วงลงไป 882.57 จุดครับคิดเป็น 1.31% ไปกันที่เกาหลีใต้นะครับวันนี้โอ้ร่วงหนักมากนะครับร่วงลงไปกว่า 5% เลยครับคอมโพสิตของเกาหลีใต้เนื่องจากมีแรงขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนี่แหละครับนักลงทุนก็จับตาความคืบหน้าการเจรจาสันติภาพระหว่างอเมริกากับอิหร่านด้วยนะครับคอสปีวันนี้ปิดไปที่ 8,160.59 จุดครับลดลงไปเกือบ500จุดเลยนะครับคิดเป็น 5.54% ออสเตรเลียล่ะครับวันนี้ S&P ASX 200ปิดลบติดต่อกันเป็นวันที่2นักลงทุนยังความคาดหวังที่อเมริกากับอิหร่านนั้นจะบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามหลังจากฮิซบอลลาห์ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านนั้นปฏิเสธข้อเสนอหยุดยิงกับอิสราเอลส่งผลให้ความพยายามของสหรัฐในการผลักดันข้อตกลงสันติภาพในภูมิภาคนั้นเผชิญกับความไม่แน่นอนมากขึ้นนะครับ S&P ASX 200วันนี้ติดไปที่ 8,625.10 จุดลดลงไป 61 จุดครับคิดเป็น 0.7%ดัชนี All Ordinary ปิดไปที่ 8,855.90 จุดลดลงไป 61 จุดครับคิดเป็น 0.68% นะครับรวบรวมข้อมูลโดยคุณปรียพันธ์มีสุขจาก InfoQuest ขณะที่วันนี้นะครับมาดูความเคลื่อนไหวของภูมิรัฐศาสตร์และข่าวเศรษฐกิจที่น่าสนใจในภูมิภาคกันหน่อยนะครับตอนนี้จีนออกมาสั่งทุ่มซีรีส์แนวตั้งแล้วครับกวาดล้างเนื้อหาโป๊เปลือยความรุนแรงปวดรวยก็เพื่อที่จะคุมค่านิยมในสังคมนะครับหรือว่าแดดูมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับน่าสนใจทีเดียวบ้านเราเนี่ยกสทช.จะเอาไงกับเรื่องนี้บ้างนะครับล่าสุดเนี่ยที่กำลังคิดกันมากเลยกำลังเป็นกระแสนะครับซีรีส์แนวตั้งแต่เจอสกัดดาวรุ่งแล้วครับสำนักงานวิทยุและโทรทัศน์แห่งชาติของจีนครับ National Radio and Television Administration นะครับ NRTA เนี่ยออกคำสั่งให้หน่วยงานระดับมณฑลทั่วประเทศเลยนะครับเริ่มแคมเปญปราบปรามเนื้อหาในซีรีส์แนวตั้งที่ผลิตในประเทศครับโดยมุ่งเป้าไปที่เนื้อหาที่แสดงออกถึงอาการอวดรวยอย่างฟุ้งเฟ้อถ้าเกิดเข้ามาดูโซเชียลมีเดียในบ้านเรานี่ไม่กรี๊ดหรอกครับเนี่ยที่จีนบ้านเรานี่ถนัดอวดรวยและฟุ้งเฟ้อเลยนะครับในโซเชียลมีเดียเขาเนี่ยตอนนี้มุ่งแคมเปญปราบปรามเนื้อหาในซีรีส์แนวตั้งที่อวดรวยอย่างฟุ้งเฟ้อฉากความรุนแรงที่เกินกว่าเหตุและเนื้อหาเชิงอนาจารครับทางการจีนเนี่ยบอกว่ามาตรการนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งนะต่อการสร้างระบบนิเวศเนื้อหาที่ดีต่อผู้บริโภคผู้บริโภคและผู้ชม ุ่งเป้าไปหลักๆเลยนะครับก็คือมุมมองความรักและชีวิตคู่ที่มันบิดเบือนหรือว่าเนื้อหาที่มันไปทำลายค่านิยมในการแต่งงานที่เหมาะสมรวมถึงเนื้อหาที่ส่งเสริมการตัดสินใจด้วยกำลังหรือล้างแค้นที่ป่าเถื่อนการแสดงออกถึงความร่ำรวยที่เกิดจริงซึ่งส่งผลกระทบต่อทัศนคติทางสังคมรวมถึงการตั้งชื่อเรื่องที่หยาบคายและการละเมิดลิขสิทธิ์ดูสิครับแต่ที่ออกมาโวยวายว่าประเทศไทยเนี่ยมีการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกดูจีนไปเลยนะครับเราดีกับเขาเยอะมากนะครับที่กีดกันทุกอย่างเลยนะครับตอนนี้ซีรีส์แนวตั้งเนี่ยเป็นรูปแบบความบันเทิงที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในจีนแล้วก็หลายประเทศทั่วโลกครับมีโคโปรดักชันกับไทยก็มีนะครับเราก็มีให้ชมกันไม่ใช่ไม่มีมันเป็นละครหรือว่าซีรีส์ตอนสั้นๆครับเป็นละครหรือซีรีส์ตอนสั้นครับที่ออกแบบมาเพื่อรับชมผ่านมือถือมันถึงเป็นแนวตั้งแต่ละตอนเนี่ยมีความยาวเพียงไม่กี่นาทีนะครับและมักจะใช้เนื้อเรื่องที่เข้มข้นรวดเร็วและชวนติดตามครับเนื้อหาที่ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้ชมจำนวนมากนั้นมักจะเกี่ยวข้องกับมหาเศรษฐีที่ปกปิดตัวตนความรักต้องห้ามการแก้แค้นหรือความขัดแย้งกันในครอบครัวแต่หลายเรื่องนั้นถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีการนำเสนอที่มันมีฉากรุนแรงตัวละครถูกทำให้มีภาพลักษณ์ทางเพศหรือค่านิยมที่เน้นความปั้งคั่งเกินจริงนะครับความสำเร็จของอุตสาหกรรมดังกล่าวนั้นยังดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศด้วยซ้ำครับโดยผู้ผลิตในหลายประเทศนะครับไม่ว่าจะเกาหลีใต้สหรัฐนั้นต่างก็กำลังเริ่มจัดตั้งสตูดิโอผลิตซีรีส์แนวตั้งเพื่อแข่งขันในตลาดที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วครับแต่รัฐบาลจีนครับภายใต้การนำของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็พยายามที่จะขับเคลื่อนนโยบายความมั่งคั่งร่วมกันเพื่อลดช่องว่างทางรายได้การนำเสนอภาพลักษณ์ที่คนรวยใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยในละครเหล่านี้เนี่ยจึงถูกมองว่าเป็นภัยต่อเสถียรภาพทางการเงินและสังคมโดยเฉพาะในช่วงที่จีนเนี่ยกำลังเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจและปัญหาการว่างงานในกลุ่มเยาวชนครับก่อนหน้านี้นะครับแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่อย่าง WeChat ก็ดีหรือว่า Douyin ก็ดีนะครับหรือว่า TikTok เวอร์ชันจีนนะครับก็ได้เริ่มลบเนื้อหาที่ส่อไปทางอนาจารและส่งเสริมพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเยาวชนออกไปบ้างแล้วนะครับขณะที่กระทรวงไซเบอร์สเปซของจีนนะครับยังได้เปิดแคมเปญแยกต่างหากเพื่อปราบปรามเนื้อหาบนโลกออนไลน์ที่แสดงออกถึงความรู้สึกมองโลกในแง่ร้ายเกินไปครับแต่เป็นดังกล่าวเนี่ยพุ่งเป้าไปที่วาทกรรมที่ส่งเสริมความเหนื่อยหน่ายต่อโลกหรือแนวคิดที่ว่าความพยายามทำงานหนักนั้นมันไร้ประโยชน์ทางการต้องการจะเปลี่ยนให้โลกออนไลน์เนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีอารยะและมีเหตุมีผลครับเพื่อลดความวิตกกังวลในกลุ่มวัยรุ่นที่ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่สูงลิ่วในตลาดงานครับนับจากนี้ไปนะครับหน่วยงานท้องถิ่นเนี่ยจะดำเนินการสุ่มตรวจบริษัทผู้ผลิตสื่อในเขตอำนาจของตนอย่างเข้มงวดหากพบปัญหาต้องสั่งให้แก้ไขทันทีครับขณะที่การผลิตมินิซีรีส์ที่มีความอ่อนไหวหรือเป็นระดับ high profile นั้นจะต้องได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากทางการก่อนที่จะเผยแพร่เพื่อให้มั่นใจนะครับว่าสื่อเหล่านี้เนี่ยจะทำหน้าที่เป็นเข็มทิศนำทางค่านิยมทางสังคมไปในทิศทางที่รัฐบาลต้องการนะครับดีนี่คือล่าสุดนะครับจากจีนในการปลูกซีรีส์แนวตั้งนะครับซูลต่านบรูไนปรับครม.ครั้งใหญ่ครับแต่งตั้งเจ้าชายอับดุลบาชีนมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับนี่เป็นสีสันแน่นอนนะครับเพราะว่าโอ้ป๊อปปูล่ามากในโซเชียลมีเดียใน Instagram มีคนตามมากมายถล่มทลายนะครับล่าสุดบรูไนครับสมเด็จพระราชาธิบดีฮัสนัลบูลเกียแห่งบรูไนนะครับประกาศปรับครม.ครั้งสำคัญครับแต่งตั้งเจ้าชายอับดุลมาชีนเจ้าชายขวัญใจโซเชียลมีเดียมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับพร้อมกับแต่งตั้งเจ้าชายอับดุลมาลิกมาร่วมครม.ด้วยนะครับอ้างกลามการจับตาว่าเป็นก้าวสำคัญในการเตรียมความพร้อมสำหรับการส่งผ่านอำนาจสู่คนรุ่นใหม่ของราชวงศ์บรูไนครับสมเด็จพระราชาธิบดีฮัสนัลบูลเกียแห่งบรูไนนะครับตอนนี้พระชนมพรรษา79พรรษานะครับได้แถลงผ่านโทรทัศน์ รวมการเฉพาะกิจและเว็บไซต์จากทางการของรัฐบาลครับประกาศปรับครม.ครั้งใหญ่เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2022ครับนี่2026โดยไฮไลท์สำคัญก็คือการแต่งตั้งราชโอรส2พระองค์ขึ้นเป็นรัฐมนตรีครับโดยเจ้าชายอับดุลมาชีนพระโอรสองค์ที่4ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับซึ่งตำแหน่งนี้เนี่ยเดิมทีองค์ซูลต่านทรงควบตำแหน่งด้วยพระองค์เองนะครับทั้งนี้นะครับเจ้าชายอับดุลมาชีนตอนนี้วัย34ปีเท่านั้นนะครับเป็นนายทหารที่ผ่านการฝึกในสหราชอาณาจักรครับนักบินเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพบรูไนและนักกีฬาโปโลอีกทั้งยังเป็นสมาชิกพระราชวงศ์ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงบนสื่อสังคมออนไลน์ครับมีผู้ติดตามบน Instagram เตรียมมากกว่า3ล้านคนนะครับจนได้รับฉายาจากสื่อหลายสำนักว่าเป็นเจ้าชายแห่ง Instagram เลยด้วยซ้ำนะครับพระองค์จะยังคงปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพควบคู่ไปกับงานด้านการทูตครับเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศวัย34ปีของบรูไนนะครับส่วนเจ้าชายอับดุลมาลิกพระชันษา42ปีพระโอรสองค์ที่2ก็ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งถือเป็นบทบาทในคณะรัฐมนตรีครั้งแรกของพระองค์เช่นเดียวกันนะครับองค์ซุลต่านบรูไนเนี่ยแถลงว่าการแต่งตั้งพระโอรสทั้งสองพระองค์ในครั้งนี้ได้พิจารณาจากความจำนงและการที่พระองค์ได้ซึมซับระบบการบริหารราชการแผ่นดินมาตั้งแต่ต้นทั้งนี้นะครับการปรับครม.ดังกล่าวก็ทำให้ปัจจุบันมีพระบรมวงศานุวงศ์ดำรงตำแหน่งคณะรัฐมนตรีรวม4พระองค์นะครับแม้จะมีการส่งมอบตำแหน่งสำคัญให้แก่พระโอรสแต่องค์ซุลต่านฮัสนัลบูลเกียซึ่งทรงเป็นกษัตริย์ที่ครองราชยาวนานที่สุดในโลกที่ยังมีพระชนชีพอยู่เนี่ยยืนยันครับว่าพระองค์จะยังทรงดำรงตำแหน่งหลักก็คือนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกลาโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังต่อไปนะครับขณะที่มกุฎราชกุมารอัลบูจาจีเวลาพระชันษา52ปีพระโอรสองค์โตและรัชทายาทอันดับที่1นั้นยังคงรั้งตำแหน่งรัฐมนตรีอาวุโสประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตามเดิมครับก็จะเป็น4พระองค์ที่ว่านะครับคือตัวพระองค์ท่านเองนะครับและมกุฎราชกุมารและพระโอรสทั้ง2พระองค์นะครับเป็น4ท่านในครม.ของบรูไนการปรับครม.ในครั้งนี้เนี่ยครับเกิดขึ้นท่ามกลางการจับตามองเรื่องปัญหาสุขภาพขององค์ซุลต่าน79พรรษานะครับซึ่งพระองค์นั้นทรงปรากฏตัวต่อสาธารณชนน้อยลงในปีนี้ครับหลังจากเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและปีก่อนหน้านี้นะครับเคยต้องเข้ารับรักษาในโรงพยาบาลจากอาการพระวรกายอ่อนเพลียอย่างรุนแรงระหว่างการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนที่กัวลาลัมเปอร์ครับนอกเหนือจากการแต่งตั้งพระราชวงศ์แล้วนะครับการปรับครม.ครั้งนี้เนี่ยยังมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเพื่อรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจครับโดยมีการควบรวมและเปลี่ยนชื่อกระทรวงทรัพยากรท่านปฐมภูมิและการท่องเที่ยวให้กลายเป็นกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมเพื่อเร่งรัดการพัฒนาภาคส่วนที่สำคัญและกระจายความเสี่ยงทางเศรษฐกิจไม่ให้พึ่งพาน้ำมันเพียงอย่างเดียวนะครับนอกจากนี้นะครับการปรับครม.ในครั้งนี้เนี่ยยังสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการแต่งตั้งรัฐมนตรีหญิงและรัฐมนตรีช่วยหญิงรวมกันมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยครับซึ่งรวมถึงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการด้วยนะครับบรูไนในฐานะประเทศที่ร่ำรวยด้วยทรัพยากรน้ำมันและก๊าซธรรมชาติกำลังเผชิญกับแรงกดดันจากวิกฤตพลังงานโลกที่มีชนวนมาจากเหตุสงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลและอิหร่านแม้บรูไนจะได้รับอานิสงส์จากการส่งออกน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่รัฐบาลก็ต้องแบกรับภาระค่าอุดหนุนราคาพลังงานในประเทศสูงลิ่วเพื่อพยุงราคาขายปลีกน้ำมันให้ต่ำสุดในภูมิภาคนะครับเมื่อเดือนที่ผ่านมาในรัฐบาลบรูไนเพิ่งจะออกกฎระเบียบสั่งห้ามรถยนต์ป้ายทะเบียนต่างชาติที่มีน้ำมันในถังเหลือเพียงกว่า3ใน4เนี่ยเดินทางเข้าประเทศนะครับเพื่อสกัดกั้นการลักลอบขนส่งน้ำมันข้ามพรมแดนและสำรองทรัพยากรไว้ใช้ในประเทศล่าสุดเนี่ยฝ่ายพลังงานของบรูไนได้จัดตั้งคณะกรรมการพิเศษเพื่อติดตามและประสานงานมาตรการรับมือและผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิดก่อนที่บรูไนจะร่วมเฉลิมฉลองการครองราชครบ60ปีของ องค์สุลต่านฮัสนัลโบลเกียนะครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับของชาติสมาชิกอาเซียนซึ่งเจ้าชายมาชีนั้นป๊อปปูล่ามากใน Instagram นะครับชาวเกาหลีใต้ปิดล้อมกูหาเลือกตั้ง35ชั่วโมงครับปมบัตรลงคะแนนไม่พอวันโกงการเลือกตั้งก็เป็นหนึ่งในข่าวที่อยู่ในความเคลื่อนไหวนะครับออสเตรเลียทลายฟาร์มเพาะแมลงสาบต่างถิ่นเถื่อนยึดของกลางกว่า 100,000 ตัวมูลค่า 4.5 ล้านบาทนะครับในขณะที่สภาล่างหักหน้าทรัมป์ครับผ่านร่างกฎหมายช่วยยูเครนเพิ่มมาตรการป้องกันรัสเซียรอบใหม่อันนี้เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับหลังจากที่ War Power Resolution รอบที่4นั้นก็เริ่มมี Republican เนี่ยไม่เห็นด้วยกับทรัมป์4นายแล้วโดนทรัมป์ด่าไปแล้วนะครับล่าสุดตอนนี้ที่เกี่ยวข้องกับสงครามยูเครนรัสเซียนะครับสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐครับลงมติผ่านร่างกฎหมายสนับสนุนยูเครนและเพิ่มมาตรการป้องกันรัสเซียด้วยคะแนน225ต่อรอขอไปครับ226ต่อ195เสียงครับผู้นำ Republican จะคัดค้านแต่ร่างกฎหมายดังกล่าวนั้นถือเป็นสัญญาณล่าสุดของความไม่พอใจต่อแนวทางของทรัมป์ในการจัดการสงครามยูเครนและอาจจะเพิ่มแรงกดดันต่อวุฒิสภาให้พิจารณาในประเด็นนี้ต่อไปนะครับเราพักสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการกันต่อกับอาจารย์สมชายพัฒนาภิวัฒน์ในช่วงก่อนถึงสิ้นปีนะครับทรัมป์กำลังจะเก็บภาษีไทย 12.5% มีที่มาที่ไปอย่างไรและจะส่งผลกระทบต่อเราอย่างไรบ้างนะครับเราจะมีทางออกอย่างไรบ้างในช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายพัฒนาภิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
2: เก้าโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นดร.สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
2: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
4: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 น.ถึง 7:30 น.นะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งสานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
3: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
5: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
8: ๆข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
9: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับก่อนที่จะไปพูดคุยกับอาจารย์สมชายภคภาควิวัฒน์คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเคยสังเกตไหมครับว่าทำไมสินค้าบางแบรนด์เนี่ยนะครับสิ่งป๊อปปูล่าแล้วก็แม้จะของข้างในเนี่ยคล้ายๆกันแต่ว่าบางแบรนด์เนี่ยนะครับกลับขายดีถล่มทลายราคาแพงกว่าคนอื่นก็ยังมี ราคาแพงกว่าคนอื่นนะครับก็ยังมีคนแย่งซื้อเคล็ดลับส่วนหนึ่งเนี่ยมันบางทีมันอาจจะอยู่ที่หน้าตาของสินค้าไหมครับเพราะวันนี้เนี่ยแพคเกจิ้งหรือบรรจุภัณฑ์มันคือโอกาสทางธุรกิจที่มันไร้ขีดจำกัดนะครับแล้วก็เป็นหน้าต่างบานแรกที่จะเปลี่ยนคนดูให้กลายมาเป็นคนซื้อซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเป็นคนทำแบรนด์เจ้าของธุรกิจ SME Startup หรือว่าเป็นดีไซเนอร์ที่อยากจะอัปเกรดฝีมือนะครับงานนี้เนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับ Thinking Radio 96.5 เนี่ยร่วมกับ SME D-Bank Presents Global Pack Insight ครับเอาใหม่ Present เพราะว่าสองเจ้าร่วมกันนะครับทุกผู้ฟัง Thinking Radio 96.5 ร่วมกับSME D-Bank Present Global Pack Insight ครับ2เทรนด์ประจุภัณฑ์โลกครับงานนี้เนี่ยพวกเราจะพาคุณไปเจาะลึกกลยุทธ์การออกแบบที่มันตอบโจทย์การตลาดยุคใหม่ภายใต้คอนเซ็ปต์ทำอย่างไรครับให้มันโดนใจและขายได้จริงงานนี้คุณจะได้พบกับกูรูตัวจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณแชมป์สมชนะกังวานจิตครับผู้ก่อตั้ง Prompt Designผู้ที่พาแพคเกจิ้งไทยเนี่ยไปกวาดรางวัลระดับโลกมาแล้วมากมายนะครับร่วมด้วยคุณวิวัฒน์อุตสาหจิตนายกสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยครับที่จะมาเผยอินไซต์และทิศทางของตลาดที่คุณไม่เคยรู้จักที่ไหนมาก่อนเลยนะครับต่อให้คุณไม่มีพื้นฐานด้านการออกแบบเลยก็มาเรียนรู้ได้เพราะว่าเขาจะย่อยเรื่องยากๆนะครับให้มันเข้าใจง่ายเพื่อให้คุณเนี่ยนำไปปรับใช้สร้างยอดขายให้มันปังได้ทันทีนะครับภายในงานไม่ได้มีแต่การบรรยายแบบเข้มข้นเท่านั้นนะครับยังมีโชว์เคสสุด Exclusive ที่รวบรวมไอเดียล้ำๆจากทั่วโลกมาถอดบทเรียนซึ่งก็จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลเลยครับขอย้ำรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งงานนี้จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่20มิถุนายนนี้นะครับมาร์คยัวร์แคลนเดอร์งานนี้จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่20มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลาเช้าถึงเย็นเลยครับจัดกันที่ออดิโทเรียมของบมจ.สมท.นี่แหละครับและที่สำคัญที่สุดนะครับงานนี้โอ้เข้าร่วมงานฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับฟรีครับฟรีผมย้ำว่าฟรีนะครับแต่เรารับได้จำนวนจำกัดมากๆเต็มแล้วเต็มเลยนะครับใครที่อยากจะเปลี่ยนแพคเกจิ้งธรรมดาธรรมดาให้เป็นเครื่องผลิตเงินล้านนี่อย่ารอช้าเลยนะครับหยิบมือถือมาเลยครับฟังมาแล้วตอนนี้หยิบขึ้นมาแอดไลน์สำรองที่นั่งด่วนที่สุดเลยครับทาง Line ID @thinking radio ผมย้ำนะครับมีเครื่องหมาย add ด้านหน้าแล้วก็ตามด้วยคำว่า thinking radio กินติดกันนะครับ one word รีบสมัครเลยนะครับก่อนที่10จะเต็มแล้วก็ไปส่องเทรนด์โลกเพื่อเปลี่ยนอนาคตของธุรกิจของคุณพร้อมกันนะครับงานนี้20มิถุนายนนี้ครับ thinking radio ร่วมกับ SME D-Bank present global pack insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกครับฟรีที่บมจ.อสมท.ครับที่ออดิโทเรียมของเราในวันเสาร์ที่20มิถุนายนนี้อย่าพลาดเลยนะครับจองสิทธิ์กันเข้ามาครับหมดแล้วหมดเลยนะครับ at thinking radio วันนี้อาจารย์สมชายอยากจะชวนเราคุยเรื่องของภาษี 12.5% ครับที่ทรัมป์เนี่ยเตรียมเก็บจากเราเป็นหนึ่งในประเทศที่จะโดนนะครับที่มาที่ไปมันเป็นอย่างไรครับคือทรัมป์เนี่ยโดนศาลสั่งห้ามไม่ให้ใช้เรื่องของ reciprocal tariff นะครับก็เลยมาหาทางออกในเรื่องนี้แทนนะครับมันมีที่มาอย่างไร 12.5% วันนี้มาทำความเข้าใจกันนะครับในช่วงนี้กับอาจารย์สมชายภักภาพิวัฒน์ก่อติดเศรษฐกิจครับ
10: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
9: อาจารย์สมชายสวัสดีครับ
11: ครับสวัสดีนะครับ
9: คือทรัมป์จะเอาให้จมได้นะอาจารย์โดนศาลสั่งห้ามเรื่อง Reciprocal Tariff เนี่ยก็หาทางออกจนได้ครับแล้วเราก็จะเจอ 12.5% มันไอ้ตรงนี้มันมีที่มาไงทำไมบางประเทศได้ 10% ทำไมเรา 12.5 ครับอาจารย
11: ์โอเคครับคืออย่างนี้ทรัมป์เนี่ยนะครับได้มีการใช้กฎหมายปี1977ชื่อว่าเป็น Global Economic Emergency Act ก็คือเป็นกฎหมายที่ใช้ในภาวะฉุกเฉินเพื่อเก็บภาษีเขามีหลายตัวนะฮะแต่ตัวที่ถูกเล่นงานคือภาษีต่างตอบแทน Reciprocal ที่เราโดน19มาเลย์โดน19เขมรโดน19บางประเทศก็โดนมากหน่อยมันเยอะแยะคือเขาเล่นงานประเทศที่มีดุลการค้าเกินดุลเขานั่นคือภาษีทีนี้พอศาลสูงมีการบอกว่าเนี่ยเขาใช้กฎหมายเนี่ยเกินอำนาจคือไม่ปรึกษาทางด้านรัฐสภาเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าผิดกฎหมายพอผิดกฎหมายปั๊บเนี่ยนะครับ ทางด้านของทรัมป์ทำยังไงครับทรัมป์ก็ใช้วิธีนะครับทดแทนด้วยกฎหมายฉบับใหม่ที่เขาเรียกเร่งออกคือกฎหมายปี1974นะครับนะฮะในเซ็กชันอันหนึ่ง122ในเซ็กชันนี้นะครับอนุญาตให้เขาเนี่ยนะครับสามารถเก็บภาษีได้เพราะฉะนั้นพูดง่ายพอออกกฎหมายเนี่ยไอ้ที่เราโดน19ก็ไม่โดนแล้วเพราะถือว่าผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นเขาก็ออก122ในกฎหมาย122นั้นอนุญาตให้ทรัมป์เนี่ยเก็บภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 15% แต่เขาเก็บแค่10นะครับแต่มีการบอกจะเก็บ15แล้วต้องนะใช้เวลา150วันเพราะฉะนั้นเขาก็เรียกตัวนี้ออกเพราะฉะนั้นพวกเราก็โดนจากอะไรครับ19ก็จะเหลือ10ครับนะครับที่ตรงนี้แต่เขาจะต้องทำให้จบใน150วัน150วันจะครบอยู่ว่า24กรกฎาคมแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็เรียกประเทศต่างๆนะครับที่มีเรื่องภาษีต้องตอบแทนเนี่ยนะครับมาคุยแล้วเขาก็ออกกฎหมายนะครับปี1974คือกฎหมายฉบับนี้ก็คือกฎหมายปี301ครับนะครับไอ้กฎหมาย1974แต่ว่าไม่ใช่122 122พูดไปแล้วแต่1974เหมือนกัน301ในกฎหมายฉบับนี้อนุญาตให้ประธานาธิบดีนะฮะสามารถเก็บภาษีนะครับนำเข้านะครับไม่มีข้อจำกัดสูงได้แต่ว่าจะมีขั้นตอนให้กับต้องให้ USTR ก็คือผู้แทนการค้าเนี่ยมีการสอบสวนว่าประเทศที่เขาจะเก็บภาษีเนี่ยมีการดำเนินมาตรการทำให้ทางด้านของอะไรครับไม่เป็นธรรมกับอเมริกาไม่เป็นธรรมในที่นี้อาจจะหมายถึงทำให้เกิดความเสียเปรียบแล้วก็ไม่เป็นธรรมในที่นี้อาจจะหมายถึงมีการอะไรครับการค้าที่ไม่เป็นธรรมอาจจะหมายถึงดัมปิ้งนะครับหรืออาจจะหมายถึงด้านที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรครับทางด้านแรงงานหรือเรื่องอะไรต่างเหล่านี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เขาเก็บรักษาภาษีนี้ก็จะต้องมาทดแทนในตัวไอ้ 10% ที่กำลังจะหมดแล้วเนี่ยสามารถขึ้นได้เท่าไหร่ก็ได้เพียงแต่มีขั้นตอนก็ให้อยู่ในสัญญาเพราะอยู่ในสัญญาตอนนี้ก็มีการสอบสวนหลายประเทศมากเลยเราก็อยู่ในนั้นตอนนี้ก็ออกมาแล้วของเรา 13.5 นะครับบางประเทศอย่างเช่นสหภาพยุโรปโดน10นะครับหลายประเทศก็โดน10บางประเทศก็มากกว่าเราบราซิลโดนไป30นะครับเราก็โดนนะในข้อหาเรื่องเกี่ยวข้องกับอะไรครับเรื่องของแรงงานหรือเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังไม่จบเพราะว่าเขายังต้องมาคุยต่อว่าตัวที่เขาใช้301เนี่ยมันประเทศต่างๆดาวเนี่ยมันจะเก็บจะเก็บอะไรขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาบอกใครต่อใครว่าไอ้ภาษีต่างตอบแทนหรือที่ตัวข้อเนี่ยคุณอย่าไปคิดว่ามาพอสารปั๊บเราได้เพียงแต่ออกมาเป็นอันใหม่ทีนี้อันใหม่เนี่ยนะครับจะออกมาในลักษณะที่ทีละประเทศทีละประเทศคุยกันตอนนี้เยอะเลยถ้าคุณดูข่าวนะครับหลายสิบประเทศเลยเพราะแต่ละประเทศไม่เหมือนกันครับอันนี้ก็คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นขณะนี้เราโดน12.5ครับนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่ายังไม่จบยังจะมีการไปคุยเรื่องอะไรต่างเหล่านี้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่กำลังคุยกันอยู่ครับ
9: ครับถ้าเทียบกับ reciprocal tariff ที่เราได้ 19% กับอันนี้ฮะกับมาตรการใหม่จากชุดกฎหมายใหม่เหล่านี้เนี่ยฮะมันมีส่วนเหมือนส่วนต่างหรือข้อดีข้อเสียยังไงบ้างครับกับการต่อรองของเราครับอาจารย์อ
11: ันนี้สิ่งที่เราต้องการดูคืออะไรครับว่าเทียบกับประเทศอื่นแล้วเราเป็นยังไงนะแต่ละประเทศแต่ต่างเหล่านี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ออกมา 12.5 แต่ว่าก็ยังคุยกันอยู่แต่บางประเทศที่อาจารย์บอกก็จบแค่10นะครับแล้วเรื่องนี้ก็ยังไม่จบเพราะว่าเขากำลังใช้301เนี่ยเล่นงานอีกหลายกรณีเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ยังเป็น ongoing อยู่ครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้จะส่วนในเรื่อง 19% เนี่ยเขาใช้เลยที่ผมก็ว่านั้นจบไปแล้วเพราะว่านั่นถือว่าเป็นการใช้อำนาจปี1977เนี่ยเกินอำนาจนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมีแต่ว่าสิ่งนึงที่เราต้องทำความเข้าใจมันมีเรื่องนึงที่เขาใช้ไม่เกินอำนาจคือออกนะครับออกกฎหมายออกไอ้ตัวเก็บภาษีอ่ะเขาออกกฎหมายฉบับใช้กฎหมายฉบับ1962นะครับ1962 Trade Actกฎหมายฉบับนี้อนุญาตให้ประธานาธิบดีนะฮะสามารถที่จะเก็บภาษีได้แต่ทั้งนี้ต้องให้กระทรวงพาณิชย์นะครับมีการสอบสวนว่าประเทศนั้นๆน่ะมีการดำเนินในลักษณะที่กระทบกับเรื่องของความมั่นคงซ ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องภาษีเกี่ยวกับเหล็กไงอลูมิเนียมไงเซมิคอนดักเตอร์ไงอันนี้ที่โดนอันนี้ถือว่าถูกกฎหมายครับเพราะสิ่งที่ทรัมป์ทำเนี่ยมันก็มี 2-3 เรื่องไอ้ที่มันถูกกฎหมายโอเคเลยแล้วก็เรื่องนี้ที่มันผิดกฎหมายก็คือเฉพาะเรซิโปรคอลครับที่ต้องนะชดเชยด้วยกฎหมาย2ฉบับที่อาจารย์ได้พูดถึงแต่อยู่ในกฎหมาย1974นะครับ1974 122ใช้ชั่วคราว150วันพอจะครบก็ใช้301กำลังเล่นงานประเทศต่างๆรวมทั้งเราด้วยครับ
9: อันไหนแย่กว่ากันครับอาจารย์
11: ตัวนี้ไม่ถูกกระทบตัวไหน
9: อันไหนแย่กว่ากันครับอาจารย์
11: ก็ขึ้นอยู่กับว่าในที่สุดเนี่ยมันมี2เรื่องไอ้ที่301อ่ะเราจะโดนเท่าไหร่ตอนที่ 2.5 แต่ถ้าเทียบกับ19เราก็ดีกว่าแต่เรื่องมันยังไม่จบครับรายการที่2ไม่มีการเก็บภาษีเทียบกับประเทศอื่นแล้วแต่ละประเทศมันเป็นไงบ้างเพราะเราต้องเปรียบเทียบอ่ะตอนเรื่องนี้ก็ยังเป็น ongoing ที่เราต้องเจรจาต่อไปครับนะครับและเรื่องนึงก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของแรงงานกับอีกเรื่องนึงที่สำคัญนะฮะอาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง transshipment transshipment คืออะไรครับก็คือว่าเขาก็ต้องมาดูว่านะประเทศบางประเทศเนี่ยแปลงสัญชาติวิธีการแปลงสัญชาติก็คือใช้แหล่งกำเนิดสินค้าเช่นผมยกตัวอย่างในอัฟตาเราเนี่ยแหล่งกำเนิดสินค้าถ้าเป็นสัญชาติของประเทศในอาเซียน 40% ครับคือใช้แรงงานและวัตถุดิบจาก 100% ครบ 40% นะครับประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับหรืออาเซียน 2-3 ประเทศได้และที่เหลือนำเข้าอันนี้ถือว่าสัญชาติอาเซียนพร้อมสินค้าประเภทนี้ส่งไปยังประเทศต่างๆในอาเซียนกำแพงภาษีเหลือศูนย์ยกตัวอย่างง่ายๆรถยนต์ของญี่ปุ่นเรื่องอะไรเนี่ยถ้าคุณนะฮะใช้กำแพงภาษีใช้แรงงานและวัตถุดิบครบ40ปรากฏว่าคุณส่งไปยังประเทศอื่นมันถึงมาตั้งอยู่ในโรงงานในไทยเยอะแต่คุณจะสังเกตดูรถบางยี่ห้ออย่างเช่นเอาง่ายๆคัมรี่สัญชาติไทยราคาถูกแต่เอาผ่านสัญชาติญี่ปุ่นเพราะว่าไม่ได้แหล่งกำเนิดสินค้า40เพราะไหนจะแพงเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ครับพูดง่ายบางประเทศโดยเฉพาะอย่างจีนเนี่ยเขาก็จะใช้อะไรครับแปลงสัญชาติเพราะว่าถูกอเมริกาเล่นงานไปสัญชาติไปที่เวียดนามไปที่ทางด้านไทยแล้วก็ใช้40ก็ถือว่าสัญชาติไทยได้จีนส่งไปอเมริกาอเมริกาก็จะจัดการกับเรื่องนี้บังคับคุยกับประเทศต่างๆว่าให้คุณจะต้องเพิ่มไอ้ตัวเขาเรียกว่าแหล่งกำเนิดสินค้าเพื่อให้มันสูงๆเพื่อเป็นการปกป้องเรื่องของสินค้าที่แปลงสัญชาติอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องคุยเพราะตัวนี้ก็ไปกระทบกับเรื่องของการลงทุนของจีนหรือประเทศอื่นมาในประเทศไทยเราด้วยอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่กำลังอยู่ใน ongoing ในการเจรจาครับ
9: อืมครับอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะกระทบกับครับ
11: อะไรนะ
9: เชิญครับอาจารย
11: ์ครับเพราะฉะนั้นในกรณีทุกประเทศกำลังตื่นเต้นกำลังจะดูว่าจะตอบโต้กับทรัมป์ยังไงบ้างส่วนทางด้านยุโรปก็พยายามนะก็โอเคนะครับในลักษณะที่ 10% แต่บางประเทศยกตัวอย่างนะฮะในประเทศที่เป็นสมาชิกของ USMCA มาจากนัฟต้าคือนอร์ทอเมริกาฟรีเทรดแอเรียนะครับขึ้นเกิดขึ้นมาเนี่ยหลังอัฟต้าเรา1993ของเขา1994แต่พอทรัมป์มาปั๊บเนี่ยนะครับเขาก็ขออะไรครับขอแก้กฎหมายเพราะเขามีความรู้สึกว่ามันนะมีคนไปลงทุนอยู่ในเม็กซิโกต้นค่าแรงถูกส่งไปอเมริกาเยอะแยะทำให้ว่าคนอเมริกันตกงานกันเยอะเลยจริงไหมเขาก็เลยนะครับขู่ว่าจะยกเลิกแต่ว่าจริงๆใช้เงินดีให้แคนาดากับเม็กซิโกยอมเจรจาใหม่ก็สำเร็จครับเพราะนัฟต้าก็กลายเป็น USMCA ครับ USM ก็คือเม็กซิโก CA ก็คือแคนาดาเพราะฉะนั้นประเทศ3ประเทศเนี่ยนะครับ2ประเทศเนี่ยสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดนะครับ อยู่ในกรอบของ USMCA ส่งไปอเมริกากำแพงภาษีเหลือศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีทางด้านของอะไรทรัมป์นะครับจะสังเกตดูว่าในกรณีของเม็กซิโกกับพวกเนี่ยก็จะได้เปลี่ยนเพราะว่าเป็นส่วนของ FTA Free Trade ภายใต้ USMCA แต่ทรัมป์กำลังจะแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับจะมีการเล่นกลคือจะบีบให้มันสูงขึ้นซึ่งอันนี้ก็หมายความว่าจริงๆนะตอนแรกบางทีว่าจะขออะไรครับจะขอยกเลิกหรือขอแก้ด้วยแต่ว่าทุกวันนี้ไอ้ตัวเนี้ยจะทำให้สินค้าของอะไรครับของเม็กซิโกกับแคนาดาเนี่ยเข้าไปเนี่ยจะดีกว่าเราเพราะว่าถือว่ามีแหล่งกำเนิดอยู่ใน USMCAแต่ว่าทรัมป์ก็มีความรู้สึกว่าอยากจะแก้ตรงนี้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่กำลังคุยกับทางด้านอีก2ประเทศเป็นการบีบให้2ประเทศเนี่ยต้องยินยอมเพราะฉะนั้นแต่ละอย่างจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ท ที่กำลังเกิดขึ้นครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าก่อนหน้านี้นะครับทางด้านของทางด้านอะไรครับทางด้านของยุโรปก็ถูกทรัมป์บีบพอถูกทรัมป์บีบเนี่ยยุโรปก็คิดจะหาทางแก้เล่นงานทรัมป์ยังไงครับก็คือบีบในเรื่องการค้าเขาก็จะเล่นงานเรื่องของอะไรครับเรื่องของบริการในเรื่องของอะไรเล่นงานพวกบริษัทเทคโนโลยีจะมีการเก็บภาษีนะครับแล้วก็ห้ามนะครับซึ่งทรัมป์เองต้องการที่จะให้ทางด้านเนี้ยนะผมยกตัวอย่างง่ายๆทรัมป์เนี่ยจะบีบยุโรปบอกว่าคุณห้ามเซ็นเซอร์เรื่องของเนื้อหาของอะไรครับของไอ้ตัวโซเชียลมีเดียเพราะทรัมป์ต้องการที่จะให้โอ้โหแบบในอเมริกาเลยเขาจะใช้ตัวเนี้ยสามารถที่จะอะไรครับหาจูงใจนะครับเพราะฉะนั้นในจินใจยุโรปบอกเฮ้ยไม่ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องมีการควบคุมเพราะมิฉะนั้นจะมีความรู้สึกว่าถูกโกหกตอนแล้วเป็นการเข้าไปแทรกแซงซึ่งอันนี้ก็จริงครับเพราะว่าใช้ตัวนี้เข้าไปแทรกแซงกิจการภายในเพราะฉะนั้นมันก็มีการยื้อกันระหว่างอเมริกากับทางด้านยุโรปแต่ยุโรปในที่สุดก็ต้องยอมเพราะว่าต้องยอมรับว่าพึ่งพาอเมริกานะครับก็ถูกบีบในด้านเงินแต่ในเรื่องนี้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเฉินเซียนนี้ยังไม่จบเพราะยุโรปก็จะใช้ตัวนี้เป็นตัวที่ต่อสู้บีบในด้านการค้าแต่ต่อสู้ในด้านที่เกี่ยวข้องกับบริการอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาในแต่ละประเทศไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าประเทศไหนมีอำนาจต่อรองยังไงบ้างส่วนจีนนั้นยิ้มได้เพราะอะไรจีนมีไม้เด็ดอย่างหนึ่งคุณจะมาบีบแล้วเจรจาเรื่องของอะไรครับไอ้ตัว301อ่ะมาทดแทนอะไรตัวที่จำได้ไหมตอนแรกเก็บ140กว่าตอนหลังลดลงมาเหลือสัก30กว่า40กว่าแต่ว่าพอเกิดกฎหมายฉบับนี้เสียจีนแทนจะเสีย30 40ก็เสียแค่10แล้วตอนนี้กำลังเจรจากับจีนเรื่องของ301มันจะเก็บแต่สิ่งนึงที่จีนได้เปลี่ยนคือจีนเก็บเอาไว้เลยถ้าคุณเล่นงานผมหนักไอ้เรื่องของแร่หายากที่จะคุยกัน1ปีจะหมดอายุเดือนตุลานะครับในกรณีอยากจะต่อไหมเพราะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่พูดง่ายจีนกับอเมริกาเนี่ยมันพูดง่ายอำนาจต่อมันสู้กันได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับจีนขณะนี้ครับ
9: ของเราจะเอาอะไรไปสู้พ่อครับอาจารย์เอาอะไรไปต่อรองครับ
11: ต้องยอมรับนะของเราก็มีส่วนหนึ่งเรื่องของการเมืองเรื่องของตำแหน่งเพราะเขาเองก็ไม่ต้องการให้เราเนี่ยพูดง่ายไปเป็นส่วนหนึ่งหรือใกล้ชิดอย่างน้อยที่สุดก็คือเขาก็มีอำนาจนะครับในการที่จะถ่วงดุลนะและของเราก็พยายามจะมีอะไรเอ็นเกจทั้งสองเรื่องกับที่สองมันก็มีสินค้าที่เราคุยก็คือทางด้านของอะไรค่าของชีพในอเมริกาสูงขึ้นเงินเฟ้อราคาของเราก็มีพวกอะไรครับพวกเกษตรตอนเราก็บอกกับอเมริกาเฮ้ยลดภาษีหรือศูนย์ดิไอตัวเกษตรที่คุณต้องการน่ะเรามีเยอะเลยอันนี้ก็เป็นอำนาจต่อรองของเราฮะแล้วก็ที่จะเกิดขึ้นอำนาจต่อรองของเราอาจจะเกิดจากคันเดียวบีบต้องซื้ออะไรครับซื้อเรื่องของอะไรฮะหรือเรื่องเครื่องบินหรือเรื่องอะไรต่างเหล่านี้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราพยายามที่จะมีความรู้สึกแล้วก็ดึงพยายามดึงให้คุณมาลงทุนในประเทศไทยดิจะให้สิทธิพิเศษหรือล่าต่างเหล่านี้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราพยายามต่อรองเพื่อที่จะนะลดในเรื่องของแรงกดดันทางด้านภาษีที่กำลังเกิดขึ้นครับ
9: กับตอน reciprocal tariff เนี่ยมีกัมพูชามาเป็นแฟกเตอร์ด้วยนะอาจารย์ในเรื่อง peace deal ที่เขาอยากจะ
11: จริงแล้วนะครับถ้าคุณไปดูเนี่ยตอนแรกเนี่ยเราโดนกัมพูชาโดนเท่าไหร่ครับ30กว่า40 30กว่าถ้าจำไม่ผิดเราก็ของเราก็โดนมากกว่านี้นะครับมากกว่า19นะครับเพราะว่าเขาเก็บภาษีอย่างนี้ก็คือเอาดุลการค้าของแต่ประเทศนะครับที่มันเกินดุลเทียบกับจำนวนยอดสมมุติว่าดุลการค้าเราเกินดุลเท่ากับไอ้ตัวส่งออกของเขานะประมาณสัก 70% เพราะ 70% เนี่ยเขาก็หาร2ประเทศนั้นก็โดน35ตอนหน้าเราจะโดนแต่ว่าเขาเองตอนนั้นดีใจเพราะว่าอยากจะได้รางวัลดูเบอร์ไพรส์ก็อะไรครับบีบนะให้เกิดการเจรจาระหว่างเรากับทางกัมพูชาพอทำได้ปั๊บดีใจก็อะไรนะครับให้โบนัสกัมพูชา30กว่า40เหลือ19เรื่องของเรา19ทางด้านของมาเลเซียถือว่าเป็นคนที่ช่วยไกลเกลี่ยด้วยถ้า19พร้อมกันเลยอันนี้ก็เป็นโบนัสฉะนั้นเราจะต้องเสียภาษีรับรองสูงกว่าเวียดนามโดน20ครับแต่ของเราทำให้เขามีความรู้สึกเขายิ่งใหญ่ครับสามารถที่จะนำไปสู่สันติภาพได้
9: และครั้งนี้ล่ะครับครั้งนี้เรากับกัมพูชามาเป็นแฟกเตอร์ในการพิจารณาไหมครับ
11: ตัวไหนครับ
9: ตัว 12.5% เนี่ยครับ
11: 12.5 อันนี้ก็เป็นแต่ละประเทศไม่เหมือนกันครับนะครับเพราะฉะนั้นก็
9: กัมพูชาไม่ใช่เงื่อนไขแล้วใช่ไหมครับ
11: จะรับเงื่อนไขและการที่อะไรครับแลกเปลี่ยนกันว่าไปแล้วมันจูงใจขนาดไหนแล้วก็เอาเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับมันทำให้เอาเรื่องการเมืองการค้าเข้ามาปนกันในหมดเลยครับเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้บีบเรื่องเดียวบีบหลายเรื่องถ้าคิดดูเลยก่อนหน้านี้เก็บภาษีเม็กซิอะไรครับทางด้านของบราซิลว่าจำได้ไหมขึ้นไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะตัวอะไรครับเพราะต้องการที่จะให้บราซิลเนี่ยนะครับปล่อย
9: โบลซานาโร
11: ใช่เลยนะครับแต่ว่าทางบราซิลก็ไม่ได้สนใจอะไรดีอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่มันแต่ละอันไม่เหมือนกันนะครับแม้แต่ทั้งจีนกับเม็กซิโกก็โดนบีบเรื่องอะไรครับไอ้เรื่องสาร
9: ยาเสพติด
11: ฟันทานิลแล้วก็บีบทางด้านเม็กซิโกกับแคนาดาช่วยเรื่องของอะไรโดยเฉพาะไม่เฉพาะบีบเรื่องให้ร่วมมือในการที่จะอะไรครับบีบไม่ให้คนเดินทางเข้าอเมริกาแล้วก็พยายามที่จะบีบให้รับนะครับมาส่งออกมาที่นี่เพื่อที่จะให้อะไรบีบทางด้านนี้เพราะเขาใช้วิธีบีบหลายอย่างครับ
9: มั่วกันไปหมดนะครับ
11: ทุกมิติในการที่จะให้บรรลุตอนนี้ก็แต่ละประเทศก็จะเก่งกาจขนาดไหนก็แล้วแต่ว่าจะทำได้อันนี้ก็เป็นแล้วแต่นะครับ
9: รอดู
11: ภาษีก็ต่ำมากครับ
9: รอดูฝีมือของทีมคุณสุภจีนะครับแต่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับอาจารย์ครับ
11: เร
9: ามาอยู่กับอาจารย์สมชายทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์นะครับในรายการในช่วงก่อติดเศรษฐกิจกับข่าวเด่นประเด็นร้อนอีคอนเวิลด์วันนี้ผมวารินสัจเดชและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยนะครับกลับมาพบกันใหม่วันจันทร์18 นาฬิกาหลังเคารพธงชาติสวัสดีครับ
12: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงอีคอนเวิลด์ก่อติดเศรษฐกิจโลก
13: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงอีคอนเวิลด์โดยดร.สมชายภักภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดว
2: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
7: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
6: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
7: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
8: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา5 นาฬิกา

สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้เหมือนเช่นเคยนะนี่เราก็กลับมาอยู่ด้วยกันนะทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงษ์ธีรพัฒนานนท์นะครับก็มี4ช่วงรายการนะช่วงแรกข่าวสารมีอะไรมีประเด็นไหนที่น่าสนใจนะก็จะสรุปให้ฟังนะครับส่วนช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4นะก็เปิดสายคุยกันนะเมื่อวานนี้คึกคักมากนะหลายท่านก็โทรศัพท์มาคุยมาถามแหละนะแล้วก็บางส่วนก็ได้ทำความเข้าใจเพิ่มเติมโดยเฉพาะไทยช่วยไทยพลัส60/40นะหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยที่จะต้องมีการยืนยันสิทธิ์ของตัวเองสำหรับผู้ที่ถือบัตรอยู่แล้วนะ13,200,000 คนเนี่ยให้ไปยืนยันสิทธิ์นะยืนยันก่อน4-21 มิถุนายน 2569มีเวลาประมาณ2สัปดาห์เศษๆเนี่ยไปยืนยันสิทธิ์ของตัวเองหลังจากนั้นทางกระทรวงมหาดไทยทางกระทรวงการคลังนะโดยเฉพาะกระทรวงการคลังเขาก็จะไปประมวลผลนะเขาก็จะไปดูว่าคุณสมบัติที่ประกาศออกมาไม่ว่าจะห้ามเป็นนักเรียนนักศึกษาสามเณรพระภิกษุสงฆ์นักพรตนะหรือว่ามีเงินฝากในบัญชีรวมกับสลากนะไม่ว่าจะเป็นสลากออมสินสลากทกส.เนี่ยนะไม่ให้เกินเท่าไหร่ 100,000 บาทนะหรือว่ามีหนี้ทุกอันรวมกันเบ็ดเสร็จไม่เกิน 100,000 บาทอันนี้ก็น่าสนใจคือผมไม่แน่ใจนะว่าคนที่เขาถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยนะที่เป็นชาวไร่ชาวนาเนี่ยมีไหมอันนี้ผมไม่มีตัวเลขจริงๆนะรู้แต่ว่าคนไทยถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ13ล้านคนเนี่ยนะครับแต่ว่ามันแยกเป็นรายอาชีพเนี่ยนะเราไม่รู้เราไม่เห็นบางคนอาจจะไม่ได้ประกอบอาชีพก็มีบางคนประกอบอาชีพแต่ว่ารายได้ไม่ถึงก็มีนะแล้วหรือบางคนอาจจะเข้าเกณฑ์นะด้วยเหตุผลต่างๆนานาก็ตามทีเนี่ยนะอันนี้มันมากน้อยประการใดนะเพราะว่าส่วนใหญ่นี่ถ้าอย่างเงี้ยทางธกส.ใช่มั้ยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเนี่ยเขาจะมีข้อมูลเพราะว่าส่วนใหญ่ชาวไร่ชาวนาชาวสวนนี่เขาจะเป็นลูกค้าของธนาคารธกส.อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็จะรู้แหละว่ามีหนี้รวมกันเบ็ดเสร็จเท่าไหร่ยังไงนะอันนี้ก็เป็นการประมวลผลของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะหลังจากนั้นวันที่17กรกฎาคมเขาก็จะประกาศผลผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะพอประกาศผลเสร็จนะถ้าคุณ

เลี้ยงดูปูเสืออะไรอย่างเงี้ยลองดูสิเนี่ยไม่มีเลยเงินในบัญชีไม่มีเข้ามาเลยสักนิดเดียวนะอันเนี้ยอาจจะต้องใช้การโอนสตุ้งสตังที่เป็นบัญชีรายรับรายจ่ายอะไรพวกอย่างเงี้ยนะอาจจะต้องยื่นให้ทางกระทรวงการคลังนะหรือว่าคนที่เขาตรวจสอบดูแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจวันนี้คือผู้สื่อข่าวเขาก็ถามประเด็นนี้แหละประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรณีผู้สูงอายุเนี่ยนะลูกเนี่ยที่เอาชื่อคุณพ่อคุณแม่ไปลดหย่อนภาษีเนี่ยแล้วก็จะไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยนะก็ถามทางด้านของปลัดกระทรวงการคลังนะท่านปลัดก็บอกนะบอกว่าไอการทบทวนสิทธิ์ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เนี่ยนะสำหรับรอบใหม่รอบเนี้ยปีเนี้ยที่กำลังดำเนินการอยู่เนี่ยบอกมีเป้าหมายจริงๆก็คือให้ความช่วยเหลือผู้ที่ยากจนจริงๆยากจนที่สุดและไม่มีใครดูแลนะทั้งนี้เนี่ยบอกนะบอกว่าจะนำข้อมูลการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเกณฑ์ครอบครัวเนี่ยมาประกอบการพิจารณาด้วยถ้าหากพบว่าผู้สูงอายุรายใดมีบุตรให้การอุปการะซึ่งสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 30,000 บาทต่อปีหรือถ้าคิดเป็นค่าใช้จ่ายก็ประมาณ 2,500 บาทต่อเดือนเนี่ยนะบอกว่าก็จะถือว่าผู้สูงอายุกลุ่มนี้มีคนดูแลอยู่แล้วและไม่สามารถรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้ได้เนื่องจากเงินจำนวนดังกล่าวนี่ยังสูงกว่าเงินช่วยเหลือจากภาครัฐที่ให้เดือนละ300บาทซึ่งถือว่ากลุ่มนี้โชคดีอยู่แล้วท่านปลัดกระทรวงการคลังยังบอกเพิ่มเติมเลยแต่ถ้าลูกเนี่ยเอาสิทธิ์ไปหักภาษีแล้วไปลดหย่อนภาษีแล้วเนี่ยแล้วไม่ได้ดูแลคุณพ่อคุณแม่จริงบอกอันนี้เท่ากับลูกโกงภาษีนะเนี่ยท่านปลัดบอกนะบอกอันนี้เท่ากับลูกโกงภาษีนะเนี่ยรัฐบาลจึงเปิดให้คุณพ่อคุณแม่ยื่นอุทธรณ์ได้ว่าลูกเนี่ยไม่ได้ดูแลเลยเมื่อยื่นอุทธรณ์เสร็จพิสูจน์ได้ว่าลูกไม่ได้ดูแลจริงเนี่ยสิทธิ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้เดือนละ300บาทเนี่ยนะเขาบอกว่าก็จะกลับคืนไปสู่คุณพ่อคุณแม่แต่กรณีของคุณลูกใช่ไหมลดหย่อนภาษีแล้วเราไม่ดูแลนะบอกอันเนี้ยจะถูกกรมสรรพากรตรวจสอบย้อนหลังเขาก็จะไปไล่ดูเลยสรรพากรก็จะไปไล่ดูเลยอ้าวทำไมเนี่ยลดหย่อนภาษีแล้วเนี่ยแล้วไม่ดูแลคุณพ่อคุณแม่ให้คุณพ่อคุณแม่เป็นคนจนให้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไอ้นี่บอกว่าถูกตรวจสอบย้อนหลังถือว่าโกงภาษีไงนี่ท่านปลัดบอกนะโอ้พอฟังถึงขนาดนี้เอายังไงละทีนี้ใช่ไหมนับต้องคิดนะเนี่ยต้องคิดนะเนี่ยเอายังไงทีนี้นะนอกเหนือจากนี้ท่านปลัดกระทรวงการคลังยังบอกเพิ่มเติมบอกว่าสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังสามารถเข้าถึงมาตรการช่วยเหลืออื่นๆได้นะครับอย่างไทยช่วยไทยพาร์ท60/40เนี่ยบอกตอนเนี้ยกำลังพิจารณาอยู่ถึงแม้ว่าเขาจะปิดลงทะเบียนแล้วก็เริ่มใช้ไปแล้วถูกไหมเขาปิดลงทะเบียนไปตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ล่ะสัปดาห์ก่อน2สัปดาห์ก่อนอ่ะแล้วก็เริ่มใช้มาตั้งแต่1มิถุนายนอ่ะเขาเริ่มใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วคนลงทะเบียน26ล้านคนเหลือสิทธิ์อยู่อีก4ล้านสิทธิ์ผมว่าก้อนเนี้ย4ล้านสิทธิ์เนี่ยสามารถนำไปใช้ได้คำถามก็คือว่ามีข้อมูลที่ผมพอรู้พอทราบว่ากลุ่มคนที่ถูกตัดสิทธิ์จาก13ล้านคนเนี่ยที่เป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยมากน้อยแค่ไหนจากเงื่อนไขต่างๆอ่ะที่เขากำหนดเพิ่มขึ้นมาเพิ่มเติมโดยเฉพาะเด็กนักศึกษานักเรียนใช่ไหมอันนี้กลุ่มหนึ่งแล้วก็รายละเอียดต่างๆที่เมื่อวานนี้บอกไปว่ามีกลุ่มไหนยังไงบ้างผมได้ตัวเลขมาคร่าวๆนะน่าจะตกประมาณสัก2ล้านคนที่เขาจะไปดูข้อมูลเขาจะไปคัดกรองแบบเข้มงวดรอบนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะเหลืออยู่ประมาณสัก10กว่าล้าน11ล้านคนอันนี้ให้เป็นข้อมูลก่อนนะเพราะว่าถึงเวลาจริงๆสุดท้ายเขาจะต้องมีการประกาศผลออกมาวันที่17กรกฎาคมหลังจากนั้นคุณก็ไปดูว่าคุณจะได้สิทธิ์ไม่ได้สิทธิ์ยังไงก็ว่ากันไปนะอันนี้กลุ่มที่1กลุ่มที่2มีความคืบหน้าเพิ่มเติมเมื่อวานนี้กระทรวงมหาดไทยเขาส่งเอกสารไปให้ทางหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องทั้งกระทรวงมหาดไทยทั้งกรุงเทพมหานครทั้งด้านของเมืองพัทยานะที่เขาจะต้องไปหาผู้ที่ตกหล่นดูจากฐานข้อมูลเดิมดูจากของ อะไรล่ะพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยซึ่งมีกลุ่มผู้ที่ตกหล่นที่เป็นเป้าหมายอยู่แล้วเนี่ยนะประมาณ1ล้านกว่าคน

เดี๋ยวผมดูตัวเลขเลยเท่าไหร่1,044,785 คนอันนี้เป็นกลุ่มที่ตกหล่นนะเป็นผู้ที่ไม่ได้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยแต่ว่าทางรัฐเนี่ยทางราชการเนี่ยทางมหาดไทยเนี่ยเขาก็ไปดูนะจากฐานข้อมูลนะของทั้งกระทรวงมหาดไทยทั้งพม.ถามว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นเขาจะทำอะไรอันนี้สำคัญเพราะว่ามันไม่มีความชัดเจนมาตั้งแต่แรกถูกไหมครับเขามีแนวทางอย่างนี้ครับสำหรับการดำเนินงานนะสำหรับกลุ่มเนี้ยกลุ่มที่ยังไม่ได้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยและเป็นกลุ่มที่ตกหล่นเนี่ยบอกกรณีที่เป็นกลุ่มเป้าหมายอยู่ในพื้นที่คืออยู่ในเขตอำเภออยู่ในกรุงเทพมหานครนะอยู่ในเมืองพัทยานะอยู่ในพื้นที่อยู่ในภูมิลำเนาเดิมเนี่ยที่มีข้อมูลอยู่เขาบอกเจ้าหน้าที่จะประชาสัมพันธ์ช่องทางการลงทะเบียนหรือว่าจะส่งเสริมให้ลงทะเบียนด้วยตัวเองหากไม่สามารถทำได้เจ้าหน้าที่จะต้องเข้าไปช่วยเหลือทันทีนะกำนันผู้ใหญ่บ้านปลัดอะไรพวกอย่างเงี้ยต้องเข้าไปช่วยเหลือแล้วถ้ากลุ่มเป้าหมายอยู่ในพื้นที่บอกต้องประชาสัมพันธ์นะแล้วก็หลังจากนั้นต้องไปให้ช่วยให้เขาลงทะเบียนด้วยตัวเองนะถ้าหากทำไม่ได้เจ้าหน้าที่ต้องช่วยนะถ้าหากไม่อยู่ในพื้นที่ล่ะย้ายภูมิลำเนาแต่ว่าฐานยังอยู่ที่เดิมถูกไหมบางคนมาอาจจะเข้ามาทำงานในกรุงเทพมหานครน่ะแต่ว่าไอ้ตอนที่แบบจนมากนะที่เขามีฐานอยู่กระทรวงมหาดไทยมีฐานได้รับการช่วยเหลือเนี่ยเขาอาจจะอยู่ที่ปราจีนบุรีอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วย้ายมาแล้วเนี่ยนะทำยังไงบอกถ้าไม่ได้อยู่ในพื้นที่นะหรืออาจจะไปอยู่ที่โคราชแล้วก็ว่ากันไปเนี่ยนะบอกถ้าหากติดต่อได้ครับถ้าติดต่อได้จะต้องแจ้งให้ลงทะเบียนด้วยตนเองหรือว่าผ่านเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่พำนักอยู่ณปัจจุบันอ้าวแล้วถ้าติดต่อไม่ได้ล่ะถ้าติดต่อไม่ได้ครับทางเจ้าหน้าที่เขาจะบันทึกสถานะไว้ว่าไม่พบบุคคลนี้เนื่องจากไม่อยู่ในพื้นที่หรือว่าย้ายออกจากพื้นที่แล้วหรือว่าเสียชีวิตไปแล้วกรณีที่3ไม่มีอยู่ในฐานข้อมูลเลย 1,044,785 คนบอกถ้าเป็นคนที่อยู่นอกบัญชีรายชื่อเป้าหมายอันนี้ทางกระทรวงมหาดไทยบอกจะต้องเร่งตรวจสอบรวบรวมแล้วก็จัดประชุมคณะกรรมการชุมชนนะเพื่อรับรองรายชื่อตามเกณฑ์รายได้ก่อนที่จะส่งให้ในอำเภอหรือว่าผู้อำนวยการเขตดำเนินการต่อไปอันนี้เป็นส่วนที่เขาต้องทำนะซึ่งการรับรองหรือว่าการส่งลำดับต่อไปเนี่ยนะมันจะเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่และนะต้องเลยระดับคณะกรรมการหมู่บ้านนะหลังจากนั้นต้องส่งรายงานให้ในอำเภอส่งรายงานให้ผู้อำนวยการเขตมีการสอบทานใช้คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการนะหรือส่งสุดท้ายไปที่กระทรวงการคลังให้ตรวจสอบซ้ำอีกทีนึงเนี่ยอันนี้เป็นรายละเอียดขั้นตอนแต่วันนี้ครับที่ผมได้มาเพิ่มเติมผมเข้าใจว่าทางมหาดไทยเขามีการเปิดช่องทางเหมือนกันให้ไปเช็คสิทธิ์ของตัวเองสำหรับกลุ่มที่เป็นผู้ตกหล่นเนี่ย 1,044,785 คนนะฮะให้สามารถเข้าไปเช็คสิทธิ์ของตัวเองได้นะฮะมันเป็นโฮมเพจอะนะเนี่ยเป็นช่องทางออนไลน์คือเจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะแล้วก็ตัวประชาชนเนี่ยตัวเราเองเนี่ยเขาเปิดเป็นโฮมเพจขึ้นมาแล้วเขาก็จะถามเลยฮะนี่ผมดูข้อมูลนะเมื่อกี้นี้ผมลองเข้าไปแล้วมันต้องสำรวจตรวจสอบด้วยตัวเองใช่ไหมนะเขาก็เข้าไปหน้าโฮมเพจพอเข้าไปหน้าโฮมเพจเนี่ยเขาจะให้ใช้ไทย ID หรือว่าไทยดีนะไทยดีบัตรประชาชนที่อยู่ในแอปนี่แหละไทยดีนี่แหละนะให้เป็นเรายิง QR code เหมือนกันเนี่ยเหมือนกับตอนที่เราจ่ายภาษีกรมสรรพากรอ่ะนะถ้าใครลงภาษี rd.go.th ผ่านทางเว็บไซต์อ่ะส่วนใหญ่ผมว่าเวลาที่เขาให้ยืนยันตัวตนคุณก็ยืนยันตัวตนผ่านนี่แหละ ID นี่แหละหรือว่าไทยดีนี่แหละนะฮะก็สแกนเข้าไปพอสแกนเข้าไปเสร็จปุ๊บนะมันจะขึ้นข้อมูลเลยฮะว่าคุณเนี่ยอยู่ในระบบฐานข้อมูลของผู้ตกหล่นหรือเปล่าอันนี้สามารถตรวจสอบได้อันนี้เป็นของที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็เรียกว่านี่มันเข้าวันที่5แล้วอ่ะให้เปิดให้ลงทะเบียน
วันที่4ถูกไหมแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องของทางเจ้าหน้าที่ที่ต้องดำเนินการนะเนี่ยในหนังสือของทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาบอกว่าต้องดำเนินการตั้งแต่ช่วงวันที่4ถึงวันที่17มิถุนายนนะอันนี้ก็เป็นเพิ่มเติมไปนะครับเดี๋ยวส่วนใครที่ผมจะต้องยังไงล่ะเดี๋ยวผมหาลิงก์ให้แล้วกันอำนวยความสะดวกให้นิดนึงนะเดี๋ยวลองดูซะหน่อยนะถ้าทำได้ก็จะทำให้แล้วกันนะอาจจะไปแปะไว้ที่หน้าเพจนะของโมล่าออนไลน์เผื่อใครจะตรวจสอบว่าตัวเองเนี่ยมีเป็นรายชื่อของผู้ที่ตกหล่นหรือเปล่านะในกลุ่มนะของผู้ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะกลุ่มเป้าหมายเนี่ย 1,044,785 คนนะเพราะว่าตั้งแต่วันที่ครม.มีมติออกมาตั้งแต่วันที่ทางกระทรวงการคลังนะแถลงข่าวเนี่ยผมก็ยังสงสัยอยู่อ้าวแล้วเขาจะทำยังไงเขาจะดำเนินการยังไงอ่ะตอนนี้มันมีความชัดเจนมากขึ้นตามลำดับนะอ่ะก็เอามาคุยเพิ่มเติมให้ฟังนะส่วนที่จะใช้หรือว่าที่จะต้องยืนยันตัวตนผ่านขั้นตอนสุดท้ายในวันที่17กรกฎาคมที่มีการประกาศผลเนี่ยผมย้ำนะครับถ้าใครอยู่ในกลุ่มนี้ประกาศผลแล้วได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยแล้วก็จะใช้สิทธิ์ของตัวเองต่อไปอย่างทันท่วงทีนะฮะคุณต้องยืนยันตัวตนทันทีนะครับเพราะเขาจะเริ่มให้ใช้สิทธิ์ใหม่เนี่ยในวันที่1สิงหาคมนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้า1สิงหาคมคุณยังมีสิทธิ์ได้300ขึ้นมาเป็น 1,000 บาทอีก2เดือนนะฮะสิงหากันยานะอันนี้ให้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมไปก่อนเดี๋ยวช่วงใกล้ๆอีกทีค่อยย้ำอีกทีนึงนะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกผมดูแล้วโอ้โหนี่เขาบอกว่ากำหนดสิทธิ์ให้อันนี้เลยนะแต่ว่าถ้าใครพลาดไปแล้วนะคือไม่ได้อยู่กลุ่มที่รัฐจะต้องช่วยเหลือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยนะก็รอดูทางกระทรวงการคลังว่าเขาจะเปิดอีกทีไหมสำหรับไทยช่วยไทยพัฒน์60 40กลุ่มตกหล่นอันนี้เดี๋ยวค่อยๆติดตามนะก็เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมนะจะได้ครบถ้วนนะเวลาที่เราตามเรื่องต่างๆนะครับเรื่องอื่นๆนะถามว่ามีประเด็นอะไรเพิ่มเติมไหมวันนี้ทางด้านการเมืองทางด้านของคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะหัวหน้าเท้งเนี่ยนะเขาก็ได้ไปรวบรวมรายชื่อนะทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็สมาชิกวุฒิสภาเนี่ยตามมาตรา236ของรัฐธรรมนูญฮะมีหลายคนนะที่เราเห็นร่วมลงรายชื่อเนี่ยนะตัวแทนจากทางพรรคประชาชนมีตัวแทนจากทางประชาธิปัตย์เขาก็ลงด้วยมีสว.นะอย่างอาจารย์นันทนานันทวโรภาสเขาก็ลงด้วยแล้วก็ยื่นแถลงข่าวฮะแล้วก็ร่วมกันแถลงข่าวยื่นคำร้องต่อประธานรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา236เนี่ยเกี่ยวกับข้อกล่าวหาปปช.หรือว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเนี่ยปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะกรณียกคำร้องของคุณศักดิ์สยามชิดชอบนะคุณณัฐพงษ์ก็บอกนะบอกว่าในช่วง1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะก็ดำเนินการจัดทำคำร้องนะด้วยความรอบคอบรัดกุมมากที่สุดนะซึ่งข้อมูลก็ประกอบด้วยสิ่งที่เห็นตามหน้าข่าวนะตามสาธารณะรวมถึงเทปบันทึกที่ตัวแทนปปช.มาชี้แจงนะแล้วก็รวบรวมข้อกล่าวหาทั้ง4ข้อนะก็คือปปช.ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเนี่ยนะก็ส่งให้ทางประธานรัฐสภานะจริงๆในรัฐธรรมนูญมาตรา236เขาก็กำหนดว่าการยื่นเรื่องดังกล่าวเนี่ยนะที่จะตรวจสอบทางปปช.เนี่ยนะอันนี้ก็เป็นกลไกหนึ่งนะที่สามารถตรวจสอบทางปปช.ได้นอกเหนือจากที่เขาไปยื่นอะไรศาลคดีทุจริตประพฤติมิชอบใช่ไหมที่โดนไป2คนอะนะกรณีคุณวีระสมความคิดที่ยื่นนะเรื่องไม่ได้เปิดเผยข้อมูลแต่ทางที่ศาลปกครองสูงสุดเขามีคำสั่งให้เปิดเผยข้อมูลแล้วพอเปิดเผยข้อมูลเสร็จยังมีขีดฆ่าด้วยเนี่ยนะอะไรต่างๆนานาเนี่ยอันนี้เราได้ทราบข่าวกันไปแล้วนะก็มี2ท่านนะที่ถูกศาลเขาลงโทษนะว่าผิดมาตรา157เนี่ยนะแล้วก็จำคุกนะแต่ว่าอยู่ระหว่างการประกันตัวนะเพื่อต่อสู้นะในชั้นอุทธรณ์ต่อไปเนี่ยนะครับแต่ว่ากรณีของหัวหน้าเท้งเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้ทั้งชุดเลยอันนี้โอ้โหส่งทั้งชุดเลยนะตาใช้สิทธิ์ตามมาตรา
236นะในรัฐธรรมนูญนะเพราะว่าเขาจะต้องไปตั้งนะหรือว่าต้องให้ทางประธานรัฐสภาเนี่ยนะไปดูก่อนนะไปพิจารณาหลักฐานก่อนว่ามีเหตุอันสมควรไหมถ้าประธานรัฐสภาเห็นว่ามีเหตุอันสมควรว่ามีการกระทำที่ถูกกล่าวหาดังกล่าว4ข้อกล่าวหาเนี่ยประธานรัฐสภาเขาต้องส่งเรื่องนะไปให้ประธานศาลฎีกาเพื่อให้ตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระจากผู้มีความเป็นกลางทางการเมืองมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เพื่อไต่สวนหาข้อเท็จจริงนะแล้วเขาก็ดำเนินการไต่สวนหาข้อเท็จจริงถ้าเห็นว่าไม่มีมูลก็สั่งยุติเรื่องไปแต่ถ้าเห็นว่ามีมูลนะว่าฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงเนี่ยนะก็ส่งเรื่องต่อให้ศาลฎีกาวินิจฉัยตามมาตรา235วรรค3วรรค4วรรค6นะอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะนะอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะที่ทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสมาชิกทั้งสองสภาเนี่ยนะเขาใช้สิทธิ์ร่วมกันในการลงชื่อนะไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาจริงๆมันก็มีกรณีหนึ่งประชาชนสามารถที่จะไม่น้อยกว่า 20,000 เนี่ยมีสิทธิ์เข้าชื่อกล่าวหาปปช.ได้เช่นเดียวกันนะนะอันนี้ก็ให้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะก็เป็นเรื่องความคืบหน้าส่วนทางคุณโสภณสารัมนะวันนี้ไปเปิดงานที่ไหนไม่รู้อ่ะนะบอกยังไม่ได้หนังสือเลยยังไม่ได้ถึงมือเลยนะเดี๋ยวขอไปดูรายละเอียดอะไรก่อนนะแล้วหลังจากนั้นก็คงมีการพิจารณาแหละนะว่าท่านประธานรัฐสภาเนี่ยนะเห็นว่ายังไงนะว่าสิทธิ์ดังกล่าวเนี่ยนะมีดูแล้วมันเข้าแง่เข้ามุมทางด้านของการกระทำที่เห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัยไหมถ้ามีเหตุอันควรสงสัยก็ต้องทำหน้าที่ส่งไปที่ประธานศาลฎีกานะอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับเป็นอีกเรื่องนะ เรื่องอื่นๆนะวันนี้มีอะไรไหมมันมีปปช.นะชี้มูลอดีตส.ส.คุณเทวฤทธิ์นะร่ำรวยผิดปกติ37ล้านบาทนะส่งให้ศาลฎีกายึดทรัพย์นะแต่ว่าทางส.ส.ท่านเนี้ยนะเสียชีวิตไปแล้วนะอันนี้เขาก็ต้องไปบังคับเอากับกองมรดกนะนี่เป็นส.ส.ตั้งแต่ช่วงปี 51-54 มั้งนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเรื่องอื่นๆวันนี้ไม่น่าจะมีอะไรเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นความคืบหน้านะกรณีของสหรัฐอเมริกานะฮะเรื่องของการใช้ภาษีหรือว่ากฎหมายของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะสำหรับแรงงานบังคับเนี่ยมาตรา301เนี่ยนะทางสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐ USTR เนี่ยนะเขาก็มีการประกาศออกมาแล้วนะฮะว่าเตรียมที่จะจัดเก็บภาษี60ประเทศคู่ค้า60เขตเศรษฐกิจคู่ค้านะพูดง่ายๆกับประเทศนี่แหละนะนะมี2อัตราอัตราที่1ก็คือ 10% 10% นี่มีอยู่14ประเทศนะแล้วก็อัตราที่2คือ 12.5% อันนี้มี46ประเทศซึ่งเราถูกจัดเก็บในอัตรา 12.5% นะแต่ว่าระหว่างนี้ยังพอมีเวลานะเราจะไปคุยเพิ่มเติมอะไรได้หรือไม่นะหรือว่าจะไปคุยกับทางผู้แทนการค้าสหรัฐเพิ่มเติมนะว่าอาจจะมีการออกกฎหมายข้อกำหนดอะไรต่างๆเนี่ยเพิ่มเติมเนี่ยนะเพื่อจะให้หรือว่าถูกจัดเก็บเพียงแค่ 10% เนี่ยนะเหมือนกับทางมาเลเซียที่โดน 10% เนี่ยอันนี้ก็ทางผมเข้าใจว่าทางกระทรวงพาณิชย์เขาต้องเร่งดำเนินการอันนี้เจ้าภาพใหญ่ก็รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณสุภจีสุธรรมพันธ์ใช่ไหมส่วนเรื่องของกุ้งที่ทางมาเลเซียเขาตอบโต้เนี่ยนะกับเราเนี่ยนะเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาอันนี้กระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงเกษตรก็ต้องไปดำเนินการกรมประมงนะกระทรวงเกษตรก็ต้องไปคุยกับทางมาเลเซียว่าเกิดอะไรขึ้นและทำไมถึงโอ้โหบอกกันจุกระหุกอย่างนี้นะมีสินค้าทางทะเลมีกี่ประเภทที่เขาสั่งห้ามเนี่ยนะอันนี้ก็ต้องดูเหมือนกันนะครับอ่ะก็เป็นอีกเรื่องนะครับเรื่องอื่นๆนี่ก็แป๊บๆเหมือนกันนะ
วันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยวันนี้วันที่วันนี้วันที่5เหลือแค่20กว่าวันนะ23วันนะเพราะเราจะเลือกตั้งทางผู้ราชการกรุงเทพมหานครนะแล้วก็สกใช่ไหมสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร50เขตเนี่ย28มิถุนายนนะแป๊บๆเหมือนกันเหลือ20กว่าวันตอนนี้บรรยากาศการหาเสียงผมว่าค่อนข้างคึกคักนะสำหรับคนในกรุงเทพถึงแม้ว่าจะไม่ได้เห็นป้ายผู้สมัครเยอะแยะนะเพราะว่าอย่างคุณชัยวัฒน์สถาพรวิจิตรเนี่ยผู้สมัครของผู้ว่าของพรรคประชาชนเนี่ยนะดร.โจเนี่ยนะอันนี้เขาก็ชัดเจนตั้งแต่แรกเลยบอกโอ้ไม่มีป้ายไม่มีป้ายหาเสียงนะทางดร.ชัดชาติสิทธิพันธ์เท่าที่ดูก็ไม่มีเยอะนะส่วนใหญ่เพราะคนรู้อยู่แล้วถูกไหมฮะแล้วก็ไปเปิดบางที่ก็อาจจะเป็นสติ๊กเกอร์ที่เอามาแปะเป็นป้ายอ่ะนะประตูลิฟต์ประตูอะไรล่ะประตู BTS อะไรอย่างเงี้ยนะอ้าวเปิด แค่นั้นจริงๆนะก็รู้แล้วว่าอ่ะโอเคเป็นผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะแต่ว่าวันนี้เท่าที่ผมเห็นนะจะมีป้ายอยู่2คนที่เป็นผู้สมัครผู้ว่านะนอกเหนือจากผู้สมัครสก.จะมีเห็นของตัวแทนของพรรคอะไรพรรคเศรษฐกิจอ่ะนะท่านหนึ่งนะเห็นมาวัน2วันแล้วอีกคนหนึ่งก็คือดร.มาริกาบุญมีตระกูลนะอันนี้เบอร์อะไร14ใช่ไหมเนี่ยก็เนี่ยเท่าที่เห็นนะคุณอนุชาบุรพชัยศรีเห็นบ้างนะเบอร์5ของประชาธิปัตย์อันนี้ส่วนใหญ่จะเห็นยืนคู่กับทางสก.ว่าที่ผู้สมัครไม่ใช่ว่าที่สิผู้สมัครสก.ในเขตนั้นๆของประชาธิปัตย์นะครับนะก็เป็นบรรยากาศนะส่วนระบบอากงเลยเป็นยังไงนะมีการพูดถึงเรื่องของการโยกย้ายตำแหน่งนะผู้อำนวยการเขตอะไรพวกเนี้ยแล้วต้องมีการจ่ายสตุ้งสตังสี่โลเนี่ยนะอันนี้ก็ว่ากันไปนะก็มีคนมาอธิบายคนที่กล่าวหาก็กล่าวหาคนที่อธิบายมีหน้าที่ก็ทำไปนะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่หลายคนติดตามใช่ไหมฮะว่าแน่นอนละนะมันคือก็ต้องยอมรับความจริงอะว่าเวลาการเลือกตั้งแต่ละทีมันก็จะมีข่าวพวกนี้ออกมาด้วยเหมือนกันนะมันก็สะท้อนถึงการจัดการการเลือกตั้งในแบบต่างๆอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือมันก็สะท้อนถึงความโปร่งใสใช่ไหมการทุจริตคอร์รัปชันบ้านเรามันยังมีอยู่ซึมในทุกระดับอะไรพวกอย่างเงี้ยนะจะจริงจะเท็จอย่างไรอะมันก็ออกมาแล้วทำให้รู้สึกได้ว่ามันยังคงมีอยู่นะเช่นเดียวกันพูดถึงการจัดการการเลือกตั้งจริงเมื่อวานนี้ก็มีประเด็นตอนช่วงเย็นเห็นว่ามีประชุมกกต.มีการเอาคะแนนหรือว่าผลงานของเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งคุณแสวงบุญมีเนี่ยเอามาดูว่าผ่านเกณฑ์ที่จะต่อสัญญาในการเป็นเลขาธิการกกต.ต่อไหมเนี่ยนะโอ้แต่นี้ก็เป็นเรื่องของชุดเก่านะทางกรรมการคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดเก่าอ่ะชุดของคุณอิทธิพรบุญประคองอ่ะนะเขาก็ส่งคะแนนมาบอกโอ้เกณฑ์คุณแสวงได้ไม่ถึง60คะแนนนะซึ่งถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์แต่เมื่อวานนี้ที่ประชุมกกต.ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นชุดใหม่เนี่ยเขาก็มีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าอ้าวแล้วอย่างนี้จะลงคะแนนได้หรอเพราะว่ามันเป็นเรื่องของชุดเก่าและตัวเองเป็นชุดใหม่กฎหมายมันให้อำนาจตัวเองลงคะแนนหรอเอาคะแนนของคนเก่ามาวินิจฉัยว่าเลขาท่านทำงานไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอย่างนี้หรอนะอันนี้เขายังเป็นประเด็นอยู่นะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะกกต.ก็มีเท่านี้แหละนะประเด็นก็คงประมาณนี้นะครับสำหรับข่าวสารต่างๆเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดผมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
2: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบบรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี
3: ้ Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ช่วงที่สองนะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็ยังอยู่กับผมนะณัฐพงศ์นะครับเราก็เปิดสายคุยกันนะสำหรับช่วงที่สองช่วงที่สามแล้วก็ช่วงที่สี่นะครับใครจะแนะนำพาไปไหนอย่างไรนะสัปดาห์นี้ก็ต้องบอกว่าจริงๆก็คือบางท่านอาจจะทำงานนะเมื่อวันอังคารนะแล้วก็เมื่อวานนี้ใช่ไหมวันพฤหัสบดีแล้วก็วันนี้วันศุกร์สามวันนะเพราะว่าอีก2วันเนี่ยคือวันจันทร์กับวันพุธที่ผ่านมานี่เป็นวันหยุดราชการนะทั้งวันวิสาชดเชยวันวิสาขบูชาแล้วก็วันเฉลิมพระชนสมเด็จพระนางเจ้านะบางท่านอาจจะต่อเนื่องเลยนะหยุดเป็น5วันไปเลยก็มีนะแต่ว่าเราก็นะเหมือนเช่นเคยฮะถ้ามีโอกาสพิเศษนะบางทีเราก็อาจจะเป็นเทปพิเศษนะครับแล้วก็ช่วงที่1เนี่ยช่วงแรกเนี่ยถ้าอัปเดตข่าวสารได้นะถ้าไม่ได้ติดธุระอะไรนะเราก็อัปเดตข่าวสารกันนะครับส่วนเสาร์อาทิตย์นะใครนะมีโปรแกรมอะไรจะไปไหนยังไงนะก็เล่าสู่กันฟังได้นะหรือจะโทรศัพท์มาคุยมาถามนะก็ใช้หมายเลขเดิมนะครับมาเราคุยกันตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะครับอ่ะเดี๋ยวดูสักนิดนึงใครจะมาประเดิมสายแรกนะสำหรับวันนี้วันศุกร์ที่5มิถุนายนนะอ่ะมาแล้วฮะคุณต้อยฮะสาย2สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ที่เคารพ
0: ครับครับเชิญครับ
1: วันนี้กับผมขออนุญาตพูดเรื่องทหารสักนิดนะคุณณัฐพงศ
0: ์พูดเรื่องทหารครับเชิญครับ
1: กับผมท่านครับทหารไทยสุภาพบุรุษจริงๆนะครับท่านวันนี้กับผมได้เห็นครั้งหนึ่งในชีวิตไม่เคยเห็นเลยนะครับเชื่อไหมคุณณัฐพงศ์ครับของกรุงเทพมหานครละเวลาจะมีเรือขุดมาขุดดินคลองนี่นะโอ้โหทำไมของทัพบกล้ำหน้าเหลือเกินก็มีตีนสะขาบนะคุณณัฐพงศ์โดยไม่ต้องใช้เรือรองไอ้รถตักนะตะกายไปริมคลองเหลือเกินนี้กับผมเหลือโอ้โหชื่นชมทหารมากเลยครับเขาใช้ขุดนะก่อนที่หน้าน้ำจะท่วมเนี่ยขุดให้คลองให้ลึกจะคัดเกิดประโยชน์กับแถวไอ้เนี่ยครับแถวสงขลาแถวดอนเมืองอะไรพวกนี้นะครับดีมากเลยเขาขุดอ่ะแล้วมาสองลำติดๆแต่คุณณัฐพงศ์ครับ
0: ครับ
1: ทหารนักรบไทยนี่แหละทำไมกับผมชื่นชมนักรบไทยเป็นอย่างยิ่งคุณณัฐพงศ์ครับ
0: โอเคได้ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเทียนฟงครับสายสาม
2: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: เรื่องใน40 60ไทยช่วยไทยนะครับ
0: 60 40ใช่
2: ผมคือผมไม่ได้ไงโทรศัพท์ผมมันไปลงไอ้เด็กแถวบ้านนะทำให้แต่เขาบอกได้แน่นอนเพราะว่าลุงเคยได้50 50มันมีประวัติอะไรเงี้ย
0: แ
2: ต่โทรศัพท์มันไม่ดีนะเขาก็บอกเดี๋ยวดูโทรศัพท์ให้แล้วผมทำให้ได้แน่นอนพอวันที่หนึ่งผมก็เอาเงินให้ลูกเอาเงินเข้าแล้วไปใช้จ่ายมันไม่ได้
0: ครับ
2: มันขึ้นแบบขึ้นสุดทีนี้เขาให้ผมไปธนาคารใช่ไหมล่ะโอ้ไปคุณแม่เขาบอกหมดสิ้นแล้วสิ้นสุดแล้วเนี่ย
0: ครับถูกต้องครับ
2: ทีนี้คุณณัฐพงศ์ก็ผมก็ฟังคุณณัฐพงศ์พูดว่ามันเหลือสิทธิ์เนี้ยจะมีโอกาสได้อีกไหมหรืออะไรประมาณเนี้ย
0: ก็รอทางกระทรวงการคลังเขาว่าอีกทีนึง
2: นั่นแหละผมก็ฟังอยู่ก็อยากได้นะทีนี้ผมมันตาเตออะไรก็ไม่ไหวแล้วไงหลายอย่างต้องคนทำให้
0: ก็รอ
2: ทีนี้ไปเชื่อไอ้เด็กคนนี้ไง
0: ไม่เป็นไรรอตอนนี้ไม่ได้ก็คือไม่ได้
2: คุณณัฐพงศ
0: ์ถ้า
2: คุณณัฐพงศ์เนี่ยน่าจะได้รายการเนี่ย
0: ถ้าเขามีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมหรือว่าเขาจะเปิดให้ลงทะเบียนกลุ่มตกหล่นอะไร60 40ก็เดี๋ยวรอฟังแล้วกันเนาะ
2: ครับ
0: โอเค
2: จำได้นะคุณณัฐพงศ์ผมอ่ะ
0: มันจำไม่ได้ครับนึกไม่ออก
2: เคยไปซื้อไอ้คาเฟ่ที่ร้านโบราอยู
0: ่ครับผมจำไม่ได้ขอไปจริงๆครับโอเค
2: ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณ
2: บอกก็โอเคมีหลายคนเป็นเหมือนผมนะ
0: ครับ
2: คุณณัฐพงศ์
0: ครับครับสวัสดีครับนะถ้าถูกตัดสิทธิ์แล้วก็ถูกตัดสิทธิ์นะแต่ว่าถ้ารัฐบาลเขาจะเปิดไอ้ตกหล่นยังไงหรือไม่เนี่ยอันเนี้ยต้องรอสักนิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่ชัดเจนนะว่าเขาจะนั่นหรือเปล่าเพราะว่านี่ที่ทางปลัดกระทรวงการคลังเขาบอกอะนะว่าก็เดี๋ยวรอดูนะว่าจะพิจารณาตรงนี้ยังไงนะครับคุณพาฮะสายหนึ่งสวัสดีครับ
3: อ๋อสวัสดีค่ะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
3: ป้าอยากจะถามว่า
0: ป้า
3: ป้าคงจะเป็นหนึ่งในร้านที่ตกหล่นนะคะเพราะว่าป้าเพิ่งยุติเลิกทำงานแล้วแต่ก็ยังไม่เคยได้มีบัตรสวัสดิการนะคะ
0: ทำไมเราถึงคิดว่าเลิกทำงานปุ๊บเราจะตกหล่นเลยล่ะก่อนหน้านี้เราทำอะไร
3: ไม่ใช่ก็ทำงานอยู่แต่ก่อนก็ไม่เคยได้ไง
0: แม่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวฟังตอบที่ผมถามแล้วกันก่อนหน้านี้เราทำอะไร
3: ก็ทำงานอยู่อ่ะ
0: ทำงานมีรายได้เท่าไหร่เดือนเท่าไหร
3: ่มีรายได้ก็เดือนละ 9,000 กว่าบาทแต่ตอนนี้ก็เกษียณแล้ว
0: อ่ะเกษียณแล้วคือหมายความว่าเราทำอะไรทำในเป็นพนักงานราชการหรือ
3: เป็นพนักงานที่บริษัทนะคะ
0: อ๋อเป็นพนักงานที่บริษัทนะอ๋อ 9,000 กว่าบาท 9,000 เท่าไหร่ล่ะ
3: ก็บางทีมันมีโอก็ 9,001 9,002 เงี้ยค่ะ
0: 9,001 9,002 เนาะอ๋อมันก็ใกล้เคียงแสนบาทเนาะเพราะเขามีเกณฑ์แสนบาทเนาะว่ามาครับยังไงต่อ
3: แล้วทีนี้ป้าก็คงคิดว่าเพราะว่าตอนรุ่นนู้นที่เขาไปสมัครแล้วมันไม่ผ่านนะคะแล้วทีนี้ป้าก็คิดว่าป้าอาจจะอยู่ในจำนวนที่ตกหล่นอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
3: แล้วถ้าสมมติ
0: อยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนเอ่ย
3: อยู่ที่เขตประเวศนะคะ
0: เดี๋ยวถ้าเรามีชื่อเนี่ยในเขตประเวศช่วง 4-5 ปีนี้เราไม่ได้ย้ายที่เลยถูกไหม
3: ไม่ได้ย้ายค่ะ
0: ชื่อทะเบียนบ้านเราอยู่ในนั้นเนาะถูกไหม
3: อยู่ที่เขตประเวศอะ
0: อยู่เขตประเวศนะก็เดี๋ยวรอทางเจ้าหน้าที่เขาติดต่อไปถ้าเป็นกลุ่มเป้าหมายจริงๆนะมันจะมีอยู่ล้านกว่าคน 1,044,785 คน
3: ค่ะ
0: เดี๋ยวเขาจะติดต่อไป
3: อ๋อทางเขตเขาจะติดต่อมาทางเราใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่คุณป้ามีลูกหลานไหม
3: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีหรอใช
3: ้น้องเขาอยู่ร้านอยู่ต่างจังหวัดนะคะเขาไปอยู่สารคามตอนนี้ป้าอยู่บ้านคนเดียว
0: อยู่บ้านคนเดียวนะใช้สมาร์ทโฟนเป็นไหมใช้โทรศัพท์มือถือมีแอปมีอะไรอย่างนี้เนาะถูกไหม

0: ค่ะค่ะค
1: ่
0: ะ
1: มีแอปนะแหมเอายังไงดีเราอยู่ใกล้เขตไหมล่ะ
0: ก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่อ่ะค่ะ
1: ไม่ไกลเนาะอ๋อ
0: ค่ะ
1: ก็รอดีไหม หรืออยากจะรู้อันนี้ผมถามแบบตรงไปตรงมานะคือบางคน
0: ป้าก็อยากจะตอบแบบตรงไปตรงมาคือป้าอยากรู้
1: อ๋อป้าอยากรู้ว่าป้ามีสิทธิ์ไหมเนาะถูกไหม
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: นะอ่ะโอเคไปที่เขตก็ได้ครับ
0: ไปเช็คที่เขตได
1: ้ลงไปเช็คที่เขตแต่ว่าเราต้องเอาโทรศัพท์มือถือเราไปด้วยนะ
0: ค่ะ
1: มันจะมีไอ้อะไรอ่ะมันต้องใช้ไทยดีเราเคยสมัครแอปพลิเคชันไทยดีไหม
0: ไม่เคยใช้อะไรเลย
1: อ๋อเหรอโอ้โหนะ
0: กระเป๋าตรงกระเป๋าตังค์อย่างนี้คุณณัฐพงศ์ถ
1: ้
0: าสมมติอย่างนี้ป้าไปที่ร้านขายโทรศัพท์ให้เขาทำให้ได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: หรอ
1: เออผมว่ารอดีกว่ารอดีกว่าถ้าเขาติดต่อมาหรือเขาประชาสัมพันธ์ตรงไหนมาแล้วเราก็ค่อยไปดีกว่า
0: อ๋อค่ะ
1: นะ
0: ค่ะขอบคุณนะคะ
1: ขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับท่านอื่นนะฮะเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะแต่ว่าคุณวีระธีรพัฒน์อยู่กับผมแล้วนะคุณวีระสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
2: แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟัง
1: ครับ
2: วันนี้ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะก็คุณณัฐพงศ์เปิดสายก็ว่ากันต่อไปกันแล้วกัน
1: ครับได้ครับ
2: คุณผู้ฟังท่านอื่นที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญอ่ะมาคุยกันต่
1: อ
2: เรื่องของคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรเดิม
1: ครับ
2: นะแม้ว่าจะต้องมีขั้นตอนการยืนยันตัวตนถ้าสมมุติว่าผ่านเรื่องการยืนยันตัวตน
1: ครับ
2: ก็ยังใช้เงินได้เลยนะไม่ต้องรอไปวันที่1สิงหานะคือคนที่เขามีบัตรอยู่แล้วที่เขาบอกว่าให้ไปยืนยันตัวตนใช้เงินได้เลย
1: ใช้ได้เลยเหร
2: อ300บวก700เนี่ยได้เลย
1: ใช้ได้เลยใช่ไหม
2: ใช้ได้เลย ผมเนี่ยสงสัยมาก เพราะว่าเขาบอกว่าจะแจ้งประกาศผลการทบทวนเนี่ยนะ
1: ใช่วันที่17
2: กรกฎา
1: ครับ
2: แล้วก็ใช้เงินวันที่1สิงหาคราวนี้สำหรับคนที่เขาผ่านการประชับแล้วอ่ะคอนเฟิร์มแล้วอ่ะคุณณัฐพงศ์แสดงว่าไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมที่เขาจะต้องตรวจสอบเนี่ยอันนี้ก็คือใช้เงินได้เลยนะ
1: แต่เขาต้องไปยืนยันตัวตนก่อนนะ
2: ใช่ต้องยืนยันตัวตนก็คือยืนยันตัวตนเมื่อวานเนี่ยพอยืนยันตัวตน
1: เมื่อวานนี้เป็นยืนยันสิทธิ
2: ์นั่นแหละยืนยันสิทธิ์นั่นแหละยืนยันว่าตัวเองยังอยู่ในระบบอ่ะก็ใช้เงินได้เลยที่เขาตอนนี้เงินไปอยู่ในกระเป๋าเงินที่จะใช้ของซื้อของที่ร้านธงฟ้ารวมกันแล้ว 1,000 บาทเนี่ย
1: ครับ
2: ไปแล้วอยู่แล้วใช้ได้แล้ว
1: ส่วน
2: เรื่องของคนที่ติดขัดอันนี้ต้องรอการตรวจสอบ
1: ครับ
2: วันที่17ประกาศผลอะไรต่ออะไรยืนยันแล้วก็จะใช้วันที่1ถ้าไม่ผ่านก็อีกเรื่องนึง
1: ครับ
2: ถ้าผ่านก็ใช้เงินต่อไปคราวนี้เขาก็จะไม่ได้ใช้เงิน2เดือนถูกไหม
1: ใช่ครับ
2: เพราะเขารอเขารอนะอันนี้งงๆหน่อยแต่เอางี้ละกันใครที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยอยู่แล้วก็ไปดำเนินการยืนยันการใช้สิทธิ์เหมือนกับที่เรายืนยันการใช้สิทธิ์จากเดิมคนละครึ่งมาเป็นไทยช่วยไทยพลัสอ่ะแล้วมีผลแล้วอ่ะช่วยแจ้งมานิดนึงว่าไปซื้อของที่ร้านธงฟ้าได้ 1,000 บาทอย่างที่เขาบอกหรือเปล่า
1: ครับ
2: เนี่ยผมขอข้อเท็จจริงจากคนที่ใช้อยู่ก็แล้วกันนะเพราะว่าถ้าอย่างนั้นเขาก็ไม่ได้ใช้เงิน2เดือนนี้คุณณัฐพงศ์ถูกไหมถ้ารออย่างที่คุณณัฐพงศ์พูดหรือว่ารออย่างที่เราเข้าใจกัน
1: ไม่รอนี่ผมหมายความว่าของ2เดือนนี้เขาได้ใช้อยู่แล้ว แต่ว่า2เดือนถัดไปฮะค
2: ือ
1: สิงหากับกันสิงหากับกันยาเน
2: ี่ยใช่ๆๆอันนี้คือคนใช้เอาบัตรเดิมนะเอาคน
1: เดิมบัตรเดิมบัตรเดิม
2: คนเดิมเนี่ยคือยืนยันการใช้สิทธิ
1: ์ครับยืนยันการใช้สิทธิ์ครั้งเนี้ยคือเป็นการทบทวนสิทธิ์เพื่อจะดูว่าเขายังมีสิทธิ์ได้ไหม
2: โอเค
1: แต่ว่าการได้รับสิทธิ์300ไป 1,000 บาทเนี่ยของเดือนเนี้ยได้แน่นอนอยู่แล้วทุกคน13ล้านคน
2: เออใช
1: ่ครับ
2: เดือนหน้าด้วย
1: เดือนหน้าด้วยครับ
2: เออคราวนี้ที่เขารอเนี่ยเขารออะไรวันที่1สิงหาคมนั่นคืออะไร
1: ผมเข้าใจอย่างนี้นะผมก็ยังอ่านแล้วผมก็ยังงงๆกันอยู่ละ
2: มัน2มันเหมือน2เรื่องซ้อน คือเราไม่พูดถึงบัตรใหม่นะ
1: ไม่
2: พูดถึงคนใหม่ตกหล่นอะไรที่จะไปสำรวจอะไรนะไม่พูดถึงนะเฉพาะบัตรเดิมเนี่ยเฉพาะบัตรคนที่เป็นคนที่อยู่ในโครงการเดิมอยู่แล้วเนี่ย
1: เ
2: ริ่มต้นมันต้องยืนยันการใช้สิทธิ
1: ์ครับ
2: ถูกต้องไหม
1: ถูกต้องครับ
2: เมื่อยืนยันการใช้สิทธิ์จบก็ใช้สิทธิ์ตามที่ได้รับการยืนยันแล้ว
1: ไม่อันนี้เราข้ามไปเลยยืนยันใช้สิทธิ์คือตรวจสอบใหม่
2: แล้วบางคนมันยืนยันแล้วมันไม่ผ่านมีนะ
1: มันจะไปประกาศผล17ไงฮะ
2: แต่ว่าตอนนี้ก็คือยังไม่บอก
1: ตอนนี้ยังไม่บอก
2: ยืนยันเฉย
1: ๆยืนยันเฉย
2: ๆโอเคอันนี้จะได้ชัดเจนขึ้นแต่ว่าใครที่ใช้บริการอยู่เนี่ยช่วยหน่อยเพราะผมไม่มีบัตรนี้ผมไม่รู้ว่าในทางปฏิบัตินี่มันเกิดอะไรขึ้น
1: จริงๆๆ
2: เออใช่มั้ยนะครับผม
1: ใช่ๆ
2: ถ้าใครมีชวนนะชวนแต่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรนะอย่าเดานะอย่าเดาเอาเฉพาะคนที่มีแล้วของจริงนะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าฟังรายการอยู่ด้วยหรือเปล่านะ
1: ครับ
2: ต่อ
1: คุณออนครับสาย2
2: คุณออนครับคุณออน
3: ฮัลโหล
2: เชิญครับ
3: สวัสดีค่ะอาจารย์
2: ฮะ
3: อาจารย์ทราบว่าเจ็บที่หัวไหล่อะไรอะคะ
2: เรียบร้อยแล้วครับไม่ต้องมีไม่มีปัญหาครับตกลงไม่มีปัญหาเพราะว่าหมอทำ MRI แล้วเส้นเอ็นไม่ได้มีปัญหาม ีเฉพาะตัวไอ้ข้อต่อซึ่งมันหนืดหนืดก็ใช้กายภาพครับไม่มีการผ่าตัดครับ
3: อ๋อหายเจ็บแล้วใช่ไหมครับ
2: ไม่ใช่หายเจ็บแล้วครับยังเจ็บอยู่ครับแต่ว่าไม่จำเป็นต้องผ่าตัดครับ
3: พอดีเคยเป็นหาเจอเลยจะแนะนำนิดนึงว่าเคยเป็นแล้วมันหายไงฮะนอนหงายเนี่ยเอาแขนนี่เหยียดตรงตั้ง90องศากับตัวเรานะฮะ
2: ครับ
3: แขนที่เจ็บเนี่ยแล้วก็งอข้อศอกขึ้นมา
2: ทำทั้งหมดแล้วครับอันนั้นต้องทำเพราะมันเป็นเรื่องของกายภาพครับทำครับแต่หายไม่หายไม่รู้แต่ละคนไม่เหมือนกันครับถามหมอแล้วครับครับ
3: พอดีทำเอท่าเนี้ยค่ะ
2: ครับ
3: มาทำ
2: บ้าง
3: คนเดียวหายเลยอ่ะ
2: ไม่ใช่แหละครับคนละเรื่องครับเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันครับ
3: อ๋ออ
2: ย่าเอาประสบการณ์ตัวเองไปเป็นประสบการณ์คนอื่นครับของผมแต่ละคนแต่ละเฉพาะคือหมอเอ็กซเรย์ดูแล้วมันมีตรงไหนแล้วก็ทำเอ็มอาร์ไอดูแล้วอยู่ตรงไหนยังไงดำเนินการแล้วครับไม่ครับผมไม่ต้องแนะนำมากกว่าที่ผมได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงครับ
3: อ๋อพอดีเป็นชาวบ้านแต่ไม่เคยทำให้มันหาย
2: ไม่เอาอย่าไปเอาไปอย่างเงี้ยเราเรื่องของเราก็มันไม่ต้องก็หรอกเอางี้ก็แล้วกันผมรู้ผมเข้าใจที่คุณพูดครับผม
3: เข้าใจ
2: ครับขอบพระคุณครับ
1: ครับครับสวัสดีครับ
2: บางคนบอกให้ไปหาหมอจีนบางคนอันนี้ผมเอาหมอเนี่ยที่ทำผมเนี่ยแหละคุยกันแล้วหมอบอกเป็นอย่างนี้ไม่เอางั้นเดี๋ยวสับสน
1: ครับผม
2: นะไม่ต้องมาแนะนำให้กินยาอะไรไม่ต้องแนะนำท่ากายภาพอะไรนะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ได้อย่างที่เขาเห็นของอ่ะเราไม่ได้เห็นของจริง
1: อ
2: ันนี้เขาทั้งเอ็กซเรย์ทั้งทำเอ็มอาร์ไอเขามีภาพเขารู้อะไรอยู่ตรงไหนยังไงตรงไหนมันขัดมันติดตรงไหนเพราะอะไรเขาอธิบายหมดอ่ะเพียงแต่ว่าผมหมอบอกว่าผมถือว่าเบาเพราะว่าไม่มีเรื่องเส้นเอ็นขาดเพราะฉะนั้นไม่ต้องดำเนินการอะไรเกี่ยวกับการผ่าตัดด้วยลำกล้องลำแก้งอะไรที่เขาทำกันไม่ต้องแล้วก็หมอไม่ได้ให้ยามานะลืมก็ไม่รู้นะคุณณัฐพงษ์หมอไม่ได้ให้ยาอะไรมันเลยเพียงแต่ว่าฉีดสเตอรอยตอนที่ก่อนจะกลับมาซึ่งหมอบอกว่ามันจะลดความเจ็บในการที่จะดัดแขนหรือยืดไหล่ตัวเองเนี่ยครึ่งหนึ่งซึ่งก็จริงตอนนี้ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ว่าเวลาไม่ได้แล้วคุณณัฐพงษ์
1: ครับผมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
8: จูสังกมาสารวัตร
7: และพี่ก้อยกสิราข้องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
8: เรื่องง่าย
7: ง่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
8: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา5 นาฬิกา

0: ชั่วโมงที่2นะฮะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็อยู่กับผมณัฐพงษ์นะแล้วก็คุณวีระธีรพัฒน์นะครับก็โทรศัพท์มาคุยกันต่อนะฮะหรือท่านไหนนะที่เป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะแล้วก็ไปใช้สิทธิ์แล้วอ่ะบอกหน่อยบอกหน่อยนะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะนะก็โทรศัพท์มาได้นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อนะก็เชิญนะเชิญนะเมื่อกี้นี้ผมก็เลยคุยกับคุณวีระเพิ่มเติมเรื่องนี่แหละเรื่องกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะรายเดิมเนี่ยนะที่ไปยืนยันสิทธิ์นะ 4-21 มิถุนายนเนี่ยรัฐประกาศผลการยืนยันสิทธิ์นะแล้วก็ไปตรวจสอบข้อมูลแล้วนะถ้าคุณมีสิทธิ์ที่จะได้นะวันที่17กรกฎาคมเนี่ยนะต้องทำอะไรต่อหรือไม่อย่างไรนะแล้วก็เดือนสิงหาคมกันยายน300เป็น 1,000 บาทเนี่ยนะอันเนี้ยนะถ้าประกาศผลมาแล้วคุณได้นะก็อัตโนมัติไปนะแต่ว่าถ้าหากว่าคุณไม่ได้ไอ้นั่นก็เป็นเรื่องของการอุทธรณ์นะก็ว่ากันไปนะครับคุณโอครับสาย3
1: ฮัลโหลครับ
0: คุณโอป่ะครับ
1: ฮัลโหล
0: เชิญครับเชิญ
1: ครับ
0: ครับ
1: มีเรื่องรบกวนถามนิดนึง
0: ครับ
1: ไอ้เรื่องไอ้ยื่นลดหย่อนภาษีอะฮะถ้าเกิดในแง่ของกรณีผู้พิการติดเตียงแล้วผมเป็นคนดูแลโดยที่ไม่ใช่ลูกเนี่ยแกจะโดนยกเลิกสิทธิ์หรือเปล่าครับ
0: ในนี้เขาไม่ได้เขียนไว้อะคืออะไรฮะเดี๋ยวผมงงไอ้ผู้พิการเขาลดหย่อนภาษีตรงไหนได้ฮะมีได้ไหมได้ด้วยหรอ
1: คือผู้พิการเนี่ยเขาเป็นผู้พิการติดเตียงเขาจะมีบัตรผู้พิการนะครับ
0: ครับ
1: นี่พูดถึงสิทธิ์ในสวัสดิการแห่งรัฐในตัวที่เอาไปอัปเดตตัวใหม่เนี่ย
0: ครับ
1: นะฮะถ้าผมเอาสิทธิ์ผู้พิการไปลดหย่อนภาษี
0: คือคุณยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาถูกไหม
1: ใช่
0: ไหมครับแล้วคนนั้นเขาคือใครล่ะทำไมคุณถึงมีสิทธิ์ไปลดหย่อนภาษีได้ล่ะ
1: เขาเป็นอาผมครับ
0: เขาเป็นอาคุณ
1: เขาเป็นอาเขาไม่มีใครลูกเขาตายเขาอยู่คนเดียวผมเอามาดูแลครับ
0: แล้วลดหย่อนภาษีได้เหรอในฐานะ
1: ลดหย่อนผู้พิการได้ครับ
0: ในอ๋อผู้พิการได้เหรอฮะได้เหรอ
1: ได้ครับ
0: คือ
1: ไปผมหลังบัตรผู้พิการเขาจะมีระบุผู้ดูแล
0: ครับ
1: ก็มันเป็นชื่อผมใส่ชื่อไว
0: ้
1: นะคะในกรณีนี้เนี่ยผมเข้าไปเสิร์ชดูแล้วก็ถามดูเหมือนกับว่าอันนี้มันจะไม่เกี่ยวข้องกับว่าเอาลดหย่อนบุปการี
0: ครับ
1: ก็เลยอยากจะมาถามเพื่อความมั่นใจนิดนึงเผื่อพี่จะมีอาจารย์จะมีความรู้ทางด้านนี้ช่วยแนะนำนิดนึง
0: เอาข้อมูล
1: ไม่สบายใจ
0: เอาอย่างนี้เอาข้อมูลคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนเนี่ยถ้าเงื่อนไขที่คุณบอกเนี่ยเป็นผู้พิการเนี่ยนะแล้วก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์เป็นบิดามารดาคู่สมรสหรือว่าบุตรหรือว่าบุตรบุญธรรมเนี่ยนะสำหรับการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเนี่ยนะไม่ได้เข้าเงื่อนไขพวกนี้ครับ
1: จะไม่โดนยกเลิกถูกไหมครับ
0: ไม่เข้าเงื่อนไขพวกนี้ไม่เข้าเงื่อนไข

0: ของคุณอา
1: ใช้ไม่ได
0: ้ซึ่งผมก็ยังงงอยู่ว่าบัตรผู้พิการมันใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้หรอ
1: ใช้ไม่ได้
0: แต่เขาบอกว่าเขาใช้ได้
1: ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้คุณเอามาใช้ไม่ได้อยู่แล้วใช้ไม่ได้คุณเอามาใช้ไม่ได้เขาไม่ใช่พ่อแม่คุณเอามาใช้ไม่ได้
0: โอเคไม่เป็นไรถ้าเขาใช้สิทธิ์อันนี้แล้วเนี่ยคำถาม
1: ใช้ไม่ได้ไม่รู้ไปเอามาอย่างไรใช้ไม่ได้ยังไงก็ใช้ไม่ได้ไม่มีตรงนี้
0: นะผมไม่เคยเห็น
1: ตัวคุณเอาของคนอื่นมาใช้ลดหย่อนไม่ได้ไม่มีเป็นไปไม่ได้
2: เขาอาศัยอยู่ในบ้านผม
1: ไม่เกี่ยวฮะก็ไม่เกี่ยวเอามาใช้ไม่ได้ครับ
0: คุณเคยใช้ไหมผมถามจริงเคยเอาไปลดหย่อนภาษีปงด9091อะไรอย่างนี้ไหม
1: ตัวคุณอะ
2: พูดแล้วถ้าเกิด
1: ไม่ตัวคุณอะใช้ปงดอะไรตัวคุณยื่นปงดป่ะ
2: ยื่น91ครับ
1: ยื่น91แล้วคุณยื่น91เนี่ยคุณเอาค่าลดหย่อนตรงนี้มาได้ยังไงฮะเขาใช่พ่อแม่เขาใช่
2: ในเงื่อนไขก็มีผู้ดูแลอภิบาลคนพิการมีชื่ออยู่หลังบัตรสามารถลดหย่อนได
1: ้อันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องอุปการะพ่อแม่ใช่ไหม
2: ไม่เกี่ยวครับ
1: อันนี้เฉพาะที่เป็นคุณดูแลแล้วก็มีรายละเอียดอย่างนี้แล้วคุณเอาไปยื่นพงดลดหย่อนได้กี่หมื่นครับโทษ
2: 60,000 ครับ 60,000 ครับรถผู้พิการจริงๆเนี่ย 60,000
1: ไม่เคยได้ยินนะแต่ผมขอเช็คข้อมูลก่อนไม่เคยได้ยินครับอันนี้ผมไม่เคยได้ยินครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าใน
2: เรื่องลองเช็คดูก่อนนะ
1: ไม่เป็นไรผมลองเช็คดูก่อนแต่ว่าในเรื่องการตัดสิทธิ์เนี่ยเป็นเรื่องของผู้มีเงินได้เอาพ่อแม่มาเอามาลดหย่อนครับไม่ใช่เรื่องผู้พิการครับไม่มีเรื่องผู้พิการ
0: ครับ
2: โอเค
1: ครับเดี๋ยวผมต้องเช็คข้อมูลก่อนได้ครับขอบพระคุณครับ
0: ขอบคุณครับครับสวัสดีครับ
1: ไม่เคยทราบนะแต่ว่าอาจจะเป็นไปได้ไม่เคยแต่ไม่เคยทราบ
0: ใช่ผมก็ไม่เคยทราบ
1: ไม่เคยทราบว่าถ้าเราเป็นผู้อุปการะผู้พิการเนี่ยจะเอาส่วนที่เป็นตรงนั้นเนี่ยมันต้องมีการทำเอกสารหลักฐานอะไรประกอบที่จะยื่นพ.ม.ด. อันนี้ต้องไปเช็คตัดกรมสรรพาก
0: ร
1: ว่ามีประกาศในลักษณะแบบนี้หรือเปล่า
0: ใช่ใช่เพราะบางทีมันไม่ได้เป็นแบบทั่วไปอ่ะมันมีรายละเอียดปีกย่อยอ่ะ
1: ถ้าเป็นเรื่องพ่อแม่เนี่ยคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ถ้าเป็นเรื่องพ่อแม่เนี่ยมีผมไม่ได้เอามามันมีประกาศของกรมสรรพากรเฉพาะเรื่องนี
0: ้
1: แต่ว่าฉบับที่เท่าไหร่148ปี2548สมัยคุณสิโรจน์อะไรเนี่ยเป็นอธิบดีกรมสรรพากรแต่ว่ากรณีที่คุณพูดเนี่ยผมไม่ทราบ
0: ครับ
1: คราวนี้แต่ว่าผมไม่เคยได้ยินผมก็เลยคิดว่าไม่น่าจะมีแต่คุณยืนยันว่าคุณไปลดหย่อนได้เนี่ยอันนี้เป็นข้อมูลใหม่สำหรับผมสำหรับคุณณัฐพงศ์เดี๋ยวเราไปเช็คเพิ่มได
0: ้
1: ต้องขออภัยแล้วก็ขอบพระคุณ
0: ครับ
1: นะบางทีผมปากเร็วไปนิดนึง
0: ครับ
1: ขอประทานโทษถ้าใช่แล้วผมจะให้คือถ้ามันเป็นอย่างที่เขาว่าผมก็จะให้
0: จะได้อัปเดตข้อมูล
1: จะได้อัปเดตข้อมูลด้วย
0: ครับ
1: ต่อครับ
0: คุณสมพรครับสายหนึ่ง
1: สมพรครับ
3: สวัสดีครับอาจารย
1: ์เชิญครับ
3: ที่อาจารย์ถามว่าบอกว่าให้ผมบอกว่าคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมมันนะครับ
1: คุณเป็นคนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมหรือเปล่า
3: ใช่ครับ
1: แล้วยังไงครับไปดำเนินการอะไร
3: สามารถใช้ได้2เดือนครับ
1: ตอนนี้คุณไปดำเนินการแล้วใช่ไหมครับ
3: เรียบร้อยแล้วครับ
1: ใช้เงินได้แล้วใช่ไหมครับ
3: คือผมยังไม่ไปยืน
1: ยัน
3: ตนแต่มีการใช้ของเก่าครับ
1: ตอนนี้คุณยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
1: ยังไม่ได้ทำอะไรเลยใช่ไหมครับ
3: ยังเลยครับ
1: แล้วมันต้องทำไหมครับ
3: ทำครับแต่เราจะไปได้ที่เขาอัปเดตทั้งวันที่17กรกฎาคมเนี่ยครับเขาจะให้เริ่มใช้ได้เดือนสิงหากับกันยา
1: คราวนี้ถ้าเกิดเราไม่ไปยืนยันการใช้สิทธิ
3: ์เรายังใช้ได้อยู่2เดือนครับ
1: ไม่แต่เราไม่ได้ไปยืนยันการใช้สิทธิ์เลยใช่ไหม
3: ใช่ครับเรายังใช้ได้อยู่2เดือน
1: ไม่ไอ้นั้นผมรู้แต่ว่าคุณไม่ได้ทำอะไรเลยก็คือพูดง่ายๆว่าไม่ได้ไปดำเนินการอะไรเลย
3: ยังครับยังไม่ได้เวลาเดี๋ยวรอหลังๆให้คนเงียบเงียบก่อนผมไป
1: โอเคแล้วมีใครที่ไปมั่งไหม
3: มีแล้วครับ
1: แล้วเขาเป็นยังไงครับ
3: เขายังใช้ได้เหมือนเดิม
1: โอเคครับขอบพระคุณครับ
0: ครับ
3: สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: แล้วทำไมที่เขาให้ไปยืนยันสิทธิ์มันคืออะไรว่าอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ก็นั่นแหละอย่างที่ผมบอกไงพอให้ยืนยันสิทธิ์เพื่อเขาจะมาเคลียร์ใหม่หมดแล้วก็จะต้องไปดูไอ้วันที่17กรกฎา
1: คมอ่ะคราวนี้ถ้าเกิดเขาไม่ยืนยัน
0: เขาไม่ยืนยันก็คือสละสิทธิ์ไปสำหรับ

0: เดือนสิงหากันยา
1: โอเคคุณเอาทีละสเต็ป
0: ครับใช่ใช
1: ่กันมึน
0: คุณวิชัยฮะสายสอง
1: วิชัยครับ
2: ผมสวัสดีครับผมสวัสดีอาจารย์แล้วก็คุณธัตบงค์ครับ
1: เชิญครับเชิญ
2: ครับผมก็อีกเสียงหนึ่งครับว่าเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเหมือนกันครับ
1: ครับ
2: ครับ
1: ไม่ได้ทำอะไร
2: ตอนนี้ผมยังไม่ได้ทำอะไรครับยังไม่ได้เข้าไปยืนยันสิทธิ์อะไรนะครับ
1: โอเค
2: แต่เงิน 1,000 บาทที่จ่ายเดือนนี้ก็โอเคไปคือไปซื้อของได้เลยครับ
1: okay.
2: คือผมใช้เรียบร้อยแล้ว
1: โดยที่เราไม่ไปยืนยันสิทธิ์เราก็ใช้เงินได้อยู่นะ
2: ถูกต้องครับ
1: แต่
2: ผมเข้าใจว่าจะได้เงินใช้ได้เดือนมิถุนายนเดือนหน้ากรกฎาคม
1: ถูกต้องคราวนี้ถ้าเกิดว่าคุณไม่ไปยืนยันสิทธิ์หมายความว่าคุณจะโดนตัดออกเมื่อเป็นเรื่องรอบวันที่1สิงหาใช่ไหมถูกต้อง
2: ถูกต้องเพราะว่าผมฟังจากข่าวก็ลักษณะเหมือนว่าที่เขาให้เราตั้งแต่วันที่4ถึงอะไรวันที่17อะไรยืนยัน4
1: ถึง21มีนาย
2: ืนยันใช่ไห
1: ม
2: เขาบอกว่าถ้าเราไม่ไปยืนยันกดยืนยันในแอปเป๋าตังหรือที่เขาเปิดไว้ให้เรายืนยันเนี่ยถือว่าเราสละสิทธิ์ที่จะร่วมโครงการใหม
1: ่โอเคเอาละเคลียร์ละเคลียร์ละ
2: เคลียร์ใช่ไหมอาจารย
1: ์เคลียร์
2: คือถ้าเราไม่ยืนยันเนี่ยเราจะหมดสิทธิ์ไม่ได้ร่วมโครงการใหม
1: ่ตั้งแต่1สิงหาไป
2: ถูกต้องแล้วก็เป็นชุดใหม่เลยฮะ คือแบบว่าเขาจะลบระบบทั้งหมดเลย
1: ผมทราบอันนั้นผมทราบเพียงแต่ผมอยากรู้เฉพาะขั้นตอนของคนที่มีบัตรเดิมอยู่แล้วเนี่ยถ้าพ้นวันที่21ไม่ไปยืนยันก็คือจบข่าวโอเค
2: คือว่าเราไม่ร่วมโครงการใหม่ครับ
1: โอเคแต่คราวนี้เราต้องทำเนาะ
2: ต้องทำครับ
1: โอเค
2: ก็คือว่าผมแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ทำก็กะว่าอาจจะรอว่าใกล้ๆวันที่10กว่าเลยรอมันเยอะๆก่อนครับแล้วก็ค่อยไปยืนยันสิทธิ์ใช่ไหมฮะ
1: ได้ครับ
2: พอยืนยันสิทธิ์ปุ๊บเขาก็จะตรวจสอบคุณสมบัติที่เขาออกมาทั้งหมดว่าเราอยู่ในเกณฑ์ไหมแล้วมีเกณฑ์ไหนที่เราไม่ผ่าน
1: แต่ว่า
2: ถ้าเราไม่ผ่านถ้าเราไม่ผ่านเราก็หลุดไปเลย
1: โอเค
2: แล้วก็ไม่สามารถใช้เดือนสิงหาและกันยาได
1: ้เคลียร์ครับผม
2: เคลียร์ครับ
1: ขอบพระคุณครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: คือผมเนี่ยงงตรงนี้ไงว่ามันต้องไปทำไห
0: ม
1: ในก่อนที่จะใช้บางคนบอกผมบอกว่าต้องไปทำก่อนมันถึงจะใช้ได้แต่กรณีเนี้ยของจริงก็คือยังไม่ต้องไปทำ
0: ไม่ต้องไปทำ
1: ก็ใช้ได้
0: ถูกต้อง
1: แต่ถ้าไม่ไปทำเลยพอวันที่1สิงหาเนี่ยก็ถือว่าออกจากระบบไป
0: ใช
1: ่โอเคเคลียร์
0: คุณอดิศรครับสาย3
1: โคตรเหนื่อยเลยไอ้เรื่องของไม่มีประสบการณ์เนี่ยเชิญครับคุณอดิศร
3: สวัสดีครับท่านอาจารย์วีระสวัสดีครับคุณพี่ณัฐพง
1: ศ์เชิญ
3: อันนี้ผมถามคุณพี่ณัฐพงศ์ก่อนเพราะว่าเห็นอ่านข่าวทุกวันจะถามเกี่ยวกับเรื่องนโยบาย AI 5ล้านคนเนี่ยตรงเนี้ยมันกี่ปีครับ
0: กี่ปีคืออะไรครับ
1: ปีเดียวครับ
0: 1ปีครับ
3: 5ล้านคนตรงนี้ก็คือว่ารัฐบาลจ่ายให้1ปีตลอดเลยถูกต้องไหมครับ
1: ถูกต้องครับ
0: 1ปี12แพลตฟอร์มครับ
1: 1ปีครับ
3: โอเคครับมันมาจากบริษัทเดียวหรือเปล่าคร
1: ับไม่ทราบครับ
0: ครับ
3: โอเคครับทีนี้ผมจะถามอาจารย์วีระนะครับ
1: ครับ
3: ก็คือว่ากรณีที่รัฐบาลซื้อทีเนี่ย ID 5ล้าน ID เนี่ยม
1: ัน
3: ได้ส่วนลดไหมมันเหมือนกับแบบเราซื้อคูปองโทเวเป็นเล่มแล้วได้ส่วนลด
1: ไม่ทราบครับ
3: เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อที5ล้านคนเนี่ยแล้วได้ส่วนลดเนี่ยมันเขาเรียกว่าย
1: ังครับเอาเริ่มต้นจากไม่ทราบก่อนคุณก็ไม่ทราบอย่าเพิ่งไปต่อครับเพราะจะคุณใช้สมมติฐานว่ามีส่วนลดไงอันนี้เราไม่รู้ว่ามีส่วนลดหรือเปล่าเราไปคิดต่อไม่ได้ครับ
3: อ่ะถ้าอย่างนั้น 1,600 ล้านนี่ถ้าไม่ซื้อเราหาคนเก่งๆคนไทยมา
1: อีกเรื่องนึงคนละประเด็นกันครับคนละประเด็นอ
3: ีกเรื่องนึง
1: เออใช่คนละเรื่องกันครับประเด็นตอนนี้คือจะให้ใช้ AI 5ล้านคนใช้เงิน16,000 ล้านไอ้ 1,600 ล้านบาท
3: ครับ
1: แต่รายละเอียดไม่มีครับ
3: ผมว่ามันดีนะ
1: ไอ้นั่นไอ้นั่นเป็นความเห็นคุณครับข้อเท็จจริงเอาให้ครบก่อนครับจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยทำไอ้จะเสนอแนะ O A B C D นั้นไม่ใช่ปริมณฑลนี้ครับต้องแยกเรื่องนะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเออก็อย่างนั้นไปทำอย่างงูอย่างงี้อย่างนั้นไอ้เรื่องนึงครับอันนั้นเป็นข้อเสนอแนะจากสิ่งที่เกิดขึ้นครับ
3: ครับขอบพระคุณครับ
1: ขอบพระคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ต้องใช้หลักอภิชวา
0: เอาแล้ว
1: ต้องใช้หลักอภิชวา
0: แต่มาหลังวิสาขะด้วย
1: ต้องใช้หลักอภิคือบางทีมันปน
0: แยกแยะใช่ไหม
1: ไม่

0: มันปนกันไง
1: ครับ
0: เข้ามาปุ๊บพูดนี้ปั๊บผมไม่เห็นด้วยผมอย่างนั้นเนี่ยเฮ้ยมันคนละเรื่องกันน่ะมันโยงกันก็จริงอ่ะแต่มันคนละประเด็นกันประเด็นขณะนี้แกนกลางของเรื่องอ่ะโอเค5ล้านคน 1,600 ล้านบาท
1: ครับ
0: จะเป็น AI 12แพลตฟอร์มใช้ได้1ปีวิธีการจะจัดสรร5ล้านคนจะจัดสรรแบบไหนอ้าวอันนี้ก็อันนึงอันที่2มีคนว่าเฮ้ยมันเป็นโปรแกรมเก่ามันไม่คุ้มมันไม่เอาอันนี้อีกเรื่องแล้วเป็นความเห็นบนพื้นของข้อเท็จจริงเท่าที่มีแค่นี้แล้ว
1: ครับ
0: ที่มันที่ทะเลาะกันน่ะมันทะเลาะกันบนเรื่องนู้นไม่ได้ทะเลาะกันเรื่องนี
1: ้
0: เออแต่ทะเลาะเรื่องนั้นน่ะเพื่อที่จะบอกไม่ให้ทำ
1: ไม่ให้ทำเรื่องนี
0: ้
1: ครับ
0: ต้องแยก
1: คุณใช่ครับ
0: อภิชง
1: อภิชงแล้วเมื่อกี้มีคุณผู้ฟังเขาส่งมานะคุณพิธามีจริง
0: มีจริงคือ
1: ไอ้เรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีเกี่ยวกับผู้พิการที่ลดหย่อนเนี่ยเดี๋ยว
0: เขาอ้างประกาศกรมสรรพากรเลขที่อะไรไม่ใ
1: ช่ฉบับที่182
0: คุณณัฐพงศ์ไปค้นแล้วปริ้นมันเลยมานั่งดูกัน
1: เออ
0: 180เขาให้มาไหม
1: มีแค่ตัวสรุปมาแต่ว่าตัวประกาศยังไม่เห็น
0: เดี๋ยวเราเข้าไปดูในราชกิจจาได
1: ้ครับ
0: โอเค182เลย
1: 182
0: โอ้นี่เก่ามากเพราะนั้นมัน148หรือ184ที่ลดหย่อนไอ้พ่อแม่
1: บิดามารดานะ
0: โอเค
1: คุณเปรมฮะสายหนึ่งไม่อยู
0: ่เปรมไม่อยู่อ่ะเดี๋ยวให้คุณณัฐพงศ์ช่วยเวิร์กเอาท์กันละกันอันเนี้ยมันเป็นตัวพิสูจน์ว่าโฟลเดอร์ผมเนี่ยไม่พอแล้ว
1: ครับ
0: บางอันเนี่ยมันไม่ผ่านตาคุณณัฐพงศ
1: ์
0: ผมเนี่ยเป็นคนที่อะไรผ่านตาแล้วผมดูดเข้าโฟลเดอร์ผมได้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ
1: ครับ
0: อันนี้พอมันเป็นเรื่องนี้แสดงว่าผมไม่มีคือในนั้นมันแบล็งค์อ่ะคุณณัฐพงศ์
1: ใช่
0: ไม่มีเรื่องนี้อยู่ในหัวคราวนี้ต่อไปต้องระมัดระวัง
1: ใช่ๆ
0: เพราะว่าเราก็โอ้โหข้อมูลข่าวสารมันเยอะมากจนเราเกินอะไรนะเกินแรมที่มี
1: ไม่พวกบางอันบางทีเราไม่ได้ใช้อ่ะเราก็ไม่ได้
0: ใช่
1: ไม่ได้ใช่ไหมคือเนี่ยมีอีกท่านหนึ่งบอกว่าอยู่ในรายการลดหย่อนภาษีข้อที่5โอ้โหผมไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยบางทีเราก็มองข้ามไปนะ
0: ไม่เป็นไรโอเค
1: ครับคุณชยุทธครับสาย2
0: ชยุทธครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: เชิญครับ
2: โทรมาให้ข้อมูลเรื่องลดหย่อนผู้เสียภาษีครับ
0: เชิญครับ
2: ฮัลโหล
0: ครับได้ครับ
2: ได้ยินไหมครับเสียงมันเบา
0: ๆไม่เบาได้ยินดังเลยครับเชิญเลยครับ
2: ฮัลโหล
0: เชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลย
2: เสียงมันเบาอ่ะครับผมฮัลโหลครับ
0: ครับครับครับเชิญเลยครับ
2: ครับพอดีสวัสดีครับอาจารย์วีระนะครับพอดีโทรมาให้ข้อมูลเรื่องที่มีท่านหนึ่ง
0: รู้แล้วให้มาเลย
2: ครับก็คือผู้มีรายได้นะครับสามารถผู้ที่มีรายได้นะครับสามารถที่เป็นผู้ดูแลอุปการะผู้พิการสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 60,000 บาทครับผมซึ่งผมก็มีอยู่ครับแต่ว่าต้องใช้บัตรผู้พิการแล้วก็ไปแจ้งที่สำนักงานเขตแล้วระบบมันจะลิงก์เข้าไปที่สรรพากรครับผม
0: อ
2: ันนี้ให้ข้อมูลครับแล้วตัวผมเองผมก็อุปการะอยู่2คนนะครับก็ได้120,000นะครับต่อปีครับอันนี้ช่วยมาให้ข้อมูลครับอาจารย
0: ์มีหลักมีฐานทางด้านตัวประกาศอะไรต่ออะไรไหม
2: เมื่อกี้ที่คุณรัฐพงศ์พูดนะครับประกาศ182มีครับ
0: ประกาศ182นะประกาศกรมสรรพากรฉบับที่182นะ
2: ใช่ครับ
0: โอเคเดี๋ยวผมไปเปิดดูได้ครับขอบพระคุณครับ
1: ครับครับ
0: ครับต่อครับ
1: คุณทองเปลวครับสาย3
0: คุณทองเปลวครับต่อครับ
1: คุณดอนครับสาย1
0: คุณดอนครับ
3: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
1: ครับ
3: อยากจะถามผู้รู้หน่อยนะว่าทีวีสมาร์ทโฟนนะ Android 7นะรู้สึกว่าจะเก่าแล้วนะสามารถโหลดแอปของพวกทีวีเนี่ยมาดูได้ไหมเพราะเครื่องผมอะโหลดได้แต่ว่ากดเข้าไปทำอะไรไม่ได้เลยมันเด้งกลับหมดเลยอยากจะถามผู้รู้นะว่าสามารถใช้ได้ไหม Android 7ทีวี Android 7
1: คือใช้ระบบปฏิบัติการ Android 7.0 เนาะ
3: ใช่
1: ถูกไหม
3: แล้วผมไปโหลดแอปของไอ้ทีวีช่องหนึ่งมาดูใช่ไหม
1: ครับ
3: แล้วจะสมัครแพ็กเกจเขาพอลงเปิดเข้าไปสมัครปุ๊บมันขึ้นนะว่า ว่าสมัครได้พอเราจะลิงก์ปุ๊บมันเด้งกลับมาหน้าเดิมเลย
1: ครับ
3: แต่ผมทำอยู่หลายรอบจนลบแอปออกโปรใหม่มันก็ไม่ได้ผมมานั่งนึกเอ๊ะทีวีเรามัน Android อะไรปรากฏว่าไปดูแล้ว Android 7 Android 10มาหลายปีแล้วตอนนี้มัน Android 10กว่าแล้วเลยไม่แน่ใจว่าเป็นที่ Android ตอนนี
1: ้ครับ
3: ถามผู้รู้แล้วกันนะคร
1: ับผมได้ครับ
3: ครับ
1: ครับขอบขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ของคุณรัตพงษ์ใช้ Android หรือว่า iPhone หรือว่า
1: Android ครับ
0: Android นะโอเคเราคนละพวกเราคนละเผ่า
1: ใช่ใช่ใช้ iPhone พอมันเปลี่ยนบ่อยๆแล้วมันไม่แล้วเปลี่ยนฮะ
0: iPhone ตอนนี้มันไป10เท่าไหร่ผมจำไม่ได้นะ13 16อะไรแล้วมั้ง
1: ผมมี iPhone 6อ่ะ
0: โอ้ใช้ไม่ได้แล้วสิ
1: ใช้ไม่ได้คือที่คุณเมื่อกี้ที่ถามนะคุณเปรมเนี่ยนะถ้าถามเนี่ยถ้าตอบได้เลยเนี่ยคือไอ้เวอร์ชั่นน่ะที่เขาพัฒนาแอปพลิเคชันเนี่ยเขาพัฒนารองรับกับไอ้ระบบ Android หรือว่า iOS เนี่ยมันทันสมัยมากขึ้น
0: มันก้าวหน้ากว่าที่เรามี
1: ใช่ก้าวหน้ากว่าที่เรามีเพราะฉะนั้นเนี่ย
0: มันก็เลยพูดกันไม่รู้เรื่องแล้ว
1: พูดไม่รู้เรื่องมันก็ใช้ไม่ได้แล้วดูไม่ได้แล้ว
0: okay.
1: ของผมเนี่ยไอ้ iPhone 6เนี่ยทำอะไรไม่ได้เลย YouTube ยังดูไม่ได้เลยครับ
0: อ๋อเหรอ
1: ก็ต้องไปใช้ผ่านทางเว็บไซต์ก็คือทาง Safari แล้วก็ลิงก์เข้าไปถ้าจะต้องดูนะแต่ก็หาวิธีเอาน
0: ะไม่รู้เรื่อง อะไรพวกนี้พูดแล้วไม่รู้เรื่อง
1: ครับ
0: คือเรายอมรับแล้วว่าไม่ใช่เราผมไม่ยอมรับแล้วว่าเดินมาสุดทางกับเรื่องพวกนี้แล้ว
1: ครับ
0: คิดว่าคงไม่ดิ้นรนขนขวายอะไรมากไปกว่านี้แล้วคุณณัฐพงษ
1: ์
0: นี่ผมมาไอ้ตัวนี้มัน iPhone เท่าไหร่ผมก็ไม่รู้นะ
1: ครับ
0: เพิ่งซื้อปีที่แล้วน่าจะล่าสุดแล้วมั้งเนี่ย17นะฮะ17หรือ16ตอนนี้ก็คือคิดว่าแค่นี้ก็น่าจะไม่เอาต่อแล้วมั้งยกเว้นมันจะใช้งานไม่ได้เท่านั้นเอง
1: อ
0: ่ะคุณผู้ฟังครับตกลงเราเคลียร์นะ
1: ครับ
0: ว่ามันมีประกาศกรมสรรพากรฉบับที่182
1: ครับ
0: เรื่องถ้าใครอุปการะผู้พิการสามารถนำมาหักเป็นค่าลดหย่อนได
1: ้ครับ
0: แต่การอุปการะผู้พิการที่ว่าแล้วผู้พิการที่คนที่ว่าเนี่ยได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยตอนนี้ยังไม่เป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติ
1: ครับ
0: ที่จะไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยต่อไปในอนาคตเพราะเขาเขียนเฉพาะผู้มีเงินได้ที่เอาบิดามารดา มาหักลดหย่อนภาษี
1: ครับ
0: เพราะไม่ได้เกี่ยวกับว่าเป็นผู้พิการมาหักลดหย่อนภาษี
1: ครับ
0: นั้นต้องแตกเรื่องนะคือเรื่องลดหย่อนก็เรื่องลดหย่อนแล้วเรื่องลดหย่อนกลายเป็นเรื่องที่ทำให้หมดสิทธิ์อันนี้เฉพาะบิดามารดาลูกก็ไม่มีนะในนั้น
1: มี
0: ด้วยลูกด้วย
1: ลูกด้วยบุตรบุญธรรมคู่สมรส
0: โอเคลูกด้วยบุตรบุญธรรมคู่สมรสซึ่งก็คงจะมีประกาศกรมสรรพากรไล่มาสำหรับแต่ละอันนะ
1: ครับ
0: กำหนดคุณสมบัติว่าถ้าเป็นเมียเป็นแบบไหนถ้าเป็นลูกบุญธรรมลูกกี่คนลูกบุญธรรมยังไงมันคงมีรายละเอียดละ
1: ครับ
0: อันนี้แยกเรื่องกันนะเรื่องการยื่นแบบรายการแสดงการเสียภาษีกับเรื่องการลดหย่อน
1: ครับ
0: ส่วนเรื่องการลดหย่อนที่มาโยงกับเรื่องตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้มีรายได้น้อยอันนี้ประเด็นหนึ่ง
1: ครับ
0: โอเคจะได้จับที่จับทางให้ถูกต่อสำหรับคนที่จะโทรศัพท์มาคุณรัตพงศ์อ่ะต่อ
1: คุณอัมพรครับสายสอง
0: คุณอัมพร
4: ฮัลโหล
0: เชิญครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: เชิญค่ะ
4: อาจารย์วีระแล้วก็คุณรัตพงศ์ด้วยค่ะ
1: ครับ
4: ค่ะคืออยากทราบว่าฉันเป็นแม่ของผู้พิการเนี่ยคุณทำยังไงคะ
0: ไม่ต้องทำอะไรครับไม่ได้เกี่ยวอะไรเขาเลยนี่ครับ
4: หมายถึงว่าถ
0: ้
4: าเราจะไปขอรับหรือว่าไม่ได้อะไรดังนั้น
0: มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องผู้พิการนะครับ
4: อ๋อไม่เกี่ยวอะไรใช่ไหม
0: ไม่กูจะเอาอะไรครับตอนนี
4: ้คือแบบเขามีการช่วยเหลืออะไรไหมคะ
0: ไม่จะเอาประเด็นไหนแล้วครับผู้พิการมันมีความเขาให้ความช่วยเหลืออยู่แล้วนะครับไม่มีไม่ได้อะไรสักบาทเลยครับผู้พิการ
4: อ๋อได้เวลานี้ได้อยู่เดือนละพัน
0: เออเอาก็นั่นนะผู้พิการเขาให้เดือนละพันไงคราวนี้จะเอาอะไรเพิ่มเติมจากนั้นล่ะ
4: อ๋อ
0: คนละเรื่องกันเพราะว่าไม่ใช่เป็นผู้พิการแล้วได้สิทธิ์เลยไม่ใช
4: ่
0: ผู้พิการก็ได้สิทธิ์ในฐานะผู้พิการไปคราวนี้จะเอาอะไรล่ะครับ จะเอา6จะเอา60 40หรือจะเอาบัตรสวัสดิการของผู้มีรายได้น้อยซึ่งไม่พิการก็ได้บัตรนี้นะครับจะเอาอะไรครับ
4: ค่ะ
0: จะไม่ค่ะนี่คือจะเอาอะไรครับ
4: คือก็อยากรู้นะคะ
0: ไม่อยากได้อะไรครับไม่ใช่อยากไม่อยากจะเอาอะไรครับตอนนี้
4: ก็ได้แล้วเขาได้แล้วรวยมาพัน
0: ไม่ไม่ใช่ตอนนี้มี2เรื่องนะครับ1เรื่อง60 40นะครับโครงการไทยช่วยไทยพลัสถ้าหากว่าตอนนี้ไม่ได้แล้วเพราะหมดเขตแล้ว
4: ค
0: ่ะอันที่2เขามีรายได้แค่ไหนเขามีคุณสมบัติที่จะได้รับความช่วยเหลือมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยไหม
4: ไม่มีเขาไม่ทำอะไรเลย
0: เออไม่มีก็ลองไปเช็คดูก็ไปลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อย
4: ค่ะ
0: ซึ่งไม่เกี่ยวกับผู้พิการโอเคไหม
4: ค่ะ
0: เออเพิ่มเติมขึ้นมาของกรณีของคุณน้าเนี่ยคุณน้ามีบัตรอะไรไหม
4: ค
0: ่ะค่ะนี่คืออะไรมีอะไรไหมครับที่ได้จากรัฐบาลน่ะ
4: ค่ะค่ะคืออยากทราบ
0: ไม่ของคุณน้าเองของคุณน้าเองคุณน้ามีอะไรได้ไหม60 40ไปลงทะเบียนเปล่า
4: ไม่ได้ลงค่ะ
0: ไม่เอาว่างั้นเถอะ
4: ไม่คือไม่มีโทรศัพท์ใช้โทรศัพท์กด
0: ไม่มีโทรไม่มีไม่ได้ไปลงอ่ะไม่ลงจบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้มั้ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้มั้ย
4: ได้ค
0: ่
4: ะ
0: อ๋อได้อยู่แล้วใช่ไหม
4: คนจนค่ะ
0: คนจนได้อยู่แล้วก็จบไปงั้นไม่มีอะไรอย่างอื่นแล้วครับเพราะถ้าเกิดได้ถ้าได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐถึงจะมีโทรศัพท์ก็รับ60 40ไม่ได้ครับ
4: อ๋อค่ะ
0: ครับผม
4: ขอบคุณมาก
0: ครับขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ก็ถึงถามไงว่าตัวเองได้อะไรและอยากได้อะไร
1: ครับ
0: ถ้าจะเอา2อย่างไม่ได
1: ้
0: ส่วนคนพิการที่รู้ไม่รู้เป็นลูกเป็นหลานอะไรก็ไม่รู้น่ะอันนั้นเขาได้คนพิการอยู่แล้ว 1,000 บาท
1: ครับ
0: นะ
1: ใช
0: ่แล้วก็มันก็จะมีบัตรคนพิการมันก็จะมีระบบของเขาล่ะคุณรัฐพงศ
1: ์ครับ
0: แน่ใจเข้าใจว่าจะเป็นของพม.นะ
1: ของพม.
0: โอเคคราวนี้ตัวคนพิการคนนั้นน่ะต้องการอะไรเพิ่มเติมอีกไหมนอกเหนือจากรับเบี้ยคนพิการ 1,000 ก็ต้องไปดูว่าเราจะเข้าแทร็กไหนที่เขารัฐบาลออกมาถ้าเขารัฐบาลเขามีเรื่องคนละครึ่งอ่ะแล้วคุณรัฐบาลเข้าคนละครึ่งเราก็ไปลงทะเบียนรับคนละครึ่งไป
1: ครับ
0: ถ้าเกิดว่าเราเข้าขายที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเราก็ไปลงทะเบียนซึ่งตอนนี้เขาเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับคนใหม่ที่ไม่ได
1: ้
0: คราวนี้ถ้าเกิดว่าเราลำบากมากมันติดต่อยากอะไรแบบมันเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน
1: ครับ
0: หน้าที่ของอบต.หน้าที่ของกำนันหน้าที่ของนายอำเภอเขาจะต้องอำนวยความสะดวก
1: ครับ
0: ให้คุณไปดำเนินการจดทะเบียนเพื่อจะขอรับสิทธิ
1: ์ครับ
0: แล้วเขาจะเอาไปตรวจสอบว่าได้สิทธิ์หรือเปล่าถ้าเรียบร้อยก็1กัน1ตุลาก็ไปพร้อมกับคนอื่นเขา
1: ครับ
0: ไอ้นี่คือพวกตกหล่นคือบางทีมันจะสับสนนะผู้สูงอายุผู้พิการมันก็เป็นแคตตากอรี่ของผู้สูงอายุผู้พิการแต่ว่ามันมีทับซ้อนกับเรื่องอื่นก็ต้องดูว่ามันจะแยกกันยังไงนะคุณรัตพงศ
1: ์ครับ
0: ต่อครับ
1: ครับผมคุณจรัญครับสายสอง
0: คุณจรัญ
5: ฮัลโหลครับอาจารย์สวัสดีครับ
0: เชิญครับ
5: ผมฮัลโหลครับผมอยากถามเบี้ยคนพิการเนี่ยเขาให้800หรือ1,000ครับ
0: 1,000ครับตอนนี้เพิ่มเป็น1,000ครับ
5: อ๋อแล้วพอดีแฟนผมอะเป็นมาก็20ปีแล้วอะ
0: ก็เขา
5: ได้เดือนละ800มาตลอดเลยนะครับอาจารย
0: ์แล้วก็เช็คดูเขาเพิ่มให้ยัง
5: ไม่มีเข้าเลยครับ
0: ไม่มีเข้าก็ยังไม่เพิ่มครับไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นแล้วครับ
5: อ๋อ
0: แต่ต่อไปเขาจะเพิ่มเป็น1,000เท่าที่ทราบ
5: อ๋ออนาคตคือจะเพิ่มใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ยัง
0: ใช่ครับ
5: อ๋อ
0: แฟนพิการเป็นอะไรครับ
5: อุบัติเหตุครับทำหาเลี้ยงชีพไม่ได้พิการขาสองข้างครับเดินไม่ได้ต้องใส่ขาเทียมทั้งสองข้างเลย
0: ยาวเลยตั้งแต่20ปีที่แล้ว
5: ใช่ครับปีกันยาปี49ครับ
0: อ่ะโอเคครับผมรับทราบครับ
5: โอเคขอบคุณมากครับอาจารย
1: ์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: เหนื่อยเว้ย
1: พักก่อนดีกว่าไหมช่วงหน้าอะไรกินดีวะ
0: เดี๋ยวน่าทงคงใจ
1: ครับ
0: มันอันนี้มันคือมันเป็นเรื่องในปริ

0: มณฑลที่เราไม่คุ้นเคยคุณสมบู
1: รณ์ครับใช่
0: ๆนะถ้าพูดอย่างนี้นะมันก็เหมือนมาเรียนรู้ใหม
1: ่
0: นะเมื่อก่อนเนี่ยเรื่องประกันสังคมก็เรื่องนึงละ
1: ครับ
0: หัวกว่าผมจะงงไม่เรื่อง33 39 40กว่าจะออกมากว่าจะอะไรโอ้โหมันเป็นเหมือนกับเป็นเขาวงกตมีพรบมีประกาศมีระเบียบมีอะไรยุบยับไปหมดอ่ะ
1: ครับ
0: นะยิ่งเราเป็นคนอย่างคุณณัฐพงษ์ยังคุณณัฐพงษ์อยู่ในระบบประกันสังคมได้มั
1: ้ยไม่อยู่ครับ
0: เห็นมั้ยยิ่งเราอยู่นอกระบบประกันสังคมเราก็ไม่ได้มีอะไรติดต่อกับ ABCD เลยคุณณัฐพงษ์
1: ใช่
0: ระบบบัตรทองก็เหมือนกันนี่ก็เป็นอีกเรื่องผมก็เป็นเรื่องที่ผมไม่มีประสบการณ์ที่จะไปต่ออะไรเลยที่เขาพูดกันเรื่องอะไรไม่รู้เรื่องเลยนะเราเหมือนกับคนมันอยู่ตรงไหนของระบบอ่ะคุณณัฐพงษ
1: ์
0: เป็นหอกอิสระไงฟรีแลนซ์เออจริง
1: ๆครับ
0: ถ้าเกิดคุณณัฐพงษ์เข้าอยู่ในระบบเป็นลูกเป็นพนักงานบริษัทเป็นอะไรนี่ผมยังเข้าใจยังเห็นได้บางเรื่องนี่ผมไม่รู้เรื่องเลยนะต้องบอกตามตรงคุณผู้ฟังว่าผมก็บี้บอดใบ้หลายเรื่องเพราะว่ามันไม่ได้ตัวเองมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นแต่ด้วยความจำเป็นในการทำงานอ่ะบางครั้งมันก็ต้องหาข้อมูลซึ่งก็ต้องยอมรับว่าบางทีมันก็ไม่ครอบคลุม
1: ครับ
0: ไม่ครบนะยิ่งมาหลังๆนี่เรื่องละเอียดลงลึกลงเป็นรากฝอยแบบนี้ยากละเราจะใช้หลักในการอนุมานบางทีมันไม่ได
1: ้
0: เพราะข้อเท็จจริงบางอย่างมันไม่เป็นไปตามหลักของการอนุมานนะเมื่อก่อนเรายังใช้หลัก induction อนุมานเอาได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้เลยนะต้องเด็ดเลย
1: อ่
0: ะคราวนี้ตอนนี
1: ้พักสักครู่ครับ

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบมี Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: มาคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาช่วงท้ายของรายการ
1: ครับ
0: วันนี้วันศุกร์
1: ใช
0: ่พรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์ก็ขออนุญาตคุณผู้ฟัง
1: ครับ
0: คืออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมก็ชวนคุณผู้ฟังไปเทศกาลทุเรียนที่ The Edge รามอินทรา67
1: ครับ
0: เขาฝากมาขอบคุณหมดเกลี้ยงนะสัปดาห์นี้เสาร์อาทิตย์เขามีนัดพิเศษ
1: ครับ
0: อีกครั้งหนึ่งนะคิดว่าน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายนอกจากทุเรียนหลากหลายนะก้านยาวผมซื้อครั้งที่แล้วอร่อยมาลูกที่แล้วที่กินหมอนทองชนี
1: ครับ
0: กระจิบไม่แน่ใจว่ามีพวงมณีด้วยเปล่านะรอบนี้นอกจากทุเรียนก็เพิ่มด้วยเงาะ
1: ครับ
0: มังคุดส่วนที่เหลือจะเป็นพวกของพวกมีมะขามมะเขิมอะไรด้วยนะ
1: มีมะขามมีทุเรียนทอดอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
0: อันนั้นเป็นเบ็ดตะเล็ดแต่ว่างานจะเริ่ม9โมง
1: ครับ
0: จบทุ่มนึงรอบนี้พิเศษ
1: ยังไงฮะ
0: คือใช้ไทยช่วยไทยพลัสได้รอบที่แล้วไม่ทัน
1: ไม่ได
0: ้รีจิสเตอร์ไม่ทันอ่ะรอบนี้ทันอ่ะถ้ารอบนี้ทันก็หมายความว่าคือรอบที่แล้วเราซื้อเยอะไงเราจ่ายเต็มรอบนี้ยังน้อยก็ได้รัฐบาล200ละ
1: 200ละไป2คนได้400
0: ได้400แล้วเราจะซื้อของเท่าไหร่ก็แล้วแต่เราจะอัดลงไปละ
1: ครับ
0: นะก็เอาเป็นว่าใครถ้าไม่ติดธุระอะไรก็วันเสาร์นี้เจอกัน
1: ครับ
0: นะที่ The Edge ที่แปลว่า8รามอินทรา67อยู่ทางขวามือเข้าไปในซอยประมาณ200เมตรอยู่ขวามือ
1: ครับ
0: ตรงข้ามมันจะเป็นเหมือนกับเป็นตลาดนัดย่อยๆที่จอดรถโอเคนะไม่มีปัญหาส่วนใครจะไปใช้บริการอย่างอื่นก็ไปดูเองก็แล้วกัน
1: ครับ
0: ของเขานะก็นัทพงศ์มีอะไรเพิ่มเติมไหม
1: นี่นะผมก็เตรียมไทยช่วยไทยพัดผมจะถามว่าใครมีมั่งอ่ะเอาไปให้หมดอ่ะ
0: เอาไปทั้งชุดใช่ไหม
1: เอาไปทั้งชุดอ่ะคนละ200
0: ซื้อหลายรายการก็ใช้รวมๆกันได้เหรอ
1: เฮ้ยผมว่าน่าจะได้นะก็ให้เขา
0: จ่ายให้เขาจัดมาเป็นเหมาเป็นชุดแล้วเราก็จ่ายตัด
1: ใช่สมมติเราจะต้องจ่าย1,000อย่างเงี้ยเราก็ไป3คนแล้วก็แบ่งกันจ่าย
0: 600
1: คนละตัวละ300อย่างเงี้ย
0: 4เข้าใจแล้วก็ใครที่อยู่แถวนั้นหรือที่อื่นก็ไปนะครับ
1: ครับ
0: รามอินทรา67 The Edge นะไปเทศกาลทุเรียน
1: ครับ
0: ก็ทุเรียนเป็นหลักส่วนผลไม้อย่างอื่นก็เป็นรองนะคราวนี้ถ้าปีนี้เขาว่าเงาะราคาไม่ค่อยดี
1: อ๋อเหรอ
0: เขาว่าเงาะไม่ค่อยดีไปดูซิว่าเงาะเขาคัดมาโอเคไหม
1: ครับ
0: ก็มังคุดนะมังคุดผมจะกินควบ3อย่างเนี่ยลองกองก็อีกอันนึงส่วนเป็นตะเล็ดที่เหลือก็ไปดูเองก็แล้วกัน
1: ครับ
0: นะโอเค
1: ครับผม
0: ต่อ
1: คุณทองเปลวฮะสาย3
0: ทองเปลวสาย3ไม่อยู่
1: อยู่ไหมครับไม่อยู่นะคุณหยวยฮะสาย2
0: หยวยสาย2
2: สวัสดีครับ
0: เชิญครับ
2: ครับผมเมื่อก่อนเบรกแล้วที่คนโทรมาถามเรื่อง Android ครับผมร้านโทรศัพท์ครับ
0: ครับเชิญ
2: อธิบายให้ฟัง
0: เชิญ
2: ก็ในส่วนของไอ้แอปโทรศัพท์ครับไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นแอปไหนแต่ว่าทุกแอปอะครับถ้าเข้าไปใน Play Store นะครับถ้าเป็น Android มันจะมีเกี่ยวกับแอปนี้ครับจะมีให้เลือกแล้วก็จะสามารถเลื่อนดูได้ว่ารองรับ Android เวอร์ชันไหนขึ้นไปครับ
0: Okay.
2: ครับผมซึ่งบางแอปก็จะรองรับ7 Android 7ขึ้นไป Android 8ขึ้นไปอะไรประมาณนี้ครับ
0: อันนี้เราต้องเช็คดูก่อน
2: ใช่สามารถเข้าไปดูในแอปได้นะครับ Google Play Store จะแต่ละแอปจะมีบอกเลยครับว่าต้องใช้ Android ไหนขึ้นไปครับ
0: โอเคครับผม
1: ครับ
2: ครับผม
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: เรามีคนขายโทรศัพท์เป็นลูกค้าประจำหรอ
1: ครับ
0: พี่คนเนี้ยมีปัญหาเรื่องโทรศัพท์พี่คนนี้โทรมาเคลียร
1: ์ช่วย
0: มากเลย
1: ครับ
0: เพราะอย่างนี้เราต้องยอมรับว่าต้องให้คนที่เขาอยู่หน้างานเขาเป็นคนจัดการ
1: ครับ
0: คุณ
1: จ้าโอฮะสายหนึ่ง
0: จ้าโอ
3: ฮัลโหลค่ะ
0: เชิญค่ะ
3: ค่ะจะบอกเมื่อมาที่ที่แล้วค่ะได้แวะไปเทศกาลตามอาจารย์ด้วยค่ะ
0: ต
3: อนนี้หนูเป็นแฟนขับอาจารย์ตั้งแต่ตอนมัธยมต้น
0: ว่า
3: คุณแม่ฟังก็เลยได้ตามไปได้ซื้อรู้สึกไปซื้อหมอนทองมาค่ะแล้วก็อร่อยไปฝากแบบพี่เลี้ยงที่บ้านนะ
0: ครับผม
3: แล้วก็ชอบ จะต้องบอกว่าเออชอบไอ้ตัวมะขามคลุกอะไรเงี้ยนี่ก็ได้กลับบ้านมาก็คิดว่าพรุ่งนี้อาจารย์มาป่ะคะเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วมาไม่เจออาจารย
0: ์น่าจะไปน่าจะไปแต่อาจจะเป็นช่วงสายๆหรือไม่ก็บ่ายๆนะ
3: อ๋อค่ะค่ะก็เจอแต่แฟนคลับอาจารย์เขาบอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวอาจารย์จะมาแต่ว่าหนูก็ไม่ได้ทันรอ
0: โดยโดยทฤษฎีแล้วน่าจะไปเพราะว่าผมจะไปใช้ไทยช่วยไทยพลัส
3: ด้วยอ๋อตอนนี้โครงการเขามีให้ด้วยใช
0: ่
3: ไหมคะ
0: ใช่ใช่ๆๆๆเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไม่มีเพราะว่ามันยังไม่เริ่ม
3: ใช่อาทิตย์ที่แล้วไปไม่มีค่ะแต่คิดว่าจะไปอีกเพราะเห็นเขาบอกว่ามันจะมีคราวนี้มีหลายพันมีผลไม้อื่นด้วยกะว่าจะไปอีกเขาอยากไปซื้อขนมเพิ่มแล้วมีคาเฟ่นั่งด้วยน
0: ั่
3: งรอด้วย
0: โอเคครับผมขอบคุณครับ
1: ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับก็สบายสบายคุณณัฐพงษ
1: ์ใช่
0: ที่เหลือมีอะไรอ่ะเหลือสัก10นาที8นาที
1: ครับ
0: อ่ะมาคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญนะ
1: ครับ
0: เอากันให้จบให้เรียบร้อยเดี๋ยวนะอะไรวะเนี่ยเงินเฟ้อเดือนพฤษภาร้อยละ 2.79 เดือนที่แล้วร้อยละ 2.89
1: โอเคครับ
0: แต่อาจจะมีบางเดือนขึ้นถึง 5% เห็นว่านะแต่ว่าผู้ว่าแบงค์ชาติเขาก็พูดเป็นการคาดหมายเอาไว
1: ้ครับ
0: ว่าด้วยเหตุที่ราคาด้วยเหตุที่อัตราเงินเฟ้อที่ปรับขึ้นเนี่ยเป็นผลกระทบจากเรื่องพลังงานและอาหารเป็นสำคัญ มันไม่ได้ยาวตลอดเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะขึ้นดอกเบี้ยเพราะว่าเงินเฟ้อของเราเนี่ยฐานมันต่ำ
1: ครับ
0: ประเทศอื่นเนี่ยเขาเงินเฟ้อไปก่อนแล้วพอเจออันเนี้ยเขาอาจจะต้องขึ้นดอกเบี้ย
1: ครับ
0: ของเราไม่น่าจะขึ้นดอกเบี้ยนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าไม่ขึ้นดอกเบี้ยมันก็ทำให้ดอกเบี้ยอื่นๆในระบบไม่ขยับไปด้วย
1: ครับ
0: ในแนวขาขึ้นนะ
1: ครับ
0: ต่อครับ
1: คุณพงษ์ฮะสายสอง
0: คุณพงษ์
4: อุ้ยโทษครับ
0: ไม่เป็นไรครับ
4: ไม่เป็นไรครับขอโทษครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: ปิดวิดีโอก่อนครับ
4: โทษนะครับผมใช้เป็นบลูทูธในรถ
0: ไม่เป็นไรครับทำอะไรก็ได้ไม่ต้องยินเสียงผมครับขอบคุณ
5: ได้นะครับ
0: ครับ
5: สวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีคุณณัฐพงษ์ครับ
1: ครับ
5: พอดีฟังก่อนหน้านี้นานละเรื่องซีรีส์จีนที่คุยเกี่ยวกับเรื่องจีนนะครับ
0: ครับ
5: ก็เลยจะมาขอแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับคนใกล้ตัวเรื่องที่เขาเป็นคนจีนนะแต่มาสายเมืองไทย20กว่าปีละแล้วก็ลูกชายเขาก็กลับไปเมืองจีนเป็นพักๆนะฮะซึ่งล่าสุดเมื่อตุรกีที่ผ่านมาไปแค่วันเดียวอ่ะเขากลับมาเมืองไทยนะมาเล่าให้ฟังว่าเขาได้รับใบสั่ง5ใบที่เมืองจีนนะฮะ
0: ครับ
5: ในความหมายคือว่าเขาขับรถในทางหลวงเขาอะครับด้วยความเคยชินเขาขับในเมืองไทยแล้วเขาไปขับที่นู่นวันเดียวเลยเขาได้5ใบเป็นใบสั่งของทางเมืองจีน
0: เขาทำความผิดอะไร
5: ความเร็วฮะความเร็ว
0: อ๋อความเร็วโอ
5: ้ครับแล้วเรียกว่าวันเดียวได้5ใบเลยนะ
0: เก่งครับ
5: ซึ่งสื่อถึงว่าการใช้เทคโนโลยีช่วยคงช่วยดันนิสัยคนทำผิดได้เยอะเหมือนกัน
0: มันเหรอโอ้ทำไมเขาขับรถมันขับในเมืองหรือขับนอกเมืองอ่ะได้ถาม
5: ไหมอันนี้ไม่ได้คุยครับแต่พอดีเฮียเขาบ่นให้ฟังว่าลูกเขากลับไปเนี่ยช่วงตรุษจีนกลับมานี่มาโดนแค่วันเดียวเองอะได้ใบสั่งมา5ใบเลยแล้วได้เร็วด้วย
0: โอ้เหรอเ
5: ขาใช้ระบบในการถ่ายภาพแล้วก็ส่งคือผมไม่ได้ถามรายละเอียดนะฮะว่าโดนยังไงบ้างแต่ก็รู้สึกว่าโอเคก็ดีทำให้เขากลัวเหมือนกันแต่เขาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเขาก็สนิทกับตำรวจได้ตามธรรมชาติของคนจีนนะฮะ
0: เมืองไหนเขาคนที่ไหน
5: คนที่สัวเถาครับ
0: อ๋อสัวเถา
5: ที่เถ่งไห
0: ้ที่เถ่งโอ้มณฑลกวางตุ้งเนาะโอ้
5: ครับครับครับก็แจ๋วแล้วฮะแต่อยู่ในมณฑลกวางตุ้งอย่างที่เรารู้กัน
0: โอเคได้ครับขอบพระคุณครับ
5: นะครับ
1: ครับ
5: ยินดีครับ
0: ครับขอบพระคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ผมก็งงอ่ะพี่เขาพูดว่าซีรีส์จีนนะผมก็เพิ่งจัดการซีรีส์จีนจบไปเมื่อคืนอีกเรื่องนึง
1: จริง
0: เหรอโอ้ยไม่เอาแล้ว
1: อาจารย์เจ้า
0: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช
1: ่
0: อะไรวะ The Princess Royal
1: อ๋อโอเคโอเคโอเค
0: กับชาติมาเกิดอ
1: ่
0: ะก็แต่ก่อนจะจบสัก2ตอนเนี่ยเข้มข้น
1: ครับ
0: แต่ตอนสุดท้าย
1: ไม่ได้เรื่อง
0: เออทำไมมันเหมือนกับว่ามันหมดแรงจะหมดแรงที่จะครีเอทีฟอ่ะ
1: เออว่ามันจะหมดปุ๊บหมดเลยนะ
0: เออมันแบบว่าเอออะไรวะเฟ้อฟ้ามากเลยอ่ะ
1: เออแฮปปี้เอนดิ้งเลย
0: แฮปปี้เอนดิ้งไม่เป็นไรแต่มันเฟ้อฟ้ามากไงมันดูแล้วโอ้โหคุณคลายปมแบบนี้เราไม่เอาเราไม่ชอบเราไม่ชอบเราไม่ชอบนะโอเคอ่ะเดี๋ยวไม่ต้องโทรมาแล้วล่ะก็ขอย้ำอีกนิดนึงใครพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์ไม่ติดธุระอะไรแล้วก็เป็นคนชอบผลไม้นะทางที่ The Eight รามอินทรา67ม
1: ี
0: เทศกาลทุเรียนเอาทุเรียนมาจากสวนโดยตรงนะก็มีทั้งหมอนทองทั้งก้านยาวทั้งชะนีน่าจะมีพวงมณีกระจิบด้วย
1: ครับ
0: เงาะมังคุดและอื่นๆเขาเลคคอมเมนต์อีกอันหนึ่งคือมะขามคลุก
1: เมื่อกี้ที่คุณเขาโทรศัพท์มา
0: ผมก็จัดการไปเหมือนกันซื้อมะขามคลุกมา
1: ทานน้ำตามนะฮะสบายเลย
0: ก็พรุ่งนี้ตั้งแต่9โมงเช้าถึงทุ่มหนึ่งใช้ไทยช่วยไทยพลัส
1: อันนี้ได้2วันเนาะ2วันใช่ไหม
0: 2วัน
1: วันเสาร์และวันอาทิตย์
0: วันเสาร์กับวันอาทิตย์เราคิดว่าน่าจะจบจากนี้แล้วคงไม่มีละ
1: ครับ
0: เพราะครั้งที่แล้วมาก็ปรากฏว่าไม่เหลือเลยรอบนี้เขาก็ขอมาเตรียมแล้วก็คิดว่า2วันก็คงจะหมดเหมือนกันส่วนสนนราคามันก็มีความแตกต่างกันมั้ยท่านต้องไปดูเองนะ
1: ครับ
0: จะเอายกไปทั้งลูกหรือจะเอาแบบแกะเลยอะไรก็ท่านวางท่านกันเองก็แล้วกันไอ้ผมประเภทถ้าเกิดอันไหนต้องข้ามมากินที่บ้านผมก็ซื้อแบบไม่แกะ
1: ครับ
0: อันไหนที่อยากจะกินเลยก
1: ็ซื้อแบบแกะที่เขาเตรียมไว้อยู่แล้ว
0: เออเขาเตรียมไว้อยู่แล้วแล้วก็ชั่งกิโลว่ากันไป
1: ครับ
0: แบบแก่ก็ไม่แก่มันคนละราคานะโอเคครับขอบพระคุณล่วงหน้าแล้ววันเสาร์เจอกัน
1: ครับผมคุณวินัยและผมณัฐพงศ์สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอป

0: เราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
2: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆThinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
0: บอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนุวัตรและชนาพรมหาชน
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: ค่ะก็ต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ฟังยังอยู่กับนุ้ยจิรภาสนวัตรค่ะ
5: กระแตชนาพรมหาชนค่ะ
4: ค่ะก็เช่นเคยค่ะรายการของเรานะคะก็สามารถร่วมพูดคุยนะคะติดต่อสื่อสารกันเข้ามาได้ฝากประเด็นอะไรก็ได้นะคะเพราะว่าวันนี้ก็ดูเหมือนค่อนข้างจะเงียบเหงานะคะสำหรับใครที่อยากร่วมคุยกับเราก็จะเป็นทาง Facebook Fanpage นะคะ FM 96.5 หรือว่าจะเป็นทางช่อง Channel YouTube นะคะที่ Thinking Radio Line @ก็ @ Thinking Radio ค่ะพูดคุยกันเข้ามาได้เลยแล้วก็เช่นเคยเนาะสำหรับช่วงแรกรายการของเราก็มีแขกรับเชิญมาพูดคุยกัน
5: ใช่แล้วค่ะวันนี้เราจะไปด้วยช่วงนี้เป็นเทศกาลผลไม้เนาะแต่ว่าเวลานึกถึงผลไม้ก็จะนึกถึงแบบฝั่งภาคตะวันออกเนาะที่มีผลไม้ที่นิยมกันแต่ว่าอยากจะบอกว่าที่อีสานนะคะที่ปากช่องบ้านเกิดของดิฉันเองก็เป็นแหล่งที่มีผลไม้ยอดนิยมเหมือนกันนะคะไม่แพ้ใครเลยค่ะเป็นประตูสู่ภาคอีสานนะคะวันนี้เราจะไปพูดคุยกับเมืองผลไม้เหมือนกันนะคะกับคุณพนดลบุตรศรีฝ่ายกลยุทธ์งานขายและการตลาดตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมืองผลไม้ปากช่องเขาใหญ่ซึ่งตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
4: ค่ะ
5: ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้คุณปุ๊กนะคะเล่าถึงวัตถุประสงค์ค่ะแล้วก็ที่มาของการก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนเมืองผลไม้ปากช่องเขาใหญ่ค่ะ
6: อ๋อครับผมก่อนอื่นนะครับสวัสดีผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านนะครับแล้วก็ผู้ฟัง
4: ค่ะ
5: ค่ะ
6: FM 69.5
5: 96.5 ค่ะ
6: 96.5
5: ค่ะ
6: โอเคครับครับผมก็ความเป็นมาเป็นไปของการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับโอ้ถ้าจะให้เล่านี่มีทักสามชั่วโมงไหมฮะ
5: โอเคย่อๆก็ได้ค่ะ
6: ครับผมย่อๆนะเอาสั้นๆเลยนะคือความตั้งใจเนี่ยคืออันเนื่องมาจากว่าผมอยู่ในพื้นที่อำเภอปากช่องนะครับซึ่งเสน่ห์ของเมืองปากช่องอะครับมีหลายคนที่รู้แล้วแหละว่าก็ปลูกผลไม้ก็ส่งไปขายตลาดนั่นแหละก็มีอะไรก็เดี๋ยวไปซื้อตลาดกินนั่นแหละอย่างเงี้ยครับ
5: ค่ะ
6: ทีนี้สิ่งที่ผมเห็นมากกว่านั้นคือเสน่ห์ของปากช่องเนี่ยนอกจากคุณจะได้รับผลไม้ที่อร่อยแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งนะก็คือคุณค่าทางสารอาหารอะไรหลายๆอย่างที่อยู่ในแร่ของดินปากช่องทีนี้เห็นถึงว่าพี่น้องชาวเกษตรกรในพื้นที่ปากช่องเขาใหญ่ครับเขาปลูกกันมาแบบดีมากเลยนะให้ความใส่ใจดูแลได้ทั้งแกบมาตรฐานแกบตามกรมวิชาการสำนักงานเกษตรได้ GI ตามสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแต่ก็ยังเอาไปขายลงขายพ่อค

0: งงไหมฮะแล้วคุณจะทำคุณภาพไปเพื่ออะไรทีนี้เมื่อ3ปีที่แล้วครับผมก็ไปเอาผลไม้ครับไปให้กับพี่ๆในกรุงเทพเขาทานกันแล้วทุกท่านนะครับเขาบอกว่าเฮ้ยตาช่องมันทำได้อร่อยขนาดนี้เลยเหรอทำไมไม่รู้ล่ะเนี่ยครับเอ้าทำไมไม่รู้ล่ะได้ยังไงครับก็ในเมื่อตามหัวตลาดหัวมุมใหญ่ๆต่างๆเนี่ยก็เป็นผลไม้ของปากช่องทั้งนั้นแต่คำสะท้อนกลับมาคือเขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรดังนั้นตรงนี้ครับจึงเป็นที่มาที่ไปของการมารวมตัวกันของเกษตรกรที่มีความมุ่งมั่นที่อยากจะส่งผลไม้ที่มีคุณภาพ มีประโยชน์แล้วก็ได้มาตรฐานนะครับสู่ไปยังเชื่อมตรงนะครับไปยังผู้บริโภคครับผมนี่แหละวัตถุประสงค์ครับผม
1: ค่ะตอนนั้นที่บอกว่าเอาผลไม้ไปให้เพื่อนๆที่กรุงเทพกินเอาอะไรไปคะอยากรู
0: ้ตอนนั้นเนี่ยผมส่วนตัวเนี่ยคือผมปลูกผลไม้อยู่แล้วเป็นมะม่วงสายพันธุ์โบราณนะครับแล้วก็มีน้อยหน่าเพชรปากช่อง
1: ค่ะ
0: ซึ่งเราปลูกแล้วมันแบบแล้วดูแลแบบระบบนิเวศนะครับไม่ใช่แบบออร์แกนิกหรือไม่ใช่แบบมีสารเคมีอะไรระบบนิเวศคือเราไม่ใช้สารฆ่าหญ้าสารฆ่าแมลงพวกเนี้ย
1: นะครับ
0: แต่ยังคงใช้ธาตุอาหารในการดูแลบำรุงอยู
1: ่
0: ทีนี้คำถามต่อมาก็คือว่าพอผมมีสิ่งเหล่านี้ครับผมก็เลยเอาไปพี่ๆเขาทานกันแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยไอ้ส่วนที่คุณทำเนี่ยมันดีแล้วนะแต่ผมได้ข่าวว่ามันมีพี่บางท่านนะครับเขาบอกว่าได้ข่าวว่าที่ปากช่องมีทุเรียนมีอะโวคาโดแล้วนะปุ๊กรู้ไหมอะไรเงี้ยผมชื่อเล่นชื่อปุ๊กปากช่องนะครับ
1: ค่ะ
0: ตรงนี้ได้ทำตัวอีกครั้งนึงก่อนทีนี้ผมก็เลยแบบเฮ้ยเหลือพี่มันมีทุเรียนได้หรออะไรเงี้ยครับผมก็เลยติดต่อไปยังวิสาหกิจชุมชนที่เป็นแบบเกี่ยวกับทุเรียนดูแลทุเรียนโดยตรงซึ่งผมก็ได้ไปคุยกับทางอดีตผู้ก่อตั้งคือพี่มโนรูปสมดีครับที่เป็นประธานที่เป็นอดีตผู้ก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนแล้วผลักดันให้ได้ทุเรียน GI ปากช่องเมื่อ5ปีที่แล้วครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้พอเอาไปเอาทุเรียนก็ดีอะโวคาโดก็ดีเงาะปากช่องก็ดีไปให้พี่เขาเริ่มทานกันนะครับเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันอร่อยมากเลยนะแล้วทำไมปุ๊บถึงไม่เอาเนี่ยมันนำเสนอขายบ้างผมก็แบบฮะคือส่วนตัวผมก็ทานผลไม้ได้ทุกรูปแบบนะครับส
1: ่
0: วนตัวต้องบอกแบบนี้ก่อนท
1: ี
0: นี้ไม่ทราบว่าพิธีกรทั้งสองท่านชอบทานผลไม้อะไรมากที่สุดครับ
1: ทุเรียนค่ะ
2: โอ้ใจตรงกันเลย
0: ค่ะเสน่ห์ของทุเรียน GI ปากช่องเขาใหญ่อยากทราบไหมครับ
2: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ว่าดึงไร
1: ค่ะ
0: ต้องถามก่อนฮะพิธีกรทั้งสองท่านเนี่ยชอบทานทุเรียนแบบไหนฮะ
1: แบบหวานแบบชอบกินประมาณชะนีพงมณีอะไรประมาณเนี้ยค่ะ
0: โอ้แสดงว่าเป็นคนดุดันเหมือนกันนะเนี่ยชอบหวานฉ่ำกิน
1: หวานฉ่ำ
0: ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: หวานฉ่ำเขาเรียกครีมมี่ด้วยใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ของปากช่องอะครับของปากช่องอะครับพอกรมทรัพย์สินทางปัญญาฮะเขาได้ให้คำนิยามเนื้อสัมผัสรสของทุเรียน GI ปากช่องว่าเนื้อแห้งเน
1: ื้อ
0: น
1: ุ่
0: มระมุนริ้นกลิ่นไม่แรงครับ
1: ก็ประมาณหมอนทองใช่ไหมคะประมาณ
0: หมอนทองไหมเหรอฮะก็จริงๆแล้วเนี่ยกลิ่นความเป็นทุเรียนเนี่ยจริงๆที่ปากช่องแทบไม่ได้กลิ่นความเป็นทุเรียนเลยฮะ ม
1: ัน
0: จะเป็นกลิ่นหอมดอกไม้อ่อน
1: ๆ
0: ซึ่งถามว่ามันทรงไหน
1: ค่ะ
0: ก็ต้องบอกว่าต้องมาทานที่ปากช่องครับทั้งผู้ฟังด้วยนะครับแนะนำเลยฮะแนะนำเลยครับนี่คือที่มาที่ไปครับผม
1: ตอนนี้มีผลผลิตไหมคะทุเรียนปากช่องออกหรือยังคะช่วงนี
0: ้ช่วงนี้หน้าเข้าเลยครับเดือน6เดือน7เดือน8
1: กำลังเลยค่ะ
0: กำลังมาเลยฮะมาพร้อมผลเลยฮะทีเนี้ย
1: ค่ะแล้วอยากรู้ตัวพระเอกของผลไม้ปากช่องที่แบบว่าเป็นไฮ

0: ไทยว่าแบบเข้าใจง่ายให้มันฟังออกกว่านี้ดีไหมปุ๊บอย่างเงี้ยผมก็จะให้คำนิยามว่าเนื้อสัมผัสแบบนี้รสชาติแบบนี้กลิ่นหอมละมุนแบบนี้มีที่ปากช่องที่นี่ที่เดียวครับ
1: มีอะไรบ้างคะที่ได้ GI
2: เดือนนี้
0: ตอนนี้นะฮะ
1: ค่ะ
0: ผลไม้ที่เราได้ GI เนี่ยนอกจากทุเรียนแล้วเนี่ยคือน้อยหน่า GI ปากช่องเขาอย่างซึ่งล่าสุดก็ทางใช่ครับน้อยหน่าเพชรปากช่องนะฮะซึ่งเมื่องานไทเฟกที่ผ่านมานะฮะก็ได้เอาน้อยหน่า GI ปากช่องที่ได้รับเป็นน้อยหน่าที่ได้รับตา GI ในประเทศไทยตอนเนี้ยมีที่ปากช่องของเราที่นี่ที่เดียวครับ
1: ค่ะ
0: ฮะแล้วก็ได้รับเกียรติจากคุณสุภกีครับถือน้อยหน่าของเราครับถ่ายภาพด้วยนะครับก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งครับผม
1: ค่ะอันนี้เอาไปจากสวนไหนคะมีหลายสวนไหมคะ
0: มีในสมาชิกน้อยหน่า GI มีหลายสวนครับมีหลายสวนเลยมีประมาณหลัก10กว่าสวนนะฮะซึ่งที่จดเป็นกลุ่มวิสาหกิจน้อยหน่านะฮะอันนี้เขาก็เป็นกลุ่มวิสาหกิจน้อยหน่าของเขาเหมือนกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแต่ทีนี้เนี่ยเขาเน้นเรื่องของการปลูกแต่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมืองผลไม้ปากช่องเขาใหญ่เราเน้นเรื่องการตลาดเอาของที่พี่เขานี่แหละครับไปเที่ยวโพธนาให้กับชาวบ้านเขารู้ว่าของเราเนี่ยรสชาติเนื้อสัมผัสเนี่ยแตกต่างจากที่อื่นแน่นอนครับ
1: แล้วเป็นยังไงกระแสตอบรับเป็นยังไงคะในงานไทเซ็กที่ผ่านมาที่ไปพาน้องไปออกโชว์ตัว
0: ตอนนี้ก็ออเดอร์ข
1: ายถล่มทลายเลยไหมคะ
0: คือน้อยหน่าที่ไปครับมีเพชรปากช่องกับเขียวฝ้ายเขียวเกษตร2ถ้าทุกคนนึกไม่ออกว่าฝ้ายเขียวเกษตร2อ่ะหน้าตาเป็นยังไงเนื้อสัมผัสเป็นยังไงนะครับก็จะเป็นปกติพิธีกรทั้ง2ท่านทานน้อยหน่าไหมครับ
1: ค่ะทานค่ะ
0: ทานใช่ไหมครับชอบทานแบบเนื้อหรือชอบทานแบบหนังครับ
1: เพชรปากช่องนี่เนื้อหรือหนังคะ
0: เพชรปากช่องเป็นหนังครับหนึบหนึบ
1: ชอบแบบแบบเพชรปากช่องอะค่ะ
0: อ๋อแสดงว่าชอบแบบเนื้อแบบหนังหนึบหนึบ
1: แบบหนังครับค่ะค่ะ
0: คนรุ่นใหม่มีทั้งสองท่านชอบแบบหนังเหมือนกันใช่ไหมครับ
2: เพิ่งรู้ว่าแยกเป็นแบบเนื้อกับหนังเหมือนกันนะคะเนื้อของน้อยหน่า
0: ถ้าเป็นแบบเนื้อนะครับผมขออนุญาตให้ตอนเด็กๆ เคยทานน้อยหน่ากันไหมครับสมัยวัยเยาว์ฮะ
2: เคยทานแต่ว่ามันจะเป็นแบบเนื้อแบบนิ่มไปเลยแบบ
0: แล้วใช้ช้อน
2: ทานอีกทีใช่ประมาณนั้น
0: อันนั้นเรียกปุยฝ้ายแบบเนื้อครับซึ่งอัตลักษณ์ของมันเนี่ยแตกต่างกันนะฮะ
2: ซึ่งอันนั้นมันมีทั่วไปใช่ไหมคะเพราะว่าเหมือนเคยทานแบบว่าที่บ้านปลูกเองอะไรอย่างเงี้ยบ้างส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นเน
0: า
2: ะ
0: ใช่ครับพอสุกแล้วก็เละเลยต้องช้อนตัก
2: ค่ะ
0: แต่เขาหวานฉ่ำเนาะความเป็นเนื้อเขาเนี่ย
1: มัน
0: แค่ไม่หนึบเนา
1: ะ
0: แต่ทีเนี้ยตัวฝ้ายเขียวเกษตร2เนี่ยก็คือตัวที่เอามาพัฒนานั่นแหละฮะคือ น้อยหน่าบ้านน้อยหน่าบ้านที่เคยทานกันนะครับคือพอเขาแก่เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาตัดลงมาอีกวันหนึ่งสุกนิ่มเละไปเลยซึ่งการเดินทางออกจากสวนเนี่ยมันลำบาก
1: เวลาอายุงานเขาน้อย
0: ใช่ครับผมก็เลยนี่แหละฮะนี่แหละฮะก็คือแบบปากช่องก็เลยแบบมีการแบบพัฒนา
1: ใน
0: พวกนี้ค่ะ
1: ค่ะ
0: เป็นแหล่งเลยฮะเป็นแหล่งเลยครับผมแหล่งพัฒนาสายพันธุ์พืชต่างๆเลยครับเพียงแต่ว่าเราไม่ค่อยมาบอกกล่าวบอกข่าวเล่าสิทธิ์กันเท่าไหร่ครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่านี่ไงฮะวันนี้ก็เลยเป็นโอกาสที่ผมได้ขออนุญาตมานำเสนอว่าถ้าพูดถึงปากช่องเนี่ยในอนาคตอ่ะจะนิยามว่าเป็นเมืองผลไม้ไปแล้วนะครับไม่นานนี
1: ้ค่ะเพราะว่าตลอดสองข้างทางที่ผ่านไปก็เป็นแบบผลไม้ทั้งนั้นเลยนะคะก็คือมาจากสวนที่ปากช่องนั่นแหละ
0: ครับ
1: แล้วก็มีอะโวคาโดอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมคะที่เป็นที่นิยม
0: อะโวคาโดเนี่ย

0: โดของปากช่องนะครับตอนนี้กำลังยื่นขอ GI ตอนนี้ได้ชื่อว่าเป็นว่าที่ GI
1: ว่าที
0: ่น่าจะได้เป็นว่าที่ GI ฮะ
1: ค่ะ
0: หรืออีกนิดเดียวอีกนิดเดียวก็จะได้ GI แล้วครับ
1: ค่ะ
0: ครับผมอะโวคาโดในของปากช่องนะครับคือถ้าจะบอกว่าหอมหวานมันนี่ก็คนก็จะบอกว่าเฮ้ยอะโวคาโดมันมีกลิ่นหอมด้วยเหรอปกติมัน
1: แค่มัน
0: จืดชืดไม่ใช่เรื่องอะไรเงี้ยครับ
2: ค่ะอันนี้อันนี้ค่ะ
0: บางสายพันธุ์ส่ง
2: คืออยากทราบว่าถ้าขับรถไปเที่ยวที่ปากช่องอะไรแบบนี้จะไปอุดหนุนผลไม้ปากช่องนี่จะเห็นว่าเราสามารถอุดหนุนเกษตรกรได้โดยตรงหน้าสวนหรือว่าก็ยังขายอยู่ในตลาดที่แบบผ่านพ่อค้าคนกลางอะไรแบบนี้คะส่วนใหญ่เป็นแบบไหนอ่ะ
0: นะครับ
2: ส่วนใหญ่
0: ต้องยอมรับว่าเกษตรกรชาวสวนส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกตัวเองต้องใช้คำว่าเขาพูดกับตัวเองว่าฉันขายของไม่เป็นดังนั้นฉันเฝ้าสวนดีกว่า
2: อ๋อค่ะ
0: แต่เนี่ยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมืองผลไม้ปากช่องเขาใหญ่เนี่ยเราก็ได้มีการเข้าไปให้ความรู้ให้ข้อมูลให้คำเขาเรียกอะไรไปคุยกับเขาว่าถ้าวันนี้เราสามารถเปิดสวนขายเองได้ล่ะจะดีกว่าไห
1: ม
0: พี่ๆบางท่านก็ยังแบบขออนุญาตยังอยู่ในเซฟโซนอยู่ว่าไม่กล้
1: า
0: ไม่กล้าแบบมาเปิดสวนนี่นั่นก็มีคุยอีกระดับหนึ่งไปว่าเนี่ยพี่ๆครับพี่ๆลองมองดูลูกหลานสิเจเนเรชันชั้นถัดไปเนี่ยเขาเห็นพี่ๆเนี่ยตั้งแต่เช้ากลับบ้านก็เย็นดูผลไม้ดูต้นไม้แบบไม่มีเวลาพาลูกเต้าไปไหนมาไหนเลยเนี่ยพี่คิดว่าวันหนึ่งพี่ต้องมอบมรดกชิ้นนี้ให้เขาไปเนี่ยพี่คิดว่าเขาจะรับช่วงต่อหรือขายครับคำตอบก็ได้มาเหมือนกันเลยฮะว่าเคยถามลูกเขาแล้วนะลูกเขาก็คงต้องขายนั่นแหละอะไรอย่างน
1: ี
0: ้ผมก็เลยคุยกับพวกเขาหมายว่าถ้าวันนี้ดีกว่าไหมฮะให้มันจบที่รุ่นเราไม่ใช่ขายฟรีนะฮะเรามาอัปเกรดเรามาแบบเปลี่ยนแปลงสวนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวดีกว่าไห
1: ม
0: ซึ่งแน่นอนครับปีนี้และก็ปีถัดปีนี้จะเป็นปีแรกที่จะเริ่มพาการทำเป็นสวนท่องเที่ยวได้เลยครับผม
1: ค่ะ
2: ขอ
0: มีประมาณหลายสวนอยู่ฮะ
2: ขอกลับไปที่น้อยหนานิดนึงนะคะมีคุณผู้ฟังถามมาคุณชีวีนะคะถามว่าน้อยหนาแบบไม่มีเม็ดใช่ไหมที่เรียกว่าแบบเนื้อมีแบบไม่มีเม็ดด้วยใช่ไหมคะน้อยหนามีไหมอะ
1: ไม่มีจะเป็นเม็ดน้อยเพชรปากช่องจะเป็นเม็ดน้อย
0: เม็ดน้อยเป็นเพชรปากช่องเป็นแบบหนังครับ
2: กับ
0: อันนี้คือตอบคุณผู้ฟังนะครับเป็นแบบนั้นครับ
2: ค่ะโอเคน้อยหนาแบบคุณศาสิมาบอกว่าน้อยหนาแบบหนังอร่อยมากแล้วก็ปลูกเองด้วยนี่ต้องเป็นคนปากช่องแน่ๆเลย
0: ว้าวศาสิมาครับผม
2: เชิญต่อเลยค่ะ
0: ใช่แหละ
2: ค่ะ
0: ครับถามได้เลยครับเราก็ถือโอกาสมันบอกเล่าเรื่องราวนะครับของผลไม้เมืองปากช่อง
1: ค่ะก็คือว่าก็ถือว่าปีนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราเพิ่งจะเหมือนแบบไปบุกเบิกในเรื่องของการตลาดให้กับพี่ๆน้องเกษตรกรชาวสวนใช่ไหมคะแล้วก็ทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: อันนี้เราได้รับความร่วมมือหรือว่ามีหน่วยงานไหนที่เป็นพันธมิตรตรงนี้ไหมคะ
0: พันธมิตรใช่ไหมครับจริงๆหลักๆเนี่ยก็ต้องขอบคุณส่งเสริมเกษตรอำเภอปากช่องนะคะที่เป็นต้นกำเนิดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึ้นมาก่อนคือทำให้เราได้มารู้จักกันถ้าไม่มีการรวมตัวเราก็ไม่รู้จักกันว่าแต่ละสวนเนี่ยทำอะไรกันอยู่พอได้รู้จักกันเนี่ยเราก็ค่อยมาแลกเปลี่ยนมุมมองแลกเปลี่ยนไอเดียกันว่าเอ้ยเราจะจับมือกันไปทางไหนอย่างไรดีนะครับครับครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นพาณิชย์จังหวัดนะครับที่มาให้ความสนับสนุนในเรื่องของเกี่ยวกับเมื่อเขาให้ตาสัญลักษณ์ GI แล้วเราเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเขาก็จะคอยหาตลาดว่าไปโปรโมทสินค้าโปรโมทสวนตรงนั้นตรงนี้สิอะไรเงี้ยครับในช่วงนี้ท้ายครับผมจะบอกข่าวดีว่างานของปากช่องเนี่ยเกี่ยวกับผลไม้เนี่ยมีอะไรบ้างน
1: ะ
0: าครับผม
1: ค่ะแล้วผลไม้นอกจากแบบขายแล้วมันมีแบบแปรรูปด้วยไหมคะนำมาแปรรูปต่อยอดผลิตภัณฑ์ต่างๆไหมคะมีไหม
0: แปรรูปมีครับมี
1: ค่ะ
0: มีของที่ปากช่องนะครับนอกจากจะขายผลไม้สดแล้วเนี่ยผลไม้แปรรูปก็มีจะเป็นแบบดองแบบแช่อิ่มเนี่ยซึ่งในแบบภูมิปัญญาแบบดั้งเดิมเนี่ยก็สไตล์นั้นก็มีครับจนกระทั่งเปลี่ยนเทรนด์แล้วเอามาทำเป็นแยมหรือทำเป็นชัตเน่คล้ายแยมแบบสไตล์อินเดียครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หรือมาทำเป็นซอสพาสต้าอะไรเงี้ยซอสหรือเป็นแบบแตงกวาดองแบบสไตล์ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยครับทำเป็นแบบดองแบบเหมือนสไตล์แบบมีทั้งเป็นอะไรนะต้องได้ทานคุณแล้วก็น้ำลายไหลนะต้องทานครับผม
1: โอ้ก็แสดงว่าก็มีการพัฒนาไปในหลากหลายรูปแบบผลิตภัณฑ์ของแต่ละอย่างแต่ละส่วนใช่ไหมคะก็คือมีการค
0: ุ
1: ยการพูดคุยกันของผู้ประกอบการชาวสวนเกษตรกรต่างๆอยู่ตลอดอัปเดตสถานการณ์กันในแต่ละส่วน
0: การแปรรูปเนี่ยก็ต้องขอบคุณทางพช.ครับพัฒนาชุมชนนะครับที่ส่งเสริมเกี่ยวกับสินค้าด้านโอท็อป
1: ค่ะก็แล้วมีการพาน้องๆทั้งผลไม้สดผลไม้แปรรูปไปออกงานอยู่ตลอดทั้งปีเลยใช่ไหมคะ
0: ไม่ตลอดทั้งปีครับไม่ได้ตลอด
1: ก็คือเป็นช่วง
0: ๆแล้วเป็นช่วงๆครับเราจะมีช่วงเดือนอันเนื่องมาจากว่าเราพีคๆจริงๆเนี่ยในส่วนความเป็นผลไม้เมืองปากช่องครับจะอยู่ช่วงเดือน6 7 8
1: ก็คือช่วงนี้
0: คือช่วงนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้เนี่ยช่วงเนี้ยเราโชคดีว่าเรามีงานล่าสุดก็คืองานไทเฟคใช่ไหมครับที่พี่จัดไปเนี่ยเราก็มีน้อยหนาเอาไปโชว์เขาไปในความเป็น GI ครับของปักช่องครับอันนี
1: ้
0: นะครับเดี๋ยวถ้าถัดไปเนี่ยก็จะมีงานโอท็อปงานอันนี้ของจากหน่วยงานภาครัฐนะครับที่ไปแบบไปฟรีไม่ได้เสียตังค์นะครับก็จะเป็นงานโอท็อปบ้างงานของพาณิชย์จังหวัดบ้างอะไรเงี้ยครับในเดือน6เดือน7เดือน8อะไรเงี้ยทางพันธุ์นี่เขาจะพาไปโชว์ตัวไปรับออเดอร
1: ์ค่ะก็ได้ไปสู่แบบลูกค้าโดยตรงเลยเนาะถ้าได้แบบไปออกงานก็จะได้เห็นผู้บริโภคโดยตรงของเราก็เหมือนว่าเป็นอีกช่องทางนึงเนาะในการเพิ่มยอดขายแล้วก็เพิ่มการรับรู้การรู้จักเนาะให้กับผู้บริโภคโดยตรงใช่ไหมคะ
0: ใช่เลยครับ
1: ค่ะเป้าหมายหลักๆของเราก็คือแบบอยากให้ชาวสวนมีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้นแล้วก็ช่วยยกระดับมาตรฐานคุณภาพของสินค้าด้วยใช่ไหมคะที่เราทำมา
0: ใช่เลยครับใช่เลยครับใช่เลยครับเป็นอย่างนั้นเลยฮะ
1: ค่ะอันนี้ก็ถือว่าก็ยังแบบเป็นจุดเริ่มต้นอยู่เนาะกำลังน่าจะเรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแหละแล้วก็มีหน่วยงานพันธมิตรผู้ประกอบการต่างๆที่ดีอันนี้เราได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนมากี่ปีแล้วคะ
0: ตอนนี้วิสาหกิจชุมชนเมืองผลไม้ปากช่องเขาใหญ่เพิ่งจดทะเบียนไปเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ในปีนี้ที่ผ่านมาครับ
1: โอ้
0: แต่ก่อน
1: ไม่กี่เดือนเองค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่ก็จดมาเพื่อทำการตลาดตรงนี้โดยตรงเลยครับพอที่ผ่านมาเนี่ยพี่ๆเขารวมกลุ่มกันเนี่ยเพื่อที่จะรวมกลุ่มให้ทำความรู้จักกันให้ส่งเสริมเรื่องวิธีการปลูกวิธีการดูแลอย่างไรให้ได้คุณภาพมีอะไรบ้างมี GAP มี GI อะไรอย่างเงี้ยครับเขาเป็นเน้นทางด้านปลูกแต่ไม่เน้นขาย
1: เข้าใจค่ะ
0: ปลูกแล้วได้มาตรฐานไปขายพ่อค้าแม่ค้าไปขายล้มเฉยอะไรเงี้ยครับก็จะได้จะได้ที่เขาอุตส่าห์ดูแลคุณภาพเพื่อผู้บริโภคโดยตรงแล้วเนี่ยไปทำแบบนั้นก็เสียดายครับดังนั้นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมืองผลไม้จึงได้รวมตัวกันจากพี่ชาวสวนเหมือนเดิมนะฮะแต่ที่เขามีวิสัยทัศน์และพร้อมที่จะออกไปสู่ตลาดข้างนอกครับโดยเป็น เขาเรียกโดยเป็นใช้คำว่าตัวแทนแล้วกันครับโดยเป็นตัวแทนของชาวสวนปากช่องในพื้นที่ทั้งหมดนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: เรามีส่วนกลางหน่วยกลางที่แบบขายผลไม้รับขายผลไม้จากพี่ๆชาวสวนไหมคะหรือว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีคะ
0: ถ้าเป็นสถานที่ไม่มีครับต้องเรียนตามตรงครับแต่ถ้าเป็นเพจเนี่ยมีครับเราก็รับออเดอร์ผ่านเพจแล้วก็แจ้งมาทางพี่ๆชาวสวนให้ส่งสินค้าไปนะครับโดยเราเนี่ยเรามีรับประกันเรื่องของสินค้าอ่อนเน่าหนอนนะฮะอ่อนเน่าหนอนถ้าไปแล้วแบบไม่ทานไม่ได้เนี่ยเรายินดีครับแค่ถ่ายรูปคู่กับสติ๊กเกอร์ของสวนนั้นอะส่งกลับคืนมาเราส่งให้ใหม่ทันทีได้เลยครับ
1: อันนี้เพจไหนคะ
0: คนจริงเพจของเรามีชื่อเป็นภาษาไทยเลยนะครับชื่อเต็มๆเลยครับวิสาหกิจชุมชนเมืองผลไม้ปากช่องเขาใหญ่ครับ
1: อืมค่ะก็ไปดูภาพ
0: แต่ว่าไม่ให้ใครก๊อปได้
1: ค่ะก็อยากสั่งแบบผลไม้ที่ได้มาตรฐานคุณภาพนะคะของอร่อยของเมืองปากช่องก็ไปที่เพจวิสาหกิจชุมชนเมืองผลไม้ปากช่องเขาใหญ
0: ่ใช่เลยครับ
1: ได้เลยเนาะได้ของคุณภาพแน่นอนค่ะค่ะเดี๋ยวพี่ปุ๊กทิ้งท้ายหน่อยค่ะที่บอกว่าจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องผลไม้ค่ะช่วยทิ้งท้ายนิดนึงค่ะช่วงสุดท้าย
0: ครับผมนะครับก็ถ้าพูดถึงเมืองผลไม้ปากช่องเขาใหญ่นะครับเราจะมีงานเกี่ยวกับผลไม้ในเมืองปากช่องเนี่ยหลักๆเนี่ยก็จะมีอยู่3งานใหญ
1: ่
0: นะครับงานที่1ก็จะเป็นงานน้อยหน่างานกาชาดของและของดีเมืองปากช่องที่จะเริ่มในวันที่1ถึง12กรกฎาคม69นี้ครับ
1: ค่ะ
0: ใช้เวลา12วันนะครับสถานที่ก็ณบริเวณข้างโรงทอกระสอบของปากช่องนะครับก็เป็นแหล่งเดิมนะฮะที่สามารถติดตามได้ในเพจก็ได้นี่คืองานใหญ่เหมือนกันนะครับนี่คือ1ถึง12กรกฎาคมนะครับแล้วก็งานที่2นะครับวันที่3ถึงวันที่7กรกฎาคมเนี่ยจะเป็นงานตอนนี้ก็เขาจะทำเรื่องเกี่ยวกับเมืองโคราชนะครับเป็นผลไม้เมืองโคราชเลยซึ่งเป็นของพาณิชย์จังหวัดที่จะจัดที่ Terminal 21 โคราชนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วในงานนะครับจะมีแอบกระซิบนิดนึงฮะจะมีบุฟเฟ่ฟู้ดและฟรุตก็คืออาหาร
1: และผลไม
0: ้อาหารและผลไม้ของดีเมืองโคราช
1: โอ้
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: อาหารเขาเรียกว่าอะไรนะมหัศจรรย์แห่งเมืองแม่ย่าครับผมอันนี้ผมตั้งชื่อเองนะแต่เขายังไม่ได้ประกาศว่าจะเป็นอะไรนะแต่ผมจะ Amazing ไปก่อนสำหรับผมครับแล้วก็งานสุดท้ายนะครับก็จะเป็นช่วงประมาณวันที่24ถึง28กรกฎาคมนะครับจะเป็นงานประจำเป็นงานปีนี้เป็นครั้งที่5ของเขาแล้วนะครับก็คืองานทุเรียน GI ปากช่องเขาใหญ
1: ่นะครับเป็นงาน
0: เทศกาล
1: เทศกาลทุเรียน GI
0: ใช่เทศกาลทุเรียน GI ปากช่องเขาใหญ่ปีนี้เป็นครั้งที่5แล้วครับ
1: ค่ะจัดที่ไหนคะ
0: ที่อบต.หนองน้ำแดงอบต.หนองน้ำแดงครับ
1: ค่ะ
0: ครับผมนะฮะไปหน้าไปทั้ง3งานเลยฮะ
1: ใช่แล้ว
0: บอกได้เลยครับว่าสำหรับสายรักผลไม้สายรักจะบอกรักสุขภาพดีไหมนะผมว่ามันเป็นสุขภาพนะผลไม้อะ
2: ผลไม้จีไอสุขภาพ
0: ครับถ้าเราทาน ถ้าเราทานเขาเรียกว่าทานถูกวิธีอะครับ
1: ค่ะ
0: เนาะ
1: หน้าไปทานทุเรียน
0: ครับ
1: ค่ะ
0: หรือไม่ก็ถ้ายังสนใจในทุเรียนหรือผลไม้ต่างๆเนี่ยก็ดูในเพจของเราได้นะครับนะครับขออนุญาตย้ำครั้งสุดท้ายนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็คือเพจวิสาหกิจชุมชนเมืองผลไม้ปากช่องเขาใหญ่นะครับ
1: okay,
0: เดี๋ยวเร็วๆนี้เราจะมีออกที่งานพมนาคนะครับวันที่พมนาคที่กรุงเทพนะครับ
1: okay.
0: วันที่18ถึงวันที่28เลยนะครับเราจะมีแบบขนผลไม้ GI เนี่ยไปให้ทานกันถึงที่กรุงเทพตามด้วยตีคู่ขนานมาเลยฮะตีคู่ขนานมาเลยครับกับงานโอท็อปที่เมืองทองธานีเพราะว่า พราะว่าสินค้าของเราก็ได้โอท็อปด้วย
1: ค่ะ
0: นะครับเป็นโอท็อป4ดาวเป็นฝรั่ง
1: ฝรั่งฝรั่งอันนี้เป็นฝรั่งอะไรคะเนื้อแดงๆป่ะคะ
0: ฝรั่งสายพันธุ์กินจูเนื้อขาวผงเต่าสือเนื้อแดงกับเบิร์นหงส์นี่เนื้อแดงครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้เราได้โอท็อป4ดาวซึ่งเป็นตัวแทนจังตัวแทนปากช่องเนี่ยไปนำเสนอความเป็นฝรั่งผลใหญ่กรอบหวานมีปากช่องครับ
1: โอ้น่าทานทุกอย่างแปลว่าดินดีมากๆเลยอะไรปลูกอะไรก็อร่อยใช่ไหมคะ
0: ไม่ผิดเลยครับ เป็นเยี่ยงนั้นครับผม
1: ค่ะเชื่อค่ะเพราะว่าอร่อยจริงๆแล้วอร่อยทุกอย่างด้วย
0: ครับ
1: ค่ะเดี๋ยววันนี้เวลาหมดแล้วค่ะโหจะได้เวลาน้อยต้องขอบคุณคุณปุ๊กมากๆนะคะที่มาเล่าแบบความน่าจะเป็นความน่ากินของผลไม้เมืองปากช่องให้เราได้รู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะ
0: ยินดีครับยินดีครับ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: ขออนุญาตเป็น FC ขออนุญาตเป็น FC 69.5 คนนะครับ
1: 96.5
2: เกือบไม่ผ่าน
1: ค่ะเกือบไม
0: ่ผ่าน 96.5 อีกคนนะครับ
1: ได้เลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
0: ยินดีครับ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
3: บอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
4: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
3: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 น.ถึง 7:30 น.นะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งสานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
2: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
4: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
5: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดๆนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
6: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
5: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์น Vintage
6: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
5: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
2: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
8: ค่ะก็กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยนะคะช่วงที่2นี้คุณผู้ฟังยังอยู่กับนุ้ยแล้วก็กระแตนะคะ
9: ค
8: ่ะแล้วก็ก่อนที่เราจะไปร่วมพูดคุยนะคะและเปลี่ยนข่าวสารกันนุ้ยฝากหนึ่งงานละกันนะคะสำหรับคลื่นความคิด FM 96.5 ของเราจัดงานดีๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้นี่ต้องรีบลงทะเบียนสมัครกันเข้ามาด่วนๆเลยนะคะขอย้ำว่างานนี้ค่ะเหมาะสำหรับนักธุรกิจ SME เจ้าของแบรนด์ขายสินค้านะคะอะไรต่างๆก็เหมาะสำหรับงานนี้มากๆเลยสำหรับงาน Global Pack Insight นะคะเราจะพาไปซองเทนบรรจุภัณฑ์โลกค่ะคุณผู้ฟังสังเกตไหมคะว่าทำไมบางแบรนด์สินค้าเนาะมันก็ค่อนข้างที่จะมีข้างในมันก็ค่อนข้างจะคล้ายๆกันอะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรสชาติหรือวัตถุดิบหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าบางแบรนด์เนี่ยเขากลับขายได้ดีกว่าขายดีแบบถล่มทลายเลยหรือว่าบางแบรนด์เนี่ยจะขายได้ในราคาที่แพงกว่าเจ้าอื่น แบบนี้ใช่ไหมคะต้องบอกว่าเคล็ดลับสำคัญนะคะมันอยู่นี่เลยมันอยู่ที่หน้าตาของสินค้าค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะทุกวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าบรรจุภัณฑ์เนี่ยนะคะมันคือโอกาสรอดทางธุรกิจนะคะมากๆเลยเพราะว่าต้องบอกว่าเขาเรียกว่าแบรนด์สินค้าเนี่ยนะคะหรือว่ารูปลักษณ์หน้าตาเนี่ยมันเป็นหน้าต่างบานแรกที่จะทำให้คนหรือว่าลูกค้าเนี่ยกลับมาสนใจแล้วก็กลับมาซื้อเนาะเราก็เป็นตัวเราเองอะเอาตัวหนูเองก็ได้หนูเป็นคนหนึ่งเลยที่แบบเวลาจะเลือกซื้อสินค้าอะไรพอมันมีแพ็กเกจจิ้งที่แบบน่ารักน่ารักอะเราก็จะแบบตัดสินใจซื้อเลยโดยที่ก็ไม่ค่อยแบบว่าจะไปคิดเท่าไหร่ว่าเอ๊ะมันจะอร่อยไหมหรือว่ามันแตกต่างกับยี่ห้ออื่นแบรนด์อื่นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดว่าทุกวันนี้นะคะคุณเป็นคนที่เจ้าของธุรกิจนะคะทำแบรนด์สินค้าหรือว่าเป็นสตาร์ทอัพหรือว่าเป็นดีไซเนอร์นะที่อยากจะอัปเกรดนะคะอัพสกิลฝีมือของตัวเองเนี่ยนะคะงานนี้คุณก็ต้องมาเลยนะคะเพราะว่าคลื่นของเราเนี่ย Thinking Radio FM 96.5 ค่ะร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือว่าที่เรารู้จัก SFED Bank นะคะก็จัดงานนี้ขึ้นมาค่ะ Global Pack Insight 2เทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกงานนี้ค่ะอย่างที่บอกไว้ว่าจะพาคุณไปเจาะลึกกลยุทธ์การออกแบบแบบตอบโจทย์การตลาดยุคใหม่เลยนะคะภายใต้คอนเซ็ปต์ทำอย่างไรให้โดนใจและขายได้จริงโดยคุณจะพบกับวิทยากรซึ่งเป็นกูรูตัวจริงทางด้านนี้เลยนะคะก็คือคุณแชมป์สมชนะกังวันจิตค่ะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งพร้อมดีไซน์นะคะคุณแชมป์เนี่ยเขาเป็นนักออกแบบผลิตภัณฑ์แพ็กเกจจิ้งนะคะเป็นคนไทยที่ไปกวาดรางวัลระดับโลกมาแล้วเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็วิทยากรอีกท่านหนึ่งคุณวิวัฒน์อุตสาหจิตซึ่งเป็นนายกสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยนะคะงานนี้ก็จะมาแบบอินไซต์เลยมาเผยแพร่ข้อมูลนะคะของทิศทางของการตลาดที่ต้องบอกว่าคุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะเพราะว่าท่านก็เป็นนายกสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยนะคะแล้วก็งานนี้เนี่ยต่อให้คุณไม่มีพื้นฐานเลยทางด้านของการออกแบบนะก็สามารถมาเรียนรู้ได้เลยที่งานนี้เขาจะย่อยเรื่องยากๆนะคะให้เข้าใจง่ายเพื่อที่จะให้คุณเนี่ยนะคะนำไปใช้นำไปปรับใช้กับแบรนด์ของคุณเนี่ยได้จริงแล้วก็ปรับใช้ได้ทันทีเลยภายในงานเนี่ยไม่ได้มีแค่การบรรยายแบบเข้มข้นเท่านั้นนะเขายังมีการโชว์เคสแบบ Exclusive เลยรวมถึงยังมีไอเดียล้ำๆจากทั่วโลกนะคะแล้วก็รวมถึงจะมีการถอดบทเรียนอะไรต่างๆของแบรนด์ต่างๆด้วยรับรองว่ามางานนี้แล้วเนี่ยนะคะคุณจะเปลี่ยนมุมมองของงานดีไซน์ไปตลอดกาลนะคะย้ำอีกรอบนะคะไม่ใช่อีกรอบยังไม่ได้บอกเลยว่างานนี้เราจะจัดขึ้นในวันที่20มิถุนายนนี้แล้วนะคะก็จะจัดตลอดทั้งวันเลยตั้งแต่เวลา 8:00 น.ไปจนถึง 16:30 น.นะคะจัดกันที่บมจ.อสมท.ของเราเองที่ห้องออดิทอเรียมค่ะและที่สำคัญที่สุดอย่างที่บอกไว้ว่างานนี้เราจัดกันแบบฟรีๆเลยนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรารับจำนวนจำกัดนะคะถ้าเกิดมีคนสมัครเข้ามาเยอะเต็มแล้วก็เต็มเลยค่ะไม่มีการเปิดรอบ2ใดๆอีกแล้วแต่นะคะไม่มีเลยงานนี้นี่ต้องบอกว่ารีบลงกันเข้ามาด่วนๆใครที่อยากจะเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งธรรมดาธรรมดานะคะให้เป็นเครื่องผลิตเงินล้านนะคะอย่ารอช้าเลยหยิบมือถือของคุณนะคะมาแอดไลน์ของเราสมัครกันเข้ามาด่วนๆง่ายๆเลยเพียงแค่พิมพ์แอดไลน์ Thinking Radio นะคะบอกมาว่าสนใจงานนี้ก็สามารถทักกันเข้ามาได้เลยย้ำว่าที่หน้า LINE แอดของเรานี่มีเครื่องหมายตัวแอดก็คือตัว A วงอะนะนะคะก็อยู่หน้า Thinking Radio ต้องบอกว่าใครที่รีบสมัครก่อนก็จะได้รับสิทธิ์ก่อนนะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกท่านสมัครมาแล้วจะได้รับการคัดเลือกเข้ามาร่วมงานทั้งหมดนะเรามีคณะกรรมการในการคัดเลือกผู้ที่จะมาร่วมงานอีกทีนึงท่านก็จะได้รับแบบฟอร์มของ Google Form นะคะในการกรอกรายละเอียดไปแล้วก็ถ้าเกิดว่า ได้รับสิทธิ์นะคะก็จะมีได้รับสิทธิ์ให้มาร่วมงานนะก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอนเฟิร์มกับอีกทีที่ Line @thinking radio แล้วก็เราจะประกาศรายชื่อไว้ทาง Facebook Fanpage FM 96.5 แล้วก็ทางเว็บไซต์ thinking radio ด้วยอันนี้ก็ต้องรีบสมัครกันเข้ามาด่วนเลยนะคะใครที่ตอนนี้ชมไลฟ์สดอยู่ทาง FM 96.5 นี่ปักงานนี้เราจะโพสต์ไปที่ปักหมุดนะคุณฟังไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เผื่อใครที่ฟังไม่ทันนะคะก็ทางตรงคอมเมนต์อ่ะมันก็จะมีลิงก์ของ Google Form อ่ะให้กรอกรายละเอียดมาได้เลยตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางง่ายๆที่จะสมัครมาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้กับเราค่ะ
9: ค่ะก็รีบๆหน่อยนะคะงานฟรีนะคะ
8: ใช่แล้ว
9: แล้วก็เดือนนี้เนาะก็เข้าสู่เดือนมิถุนายนเป็นเดือนไพร์มันนะคะก็หลายๆประเทศก็จัดงานเนาะของประเทศไทยก็จัดงานสุดยิ่งใหญ่ครั้งแรกในประเทศไทยจัดงานยิ่งใหญ่ค่ะโดยไอคอนสยามเขาเตรียมจุดพลุสีรุ้งเหนือโค้งน้ำเจ้าพระยาเพื่อฉลองงานไพร์มันสุดยิ่งใหญ่นะคะเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเลยแล้วเขามีแคมเปญเนี้ยมี3งานด้วยกันนะคะที่จะจัดตลอดเดือนมิถุนายนนี้นะคะงานแรกนะคะก็คืออย่างที่บอกไปว่าเป็นปรากฏการณ์รุ้งบนแลนด์มาร์คระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะเขาจัดแสดงเรนโบว์บนยอดจั่วไอคอนสยามตลอดเดือนมิถุนายนนี้นะคะส่วนการจุดพลุนะคะจะมีในวันที่14มิถุนายนนี้นะคะเป็นพลุสีรุ้งครั้งแรกในประเทศไทยความยาว5นาทีเหนือโค้งน้ำเจ้าพระยาสะท้อนภาพลักษณ์พลายเฟลลี่นะคะเดสติเนชันสู่สายตาชาวโลกค่ะและในวันเดียวกันนอกจากจุดพลุแล้วก็จะมีกิจกรรมพิเศษกับศิลปินรุ่นใหม่นะคะจากค่ายดูมันดินะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะนำโดยคุณน้ำปิงนภัสกรคุณเติ้ลเฟิร์สวันและคุณน็อตออโต้นะคะที่บริเวณไอคอนสยามปาร์คชั้น2ไอคอนสยามนะคะพร้อมลุ้นสิทธิ์ถ่ายภาพอย่างใกล้ชิดนะคะกับคุณเติ้ลแล้วก็คุณน็อตนะคะแล้วก็อีกกิจกรรมนึงเป็นการขับเคลื่อนระบบนิเวศธุรกิจนะคะ Why Economy นะคะก็คือจะเป็นการสัมภาษณ์พิเศษเจาะลึกบทบาทนะคะคุณออปชั่นกิติพัฒน์จำปาและคุณน้ำปิงนภัสกรนะคะผู้บริหารและนักแสดงจากค่ายดูบันดิเนี่ยในฐานะอีโคโนมี่นะคะของอุตสาหกรรมคอนเทนต์วายให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่แข็งแกร่งและส่งออกสู่ตลาดสากลค่ะและสุดท้ายนะคะ Positive Pride ค่ะส่งมอบพลังบวก Rainbow Culture นะคะให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมมากมายนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่3ถึง14มิถุนายนนี้เขาจะมีตลาดค่ะเป็นตลาดแห่งความสนุกที่รวมร้านค้าสุดเด็ดของเหล่าคนดังนะคะมาให้ได้เที่ยวกินฟินช็อปกันเต็มที่ต้อนรับเดือนแห่งความภาคภูมิใจนะคะแล้วก็พิเศษสุดๆนะคะก็จะมีแบบร้านค้าจากซุปตาขึ้นชื่อดังนะคะแล้วก็เขาจะมีนิทรรศการตั้งแต่วันที่3ถึง21มิถุนายนนี้นิทรรศการสีสันแห่งความภาคภูมิใจค่ะเป็นนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยที่รวบรวมผลงานจากศิลปินหลากหลายเพศทุกมุมมองแล้วก็ประสบการชีวิตนะคะภายใต้แนวคิดความแตกต่างที่อยู่ร่วมกันได้อย่างงดงามค่ะภายผ่านการถ่ายทอดจิตรกรรมประติมากรรมสื่อผสมแล้วก็ศิลปะร่วมสมัยในหลากหลายรูปแบบเลยนะคะก็ได้ชมกันหลากหลายรูปแบบตลอดเดือนมิถุนายนนี้นอกจากนี้ทางไอคอนสยามเขาก็ได้จับมือกับ BTS ด้วยนะคะเนรมิตสถานีรถไฟฟ้าสายสีทองสายสีทองสถานีเจริญนครให้เต็มไปด้วยสีสันแห่งสายรุ้งค่ะต้อนรับผู้ที่มาเยือนนะคะตั้งแต่ก้าวแรกเลยชวนให้สัมผัสความงดงามของ Pride Rainbow นะคะน้ำตกสีรุ้งในโซนอลังการชั้น6นะคะแล้วก็เขามีการแสดงระบำสายน้ำผสมผสานแสงสีเสียงแล้วก็มัลติมีเดียในธีมสีรุ้งด้วยเขาบอกว่ายาวที่สุดในเอเชียตะวันต่อออกเฉียงใต้เลยนะคะเปิดให้ชมฟรีทุกวันวันละ3รอบตลอดเดือนมิถุนายนนี้ถ้าใครอยากเข้าชมนะคะ3รอบก็คือ1ทุ่ม2ทุ่มและ3ทุ่มค่ะที่ชั้น6ไอคอนสยามนะคะเป็นการแสดงระบำสายน้ำนะคะถ้าใคร ไปเที่ยวอยากเข้าไปเที่ยวชมนะคะก็อยากเชิญค่ะร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งนะคะของประวัติศาสตร์แห่งความภาคภูมิใจร่วมกันนะคะเพราะว่าเชื่อว่าในโลกที่เต็มไปด้วยความแตกต่างคือสิ่งที่สวยงามที่สุดแล้วก็คือหัวใจที่กล้าหาญยอมรับและภูมิใจในตัวตนของตัวเองค่ะก็อยากเชิญชวนร่วมฉลองเทศกาลระดับโลกแล้วก็สัมผัสประสบการณ์พิเศษหลายๆประสบการณ์นะคะที่บอกไปนะคะเตรียมดูพลุสีรุ้งนะคะวันที่14มิถุนายนนี้แล้วก็หลากหลายกิจกรรมที่ไอคอนสยามตลอดเดือนมิถุนายนนี้ค่ะ
8: ค่ะก็แจ้งอีกหนึ่งข่าวดีนะคะอันนี้เพิ่งจะออกมาตอนประมาณเวลา 3 ทุ่มครึ่งนี้เองนะคะก็มีการแจ้งนะคะปรับลดราคาน้ำมันค่ะทุกประเภทเลยนะคะทุกประเภทเนี่ยลดลง70สตางค
9: ์โอ้
8: นะคะ
9: ดีค่ะ
8: เยอะนะนะคะแต่บางคนก็บอกว่าก่อนเข้าบ้านเพิ่งไปกดมาเต็มถังอะไรก็มีนะ แต่ว่าไม่เป็นไรถือว่าเป็นข่าวดีแล้วกันเพราะว่าสำหรับเสาร์อาทิตย์นี้เนาะใครที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวนะคะก็ราคาน้ำมันลดแล้วนะคะก็ออกไปท่องเที่ยวกันได้แบบเต็มที่เลยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีอีกข่าวนึงแล้วก็อยากจะฝากสินค้าคุณภาพนะคะของติงชิ่งเรดิโอของเรานะใครที่มีปัญหาในเรื่องของปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยึดตึงนะคะหรือว่าใครที่แบบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับแบบเหมือนเคล็ดขัดยอกหรืออาจจะแบบนั่งทำงานนานๆอยู่บนหน้าจอหรือขับรถนานๆอะไรแบบนี้มันก็จะต้องมีปวดเมื่อยใช่ไหมนี่เลยค่ะเรามีผลิตภัณฑ์นะคะสุกายะค่ะเป็นยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองต้นตำรับวัดโพเลยนะคะจะมาช่วยดูแลคุณค่ะเพราะว่าเขามีนวัตกรรมแบบผสมผสานนะคะสมุนไพรสดสกัดแบบเข้มข้นเลยซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะมาพร้อมกับกลิ่นหอมของกาสลองที่มันจะเป็นกลิ่นหอมที่ช่วยคุณเนี่ยผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายนะคะกลิ่นหอมมันจะแบบหอมแบบหอมอ่อนๆเหมือนแบบมันไม่ใช่แบบหอมซ่ามันจะเป็นคล้ายๆแบบอโรมาแบบยังไงอะเหมือนเราอยู่ในสปาอะไรแบบนั้นน่ากินมันจะหอมๆผ่อนคลายแบบ
9: นั้
8: นนะคะมันทำให้เราเนี่ยผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายสุกายะยานวดคลายเส้นนะคะกลิ่นกาสลองต้นตำรับวัดโพเนี่ยใครที่สั่งซื้อวันนี้นะคะต้องบอกว่ามีโปรโมชั่นพิเศษมาให้เพียงแค่999บาทอย่าเพิ่งตกใจนะคะ999บาทเนี่ยคุณรับไปถึงกี่ขวดเนี่ย14ขวดด้วยกันนะคะก็จะเป็นขนาด12กรัม8ขวดนะคะก็จะไซส์ประมาณกลางๆแบบนี้เนาะแล้วก็จะมีขนาด3กรัมอีก6ขวดนะคะตกแล้วเนี่ย14ขวดใช่ไหมตกแล้วหารก็ขวดละไม่ถึง100บาทอ่ะนะคะราคาดีมากๆเลยแล้วก็สั่งซื้อได้ง่ายๆนะคะที่เบอร์021143990 021143990นะคะแล้วก็จะมีค่าจัดส่งค่าประกันสินค้า50บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียต้องบอกว่าใครที่เป็นสายแบบไม่อยากแบบไม่ชอบไปนวดหมอนวดมันอาจจะแรงไปหรืออาจจะกดไม่ถูกจุดชอบนวดผ่อนคลายด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ก็เหมาะมากๆนะคะสำหรับสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพค่ะ
9: ค่ะก็เหมาะกับเราด้วยนะคะกำลังเข้าสู่วัยปวดเมื่อยคอบ่าไหล
8: ใช่นะคะเหมาะกับทุกวัยเลยถ้าเกิดใครที่สนใจผลิตภัณฑ์แบบนี้เนาะบางทีวัยรุ่นแบบเราอ่ะก็ไม่ชอบไปแบบนวดหมอนวดอ่ะบางทีแบบเขาอาจจะนวดแรงไปอะไรแบบเนี้ยมันรู้สึกเจ็บๆอ่ะก็นวดให้ตัวเองเนี่ยดีที่สุดนะคะ
9: ค่ะ
8: แล้ว
9: ก็
8: อาเชิญค่ะ
9: ก็อยากให้ฝากติดตามของกิจกรรมของเราก็เรากำลังจะพาคุณผู้ฟังไปอันนี้ไปชิมทุเรียนเหมือนกันนะคะทุเรียนเลิฟเวอร์นะคะที่จังหวัดชุมพรค่ะเป็นทุเรียนสวนป่าอันนี้สวนนี้อันหนิงนิรุสิริจันยาเขาแนะนำมาเลยว่าแบบเขาเคยลองทานแล้วเขาว่าเด็ดว่าดีนะคะแล้วก็กำลังจะพาคุณผู้ฟังนะคะ40ท่านเนี่ยไป ทานทุเรียนแล้วก็ผลไม้อีกหลากหลายชนิดเลยแล้วก็ท่องเที่ยวในจังหวัดชุมพรนะคะวันพฤหัสนี้เดินทางกันแล้วพฤหัสศุกร์เสาร์นี้นะคะก็อยากให้ติดตามภาพบรรยากาศของเรานะคะใครที่แบบว่าสมัครไม่ทันอยากร่วมสนุกไปกับเราเนาะก็ติดตามภาพบรรยากาศต่างๆเดี๋ยวเราจะลงภาพบรรยากาศกิจกรรมทั้งภาพทั้งคลิปภาพความสนุกสนานเนา
8: ะ
9: ให้ได้ติดตามกันที่ทางเพจ FM 96.5 นะคะก็ลองแบบสนุกไปด้วยกันนะคะ
8: รับรองว่าเต็มอิ่มแน่นอนทั้งภาพทั้งคลิปนะคะจะเป็นบรรยากาศแบบว่าทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังโน้ตที่อันหนิงนิรุตนะคะจะไปเที่ยวกับแฟนๆรายการต้องบอกว่าเรามีกิจกรรมแบบนี้ดีๆอีกตลอดทั้งปีแต่ว่าก็จะสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเนาะอย่างที่บอกว่าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ที่ Line @thinking radio วันนี้เวลาหมดแล้วต้องขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมากๆนะคะเราลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยขอบคุณทุกท่านที่คอมเมนต์ร่วมพูดคุยกันมามีเยอะเลยนะคะวันนี้เราลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: คุณไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radioทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสือ
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

วัสดีค่ะท่านกำลังอยู่กับดิฉันดุษฎีพนมยงค์ในรายการคุยกับครูดุษนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่6มิถุนายน2569ครึ่งปีพอดีนะคะที่คลื่น FM 96.5 คลื่นแห่งความคิดดิฉันจัดรายการที่คลื่นนี้มาเป็นเวลา10กว่าปีแล้วก็ยังมีความผูกพันแล้วก็มีความรักมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับคลื่นและพนักงานทุกคนที่ช่วยงานนะคะมีทั้งอยู่ที่อยู่ในช่อง9แล้วก็ที่บ้านก็ยังต้องมีคนช่วยนะคะก็คุณตู่นะครับก็เป็นผู้ช่วยที่ดีมากทีนี้ดิฉันก็ไม่ทราบอนาคตว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรประเทศไทยจะล่มจมเจงก็เรียกเจงนะเจงนี่เป็นภาษาแต้จิ๋วไปถึงไหนนะคะก็วันนี้ยังอยู่ที่นี่ก็ทำวันนี้ให้ดีที่สุดอยู่กับปัจจุบันขณะค่ะก็คุยเรื่องดนตรีเช่นเคยขอบคุณนะคะคุณสุภาพสตรีไม่ทราบชื่อจริงท่านส่งเมลมาบอกว่าชอบฟังรายการของดิฉันมากแล้วก็เพลงก็เพราะดิฉันก็พยายามนะที่บอกแล้วตั้งแต่ตอนเมื่อ17ปีก่อนบอกว่ารายการเนี่ยจะเป็นการผสมผสานระหว่างเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมเรื่องดินฟ้าอากาศเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนาแล้วก็เพลงที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นวันเด็กก็เปิดเพลงเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ช่วงนี้ก็ใกล้จะถึงวันเลือกตั้งแล้วล่ะเลือกตั้งผู้ว่ากตม.แล้วก็เลือกตั้งสก.ตามเขตต่างๆซึ่งมีอยู่50เขตเยอะนะคะใครอย่านึกว่าเรื่องตั้งเขตนี่บุตรสุดยุติธรรมนะคะก็มันเป็นอะไรเพียงแค่ไหนก็คอยฟังข่าวก็แล้วกันนะคะสิ่งที่ดิฉันจะนำมาให้ท่านฟังวันนี้มันก็เกี่ยวกับกรุงเทพก็คือว่าดิฉันจะนำบทเพลงบทหนึ่งที่ชื่อว่ากรุงเทพมหานครซิมโฟนีมาเปิดให้ท่านฟังนะคะเพลงนี้นะคะสองพี่น้องอัศนีและวสันต์เป็นผู้ประพันธ์ทั้งสองคนเป็นนักร้องเพลงร็อก

อำนาจเมืองเลยนะคะจังหวัดเลยเข้ามาศึกษาต่อในกรุงเทพนี่แหละค่ะแล้วก็ได้ร่วมเข้าประกวดดนตรีวงฟูกซองของกรุงเทพได้รางวัลชนะเลิศค่ะนี่แหละคือเส้นทางของเขาท่านอาจารย์วิมลจงวิไลซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการก็เลยพาสองท่านเนี่ยไปอัดเสียงซึ่งจุดเริ่มต้นจุดกำเนิดของวงอีซึ่งมีผลงานเพลงดังเช่นแม่สาวตางามเคยได้ยินไหมคะพบกันหน้าสยามสแควร์ตอนนั้นสยามสแควร์ก็เพิ่งสร้างนะคะเพิ่งสร้างเสร็จแล้วก็ยังมีเพลงที่ดิฉันนำเอามาสอนลูกศิษย์รุ่นสูงอายุเนี่ยโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นเขาแต่งหนึ่งมิตรชิดใกล้ค่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรลมหายใจคราวหน้าอาจจะเอาเพลงนี้มาสอนต่อมาคุณพี่วสันเนี่ยก็ได้นำมาร้องใหม่อีกครั้งเพลงเนี้ยหนึ่งมิตรชิดใกล้เนี่ยในอัลบั้มชื่อผักชีโรยหน้าชื่อดีจังประเทศไทยเวลานี้ก็คือผักชีโรยหน้าทีนี้พอถึงปี2530หลังจากที่ทำงานเพลงได้ไม่นานอัศนีและวสันต์ก็แยกตัวออกจากวงอิซึ่งมาทำงานเบื้องหลังคือเดิมทีอยู่กับวงนี้นะคะสองพี่น้องทำกันเองพุทธศักราช2567ทั้งคู่กลับมาออกซิงเกิลร่วมกันอีกครั้งภายใต้สังกัด Move Records ในเพลงเธอจะเป็นอย่างฉันบ้างหรือเปล่าและถือเป็นซิงเกิลสุดท้ายของทั้งคู่เนื่องจาก2ปีถัดมาคือพุทธศักราช2569อัศนีได้ประกาศว่าจะจัดแสดงคอนเสิร์ตอำลาเป็นครั้งสุดท้ายในชื่อว่า Farewell Concert อัศนีวสันต์อยากจะย้ำชัดๆครั้งสุดท้ายที่ Impact Arena เมืองทองธานีโดยจะจัดแสดงจำนวน5รอบนะคะ5รอบนะคะแฟนวสันต์และอัศนีจุดนะคะวันที่2วันที่3วันที่5และวันที่6กันยายนแต่สำหรับรอบสุดท้ายเนี่ยเป็นรอบการกุศลสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีในวันที่8ตกลงก็มี2 5 6 3 8กันยายนนะคะซึ่งรอบสุดท้ายก็วันที่8ถือว่าวันที่8กันยายน2569เป็นวันยุบวงอัศนีวสันต์โดยปริยายรวมระยะเวลาดำเนินกิจกรรมในนามอัศนีวสันต์ทั้งหมด40ปีสิ่งที่ก่อนที่ดิฉันจะเปิดบทเพลงที่ชื่อว่ากรุงเทพมหานครซิมโฟนีขอขอบคุณทั้งคุณวสันต์และคุณอัศนีโชติกุลช่วงนั้นดิฉันเพิ่งออกหนังสือชื่อว่าสารฝันด้วยเสียงเพลงมาฝึกร้องเพลงกันเถิดสองท่านเนี่ยก็ได้ส่งคนมาติดต่อแล้วบอกว่าขอนำเอาหนังสือเล่มเนี้ยแต่ไปพิมพ์ใหม่นะคะเป็นบทสอนร้องเพลงเนี่ยไปแจกในงานพิธีปลงศพของบิดาท่านซึ่งดิฉันก็ให้ด้วยความยินดีคือเรื่องทำการกุศลนี่นะคะมันก็ทำอยู่เรื่อยบ่อยๆนะคะคนรู้บ้างไม่รู้บ้างอย่างที่ดิฉันกำลังอัดเสียงอยู่ขณะเนี้ยก็การกุศลค่ะผมไม่มีรายได้เลยนะคะเอาล่ะฟังบทเพลงเจ้าพยากรุงเทพมหานครคอนแชร์โตค่ะเชิญรับฟังค่ะ

0: เป็นไงคะไปรอดดีนะคะวสันต์และอัศนีเป็นอัจฉริยะจริงๆที่สามารถนำเอาเนื้อร้องหรือบทกลอนของชื่อกรุงเทพมหานครมาใส่เป็นเพลงได้ซึ่งดิฉันคิดว่าเป็นคนเก่งทีเดียวนะคะแล้วก็พอดีวันนี้เนี่ยค่ะมันก็มีเรื่องเกี่ยวกับน้ำวันที่6มิถุนายนเนี่ยค่ะวันแห่งการดื่มน้ำคือประเทศไทยเนี่ยมีวันแปลกๆหรือทั่วโลกเนี่ยเช่นว่าวันแห่งการนอนหลับวันโกหกโลกอะไรเงี้ยอันนี้วันแห่งการดื่มน้ำค่ะวันแห่งการดื่มน้ำเนี่ยก่อตั้งขึ้นเมื่อสมาคมเภสัชกรของคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้เห็นถึงความสำคัญในการดื่มน้ำเพื่อประโยชน์ต่อร่างกายเพราะหากดื่มน้ำได้น้อยและปริมาณที่ร่างกายต้องการก็จะส่งผลในการไหลเวียนของเลือดทำงานได้ไม่ดีทำให้ร่างกายขับของเสียได้ยากและเมื่อเลือดไหลเวียนไม่สะดวกก็จะส่งผลให้เกิดลิ่มเลือดเลือดข้นทำให้เกิดโรคต่างๆได้ง่ายอย่างเช่นนะคะโรคหลอดเลือดอุดตันโรคลิ่มเลือดโรคสโตรกคือเลือดที่ไปเลี้ยงสมองเนี่ยมันหนืดนะฮะมันข้นเกินไปมันก็ไหลเวียนไม่สะดวกก็ส่งผลให้เกิดโรคต่างๆมากมายเลยทีนี้การดื่มน้ำก็ไม่ใช่อยากจะดื่มก็ดื่มนะคะมีวิธีมีเทคนิคเหมือนกันการดื่มน้ำให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการจิบน้ำเปล่าอันนี้สำคัญอุณหภูมิของน้ำคืออุณหภูมิของ อากาศในห้องเนี่ยค่ะคือไม่เย็นแล้วก็ไม่ร้อนนะคะดีกว่าการดื่มรวดเดียวหมดในปริมาณมากๆแบ่งช่วงเวลาทองเป็นดังนี้ค่ะมี4ช่วงตื่นนอนมาก็1หรือ2แก้วอย่างมากไม่ต้องกว่านั้นนะคะอันนี้ช่วยปลุกร่างกายและกระตุ้นการขับถ่ายใช่ไหมท่านดื่มน้ำแล้วสักพักหนึ่งท่านก็อาจจะรู้สึกอยากขับถ่ายช่วงสาย9นาฬิกา9โมงเช้าอะค่ะถึง10นาฬิกา10โมงเช้าตอนนี้เราเริ่มทำงานเริ่มเดินทางหรือขึ้นรถเมล์อะไรต่างๆเนี่ยก็1ถึง2แก้วเช่นเดียวกันอุณหภูมิเหมือนเมื่อกี้ขับสารพิษและบำรุงผิวเนี่ยทำให้ผิวสวยมีคนชมว่าดิฉันอายุ90แล้วผิวยังดีอยู่ถามว่าใช้ครีมอะไรดิฉันบอกดื่มน้ำเปล่าดื่มน้ำเยอะมากดิฉันต่อไปก็ช่วงก่อนอาหารแหละข้าวเที่ยงแก้วเดียวอย่าทานมากค่ะเพราะมันจะช่วยเราอิ่มเร็วแล้วก็คุมน้ำหนักได้ดีคือว่าทานน้ำไม่ใช่2แก้วแหละนะคะมื้ออื่นๆ2แก้วนี่เป็นช่วงบ่ายและช่วงที่4และเป็นช่วงเย็นด้วยคือบ่ายโมงถึงทุ่มหนึ่งจิบไปเรื่อยๆค่ะทดแทนน้ำที่เสียไประหว่างวันทีนี้มาถึงสุดท้ายคือก่อนนอนเขาบอกก่อนนอนเนี่ย 1-2 ชั่วโมงให้ดื่ม1แก้วแต่ดิฉัน2ชั่วโมงก่อนนอนดื่มครึ่งแก้วป้องกันภาวะขาดน้ำและนอนหลับสำหรับเคล็ดลับในการเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมและรูปแบบการดื่มน้ำเพื่อลดพุงและไขมันขอเพิ่มเติมหน่อยนะคะในฐานะเป็นครูสอนร้องเพลงร้องเพลงเนี่ยเราต้องหายใจเข้าทางจมูกและปากเพราะฉะนั้นคอแห้งลิ้นแห้งปากแห้งไปดันปากแห้งมันเป็นเรื่องธรรมดาก็จะต้องดื่มน้ำเยอะหน่อยแต่เราใช้วิธีจิบนะคะไม่ถึงกับดื่มเอื้อกอย่างเช่นน้ำแก้วหนึ่งก็จิบสักสองเอื้อกหรือถ้าท่านมีแสดงเนี่ยท่านก็อาจจะนำน้ำทั้งขวดหรือทั้งแก้วทั้งถ้วยเนี่ยติดมือไปบนเวทีด้วยเพราะว่าการคอแห้งเนี่ยทำให้เสียงแห้งเผลอๆมีเสลดด้วยนะคะอันนี้ก็เรื่องของน้ำทีนี้สำหรับนักร้องอีกทีหนึ่งนะคะการดื่มน้ำเนี่ยมีคนบอกว่าดื่มน้ำเย็นน้ำแข็งแล้วร้องเพลงไม่ได้ไม่จริงนะคะคือการดื่มน้ำเนี่ยใช้น้ำที่มีอุณหภูมิใกล้เคียงกับอุณหภูมิในห้องเช่นประมาณ20กว่าองศาอะไรอย่างเงี้ยก็ดื่มได้แต่ที่สมมติคุณจะขึ้นเวทีล่ะ อีก5นาทีคุณจะขึ้นเวทีคุณต้องทำสมาธิต้องมีที่ให้คุณนั่งทำสมาธิทีนี้คุณก็ควรดื่มน้ำแน่นอนก่อนจะขึ้นเวทีสัก1นาทีสำหรับดิฉันจิบน้ำประมาณ2อึกหรืออย่างน้อย1อึกใหญ่ๆนี่คือก่อนที่จะดื่มน้ำ1จิบน้ำนะอันนี้จิบ1อึกแล้วทำสมาธิสุดท้ายแล้วขึ้นไปร้องเพลงเมื่อไม่นานมานี้ดิฉันแสดง25ปีสวนผู้คอรัสดิฉันอ่านกลอนนะไม่ได้ร้องหรอกปรากฏว่ามัวแต่ฟอยอยู่หลังเวทีไม่ได้ทำสมาธิอันนี้มันก็แย่แล้วแล้วก็เนื่องจากพูดมากแก่แล้วยังพูดมากก็เลยทำให้คอแห้งพอขึ้นไปถึงปุ๊บประโยคแรกอ่านกลอนประโยคที่สองลืมมันก็เกี่ยวนะทั้งการทำสมาธิและการดื่มน้ำการดื่มน้ำทำให้เสียงชุ่มชื้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นฝากเอาไว้แล้วก็ไม่ต้องไปเชื่อคนที่บอกว่าห้ามกินเผ็ดแล้วร้องเพลงไม่ได้กินส้มตำปลาร้าหนึ่งจานหรือกินแกงเผ็ดแกงส้มแกงต้มยำแล้วร้องเพลงไม่ได้ไม่จริงนะคะเมื่อกินสิ่งเหล่านั้นแล้วคุณพักสักครู่หนึ่งอุณหภูมิในร่างกายอุณหภูมิที่คอมันจะกลับมาเหมือนเดิมแล้วท่านก็จะร้องเพลงได้เหมือนเดิมนะคะแต่ทางที่ดีดื่มน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์และอุณหภูมิใกล้เคียงกับอุณหภูมิของห้องไม่ต้องกินไอศกรีมหรือกลืนก้อนน้ำแข็งก็เป็นสิ่งที่ดีกว่านะคะช่วงนี้พักสักครู่นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันเกี่ยวกับเพลงที่เกี่ยวกับน้ำอีกอ่ะวันนี้เป็นเรื่องของน้ำเพราะข้างนอกนี่ก็ฝนกำลังตกอยู่เหมือนกันนะคะสักครู่ค่ะ
1: คุยกับครูดุษโดยดุษฎีพนมยงค์
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาพึ่งความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งน

0: จากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
3: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
2: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
3: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
2: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
3: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
2: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
3: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
0: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
4: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กเล็กน้อยแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
0: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์นาตีสวัสดิ์ค่ะ
4: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
5: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
6: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 นถึง 7:30 นนะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์ม่วงสานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
7: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
8: ครับผมสุขปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง 10:00 นถึง 12:00 นทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู่
7: พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
9: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
11: คุยกับครูดุษโดยดุษฎีพนมยง
12: ค์วันนี้มีเพลงเกี่ยวกับน้ำอีกค่ะที่จะให้ท่านได้รับฟังนะคะช่วงนี้เป็นช่วงครึ่งหลังของรายการคุยกับครูดุษนะคะก็วันที่6มิถุนายน2569อยู่กับน้ำอยู่กับฝนแล้วก็อยู่กับเพลงอยู่กับดนตรีอยู่กับความสุขหรือความทุกข์ดิฉันก็ยังไม่ค่อยแน่ใจนะคะขอพูดถึงบทเพลงที่จะให้ฟังคือชื่อว่าเจ้าพระยาซิมโฟนีผู้ประพันธ์คือบรูซแคสตันบรูซเป็นผู้สร้างปรากฏการณ์ดนตรีไทยร่วมสมัยค่ะบรูซจริงๆแล้วเขาเป็นทหารเกณฑ์อเมริกันมารบที่สงครามเวียดนามนะคะเขาเป็นนักดนตรีผู้ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยยาวนานถึงกว่า50ปีนะคะเป็นผู้สร้างปรากฏการณ์ดนตรีไทยร่วมสมัยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในสังคมโลกคือนำดนตรีไทยเนี่ยออกสู่สังคมโลกคนไทยไม่รู้จักนำออก คุณบรูซแคสตันเป็นคนอเมริกันนำดนตรีไทยท่านรู้ลึกซึ้งท่านนำออกสู่สังคมโลกถ้าเป็นครูดนตรีผู้สร้างนักดนตรีไทยรุ่นใหม่ขึ้นมาทำประโยชน์ในสังคมไทยมากมายนักประพันธ์เพลงและนักปราชญ์ดนตรีคนสำคัญที่เป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินไทยหลายแขนงสร้างสรรค์วัฒนธรรมร่วมสมัยอันนี้จริงๆดิฉันก็เรียนรู้จากท่านพอสมควรเสียดายที่เราพบปัญชาไปหน่อยเราก็เวลาก็น้อยไปหน่อยแต่แค่นั้นดิฉันก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะที่ฉันได้รับอะไรจากท่านบ้างช่วงที่มีชีวิตอยู่นะคะบรูซไม่เคยหยุดที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับดนตรีไทยวัฒนธรรมจากเง่าความเป็นไทยและปรัชญาทางพุทธศาสนาบรูซเคยมีผลงานประพันธ์เพลงเจ้าพญาคอนแชตโตเมื่อปี2525ในงานฉลองกรุงเทพมหานครอายุครบรอบ200ปีผสมผสานดนตรีไทยดนตรีพื้นบ้านเข้ากับดนตรีสมัยใหม่และเคยนำวงดนตรีฟองน้ำเข้าร่วมเทศกาลมหกรรมดนตรีราชสำนักประเทศอังกฤษในปีพุทธศักราช2530รวมถึงประพันธ์เพลง Thailand The Golden Paradiseในปีเดียวกันนี้นอกจากบรูซแคสตันเคยได้รับรางวัลศิลปาธรกิตติคุณสาขาคีตศิลป์ประจำปีพุทธศักราช2552ซึ่งเป็นชาวต่างชาติเพียงคนเดียวที่ได้รับรางวัลนี้จากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อเฉลิมฉลองปีท่องเที่ยวไทยคือพอดีรางวัลของกระทรวงวัฒนธรรมเขาระบุไว้ว่าต้องเป็นสัญชาติไทยบรูซก็เลยไม่ได้ศิลปินแห่งชาติทั้งนั้นที่เขาเก่งมากเป็นคนที่เก่งมากท่านนี้ผลงานของบรูซนะฟังเพลงก่อนก็แล้วกันเจ้าพญาคอนแชตโตนะคะบรูซแคสตัน

เป็นยังไงคะจบเพลงเจ้าพระยาคอนแชตโตของบรูซแคสตันแล้วจะพูดถึงบรูซแคสตันอีกนะคะช่วงหนึ่งคณะนักร้องประสานเสียงส่วนพลูเราได้รับเชิญไปแข่งขันที่ยุโรปที่อังกฤษที่หลายประเทศอ่ะทีนี้ก็เชิญคุณบรูซมาขอเพลงที่คุณบรูซแต่งที่คุณบรูซสามารถจะนำความเป็นไทยเพลงไทยวัฒนธรรมไทยมาบวกกับสากลและตั้งแต่งออกมาเป็นเพลงท่านก็ให้เพลงสองเพลงเทนไทยทั้ง Twitters และอีกเพลงหนึ่งล่ะคะอีกเพลงหนึ่ง Water นะคะทีนี้เทนไทยทั้ง Twitters เนี่ยคนไทยเองก็ยังพูดไม่ชัดเลยค่ะแต่คุณบูสเอาเนื้อเนี่ยมาใส่ทำนองเคยได้ยินไหมคะชามเขียวความเช้าชามขาวความค่ำพูดเร็วหน่อยชามเขียวความเช้าชามขาวความค่ำแต่ทำเป็นทำนองนะคะมีอีกค่ะเช้าฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักผัดเช้าฟาดผักฟัดอุ้ยผิดเช้าฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักผัดยักษ์ไหลย่ายยักษ์ไหลไล่ยักษ์เล็กยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กเหล่านี้เป็นต้นนะคะทหารถือปืนแบกปูนไปโบกตึกทหารถือปืนโบกปูนไปโบกตึกท่านก็จะให้อ่านอย่างเงี้ยเป็นสิบเที่ยวร้อยเที่ยวแล้วเสร็จแล้วท่านก็ใส่ตำนอนออกมาให้เราทำตามดิฉันก็รู้สึกว่าหาคนอย่างนี้ยากแล้วก็ตายจากไปแล้วในสังคมไทยเมื่อตอนที่มูลนิธิปรีดีพงษ์วงศ์ก่อตั้งคุณบรูซให้เกียรติมาเล่นเปียโนเพลงที่ท่านประพันธ์เพื่อจะเป็นงานการกุศลหาทุนให้ก่อตั้งมูลนิธิปรีดีพนมยงค์ข้อนี้ดิฉันก็จำได้ไม่ลืมนะคะท่านเป็นบรมครูที่นอกจากมีความรู้ทางไทยภาษาไทยเพลงไทยเพลงระนาดนี่ท่านตีระนาดเพราะมากแล้วก็ยังมีความรู้ทางด้านสากลสามารถเอาไทยและสากลมาผสมผสานกันออกมาเป็นดนตรีที่ไพเราะจับใจนะคะแล้วคุณบรูซเนี่ยมีความดีท่านทำไม่ใช่เพื่อเงินยังมีงานที่คุณบรูซแคสซันทำเพื่อส่วนรวมเพื่ออุทิศให้กับผู้ยากไร้ทำเพื่อผู้อื่นยังมีอีกมากนะคะในส่วนนี้ดิฉันคิดว่าเราทุกคนที่เป็นนักดนตรีนะต้องเจริญรอตามคุณบรูซแคสตันอย่างที่ดิฉันกำลังทำอยู่ขณะนี้ทายเอาสิคะบางรายการบางงานดิฉันก็ทำโดยหวังที่จะอุทิศสิ่งดีๆที่อยู่ในรายการของดิฉันเนี่ยให้กับคนส่วนใหญ่ซึ่งกำลังยากจนขอเปิดเพลงที่ชื่อว่าคนจนมีสิทธิ์ไหมครับแล้วจบรายการวันนี้เชิญนับฟังค่ะคนจนมีสิทธิ์ไหมครับแล้วพบกันวันเสาร์หน้าเวลาเดิมนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: จดีพนมยงค
1: ์ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาพึ่งความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มจิตติ้งกิ้งเรดิโอ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
3: สวัสดีแฟนๆรายการเวทีความคิดทุกท่านนะคะตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถพบกับปุ้ยรสรินทร์พิธีกรคนใหม่แต่หน้าเดิมได้ทุกวันพฤหัสบดีค่ะซึ่งเราจะมาพูดคุยนำเสนอประเด็นสังคมเศรษฐกิจที่ใกล้ตัวคุณเพื่อให้ทุกท่านได้ตื่นรู้รู้ทันและปรับตัวอยู่รอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะและพบกันนะคะทุกวันพฤหัสบดี 20:00 น. ถึง 21:00 น. กับรายการเวทีความคิดทางคลื่นวิทยุ 96.5 และทุกช่องทางออนไลน์ Thinking Radio และอย่าลืมมาพบกันนะคะ
4: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงนะในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสินกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุธโดยนิรุธสิริจันยาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบดิบกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์คกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่ Thinking Radio ครับ
0: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
6: ๆรายการเมล็ดพันธุ์ความดีร่วมบ่มเพาะความดีเพื่อร่มเงาของสังคมโดยสิริญญามงคลวัฒน์ณฤปานพัทรสิทธิสกุลและชนาพรมหาชน
7: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเมล็ดพันธุ์ความดีค่ะเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันสิริญญามงคลวัฒน์ค่ะ
8: นฤปานพัทรสิทธิสกุลค่ะ
7: ค่ะก็มาเจอกับเราสองคนนะคะทุกเช้าวันเสาร์ค่ะ6โมงเช้าถึง7โมงเช้าโดยประมาณนะคะพร้อมกับเรื่องราวดีๆในแวดวงจิตอาสานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าจิตอาสานะคะทั้งในแล้วก็ในประเทศแล้วก็ในต่างประเทศนะคะที่จะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงเช้าๆเติมพลังความสดชื่นนะคะเติมพลังบวกพลังที่ดีนะคะนอกจากนี้นะคะก็จะชวนคุณผู้ฟังไปลงพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสากันนะคะในช่วงของปฏิทินอาสาด้วยนะคะรวมถึงการพูดคุยกับนักจิตอาสานะคะที่จะมาแลกเปลี่ยนมุมมองในเรื่องของการทำงานด้านจิตอาสากันนะคะซึ่งวันนี้จิตอาสารับเชิญของเราเนี่ยจะเป็นใครคะคุณอรุปา
8: วันนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกับ เจ้าของเพจบ้านกัญญพัฒน์เพื่อหมาแมวที่ถูกทอดทิ้งนะคะไปคุยกับคุณป้าพันธ์สุภานันท์วิภารัตนพรค่ะต้องบอกว่าในช่วงนี้ฟีดนี้ขึ้นบ่อยมากๆนะคะด้วยความที่คุณป้านำน้องหมาเนี่ยจำนวนหลายตัวไปที่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็เห็นกันมานานแล้วคุณป้านี่ก็คือดูแลน้องหมาน้องแมวกว่า700 800ชีวิตเลยนะคะแล้วคุณป้าก็ทำมานานเป็น 10-20 ปีเลยทีเดียวอยากจะให้ไปฟังคุณป้านะคะร่วมพูดคุยเพราะคุณป้านี่อัปเดตตลอดว่าตัวเองเอาน้องหมาน้องแมวไปรักษาอะไรยังไงนะคะแต่ว่าเป็นอีกเพจนึงที่ดูแลน้องหมาน้องแมวด้วยความตั้งใจที่แบบตั้งใจจริงๆค่ะก็ต้องแบบร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็เป็นกำลังใจให้คุณป้านะคะในช่วงเบรกหน้าค่ะ
7: ติดตามกันให้ได้นะคะในช่วงพูดคุยกับจิตอาสารับเชิญค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราวดีๆนะคะที่นำมาแบ่งปันให้คุณฟังนะคะก็ขอไปกันที่กิจกรรมของคลื่นความคิดก่อนเลยละกันค่ะเพราะว่าคลื่นความคิดของเราก็มีกิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งปีนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็มีกิจกรรมดีๆค่ะที่อยากจะนำมาแบ่งปันให้คุณผู้ฟังด้วยนะคะคุณอรุปา
8: ใช่ค่ะต้องบอกว่าคลื่นเราเนี่ยก็มีกิจกรรมที่แบบคูลๆของคนคูลๆนะคะและกิจกรรมเนี้ยเป็นกิจกรรมสำหรับคนที่อยากจะมีแบรนด์เป็นของตัวเองนะคะและแน่นอนว่าตอนนี้ใครที่จะทำแบรนด์เนาะก็จะมีการออกแบบผลิตภัณฑ์แพ็กเกจอะไรเนี่ยคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าการที่เราจะขายดีถล่มทลายเนี่ยแพ็กเกจก็คือสำคัญมากๆและแน่นอนการที่เรามีแพ็กเกจดีที่มันดูแบบแพงกว่าคนอื่นเนี่ยใครๆเขาก็อยากซื้อนะคะบางทีเราซื้อของพอแพ็กเกจก็มีเนาะแน่นอนค่ะกิจกรรมนี้นะคะก็เหมาะสำหรับคนที่อยากจะมีแบรนด์เป็นของตัวเองแล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจ SME นะคะหรือสตาร์ทอัพใครก็ตามหรือเป็นดีไซเนอร์ที่อยากจะอัปเกรดฝีมือเนาะก็สามารถที่จะมางานนี้ได้นะคะเพราะว่าเป็นงานที่ Thinking Radio 96.5 ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางนะคะและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SMED Bank นะคะก็จัดงาน Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกซึ่งงานนี้นะคะจะพาไปเจาะลึกธุรกิจการออกแบบตอบโจทย์การตลาดยุคใหม่ค่ะภายใต้คอนเซ็ปต์ที่ว่าทำอย่างไรให้โดนใจและขายได้จริงนะคะโดยจะพบกับกูรูตัวจริงนะคะก็มีคุณแชมป์สมชนะกังวานจิตเขาเป็นผู้ตั้งพร้อมดีไซน์นะคะผู้ที่พาแพ็กเกจจิ้งไทยเนี่ยไปกวาดรางวัลระดับโลกมาแล้วเยอะแยะมากมายนะคะคนที่สองค่ะคือคุณวิวัฒน์อุตสาหจิตนะคะเป็นนายกสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยที่จะมาเผยแบบอินไซต์แล้วก็ทิศทางทางการตลาดนะคะที่เราไม่เคยรู้มาก่อนแล้วก็ต่อให้ไม่มีพื้นฐานด้านการออกแบบเลยก็มาสามารถคือก็สามารถที่จะมาเรียนรู้ด้วยกันได้เนาะเพราะว่าเขาจะย่อยเรื่องที่มันยากๆนี่ให้เข้าใจง่ายแล้วก็สามารถที่จะนำไปปรับใช้นะคะสร้างยอดขายแบบให้ปังให้จึ้งเนาะซึ่งภายในงานเนี่ยก็จะไม่ได้มีแค่การบรรยายแบบเข้มข้นเท่านั้นนะคะแต่ว่าก็จะมีโชว์เคสสุดเอ็กซ์คลูซีฟเลยด้วยเป็นการรวบรวมไอเดียล้ำๆจากทั่วโลกมาถอดบทเรียนนะคะซึ่งก็จะสามารถทำให้เปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของเรานี่ไปได้ตลอดกาลเลยใครที่อยากจะมางานนี้นะคะย้ำค่ะในวันเสาร์ที่20มิถุนายนนี้นะคะตั้งแต่8นาฬิกาจนถึง16นาฬิกา30นาทีที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.นะคะที่สำคัญที่สุดงานนี้เข้าร่วมฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าเราก็จะเปิดรับจำนวนจำกัดมากๆนะคะเพราะว่าถ้าเต็มแล้วก็คือเต็มเลยใครที่อยากจะเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งธรรมดานะคะให้เป็นเครื่องผลิตเงินล้านก็อย่ารอช้าหยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็แอดไลน์สำรองที่นั่งนะคะที่แอดไลน์ Thinking Radio ค่ะแอดไลน์ Thinking Radio นะคะย้ำนะคะมีเครื่องหมายแอดไลน์ข้างหน้านะคะแล้วก็ตามด้วย Thinking Radio ค่ะสมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อนเพราะว่าเต็มแล้วเราก็ปิดเลยทันทีนะคะงานนี้ย้ำค่ะว่าฟรีด้วยนะคะคุณศิริญญาค่ะ
7: เอาเป็นกิจกรรมที่แบบต้องรีบสมัครกันเข้ามานะคะคุณอรุปานเพราะว่าคลื่นความคิดของเราในเวลามีกิจกรรมนะคะก็แบบโอ้โหต้องบอกว่าได้รับการตอบรับที่ดีมากๆนะคะแบบเรียกว่าเปิดปุ๊บติดปั๊บนะคะคุณอรุปาน
8: ใช่บทจะเต็มก็เต็มเร็วมากๆนะคะ
7: ราะฉะนั้นก็ต้องรีบสมัครกันเข้าไปนะเข้ามานะคะเอาละค่ะไปกันที่เรื่องเล่าจิตอาสาของเราเลยนะจ๊ะนะคะคุณอรุปานคะวันนี้ก็อาสารับเชิญของเราก็จะเป็นอาสาที่ดูแลน้องหมาน้องแมวจรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะก็ขอนำเรื่องเล่าจิตอาสานะคะที่เกี่ยวกับการดูแลน้องหมาน้องแมวเร่ร่อนค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสุโขทัยนะคะก็มีคุณลุงคุณป้าใจดีค่ะชอบเก็บนะคะแบบว่าน้องหมาน้องแมวจรนะคะที่ถูกทิ้งตามข้างถนนนะคะเอามาเลี้ยงดูที่บ้านค่ะแม้ว่าสถานะทางการเงินจะไม่ค่อยดีนักนะคะแต่ว่า

0: ก็ทยอยแก่ตายนะคะป่วยตายไปบ้างค่ะตอนนี้นะคะก็เหลือสุนัขที่บ้านเนี่ย18 ตัวค่ะแล้วก็แมว15 ตัวนะคะทั้งคนแล้วก็น้องหมาน้องแมวเร่ร่อนนะคะก็อาศัยนอนด้วยกันนะคะในบ้านไม้ซึ่งแบบเก่าแล้วก็มีอายุแบบ40 ปีนะคะสภาพทรุดโทรมนะคะเพราะว่าถูกน้ําท่วมขังจนแบบเสาบ้านเนี่ยเอียงแบบกระเท่เร่เลยนะคะแล้วก็ซ้ําเวลาที่เจอพายุฝนแบบถล่มหลังคาบ้านเนี่ยก็แบบพังเสียหายไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาพบ้านของคุณลุงพิพัฒน์เนี่ยนะคะก็จะเหมือนกับเป็นเพลิงนะคะแล้วก็คุณพิพัฒน์ก็บอกว่าตนเนี่ยมีอาชีพรับจ้างทำเฟอร์นิเจอร์ค่ะรายได้นะคะก็เดือนละ8,000 ถึง 9,000 บาทค่ะแต่ว่าค่าอาหารเลี้ยงดูหมาแมวเนี่ยตกเดือนละ10,000 กว่าบาทนะคะก็อาศัยหยิบยืมญาติพี่น้องนะคะบางครั้งก็ไปแบบเซ็นค่าปลาทูข้าวสารไปติดแบบร้านค้าเขาไว้ก่อนเนี่ยนะคะแล้วเวลามีคนเอาเศษอาหารมาให้ก็เนี่ยก็มีบ้างนะคะที่เป็นแบบคนผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายนะคะแล้วก็คุณพิพัฒน์ก็บอกว่าบางทีเนี่ยตนเองก็แบบอดแบบทนหิวเอานะคะแต่ว่าขอให้น้องหมาน้องแมวเนี่ยได้กินนะคะเพราะว่าเห็นแววตาที่มองมาแล้วก็รู้สึกสงสารนะคะสําหรับใครนะคะที่อยากจะช่วยเหลือซื้ออาหารเม็ดส่งไปให้คุณลุงพิพัฒน์นะคะก็สามารถส่งไปได้นะคะที่บ้านเลขที่269/3 หมู่ 7ตําบลยางซ้ายอําเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยนะคะรหัสไปรษณีย์64000ค่ะหรือว่าติดต่อสอบถามได้นะคะที่063489-8534ค่ะ063489-8534ค่ะก็จะเห็นว่าแบบโอ้น้องเข้าไปดูในภาพข่าวนะคะคือน้องหมาน้องแมวเนี่ยคือถูกเลี้ยงแบบว่าสะอาดเลยทีเดียวนะคะ
1: ก็ต้องบอกว่าคนที่ใจดีก็ใจดีนะคะทุ่มเทแบบสุดกําลังจริงๆเนาะโดยเฉพาะความเมตตากับน้องหมาน้องแมวนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจเนาะให้กับทุกคนที่ดูแลน้องหมาน้องแมวนะคะเนาะก็ถือเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทําให้ชุ่มชื่นหัวใจ
0: ค่ะก็เป็นเรื่องที่เรานำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะเติมพลั
1: ค
0: ง
1: ่
0: ละ งในเช้านี้นะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปกันที่กิจกรรมดีๆกันเลยดีไหมคะคุณนฤบาล
1: ค
0: คุ
1: ่
0: ณ
1: ะ
0: อาจจะได้ชวนคุณผู้ฟังนะคะไปลงพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสากันในช่วงของปฏิทินอาสาค่ะ
2: ช่วงปฏิทินอาสา
1: ช่วงปฏิทินอาสานะคะเราไปกันที่กิจกรรมแรกกันเลยเนาะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันที่5 กรกฎาคมนะคะเขาจัดเป็นรุ่นที่2แล้วค่ะอาทิตย์ที่5 กรกฎาคมนะคะเป็นอาสาทำดีแต้มสีเติมฝันซ่อมแซมทาสีอาคารเรียนให้กับน้องที่โรงเรียนบ้านไผ่หลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะคะใครที่อยากจะไปทำงานกับกลุ่มอาสาบ้านดินไทยที่เขาได้จัดกิจกรรม BBL ไปช่วยทาสีอาคารเรียนทาสีสนามเด็กเล่นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานครปฐมเขาทำมาอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งทำให้โรงเรียนในบางพื้นที่เนี่ยได้รับการปรับปรุงแล้วก็ทาสีเป็นที่เรียบร้อยละปี69นี้นะคะหลังจากจัดกิจกรรมทางโรงเรียนเขาก็มีทางทีมงานอาสาเนี่ยได้รับการติดต่อมานะคะก็เลยที่จะไปปรับปรุงอาคารเรียนแล้วก็ทาสีทำสนามเด็กเล่นอะไรต่างๆนานาให้กับน้องนะคะโดยเฉพาะทางอาสาบ้านนินไทยเนี่ยเขาทำกิจกรรมแบบนี้กันมาตลอดแล้วเนาะใครที่อยากจะไปทำกิจกรรมร่วมด้วยช่วยกันนะคะก็สามารถติดต่อไปได้นะที่เบอร์นี้ค่ะ086-770-2233ค่ะ086-770-2233ค่ะ
0: ต่อกันที่กิจกรรมยืดให้กันนะคะอย่างยืดเปลี่ยนชีวิตค่ะปีที่13แล้วนะคะของอาจารย์เมย์ซึ่งก็เคยมาร่วมพูดคุยในรายการเมล็ดพันธุ์ความดีของเรานะคะอาจารย์เมย์ก็ทำอย่างต่อเนื่องค่ะปีนี้ก็เข้าสู่ปีที่13แล้วนะคะแล้วก็กำลังจะจัดกิจกรรมยืดให้กันนะคะในวันอาทิตย์ที่21 มิถุนายนนะคะก็เป็นกิจกรรมที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะคะแล้วก็สะดวกในการเดินทางนะคะที่สวนโมกกรุงเทพนี่เองค่ะกิจกรรมนะคะก็เริ่มตั้งแต่5 โมงเช้านะคะก็จะมีการบรรยายที่มาของกิจกรรมแรงบันดาลใจแล้วก็เป้าหมายของกิจกรรมค่ะจากนั้นก็จะร่วมกันทำยางยืดนะคะออกกำลังกายด้วยยางยืดพร้อมกันอย่างมีความสุขค่ะแล้วก็มีการตรวจสอบคุณภาพของยางยืดด้วยนะคะก็เพื่อที่จะให้มั่นใจว่ายางยืดที่จะนำไปมอบให้กับผู้สูงวัยนั้นเป็นยางยืดที่มีคุณภาพแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่จริงๆนะคะจากนั้นนะคะยางยืดที่ถูกตรวจสอบค่ะจะนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลนะคะประจำตำบลเนี่ย1 แห่งแล้วก็ชมรมผู้สูงอายุอีก1 ชมรมนะคะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะก็เดินทางง่ายๆค่ะที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส

0: แยกอินทรปันโยนะคะหรือว่าที่สวนโมกกรุงเทพนะคะทางเข้าก็คือเข้าไปทางสวนรถไฟค่ะใกล้ๆกรุงเทพนะคะแล้วใกล้ๆสวนจตุจักรนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะใครที่อยากจะเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะคะก็สามารถที่จะสมัครกันเข้าไปได้นะคะที่เบอร์0819298454ค่ะ0819298454ค่ะ
1: ค่ะมาต่อกันที่กิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมนู่นวันแม่เลยนะคะ12สิงหาค่ะเป็นกิจกรรมร่วมโครงการขยายพันธุ์และฟื้นฟูปะการังอ่อนที่เกาะสีชังเขาทำเป็นรุ่นที่31แล้วนะคะใครที่อยากจะไปร่วมกิจกรรมกับกลุ่มวันไฟเดย์ค่ะเรียกว่าเป็นภารกิจฟื้นฟูปะการังเกาะสีชังและเกาะใกล้เคียงนะคะปัญหาสภาวะโลกร้อนตอนนี้เรียกว่าเกิดความเปลี่ยนแปลงที่ทำให้อุณหภูมิของระดับน้ำทะเลมันเพิ่มสูงขึ้นแล้วกลายเป็นทะเลเดือดนะคะแล้วปะการังนี้ก็จะเกิดปรากฏการณ์ฟอกขาวเนาะแล้วทำให้เกิดความเสียหายแล้วก็เสื่อมโทรมตามธรรมชาติมากๆนะคะใครที่อยากจะไปร่วมฟื้นฟูธรรมชาติทะเลที่เกาะสีชังแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงก็สามารถไปกับกลุ่มวันไฟเดย์ได้นะคะมีค่าใช้จ่ายเล็กน้อยค่ะแต่ว่าไปร่วมกิจกรรมได้อย่างเต็มที่นะคะใครที่อยากจะไปร่วมก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์0831919554ค่ะ0831919554ค่ะ
0: ต่อกันที่จิตอาสาฟอร์มโฮมนะคะสามารถที่จะทำนำทำกิจกรรมนะคะได้ที่บ้านนะคะซึ่งเรียกว่าสะดวกมากสำหรับใครที่แบบอยากจะทำงานจิตอาสาเมื่อไหร่ตอนไหนเวลาไหนที่ว่างเนี่ยก็ทำได้ทันทีนะคะกับค่ายอาสาเพื่อนเดินเคียงนะคะซึ่งเขามีหลากหลายกิจกรรมให้เลือกเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นช้างบีบมือเพื่อผู้ป่วยอัมพาตและกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะหรือว่าจะเป็นยังมีกิจกรรมที่ทำหมอนโดนัทรองหูนะคะอาสาเย็บหมอนโดนัทรองหูเพื่อผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุค่ะแล้วก็ยังมีเพ้นเสื้อด้วยใจนะคะส่งต่อความสดใสให้กับผู้ป่วยนะคะในช่วงหน้าร้อนที่อากาศอบอ้าวอย่างนี้ด้วยนะคะรวมถึงหมอนหลอดแทนความห่วงใยเพื่อผู้ป่วยแผลกดทับนะคะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมอาสาที่สามารถทำที่บ้านได้นะคะซึ่งใครสนใจอยากจะทำกิจกรรมของค่ายอาสาเพื่อนเดินเคียงซึ่งมีหลากหลายให้เลือกก็สามารถติดต่อกันไปได้นะคะกับกลุ่มค่ายอาสาเพื่อนเดินเคียงนะคะ0933628947ค่ะ0933628947ค่ะ
1: เรียกว่าก็เป็นกิจกรรมที่เราสามารถร่วมกิจกรรมได้ทุกกิจกรรมนะทั้งกิจกรรมที่อยู่ที่บ้านแล้วกิจกรรมที่เป็นเอาท์ดอร์ข้างนอกเนาะใครที่อยากจะทำกิจกรรมก็สามารถเข้าไปในธนาคารจิตอาสาได้นะคะ
0: ค่ะก็เป็นกิจกรรมที่เรานำมาฝากนะคุณอรุปานคะ
2: แล้
0: วก็อย่างที่คุณอรุปานบอกนะคะว่าในเว็บไซต์ธนาคารจิตอาสาเนี่ยมีหลากหลายกิจกรรมเลยทีเดียวนะคะเราสามารถไปเลือกช้อปปิ้งงานจิตอาสากันได้เลยนะคะเขาก็จะแบ่งเป็นประเภทนะคะแล้วก็วันเวลาเราสามารถเลือกตามที่เราสะดวกแล้วก็ตรงตามจริตของเราได้เลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะแล้วก็กลับมาพบกับอาสารับเชิญที่เราอยู่ค่ะ
3: รายการเมล็ดพันธุ์ความดีร่วมบ่มเพาะความดีเพื่อร่มเงาของสังคมโดยศิรินยามงคลวัฒน์ นฤปานภัทรสิทธิสกุลและชนาพรมหาชน
4: ก้าวโจ5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 น.ถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
6: CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิ่งยาวจันถึงศุกร์ 8:30 น.โดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
7: วิกรมกรมดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอนแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
6: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 น.ถึง 10:00 น.ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
8: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
9: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
8: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์ณติสวัสดิ์ค่ะ
9: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
8: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
10: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยคร
11: ับเฮ้ยเดี๋ยว
10: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market

0: กอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
2: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
1: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
2: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
1: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
2: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
1: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
2: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
3: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
4: จูสังกมาสารวัตร
3: และพี่ก้อยกสิราท่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
4: เรื่องง่าย
3: นะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
5: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
6: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
7: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดๆนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
0: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคัสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
7: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์นวินเทจ
0: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
7: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า ThinkingRadio.
8: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราปฏิสุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 น.ถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
0: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
9: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 น.ตรงจนถึง 2:00 น.นะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
2: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมจะมีรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชรพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
10: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
0: รายการเมล็ดพันธุ์ความดีร่วมบ่มเพาะความดีเพื่อร่มเงาของสังคมโดยสิริญญามงคลวัฒน์ นฤปาลภัทรสิทธิสกุลและชนาภรณ์มหาชน
11: กลับเข้ามาในช่วงพูดคุยกับนักจิตอาสานะคะวันนี้เราจะไปพูดคุยกับหนึ่งจิตอาสาค่ะต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องน้องหมาน้องแมวเนาะใครที่กำลังรับผิดชอบชีวิตเด็กๆอยู่ตอนนี้ในช่วงขณะหนึ่งที่เวลาพวกเขาเนี่ยป่วยกันแบบพร้อมกันเยอะๆเนี่ยเป็นเรื่องอะไรที่หนักหนาสาหัสอยู่เหมือนกันวันนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกับท่านที่เรียกว่ารับผิดชอบหลายชีวิตเลยน้องหมาน้องแมวนะคะตอนนี้เราจะไปพูดคุยกับป้าพันธ์สุภานันท์วิภารัตนพรค่ะซึ่งคุณป้าเป็นเจ้าของเพจบ้านกัญญรัตน์นะคะเพื่อน้องหมาแมวจรค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าคะ
12: สวัสดีค่ะ
11: ค่ะก่อนอื่นเลยขอบคุณป้าต้องถามก่อนว่าเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้เห็นน้องหมาน้องแมวแบบไปอยู่โรงพยาบาลเยอะมากเกิดอะไรขึ้นคะ
13: เอาน้องไปโรงพยาบาลไปรักษาก็จำเป็นเพราะว่าหมาแมวจำนวนตั้ง800ตัวมันก็ต้องมีตัวป่วยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วหนูตัวที่ป้าเนี่ยที่เลือกที่จะไปโรงพยาบาลใหญ่ขึ้นหนึ่งเราต้องมองเห็นว่าค่าใช้จ่ายสูงที่อื่นอันนี้ที่จะไปที่โรงพยาบาลเกษตรเพื่อที่จะให้คุณหมอรักษานะคะตรวจหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่นั่นคือครบทุกอย่างแล้วก็เรายอมเสียเวลา1วันให้กับน้องๆ นะคะแต่ว่าผลสรุปของการรักษาเนี่ยคือแน่นอนแล้วก็รับยามากินเนี่ยคือถูกต้องถูกโรคถูกอะไรทุกอย่างคือของโรงพยาบาลเกษตรนี่ครบหมดเลยค่ะป้าก็เลือกที่จะเอาน้องไปที่นั่นบางครั้งอาทิตย์นึงก็วันนึงที่เต็มๆนะครับแต่ว่าจะเป็นวันพุธที่คุณหมอนัดนะฮะมีคุณหมอ3ท่านน้องหมาน้องแมวก็จะไปประมาณอย่างน้อยๆก็30ตัวค่ะ20กว่า30มีสูงสุดก็เคยถึง38ตัวค่ะก็ถือว่าเยอะมากๆค่ะก็จําเป็นเนาะในเมื่อเค้ามาอยู่ในบ้านป้าแล้วก็ป้าจะไม่นิ่งดูดายเลยได้น้องๆตัวที่ไม่ปกติต้องการพบหมอต้องการรักษานะคะก็ต้องดูแลเขาอย่างดีค่ะหนูเขาไม่มีใครนะนอกจากป้านะเนื่องว่าเราเก็บเขามาแล้วเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดคือการดูแลเขาให้ดีที่สุดเท่าที่ป้าจะทำได้ค่ะ
11: ตอนนี้มีน้องหมาน้องแมวอยู่ในความดูแลของคุณป้ากี่ตัวแล้วคะ
13: แต่ก็กว่าหน่อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็300น้องแมวที่จะเยอะกว่าน้องหมานะคะ500ปกติเมื่อก่อนป้าเลี้ยงน้องหมาอย่างเดียวหนูเลี้ยงไปเลี้ยงมาก็มาเจอน้องแมวที่ทางนิสิตเกษตรเขาเอาจากบ้านพักพิงอ่ะเอาไปศึกษาอะไรก็แล้วแต่แล้วเอามารักษาทำหมันให้เสร็จแล้วก็เขาไม่อยากส่งกลับไปที่เดิมนะเขาก็เลยมาขอร้องป้าให้ช่วยเพราะทั้งหมดมาเริ่มต้นการเลี้ยงหนูนี่ก็คือ11ตัวแรกค่ะตอนนี้ก็น่าจะอายุเยอะมากกว่าสมควรแล้วสัก10กว่าปีกับ20ปีแล้วยังอยู่เหลือประมาณ2ตัวเพราะเขาบอกไม่อยากกลับไปสถานที่เดิมเพราะว่าหลายๆอย่างที่นิสิตเขาพูดป้าก็เลยรับมาจุดเริ่มต้นของการเลี้ยงน้องแมวค่ะตอนนี้น้องแมวก็แซงน้องหมาไปหมดละมันเป็นเยอะมากค่ะ
11: ค่ะโอ้โหแสดงว่า
13: ก็ช่วยหมดนะคะหนูบางทีก็เอาไปทิ้งที่โรงพยาบาลก็มีนะบางทีเอาไปปุ๊บค่าใช้จ่ายแต่ป้าก็ต้องยอมรับนะว่าคนที่เลี้ยงและคนที่รักจริงๆเขามีนะคะเกินร้อยด้วยแต่ด้วยอุปสรรคในการรักษาหรือว่าโดนรถชนเนี่ยกลับมารักษาที่เกษตรเนี่ยตรวจเบื้องต้นป้าก็ไป 3-4,000 แล้วไหนจะผ่าตัดอีกและคนที่ทำงานกินเงินเดือนน้อยหรืออาชีพอิสระเนี่ยเขาจะเอาเงินที่ไหนมาให้น้องหมาน้องแมวเยอะขนาดนั้นเพราะว่าค่ารักษาถ้าต่อตัวบางตัวหลายหมื่นและ 4-50,000 เป็นแสนก็มีเป็นแสนก็มีนะคะแล้วของมีอยู่ตัวที่ชื่อเทพมากนายบอกว่าเดี๋ยวก็กลับมารับนะแล้วเขาก็ไม่มาเลย4-5ชั่วโมงจนป้ารับแล้วไปเปิดดูนะแผลข้างหลังหนูนึกออกไม่แน่ใจว่าโดนน้ำร้อนทั้งหลังหรือเปล่าคือเห็นเป็นเนื้อแดงๆอ่ะ
11: ค่ะ
13: อันนี้โชคดีที่มาเจอท่านผู้ใหญ่บุญท่านหนึ่งชื่อคุณปุ้ยขอเอ่ยชื่อเลยนะเขาคนมีฐานะแหละเขาซัพพอร์ตต่อน้องจากปีนั้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ย ท่านหมดไปล้านกว่าบาทนะหนูล้านกว่าบาทสำหรับแมวหนึ่งตัวนะแต่ต้องยอมรับว่าเขาเห็นแล้วก็สงสารนะเขารักษาจนตอนนี้ผ่าตัดที่เกษตรสองรอบจนตอนนี้เป็นปกตินะคะแล้วก็เตรียมพร้อมเดินทางที่จะไปอยู่กับน้องสาวของคุณปุ้ยที่ต่างประเทศด้วยค่ะเขารักมากก็ถือว่าน้องตัวเนี้ยเอาเราพูดว่าจากแมวจรจากแมวเขาทิ้งนะตอนนี้ก็กลายเป็นแมวคุณหนูแล้วกันถือว่าเป็นความโชคดีของน้องจริงๆนะที่ว่าน้องได้เจอเจ้าของที่แท้จริงแล้วเขาก็มีกำลังที่จะดูแลน้องต่อตลอดชีวิตเขาอะนะคือตอนนี้ไม่ลำบากแล้วป้าถือว่าป้ารับน้องเข้ามาเหมือนกับการส่งต่อให้อีกท่านหนึ่งซึ่งเขาพร้อมกับป้านะเราส่งต่อให้เขาโดยที่เราไม่ต้องรู้สึกว่าตั้งบนกับเขาอะนะเป็นห่วงเขานะส่งต่อเขาให้เขาสบายและตลอดชีวิตเขานี่เขาสบายแน่นอนนะคะตัวนี้ตัวที่ป้าแบบเป็นน้องแมวที่ไม่เคยเจอแผลอะไรขนาดนี้ค่ะแล้วดูแลมา2ปีเต็ม1ปีเต็มที่ต้องไปโรงพยาบาลทุกวัน1ปีหลังไม่ต้องไปเอ็กซ์เมดคลินิกแล้วกลับมาที่เกษตรผ่าตัดเพื่อที่จะเอาผิวหนังอะหนูผิวหนังในตัวเองอะมาปิดแผลแล้วผ่าตัดครั้งที่1ก็เฟลมาผ่าตัดอีกรอบครั้งที่2ก็ได้ผลนะคะผลสำเร็จของคุณหมอผ่าตัดเรื่องผิวหนังของเกษตรยอมรับเลยว่าสิ่งแล้วน้องก็ถือว่าได้ชีวิตใหม่กลับมาเลยเนาะกลับมาได้มีชีวิตใหม่ที่ดีที่สุดละเจอเจ้าของที่ดีทุกอย่างดีหมดเลยค่ะจากที่ว่าแย่นะเหมือนแย่ในชีวิตเขาอะพลิกเลยอะจากทุกก็มาตุกเลยอะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับเขาเลยนะไม่เป็นไรป้าส่งต่อให้ได้ทุกชีวิตก็เข้ามาในนั่นป้าแล้วนะทุกชีวิตสำคัญหมดเลยหนูถ้าเป็นอะไรก็แล้วแต่ป้าต้องสุดมือป้านะแล้วก็สุดมือคุณหมอถ้าสุดมือคุณหมอป้ายอมแต่ถ้ายังไปต่อได้ป้าไปต่อแล้วเพราะว่าโอกาสเรารับเข้ามาแล้วต้องมอบโอกาสให้เขานะจะด้วยอะไรก็แล้วแต่เรื่องแต่ป้าคิดว่าป้ารับมาแล้วป้ายังมีคนในสังคมรอบข้างที่เขาช่วยนะคะช่วยเหมือนป้าพูดอะไรไปเขาก็ช่วยน้องๆตัวป่วยมาตลอดนะคะป้าก็ถือว่าสิ่งที่ป้าทำเนี่ยคุณรอบข้างเขาเห็นว่าเราทำด้วยจิตสำนึกด้วยความตั้งใจแล้วก็ด้วยบริสุทธิ์ใจอยากให้ทุกชีวิตที่เข้ามาอยู่ในบ้านนี้ปลอดภัยทุกชีวิตค่ะอยู่ดีกินดีและก็เป็นบ้านหลังสุดท้ายของเขาจริงๆอันนี้ความตั้งใจของป้ามากแล้วถ้าป้ามีโอกาสขึ้นมาเป็นมูลนิธิได้ป้าก็จะทำมาค่ะเพราะตอนนี้ป้ากำลังเริ่มต้นในการของการถมดินแล้วป้าเอาเงินส่วนตัวของป้าหนูไปซื้อที่ไปแล้วด้านข้างที่ติดกันนะประมาณ2ไร่อีก2ไร่ตามสัญญาเช่าไว้ก่อนอันเนี้ยป้าคิดว่าแปลงสุดท้ายก่อนที่ป้าจะไม่ไหวนะป้าคิดว่าจะส่งมอบหรือส่งต่อให้คนข้างหลังเนี่ยก็ต้อง 100% ต้องมีความแข็งแรงถาวรแล้วให้เขาอยู่อย่างมีความสุขจริงๆให้เขารู้สึกว่าเป็นบ้านนะคะไม่ใช่แหล่งพักพิงเป็นสถานที่ที่เขาอยู่แล้วก็มีความอบอุ่นที่สุดในชีวิตเขาอะจนกว่าเขาจะจากไปอะอันนี้เป้าหมายป้านะก่อนตายขอให้ได้ทำป้าวางแผนไว้หลายสิบปีแล้วเนาะจะสำเร็จหรือเปล่าแต่เป้าหมายยังไม่เปลี่ยน
11: คุณป้าดูแลน้องหมาน้องแมวมากี่ปีแล้วคะคุณป้าคะ
13: ก็เริ่มเลี้ยงเอาจริงๆเลี้ยงตัวแรก2ตัวก็เริ่มตั้งแต่ปี42อ่ะค่ะนี่2 5 2 6 2
11: 20ปี
13: 20กว่าปีค่ะแต่ว่าจริงๆพ่อป้าเลี้ยงมาก่อนที่ถังหวานเลี้ยงสุดท้ายอ่ะหมาเลี้ยงจรแกเก็บมาเข้าบ้านหมดแบบแฝดชีวิตเหมือนกับตั้งเด็กๆกันครับไปโรงเรียนก็บ้านก็อยู่กับหมากับแมวแล้วหนูมันเป็นก็เรียกว่าความผูกพันปลูกความนิ่งถือตรงจนแม่เรารู้สึกว่าเราก็ไม่ได้เป็นสิ่งเลวที่เหมือนที่คนอื่นก็มองคนมันก็เป็นชีวิตหนึ่งที่ต้องการอยู่เองเหมือนเราเนี่ยแหละมีสถานที่ให้เขามีในที่มีคนรักประมาณนั้นแหละเหมือนกับว่าไปเหมือนกับสมาชิกในบ้านป้าแล้วล่ะแล้วทุกคนในบ้านป้าไม่มีใครรังเกียจเลยมองเป็นเหมือนน้องเหมือนลูกเลยเลี้ยงไปแล้วก็เรื่องอีกอย่างที่สำคัญที่สุดคือต้องซื่อสัตย์กับเรานะหนูซื่อสัตย์ในป้ายบอกว่าคนบางครั้งไม่ได้ขึ้นกับเขาเลยนะซื่อสัตย์ตรงนั้นดีคนให้ข้าวให้น้ำนี่เขาน่ารักนะไม่ว่าหมาว่าแมวแล้วป้ามองแล้วเขา ขาไม่ได้เป็นภัยกับสังคมเลยนะไม่ได้เป็นภัยกับคนรอบข้างถ้าไม่ไปทำร้ายเขาไม่ไปตีเขาเขาหนีเราอยู่แล้วเขาไม่มีทางสู้คนได้อยู่แล้วหนูแต่คนบางคนกลับมองเพราะว่าเป็นขยะสังคมเนาะสิ่งที่น่าขยะเองขยะขยะที่สุดจิตใจป้าเราไม่เข้าใจเหมือนกันไม่ต้องไปมองต่างมุมกันเนาะบางทีเขาไม่ได้ทำให้เรามีปอกข้าวปอกน้ำกินปอกที่หลบหลีกหลบฝนแค่นั้นเองแต่บางทีคนแล้วอะคนไม่ชอบนะหนูนะพูดลำพังเราไปมันเข้าไปใครรักชอบเหมือนเราก็ไม่ได
11: ้
13: ก็อยากจะให้คนที่อยู่จริงๆอย่างหมาแมวหนูใช่ไหมอยู่ในสังคมเราได้นะอยู่ในหมู่บ้านได้ถ้าคนในสังคมหรือใครทุกคนช่วยกันนะแล้วก็มันไม่ต้องเป็นภาระของคนที่รักมากเป็นเหมือนภาระของคนทุกคนอยู่ในที่อยู่ได้ทำหมันหรือให้เขาลงมาทำหมันให้ทำวัคซีนให้ใส่ป้ายคอนะให้เขาอาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นได้มันก็เป็นหมาแมวของชุมชนได้หนูแต่ไม่มีใครจะทำจริงจังเนาะนอกจากคนที่รักแบบป้าเนี่ยรักจริงอยากดูแลจริงๆช่วยชีวิตเขาจริงๆเนี่ยก็กลายเป็นภาระที่เต็มใจแล้วของป้าที่เหนื่อยขนาดไหนแต่ป้าเต็มใจเลยอยากให้รัฐบาลเข้ามาดูแลถึงไม่หรือที่เป็นนักบ้านเนี่ยให้ทำหนึ่งพักจริงทั้งหมดหรือไปช่วยเขาเพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายของเขาที่ป้ารับเข้ามานะทุกตัวที่บ้านป้าทำวัคซีนหมดหนูไม่ว่าหมาว่าแมวแล้ววัคซีนต่อปีทั้งหมาทั้งแมวก็ไม่ต่ำ50,000-60,000อ่ะซึ่งเราดิ้นรนเราต้องดิ้นรนแต่เพราะว่าเราเอาเขามาเลี้ยงแล้วเนาะก็ต้องทำให้ดีที่สุดแต่ทั้งนั้นจริงๆหน่วยงานนั้นเขามีกำลังนะหนูว่าไหมเขามีกำลังมากกว่าคนที่เลี้ยงแบบป้าแต่ก็ไม่มีแต่ความคาดหวังไปอยากให้ทางหน่วยงานรัฐช่วยนะหมาแมวจรหรือตอนนี้ที่ให้ป้าเห็นนะส่วนมากจะเป็นจิตอาสาหนูจิตอันนี้แต่ละพี่ที่เขาช่วยนะมีบางตัวก็บางทีก็ทำหลังจากทำแล้วก็ไม่รอดก็มีนี่ก็ทำในร่างกายถ้าเข้ามาอยู่ในบ้านป้าแล้วหนูทุกตัวคุณภาพชีวิตป้ารับประกันได้ว่าดีที่สุดค่
11: ะ
13: สุดโต่งเลยเราสงสารก็นะขึ้นชีวิตแรกเขาก็แย่มาแล้วหนูข
11: ึ
13: ้นชีวิตแต่งนี้เขาก็ต้องได้รับความสุขความอบอุ่นที่เต็มที่นะจากคุณป้าเนาะการกีฬาต้องทำให้ดีที่สุดจ้ะ
11: ค่ะคุณป้าดูแลคนเดียวเลยไหมคะหรือว่ามีใครช่วย
13: มากมากเพราะคนที่อยู่กับป้ามา15 ปีแล้วอะที่พี่น้องคนนี้ป้าเริ่มเลี้ยงน้องหมานะแล้วเริ่มรับน้องก็มาดูแลนะจนเหมือนกับว่าเขาเรียกอะไรซึมซับเข้าไปแล้วหนูจากคนที่ไม่คือทำหน้าที่นะกินเงินเดือนอย่างเดียวจนตอนเนี้ยหัวจิตหัวใจเขาก็อยู่กับน้องหมาน้องแมวหมดละเขาเลิกเลยละไม่ได้พี่เมย์จะเป็นคนที่เอาน้องหมาน้องแมวมา20-30 ตัวแล้วป้าก็ไปสมทบกันอีก2 คนมันมีหมอหลายท่านที่เขาเรียกนะทั้งวัดความดันทั้งเอ็กซเรย์ทั้งเจาะเลือดแล้วหมอ3 ท่านเนี่ยก็ต้องเรียกเราบางทีมันก็ต้องช่วยกันถ้าวันพุธเนี่ยทุกวันพุธหนูไปเจอแน่นอนว่ามีของป้าเท่านั้นที่เยอะที่สุดโรงพยาบาลเกษตรทุกตัวถ้าจะเลือกเอามาไม่ได้หรอกเลือกมาเอามาน้อยๆแต่คุณหมอนัดหมดอ่ะหนูทุกตัวมีความสำคัญเท่ากันทุกตัวก็ต้องการพบหมอเหมือนกันทุกตัวก็ต้องการได้รับยาถูกไหมคะถ้าจำเป็นอ่ะเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องไปบ้านเดินทางจากทุมไปโรงพยาบาลเกษตรก็ใช้เวลา1.5 ชั่วโมงนะคะไปกลับ3 ชั่วโมงระยะทางก็75 กิโลไปกลับก็150อะค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นทันไปหาหมอแล้วเอายามากินแล้วเขาพัฒนาการของการรักษานี่ดีขึ้นป้าดีใจแล้วหนูกินข้าวได้นอนหลับละถือว่าการช่วยเหลือของเราเนี่ยกับการที่เอาน้องไปหาหมอเนี่ยมันประสบความสำเร็จไปครึ่งนึงละแล้วถ้าเกิดเขาหายเป็นปกติเห็นเขาวิ่งเล่นได้เห็นเขาร่าเริงใช้ชีวิตได้เหมือนน้องๆตัวอื่นอะความสุขมันก็เกิดแล้วหนูความเหนื่อยมันก็หายไปอะถ้าเราทำจริงๆนะคะ
11: ถึงแม้ว่าค่าใช้จ่ายจะเยอะมากๆใช่ไหมคะคุณป้า
13: ขายบ้านก็ขายขายรถก็ขายป้าไม่ได้สนใจถึงไอ้ตรงนั้นละค่ะอันนั้นเป็นวัตถุเนาะอีกหน่อยอ่ะเราก็จากไปแล้วถามว่าจากไปก็ไปแต่ตัวหนูสิ่งที่เราทำและก็เป็นความสุขที่เราได้รับก่อนที่เราจะตายเนาะแต่คนอื่นก็ยึดติดกับวัตถุไม่อ่ะป้าก็ผ่านมาหมดแล้วหนูผ่านจากคนไม่มีจากคนจนจากเด็กที่แม่ไม่มีพ่อต้องเลี้ยงเดี่ยวมาจนเราเรียนหนังสือจบจนเรามามีครอบครัวจนเราทำงานจ้างเนื้อจ้างตัวมาผ่านมาหมดละใช้หมดแล้วใช้ชีวิตคุ้มละที่สำคัญที่สุดก็คือชีวิตหมาแมวมากกว่าทำยังไงก็ได้ให้เขามีชีวิตที่ดีมีความสุขช่วงสุดท้ายชีวิตนะต้องสุดท้ายของเขาอ่ะเป็นบ้านที่ไม่ต้องรีร่อนเนี่ยพ่อพอใจละ ก็ถึงเนี่ยสุดท้ายของป้าที่ป้าได้ที่มานะรอแต่รออย่างเดียวค่ะรอเงินสมทบในการถมที่ก่อสร้างใหม่ซึ่งมันเป็นที่ของป้าซึ่งไม่มีใครที่จะไล่ป้าไปได้แหละมีป้าย้ายมาสองครั้งแล้วนะหนูย้ายมาจนสุดท้ายเนี่ยที่แปลงเนี้ยก็ยกให้สมาคมไปละป้าก็เอาเงินส่วนหนึ่งที่ป้าไปอยู่ได้สองปีนะป้าเอาเงินส่วนตัวที่ขายบ้านพ่อที่สุราษฎร์อ่ะถึงกับน้องมาก็มาซื้อได้สองไร่เหตุการณ์และอีกสองไร่ป้าก็ขอเจ้าของที่บอกว่าขอสัญญาเช่า5ปีนะคะให้ไปจ่ายให้เดือนละ 5,000 ภายใน5ปีนะถ้าป้ามีเงินก้อนขายบ้านขายที่เอาเงินส่วนนี้มาปิดให้เขาโอนไหมป้าถ้าคิดว่าป้าสบายใจที่สุดละในพื้นที่ที่ว่าได้ส่งต่อให้น้องหมาน้องแมวอยู่อย่างมีความสุขนะให้เขารู้สึกว่าไอ้นี่คือบ้านเขาไม่มีการหวาดระแวงอะไรทั้งหมดอยู่ได้วิ่งเล่นได้มีคนให้ข้าวให้น้ำมีคนอาบน้ำมีสถานที่วิ่งเล่นเวลายามเจ็บยามปวดก็มีคนดูแลเขาอันเนี้ยที่สุดของป้าเนี่ยมีอยู่แค่นี้แหละไม่มีอะไรมากกว่านี้นะแต่อื่นไม่ได้สำคัญนะถึงว่าทุกวันนี้ป้าใช้ชีวิตอยู่กับหมากับแมวก็ถึงบอกว่าต้องตายจากกันไปแหละแต่ให้เลิกเลี้ยงหรือว่าหยุดที่จะรับนะอันนี้พูดตรงๆเลยนะหนูนะถ้าบอกว่าพอแล้วเหมือนลูกบอกพอแล้วล่ะป้าก็แก่แล้วป้าบอกว่าเพื่อเจอจังจังหน้าป้าก็ต้องรับปฏิเสธไม่ได้แล้วค่ะเพราะหมาแมวที่ป่วยแล้วคนเดินข้ามผ่านไปผ่านมาเนี่ยคนก็ยังทุกข์อยู่นะนึกถึงตัวเองถ้าเราเจ็บป่วยขนาดนั้นแล้วไม่มีใครใส่ใจสนใจก็ทุกข์นะหนูป้าตัวถ้าป้าเจอป้ายังรักเหมือนเดิมยังไปต่อแล้วสถานที่ต่อไปข้างหน้าเนี่ยมันมีความพร้อมทุกอย่างหนูเพียงแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่สมบูรณ์แบบเนาะถ้าป้าสร้างเสร็จแล้วยกเป็นมูลนิธิเต็มตัวเนี่ยก็น่าจะจัดสรรมีการจัดการได้ดีกว่านี้ให้น้องเขาอยู่อย่างมีความสุขไม่อยู่เหมือนที่ปัจจุบันนะที่ปัจจุบันป้าก็ยังไม่พอมันยังไม่พอใจอ่ะมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นครอบเป็นไรหนูต้นไม้ก็ไม่มีมันอยู่ระหว่างหมากับแมวแล้วต้นไม้ก็ยังไม่มีหนูก็แต่เขาอยู่หรือว่าอาหารการกินสมบูรณ์เจ็บป่วยนี่พบคุณหมอแน่นอนแต่อยากให้เขาได้มีที่วิ่งเล่นให้เขารู้สึกว่าผ่อนคลายเนาะให้เหมือนกับอยู่บ้าน
12: อ
13: ่ะต้องทำให้ถึงตรงนั้นนะป้าคิดว่าป้าคงมีความสุขที่สุดอะถ้าวันหนึ่งมาถึงนะคะแล้วก็ความสำเร็จในการก่อสร้างทุกอย่างเนี่ยเราก็กินแค่อิ่มหนูใช่ไหมนอนก็ตื่นก็แค่นั้นไม่ต้องคิดอะไรตื่นเช้าก็มาเห็นหมาแม่อยู่มีความสุขก็พอใจอะอายุก็เยอะแล้ว65แล้วหนูกี่5ปี70มันจะไหวหรือเปล่าไม่รู้ใช่ไหมก็อะไรที่คาดหวังไว้อะไรที่อยากจะทำก็อยากจะทำภายใน4-5ปีนี่แหละเพราะว่าถ้าสำเร็จทุกอย่างแล้วก็นั่งมองอย่างมีความสุขได้แล้วป้าก็ส่งต่อส่งมอบให้ลูกดูแลต่อเนี่ยเราเกษียณตัวเองได้ตอนนั้นแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ค่ะป้าจะต้องทำให้เห็นเป็นลูกมาทำจริงๆให้เห็นเป็นบ้านทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์ถึงจะปล่อยวางได้นั่นแหละอย่างนี้ก็ไม่ได้ยังไงก็ต้องไปให้ถึงอ่ะเขาเรียกว่าไปถึงดวงดาวเนาะความคาดหวังของป้าเนี่ยเป็นมูลนิธิหนึ่งที่ป้าอยากจะให้เป็นเพราะว่าหนึ่งมันตรวจสอบปรุงใสตรวจสอบได้ปรุงใสแล้วก็อาจจะมีคนที่เข้ามาซัพพอร์ตได้ในส่วนตรงนี้โดยที่น้องหมาน้องแมวจะได้ไม่ต้องลำบากอีกอยากให้ไปถึงตรงนั้นนะคะแต่ตอนนี้มันเขาเรียกว่าอย่างทุลักทุเลนั่นอยู่นะไอ้ถามทุลักทุเลลำบากยังไงตอนนี้คนบริจาคก็น้อยมากแค่เมื่อก่อนมันมีเยอะตอนนี้อาทิตย์บางทีก็มีมาก็สองท่านหรือท่านเดียวก็ไม่เป็นไรแต่ให้ป้าทิ้งน้องๆตั้ง800ชีวิตไว้ข้างหลังที่ทำเด็กขาดร้อยลำบากขนาดไหนล่ะต้องเอาเขาไปให้ถึงฝั่งให้ได้ถ้างั้นมันเราทำอย่างนั้นก็แบบเรายังไงแค่ต้องพูดทั้งไง
12: เราก็ไม่สบายใจใช่ไหมคะมันคาใจใช่ไหมคะคุณป้า
13: ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะความสุขของป้านั่นก็คือการให้น้องมีบ้านถาวรโดยที่ไม่ต้องใครมาไล่เราแล้วก็น้องก็อยู่ดีกินดีนะอาจจะทำเป็นเชลหมออาจจะให้หมอมาดูแลเป็นอาทิตย์อะไรก็แล้วแต่ไอ้เรื่องถึงขั้นตรงนั้นคือให้มันสมบูรณ์เต็มที่นะหนูน่าเหมือนกับโรงพยาบาลเล็กๆหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะซึ่งให้ครบวงจรจริงๆอ่ะมีทุกอย่างแต่ตอนนี้มันก็เข้าเป็นเข้าไปป้าไม่กลัวหรอกอ่ะเพราะว่าข้างหลังมาก็ลำบากยิ่งกว่านี้ไปต่อเลยค่ะหนูป้าไปต่อหมอให้กำลังใจบอกป้าไม่ทิ้งน้องแน่นอนค่ะยังไงก็ไม่ทิ้งค่ะถ้าบ้านป้าแล้วเนี่ยทุกชีวิตต้องอยู่ดีกินดีค่ะ
14: พ่อครับแล้วอย่างที่บอกว่าการดูแลน้องหมาเนี่ยบางทีมีค่าใช้จ่ายสูงโดยเฉพาะค่ารักษาพยาบาลค่ะทีเนี้ยคุณป้าก็มีใช้เงินส่วนตัวทั้งซื้อที่ดินอะไรต่างๆค่าอาหารค่ะถือว่าเพียงพอไหมคะหรือว่ามีใช้ให้การสนับสนุนไหมคะ
13: ไม่มีเลยค่ะไม่มีหน่วยงานอะไรทั้งหน่วยงานก็ใช้วิธีการ โพสเอาแล้วป้าก็ก่อนหน้านี้ป้าทำเสื้อผ้าส่งออกนะหนูเมื่อก่อนป้ามีร้านอยู่โบเบ้แล้วก็ทำส่งออกตอนนั้นมีแค่40ตัวแล้วก็คือเราไม่ได้ใช้ทุนของคนอื่นหรือทุนตัวเองเลยค่ะพอเพิ่มน้ำพอเพิ่มจำนวนขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ไม่ไหวนะและเศรษฐกิจมันก็ดรอปลงมาเรื่อยๆหนูก็จำเป็นที่จะต้องใช้วิธีการโพสขอแต่ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยคนที่เข้ามาหรือมาเห็นนะตอนนี้คนที่ติดตามป้าแสนกว่าเนี่ยคนที่เข้าไปเจอบ้านแล้วก็เห็นแล้วก็ศรัทธาในสิ่งที่เราทำนะก็ป้าทำจริงแล้วไปเห็นจริงไม่มีหน้าไม่มีหลังไปเยี่ยมน้องตอนไหนก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างชัดเจนค่ะแม้กระทั่งการคนที่โอนมาในส่วนของจะเป็นค่ารักษาค่าอะไรทุกสิ่งทุกอย่างป้าลูกสาวป้าก็จะทำเหมือนกับว่าเจตนารมณ์อยากจะให้ค่ารักษาก็ค่ารักษาแล้วก็ส่งไปเสร็จคือทำให้ชัดเจนนะถ้าเราทำแล้วชัดเจนโปร่งใสนะคือถ้าไม่กลัวกับการที่โดนทิ้งนะคะเพราะว่าทุกคนในสังคมก็อยากจะช่วยให้คนละ5บาท10บาทส่งมาเนี่ยป้าก็ส่งต่อให้น้องน้องตัวป่วยหรือน้องน้องตัวที่อยู่บ้านชัดเจนค่ะเราไม่ได้คาดหวังกับสิ่งที่เราทำเพราะเราทำด้วยเขาเรียกว่าถ้าเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวมีหนูมีแต่เสียกับเสียใช่ไหมคำพูดเราแบบนี้เลยคนที่เลี้ยงจริงๆนะมันเหมือนอย่างที่บ้านเนี่ยคือเท่าไหร่หมดก็ไม่ว่าแต่ขอให้ได้ชีวิตก็คืนมาแต่กับการที่ไปบังหน้าหรือเอาหมาแมวมาบังหน้าเป็นตัวประกันที่บ้านเป็นแบบที่ทำเด็ดค่ะโดยหลักแล้วพ่อป้าก็เป็นคนที่เลี้ยงหมาแมวจรมาก่อนนะแล้วแกก็จะสอนเราด้วยการปฏิบัติของแกแกไม่ได้บอกเอาไว้ให้ป้าต้องรักหมารักแมวเหมือนแกนะแกสอนเราด้วยการกระทำของแกด้วยการเก็บหมาแมวจรมารักษามาดูแลแล้วก็มาเลี้ยงเนี่ยมันเลยกลายเป็นเขาเรียกว่าอยู่ในสายเลือดอยู่ในสายเลือดป้าสายเลือดน้องที่ดูแลตอนนี้อยู่นะคะตามพ่อนี่แหละว่าอะไรที่พ่อทำเราก็ต้องเป็นเรื่องดีทั้งหมดนะก็กลายเป็นคนต้องเลี้ยงหมาแมวจน500ไอ้800ตัวหนูแต่เมื่อก่อนพ่อป้าเลี้ยงแค่ที่สุราษฎร์50ตัวนะแมวประมาณ10กว่าตัวคนแก่เนาะพอหลังจากแกเสียชีวิตไปเมื่อปี50น่ะแล้วป้าก็บอกก็6ล้อไปรับน้องๆที่เหลือทั้งหมด36ตัวกลับมาดูแลค่ะตัวสุดท้ายของพ่อที่ตายในอายุ23ปีเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็เพิ่งเสียไปนั่นแหละค่ะก็ไม่ได้ทำให้พ่อเป็นห่วงนะพ่อไม่อยู่แล้วตาก็ดูแลแทนเขาจนสุดท้ายค่ะเป็นสิ่งที่พ่อส่งต่อให้ป้านะมีความเมตตาความรักความเมตตาต่อสิ่งรอบข้าง
14: ก็ได้แรงใจนะคะคุณป้ามาจากคุณพ
13: ่ออยากคิดจะเอาอย่างเดียวนอกจากให้แล้วให้แล้วก็ไม่ต้องคิดจะเอาคืนถ้าเราให้แล้วเราสบายใจอ่ะง่ายแล้วแกบอกว่าทำบุญทำอะไรก็แล้วแต่ทำแล้วเห็นกับตาตัวเองทำไปเลยก็เหมือนเราเอาหมามาใช่ไหมมารักษาเราเห็นไงชีวิตมันดีขึ้นแล้วก็มีความสุขนะคะก็คือบอกว่าสุขที่ใจทุกข์ก็อยู่ที่ใจดังนั้นเนาะทั้งหมดเนี่ยแล้วสวรรค์เราไม่เห็นเป็นแต่ว่าเราทำแล้วเรามีความสุขก็เหมือนขึ้นสวรรค์นั่นแหละเน
14: า
13: ะ
14: ก็คือทำแล้วมีความสุขนะคะคุณป้าค่ะสำหรับคุณฟังที่กำลังฟังอยู่นะคะคุณป้าอยากจะไปถึงความอะไรบ้างคะทั้งในเรื่องของการเลี้ยงตัวเองในการบริจาคอาหารน้องหมานะคะหรือว่าแม้กระทั่งคนอื่นๆที่อยากจะทำความดีจิตอาสาคุณป้าจะแนะนำยังไงคะ
13: ก็อยากจะพอที่จะดูแลหรือมีกำลังนะคะที่จะรับน้อง

0: น้องหมาน้องแมวจรนะคะก็ป้ายอยากจะให้ดูท่านมีติดไม่ค้าเลยครับน้องก็ไปดูแลด้วยถ้าท่านไหนอยากที่จะดูแลนะคะแต่ถ้าท่านใดคิดว่าเวลาหรือทุกสิ่งอย่างไม่พร้อมก็ไปตามสถานที่บ้านพักพิงที่ไหนก็ได้ที่เขารับเลี้ยงลูกน้องแมวเยอะๆนะคะไปบริจาคของให้น้องๆที่บ้านพักพิงเหล่านั้นก็ได้ค่ะก็เป็นการทำบุญนะคะก็ถึงบอกว่าวัดอยู่รอบตัวเราหนูแม้กระทั่งคนถ้าเราช่วยเหลือก็ได้เราก็ได้บุญแล้วค่ะถึงบอกว่าวัดอยู่รอบตัวเราเราไม่มีเวลาเข้าวัดแต่สิ่งที่เราทำก็เหมือนเราเดินเข้าวัดอะไรหนูก็ป้าหนูบอกว่าไม่ชอบน้องหมาน้องแมวก็ขออย่าให้ไปทำร้ายเขานะคะหลีกเลี่ยงจิตกุศลสำคัญนะคะคนเราถ้าเข้าวัดไปแล้วถ้าจิตไม่ดีก็ไม่ได้บุญนะคะก็ถึงมาทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากตัวเราหมดเลยหนูเกิดจากสภาพจิตใจเราถ้าเรามีจิตใจเมตตาเพื่ออาทรกับทุกชนิดในนั้นรอบข้างต่อให้เราไม่ชอบแต่เราเลี่ยงเราไม่ทำร้ายมันอ่ะเราก็ได้บุญแล้วหนูเป็นการที่เราไม่เพิ่มถูกไหมเราไม่เพิ่มถึงบอกเราไม่ทำบุญแต่เราไม่เพิ่มให้ตัวเองเราก็มีความสุขแล้วค่ะป้าอยากจะกราบขอความนะคะขอความเมตตาขอวิงวอนทุกท่านนะคะถ้าเกิดเสียงนี้ไปถึงทุกท่านที่ได้ยินนะคะขอกราบแทบเท้าเลยนะคะถ้าท่านใดที่ไม่ชอบน้องหมาน้องแมวหรือไม่ชอบอะไรก็แล้วแต่ก็อย่าไปทำร้ายก็นะเพราะเขาก็มีวงจรชีวิตของเขาก็อยากอยู่ร่วมโลกเหมือนกับเราเนี่ยแหละค่ะเขามีลมหายใจมีทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเราหมดแค่สื่อกับเราไม่ได้ชีวิตของเขาถ้าเราไปเปลี่ยนเปลี่ยนเราก็มีความสุขแล้ว
1: ค่ะคุณป้าคะที่คุณป้าบอกว่าอยากจะให้เป็นมูลนิธิตอนนี้มีการแบบเหมือนเกลี่ยที่ดินหรือว่าทำเป็นโรงที่พักให้กับน้องๆ700-800ตัวอย่างเงี้ยคือตอนนี้คุณป้าพอแล้วหรือว่ายังรับน้องๆแบบเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆคะ
0: ในสภาพที่ป้าอยู่ในพื้นที่แค่ไร่เดียวนะคะมันจะถึงแม้มันก็เก่งคือไม่ใช่ด้านที่เขารู้สึกว่าได้อาบแดดได้พักผ่อนคลายได้วิ่งได้เล่นเนี่ยตอนนี้ป้าถมดินไปได้ที่สามแล้วมาจากเงินทุกบาททุกสตางค์ของทุกท่านนะคะที่เข้ามาเห็นแล้วก็บริจาคร่วมเข้ามาค่ะจะถมที่ให้เศรษฐีได้ปุ๊บก็อาจจะมีโครงการขอระดมทุนอีกครั้งอ่ะบ้านหลังสุดท้ายของน้องหมาน้องแมวนะคะก็ในส่วนของค่าก่อสร้างหนูค่าก่อสร้างก็ต้องเริ่มต้นจากทำกำแพงเนาะแล้วขึ้นโครงสร้างเป็นระหว่างแยกระหว่างน้องหมาน้องแมวอะพื้นที่กดน้องหมา2ไร่น้องแมว2ไร่ก็คงทำให้สมบูรณ์ที่สุดอะให้เขารู้สึกว่าทุกชีวิตที่เข้ามาเนี่ยแค่เปลี่ยนจากสถานที่เปลี่ยนจากสถานที่ในเรื่องเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วบ้านเนี่ยเป็นบ้านหลังสุดท้ายที่รองรับชีวิตเขาจนเขาสิ้นลมอะค่ะจะทำให้ดีที่สุดค่ะก็จะทำให้คนผิดหวังในคนที่ศรัทธาในบ้านกันเดียวกันนะคะ
1: ค่ะถ้าเกิดผู้ฟังที่ฟังอยู่นี่สามารถตามคุณป้าได้ที่ไหนแล้วเขาสามารถบริจาคหรือว่าร่วมด้วยช่วยเหลือบ้านกัญญาพัฒน์ยังไงได้บ้างคะ
0: แต่เข้าไปที่จุดเฟซบุ๊กนะคะเพื่อหมาแมวที่ถูกทอดทิ้งนะคะแล้วก็ถ้าอยากจะบริจาคร่วมด้วยช่วยกันในส่วนของการถมดินหรือโครงการก่อสร้างในอนาคตข้างหน้าที่จะถึงนี้นะคะเพราะว่ามีเวลที่จะอยู่กับมีอยู่บ้านหลังนี้ค่ะแค่1ปีในส่วนตรงนี้ค่ะป้าถึงอยากให้ทุกท่านเนี่ยนะร่วมด้วยช่วยกันก็ติดต่อเข้ามาที่เพจ Facebook นะคะหรืออินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามอะไรก็แล้วแต่ในส่วนของค่ารักษาพยาบาลค่าก่อสร้างอะไรก็แล้วแต่ติดต่อมาก่อนก็ได้นะคะหรืออยากจะเข้าไปเยี่ยมที่บ้านน้องก็ไปได้นะคะที่อำเภอหนองเสือนะคะคลอง10ค่ะทางไปทางกาญจนบุรีนะคะก็พิมพ์เข้าไปคําว่าบ้านกันอย่าพักลองสิค่ะก็จะไปถึงหน้าบ้านน้องแมวได้เลย
1: ค่ะโอเคค่ะคุณป้าคะวันนี้เต็มอิ่มมากๆค่ะเสียดายเวลาเราไม่พอค่ะคุณป้าค่ะ
0: ขอบคุณยินดีค่ะ
1: ค่ะคุณป้าพันธุ์พูดเก่งมากๆยังไงก็ขอให้คุณป้าสุขภาพแข็งแรงนะคะอยู่กับน้องหมาน้องแมวไปแบบนานๆนะคะแล้วก็สิ่งที่คุณป้าตั้งใจทำขอให้คุณป้าสมหวังทุกประการนะคะคุณป้าค่ะ
0: ขอบพระคุณหนูนะคะที่เปิดโอกาสให้ปั้มแล้วก็เปิดโอกาสให้น้องแมวมีการมีต้องถึงที่ทำให้คนร่วมช่วยนะครับภาคกับเพื่อนหนูขอให้หนูแล้วก็ทีมงานนะคะประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะขอให้มีชีวิตมีหน้าที่การงานที่จะเดินกุ้งเรียงยิ่งขึ้นไปนะคะ
1: ค่ะ
2: ขอบคุณก็เป็นกำลังใจให้นะคะคุณป้าคะ
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าค่ะที่จบไปนะคะคุณป้าพันธุ์สุภานันวิภารัตนพรค่ะคุณป้าเป็นเจ้าของเพจบ้านกัญญพัฒน์เพื่อหมาแมวที่ถูกทอดทิ้งนะคะต้องบอกว่า

0: คุณป้าที่คุยสนุกมากๆแล้วก็เพลินมากๆใครที่อยากจะช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวก็สามารถเข้าไปในเพจได้นะคะ
1: ได้แล้วค่ะก็ไปให้กำลังใจคุณป้าได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของการสนับสนุน
2: ค่าอาหารของน้องหมานะคะรวมถึงสมทบทุนนะคะแล้วก็อาจจะเป็นการพูดให้กำลังใจคุณป้าก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็รายการมาริพันความดีของเรานะคะเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันหยุดของคุณผู้ฟังหลายๆท่านนะคะก็เปิดคลื่นความคิดของเราฟังกันไปแบบยาวๆกันเลยนะคะแล้วก็สำหรับท่านไหนที่วันนี้ต้องไปทำงานอยู่นะคะก็ขอให้เป็นวันที่เป็นวันที่ดีวันที่สดใสอีกวันนึงนะคะสำหรับใครที่วันนี้ได้หยุดก็ขอให้เป็นวันหยุดที่หรรษานะคะสนุกสนานค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: รายการเมล็ดพันธุ์ความดีร่วมบ่มเพาะความดีเพื่อร่มเงาของสังคมโดยศิริญญามงคลวัฒน์ณฤปานพัทรสิทธิสกุลและชนาภรณ์มหาชน
4: ผ้าไทยบ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่มโตย
5: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
6: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
7: Mcot Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
8: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
10: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
11: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
12: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
13: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียเพราะมัน

0: และโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาล20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: สนับสนุนโดย SME D Bank อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: รายการข่าวเข้มสุดสัปดาห์รถทุกเรื่องข่าวโดยประจักษ์มะวงศา
3: เจ็ดนาฬิกาสี่นาทีนะครับต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการข่าวเข้มสุดสัปดาห์นะครับวันนี้เราพบกันเช้าวันเสาร์นะครับเช้าวันเสาร์ที่6มิถุนายน2569นะครับ